0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานอะไรกันบ้างคะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะบอกว่าได้วาดภาพด้วยสีเทียนแล้วก็วาดภาพบนทรายด้วยค่ะห้องเรียนของคุณครูบีวันนี้ใครวาดภาพบนทรายบ้างเอ่ยโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆชอบไหมคะสนุกไหมคะเวลาที่เด็กๆใช้นิ้วมือวาดภาพลงไปบนทรายเด็กๆรู้สึกอย่างไรลูก
1: น
0: ิ่มๆเด็กๆบางคนบอก

0: ช่ไหมคะแล้วเม็ดทรายเป็นอย่างไรคะ
1: แข
0: ็
1: ง
0: เป็นแข็งๆเม็ดเล็กๆใช่ไหมคะเด็กๆจะสัมผัสแล้วเป็นเม็ดทรายเล็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างเย็นไหมคะ
1: เย
0: ็นนะวันนี้น้องน็อตวาดภาพบนทรายเป็นภาพอะไรครับ
2: หุ่นยนต์ครับ
0: หุ่นยนต์นะน้องทาร่าล่ะน้องทาร่าวาดภาพบนทรายเป็นอะไรคะ
3: บ้านค่ะ
0: บ้านเก่งมากค่ะน้องมารีวาดภาพบนทรายเป็นอะไร
3: บ้านค่ะ
0: บ้านเหมือนกันเหรอคะแล้วน้องมารีล่ะเมื่อกี้น้องมารียกมือวาดภาพบนทรายเป็นอะไรคะ
4: ดอกกุหลาบค่ะ
0: ดอกกุหลาบโอ้โหเยี่ยมมากค่ะน้องกรีนล่ะ
5: ดอกไม้ค่ะ
0: ดอกไม้โอ้โหสกายด้วยเหรอสกายวาดเป็นอะไรคะ
6: สับปะรดครับ
0: สับปะรดนะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะออกมาตามความคิดจินตนาการของตนเองค่ะสามารถสื่อสารได้นะคะว่าเด็กๆคิดออกแบบภาพอะไรนะคะแล้วก็สร้างสรรค์ออกมาได้อย่างสวยงามเลยค่ะและเมื่อเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ครบ2กิจกรรมแล้วเด็กๆก็ยังได้เลือกเข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นวันนี้เด็กๆได้เล่นมุมอะไรบ้างคะมุมบทบาทสมมุติมุมอะไรอีกคะมุมดนตรีมุมอะไรอีกมุมหนังสือเด็กๆนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆสามารถแบ่งของเล่นด้วยกันค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของก็สามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะและตอนนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปทำอะไรคะล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะคุณครูบีมีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะ

0: น่ารักมากๆเลยค่ะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเกมการศึกษาชุดใหม่ของคุณครูบีค่ะนั่นก็คือเกมจับคู่ภาพสมบูรณ์กับภาพแยกส่วนค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็มีภาพหลักมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตด้วยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆมาสังเกตภาพหลักกันก่อนค่ะคุณครูบีนะคะจะมีภาพหลักให้เด็กๆสังเกตดังนี้เลยค่ะภาพแรกคือภาพอะไรคะ
1: บ
0: ้
1: าน
0: หลังสีอะไรสีฟ้าหลังคาล่ะคะสีน้ำเงินเข้มมีหน้าต่างสีอะไรลูกสีเหลืองเด็กๆจำรายละเอียดของภาพที่สมบูรณ์ไว้ก่อนนะภาพที่สองล่ะ
1: รถ
0: นะมีอะไรบ้าง
1: ม
0: ีล้อรถเป็นวงกลมสีดำมีตัวรถเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีอะไรคะสีม่วงแล้วด้านบนล่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีอะไรสีฟ้าและมีควันสีเทาอยู่ด้านบนภาพที่สองคือภาพอะไรคะนกบินใช่ไหมคะมีครึ่งวงกลมที่เป็นส่วนของตัวนกและครึ่งวงกลมสี

องเป็นส่วนของปีกวงกลมสีดำเป็นส่วนหัวแล้วก็มีสามเหลี่ยมเล็กๆเป็นส่วนของปากนกค่ะเด็กๆจะต้องสังเกตรายละเอียดแบบนี้ในทุกๆภาพที่คุณครูบีนำมาเรียงไว้ให้สังเกตแบบนี้ค่ะเมื่อเด็กๆสังเกตภาพที่สมบูรณ์แล้วเราจะนำภาพชิ้นย่อยหรือภาพแยกส่วนทางด้านนี้ไปจับคู่กันอย่างเช่นภาพแรกภาพบ้านหลังสีฟ้าหลังคาสีน้ำเงินหน้าต่างสีเหลืองคุณครูบีต้องหยิบภาพแยกส่วนภาพไหนหน้านำไปจับคู่กันคะขอเชิญน้องน็อตหน่อยค่ะเชิญน้องน็อตเลยน้องน็อตหยิบภาพไหนคะหยิบแล้วก็นำไปจับคู่กันได้เลยค่ะลูกถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องอันนี้คือภาพที่สมบูรณ์กับภาพแยกส่วนค่ะอีกสักหนึ่งภาพดีกว่าปรบมือให้กับน้องน็อตหน่อยค่ะอีกสักหนึ่งภาพเป็นภาพรถเองเดี๋ยวให้คนไหนดีนะตาขอเชิญน้องนับตังค่ะน้องนับตังน้องนับตังจิบภาพไหนดีคะถูกไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยเห็นไหมคะภาพที่สมบูรณ์กับภาพที่แยกส่วนจับคู่กันแบบนี้ค่ะเกมนี้ยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยเดี๋ยวภาพที่เหลือคุณครูบีจะให้เด็กๆได้ไปสังเกตร่วมกันกับเพื่อนๆค่ะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมแล้วข้อตกลงของเรามีว่าอย่างไรคะเล่นเกมร่วมกันกับเพื่อนเมื่อเล่นเสร็จแล้วช่วยกันเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปทำอะไรลูกเอาไปทำอะไรนะคะเอาไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆจะต้องช่วยกันเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษาค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะตอนนี้เด็กๆแบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วกลุ่มที่หนึ่งเชิญค่ะกลุ่มที่2เชิญค่ะลูกกลุ่มที่3กับหลังหันเดินเลยน้องมารีค่ะกลุ่มที่4ไปค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วสนุกไหมคะนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมจับคู่ภาพที่สมบูรณ์กับภาพแยกส่วนค่ะซึ่งเด็กๆได้สังเกตรายละเอียดของภาพภาพที่สมบูรณ์จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะมีอะไรบ้างนะมีวงกลมมีอะไรอีกคะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเมื่อวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมารวมกันสามารถเกิดภาพขึ้นมาได้เช่นภาพอะไรบ้างที่เด็กๆสังเกตมีภาพบ้าน
1: เร
0: ือ นกไอศกรีมรถด้วย
1: รถเข็น
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะคะเมื่อนำมาต่อกันค่ะก็สามารถสร้างสรรค์ภาพใหม่นะคะที่มีรายละเอียดให้เด็กๆได้สังเกตนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาที่เด็กๆได้ทำกันแล้วค่ะเด็กๆยังได้ทำอะไรในกิจกรรมแรกคะสนทนาค่ะและเหตุการณ์นะคะสามารถบอกเล่าเรื่องราวที่เด็กๆจดจำมานะคะเป็นประสบการณ์ของตนเองค่ะนำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องค่ะและกิจกรรมที่2ของเราแล้วก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆนะคะฟังเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วแล้วก็หยุดเคลื่อนไหวเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหยุดค่ะวันนี้เด็กๆยังได้

ื่อนไหวประกอบเพลงโอ้ทะเลแสนงามเด็กๆช่วยกันนะคะร้องเพลงแล้วก็คิดท่าทางประกอบเพลงกันอย่างสนุกสนานแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเราคือกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆจำได้หรือยังนะว่าเราเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะดินหินทรายนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้รู้จักเกี่ยวกับชื่อลักษณะนะคะของดิน

0: ขรุขระแล้วหินเวลาเราจับรู้สึกอย่างไรคะ
1: แข็ง
0: แข็งแล้วก็ยังไงอีกคะ
1: เย
0: ็นแต่ถ้าหินที่ตากแดดจะรู้สึกอย่างไร
1: ร
0: ้อนแล้วทรายล่ะทรายมีความสัมผัสยังไงคะเป็นเม็ดยังไงคะ
1: เ
0: ป็นเม็ดเล็กๆใช่ไหมคะมีความหยาบแล้วก็สากมือส่วนดินล่ะ
1: น
0: ิ่มนะดินนะคะเกิดจากอะไรคะเกิดจากอะไรสะสมขึ้นมากลายเป็นดินซากพืชแล้วก็ซากอะไรนะลูกซากสัตว์นั่นเองเพราะว่าเด็กๆใช้แว่นขยายส่องดูเห็นว่ามีซากของรากไม้แล้วก็ใบไม้ด้วยค่ะแล้วกิจกรรมที่4ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะศิลปะสร้างสรรค์2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะสามารถเลือกกิจกรรมที่เด็กๆชื่นชอบและอยากจะทําได้ค่ะกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้ค่ะก็คือการวาดภาพบนทรายเด็กๆใช้นิ้วมือของตนเองนะคะในการขีดเขียนวาดภาพลงบนทรายค่ะจะทําให้เด็กๆนะคะได้สัมผัสกับทรายแล้วเด็กๆจะได้รู้สึกว่าทรายที่เด็กๆสัมผัสไปนั้นเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างมีจินตนาการเลยค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์แล้วยังเข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นเมื่อเล่นเสร็จสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและกิจกรรมสุดท้ายที่เด็กๆทำไปเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆสังเกตภาพที่สมบูรณ์แล้วนำมาจับคู่กันกับภาพที่แยกส่วนค่ะเด็กๆช่วยกันเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆในกลุ่มนะคะแล้วก็เล่นเกมได้อย่างถูกต้องเก่งมากทุกคนเลยค่ะแต่ตอนนี้กิจกรรมของเราเป็นอย่างไรแล้วคะหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาทำอะไรนะร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆกันค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาร้องเพลงบอกลากันเลยค่ะวัน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00

ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 ถึงเวลา 14:30 ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 ถึง 10:40
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ำลังทำอะไรกันอยู่หรือจ๊ะอ๋อทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองเอ๊แล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะแรบโบ้แรบบี้

0: มากเลยเก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบ้กับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะเอ๊ะนั่นมันกะลามะพร้าวนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: แล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นะเนี่ยลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย้ yeah!
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่เอามาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
2: แครอทครับ
1: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
3: แครอทค่ะ
1: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
3: ฮะวิตามิน A
1: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
3: เบต้า
1: เบต้าแคโรทีน
3: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
1: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
3: บำรุงสายตา
1: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะเก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
1: เอ๋รถไฟ
0: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
1: รถไฟ
0: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร์เหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟรถไฟ
1: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ๊ดปูดปุ๊ดปูด
1: ฮ่าฟาฟาแคทโต้แรปโบแล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ๊ดปูดปุ๊ดปูดฮ่าปุ๊ดปูดฮ่าปุ๊ดปูด
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะคุ้นคุ้น

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: วันนี้เสนอตอน

0: สวัสดีแรปเปอร
1: ์อืมสวัสดีอ้าว
2: เป็นอะไรไปเหรอจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ้าอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ้าแรปเปอร
1: ์จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปเปอร์อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ้า
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาฟาช่วยแรปเปอร์หน่อยดีไหมจ้า
0: เอ๊ะ
2: ฟาฟาช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปเปอร์หน่อยได้ไหม
0: อ
2: ๋
0: อได้ครับ
2: นั่นไงจ้าขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริก
0: รสเค็ม
2: เอ๊มีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: เอ๊ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟาฟา

0: าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งพระเจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

0: เป็นอะไรนะจ๊ะแรมโบ
1: ้หวานครับ
0: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลมีรสหวานนะจ๊ะ
2: น้ำตาลหวาน
0: ใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะ
2: เอา
0: เถอะนะแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะ

0: เป็นไงจ๊ะแรปโบ้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่า
1: อืมรสเค็มครับ
0: ฮ่าใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟ้าฟ้าน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่าฮ่า
1: ขอบใจนะฟ้าฟ้า
0: ในที่สุดฟ้าฟ้าก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโบ้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ๊ะฟ้าฟ้าเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
0: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้าจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ยุคนี้แค่7 ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
2: ่
4: ะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
1: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลนับคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: นี่ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันในตอนเช้าเราจะต้องทักทายสวัสดีกันก่อนค่ะวันนี้เดี๋ยวให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงสวัสดีตะวันค่ะ

0: น่ารักมากๆเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางที่ตักค่ะวันนี้นะคะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆมีเรื่องราวอะไรที่อยากจะมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังไหมคะโอ้โหหลายคนนะคะยกมือค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจที่จดจำมาแล้วอยากนำมาเล่าให้กับคุณครูในห้องเรียนฟังบ้างคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีเรื่องอยากจะมาเล่าให้เด็กๆฟังเหมือนกันค่ะวันนี้ในตอนเช้าสภาพอากาศที่บ้านของคุณครูบีนะคะฟ้ามืดครึ้มเลยค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าทำไมตอนเช้าฟ้าที่บ้านของคุณครูบีถึงยังมืดครึ้มคะ
1: ฝนตก
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าฝนตกนั่นเองค่ะในช่วงนี้นะคะมีพายุเข้านั่นเองค่ะเด็กๆทำให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งวันเลยบ้านของเด็กๆคนไหนฝนตกเหมือนที่บ้านของคุณครูบีบ้างคะฝนตกแรงไหมคะ
1: แรง
0: เลยใช่ไหมคะค่ะบ้านของน้องก้าวฝนปล่อยเหรอคะลูกเยี่ยมมากค่ะแล้วมีเด็กๆคนไหนที่อยากจะเล่าเรื่องราวอะไรให้คุณครูฟังคะคุณครูบีขอเชิญน้องซินค่ะน้องซินจะเล่าอะไรลูก
2: เมื่อวานหนูไปโรงพยาบาลมา
0: อ๋อเมื่อวานน้องซินไปที่โรงพยาบาลมาไปทำอะไรคะ
2: ไปถอนฟัน
0: ไปถอนฟันเหรอคะถอนฟันไปกี่ซี่คะ
2: 1 ซี่
0: แล้วน้องร้องไห้หรือเปล่า
2: ไม
0: ่ร้องเลยเหรอลูกเก่งมากทำไมน้องซินต้องไปถอนฟันเพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าฟันหนูเยอะ
0: เพราะว่าฟันน้องคลอนใช่ไหมคะจะหลุดแล้วฟันตรงไหนซี่ข้างหน้าหรือว่าซี่ข้างในคะ
2: ซี่ข้างหน้า
0: ซี่ข้างหน้าไปกับใครลูก
2: แม
0: ่ไปกับคุณแม่แล้วตอนที่จะเข้าไปในห้องถอนฟันกลัวไหมคะ
2: ไม่กลัว
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะน้องซินไปทำอะไรมาคะ
3: ถอนฟัน
0: ซี่ข้างในหรือว่าซี่ข้างหน้าซี่ข้างหน้านั่นเองเพราะว่าอะไรน้องซินถึงต้องไปถอนฟันที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าฟันของน้องซินใกล้จะหลุดแล้วนั่นเองค่ะน้องซินไปกับใครนะ
3: กับแม่
0: กับคุณแม่แล้วน้องซินกลัวไหมตอนที่กำลังจะเข้าไปถอนฟัน
3: ไม
0: ่
3: กล
0: ั
3: ว
0: ไม่กลัวแล้วเพื่อนๆในห้องเรียนของเรามีใครกลัวการถอนฟันบ้างไหมคะใครกลัวบ้างโอ้โหหลายคนกลัวเลยเหรอไหนใครไม่กลัวเลยที่จะต้องไปถอนฟันเก่งมากเลยค่ะเด็กๆไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าฟันของเราเนี่ยเป็นฟันน้ำนมฟันน้ำนมจะหลุดออกไปแล้วจะมีฟันแท้เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องถอนฟันด้วยบางคนเนี่ยพอฟันโยกฟันคลอนแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่พาไปถอนฟันที่โรงพยาบาลไม่ต้องกลัวนะคะเข้าใจมั้ยคะน่ารักมากเลยค่ะแล้วมีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวอยากจะเล่าให้คุณครูฟังอีกคะเอามือจับหัวจับไหล่จับเอวจับขาจับแขนจับเข่ายกมือขึ้นค่ะโอ้น่ารักมากเลยคุณครูบีขอเชิญน้องดินค่ะน้องดินอยากจะเล่าอะไรไหมคะวันนี
4: ้บ้านหนูฝนตก
0: บ้านน้องดินฝนตกเหรอคะตกแรงไหมคะตกแรงเลยเหรอตกตอนไหนบ้าง
4: ตอนเย็น
0: ตอนเย็นตอนไหนคะ
4: ตอนแดดออก
0: ตอนกลางวันใช่ไหมแล้วเมื่อเช้าฝนที่บ้านของน้องดินตกไหมลูกตกเหมือนกันเหรอคะแล้วน้องดินเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรคะนั่งรถอะไรมาร
4: ถมอเตอร์ไซค์
0: มากับใครครับ
4: พ่อ
0: กับคุณพ่อได้ใส่เสื้อกันฝนมาไหมคะ เพราะว่าฝนตกเมื่อเช้าฝนตกไม่ได้ใส่เสื้อกันฝนมาหรอคะแล้วทำอย่างไรล่ะไม่เปียกหรอ
4: เปียก
0: เปียกอ้าวไม่มีเสื้อกันฝนหรอคะโอ้โหคราวหลังถ้าไม่มีเสื้อกันฝนให้คุณพ่อใช้ร่มได้นะคะเข้าใจไหมลูกแล้วก็ต้องมีหมวกด้วยนะหมวกสำหรับกันฝนเข้าใจไหมคะปรบมือให้กับน้องดินหน่อยค่ะเมื่อเช้าน้องดินมาโรงเรียนอย่างไรคะนั่งรถอะไรมาก่อนน้องดินนั่งรถอะไรมาอ้าวรถมอเตอร์ไซค์มาแต่ที่บ้านของน้องดินเป็นยังไงด้วยฝนตกแต่น้องดินได้ใส่เสื้อกันฝนมาไหมคะ
3: ไม่ได้
0: ใส่เสื้อกันฝนมาถ้าแบบนี้เราโดนฝนแบบนี้อาจจะทำให้ร่างกายของเราเป็นยังไงได้คะ
3: ไม
0: ่สบายได้เพราะว่าตากฝนนั่นเองค่ะถ้าเราไม่มีเสื้อกันฝนแล้วเด็กๆทราบไหมว่ามีอุปกรณ์อะไรสามารถป้องกันฝนได้คะมีร่มหมวกเก่งมากเลยค่ะเด็กๆแล้วอย่างวันนี้น้องดินตากฝนมาอาจจะทำให้ร่างกายไม่สบายแล้วเราจะทำอย่างไรดีล่ะถ้าหากว่าเราไม่อยากป่วยแล้วต้องทำยังไงคะ
3: เช็ดต
0: ั
3: ว
0: ถ้าเกิดว่าเราตากฝนแบบนี้นะคะถ้าตอนเย็นเด็กๆตากฝนกลับไปที่บ้านไปถึงบ้านแล้วถ้าตัวเราเปียกเด็กๆจะต้องรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายของเราสระผมให้สะอาดเพราะว่าในน้ำฝนที่ตกลงมาอาจจะมีเชื้อโรคได้เพราะฉะนั้นเมื่อไปถึงบ้านเราจะต้องทำอย่างไรสระผมทำความสะอาดร่างกายของเรานั่นเองค่ะเราจะได้ไม่ป่วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูนะคะก็อยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้บอกเล่าเรื่องราวสิ่งต่างๆที่เด็กๆจดจำมาหรือว่าข่าวสร้างสรรค์นะคะนำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังค่ะไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้มาบอกเล่าเรื่องราวกันแล้วค่ะสนุกกันไหมคะ
1: สนุก
0: น่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะกล้าพูดกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็อยากที่จะนำเรื่องราวของตนเองนะคะมาเล่าให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะวันนี้ที่ห้องเรียนของคุณครูบีมีใครมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้อีกนะคุณครูบีขอเชิญน้องมะลิค่ะวันนี้น้องมะลิอยากจะเล่าอะไรให้เพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังคะ
2: ตอนที่หนูกำลังจะมาโรงเรียนบ้านหนูฝนตก
0: อ๋อวันนี้บ้านของน้องมะลิก็ฝนตกเหมือนกับคุณครูเหรอลูกแล้วทำอย่างไรคะ
2: หนูใส่เสื้อกันฝน
0: ดีมากเลยค่ะแล้วน้องมะลินั่งรถอะไรมาคะวันนี
2: ้นั่งรถมอเตอร์ไซค์
0: นั่งรถมอเตอร์ไซค์มากับใครคะ
2: แม่กับแม่กับน้อง
0: มากับคุณแม่แล้วก็น้องแล้วน้องใส่เสื้อกันฝนด้วยไหมคะ
2: ใส
0: ่โอ้โหดีมากเลยค่ะแล้วมาถึงโรงเรียนน้องมะลิทำอะไรบ้าง
2: คุณแม่หยิบกระติกน้ำมาคล้องคอหนู
0: ค่ะ
2: แล้วก็เอาแม่มาแต่ให้หนูพอแม่เอาอะไรมาแต่ให้หนูแล้วหนูก็เดินเข้าโรงเรียน
0: โอ้โหแล้วไปทำอะไรต่อคะเมื่อน้องเดินเข้ามาที่โรงเรียน
2: ไปตะแกรงปัด
0: แล้วทำยังไงอีกคะ
2: เดินเข้าห้องเรียน
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะเอาปรบมือให้กับน้องมะลิหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยน้องมะลิเล่าเหตุการณ์ได้เป็นขั้นตอนเป็นเหตุการณ์ที่น้องมะลิได้ทำด้วยตนเองนั่นเลยค่ะน้องมะลินั่งรถอะไรมาคะนั่งรถมอเตอร์ไซค์มากับคุณแม่ใส่ชุดอะไรมาด้วยใส่เสื้อกันฝนมาด้วยเพราะว่าน้องมะลิบอกว่าที่บ้านเป็นยังไงคะ
1: ฝนตก
0: แต่เมื่อมาถึงที่โรงเรียนคุณแม่ทำอะไรให้น้องมะลิเอากระติกน้ำคล้องคอให้น้องมะลิแล้วก็ใส่อะไรให้ด้วยคะใส่แมสนะหลังจากนั้นน้องมะลิเดินเข้ามาที่โรงเรียนน้องมะลิไปทำอะไรคะไปสแกนอะไรนะคะไปสแกนบัตรเช็คชื่อตัวเองนั่นเองค่ะเด็กๆก็เหมือนกันนะคะเมื่อมาถึงโรงเรียนสิ่งแรกเลยเด็กๆจะต้องเดินไปทำอะไรก่อนไปสแกนบัตรก่อนนั่นเองค่ะดีมากเลยค่ะเมื่อสแกนบัตรเสร็จแล้วนะคะเด็กๆจึงจะเดินมาที่ห้องเรียนของเราค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะวันนี้เด็กๆเล่าเรื่องราวนะคะได้เป็นขั้นตอนเป็นเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเช้านั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะครูก็อยากจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะแล้วเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: และช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้มาเคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะโดยที่คุณครูบีนะคะมีเครื่องดนตรีชนิดนี้มาให้เด็กๆได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะค่ะเอ๊ะเด็กๆจำได้ไหมนะอะไรนะคะระฆังสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะคุณครูบีจะให้สัญญาณจังหวะแบบนี้เลยจังหวะอะไรคะช้าอะไรนะ
1: เร
0: ็วหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยค่ะตอนนี้เด็กๆทบทวนเสียงสัญญาณจังหวะของเราแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตัวเองได้เลยได้พื้นที่ของตัวเองหรือยังคะถ้าได้พื้นที่ของตัวเองแล้วค่ะคุณครูอยากจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับอะไรก่อนคะอยู่กับที่ก่อนนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวกันค่ะ

0: น้องมาลีทำท่าอะไรคะ
1: กระรอกค่ะ
0: กระรอกเหรอคะโหน่ารักมากเลยค่ะน้องเอ๋ยทำท่าอะไรลูก
2: ทำท่าจิงโจ้ค่ะ
0: ทำท่าจิงโจ้เหรอคะโอ้โหน่ารักเหมือนกันเลยค่ะน้องริต้าล่ะคะ
3: สนามเด็กเล่นค่ะ
0: สนามเด็กเล่นไม่เหมือนใครเลยเราไปเคลื่อนไหวทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะไหนใครท่าแปลกๆนะน้องซินทำท่าอะไรคะ
4: โยคะค่ะ
0: โยคะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะใครท่าไม่ซ้ำเพื่อนอีกนะข้อตังทำท่าอะไรคะ
5: คุณหมอครับ
0: คุณหมอเหรอครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับวันนี้คุณครูบีนะคะอยากจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวเป็นผู้นำผู้ตามกันค่ะ

0: เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะแบ่งกลุ่มเป็น4กลุ่มแล้วก็เข้าแถวตอนลึกได้เลยค่ะกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่3ค่ะลูกและกลุ่มที่4ค่ะพร้อมยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ไหนใครยังไม่มีกลุ่มบ้างนะ
2: มา
0: อย
2: ู่กลุ่ม4
0: กลุ่มนี้มา1คนค่ะมารีมานี่ลูกมารีกลุ่มที่2นะคะพร้อมยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: คนที่ยืนแถวแรกเชิญขยับออกมาค่ะแล้วก็หันหน้าไปหาเพื่อนที่กลุ่มของตัวเองแล้วก็คิดท่าทางนะว่าวันนี้จะทำท่าอะไรเป็นผู้นำพร้อมยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวเป็นผู้นำผู้ตามกันเลยค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะผู้นำพร้อมยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ผู้ตามพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เดี๋ยวให้ผู้ตามขยับหน่อยลูกเว้น1ช่องค่ะขยับเว้นลงมา1ช่องนะผู้ตามขยับเว้นลงมา1ช่องก่อนค่ะลูกให้เท่าแถวกับเพื่อนให้แถวเท่ากันเข้าตามขยับขึ้นไปครับโอเคพร้อมยังคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวกันเลยค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะพร้อมยังคะผู้นำพร้อมหรือยังคะผู้ตามพร้อมยังคะกลุ่ม3กับกลุ่มที่4ขยับหน่อยค่ะลูกให้ตรงแถวเพื่อนหน่อยต้องเว้นช่องด้วยนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

0: เปลี่ยนผู้นำค่ะเราต้องสังเกตด้วยนะว่าผู้นำทำท่าทางอะไรแล้วเราจะต้องทำยังไงคะเราเป็นผู้ตามเราต้องทำยังไงคะ
1: ทำตาม
0: ใช่แล้วค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: เปลี่ยนผู้นำค่ะขยับขึ้นมาเลยค่ะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: ค่ะพร้อมแล้วไปเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

0: เปลี่ยนผู้นำค่ะพร้อมไหมคะผู้นำพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราเคลื่อนไหวได้เลยค่ะปรบมือให้กับเต้นดังๆเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆกลับไปนั่งที่เดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้ที่เดิมหรือยังคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเด็กๆเมื่อยไหมคะโอ้โหเป็นผู้นำผู้ตามเมื่อสักครู่นี้สนุกไหมคะเพื่อนของเราคิดท่าทางได้เป็นยังไงเลยเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: แล้วท่าทางก็ไม่ซ้ำกันเลยหนัก

วันนี้ผู้นำของใครพากระโดดบ้างเยี่ยมมากเลยค่ะแล้ววันนี้คุณครูพี่สังเกตว่าบางกลุ่มผู้นำนะคะทำท่าฉีกขาออกด้วยเลยโอ้โหใครทำได้บ้างคะทำได้ไหมผู้ตามทำได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้มา

ให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิให้เรียบร้อยค่ะเอามือขวาทับมือซ้ายแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงนั่งสมาธิค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วหายเมื่อยหรือยังคะหายแล้วใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายเป็นผู้นำผู้ตามไหนใครปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องบ้างคะใครเป็นผู้ตามได้แล้วก็ทำท่าได้เหมือนผู้นำบ้างคะโอ้โหเก่งมากเลยแล้วใครที่ออกมาเป็นผู้นำแล้วก็มีท่าทางที่แปลกใหม่บ้างเยี่ยมมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวเป็นผู้นำผู้ตามนะคะก็จะฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีค่ะสามารถปฏิบัติตามผู้นำนะคะแล้วก็เป็นผู้นำที่ดีในกลุ่มของตนเองได้ด้วยค่ะแต่ตอนนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้ในหน่วยอะไรนะดินหินทรายเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะจะพาเด็กๆมาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทดลองทำเครื่องกรองน้ำค่ะเด็กๆคนไหนรู้จักเครื่องกรองน้ำบ้างคะเด็กๆทราบไหมคะว่าเครื่องกรองน้ำมีไว้ทำอะไรคะเอาไว้ทำ

0: ไรนะเอาไว้ทำให้น้ำสะอาดนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเครื่องกรองน้ำค่ะวันนี้คุณครูบีมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเพลงนี้ชื่อว่าเพลงหินดินทรายค่ะผู้แต่งครูตาลสิรินันท์ทองเงินค่ะเพลงนี้นะคะชื่อว่าเพลงอะไรนะ
1: ห
0: ินดินทรายค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงหินดินทรายกันเลยค่ะ

0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้แรงๆเลยค่ะเนื้อเพลงบอกว่าหินดินทรายเราทำยังไงคะเราเล่นอะไรคะเล่นดินเล่นหินเล่นทรายเล่นแล้วสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกแต่ว่าถ้าเด็กๆ เล่นดินหินหรือทรายถ้าเลอะมือแล้วเราจะต้องไปทำอย่างไรก่อนคะไปล้างมือให้สะอาดนั่นเองค่ะนอกจากเด็กๆจะได้ฟังเพลงหินดินทรายกันไปแล้ววันนี้คุณครูบีนะคะยังจะพาเด็กๆได้มาทำการทดลองทำเครื่องกรองน้ำค่ะโดยที่อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำเครื่องกรองน้ำนะคะก็มีหินมีทรายที่จะมาช่วยในการทำเครื่องกรองน้ำให้น้ำของเราสะอาดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาสังเกตภาพนี้กันก่อนเลยค่ะภาพนี้คือภาพการทดลองทำเครื่องกรองน้ำค่ะเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะ
1: เห็น
0: อะไรนะลูก
1: สำล
0: ีสำลีอยู่ตรงไหนคะ
1: ข
0: ้างล่างสุดตรงนี้ใช่ไหมนะแล้วสีน้ำตาตอนนี้เด็กๆคิดว่าอะไรคะ
1: ทราย
0: มีทรายละเอียดทรายหยาบสีดำๆตรงนี้ล่ะ
1: ทาน
0: กรวดละเอียดกรวดละเอียดก็คือหินก้อนเล็กๆนะคะและก
1: ็
0: กรวดหยาบหรือว่าหินก้อนใหญ่นั่นเองค่ะเด็กๆทราบไหมว่าเครื่องกรองน้ำมีไว้ทำอะไรนะเอาไว้ทำให้น้ำสะอาดใช่ไหมคะคุณครูบีมีแก้วน้ำมาให้เด็กๆได้สังเกต2ใบนะมีแก้วน้ำมาให้สังเกต2ใบนะแก้วแรกน้ำเป็นอย่างไรคะลูกน้ำสะอาดน้ำใสแล้วใช่ไหมคะน้ำสะอาดแบบนี้เด็กๆนำไปดื่มได้ไหม
1: ได
0: ้นำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคเช่นซักผ้าล้างจานอาบน้ำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะนะแก้วที่สองค่ะแก้วนี้น้ำในแก้วเป็นอย่างไรคะน้ำในแก้วนี้ขุ่นสกปรกแล้วมีเศษอะไรด้วยคะ
1: ม
0: ีเศษหินเศษไม้ใช่ไหมคะแล้วน้ำเป็นอย่างไรนะลูก
1: น
0: ้ำเป็นสีน้ำตาลขุ่นเด็กๆคิดว่าเรานำน้ำแก้วนี้ไปใช้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เอาไปดื่มได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้เอาไปซักผ้าล้างจานอาบน้ำได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าน้ำเป็นอย่างไรน้ำยังสกปรกอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆคิดว่าเราจะทำให้น้ำสะอาดได้ไหมคะทำให้น้ำสะอาดได้โดยการที่เราจะต้องเอาไปทำอะไรก่อนเอาไปกรองก่อนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรากรองเสร็จแล้วเอามาใช้ได้เลยไหมคะ
1: ใช้เลย
0: ยังไม่ได้นะเราจะตำน้ำไปต้มให้อุณหภูมิความร้อนฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำก่อนนั่นเองค่ะเราถึงจะสามารถนำน้ำนะคะมาใช้ได้ค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยสังเกตที่ตะกร้าสีขาวของเรา
1: ส
0: ำ
1: ล
0: ีอะไรคะ
1: สำล
0: ีใช่ไหมคะนะสำลีใส่ตรงไหนนะ
1: ใส่
0: อยู่ชั้นไหนคะ
1: ช
0: ั้นล่างสุดเลยใช่ไหมคะต่อมาเด็กๆจะรู้จักไหมนะอันนี้คืออะไรคะลองสังเกตดีๆอะไรนะลูกทรายนั่นเองทรายละเอียดค่ะและตะกร้าต่อมาคืออะไรคะดูก่อนอะไรนะ
1: ทราย
0: เหมือนกันแต่ว่าเป็นทรายหยาบค่ะเด็กๆนะแล้วตะกร้าสีฟ้าของเราคืออะไรคะถ่านเด็กๆรู้ไหมว่าทำไมเราจะต้องใช้ถ่านเพราะว่าถ่านก็มีสีดำนี่แล้วเราจะใช้ถ่านในการกรองน้ำเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่า
0: ถ่านมีคุณสมบัติช่วยดูดกลิ่นกลิ่นเหม็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ถ่านสามารถดูดกลิ่นได้ต่อมาตะกร้าสีแดงคืออะไรลูก
1: ห
0: ินใช่แล้วค่ะเอาขอเชิญน้องข้าวเม่าหน่อยข้าวเม่าหยิบตะกร้าสีแดงมาให้คุณครูหน่อยข้าวเม่าเดินมาทางนี้ลูกข้าวเม่าทางนี้ครับเดินมาข้างในด้านนี้เลยน้องข้าวเม่าบอกเพื่อนๆซิว่าตะกร้าสีแดงมีหินอะไรบ้างมีหินเป็นลักษณะอย่างไรคะ
2: เล็ก
0: มีหินเล็กใช่ไหมคะแล้วก็มีหินเป็นยังไงอีกคะก้อนเป็นยังไงก้อนใหญ่นั่นเองใช่ไหมคะแล้วหินสีอะไรเนี่ย
2: สีขาว
0: สีขาวหินก้อนเล็กเรียกว่ากรวดหินกรวดใช่ไหมลูกกรวดละเอียดส่วนหินก้อนใหญ่ก็คือกรวดหยาบนั่นเองค่ะไหนข้าวเม่าบอกคุณครูหน่อยมีหินอะไรนะมีหินก้อนอะไรคะ
2: ใหญ่
0: ก้อนใหญ่กับ
2: ก้อนเล็ก
0: ก้อนเล็กนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้ข้าวเม่าเอาไปวางไว้ที่เดิมหน่อยข้าวเม่าเอาหินไปวางที่เดิมเลยถือสองมือเลยลูกนี่ที่เดิมคือตัวนี้ครับเก่งมากเลยค่ะตะกร้าสีเหลืองของเราล่ะขอเชิญน้องซินค่ะน้องซินหยิบตะกร้าสีเหลืองมาให้คุณครูบีดูหน่อยตะกร้าสีเหลืองน้องซินสังเกตสิคะว่ามีอะไรบ้างมีหินเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแล้วก้อนเป็นอย่างไรคะก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนเล็กก้อนใหญ่ลูก
2: ก้อนใหญ
0: ่ก้อนใหญ่ใช่ไหมคะหินก้อนใหญ่เรียกว่ากรวดหยาบนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูกรวดหยาบ
1: กรวดหยาบ
0: กรวดหยาบแล้วก็เป็นหินก้อนอะไรด้วย
1: ก
0: ้อนใหญ่ด้วยใช่ไหมคะและตอนนี้เด็กๆก็รู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำเครื่องกรองน้ำแล้วใช่ไหมคะแต่มีอยู่อีกหนึ่งอย่างที่เป็นสำคัญเลยก็คือสิ่งนี้ค่ะคืออะไรคะเชิญน้องน็อตเลยค่ะน้องน็อตบอกว่าอะไรนะน้องน็อตเชิญทางนี้ลูกน้องน็อตบอกว่าอะไรนะคะ
3: มันมีอันที่
0: มันคือขวดอะไรนะที่น้องบอก
3: ขวดที่ตัดไปแล้วก็เอาตรงที่เราดื่มมาคว่ำลงใส่ตรงที่สุด
0: ขวดน้ำใช่ไหมคะที่ตัดแล้วตรงที่เราใช้ดื่มหรือว่าตรงที่เป็นฝาที่เปิดได้ใช่ไหมคะคว่ำลงไปถูกไหมที่น้องน็อตบอกคุณครูปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะเก่งมากเลยอันนี้คือเครื่องกรองน้ำจำลองที่คุณครูใช้ขวดน้ำเหลือใช้ในการทำการทดลองในวันนี้เราจะมาทดแทนอุปกรณ์ในการใช้เครื่องกรองน้ำอันนี้เป็นเครื่องกรองน้ำอะไรคะ
1: เคร
0: ื่อง
1: กรองน
0: ้
1: ำขวดน้ำ
0: เครื่องกรองน้ำจำลองที่ทำจากอะไรลูก
1: ขวดน
0: ้ำนั่นเองค่ะนะตอนนี้เด็กๆรู้จักแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ที่คุณครูบีนำมาให้ดูเนี่ยเหมือนกับในภาพที่คุณครูบีนำมาบอกเด็กๆหรือเปล่าเรามาทบทวนกันก่อนวัสดุอุปกรณ์

0: คุณครูบีเรียกเพื่อนมาช่วยอีกสักหนึ่งคนได้ไหมคะใครดีนะขอเชิญน้องสกายค่ะสกายมาช่วยเพื่อนใส่สำลีหน่อยครับลูกใส่ลงไปเลยครับช่วยกันใส่สำลีลงเลยครับเก่งมากโอเคพอหรือยังคะถ้าพอแล้วขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากเลยค่ะชั้นที่สองของเราใส่อะไรคะเด็กๆใส่อะไรนะคะใส่ทรายนั่นเองวันนี้คุณครูบีเตรียมมาทั้งทรายละเอียดแล้วก็มีทรายหยาบด้วยใครน่ารักจะได้มาตักทรายช่วยคุณครูนะขอเชิญน้องอันตาค่ะอันตาเชิญทางนี้เลยน้องอันตาตักทรายละเอียดลงไปค่ะลูกต่อมาเดี๋ยวเราจะใส่ทรายหยาบบ้างขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอเชิญน้องริต้าค่ะริต้าเชิญทางนี้ค่ะลูกน้องริต้าจะใช้ทรายหยาบตักใส่ลงไปตักใส่ลงไปเลยค่ะจับขวดไว้ด้วยก็ได้นะลูกกันขวดล้มไปอีกค่ะครูบีขอช่วยเขี่ยหน่อยนะพอหรือยังคะพอแล้วเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยใส่ทรายแล้วใส่อะไรอีกคะใส่อะไรนะใส่ทานได้ยินน้องมาลีกับน้องซินตอบถูกเชิญน้องมาลีก่อนน้องมาลีเชิญค่ะเดี๋ยวน้องซินต่อจากน้องมาลีนะหยิบทานมาใส่เลยลูกหยิบมาทั้งตะกร้าเลยน้องยกมาทั้งตะกร้าค่ะเดี๋ยวน้องมาลีจะคีบถ่านใส่ลงไปครูบีช่วยจับได้ค่ะถ่านมีคุณสมบัติช่วยดูดซับอะไรคะ
1: น้ำ
0: กลิ่นอะไรคะกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นั่นเองกลิ่นเหม็นเชิญน้องซินค่ะลูกครูพี่ช่วยขยับให้นะคะน้องซินใส่ถ่านได้เลยค่ะครูพี่ช่วยเขี่ยน้องซินใส่เพิ่มได้ค่ะใส่เพิ่มอีกได้เลยทางด้านนี้ใส่ทางด้านนี้พอยังคะใส่เพิ่มอีกไหมหรือว่าพอแล้วขอบคุณค่ะเมื่อเพื่อนๆใส่ถ่านไปแล้วขั้นตอนต่อไปใส่อะไรคะ
1: ใส่ใส
0: ่อะไรนะ
1: ใส่
0: ทรายแล้วใส่ไปแล้วใส่อะไรคะ
1: ห
0: ิน ใส่หินนั่นเองหรือว่ากรวดนั่นเองค่ะมีทั้งกรวดละเอียดแล้วก็กรวดหยาบใช่ไหมคะก็คือหินเล็กกับหินใหญ่ค่ะขอเชิญน้องอิงฟ้าค่ะนะอิงฟ้าหยิบกรวดเล็กมาใส่ก่อนเลยลูกใส่กรวดเล็กก่อนกรวดละเอียดหรือว่าหินก้อนเล็กนั่นเองน้องอิงฟ้าใช้นี้ตักค่ะลูกใส่ลงไปตอนนี้เพื่อนใส่อะไรอยู่คะ
1: ห
0: ินก้อนเล็กหรือว่ากรวดละเอียดใช่ไหมคะเพื่อนใส่ไปแล้วขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งคนมาช่วยใส่หน่อยขอเชิญน้องทาร่าค่ะเดี๋ยวน้องทาร่ามาช่วยใส่หน่อยได้ไหมได้ไหมคะ ทาราตักตรงนี้ใส่เลยลูกมาหยิบตะกร้าสีเหลืองมาด้วยเรามีกรวดเล็กอยู่ในตะกร้านั้นด้วยตอนนี้ตะกร้านี้หมดแล้วเราใส่กรวดเล็กเพิ่มได้เลยค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะตักได้มั้ยคะครูบีช่วยตอนนี้เพื่อนใส่หินไปเยอะและปรบมือให้น้องทาร่าหน่อยและขั้นตอนต่อมาเขาบอกอะไรอยู่บนสุดคะ
1: น้ำอ
0: ะไรก่อนกรวดอะไรก่อนกรวดที่มีขนาดเป็นยังไงคะใหญ่หรือว่าหินก้อนใหญ่อยู่ด้านบนสุดใช่ไหมคะขอเชิญน้องโอโซนค่ะน้องโอโซนหยิบหินก้อนใหญ่ใส่เลยค่ะลูกขอบคุณค่ะปรบมือให้น้องโอโซนหน่อยตอนนี้โอโซนใส่หินก้อนใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวขอเชิญใครนะเชิญน้องดินค่ะดินมาหยิบหินก้อนใหญ่ในตะกร้าสีเหลืองใส่เพิ่มหน่อยลูกโหตอนนี้เครื่องกรองน้ำของเราเป็นอย่างไรแล้วคะ
1: เต
0: ็
1: ม
0: เต็มแล้วน้องดินใส่ได้เพิ่มตรงนี้ยังว่างอยู่ค่ะใส่ได้อีกปรบมือให้เพื่อนหน่อยโอ้โหเราทำตามขั้นตอนเด็กๆคิดว่าน้ำของเราที่กรองมาจะสะอาดไหมคะ
1: สะอาด
0: สะอาดใช่ไหมคะเอ๊ะคนไหนดีน่าจะได้มาเทน้ำปรบมือ5ครั้งเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆขอเชิญน้องริต้าค่ะริต้ามาทางนี้ลูกเดี๋ยวช่วยกันเทน้ำเดี๋ยวมีเพื่อนคนน่ารักอีกหนึ่งคนจะได้ออกมาช่วยกันเทน้ำเดี๋ยวคุณครูเชิญอีกสักหนึ่งคนมาช่วยเพื่อนค่ะเชิญน้องนับตังค่ะนะเดี๋ยวให้น้องริต้ากับน้องนับตังมาช่วยกันเทน้ำลงไปเพื่อที่จะกรองน้ำได้ไหมคะช่วยกันยกแก้วขึ้นมาลูกนี่นี่น้องน้องนับตังเอานี้ครับช่วยน้องริต้าจับค่ะแล้วค่อยๆเทลงไปนะเพื่อนๆสังเกตด้วยนะคะเทให้หมดได้เลยขอบคุณค่ะตอนนี้น้ำไหลลงแล้วค่ะเด็กๆปรบมือให้กับเพื่อนๆหน่อยเก่งมากเลยค่ะน้ำที่เรากรองนะคะก็จะใสขึ้นจากเดิมมานิดหน่อยนะคะแล้วเราจะต้องนำน้ำไปทำอะไรคะเอาไปทำอะไรก่อนเอาไปต้มก่อนนั่นเองค่ะ

อ่ะเด็กๆแล้วเด็กๆขาถ้าหากว่าน้ำของเรานะคะที่กรองมายังไม่ใสจนเราพอใจเด็กๆสามารถนำไปกรองซ้ำจนกว่าน้ำจะใสขึ้นมากได้ค่ะวันนี้เด็กๆได้ทดลองทำเครื่องกรองน้ำไปแล้วสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้ไปทดลองทำเครื่องกรองน้ำกับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปทำการทดลองทำเครื่องกรองน้ำกันมาแล้วค่ะเด็กๆทำถูกต้องตามขั้นตอนหรือเปล่าคะเก่งมากเลยค่ะแล้วเด็กๆนักเรียนปลายทางเมื่อเด็กๆได้ลองกรองน้ำแล้วน้ำของเด็กๆใสสะอาดขึ้นไหมคะใสสะอาดขึ้นห้องเรียนของเราก็ได้ทำการทดลองทำเครื่องกรองน้ำน้ำของเราเป็นอย่างไรคะน้ำของเราเป็นอย่างไรนะใสสะอาดขึ้นแล้วค่ะเมื่อเด็กๆเปรียบเทียบนะคะน้ำที่เราได้กรองกับน้ำที่เรายังไม่กรองเป็นอย่างไรคะน้ำที่กรองแล้วมีลักษณะเป็นอย่างไรลูกสะอาดหรือยังคะสะอาดแล้วคุณครูบีบอกว่าถ้าหากว่าน้ำที่เรากรองมายังไม่สะอาดจนเราพอใจเราสามารถทำอย่างไรได้คะกรองซ้ำได้อีกเรื่อยๆนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำเครื่องกรองน้ำค่ะเด็กๆสามารถช่วยกันนะคะทำเครื่องกรองน้ำโดยการแบ่งหน้าที่นะคะแล้วก็ได้ทำการทดลองค่ะเด็กๆเก่งกันทุกคนเลยปรบมือให้ใจดังๆหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะแล้วเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะกรรไกรไข่ผ้าไหมกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท5052บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆตอนนี้เด็กๆนั่งเรียบร้อยน่ารักหรือยังคะวันนี้ค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราค่ะกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์ได้แก่แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2นะคะคือกิจกรรมอะไรนะวาดภาพด้วยสีเทียนมีอุปกรณ์นะคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะวันนี้กิจกรรมใหม่ของเรานะคะกิจกรรมที่3ชื่อว่ากิจกรรมโรยทรายค่ะเดี๋ยวเด็กๆมารู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ของวันนี้กันเลยค่ะอย่างแรกนะคะกระดาษโครงร่างภาพปราสาทค่ะทรายและกระบะสำหรับใส่ทรายค่ะช้อนสำหรับตักทรายค่ะกาวและขวดสำหรับใส่กาวค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมัดค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆรู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ของกิจกรรมใหม่ของเราแล้วค่ะกิจกรรมใหม่ชื่อว่าอะไรนะโรยอะไรนะคะโรยทรายนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูบีจะให้เด็กๆได้หยิบภาพโครงร่างภาพปราสาทมาแล้วไป

ั๊มสัญลักษณ์จากนั้นเราจะใช้ซาวที่อยู่ในขวดแบบนี้ค่ะเด็กๆจะต้องบีบกาวที่อยู่ในขวดตามเส้นโครงร่างสีดำของเราค่ะเด็กๆเห็นภาพปราสาทมีเส้นโครงร่างสีดำใช่ไหมคะเราจะใช้ขวดที่คุณครูบีใส่กาวไว้ให้ค่อยๆบีบกาวลงไปตามเส้นโครงร่างสีดำเด็กๆไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะลูกค่อยๆบีบเบาๆตามเส้นโครงร่างเลยแบบนี้ค่ะถ้าเด็กๆบีบกาวเยอะจนเกินไปจะทำให้กาวของเรานะคะเยิ้มเลอะเทอะเลยค่ะเด็กๆไม่ต้องบีบแรงนะคะออกแรงบีบกาวเบาวาดลงมาตามเส้นโครงล่างสีอะไรคะสีดำเลยลากลงมาเรื่อยๆเลยค่ะ

0: คุณครูบีบอกว่าให้เราบีบกาวอย่างไรนะ
1: เบาๆ
0: เบาๆใช่ไหมคะตามเส้นโครงร่างเลยเด็กๆจะต้องบีบกาวตามเส้นโครงร่างเนี่ยลากตามเส้นโครงร่างให้หมดทุกภาพเลยนะลูกมีเส้นโครงร่างสีดำอยู่ตรงไหนเด็กๆจะต้องลากลงไปให้หมดทุกเส้นเลยนะคะให้ครบทุกเส้นเลยตอนนี้คุณครูบีเขียนภาพตามเส้นโครงร่างใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆยากไหมคะไม่ยากเด็กๆทำได้ไหมทำได้ใช่ไหมคะหลังจากที่คุณครูบีเดี๋ยวเรามาดูกันนะพอคุณครูบีลากเส้นโครงร่างโดยใช้ขวดกาวบีบกาวให้ได้ครบและเราจะทำอย่างไรเด็กๆคิดว่าคุณครูจะทำอย่างไรคะเอาอะไรโรยไปคะเอาทรายโรยไปนั่นเองค่ะตอนนี้คุณครูบีทำครบแล้วคุณครูบีก็จะใช้ช้อนตักทรายตักทรายในกระบะทรายของเรานะคะจากนั้นเด็กๆไม่ต้องตักเยอะจนเกินไปนะลูกค่อยๆทำแล้วเราก็มาโรยทรายใส่ลงไปในภาพของเราค่ะแล้วทรายของเราก็จะติดกับกาวที่เด็กๆวาดลงไปนะโรยให้ทั่วเลยนะค่อยๆโรยนะคะเด็กๆต้องค่อยๆเขย่าช้อนเพื่อให้ทรายหล่นกระจายให้ทั่วกับภาพเลยเถอะกระดาษได้ไหมเนี่ยได้ไหมคะไม่ได้นะน้องต้องค่อยๆทำค่อยๆเขย่าช้อนของเราให้ทรายร่วงลงมากระจายกระจายแบบนี้นะคะตอนนี้คุณครูบีโรยทรายจนทั่วภาพของเราแล้วค่ะจากนั้นให้เด็กๆห่อทรายไว้ตรงกลางทำแบบนี้จับกระดาษม้วนเข้าหากันอย่างนี้ขย่านิดหน่อยอย่าให้ทรายร่วงเลอะเทอะนะคะแล้วก็ค่อยๆนำกระดาษห่อแบบนี้นะคะเททรายลงไปในกระบะใส่ทรายที่เราตักเมื่อสักครู่ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วผลงานของเรา

จะออกมาแบบนี้ค่ะสวยไหมคะเห็นไหมเหมือนกับปราสาททรายเลยสวยไหมคะหลังจากนั้นเราจะนำผลงานของเราไปตากให้แห้งเสียก่อนนะพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะไหนใครอยากที่จะไปทำกิจกรรมแล้วบ้างโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาบอกข้อตกลงกันก่อนเด็กๆจะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมในเมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะเลือกเข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้เข้าเล่นในมุมหนังสือ

0: กี่มุมนะคะ3มุมนั่นเองค่ะมีมุมอะไรนะหนังสือมุมวิทยาศาสตร์และมุมบทบาทสมมุติเมื่อเด็กๆ เล่นเสร็จแล้วได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เด็กๆช่วยกันเก็บของแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะทำกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้เด็กๆก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะทำกันแล้วค่ะกลุ่มแรกทำอะไรคะ
1: โรย
0: ทรายเชิญไปหยิบภาพได้เลยกลุ่มที่สองวาดภาพด้วยสีเทียนเชิญค่ะกลุ่มที่สามทำอะไรนะ
2: ปั้นดินน้ำมัน
0: หยิบอุปกรณ์ได้เลยลูก

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะเด็กๆชื่นชอบในผลงานของตนเองหรือเปล่าคะโอ้โหดีมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะเมื่อสร้างสรรค์ผลงานของตนเองแล้วค่ะก็จะทำให้เกิดความพึงพอใจในผลงานของตนเองนะคะแล้วก็ชื่นชมชื่นชอบผลงานของตนเองค่ะวันนี้คุณครูนะคะมีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆมาให้เด็กๆได้ชื่นชมกันด้วยค่ะผลงานการโรยทรายนะคะของน้องโอโซนกับน้องมากี้ค่ะนี่น้องโอโซนถือไว้เลยครับมากี้มาลูกค่ะน้องโอโซนน้องโอโซนโรยทรายน้องโอโซนจำได้ไหมว่าทำอย่างไรคะ
1: ทากาว
0: เอากาวทาลงไปใช่ไหมคะแล้วทำยังไงต่อคะ
1: และก็ทาไปเรื่อยๆจนหมดแล้วก็ทากาวลงไป
0: แล้วทำยังไงต่อคะเอาช้อนตักอะไรคะ
1: ตักทราย
0: เอาช้อนตักทรายใช่ไหมคะโรยลงไปที่ไหน
1: ที่กาวอยู่
0: โรยลงไปที่ภาพปราสาทที่ทากาวไว้ใช่ไหมคะน้องชอบผลงานของตัวเองไหมคะชื่นชอบใช่ไหมสวยไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะต่อมาน้องมากี้น้องมากี้ทำอย่างไรลูก
1: ทากาว
0: ทากาวไปที่ไหนบ้างคะ
1: ตรงเส้นดำ
0: ตรงเส้นสีดำที่เป็นภาพอะไรคะ
1: ภาพปราสาท
0: ภาพปราสาทแล้วทำยังไงต่อคะ
1: แล้วก็โรยทราย
0: ใช้อะไรตักทรายในการโรยลงไปคะ
1: ช้อน
0: ช้อนแล้วทำยังไงอีกคะเมื่อโรยทรายจนทั่วแล้วเราทำยังไงต่อ
1: ไปตาก
0: เอาไปตากให้แห้งเลยใช่ไหมปรบมือให้กับน้องมากี้หน่อยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆและอีกหนึ่งผลงานนะคะนั่นก็คือของน้องริต้าวันนี้ผลงานการวาดภาพสีเทียนมาดูว่าน้องริต้าเขาวาดภาพอะไร
2: ปราสาท
0: ริต้าวาดภาพอะไรลูก
1: ปราสาทมีเจ้าหญิง
0: ปราสาทมี

0: เจ้าหญิงเพื่อนวาดภาพปราสาทแล้วก็มีเจ้าหญิงยืนอยู่ข้างๆปราสาทตรงนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหสวยมากเลยมีรายละเอียดครบแบบที่เพื่อนวาดเลยค่ะเอาปรบมือหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆจะได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะตามความคิดจินตนาการของตนเองแล้วเด็กๆยังได้เลือกเข้าเล่นในมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจอยากจะเข้าไปเล่นค่ะวันนี้เด็กๆเล่นมุมอะไรกันบ้างคะมุมหนังสือมุมบทบาทสมมุติมุมวิทยาศาสตร์นะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของก็สามารถเก็บของเล่นกลับเข้าที่ได้เรียบร้อยน่ารักมากเลยค่ะและกิจกรรมการโรยทรายในวันนี้นะคะฝึกให้เด็กมีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงค่ะมือและตาประสานสัมพันธ์กันนะคะในระหว่างการทำงานศิลปะสร้างสรรค์ค่ะและตอนนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะนั่นก็คือเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีมีภาพและสัญลักษณ์มาให้เด็กๆสังเกตกันค่ะภาพแรกนะคะเป็นภาพอะไรคะอะไรนะลูกหินภาพที่สองล่ะถูกต้องค่ะเป็นภาพครกหินนั่นเองและสัญลักษณ์คำตรงนี้ค่ะอ่านว่าครกหินค่ะพูดตามคุณครูบีครกหิน
1: ด
0: ิน หม้อดิน
1: ทร
0: าย
1: แก
0: ้
1: ว
0: เดี๋ยวเรามาทบทวนอีกสักหนึ่งครั้งค่ะอะไรนะคะ
1: หิน
0: ครกหินดินหม้อดินทราย
1: แก้ว
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆนะคะได้สังเกตภาพแล้วก็สัญลักษณ์คำแล้วค่ะเด็กๆจะต้องมาดูที่ภาพย่อยของเรานะคะหรือว่าสัญลักษณ์คำทางด้านนี้ค่ะภาพแรกเป็นภาพหินเด็กๆจะต้องนำสัญลักษณ์คำว่าอะไรไปจัดหมวดหมู่กันคะ
1: ห
0: ินใช่ไหมคะใครจะมาหยิบภาพสัญลักษณ์คำให้คุณครูได้บ้างนะโอ้โหหลายคนยกมือเก่งมากเลยค่ะที่กล้าแสดงออกคุณครูบีนะคะขอเชิญน้องดินค่ะน้องดินหยิบคำว่าหินนำไปจัดหมวดหมู่ให้คุณครูหน่อยค่ะถึงไหมคะเดี๋ยวคุณครูบีวางช่วยหมดหรือยังคำว่าหินหมดยังคะสังเกตดีๆก่อนคำว่าหินมีตัวอะไรนะถูกต้องค่ะปรบมือให้กับเพื่อนๆหน่อยค่ะโหเพื่อนเก่งมากเลยจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ได้อย่างถูกต้องค่ะส่วนภาพและคำที่เหลือเด็กๆไปเล่นกับเพื่อนๆในกลุ่มได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปแบ่งกลุ่มพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันค่ะ

0: ตอนนี้เด็กๆ ก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเข้ากลุ่มทำกิจกรรมเลยค่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ค่ะกับหลังหันเลยลูกกลุ่มที่4

0: ช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆได้เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆสังเกตภาพแล้วก็สัญลักษณ์คำเด็กๆนำมาจัดหมวดหมู่ได้ถูกต้องทุกภาพและทุกคำไหมคะเออเก่งมากเลยค่ะเพราะว่าคุณครูบีนะคะสังเกตว่าเด็กๆช่วยกันนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆในกลุ่มสังเกตภาพแล้วก็สัญลักษณ์คำค่ะนำมาจัดหมวดหมู่กันได้อย่างถูกต้องเลยเด็กๆจำได้ไหมว่าเรามีภาพอะไรและสัญลักษณ์คำว่าอะไรคะคำว่าอะไรบ้าง
1: ครกห
0: ินครกหินอะไรอีกคะ
1: ห
0: ิน
1: ด
0: ิน แล้วก็หม้อดินมีอะไรอีกคะ
1: แก
0: ้วทรายโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆจำได้หมดทุกคำเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะวันนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาที่เด็กๆได้เล่นกันไปแล้วเด็กๆนะคะยังได้ทำกิจกรรมตั้งแต่เช้าเลยกิจกรรมแรกของเราคืออะไรคะใช่แล้วค่ะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะกล้าพูดกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็อยากที่จะจดจำเรื่องราวนำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะและกิจกรรมที่2ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะแล้วก็ได้เคลื่อนไหวเป็นผู้นำผู้ตามสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะเป็นผู้ตามที่ดีแล้วก็เป็นผู้นำในการคิดท่าทางนะคะขยับส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างแปลกใหม่แล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆได้ทำการทดลองอะไรนะทำเครื่องอะไรนะคะทำเครื่องกรองน้ำเด็กๆจำได้ไหมว่าเราใส่อะไรในขั้นแรกในการจะกรองน้ำสำลีแล้วอะไรอีกคะทรายถ่านและหินนะเมื่อเด็กๆนะคะกรองน้ำเสร็จแล้วจากน้ำที่สกปรกนะคะที่มีสีขุ่นๆน้ำของเราก็จะใสขึ้นนั่นเองค่ะและเมื่อถึงกิจกรรมที่4ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้เลือกกิจกรรมที่เด็กๆอยากทำกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมและกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้คือกิจกรรมอะไรคะโรยอะไรนะ
1: โรย
0: ทรายโรยทรายเป็นภาพอะไรคะปราสาททรายนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถบีบกาวนะคะจากขวดที่

ูใส่กาวเอาไว้ให้ตามโครงร่างปราสาทนะคะหลังจากนั้นใช้ช้อนตักทรายโรยทรายลงไปนะคะทำให้เด็กมีมือและตาที่ประสานสัมพันธ์กันดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่เด็กได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมจัดบวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ได้สังเกตภาพสังเกตสัญลักษณ์คำค่ะแล้วก็นำมาจัดบวดหมู่กันได้อย่างถูกต้องเกมการศึกษานะคะเมื่อเด็กๆ เล่นเป็นประจำในทุกๆวันค่ะจะทำให้เด็กๆได้พัฒนาการทางด้านสติปัญญาและก็การเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆในกลุ่มการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันด้วยค่ะแล้ววันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงบอกลาค่ะ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เป็ดน้อย
2: ตอนเมฆน้อย

เฉลยเรือใบเครื่องบินกระต่ายน้อยเพื่อนๆเห็นก้อนเมฆเป็นรูปอะไรกันบ้างครับ

0: อตอนอบอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ้าพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ้าเอ๊ดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์มั้งอ๋อนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ้ามาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ้าฟาฟาจ้าสวัสดีครับฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปไหนเอ่ย
1: ไปเที่ยว

0: ลืมไปว่าฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้ไกลว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโต
0: ้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเองหลับสบายเชียวนะ

0: ไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าดีด้วยขอบใจจ้าสวัสดีฟ้าฟ้าน
2: ี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรปบี
1: ้นี่นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ตั๊กกะแตน
2: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรปโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กกะแตนหรอกนะจ้า
1: จริงด้ว
0: ย
1: ลองไปถาม
0: ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิ
1: จริงด้วยขอบใจจ้า
2: อ้าวสวัสดีฟ้าฟ้า
3: สวัสดีจ้ะ
2: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะ
1: นี่ตัวอะไรเหรอครับอบอบ
2: เอเสียงคุ้นๆแฮะกบใช่ไหมจ๊ะ
3: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
1: เย้กบกบกระโดดกบกระโดดร้องอ๊อบอ๊อบ
2: ดีใจด้วยนะฟ้าฟ้าคุณหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
5: เป็ดน้อย
6: ตอนกลัว

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

0: ุดของแรปโบ้กับแรปบี้อ้าวสวัสดีจ้าแรปโบ้แรปบี
1: ้สวัสดีครับ
0: กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
1: จัดกระเป๋าค
0: ่
1: ะ
0: กำลังจัดกระเป๋าจะไปไหนกันเหรอจ้า
1: ไปเที่ยวครับ
0: ว้าวน่าสนุกจังเลยนะ
2: สวัสดีแรปโบ้แรปบี
1: ้สวัสดีฟ้าฟ้าน
0: ี่รู้หรือเปล่าเจ้าฟ้าฟ้าแรปโบ้กับแรปบี้นะกำลังจะไปเที่ยวกันนะ
2: โอ้ย
0: ดูท่าทางต้องสนุกแน่ๆเลยเนอะดูท่าทางพ่อกับแม่แรปโบ้จะมาเรียกแล้วละมั้งกระเป๋าใบใหญ่จังเลยเนอะฟ้าฟ้า
2: ใช่ครับ
0: ฟ้าฟ้าทำอะไรเข้าแล้วล่ะเนี่ยว้ายแย่แล้วเสื้อผ้าของแรปโบ้กับแรปบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้ว
2: ขอโทษครับ
0: ไม่เป็นไรจ้าฟ้าฟ้าถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บเสื้อผ้าให้แรปโบ้กับแรปบี้เขาดีกว่านะ
2: ได้ครับ
0: เสื้อผ้าของแรปโบ้ใส่กระเป๋าสีฟ้านะจ๊ะส่วนเสื้อผ้าของแรปบี้ก็ใส่กระเป๋าสีชมพู
2: แรปโบ้สีฟ้าแรปบี้สีชมพู
0: อ้าวทำไมไม่เก็บใส่กระเป๋าล่ะฟ้าฟ้าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
2: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรง
2: กระโปรง
0: แล้วฟ้าฟ้ารู้ไหมจ๊ะวันนี้เป็นเสื้อผ้าของใคร
2: รับบ
0: อโอ้ไม่ใช่จ้ะฟ้าฟ้ากระโปรงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะจ๊ะแรปโบ้น่ะเป็นผู้ชายผู้ชายเขาไม่ใส่กระโปรงกันหรอกจ้ะ
2: อ๋อครับ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระโปรงลงกระเป๋าของใครเอ่ย
2: ของแรปบี
0: ้ถูกต้องจ้าน
2: ี่กระโปรง
0: อ๋อเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากางเกงนะจ๊ะ
2: ฮะกางเกง
0: ใช่แล้วจ้ะฟ้าฟ้ารู้ไหมว่านี่เป็นชุดของใครเอ่ย
2: ฮะแรปโบ
0: ้ถูกต้องจ้ะกางเกงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องเก็บลงกระเป๋าของแรปโบ
2: ้ฮะฮึฮะกางเกง
0: เดี๋ยวก่อนนะฟ้าฟ้านั่นน่ะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ของแรปโบ้หรอก
2: ว่ากางเกง
0: ใช่จ้ะมันเป็นกางเกงแต่ผู้หญิงเขาก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะจ๊ะ
2: งง
0: คืออย่างนี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได้แต่ใส่กระโปรงไม่ได้ส่วนผู้หญิงน่ะใส่ได้ทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงเลยจ้า
2: ฮะเหรอครับ
0: เราต้องดูที่รูปทรงแล้วก็ลวดลายนะจ๊ะว่ามันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายของผู้ชายน่ะจะดูเข้มแข็งส่วนของผู้หญิงน่ะจะดูอ่อนโยนน่ารัก
2: ผู้ชายเข้มแข็งผู้หญิงอ่อนโยนน่ารัก
0: ถูกต้องจ้ะฟ้าฟ้ารีบจัดกระเป๋าต่อได้เลยนะ
2: ฮ่าฮิผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชาย
0: เก็บเรียบร้อยถูกต้องดีมากเลยจ้าฟ้าฟ้า
2: เย
3: ้ไปก่อนนะฟ้าฟ้า
2: บายบายจ้า
1: บาย
0: นุกนะจ๊ะแรปโบ้แรปบี้บ๊ายบายจ้าอ๋อบ๊ายบายคุณหนูๆเหมือนกันนะจ๊ะแล้วค่อยพบกันใหม่ตอนหน้าจ้าบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัดดีฟ้าฟ้า
1: แหมวันนี้เด็กๆอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะจ๊ะก็แต่ว่ากำลังมุงดูอะไรกันอยู่เหรอฮึฮึเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆฟ้าฟ้าก็มีขาวขึ้นมาแล้วเนี่ยฟ้าฟ้าใส่อยู่เนี่ยเป็นขาวของตัวอะไร
2: เอ๊ะ
1: ใครตอบได้มั่งเอ่ย
2: ไก
1: ่ว่าไปแล้วมันก็อยากเหมือนกันนะจ๊ะแต่ที่อยู่บนหัวของไก่เนี่ยเรียกว่างอนไก่จ้าแรปโบ้ยังไม่ใช่เขาและเขาจะต้องมี2 อันด้วยนะ

ของขาวมา

0: ใช่แล้วจ้ะฟาฟาข่าวที่แรบบี้ใส่อยู่น่ะก็คือข่าวของเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าที่ฟาฟาพามาน่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรเขาเรียกว่าแพะจ้า
1: แพะแพะสวัสดีครับคุณแพะ
2: แม่แม
0: ่แคทโต้เอาเขาอีกอันมาใส่แล้วไหนทุกคนลองทายสิว่าคราวนี้เป็นเขาของใคร
3: สิงโต
0: นั่นเป็นแผงคอของสิงโตจ้ะหรือก็คือขนนะจ๊ะไม่ใช่เขาหรอกจ้าฟาฟาล่ะว่าเขานี้เป็นของใคร
1: ไม่รู้ครับ
4: วัวค่ะ
0: และบี้ทายได้ใกล้เคียงแล้วจ้าว่าแต่ว่ามันเป็นวัวพันธุ์ไหนเอ่ย
3: วัวกระทิง
0: ถูกต้องแล้วจ้าแรบโบ้เจ้าเขาเนี่ยก็คือเขาของวัวกระทิงนั่นเองรู้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงของเจ้าวัวกระทิงเลยนะ
3: นี่นี่นี่นี่นี่นี
1: ่
0: อ้าวแคทโต้อย่าแกล้งคนอื่นอย่างนี้สิจ๊ะ

ล่ะนะว่าแต่แกล้งคนอื่นเขาดีนักให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นมันก็ถึงตัวอย่างนี้ละจ้ะคุณหนูๆอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: เฮ้ย

0: าที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
0: เลือก

0: คนไปเลือกสสแล้วสสก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
1: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
0: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็กๆ
1: โชคดีครับ
0: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
1: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
2: อะไรเหรอ
0: เฮ้ยคุณพระ
3: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฝืนอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
1: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: แหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุปกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะเรามาเจอกันในตอนเช้าเราจะต้องทำอย่างไรนะใช่แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีกันเลยค่ะ

กันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

0: กรสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะค
0: ุ
1: ณ
0: เก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะตั้งใจที่จะร้องเพลงสวัสดีทักทายแล้วก็ว่าได้อย่างสวยงามกันทุกคนเลยค่ะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้มีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวที่อยากจะนำมาเล่าให้กับคุณครูฟังบ้างคะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆคุณครูบีขอเชิญน้องน้องกุ้ยช่าน้องกุ้ยช่าจับไม้ด้วยลูกวันนี้น้องกุ้ยช่าอยากจะเล่าอะไรคะ
2: เมื่อคืนคุณแม่พาไปตลาดค่ะ
0: เมื่อคืนน้องไปเที่ยวที่ตลาดมาใช่ไหมคะมีอะไรบ้างที่ตลาด
2: ขนม
0: มีขนมมีอะไรอีกคะ
2: ของกิน
0: ของกินแล้วน้องกุ้ยช่าได้ซื้ออะไรกลับไปรับประทานที่บ้านคะ
2: ขนมแล้วก็หมึกย่าง
0: หมึกย่างกับขนมเหรอคะลูกขนมอะไรลูก
2: หมึกกรุบ
0: อ๋อขนมที่เป็นกรุบกรุบใช่ไหมที่เป็นเหมือนเจลลี่กรุบใช่ไหมคะแล้วกินเยอะดีไหมคะไม่ดีใช่ไหมคะแล้วนอกจากขนมที่น้องซื้อไปรับประทานแล้วแล้วก็มีหมึกย่างอีกมีอะไรอีกไหมคะ
2: น้ำ
0: มีน้ำด้วยเหรอคะกินน้ำอะไรคะเมื่อวาน
2: เปล่าค่ะ
0: ดื่มน้ำเปล่าใช่ไหมคะแล้วน้องไปตลาดเมื่อวานซื้อของ3อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วคุณแม่ของน้องกุ้ยช่ายซื้ออะไรบ้างคะ
2: ผักค่ะ
0: ซื้อผักซื้อไปทำอะไรลูก
2: ทำกับข้าวค่ะ
0: ซื้อไปทำกับข้าวแล้วเมื่อวานน้องไปตลาดนั่งรถอะไรไปคะ
2: เครื่อง
0: รถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะฝนตกไหมคะฝนไม่ตกคนที่ตลาดเยอะไหมเยอะใช่ไหมคะปรบมือให้กับน้องกุ้ยช่ายหน่อยค่ะน้องกุ้ยช่ายไปที่ตลาดมาเมื่อวานคุณแม่ของน้องกุ้ยช่ายซื้ออะไรคะซื้อผักซื้อผักเพื่อนำไปทำอะไรคะเพื่อนำไปทำอาหารทำกับข้าวนั่นเองค่ะส่วนน้องกุ้ยช่าได้ซื้ออะไรรับประทานด้วยนะ
3: ขนม
0: ขนมมีหมึกย่างใช่ไหมคะน้ำเปล่าด้วยน้องกุ้ยช่าไปตลาดนั่งรถอะไรไป
3: รถมอเตอร์ไซค์
0: รถมอเตอร์ไซค์แต่น้องกุ้ยช่าบอกว่าตอนเย็นเมื่อวานอากาศเป็นยังไงคะฝนตกไหมคะ
3: ไม่ตก
0: ฝนไม่ตกแต่ว่าตอนเย็นเมื่อวานที่บ้านคุณครูบีฝนตกนะคะแสดงว่าแต่ละพื้นที่นะคะสภาพอากาศเป็นยังไงเหมือนหรือต่างกัน
3: ต
0: ่างกันนั่นเองค่ะเด็กๆก็จะต้องหมั่นสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวด้วยนะคะแล้วมีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้คุณครูฟังอีกคะขอเชิญน้องมาลีค่ะน้องมาลีอยากจะเล่าอะไรลูก
4: ตอนหนูไปเรียนหนูเห็นว่าที่บ้านหนูฝนตก
0: ตอนหนูกลับจากโรงเรียนใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ที่บ้านของหนูฝนตกวันไหนคะลูก
2: เมื่อวาน
0: เมื่อวานแล้วน้องทำอย่างไรคะ
2: หนูและจากนั้นตอนหนูต้องไปรีบและจากนั้นตอนหนูต้องไปรีบถอดเสื้อผ้า
0: หนูไปถึงที่บ้านหนูก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเหรอคะแล้วทำไงคะ
2: และฉะนั้นตอนหนูต้องไปอาบน้ำ
0: เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำนะทำยังไงอีกลูก
2: ฉะนั้นและฉะนั้นตอนหนูต้องไปขึ้นไปแต่งตัว
0: ใส่เสื้อผ้าเองไหมคะ
2: หนูให้แม่ช่วยแบบว่าช่วยนิดหน่อย
0: อ๋อคุณแม่ช่วยนิดหน่อยแต่ว่าน้องก็สามารถใส่ด้วยตัวเองได้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะเมื่อไปถึงบ้านอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแล้วน้องทำอะไรบ้างในตอนเย็นที่บ้าน
2: ตอนเย็นที่บ้านหนูต้องเอาไปเล่นกับย่า
0: เล่นกับคุณย่าเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เล่นอะไรคะลูก
2: เล่นฉันตอนที่จะเล่นกับย่าหนูต้องรับประทานอาหารเย็นตอน
0: อ๋อรับประทานอาหารเย็นก่อนเมนูอะไรจำได้ไหมคะ
2: จำได้ค่ะ
0: เมนูอะไรคะ
2: เมนูแซนด์วิช
0: น้องชอบรับประทานแซนด์วิชใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วน้องเอาแซนด์วิชมาจากที่ไหนคุณพ่อทำให้หรือเปล่า
2: หนูไปซื้อที่ร้านค้ากับแม่
0: น้องไปซื้อที่ร้านค้ากับคุณแม่เมื่อน้องรับประทานแซนด์วิชเสร็จแล้วน้องเล่นอะไรกับคุณย่าคะ
2: หนูไปเล่นวิ่งกับคุณย่า
0: วิ่งกับคุณย่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: สนุกไหมคะ
2: สนุกค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้กับน้องมารีหน่อยค่ะน้องมารีบอกว่าเมื่อวานน้องมารีกลับจากโรงเรียนไปที่บ้านของน้องมารีเป็นยังไงคะ
3: ฝนตก
0: ฝนตกเมื่อไปถึงที่บ้านน้องมารีทำอย่างไรอย่างแรกเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปทำอะไรคะไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จน้องมารีบอกว่าน้องมารีก็สามารถแต่งตัวด้วยตนเองแต่ให้ใครช่วยคุณแม่ช่วยนิดหน่อยเมื่อน้องมารีอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วน้องมารีไปทำอะไรต่อ
3: ไปบ้านย่า
0: ไปรับประทานอะไรก่อนคะอาหารเย็นใช่ไหมคะเมื่อวานน้องมารีรับประทานอะไร
3: แซนด
0: ์
3: ว
0: ิ
3: ช
0: นั่นเองค่ะเมื่อน้องมารีรับประทานแซนด์วิชแล้วไปเล่นกับใครไปเล่นกับคุณย่าโอ้โหน้องมารีเล่าได้เป็นเหตุการณ์เลยนะคะตั้งแต่กลับจากโรงเรียนไปถึงบ้านทำอะไรบ้างเก่งมากเลยค่ะที่สามารถจดจำเรื่องราวนะคะแล้วก็เล่าได้เป็นลำดับเหตุการณ์ตามขั้นตอนที่เกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้ไปสนทนากับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนนะคะเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือว่าสิ่งต่างๆที่เด็กๆจดจำมาค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ออกมาบอกเราเรื่องราวแล้วก็สิ่งต่างๆที่จดจำมาเพื่อนๆสนุกกันไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะตั้งใจฟังเพื่อนๆนะคะเล่าเรื่องราวและก็สามารถจดจำเรื่องราวของเพื่อนๆร่วมกันสรุปเรื่องราวของเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะวันนี้ห้องเรียนของคุณครูบีมีใครอยากจะเล่าอะไรอีกคะจับหัวจับไหล่จับเอวจับเข่ายกมือขึ้นค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องเชอร์แตมค่ะน้องเชอร์แตมอยากจะเล่าอะไรคะ
1: คุณพ่อพาหนูไปเที่ยวทะเล
0: คุณพ่อพาน้องเชอร์แตมไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวทะเลที่ไหนลูก
2: ที่ไกลๆ
0: ไกลใช่ไหมคะนั่งรถอะไรไปคะ
2: รถยนต
0: ์รถยนต์ไปกับใครบ้าง
2: ไปกับคุณพ่อแล้วก็หนู
0: มีคุณพ่อแล้วก็มีน้องเชอร์แตมแล้วน้องไปทำอะไรบ้างที่ทะเล
2: ไปเล่นทรายกับน้ำทะเล
0: ไปเล่นทรายแล้วก็น้ำทะเลด้วยเหรอลูกแล้วน้องเล่นทรายอย่างไรคะน้องเล่นทราย
2: ด้วยเอาของเล่นมาตัก
0: เอาของเล่นไปตักทรายเหรอคะคุณพ่อเล่นด้วยไหมน้องนั่งเล่นคนเดียวเหรอคะแล้วคุณพ่อนั่งอยู่ข้างๆไหมคะ
2: นั่งอยู
0: ่คุณพ่อนั่งดูแลหนูอยู่ข้างๆใช่ไหมคะแล้วน้องเล่นน้ำทะเลน้องกล้าลงไปเล่นหรอ
2: แล้วก็พ่ออยู่ใกล้ๆกันหนู
0: อ๋อคุณพ่อก็อยู่ใกล้ๆใช่ไหมน้องไม่กลัวเหรอคะลูกน้องไม่กลัวน้องลงเล่นน้ำทะเลใส่ชุดอะไร
2: ใส่ชุดว่ายน้ำ
0: ใส่ชุดว่ายน้ำโอ้โหแล้วเล่นเสร็จแล้วน้องทำยังไงคะ
2: อาบน้ำ
0: อาบน้ำเปลี่ยนชุดเหรอลูกเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องเซอร์แตมหน่อยค่ะเซอร์แตมไปเที่ยวที่ไหนมา
3: ไปเที
0: ่
3: ยว
0: ทะเลไปกับใครคะ
3: ไปก
0: ับ
3: พ่อ
0: กับคุณพ่อน้องเซอร์แตมไปเล่นอะไรบ้างที่ทะเลไปเล่นทรายแล้วก็เล่นอะไรคะเล่นน้ำน้องเชอร์แตมเล่นทรายอย่างไร
3: เอาของเล่นมาตักทราย
0: มีอุปกรณ์ในการเล่นทรายใช่ไหมคะเป็นอุปกรณ์ของเล่นที่ใช้เล่นทรายนั่นเองแล้วน้องเชอร์แตมเล่นน้ำทะเลด้วยใส่ชุดอะไรเล่นน้ำทะเลล่ะ
3: ว่ายน้ำ
0: ใส่ชุดว่ายน้ำเมื่อเล่นเสร็จเราจะต้องทำอย่างไรด้วยคะ
3: อาบน
0: ้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านั่นเองค่ะเพราะว่าน้ำทะเลนะคะเมื่อเด็กๆลงไปเล่นน้ำทะเลอาจจะมีสิ่งสกปรกนะคะแล้วทำให้ร่างกายของเราคันได้ถ้าเด็กๆเล่นแล้วจะต้องอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายกันด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่าเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ของตนเองค่ะจดจำเรื่องราวแล้วก็เล่าเหตุการณ์นะคะได้เป็นประโยคได้อย่างต่อเนื่องกล้าพูดกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้สักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: และช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายค่ะตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วและหยุดนะเมื่อเด็กๆได้ยินสัญญาณหยุดเด็กๆจะต้องทำยังไงคะ
1: หย
0: ุ
1: ดในท่าน
0: ั้นหยุดนิ่งในท่านั้นทันทีเลยขยับตัวได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้เปลี่ยนที่ได้ไหม
1: ไม่
0: ได้ไม่ได้เด็กๆทบทวนสัญญาณจังหวะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้คุณครูบีใช้เครื่องดนตรีอะไรในการให้สัญญาณจังหวะคะ
1: กล
0: ับ
1: ม
0: ือนั่นเองเด็กๆจะต้องฟังสัญญาณจังหวะของกลับมือด้วยนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนค่ะหาพื้นที่ของตัวเองเลยได้หรือยังคะ
1: ได้แล้ว
0: เก่งมากค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันก่อนค่ะ

0: น้องริต้าทำท่าอะไรคะ
1: นกค่ะ
0: นกน้องมากี้ทำท่าอะไรลูก
2: กระต่ายค่ะ
0: กระต่ายน้องข้าวหม้อทำท่าอะไรครับ
3: กระโดดขาเดียวครับ
0: กระโดดขาเดียวมาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะเด็กๆสามารถย่อตัวลงต่ำๆหรือว่าเขย่งตัวขึ้นสูงๆได้นะคะน้องเชื่อเต็มทำท่าอะไรคะ
4: ปลาค่ะ
0: ปลาโอ้โหเขย่งเท้าได้ทรงตัวได้ดีมากเก่งมากค่ะเราไปเคลื่อนไหวทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะ

0: งฟ้าทำท่าอะไรลูก
1: กระโดดเชือกค่ะ
0: กระโดดเชือกน้องมะลิทำท่าอะไรคะ
1: ยีราฟค่ะ
0: ยีราฟเก่งมากค่ะ

0: ด็กๆตื่นเช้าแต่งตัวอาบน้ำสระผมเราจะไปเที่ยวทะเลเด็กๆใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเดินไปที่ชายหาดแต่งตัวสวยใส่เสื้อใส่กระโปรงใส่กางเกงโอ้โหวันนี้แต่งตัวเป็นยังไงคะ
1: สวย
0: สวยมากเลยเราจะไปเที่ยวทะเลกันค่ะเมื่อไปถึงทะเลเด็กๆ ก็ดีใจว้าวไปเล่นทะเลดีกว่าเด็กๆ เจอหาดทรายค่อยๆ เดินเหยียบทรายทรายนุ่มจังเลยเด็กๆ ก้มลงแล้วใช้มือสัมผัสทรายขึ้นมาแล้วสังเกตว่าเอ๊ทรายเป็นเม็ดเล็กๆเด็กๆวางทรายลงแล้วก็นั่งเล่นกองทรายบางคนก็เล่นทรายก่อเป็นปราสาทหลังใหญ่บางคนก็เล่นทรายก็เป็นปราสาทหลังเล็กเมื่อเล่นเสร็จเด็กๆลุกขึ้นแล้วเดินไปที่ชายหาดค่อยๆเอาเท้าสัมผัสน้ำทะเลค่อยๆก้าวลงไปเดิน

0: ที่ชายหาดแล้วก็วิ่งเล่นน้ำทะเลน้ำทะเลเย็นไหมคะเย็นนะเด็กๆมองไปรอบๆเห็นก้อนหินก้อนใหญ่มี3ก้อนเด็กๆ เดินไปที่ก้อนหินเมื่อไปถึงก้อนหินเด็กๆใช้มือแตะก้อนหินก้อนหินรู้สึกอย่างไรคะ
1: แข็ง
0: แข็งมีความรู้สึกเย็นไหมคะ
1: เย็น
0: เด็กๆพยายามที่จะโอบก้อนหินโอ้ก้อนหิน3ก้อนโอบไม่ได้เลยเด็กๆจึงชวนเพื่อน3คนนะจับกลุ่ม3คนช่วยกันโอบก้อนหินค่ะ3คนนะ3คนช่วยกันโอบก้อนหินไหนใคร3คนโอบก้อนหินได้แล้ว3คนมั้ยคะ3คนโอบก้อนหินลูกไหนกลุ่มไหนยังไม่ครบ3คนคะไม่เป็นไร2คนได้มา3คนกับคุณครูบีเด็กๆโอบก้อนหินก้อนใหญ่โอบก้อนหินก้อนใหญ่กอดเอาไว้3คนก็ยังโอบไม่ได้เด็กๆจึงเปลี่ยนใหม่เด็กๆจึงเรียกเพื่อนมาเพิ่มอีก2คนรวมเป็นกี่คนคะ5คนนะเรียกเพื่อนมา5คนมาโอบก้อนหินโอบได้ไหมคะนะ5คน5คนเดี๋ยวครูบีช่วยดูลูก5คนหรือยังอ้าวเกินอันนี้ฮะคนละน้องมารีมาอบก้อนหินกับคุณครูน้องมารีมาค่ะอ้าว5คนแล้วแต่ก็ยังอบก้อนหินไม่ได้เพราะว่าก้อนหินเป็นยังไงคะ
1: ใหญ
0: ่มากเลยเด็กๆอบก้อนหิน3ก้อนได้มั้ยคะไม่ได้ค่ะอย่างนั้นค่ะเราเรียกเพื่อนทุกคนมาช่วยกันอบก้อนหินเลยค่ะนะมาจับมือกันลูกจับมือกันได้ยังคะอบก้อนหินได้หรือยังคะถ้าอย่างนั้นนั่งลงค่ะตอนนี้เราอบก้อนหินก้อนใหญ่ไว้ได้แล้วเก่งมากเลยเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะเราเคลื่อนไหวอะไรไปเมื่อสักครู่ตามอะไร
1: ตามคำ
0: บรรยายใช่ไหมคะเก่งมากเลยถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนั่งเป็นวงกลมผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเด็กๆยื่นขาออกมาเลยเอามือไปแตะที่ปลายเท้านะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอามือไปข้างหลังเด็กๆก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คราวนี้ให้เด็กๆนั่งเอวกันต่อกันเป็นวงกลมน้องจับเคยถ้าวงกลมวงใหญ่เกินไปขยับขึ้นมาค่ะน้องขยับขึ้นมาได้ช่วยกันนวดเราจะนวดให้เพื่อนน้องสกายถอยขึ้นมามามาน้องถอยขึ้นมาลูกถอยขึ้นมาค่ะพร้อมยังคะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วหายปวดเมื่อยหรือยัง
1: หาย
0: แล้วใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาจังหวะช้าเร็วและหยุดวันนี้เด็กๆฟังคำบรรยายของคุณครูเราไปเที่ยวที่ไหนมาคะไปเที่ยวที่ทะเลไปเจออะไรบ้างเจอทรายแล้วก็ไปเจออะไรคะก้อนหินเด็กๆ เจอทะเลแล้วก็เล่นน้ำทะเลด้วยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วค่ะแล้วก็เคลื่อนไหวตามคำบรรยายนะคะคิดท่าทางออกแบบนะคะท่าทางตามคำบรรยายของคุณครูค่ะได้อย่างสร้างสรรค์แล้วก็ตรงตามคำบรรยายด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆจำกันได้มั้ยคะว่าเด็กๆเรียนในหน่วยอะไรคะหน่วยดินหินทรายนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็จะพาเด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของดินหินแล้วก็ทรายค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปดูวิดีโอไหมคะวันนี้คุณครูบีนะคะมีวิดีโอมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงๆค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะ
1: นิทานเรื่องเพื่อนรักดินหินทรายกาลครั้งหนึ่งมีเพื่อน3คนอยู่ด้วยกันในสวนชื่อว่าดินหินและทรายดินยิ้มเก่งบอกว่าฉันช่วยให้ต้นไม้เติบโตเด็กๆปลูกผักปลูกดอกไม้ได้เพราะฉันอุ้มน้ำและอาหารไว้ให้ต้นไม้หินตัวแข็งแรงพูดเสียงดังฟังชัดฉันช่วยสร้างบ้านทำถนนและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ตัวเล็กๆด้วยนะทรายตัวเล็กละเอียดโบกมือไปมาฉันช่วยทำสนามเด็กเล่นทำแก้วทำอาคารและช่วยให้น้ำไหลผ่านได้ดีทั้งสามมองหน้ากันแล้วพูดพร้อมกันว่าถึงเราจะต่างกันแต่เราทุกคนมีประโยชน์ต่อโลกและมนุษย์เด็กๆที่ได้ยินนิทานจึงรู้ว่าดินหินและทรายเป็นเพื่อนสำคัญของโลกเราควรรักและดูแลธรรมชาติให้ดีนะดินอยู่ใต้เท้าเราปลูกผักเบาๆต้นไม้โตไวดินช่วยอุ้มน้ำอุ๊ยเก่งจริง

0: ินเป็นเพื่อนสัตว์อยู่รอบตัวช่วยโลกไม่กลัวเหนื่อยเลยทรายทรายทรายเม็ดเล็กๆสนามเด็กเล่นเพลิดเพลินหัวเราะทำแก้วทำตึกช่วยน้ำไหลทรายนี่แหละใช้ได้จริงดินหินทรายเพื่อนของโลกเราช่วยกันดูแลธรรมชาติของเราเย้
1: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ฟังนิทานไปแล้วดินหินทรายมีประโยชน์ไหมคะ
2: มี
1: นะมีประโยชน์ใช่ไหมคะดินมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะเก่งมากค่ะปลูกต้นไม้ได้แล้วก็อุ้มอะไรด้วยคะ
2: อ
1: ุ้มน้ำนะคะทำให้ดินชุ่มชื่นทำให้ต้นไม้นะคะได้หาอาหารในดินนั่นเองนะคะเพราะว่าในดินยังมีแร่ธาตุด้วยค่ะและหินมีประโยชน์อย่างไรคะ
2: สร
1: ้
2: างบ
1: ้
2: าน
1: ทำถนนก็ได้ใช่ไหมคะลูกแล้วทรายล่ะทรายมีประโยชน์อย่างไรคะ
2: เอาไว้ทำเล่นเ
1: อาไว้ทำสนามเด็กเล่น
2: แล้วก็ทำแก้วได้
1: ทำแก้วได ้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะตั้งใจในการฟังนิทานมากๆเลยทำให้เด็กๆทราบว่าดินหินและทรายนะคะล้วนมีประโยชน์ต่อโลกของเราค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันทำไมคะช่วยกันอนุรักษ์ดินหินและทรายนั่นเองค่ะแล้ววันนี้คุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆค่ะได้มาช่วยกันคาดคะเนสิ่งของที่ทำจากดินหินทรายค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันคาดคะเนดีกว่านะคะว่ามีสิ่งของใดบ้างค่ะที่สามารถทำได้นะคะจากดินหินทรายค่ะเด็กๆคิดว่าดินหินทรายจะสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างและมีประโยชน์อะไรบ้างคุณครูบีอยากจะถามก่อนว่าเด็กๆคิดว่าดินมีประโยชน์อย่างไรคะเด็กๆคิดว่าดินเอาไว้ทำอะไรนะลูกดินเอาไว้ปลูกต้นไม้ข้อที่หนึ่งพูดตามคุณครูบีค่ะ
2: ดิน
1: เอาไว้ปลูกต้นไม้
2: เอาไว้ปลูก

0: ข้อแรกดินเอาไว้ปลูกต้นไม้เด็กๆคิดว่าดินทำอะไรได้คะเอาไว้ทำอะไรนะคะดินเอาไปปั้นใช่ไหมคะเอาไว้ปั้นเหรอคะปั้นเป็นอะไรคะ
1: ของเล่น
0: ปั้นเป็นของเล่น

0: อันนี้พูดตามคุณครูบีค่ะดินเอาไว้ปั้นเป็นของเล่น
1: เอาไว้ปั้นเป็นของเล่น
0: เก่งมากค่ะตอนนี้เด็กๆคาดคะเนนะคะว่าดินเอาไว้ปลูกต้นไม้ดินเอาไว้ปั้นเป็นของเล่นแล้วหินล่ะหินเอาไว้ทำอะไรลูกหินเอาไว้ทำอะไรคะ
2: เป็นที
0: ่เก็บน้ำเก่งมากค่ะหินนะคะเพื่อนบอกว่าเอาไว้เก็บน้ำเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงน้องโอโซนบอกว่าหินเอาไว้เก็บน้ำเด็กๆพูดตามคุณครูบีหินเอาไว้เก็บน้ำ

0: ว้าวเก่งมากเลยหินเอาไว้เก็บน้ำแล้วเด็กๆคิดว่าหินทำอะไรได้อีกคะ
1: เอาไว้สร้างบ้าน
0: ทำอะไรนะลูก
1: เอา
0: ไว้สร้างบ้านโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางคิดว่าหินเอาไว้ทำอะไรได้บ้างคะโอ้ได้ยินเสียงเด็กๆปลายทางบอกว่าหินก็เอาไว้สร้างบ้านได้เหมือนกันค่ะ

0: เด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะหิน เอาไว้สร้างบ้าน
1: เอาไว้สร้างบ้าน
0: และเด็กๆคิดว่าทรายทำอะไรได้บ้างไหมคะ
1: เอาไว้

0: เอาไว้เล่นหรือเอาไว้สร้างเป็นปราสาททรายค่ะ
1: เอาไว้สร้างปราสาททราย
0: เป็นของเล่นใช่ไหมลูก
1: ใช่ครับ
0: เอาไว้เล่นปราสาททรายใช่ไหมคะ

0: เด็กๆพูดตามคุณครูบีตาย
1: เอาไว
0: ้
1: เล
0: ่
1: น
0: ปราสาททรายเด็กๆคาดคะเนนะคะสิ่งของหรือว่าประโยชน์จากดินหินทรายกันแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะจะให้เด็กๆได้ไปชมภาพว่าภาพที่คุณครูบีนำมานะคะเป็นประโยชน์ของดินหินทรายแล้วสิ่งที่เด็กๆคาดคะเนเอาไว้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าได้ไหมคะ
2: ได
0: ้พร้อมที่จะไปดูหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะประโยชน์ของดิน
2: ประโยชน์ของดิน
0: ใช้ในการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต
0: ้องเหมือนที่เด็กๆคาดคะเนกับคุณครูเลยประโยชน์ของดินจะมีอะไรอีกนะใช้ทำอะไรได้อีกเนี่ยสร้างที่อยู่อาศัยแสดงว่าดินสามารถสร้างบ้านได้มั้ยคะได้เพิ่มเติมจากที่เด็กๆบอกว่าดินเอาไว้ปั้นเป็นของเล่นเพราะว่าดินก็สามารถนำไปทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าปั้นเป็นของเล่นก็ได้ไหนเด็กๆคนไหนเคยเล่นดินเหนียวบ้างดินเหนียวใช้ในการเล่นก็ได้หรือว่าปั้นเป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะเป็นสิ่งของเครื่องใช้จากดินได้ค่ะภาพต่อมาเป็นภาพประโยชน์ของหิน
2: ประโยชน์ของหิน
0: เดี๋ยวเรามาดูว่าประโยชน์ของหินมีอะไรค่ะเขาบอกว่าประโยชน์ของหินนะคะใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเช่นครกโม่หินหรือว่าหินรับมีดค่ะโอ้หินมีประโยชน์ไหมคะ
2: ม
0: ีประโยชน์แล้วก็ใช้ทำอะไรได้อีกคะใช้สร้างบ้านเหมือนที่เด็กๆก็บอกคุณครูบีเลยว่าหินนะคะเอาไว้สร้างบ้านได้แล้วน้องโอโซนบอกว่าหินสามารถเอาไว้เก็บน้ำได้เพราะว่าเด็กๆเคยเรียนเกี่ยวกับการทำฝายกั้นน้ำใช่ไหมลูกฝายชะลอน้ำเราก็ใช้หินในการสร้างฝายชะลอน้ำน้องโอโซนจำได้ก็เลยบอกคุณครูใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะ

0: ภาพต่อมาอะไรนะภาพต่อมาเป็นประโยชน์ของทรายนั่นเองเด็กๆลองมาดูสิคะว่าทรายเขามีประโยชน์อย่างไรค่ะใช้ทำอะไรเนี่ย
1: แก้วน
0: ้ำทรายนะคะสามารถนำไปใช้ทำแก้วได้แก้วต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นโหลแก้วกระจกนะคะหรือว่าแก้วน้ำก็ใช้ทรายในการทำค่ะแล้วอะไรอีกเนี่ยใช้ทำนาฬิกาทรายเด็กๆคนไหนเคยเห็นนาฬิกาทรายบ้างคะใช่แล้วค่ะที่จะคว่ำลงแล้วก็ทรายก็จะค่อยๆไหลลงมาเพื่อบอกเวลานั่นเองค่ะและนอกจากใช้ทำนาฬิกาทรายแล้วนะคะยังใช้ทำกระดาษทรายด้วยค่ะกระดาษทรายนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นหยาบๆนะคะแล้วก็ใช้ไว้ขัดสิ่งของค่ะเด็กๆคนไหนเคยเห็นกระดาษทรายบ้างคะที่บ้านของเด็กๆบางคนนะคะก็อาจจะมีกระดาษทรายของคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านเด็กๆอาจจะเคยพบเห็นค่ะเห็นไหมคะว่าดินหินและทรายมีประโยชน์ไหมคะลูก
1: ม
0: ีประโยชน์เยอะแยะมากเลยจากที่เด็กๆได้คาดคะเนกับคุณครูบีเอาไว้เกือบถูกทั้งหมดเลยแล้วยังได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยที่เด็กๆคาดคะเนเอาไว้ก็ถูกต้องและในภาพที่คุณครูบีนำมาก็ถูกต้องเหมือนกันแสดงว่ามีประโยชน์เยอะไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์เยอะใช่ไหมคะวันนี้คุณครูอยากจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมค่ะคุณครูบีนะคะมีตะกร้ามาให้เด็กๆ3ตะกร้าแต่ละตะกร้านะคะจะมีป้ายบอกว่าอันนี้คืออะไรคะดินหินและทรายเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมค่ะโดยการที่ให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของดินหินทรายค่ะและขออาสาสมัครเด็กนะคะช่วยกันหาสิ่งของในห้องเรียนค่ะที่ทำมาจากดินหินและทรายเดี๋ยววันนี้เด็กๆในห้องเรียนของคุณครูบีนะคะก็จะช่วยกันสังเกตว่าสิ่งของในห้องเรียนของคุณครูบีเนี่ยมีอะไรบ้างที่ทำจากดินหินทรายเมื่อเด็กๆหยิบมาแล้วเราจะใส่ลงในตะกร้าให้ถูกต้องทำได้ไหมคะกิจกรรมของเราน่าสนุกไหมคะเดี๋ยวเราจะไปค้นหาสิ่งของที่อยู่ในห้องกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันมาแล้วสนุกไหมคะในห้องของเด็กๆมีสิ่งของนะคะที่ทำจากดินหินทรายเยอะไหมคะ
1: เยอะค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าเยอะค่ะในห้องเรียนของเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะเด็กๆก็บอกว่าสามารถหาสิ่งของที่ทำจากดินหินทรายในห้องเรียนของตนเองนะคะได้หลากหลายชนิดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในห้องเรียนของคุณครูบีค่ะวันนี้เด็กๆได้ไปเจอสิ่งของอะไรกันมาบ้างค่ะอย่างแรกเลยสิ่งของที่ทำจากอะไรคะดินวันนี้เพื่อนๆไปหยิบอะไรมามีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรนะอันนี้คืออะไรคะอะไรนะเตาใช่ไหมคะเตาอั้งโล่นั่นเองค่ะเด็กๆ เคยเห็นหรือเปล่าที่บ้านของเด็กๆคนไหนมีบ้างคะโอ้โหหลายคนมีเลยใช่ไหมคะเอาไว้ทำอะไรล่ะ
1: เอา
0: ไว้รับประทานหมูกระทะเหรอคะลูกเก่งมากเลยค่ะนอกจากเตาแล้วยังมีเพื่อนไปหยิบของชิ้นนี้มาด้วยคืออะไรนะครกอะไรคะ
1: ครก
0: ดินนั่นเองเพราะว่าครกอันนี้ทำจากดินใช้ดินในการปั้นนะคะอย่างที่คุณครูบอกว่าดินสามารถปั้นเป็นสิ่งของเครื่องใช้ก็ได้ก็คือครกดินนั่นเองค่ะแล้วตะกร้าต่อมาค่ะเป็นตะกร้าที่สิ่งของจากอะไรคะจากอะไรนะ
1: ห
0: ิน นะเพื่อนๆเขาหยิบอะไรมาเนี่ยอันนี้คืออะไรคะก้อนหินอ้าวแล้วก้อนหินนี่เป็นสิ่งของจากหินได้อย่างไรคะเพราะว่าเอาไปทำอะไรมา
1: เอาไปทำโค้ง
0: น้องสกายหยิบมาเพราะว่าหินนี้เอาไว้ทำอะไรนะลูก
1: เอาไว้ประดับตู้ปลา
0: เอาไว้ตกแต่งประดับตู้ปลาใช่ไหมคะเป็นหินประดับใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะและนอกจากหินที่เพื่อนหยิบมาแล้วยังมีอะไรอีกคะมีอะไรนะลูกครกหินนั่นเองมีครกแล้วก็มีอะไรคะ
1: ส
0: ากสากอันนี้ก็ทำจากหินเช่นกันค่ะโอ้เก่งมากเลยค่ะและตะกร้าที่3เป็นสิ่งของที่ทำจากอะไรคะทรายใช่ไหมคะทรายใช้ทำอะไรได้นะทำกระจกทำตู้ปลาได้เห็นไหมคะนี่เพื่อนหยิบอะไรมานะคะโหลปลาใช่ไหมคะเพราะว่าทรายนำไปทำกระจกแล้วก็สามารถนำมาทำโหลปลาได้นั่นเองค่ะแล้วยังมีอะไรอีกคะเพื่อนเพื่อนไปหยิบอะไรมาอันนี้คืออะไรคะโหลแก้วนะคะที่เด็กๆใช้อยู่ในมุมศิลปะสร้างสรรค์ที่เราเอาใส่อะไรคะใส่สีน้ำหรือว่าสีโปสเตอร์นั่นเองค่ะโหเก่งมากเลยที่เด็กๆนะคะสามารถสังเกตสิ่งของในห้องเรียนนะคะช่วยกันสำรวจว่ามีอะไรบ้างแล้วก็นำมาจัดกลุ่มแยกประเภทได้เก่งกันทุกคนเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองดังๆได้เลยโหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆแล้ววันนี้นะคะเด็กๆก็ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของดินหินทรายนะคะเด็กๆได้ทราบว่าดินหินและทรายมีประโยชน์ต่อเราอย่างไรค่ะแล้วยังร่วมกันนะคะคาดคะเนค่ะเกี่ยวกับดินหินทรายนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรหรือสิ่งของจากดินหินทรายนั้นนำไปทำอะไรได้บ้างค่ะแล้ววันนี้คุณครูบีนะคะก่อนที่จะจบกิจกรรมเสริมประสบการณ์คุณครูยังมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปท่องคำคล้องจองกันค่ะคำคล้องจอง
1: ประโยชน
0: ์
1: ของด
0: ิน
1: ห
0: ิน
1: ทราย
0: ผู้แต่งไม่ทราบนามผู้
1: แต่ง
0: ดินหินทราย
1: ใช
0: ้
1: ในการก
0: ่
1: อสร
0: ้
1: าง
0: เป็นห้างร้าน
1: บ
0: ้
1: านเร
0: ือ
1: นที
0: ่
1: อาศ
0: ั
1: ย
0: เ ทำถนน
1: โรงเร
0: ีย
1: น
0: วัดทั่
1: วไทย
0: ทำของใช
1: ้
0: ปลูกต้นไม้
1: ได
0: ้
1: ด
0: ี
1: เอ
0: ่
1: ย
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆในตอนนี้นะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องไปเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วค่ะ5นิ้วทั้งสองข้างเลยนะคะกำมือค่ะแบมือค่ะปรบมือ5ครั้งแตะไหล่5ครั้ง
1: 1 2 3 4
0: 5น่ารักมากๆเลยค่ะเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็พร้อมที่จะไปรู้จักกิจกรรมของเราแล้วค่ะกิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์ได้แก่แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2นะคะคือกิจกรรมอะไรนะวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์นั่นก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะกิจกรรมที่3ของเราวันนี้เป็นกิจกรรมใหม่ค่ะคุณครูบีนะคะอยากจะให้เด็กๆได้มากริ้งสีด้วยหินนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะและภาชนะสำหรับใส่สีค่ะก้อนหินที่ใช้ในการกลิ้งสีและช้อนสำหรับตักก้อนหินค่ะกล่องหรือภาชนะสำหรับใส่กระดาษค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็รู้จักวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการกลิ้งสีแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะกลิ้งสีด้วยอะไรคะด้วยก้อนหินนั่นเองค่ะอย่างแรกเลยเมื่อเราปั๊มสัญลักษณ์แล้วเราจะนำกระดาษมาใส่ที่อะไรคะกล่องหรือว่าภาชนะสำหรับใส่กระดาษใช่ไหมคะและให้เด็กๆค่ะใช้ช้อนตักก้อนหินสีอะไรก็ได้ที่เด็กๆชื่นชอบตักก้อนหินลงมาใส่ในกระดาษของเราวางไว้ด้านบนแบบนี้ค่ะแล้วก็เอียงกล่องหรือภาชนะไปมาค่ะเพื่อให้ก้อนหินนะคะกลิ้งไปมาบนกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานของเราค่ะเด็กๆสามารถกลิ้งหินนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ้งเอียงไปมานะคะทางซ้ายทางขวาหรือเอียงแบบนี้ค่ะ

0: เมื่อสีนะคะหมดจากก้อนหินแล้วค่ะเด็กๆ ก็ใช้ช้อนตักก้อนหินใส่ไว้ในสีเดิมของเขาค่ะคือสีอะไรคะ
1: ส
0: ีน้ำเงินค่ะแล้วเด็กๆจึงจะ

ำผลงานของเราไปทำอะไรคะไปตากนั่นเองตากให้แห้งเสร็จก่อนค่ะก่อนที่เรานะคะจะนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูฟังค่ะวันนี้เด็กๆคิดว่าคุณครูบีกลิ้งก้อนหินเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพอวกาศใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสามารถคิดสร้างสรรค์นะคะออกแบบจินตนาการผลงานของตนเองได้เลยค่ะและเมื่อเด็กๆทราบข้อตกลงของเรานะคะเราก็จะได้ไปทำอะไรคะไปเล่นตามมุมแต่เราตกลงกันว่าเราจะต้องทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมเมื่อสร้างสรรค์เสร็จแล้วเราจึงเลือกเข้าเล่นตามมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะอยากจะให้เด็กๆได้เล่นในมุมหนังสือ

0: ันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะสามมุมมีมุมอะไรคะมุมหนังสือมุมวิทยาศาสตร์และมุมบทบาทสมมตินั่นเองค่ะเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆนะคะก็จะต้องช่วยกันเก็บของแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปทำหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะทำกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานกันแล้วค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: กลุ่มแรกทำอะไรคะ
1: กริ้ง
0: สีด้วยก้อนหินเดี๋ยวเชิญไปใส่เสื้อกันเปื้อนก่อนค่ะกลุ่มที่สอง
2: เช
0: ิญเลยค่ะกลุ่มที่สามค่ะ
3: ปั้นดินน้ำมัน
0: ใช่ไหมคะเดี๋ยวเดินเป็นแถวไปหยิบอุปกรณ์ค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆได้ทำกิจกรรมใหม่กันครบทุกคนหรือเปล่าคะเก่งมากเลยค่ะกิจกรรมใหม่ของเราวันนี้คืออะไรคะกริ้งสีด้วยก้อนหินนะเด็กๆจำวิธีการทำได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ทำอย่างไรคะ
1: กิ้ง
0: เราจะต้องหยิบกระดาษไปใส่ที่อะไรก่อน
1: ที
0: ่กล่องแล้วทำยังไงคะ
1: แล้วก็เอาก้อนหินที่ผสมส
0: ี
1: มาก
0: ินแล้วก็ใช้ช้อนตักก้อนหินที่ผสมสีนำมาใส่บนกระดาษหรือในกล่องของเราแล้วทำยังไงคะ
1: กริ
0: ้งสีกริ้งก้อนหินไปมันเองค่ะแล้วเด็กๆได้สังเกตที่ผลงานของตนเองไหมว่าเมื่อเด็กๆกริ้งก้อนหินไปมาบนกระดาษแล้วเกิดเส้นอะไรขึ้นบ้างมีเส้นหยักใช่ไหมคะเส้นโค้งเส้นซิกแซกเส้นอะไรอีก
1: เส
0: ้
1: นตรง
0: เส้นตรงโอ้โหเก่งมากเลยค่ะแล้วเด็กๆสังเกตอีกไหมคะว่าสีเมื่อมาผสมกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดสีอะไรคะเกิดสีใหม่นั่นเองค่ะสีม่วงเกิดจากสีอะไรมาผสมกันคะเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วถ้าหากว่าสีเหลืองกับสีน้ำเงินผสมกันจะกลายเป็นสีอะไรคะ
1: ส
0: ีเขียวเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้เมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมแล้วเด็กๆยังได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆเมื่อเล่นเสร็จเก็บของเล่นเข้าที่หรือยังคะเก็บเรียบร้อยไหมคะช่วยกันหรือเปล่าน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถช่วยกันนะคะเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะปฏิบัติตามข้อตกลงนะคะได้อย่างดีเยี่ยมกันทุกคนเลยค่ะแล้ววันนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปทำอะไรคะ
1: ล
0: ้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: และตอนนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะมีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆยื่นแขนออกมาค่ะวันนี้เราจะแปลงร่างเป็นหมึกค่ะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักไหล่เล่นยักเช้ายักเย็นยักเล่นเล่นนวดหมึกผูกโบเก่งมากเลยค่ะเอามือวางที่ตักค่ะวันนี้นะคะเกมการศึกษาชุดใหม่ของเราค่ะนั่นก็คือเกมภาพตัดต่อผีเสื้อค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะได้มาสังเกตภาพของเรากันก่อนค่ะภาพที่คุณครูบีนำมาให้เด็กๆสังเกตนะคะเป็นภาพผีเสื้อกี่ตัวคะ
1: 2
0: ตัวตัวสีอะไรคะ
1: สี
0: ฟ้าสีน้ำเงินกับสีสีม่วงออกชมพูชมพูนั่นเองค่ะมีดอกไม้สีอะไรลูกสีอะไรคะสีส้มนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆได้สังเกตภาพที่เป็นภาพสมบูรณ์แล้ววิธีการเล่นเกมภาพตัดต่อเด็กๆจะต้องกระจายอะไรก่อน
1: กระ
0: จายชิ้นส่วนของเกมออกมาก่อนนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆจึงช่วยกันกับเพื่อนๆในการนำชิ้นส่วนต่างๆนะคะมาต่อกันให้เป็นภาพที่สมบูรณ์เด็กๆจะต้องสังเกตรายละเอียดของภาพแล้วก็นำภาพไปต่อกันทำได้ไหมคะ
1: ทำได้
0: เกมนี้เราเคยเล่นแล้วหรือยังเคยเล่นเกมภาพตัดต่อหรือยังคะ
1: เ
0: คยแล้วใช่ไหมคะเราเล่นเกมภาพตัดต่อกันหลายครั้งแล้วแต่ว่าแต่ละภาพก็มีภาพที่แตกต่างกันออกไปรายละเอียดของภาพก็แตกต่างกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้แบ่งกลุ่มแล้วก็ช่วยกันเล่นกับเพื่อนๆดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาบอกข้อตกลงกันก่อนเราจะต้องทำอย่างไรคะ
1: เล่นร่วมก
0: เล่นร่วมกับเพื่อนใช่ไหมคะเมื่อเล่นเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปทำอะไรคะ
1: สล
0: ับ
1: สับเปล
0: ี่
1: ยนหมุนเวียนกันเล่น
0: ถูกต้องนำไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นนะคะทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็จะต้องเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมไหนคะมุมอะไรนะ
1: ม
0: ุมเกมการศึกษาถูกต้องค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเลยค่ะ

0: และตอนนี้เด็กๆ ก็แบ่งกลุ่มพร้อมกันแล้วเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วกลุ่มที่1เชิญเข้ากลุ่มเลยค่ะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่3กลับหลังหันก่อนค่ะลูกนิต้ากลับหลังหันก่อนค่ะเดินเป็นแถวเลยกลุ่มที่4ค่ะ

0: ไรกันเก็บเก็บเก็บเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆได้สังเกตรายละเอียดของภาพผีเสื้อแล้วเด็กๆสามารถนำภาพมาต่อกันให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้ไหมคะเด็กๆสังเกตจากอะไรบ้างสีของอะไรคะสีของผีเสื้อแล้วก็สีของอะไรอีกสีของดอกไม้เก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะช่วยกันสังเกตรายละเอียดของภาพค่ะเด็กๆก็จะสามารถนำภาพนะคะที่แยกชิ้นส่วนกันและนำมาต่อกันให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ค่ะแล้ววันนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาที่เด็กๆได้เล่นไปเด็กๆยังได้ทำกิจกรรมตั้งแต่เช้าเลยกิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้นะคะเด็กๆได้จดจำเรื่องราวมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เด็กๆได้ดูมาจากในทีวีหรือประสบการณ์ของตนเองค่ะเด็กๆก็สามารถนำมาเล่าเรื่องราวให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังนะคะได้เป็นประโยคกล้าพูดกล้าแสดงออกมากิ้งขึ้นค่ะและกิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วแล้วก็หยุดนิ่งเมื่อได้ยินสัญญาณหยุดค่ะแล้วยังได้เคลื่อนไหวตามคำบรรยายนะคะวันนี้ในคำบรรยายของเราไปทำอะไรคะ
1: ไป
0: เที่ยวที่ไหนคะ
1: ทะเล
0: ทะเลเราไปเจออะไรบ้างไปเจอทรายแล้วไปเจออะไรคะ
1: ห
0: ินกี่ก้อน3ก้อนนะแล้วเด็กๆก็ได้เรียกเพื่อนๆมาช่วยกันโอบก้อนหินนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวร่างกายแล้วค่ะวันนี้เรายังได้ทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์เราเรียนในหน่วยอะไรคะ
1: ด
0: ินหินทรายเด็กๆนะคะได้เรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของดินหินทรายค่ะได้ชมคลิปวิดีโอนะคะบอกคุณครูได้ว่าดินมีประโยชน์อย่างไรค่ะแล้วก็ร่วมกันคาดคะเนนะคะว่าประโยชน์ของดินหินทรายหรือว่าสิ่งของของดินหินทรายค่ะทำอะไรได้บ้างเด็กๆช่วยคุณครูนะคะสำรวจในห้องเรียนแล้วก็หยิบสิ่งของค่ะนำมาใส่ตะกร้าแยกได้ถูกต้องเลยค่ะว่าสิ่งของชิ้นไหนเป็นสิ่งของที่ทำจากดินหินหรือว่าทรายค่ะเด็กๆคะคุณครูบี้อยากจะถามว่าสิ่งของที่ทำจากทรายมีอะไรนะคะมีโหลปลาใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกคะแก้วแล้วสิ่งของที่ทำจากหินล่ะมีอะไรนะคะลูกมีครกหินดินล่ะคะมีครกอะไรด้วยครกดินด้วยใช่ไหมคะนะแล้วก็มีเต่าด้วยค่ะเก่งมากเลยค่ะและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมวันนี้กิจกรรมใหม่ของเราค่ะคือการกลิ้งสีด้วยก้อนหินนะคะเด็กๆได้กลิ้งสีแล้วก็ได้สังเกตเส้นในการกลิ้งสีแล้วก็บอกคุณครูได้ค่ะว่าสีเมื่อมาผสมกันแล้วทำให้เกิดสีใหม่อะไรขึ้นบ้างค่ะเมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะยังได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นเล่นเสร็จเก็บของเล่นได้เข้าที่เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะกิจกรรมที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้เราเล่นเกมภาพอะไรนะคะ
1: ผีเสื้อ
0: ภาพตัดต่อผีเสื้อใช่ไหมคะเด็กๆได้สังเกตรายละเอียดของภาพผีเสื้อว่ามีสีอะไรมีผีเสื้อกี่ตัวนะคะ2ตัวแล้วก็มีดอกไม้สีอะไรคะสีส้มนะเมื่อเด็กๆนะคะช่วยกันสังเกตภาพแล้วก็นำชิ้นส่วนมาต่อกันให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้ค่ะแล้ววันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วเดี๋ยวคุณครูอยากจะให้เด็กๆทั้งเด็กๆในห้องเรียนและเด็กๆนักเรียนปลายทางมาช่วยกันลอง

0: นอตอนอบอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ้าพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยอะเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ๊ะเอ๊ดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งอ๋อนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ๊ะมาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ๊ะฟาฟาจ้าสวัสดีครับฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปไหนเอ่ย
1: ไปเที่ยว

0: ลืมไปว่าฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้ด้วยว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยอะครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโต
0: ้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเองหลับสบายเชียวนะ

0: อ๋อไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าด้วยขอบใจจ้าสวัสดีฟ้าฟ้าน
2: ี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรปบี้นี่ๆๆตัว

0: ป้าแมงโก้ค่ะ
1: นี่ตัวอะไรเหรอครับอบอบ
0: เอเสียงคุ้นๆแฮะกบใช่ไหมจ๊ะ
2: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
1: เย้กบกบกระโดดกบกระโดดร้องอบอบ
0: ดีใจด้วยนะฟาฟาหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนอารมณ์ไหนนะ
2: ภูผาวิ่งจัดตะวันให้ได้สิ
1: ภูผาเราอยู่ตรงนี
3: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
1: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
2: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
3: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
2: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
1: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
2: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์เปเป้เป็ดน้อย
3: ตอนเปเป้จอมซน
4: Ha ha ha ha!

Huh?

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมีนาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอมซนทำเสีย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังวิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่10ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ฝนเอ่ยฝนตกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
4: สวัสดีครับ
3: เสียงฟ้าร้องดังลั่นเลยนะเนี่ย
4: ฮะฟ้าร้อง
3: ใช่แล้วจ้าฟ้าร้อง
5: ท่าทางฝนใกล้จะตกแล้ว
4: เอ๊ะฝนตก
3: จริงสิฟ้าฟ้ารู้จักฝนหรือเปล่าจ๊ะเวลาฝนตกน่ะจะมีหยดน้ำตกลงมาจากท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยนะ
6: ฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านเถอะจ้า
4: เอ๊ะ
3: ใช่แล้วล่ะฟ้าฟ้าถ้าฟ้าฟ้าไม่รีบกลับบ้านนะพอฝนตกลงมาตัวฟ้าฟ้าก็จะเปียกน้ำไปหมดเลย
4: ฮะเหรอครับ
3: เพราะฉะนั้นฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านกันดีกว่านะจ้า
4: ฮะครับบ๊ายบายครับลุงโคโค่ป้าแมงโก
7: ้บ๊ายบายจ้า
4: เอ
3: ๊ะอ๋อไม่ทันซะแล้วฝนตกลงมาซะแล้วล่ะฟ้าฟ้า
4: ฮะฝนตก
3: เป็นยังไงบ้างฟ้าฟ้าตัวเปียกไหมจ๊ะอ้าวฟ้าฟ้าเป็นอะไรไปน่ะ
4: หนาว
3: โอ้จริงสิถ้ามัวแต่ตากฝนเย็นๆแบบนี้ฟ้าฟ้าอาจจะไม่สบายก็ได้นะ
4: เอ๊ะไม่เอา
3: ถ้าฟ้าฟ้าไม่อยากจะป่วยฟ้าฟ้าต้องหาที่หลบฝนซะแล้วล่ะ
4: ครับ
3: บ้างจ้าฟ้าฟ้าหายเปียกฝนหรือยัง
4: ครับ
8: อ้าวฟ้าฟ้า
4: ฮะแบบโบหลบฝนหลบฝน
8: ไม่เป็นไรฉันมีร่ม
4: เอ
3: ๋อยังไม่รู้จักร่มละสิที่แบบโบถืออยู่เขาเรียกว่าร่ม ได้ละจ้าร่มเนี่ยเขาเอาไว้กันฝนได้ด้วยนะ
4: เอ๊ะ
3: ถ้าไม่เชื่อฟ้าฟ้าก็ลองเข้าไปอยู่ใต้ร่มดูสิแล้วถ้ามีร่มนี่แล้วก็เราก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้ละจ้า
4: อ้าวสวัสดีฟ้าฟ้าเฮ้ยแรปปี้เข้าร่มเข้าร่มไม่เป็นไรฉันมีเสื้อกันฝนเอ๊
3: ฟ้าฟ้ายังไม่รู้จักละสิที่แรปปี้ใส่อยู่เขาเรียกว่าเสื้อกันฝนนะจ๊ะ
4: เสื้อกันฝน
3: ใช่แล้วจ้าเสื้อกันฝนน่ะก็เป็นเครื่องมือกันฝนอีกอย่างนึงพอเราใส่เสื้อกันฝนแล้วตัวเราก็จะไม่เปียกฝนเลย
4: โอ้โห
3: ถ้าไม่เชื่อก็ลองถามแรปปี้ดูสิแรปปี้ตอนนี้เธอเปียกฝนหรือเปล่าจ๊ะ
4: ไม่เปียกค่ะ
3: เห็นไหมล่ะฟ้าฟ้าแรปปี้เขาไม่เปียกฝนเลย
4: โอ
3: ้แค่มีร่มหรือเสื้อกันฝนพวกเธอก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้แล้วล่ะจ้า
4: ดีจังเลย
3: ฝนหยุดตกแล้วล่ะทุกคนตอนนี้ไม่ต้องกลัวเปียกฝนแล้วจ้า
4: ดีจังเลย

ไว้นะจ๊ะน้องๆเวลาฝนตกเราต้องกางร่มหรือใส่เสื้อกันฝนไว้ตัวจะได้ไม่เปียกวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟอากาศสดใสจังเลยเอ๋พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
5: แครอทครับ
4: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
6: แครอทค่ะ
4: แรบบี้ก็กิน

0: อทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
1: ฮะวิตามิน A
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
1: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
1: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
1: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วเห็นตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเออ

0: ือนรถไฟค่ะเก่งมากเลยจ้ารับบี้เหมือนรถไฟ
1: เอ๋รถไฟ
0: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
1: อ
0: ้
1: ารถไฟ
0: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร์เหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟรถไฟ
1: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ๊นปุ๊นปุ๊นปุ๊น
1: อ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ๊นปุ๊นปุ๊นปุ๊นปุ๊นปุ๊นปุ๊นปุ๊นปุ๊น
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: จิริราช The Life วันนี้จะพาคุณไปรู้จักกับการทำงานของแพทย์สาขาหนึ่งที่มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการรักษาและการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำนั่นก็คือรังสีแพทย์หรือหมอรังสีที่เราเรียกกัน
1: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับหัวหน้าภาครังสีวิทยานะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิพัฒน์เชี่ยววิทย์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับคุณกิฟต
1: ์คุณหมอครับถ้าพูดถึงรังสีวิทยาความหมายมันคืออะไรครับ
2: ครับก็คือวิชาที่ใช้รังสีมาช่วยในการตรวจหรือการรักษาโรคนะครับก็เป็นศาสตร์วิชาหนึ่งส่วนรังสีแพทย์ก็คือแพทย์ที่ใช้รังสีได้อย่างถูกต้องทั้งการตรวจและก็การวินิจฉัยโรคครับเราเห็นภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวิชารังสีวิทยามีบุคคลที่สำคัญอยู่ในภาพแล้วก็มีเครื่องมือซึ่งย้อนไปในอดีตพอสมควรทีเดียวที่วันนี้
1: เครื่องมือที่ว่าเนี่ยที่เห็นตั้งอยู่ด้านหน้าของเรานี่นะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยนะครับ
2: นี่แหละครับ
1: อันนี้คือเครื่องเอ็กซเรย์เหรอครับ
2: ครับเครื่องควบคุมเอ็กซเรย์หมายถึงเครื่องที่จะควบคุมและปล่อยรังสีเอ็กซ์ออกไปเพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยครับ
1: โอ้โหสมัยก่อนเครื่องใหญ่ขนาดนี้
2: เครื่องใหญ่กว่านี
1: ้มันไม่ได้เล็กๆเข็นไปได้เหมือนที่เราเห็นทุกวันนี
2: ้ไม่เป็นอย่างนั้นครับ
1: นี่คือเรื่องแรกเครื่องแรกของเมืองไทย
2: ของที่ศิริราช
1: ศิริราชเลย
2: ในศิริราช
1: เรามีภาพยืนยันด้วย
2: นี่ครับดูรูป
1: เครื่องนี้เนี่ยคือเครื่องที่อยู
2: ่ที่เห็นอยู่เลยครับ
1: คือเครื่องนี้เลยใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับ
1: โอ้สมัยก่อนค
2: ุ
1: ณผู้ชมดูภาพนะว่าห้องตรวจห้องเอ็กซเรย์สมัยก่
2: อ
1: นก็แบบเป็นย้อนยุคเลยนะ
2: ย้อน
1: แม้กระทั่งคุณหมอสมัยก่อนนี่นะใส่จูงกระเบนนะฮะเท้านี่ยังเป็นชุดจูงกระเบนอยู่เลยมีเสื้อกลาวใส่ทับ โอ
2: ้
1: โห
2: จุดสำคัญของเครื่องเนี่ยครับจะอยู่ที่แป้นตรงนี้2อันเนี่ยคร
1: ับ
2: ก็คือมิลลิแอมแปร์และโวลเตจ
1: คือ
2: การให้กระแสไฟฟ้าและก็ความต่างศักย์เพื่อให้เกิดภาพของรังสีที่มีความแรงหรือความอ่อนเหมาะสมกับจำนวนรูปร่างร่างกายของผู้ป่วยครับทำให้ไม่เห็นมากเกินไปหรือน้อยเกินไปดำเกินไปหรือขาวเกินไป
1: ก็คือต้องปรับรังแสง
2: ปรับ
1: ที่รังสีตรงนี
2: ้นะครับ
1: แล้วคุณหมอแต่ละท่านเนี่ยนางพยาบาลก็เป็นคนปรับ
2: ครับในยุคก่อนนี้คงต้องเป็นทั้งแพทย์และก็พยาบาลเราร่วมกันในการ
1: คุณหมอครับแต่เท่าที่ดูห้องเอ็กซเรย์นี่นะฮะมันไม่เห็นมีห้องแบบมิดชิดในสมัยนี้สมัยก่อนนี่แบบยืนกันอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับคิดว่าคงจะประมาณนั้นแหละครับ
1: แล้วคุณหมอแต่ละท่านไม่โดนรังสีเข้าไปด้วยนะ
2: คิดว่าคงโดนแต่ว่าคงจะไม่มากหรอกครับเพราะว่าการบริการผู้ป่วยคงไม่หนาแน่นเหมือนกับในยุคปัจจุบัน
1: แต่คุณผู้ชมครับผมว่าคุณหมอแต่ละท่านในภาพเนี่ยคงจะโดนรังสีไปบ้าง นะครับเพราะว่าดูจากหลอดนี่คือหลอดอะไรคุณหมอ
2: ครับนี่คือหลอดเอ็กซเรย์ในยุคแรกๆจริงๆเหรอครับ
1: หลอดนี่หลอดเดียวนะฮะ
2: ครับ
1: เวลาใช้งานนี่ยังไงคุณหมอครับ
2: ก็จริงๆนี่ก็เป็นเพียงชิ้นส่วนเดียวครับ
1: ครับ
2: ถ้าทั้งเครื่องนี่อาจจะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงมีพวกสายไฟฟ้าแล้วก็ตัวเครื่องที่ต่อเนื่องกันแล้วก็เมื่อเราเดินเครื่องเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาที่ขั้วใดขั้วหนึ่งมันจะมีขั้วบวกและก็ขั้วลบ
1: กระแสมันจะวิ่งอย่างนี้แต่ตรงนี้นะ
2: ครับครับ
1: วิ่งแบบนี้เลย
2: เหมือนกับเราจินตนาการมีเส้นไฟที่วิ่งจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเมื่อตกกระทบตัวโลหะเนี่ยมันก็จะมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาเป็นรังสี X รังสี X อันนั้นถูกนำมาใช้ในการ
1: รังสีก็จะออกมาโดนคนไข้
2: ยังไงล่ะครับ
1: กระทบไปที่ฟิล์ม

0: หลอดเอ็กซเรย์ใช่ไหมคุณหมอ
1: ครับหลอดเอ็กซเรย์
0: ใหญ่ขนาดนี้เลยนะฮะหลอดนึงนี่แบบโหรังสีทั่วห้องเลยต้องถามย้อนกลับไปในยุคที่การเอ็กซเรย์มีผลต่อการรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคไหนครับ
1: ครับถ้าย้อนไปก็จากบิดาท่านแรกนะครับก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์หลวงพินพาทพิทยาเภสท่านถูกมอบหมายจากคณะแพทย์ศิริราชให้ไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากสำเร็จแล้วกลับมานี่ท่านก็ได้สั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องเอ็กซเรย์เครื่องแรกมาด้วยและที่มีความเก่งมากกว่ารังสีแพทย์ยุคปัจจุบันอย่างพวกผมก็คือท่านประกอบเครื่องมือด้วยตัวของท่านเอง
0: เครื่องพวกนี้นะฮะ
1: เครื่องพวกนี้ครับเอาชิ้นส่วนต่าง
0: ๆอ๋อมันมาทีละชิ้นส่วนทีละพาร์ท
1: ครับครับครับ
0: แล้วท่านก็มาประกอบเอง
1: ท่านประกอบเองครับ
0: ใช้เองประกอบเอง
1: เก่งมากเลยนะฮะนี่ก็คือสมควร
0: เป็นครั้งแรกเลย
1: เป็นครั้งแรกแล้วก็วันประวัติศาสตร์ของเราก็อยู่ที่วันที่28มกราคม2471
0: ครับ
1: ครับคือย้อนไปประมาณ87ปีที่ทดลองถ่ายภาพเอ็กซเรย์กับผู้ป่วยและสามารถมีภาพออกมาได้
0: แล้วถ้าย้อนกลับไปครั้งแรกของโลกเลยแล้วคุณหมอมันเกิดขึ้นตอนไหนครับ
1: ต้องย้อนไปถึงจุดกำเนิดเลยจริงๆต้องในปี1คริสต์ศักราช1895
0: ครับ
1: ซึ่งประมาณสัก120ปีที่แล้วครับกำเนิดโดยศาสตราจารย์วิลเลียมเลนเกนท่านเป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันท่านค้นพบโดยบังเอิญเราจึงให้ชื่อว่ารังสี X เพราะว่าไม่รู้ว่าคืออะไร
0: ปัจจุบันก็คือเห็นแล้วแต่ไม่รู้ว่าคืออะไร
1: ใช่
0: เลยตั้งชื่อว่ารังสี X
1: คือรังสี
0: X ทุกวันนี้รังสี X ยังใช้ชื่อนี้อยู
1: ่ยังใช้ชื่อนี้อยู่ครับ
0: จำได้ไหมครับว่าตอนนั้นเขาค้นพบยังไง
1: เขาประดิษฐ์ในหลอดทดลองในห้องทดลองทางแล็
0: บ
1: แล้วก็อยากจะศึกษาเกี่ยวกับรังสีชนิดต่างๆแล้วเขาก็พบว่ามันมีรังสีชนิดหนึ่งเมื่อตกกระทบกับแผ่นสีดำแผ่นฟิล์มปรากฏเป็นภาพเงาขึ้นมาเขาก็เลยทำการศึกษาต่อจนกระทั่งนำมาใช้ได้โดยถ่ายรูปบันทึกภาพประวัติศาสตร์ภาพแรกคือภาพรูป
0: มือ
1: ของภรรยาครับ
0: ก็ภรรยาตัวเองเลย
1: ครับภรรยาของท่านคงศึกษาร่วมกันครับก็ได้เป็นภาพประวัติศาสตร์รูปนั้นแต่ความชัดเจนยังสู้ยุคปัจจุบันไม่ได้ครับ
2: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการเอ็กซเรย์จะมีต้นกำเนิดที่น่าสนใจได้ขนาดนี้แบบนี้เครื่องมือทางรังสีวิทยาในปัจจุบันจะก้าวหน้าและทำให้เราค้นพบอะไรใหม่ๆในวงการแพทย์
0: คุณหมอครับไอ้เป้าอันนี้กากบาทนี่นะฮะรวมถึงไอ้เครื่องใหญ่ๆเนี่ยมันคือเครื่องอะไรครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วๆไปครับเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราได้ไปที่ตรงพิพิธภัณฑ์มาแล้วอันนั้นเป็นสมัยอดีตแต่นี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นเครื่องแบบนี้และตัวเป้าที่เห็นก็คือบริเวณที่เราต้องการตรวจ
0: อ๋อเล็งได้เลย
1: เล็งได้เลยครับจะเอาแค่ไหนฟิลใหญ่แค่ไหนหรือให้แคบแค่ไหนก็ได
0: ้ก็จะฉายแสงไปเฉพาะบริเวณ
1: เฉพาะจุดนั้นเท่านั้น
0: อ๋อถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เมื่อกี้เห็นหลอดไฟแล้ว
1: ครับ
0: ใหญ่เลยนะไฟเต็มห้องหมดเลย
1: ครับ
0: สมัยนี้เนี่ยดูเหมือนมันเล็กลง
1: ครับเล็กลงครับ
0: หลอดไฟก็จะอ
1: ยู่ภายในนี้แหละครับ
0: ก็จะประมาณนี้เท่านั้นแหละพูดง่ายหลอดจะเล็กลง
1: เล็กลง
0: เครื่องประเภทนี้เนี่ยเขาใช้วินิจฉัยโรคประเภทไหนครับคุณหมอครับ
1: ครับปัจจุบันยังมีการส่งตรวจโดยทั่วไปเป็นการดูโครงสร้างกระดูกอย่างเช่นถ้ามีอุบัติเหตุทางศีรษะเราก็ตรวจที่เอ็กซเรย์ที่กระโหลกศีรษะหรือถ้ามีพยาธิสภาพของโพรงไซนัสเราก็สามารถตรวจไซนัสของผู้ป่วยได
0: ้ครับ
1: หรือแม้แต่ที่ปอดที่เราตรวจสุขภาพประจำปีหรือดูพยาธิสภาพหัวใจปอดต่างๆนี่ดูได้เหมือนกันช่องท้องแล้วก็โครงสร้างกระดูกเชิงกรานและก็แขนขาได้หมด
0: ก็ได้ทุกส่วนของร่างกาย
1: ได้ทุกส่วนเลยครับ
0: แสดงว่าเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องนี้สามารถตรวจได้ทุกโรคเลย
1: อาจจะไม่ทุกโรคครับถ้าโรคที่มันลึกซึ้งและซับซ้อนก็ใช้อื่นเราใช้เครื่องชนิดอื่น
0: มันมีเครื่องที่แสดงผลโดยละเอียดมากกว่าเครื่อง
1: มากกว่านี้มีอีกครับ
0: นะครับนี่คุณหมอพาชมทีละเครื่อง
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นจบจากเครื่องนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตให้คุณหมอพาไปชมเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องอื่นอีก
1: ด้วยความยินดีครับ
0: เชิญครับ
2: ช่วงหน้าเอ็กซเรย์ที่ไม่ต้องใช้คนจะมีรูปร่างอย่างไรแล้วสงสัยไหมล่ะครับว่าชุดที่คุณกิฟใส่อยู่นี้มีไว้ทำไมในห้องเอ็กซเรย์ต้องติดตามต่อช่วงหน้าครับช่วงที่แล้วเราได้รู้จักกับจุดเริ่มต้นของเครื่องเอ็กซเรย์ที่มีส่วนสำคัญกับการแพทย์รวมทั้งจุดเริ่มต้นของรังสีวิทยาในศิริราชว่าแล้วเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับ
1: สวยมากเลยครับห้องนี
0: ้คุณหมอครับทำไมห้องนี้มันอลังการขนาดนี้ฮะ มันเลยโยงระยางเต็มไปหมดเลยครับ
1: ครับก็เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับเป็นการถ่ายเอ็กซเรย์อีกเหมือนกันจริงๆก็คล้ายๆกับห้องเมื่อสักครู่ครับเป็นเครื่องตรวจเอ็กซเรย์ทั่วไปแต่ว่าหลักการทำงานปัจจุบันเราใช้เป็นดิจิตอลหรือคอมพิวเตอร์ควบคุมทั้งหมดแล้ว
0: พูดง่ายๆว่าเครื่องห้องนี้ทันสมัยกว่าห้องนู้น
1: ทันสมัยกว่าครับโดยหลักการการตรวจนี่คล้ายๆเดิมแต่คุณภาพของภาพหรือว่าเรียกว่า resolution ความละเอียดของภาพโดยคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี่ยสูงกว่าทำให้เราเห็นรายละเอียดหรือตัวโรคได้ดีขึ้นครับ
0: แสดงว่าถ้าเห็นภาพชัดขึ้นแพทย์ก็จะวินิจฉัยถึงโรคภัยได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
1: ได้ดีขึ้น
0: เพราะว่าภาพมันชัด
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมครับดูอย่างหุ่นยนต์นะฮะ
1: นี่แหละครับ
0: แล้วมีเป้าล่อเหมือนกันนะฮะ
1: ครับครับเหมือนกันเลยครับทำไว้แบบสากลเลยครับมาตรฐานใช้ในคนไข้ที่ยืนถ่าย
0: อ๋ออันนี้ยืนได
1: ้ครับยืนได้ครับ
0: ยืนก็อาจไปยืนบริเวณนู้น
1: ครับเช่นเราตรวจเอ็กซเรย์ปอดทั่วๆไปประจำปีเงี้ยครับ อันนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะอยู่ภายนอกได
0: ้
1: คนไข้ก็ปฏิบัติตามได้
0: ก็ควบคุมผ่านเขาเรียกว่าคอนโทรลเลอร
1: ์ใช่ครับ
0: นะฮะผ่านอยู่ในป้อมนะ
1: ครับ

0: ุณหมอครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปยืนตำแหน่งสมมติผมเป็นคนไข้นะจะไปเอ็กซเรย์ปอดยืนยังไงครับนี่เลยเขาจะยืนตรงนี้เลย
1: ครับใช่ครับคุณกิ๊ฟอาจจะต้องเท้าเซเอลนะครับให้หัวไหล่เปิดออกมาแล้วก็ครับจริงๆคางของเรานี่จะอยู่เหนือต่อตัวครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะปรับตรงนี้ให้ขึ้นไปให้เหมาะสมกับรูปร่าง
0: คือบอกเจ้าหน้าที่ก่อนนะว่าอย่ายิงจริงนะฮะ
1: ครับไม่มีครับไม่งั้นผมก็โดนด้วยครับ
0: โอ้โหเอาละพอละโอเค
1: ครับ
0: มือตรงนี้นะครับ
1: เอาวางคางไว้ที่ตรงนี้ครับแต่ว่าใช้แขนเท้าเซ
0: เอล
1: แล้วก็โน้มแล้วก็ตัวหน้าอกชิดกับอันนี้แหละครับนี่เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็ฟังคำสั่งครับเอ็กซเรย์ปอดหายใจเข้าสุดกั้นใจนิ่งชุดตึงก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับ
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: เดี๋ยวก่อนผมถามคุณหมอเมื่อสักครู่นี้ที่เอ็กซเรย์ปอด
1: ค
0: ุณหมอบอกว่าให้หายใจเข้าไปลึกๆแล้วหยุดนิ่งแป๊บน
1: ึ
0: งมันเพื่ออะไรครับ
1: ครับเวลาที่เราหายใจเข้าสุดนี่ปอดเราจะขยายตัวดีที่สุด
0: ลมเข้าไปอยู่ข้างใน
1: ใช่ครับเราจะสามารถเห็นพยาธิสภาพได้ละเอียดมากครับ
0: เห็นรูปชัดขึ้น
1: ไม่มีเงาซ้อนกันถูกต้องครับ
0: นะฮะก็เพื่อความแม่นยำ
1: แม่นยำในการ
0: ใช้เอ็กซเรย์นะฮะแล้วใส่สร้อยใส่อะไรมาได้ไหมคร
1: ับอ๋ออันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับไม่ควรที่จะใส่โลหะหรืออะไรที่ทึบรังสีเพราะมันจะไปบดบังรอยโรคหรืออวัยวะภายในของเราได
0: ้แม้กระทั่งกระดุมเสื้อเนี่ยนะ
1: กระดุมเสื้อก็ไม่ควร
0: ใ
1: ช่ครับ
0: อ๋อแต่จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูอยู
1: ่ใช่ครับ
0: แต่อาหารการกินเนี่ยทานมาได้ปกติไม่ต้องอดอาหาร
1: ครับ
0: นะฮะ
1: มีอีกข้อหนึ่งคือในผู้หญิงคุณสุภาพสตรีที่ไว้ผมยาวต้องรวบผมด้วย
0: เอาไม่ได้หรอ
1: ถ้าเกิดปล่อยเป็นมวยหรือถักเป็นเปียเป็นเงาซ้อนเหมือนกับพยาธิสภาพบางชนิดอีกครับ
0: เข้าไปอยู่ด้านใน
1: ครับครับ
0: เก็บผมให้ดี
1: เก็บผมให้ดี
0: นะฮะนี่ก็คือเรื่องของการเตรียมตัว
1: ครับ
0: คุณหมอครับในห้องเอ็กซเรย์ทำไมมันต้องมีไอ้นี่ด้วยล่ะครับนี่คืออะไรครับ
1: ครับอันนี้คือฉากป้องกันรังสีครับ
0: ฮะ
1: เป็น
0: เวลารังสีมาปั๊บลบนี่เหรอคุณหมอ
1: ครับแล้วก็สามารถใช้ในการดูผู้ป่วยได้ด้วยเพราะว่ากระจกที่เราเห็นไม่ใช่กระจกธรรมดาแต่เป็นกระจกที่มีตะกั่วด้วยสามารถที่จะมองเห็นภาพแล้วก็กันรังสีได
0: ้ไอ้แผงนี้กระจกนี้มีตะกั่วอยู
1: ่มีตะกั่วอยู่ภายในแต่ว่าเป็นปริมาณที่ยังสามารถที่จะมองทะลุผ่านได้อ๋อ
0: ตะกั่วมันจะคอยกันรังสีเอ็กซเรย์ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ผมใช้คำว่าป้อมปราการนะคุณหมอ
1: ครับ
0: ป้อมนี้คือเจ้าหน้าที่จะควบคุมเครื่องอยู่ด้านใน
1: ใช่ครับ
0: กำแพงต่างๆพวกนี้ก็จะมีตะกั่วอยู
1: ่มีทั้งตะกั่วแล้วก็บางส่วนถ้าเราสามารถใช้วัสดุที่ทดแทนเทียบเท่าตะกั่วได
0: ้
1: ยกตัวอย่างว่าอิฐที่มีความหนาเพียงพอเกิน20ซมนี่สามารถทดแทนตะกั่วได้
0: ก็เนี่ยกำแพง
1: ผมนึกว่ากำแพงคอนกรีตหนามาก
0: เจ้าหน้าที่จะอยู่ด้านในคอยควบคุมเครื่องแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเจ้าหน้าที่จะออกมาทำงานในบริเวณนี้นอกจากแผงนี้แล้วเนี่ยมันยังมีส่วนอื่นนี่ผมเห็นเป็นเสื้อ
1: ใช่ครับอันนี้นะครับนี่ครับเสื้อตะกั่วเรา

0: เรียกภาษาอังกฤษว่าแอปพรอนครับ
1: oh.
0: เป็นเสื้อที่ภายในวัสดุเนี่ยภายในคือตะกั่วอย่างบาง
1: นี่หนักมากนะฮะ
0: ครับมีความหนาตั้งแต่ 2.5 มิลลิเมตรถึง 5.0
1: ใส่ก็จะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี
0: ้ครับแล้วอาจจะต้องมีการติดสักนิดนึงครับเพื่อฟิกซ์ให้ดีครับครับอย่างนี้ก็จะทำงานปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวทีเดียว
1: แล้วก็จะกันรังสีได
0: ้ครับครับ
1: นะครับแล้วมีความเชื่อของคนไข้บางคนที่เขาบอกว่าเวลามาเอ็กซเรย์แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอ่อนแอเซลล์ดีๆในร่างกายของเรามันจะตายไปมันจะทำให้เราเป็นโรคอื่นอย่างงู้นอย่างนี
0: ้อัน
1: นี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมครับ
0: ไม่ถูกต้องครับเพราะว่าปริมาณรังสีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโดยเฉพาะเอ็กซเรย์ทั่วไปอย่างเงี้ยน้อยมาก
1: ครับ
0: จริงๆเราก็ใช้ตามเหตุผลข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อยู่แล้วและถ้าเกิดยิ่งเราไปเปรียบเทียบกับชีวิตประจำวันของเราอย่างเราเดินไปตามท้องถนนที่ไม่มีสิ่งกำบังเยือนอยู่กลางแดดก็จะมีรังสีจากอวกาศหรือคอสมิกเรย์จากนอกโลกเนี่ยยังปกติมาอยู่แล้วเราขึ้นภูเขาสูงๆไปยอดภูก็ได้รับรังสีอยู่แล้วครับ
1: อ้าวเหร
0: อครับหรือแม้แต่เดินทางไปต่างประเทศไกลๆเป็น10กว่าชั่วโมงอย่างนี้รังสีที่ได้รับสูงมากทีเดียวครับเพราะว่าไม่มีสิ่งกำบังคือท้องฟ้านั้นจะมีสิ่งกำบังค่อยๆลดทอนปริมาณรังสีความเข้มข้นลงเรื่อยๆ
1: แต่พอเราบินเราอยู่ด้านบน
0: เราอยู่สูงใช่ครับสูง 10,000 ฟุต 30,000 ฟุตอะไรต่างๆเหล่านี้ยิ่งได้รับเยอะ
1: ได้รับรังสีมากเยอะขนาดไหนเราเปรียบเทียบกับการเอ็กซเรย์รักษาโรค
0: สมมติสักเที่ยวนึงเราเดินทางไป10กว่าชั่วโมง
1: ไปยุโรป
0: ไปยุโรปหรืออะไรเนี่ยฮะ10ชั่วโมงก็สัก5รูปเอ็กซเรย์ทั่วไปก็แล้วกันประมาณนะครับ
2: เราเองก็ได้รับรังสีที่แผ่มาจากชั้นบรรยากาศในขณะที่เรานั่งเครื่องบินได้เช่นกันอย่างการนั่งเครื่องบิน10ชั่วโมงก็เทียบเท่ากับการไปถ่ายเอ็กซเรย์5ใบเลยนะครับ
1: จากที่เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ออกมาแล้วเนี่ยภาพที่เราเห็นผ่านจอออกมาเนี่ยมันจะเป็นภาพลักษณะไหน
0: ครับเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้เลยครับภาพตัวอย่างที่เราให้เห็นความชัดเจนของภาพที่ตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปโดยใช้ดิจิตอลมาควบคุ
1: ม
0: ดูบริเวณที่เป็นสีดำๆเนี่ยครับ อยู่ระหว่างซี่โครงแต่ละคู่เนี่ยครับ ดูจากบนลงล่างใช่ครับด้านหลัง
1: อันนั้นคือปอด
0: นั่นคือปอดครับ
1: แล้วผมเห็นไอ้ที่มันลางๆเป็นเส้นๆเยอะๆนี่คืออะไรครับ
0: ครับอันนี้คือหลอดเลือดของที่ออกจากหัวใจแล้วก็กระจายไปอยู่ตามเส้นเลือดของปอดเองครับ มีทั้งซ้ายแล้วก็ขวาด้วยครับเดี๋ยวเราจะขอไปดูที่ตัวการถ่ายกระดูกครับ
1: แต่ละส่วนเนี่ยมันใช้คลื่นรังสีแตกต่างกันไหมครับคุณหมอ
0: ไม่ครับเป็นรังสี X เดียวกันเลย
1: เดียวกันเลย
0: ครับแต่การตั้ง exposure หรือตั้งความแรงของรังสีในส่วนต่างๆอาจจะมีข้อแตกต่างกันซึ่งอันนี้จริงๆก็มีผู้เชี่ยวชาญยืนอยู่ข้างๆนั่งอยู่ข้างๆผมนี่แหละครับก็เป็นนักรังสีการแพทย
1: ์
0: ซึ่งก็มีบทบาทในการทำภาพให้สวยและให้รังสีแพทย์อ่านครับ
1: ให้เห็นชัดขึ
0: ้
1: น
0: ให้เห็นชัดครับ
1: อันนี้ก็คือดูกระดูก
0: ครับผู้ป่วยรายนี้จะเห็นได้ว่ามีกระดูกแตกครับรอยเส้นสีขาวของกระดูกทางด้านหลังไม่ต่อเนื่องกันแสดงว่ามีการแตกที่บริเวณนี้แต่จริงๆรอยร้าวเนี่ยถึงด้านหน้าคุณหมอทางออร์โธปีดิกจึงต้องใส่ลักษณะเป็นอุปกรณ์โลหะโลหะนี่เราเห็นเป็นสีขาวในภาพนี
1: ้
0: มีตัวน็อตหรือว่าสกรูอยู่ด้วย
1: อ๋อนี่น็อตเหรอฮะ
0: ใช่ครับ
1: ไอ้ที่ยาวๆยื่นมานี่น็อต
0: ครับ
1: ไปสกรูยึดกับกระดูก
0: อย่างนั้นเลยครับให้เพิ่มความหนาแน่นและความมั่นคงของกระดูก
1: แล้วก็จะอยู่แบบนี้ตลอดไปเลย
0: เมื่อผู้ป่วยหายบางรายเราก็จะเอาออกจากร่างกายครับ
1: ให้กระดูกมัน
0: เชื่อมกันซะก่อนครับใช่ครับ
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้ทำไปแบบนี้เลย
0: อย่างนี้แล้ว
1: แล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ผลเอ็กซเรย์แบบนี้เราก็จะไม่รู
0: ้ไม่รู้
1: ว่ากระดูกส่วนนี้หัก
0: ใช่ครับ
1: อ๋อนี่รอยคุณผู้ชมดูนะฮะมันจะมีรอยจากด้านหลังเนี่ยร้าวมาด้านหน้า
0: ถูกต้องเลยครับ
1: เส้นนี้นะฮะไม่รู้ประสบอุบัติเหตุหรืออะไรยังไงนะฮะ
0: ได้ครับ
1: ก็คือกระดูกหัก
0: แต่สีเทาขาวดำนี้ก็เป็นลักษณะคุณสมบัติที่เราแยกโรคเกือบจะทุกชนิดได้อย่างเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ากระดูกคุณสมบัติมีความหนาแน่นสูงก็เห็นสีขาวโลหะซึ่งความหนาแน่นสูงกว่ากระดูกก็ขาวยิ่งกว่า
1: อ๋อเหรอ
0: ครับเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อผู้ป่วยไขมันต่างๆรังสีแพทย์ที่ได้รับการฝึกมาดูแล้วจะเห็นความต่างได้ทั้งสิ้นแล
1: ้วอ๋อแสดงว่าที่คุณหมอบอกว่าความเข้มของสมมติโลหะแน่นกว่ากระดูกจะเป็นขาวมาก
0: ขาวมาก
1: กระดูกจะเทาๆ
0: ครับ
1: นี่กล้ามเนื้อ
0: ถูกต้องเลยครับ
1: ไขมัน
0: โอ้คุณกิ๊ฟเก่งมากครับ
1: ไขมันมันจะแบ่งชั้นนี่มันจะแบ่งชั้นหมดเลยนะ
0: อย่างนั้นแหละครับ
1: คุณหมอดูแล้วจะรู้เลยว่าอันนี้คืออะไรชั้นไหนชั้นไหน
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเป็นภาพสี
0: จะไม่จำเป็นครับ
1: ขาวดำก็ดูรู้เรื่องแล้ว
0: ดูได้ครับ
1: นะครับแล้วอีกอย่างนึงที่ผมสงสัยแต่ละคนไข้แต่ละเคสที่เข้ามาทำการเอ็กซเรย์เนี่ยพอยิงรังสีปึ้งไปปั๊บรังสีที่ยิงมาแล้วนอกจากได้ภาพแล้วเนี่ยรังสีมันวิ่งไปไหนอีกครับ
0: ครับรังสีภายหลังจากที่ถ่ายโดนภาพผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วมันก็จะวิ่งไปตามส่วนต่างๆบางทีมีเรียกว่าสแกตเตอร์เรดิต หมายถึงกระจัดกระจายชนตามผนังต่างๆแต่ก็ค่อยๆลดทอน

0: กำลังลงในเวลาผ่านไปเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดก็จะสลายไปตามธรรมชาติครับ
1: มันจะสลายไปเอง
0: ไปสลายไปเอง
1: นะครับแต่ก่อนตอนแรกพอยิงออกมาปั๊บมันก็วิ่งไปเรื่อย
0: วิ่งชนไป
1: กระเด้งมาทางนี้วิ่งไปได้มา
0: เหมือนปิงปองเป็นโมเลกุลกระจายไปตามที่ต่างๆนะและค่อยๆอ่อนกำลังจนหมดไปหายไปอย่างนั้นครับ
1: แล้วผมเคยได้ยินมาว่าการเอ็กซเรย์เนี่ยมันต้องกลืนแป้งด้วยไม่ใช่เหรอครับทำไมที่คุณหมอเล่ามาไม่เห็นมีกลืนแป้งนะครับ
2: การกลืนแป้งเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงเคยได้ยินแต่แป้งที่ว่าจะมีหน้าตาอย่างไรแล้วใช้ตรวจอะไรช่วงหน้ามีคำตอบครับ
1: อาจารย์ครับเรานัดกันว่าจะพามาดูเครื่องเอ็กซเรย์ที่ต้องกลืนแป้งแต่นี่มันเป็นเรื่องเป็นสีเนี่ยฮะสีแดงสีขาวมันเป็นน้ำคืออะไรครับอาจารย์
0: ครับอันนี้จริงๆก็คือแป้งอะครับแป้งสำหรับผู้ป่วยที่จะใช้กลืนครับสีขาวๆที่เห็นอยู่เนี่ยครับ
1: สมัยนี้เป็นน้ำแล้ว
0: ครับ
1: ก็ดื่มได้เลย
0: ดื่มได้เลยครับผสมมาเสร็จ
1: ไอ้แป้งที่ว่าที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นของเหลวละ
0: ใช
1: ่มันมีชื่อว่าอะไรครับไอ้แป้งนี
0: ้ครับชื่อแบเรียมซัลเฟตครับ
1: แบเรียมซัลเฟต
0: ใช่ครับ
1: มันมีผลยังไงเมื่อทานเข้าไปแล้วครับ
0: ครับ
1: เครื่องเอ็กซเรย
0: ์แบเรียมนี่ก็จัดว่าเป็นโลหะชนิดหนึ่งในตามตารางธาตุนะครับทางเคมีซึ่งเมื่อทานเข้าไปก็จะทึบรังสีครับสามารถที่จะเกิดความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อได้
1: เนื้อเยื่อของเราเนี่ย
0: ทำให้รู้ว่าอันนี้แป้งเข้าไปเคลือบอวัยวะภายในเช่นหลอดอาหารกระเพาะลำไส้ครับ
1: แสดงว่าดื่มนี่แล้วปั๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปทำให้เราดูในภาพฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยมันออกมาเป็นรูปร่างอวัยวะภายในของเราอ
0: ย่างนั้นเลยใช่ครับ
1: ก็จะเห็นผลวินิจฉัยทางการแพทย์ได้
0: วินิจฉัยได้ครับมีพยาธิสภาพก็เห็นครับ
1: แล้วน้ำแดงนี่มาเกี่ยวอะไร
0: ครับน้ำแดงนี่คือส่วนประกอบครับ เราเรียนรู้มาว่าคนไข้ดื่มแป้งเฉยๆได้ลำบากครับหากผสมเข้าไปแล้วรสชาติกลิ่นต่างๆชวนดื่มมากขึ้นครับ
1: ขนาดนั้นเลย
0: ครับลองผสมเทเข้าไปครับเหมือนนมเย็นเลยครับ
1: เอาจริงๆนะ
0: ครับเอาเลยครับ
1: เทเลยนะ
0: ครับเทหมดเลยก็ได้ครับครับและเมื่อเราเขย่าหรือว่ากวนแล้วสภาพมันก็จะเป็นสีชมพูเรื่อยๆครับ
1: เหมือนนมเย็น
0: เหมือนนมเย็นแล้วก็รสชาติดีขึ้นมากทีเดียว
1: หลังจากนั้นก็คนนะฮะ
0: ครับ
1: เพื่อรสชาติที่ดีขึ้น
0: ใช่ใช่ครับ
1: ผมเพิ่งรู้แล้วไงฮะคุณหมอ
0: ครับเริ่มเห็นเป็นสีชมพูแล้วครับ
1: กลิ่นเหมือนน้ำแดงเลย
0: ครับครับ
1: ก่อนที่จะมาเอ็กซเรย์แบบนี
0: ้
1: ต้องอดอาหารมาก่อนไหม
0: ครับควรอดอาหารอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง
1: จะแตกต่างจากการเอ็กซเรย์เครื่องที่ผ่านมา
0: ใช่ครับ
1: เครื่องนี้ต้องอดอาหาร 4-6 ชั่วโมง
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้อวัยวะภายในกระเพาะลำไส้ไม่มี
0: อาหาร
1: อยู
0: ่เวลาที่เรากลืนไปเราจะบอกให้คนไข้กลืนไปด้วยและเราทำการบันทึกภาพหรือถ่ายเอ็กซเรย์ไปด้วยครับ
1: พร้อมที่กับคนไข้กลืนแป้ง
0: กับกลืนแป้งเลย
1: ในเวลาเดียวกันเลย
0: ในเวลาเดียวกันเพื่อให้เห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่านับตั้งแต่กินเข้าไปกลืนลงมาผ่านหลอดอาหารและหลอดอาหารมีการเคลื่อนไหวในลักษณะไหนลงสู่กระเพาะอาหารและลำไส้เคลื่อนไหวไปตามเกณฑ์ปกติหรือไม่
1: อ๋อแสดงว่าเครื่องนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วฮะ
0: ครับสามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้ครับ
1: อ๋อมันเป็นภาพนิ่งแต่สามารถบันทึกต่อเนื่อง
0: ต่อเนื่อง
1: คือถ่ายหลายครั้ง
0: อย่างนั้นจนเหมือนกับภาพเคลื่อนไหวได้เลยครับ
1: แล้วพอภาพมาต่อกันมันก็จะดูเหมือนภาพนี้เคลื่อนไหว
0: ใช่ครับ
1: มันจะเห็นอวัยวะภายในทำงาน
0: ใช่
1: ว่าถูกต้องหรือเปล่า
0: อย่างนั้นครับถูกต้องครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนไข้เวลาเอ็กซเรย์ก็ต้องดื่มพร้อมกับคุณหมอทำงานไปด้วยพร้อมก
0: ัน ใช่ครับพร้อมกัน
1: แล้วดื่มแป้งแบบนี้เข้าไปเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือว่าตกค้างภายในร่างกายไหมครับ
0: ครับถ้าแป้งแบเรียมซัลเฟตแล้วไม่มีอันตรายต่อร่างกายเราแล้วก็ถูกขับโดยการถ่ายออกมาตามปกติอย่างทุกวันที่เราถ่ายออกมาเนี่ยแหละครับ
1: ก็คือไม่ร่างกายสามารถขับออกไปได
0: ้ขับออกไปได้ทั้งหมดเลยคร
1: ับอ๋อปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัย
1: ลืมได้ไม่ต้องห่วงไม่มีเอฟเฟกต
0: ์ไม่มีผลครับ
1: นะครับแล้วโรคแบบไหนครับที่จะต้องอาศัยเครื่องแล้วก็การกลืนแป้งแบบนี้ครับ
0: ครับโรคที่มีข้อบ่งชี้ทำนองว่ามีการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหารเช่นเป็นแผลในกระเพาะแผลของหลอดอาหารหรือโรคมะเร็งตามกระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่พยาธิสภาพเหล่านี้เราจะอาศัยกลืนแป้งหรือสวนแป้งทางทวารหนักเพื่อให้เห็นครบถ้วนของยาธิสภาพครับ
1: อ๋อแสดงว่าเขาเรียกว่าแต่ละโร
0: ค
1: พอเรากลืนแป้งเข้าไปปั๊บมันจะบ่งบอกออกมาเป็นภาพไม่เหมือนกันเลย
0: ไม่เหมือน
1: ระหว่างคนปกติกับคนเป็นโรค
0: ใช่ครับ
2: การกลืนแป้งถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าในการตรวจซึ่งขั้นตอนการตรวจก็ต้องฉายรังสีเอ็กซเรย์ในขณะที่คนไข้กำลังดื่มน้ำหรือแป้งแบเรียมที่ว่านี่แหละครับ
1: เอาละครับตอนนี้เราก็เอ็กซเรย์คนไข้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอครับแต่ทีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าการเอ็กซเรย์แบบนี้

0: จะเป็น2มิติเหมือนกับเครื่องเอ็กซเรย์ก่อนหน้านี้
1: ใช่ครับ
0: แต่เครื่องนี้พิเศษตรงที่ว่าจะสามารถถ่ายภาพนิ่งนี่นะฮะได้หลายช็อต
1: ครับ
0: เห็นบอกว่าวินาทีนึงถ่ายได้3ภาพ
1: 3ภาพ
0: เพราะฉะนั้นระหว่างที่คนไข้กำลังกลืนแป้งลงไปเขาก็จะเก็บภาพไปเรื่อยๆเก็บภาพนิ่งไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเอาภาพแต่ละภาพมาเรียงกัน
1: ใช่ครับ
0: ดูติดต่อกันเราก็จะดูเหมือนภาพนั้นเคลื่อนไหวได้
1: ใช่
0: นะฮะเพื่อที่จะดูอะไรนะฮะดูว่าลักษณะภายในของคนไข้ปกติหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละภาพไล่ไปเรื่อยๆเหมือนภาพเคลื่อนไหวให้คุณหมอเลื่อนเลยนะครับ
1: ครับ
0: มันยังไงมันจะบ่งบอกอะไรยังไงครับ
1: ครับเราเริ่มต้นจากบริเวณรูปนี้เป็นภาพของผู้ป่วยนะครับอยู่ในท่านอนคว่ำเราจะเห็นสีขาวๆบริเวณช่องปากอันนี้แหละครับคือแป้งที่ทานเข้าไป
0: ที่ตอนแรกที่คุณหมอบอกให้อมไว้ในปาก
1: ยังไงล่ะครับ
0: อันนี้คืออมไว้อยู่
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วก
1: ็จะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบกันกับตัวกระดูกมีลักษณะทึบรังสีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราจึงบางครั้งเรียกมันว่าสารทึบรังสี
0: คือแป้งนี่แหละ
1: คือแป้งเนี่ยเป็นหนึ่งในสารทึบรังสีจากนั้นมาดูการที่คนไข้กลืนนะครับ เราเลื่อนภาพทีละส่วนอันนี้กลืนเข้ามาตรงบริเวณส่วนของไฮโปฟาลิงซึ่งเป็นต้นทางของตัวหลอดอาหารครับแล้วก็เริ่มเห็นหลอดอาหารเป็นท่อต่ำลงมา
0: แสดงว่าหลอดอาหารของเรามันยืดหดได้นะ
1: ครับครับ
0: ในส่วนนี้มันใหญ่นะ
1: ถูกต้องครับเวลาไม่มีอาหารมันก็จะแฟบครับ
0: มันจะเล็กนะฮะ
1: ใช่
0: แต่พอกลืนลงไปปั๊บมัน
1: ก็จะขยายครับตามลักษณะของอาหารที่เข้าไป
0: โอ้โหครับ
1: มาลงสู่ระดับช่องอกก็มีหลอดอาหารอยู่ภายในช่องอกของเรานะครับ
0: ไหลลงมาแล้วอ
1: ย่างนั้นแหละครับ
0: อยู่ช่วงอกแล้ว
1: ใช่ใช่ครับก็ต่อลงไปเรื่อยๆก็ดูติดตามจะเห็นได้ว่าผนังของหลอดอาหารนี่เรียบดีฮะ
0: uh-huh. อ
1: ย่างนี้กรณีนี้ไม่มีโรคอะไร
0: อ๋อแสดงว่าบางคนคนไข้บางคนที่เป็นโรคเนี่ยในหลอดอาหารมันจะไม่เป็นเส้นเรียบอย่างน
1: ี้ไม่เรียบอย่างนี้
0: มันจะตะปุ่มตะป่ำขึ้นมาเลย
1: ใช่ครับเป็นรอยสีดำๆขุขระไม่ราบเรียบใช่
0: ถ้าเกิดมีตะปุ่มตะป่ำยื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้มีความผิดปกติ
1: ใช่ครับอาจจะเป็นพวกเป็นมะเร็งก็จะเป็นก้อนยื่นหรือแบบเป็นแผลของหลอดอาหารเช่นหลอดอาหารอักเสบมีแผลก็จะสามารถเห็นได้ครับซึ่งไม่เหมือนกันรูปนี้เลย
0: ครับภาพเหล่านี้เนี่ยมันช่วยวงการแพทย์ยังไงบ้างครับ
1: ครับคือเปลี่ยนจากโรคที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้เลยคือบางทีถ้าเราย้อนกลับไปเป็นภาพเอ็กซเรย์ทั่วไปกว่าที่เราจะรู้ว่ามีกระเพาะทะลุก็ต่อเมื่อกระเพาะนั้นต้องทะลุไปเรียบร้อยจนกระทั่งมีอากาศรั่วออกมาในช่องท้องถึงจะเอ็กซเรย์ปกติแล้ว
0: ออกมาเห็นเป็นภาพว่ากระเพาะรั่ว
1: ใช่ครับแต่ถ้ามีอย่างนี้เราสามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่เริ่มเป็นแผลในกระเพาะเล็กๆยังไม่ทะลุ
0: พอปวดท้องเนี่ยนะ คนไข้มาเราให้กลืนแป้งเราจะเห็นแล้วว่ากระเพาะเริ่มมีปัญหา
1: อย่างนั้น
0: ไม่ต้องรอกระเพาะทะลุเหมือนแต่ก่อนเพราะรักษาได้ทันท่วงที
1: ได้ทันท่วงที
0: โอ้นี่ถือว่าประโยชน์มากนะ
1: ครับครับ
0: โอเคครับเครื่องต่อไปนี่คืออะไรครับ
1: ครับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ครับหรืออีกชื่อหนึ่ง CT scan ครับ
0: CT scan
1: จากชื่อของมันเป็น computed tomography scan หมายถ
0: ึ
1: งว่าใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการถ่ายภาพเป็นแบบโทโมกราฟีตัดเป็นส่วนๆของร่างกายตามระดับความลึกตื้นของร่างกายครับ
0: คือ CT scan
1: คือ CT scan ครับ
0: ก็ละเอียดขึ้น
1: ละเอียดขึ้นเห็นส่วนหนังลึกได้มากขึ้น
0: ลึกนี่ลึกยังไงครับเป็นชั้นๆ
1: ชั้นจากภายนอกผิวหนังเข้าไปในเนื้อเยื่ออ่อนเข้าผ่านกระโหลกศีรษะเข้าไปเห็นเนื้อสมองได
0: ้อ๋อถ้าแนวขวางก็เป็นทีละชั้นตัดนี้ไปเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็จะเห็นแบบทีละชั้นเลเยอร์ไปเลย
1: ครับครับ
0: นะครับคือเครื่องนี้
1: เครื่องนี้แหละครับ
0: นี่คือ CT scan
1: ครับเครื่องนี้แหละครับ
0: ที่ผมเคยเห็นแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นเครื่องอุโมงค์ยาวๆมาเลยเดี๋ยวนี้ทำไมมันบางนิดเดียวครับ
1: ครับการดีไซน์รุ่นล่าสุดครับต้องการลดความอึดอัดของผู้ป่วยก็สามารถที่จะดีไซน์ให้บางลงสลิมมากขึ้นเป็นการใช้เอ็กซเรย์เหมือนกันครับแต่เห็นลึกลงไปเป็นคนละแบบจาก2มิติตามเซอร์เฟซภายนอกในเครื่องรุ่นเก่าๆหรือเครื่องรุ่นพื้นฐานมาถึงในปัจจุบันเราเห็นลึกตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปผ่านกระโหลกศีรษะจนถึงเนื้อเยื่อภายในเช่นสมองเลยครับ
0: เครื่องนี้นี่นะ
1: ครับสามารถตรวจได
0: ้ออกเป็นชั้นๆเลย
1: เป็นชั้นเลยครับตามชื่อโทโมกราฟี
0: แล้วก็ดูอวัยวะชิ้นนั้นได้โดยรอบด้วย
1: สามมิติเราก็ทำได้
0: หม
1: ุ
0: นได้หมดเลย
1: หมุนได้ครับของคน
0: ใช้เวลาเอ็กซเรย์นานไหมครับ
1: ไม่นานเลยครับบางทีประมาณ5นาทีเสร็จหรือ1นาทีเสร็จถ้าเอาเฉพาะการตรวจอย่างเดียว
0: นะครับ
1: เช่นตรวจสมองปื้ดเดียวก็เสร็จแล้วครับ
0: ส่วนใหญ่คนไข้ที่มาใช้บริการเครื่องเอ็กซเรย์ชนิดนี้เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ต้องเป็นคนไข้ประเภทไหน
1: ครับโดยข้อบ่งชี้มีหลากหลายครับตั้งแต่อุบัติเหตุ การตรวจเพื่อดูว่ามีเลือดออกในสมองหรือเปล่า
2: ค
1: นไข้ที่เราเรียกว่า stroke หรืออัมพฤกษ์อัมพาต
2: เส้นเลือดสมองแตก
1: เส้นเลือดสมองแตกหรือตีบก็สามารถตรวจแบบนี้ได
2: ้
1: โพรงไซนัสก็สามารถเห็นรายละเอียดของไซนัสอักเสบในช่องปากเนื้อเยื่อบริเวณคอที่ช่องอกปอดช่องท้องลำไส้
2: โรคหัวใจ
1: โรคหัวใจ
2: หลอดเลือดหัวใจตีบ
1: สามารถดูวิธีนี้ได้หมดเลยครับ
2: เครื่องนี้บ่งบอกหมดเลย
1: สามารถ

0: หลังของกระดูกสันหลังเราก็สามารถดูได้ในมุมมองแบบนี
1: ้
0: หรืออยากจะเอียงสักเล็กน้อยหรือเอียง90องศาน
1: ี่เฉพาะกระดูกสันหลังแต่ที่คุณหมอบอกมันจะละเอียดไปถึงหลอดเลือดเลย
0: ใช่ครับ
1: นะครับหลอดเลือดแต่ละเส้นถ้าเราอยากจะไปดูหลอดเลือดเส้นนี้ในหัวใจ
0: ก็ดูได้ใช
2: ่ CT scan เห็นภาพที่ได้แล้วคงต้องบอกว่ามหัศจรรย์มากๆเลยนะครับสามารถจำแนกอวัยวะไม่ว่าจะเป็นกระดูกหลอดเลือดต่างๆในร่างกายและส่วนอื่นๆอีกมากมาย
0: นี่ก็นักรังสีการแพทย์ครับก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้รังสีแพทย์สามารถได้ภาพที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อเหมาะในการวินิจฉัยโรคครับ
1: แสดงว่าคนไข้เวลาเข้า CT สแกนเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องอาศัยบุคลากรที่เรียกว่านักรังสีเนี่ยประมวลออกมาเป็นภาพให้เราได้เห็น
0: ใช่ครับจะตรวจตั้งแต่ส่วนไหนถึงไหนใช้รังสีปริมาณมากน้อยแค่ไหนอยู่ในบทบาทของน้องเขาทั้งหมดเลยครับ
1: ถ้าผิดพลาดขึ้นมาก็คือคนนี้เลย
0: ก็คนนี้ก็มีส่วนทำให้ภาพเห็นชัดไม่เห็นไม่ชัดวินิจฉัยยากหรือง่ายก็เขามีส่วนช่วยมากครับ
1: งั้นเดี๋ยวเรามาดูอวัยวะส่วนอื่นนะฮะ
0: ครับครับ
1: นอกจากกระดูกสันหลังเนี่ยเครื่องนี้สามารถเอ็กซเรย์ส่วนไหนได้อีกที่เห็นออกมาเป็นแบบ CT สแกน
0: ครับขออนุญาตให้น้องได้ช่วยนำเสนอเลยนะครับ
1: ครับ
0: ครับเช
1: ่นเป็นอะไรครับพี่เอ็นครับ
3: อันนี้เป็นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะเป็น CT ของส่วนของเส้นเลือดในสมองนะคะ
1: ไอ้เส้นที่เราเห็นเนี่ยนะ
0: ครับคือหลอดเลือดครับทั้งหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำเลยครับ
1: อันนี้คือมองจากด้านบนนะฮะ
0: ผ่
1: านฟ้าลงไปหากะโหลกก
0: ็
1: จะเป็นตัดทีละส่วน
0: ทีละส่วนไป
1: ลึกลงไปเรื่อยๆจนถ
0: ึ
1: งด้านล่าง
0: ครับ
1: คุณหมอครับความลึกเนี่ยที่เลื่อนมาแต่ละชั้นเนี่ยมันละเอียดความบางของมันนี่คือประมาณกี่เซนกี่มิลอะไรยังไงครับ
0: ครับประมาณ 0.625 มิลลิเมตรครับ
1: 0.6
0: ครับไม่ถึงมิลแล้วครับ
1: โอ้โห
0: 0.6
1: แต่ละชั้นเนี่ยนะ
0: ครับบางอย่างนั้นเลยฮะ
1: ทำไมมันต้องละเอียดขนาดนี้นะคร
0: ับ
1: มันช่วยอะไรในการวินิจฉัยโรคครับ
0: ครับเพื่อให้เราเห็นสิ่งที่ละเอียดที่สุดครับในการวินิจฉัยซึ่งจะมีผลสำคัญต่อการรักษา
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราตัดความหยาหนาที่สูงขึ้นไปกว่านี้โอกาสที่เราจะหลุดรอยโรคขนาดเล็กก็มีได้มาก
1: เพราะรอยโรคอาจจะไปอยู่ในชั้นที่เราตัดทิ้งไประ
0: หว่างรอยต่อซะอีก
1: มันเลยต้องเล็ก
0: ต้องเล็กบางละเอียดเลยครับ
1: นะฮะอย่างเคสนี้ภาพนี้เนี่ยมันบ่งบอกว่าคนไข้รายนี้เป็นอะไรครับ
0: ครับถ้าเราลองเลื่อนภาพขึ้นทางด้านบนนะครับเราจะเริ่มเห็นความผิดปกติทางด้านซ้ายของผู้ป่วยทางด้านหลังของบริเวณสมองครับที่เป็นแฉกเหล่านี้ครับ
1: อ
0: ันนี้คือการบวมของเนื้อเยื่อสมองซึ่งต้องอาศัยการตัดตรวจอย่างละเอียดอย่างนี้แหละครับถึงจะเห็นได้จำนวนสไลด์มากๆและการประมวลผลหรือการวิเคราะห์จะดียิ่งขึ้นครับ
2: เห็นแบบนี้แล้วต้องยอมรับเลยนะครับว่าภาพที่เราเห็นจากการถ่ายรังสีทางการแพทย์มีส่วนสำคัญในการรักษาอย่างมากมายแต่ช่วงหน้าเรายังมีเครื่องมือ MRI ที่หลายคนสงสัยว่าคืออะไรมาให้ชมกันครับ
1: คุณหมอครับถ้าพูดถึงเรื่องของการตรวจวินิจฉัยเนี่ยมันยังมีอีกหลายเครื่องเลย
0: ครับยังมีอีกหลายเครื่อง
1: แล้วเครื่องต่อไปนี่คืออะไรครับ
0: ครับคราวนี้เราเปลี่ยนจากเครื่องของเอ็กซเรย์แล้วครับ มาเป็นเครื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับ
1: คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
0: ใช่ครับ
1: นี่คือหน้าห้อง
0: นี่คือหน้าห้องเลยครับเราเรียกย่อๆว่า MRI ครับ
2: MRI น่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับอยู่ดีๆก็มีเครื่องมือที่เพิ่มเข้ามาแถมยังไม่ได้ใช้รังสีเหมือนเครื่องมืออื่นๆที่ผ่านมาแต่เจ้าเครื่อง MRI จะใช้งานอย่างไรและมีเอาไว้ตรวจอะไรไปฟังจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
1: มันมีความพิเศษกว่าเครื่องอื่นๆที่ผ่านมาอย่าง
0: ครับก็คืออย่างแรกสุดไม่มีรังสีแต่เราอาศัยคุณสมบัติของคลื่นวิทยุซึ่งเป็นคลื่นอยู่ในระดับของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง
1: คร
0: ับ ครับใช้ในการที่จะส่งคลื่นเข้าไปตกกระทบต่อส่วนอวัยวะของร่างกายของคนไข้และสะท้อนกลับมาออกมาเป็นข้อมูลทางการแพทย์ได
1: ้อ๋อยิงเครื่องผ่านเข้าไปในร่างกายของเราหรืออวัยวะแต่ละส่วน
0: ครับใช่
1: แล้วก็
0: สะท้อนกลับมามีตัวรับแล้วก็แปลผลออกมาจากข้อมูลมาเป็นคอมพิวเตอร์มาเป็นรูปภาพได
1: ้อ๋อแล้วมันเป็นรูปภาพ
0: ใช่ครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับได้ฟังหลักการทำงานของเจ้าเครื่อง MRI ไปแล้วตอนนี้เราไปดูดีกว่าครับว่าภาพที่ได้จากเจ้าเครื่องนี้จะมีหน้าตาอย่างไรกัน
1: อย่างคนไข้รายนี้เนี่ยกำลังตรวจอะไรครับ
0: ครับคนไข้รายนี้มีภาวะบาดเจ็บของเส้นประสาทของบริเวณที่ไปเลี้ยงต้นแขนเขาก็มาตรวจบริเวณกระดูกสันหลังบริเวณคอซึ่งมีทั้งไขสันหลังและเส้นประสาทซึ่งจากคอเนี่ยจะเส้นประสาทจะไปเลี้ยงจนถึงบริเวณปลายแขนคนไข้รายนี้ได้รับอุบัติเหตุ

0: เลยทำให้แขนไม่มีแรงเราจะไปสืบค้นดูว่ามีบาดเจ็บต่อเส้นประสาทหรือไม
1: ่แสดงว่าเครื่องนี้ละเอียดมากกว่าเครื่องก่อนที่เราคุยกันมา
0: ครับ
1: เครื่องนี้ละเอียดได้ถึงดูเนื้อเยื่อในร่างกาย
0: ใช่ครับ
1: เส้นประสาท
0: เส้นประสาทได้เลยครับ
1: พูดง่ายถ้าดูเนื้อเยื่อได้นี่ก็จบแล้ว
0: ครับครับ
1: ทุกส่วนของร่างกาย
0: ครบถ้วนแล้วครับ
1: ทุกส่วนของร่างกาย
0: ครับมาถึงวันนี้นี่กระดูกเราก็ดูได้แล้วแล้วก็อวัยวะภายในเราดูได
1: ้ครับ
0: คราวนี้ก็พวกเนื้อเยื่อต่างๆที่เป็นองค์ประกอบขนาดเล็กๆปัจจุบันเส้นเอ็นหรือกระดูกอ่อนหรือว่าเป็นเนื้อเยื่อที่สำคัญต่างๆสมองสามารถดูได้หมด
1: โอ้แล้วมันจะละเอียดกว่า
0: ละเอียดมากเลยครับ
1: กระทั่งเนื้อเยื่อ
0: ครับ
1: เส้นประสาททุกๆอย่าง
0: ทุกส่วน
1: การวินิจฉัยของแพทย์ได้
0: ใช่ครับ
1: นะครับคือคนไข้ก็นอนเฉย
0: ๆครับนอนอยู่นิ่งๆต้องอาศัยความร่วมมือความรู้สึกตัวดีและร่วมมือนอนนิ่งจึงจะสามารถได้ภาพที่คมชัดครับ
1: นะฮะก็แสดงว่าการเอ็กซเรย์แบบนี้
0: okay.
1: จะต้องนอนนิ่งใช้เวลาระยะเวลานานกว่าน
0: านกว่านานกว่าครับนานกว่า CT scan
1: เคสนึงประมาณนอนกี่นาทีครับ
0: ครับสักประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วแต่ชนิดการตรวจ
1: นอนแบบนี้นะ
0: ครับนอนอย่างนี้แหละครับ
1: บางทีนานถึง1ชั่วโมงเลยเพื่อการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นภาพที่ละเอียดแบบนี้แล้วเน
0: ี่
1: ย คุณหมอแต่ละฝ่ายก็สามารถมาดูภาพนี
0: ้
1: วินิจฉัย
0: ครับมายืนดูพร้อมๆกันเลยครับระหว่างแพทย์ผู้ส่งตรวจอาจจะมาเล่าอาการเสริ
1: ม
0: หรือว่าปรึกษาหารือทางรังสีแพทย
1: ์
0: ก็จะวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลเหมือนเป็นการพูดคุยกันเลยครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆว่ามันจะละเอียดขนาดไหนคร
0: ับ
1: ที่เท่าที่เห็นเนี่ยนะฮะมันเห็นละเอียดมากกว่าเครื่องก่อน
0: ครับ
1: เห็นทั้งหมดนะฮะเนื้อเยื่ออะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันสามารถดูเป็นจุดๆไปได้ด้วย
0: ครับได้ครับ
1: มันยังไงฮะมันแตกต่างจาก CT สแกนยังไง
0: ครับ
1: ภาพความละเอียด
0: ครับในภาพที่เราเห็นอยู่แถวบนเนี่ยครับประกอบด้วยการตัดตรวจในแนวที่เรียกว่าแนวขวางแนวดิ่ง
1: สมมติเราอยู่นี้ตัดน
0: ี้ใช่ครับตัดแนวดิ่ง
1: คือแนวนี้เลย
0: คือแนวนี้หนึ่งรูปแล้วก็ตัดจากหน้าไปหลังเหมือนขนมปังปอน
1: ตัดข้าง
0: ครับได้ภาพตรงกลางครับแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆขึ้นขวางก็ได้ภาพสุดท้าย
1: มองจากบนฟ้าลงมา
0: ได้ถูกต้องครับในแนวตัดเราได้ทั้ง3มุมมอง
2: ภาพตัดขวางจากเจ้าเครื่อง MRI จะมีด้วยกัน3แกนคือ1แกนในแนวตั้งด้านหน้า2แกนในแนวตั้งด้านข้างและ3แกนในแนวนอน
1: คุณหมอทำไ
0: ม
1: การวินิจฉัยออกมาเป็นภาพแบบนี
0: ้
1: ทำไมมันถึงต้องละเอียดขนาดนี้แล้วเคสแบบไหนที่ต้องอาศัยความละเอียดของภาพแบบนี้ในการวินิจฉัยโรค
0: โดยเฉพาะคนไข้ที่มีข้อบ่งชี้ในการดูเนื้อเยื่อละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมองไขสันหลังหรือว่าช่องท้องบางส่วนของเนื้องอกบางชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่เหมาะกับการตรวจวิธีนี
1: ้
0: และโรคทางกระดูกและข้อต่อเนี่ยเป็นจุดสำคัญอีกอันหนึ่งที่มีการส่งตรวจวิธีนี้ได้ซึ่ง CT scan อาจจะให้ข้อมูลแบบนั้นได้น้อยกว่า
1: อันนี้จะละเอียดกว่า
0: ละเอียดกว่า
1: ขั้นนึง
0: ใช่ครับโดยเฉพาะเนื้อเยื่ออ่อนซอฟต์ทิชชูดีมากเลยครับ
1: คือเห็นเป็นรูปเลย
0: เป็นรูปเลยครับเหมือนเราเห็นเนื้อเยื่อกันคุณหมอผ่าตัดลงมีดยังไงก
1: ็ไล่ดูไปที
0: ครับด
1: ีนะชั้นความลึก
0: ใช่ครับถูกต้องเลยครับ
1: โอ้โห
0: จากหน้าไปหลังได้สุดเลยคร
1: ับ เพราะว่าคลื่นเสียงเนี่ยมันทะลุตัวไปอยู่แล้ว
0: อย่างนั้นนะครับเก็บข้อมูลทั้งหมด
1: แต่มันผ่านอะไรไปบ้างมันจะนำออกมาเป็นข้อมูลมาสร้างเป็นภาพ
0: ใช
1: ่ภาพที่เราเห็นอยู่นี่คืออะไร
0: ครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ได้จากเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งเนื้อสมองเดี๋ยวผมขออนุญาตจะชี้ให้ดูตรงนี้นะครับครับเนื้อสมองที่เราเห็นอยู่ที่เราเรียกว่า gray matter and white matter ก็คือสมองชั้นสีเทาและสมองชั้นสีขาวณขณะนี้เราก็จะเห็นลึกลงไปครับและสิ่งที่เห็นเพิ่มเติมเป็นเส้นสีม่วงกับสีฟ้าอ่อนนี่คือเส้นใยไฟเบอร์ของตัวเนื้อเยื่อสมองเองซึ่งในอดีตเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนครับ สมัยก่อนเราเห็นก้อนสีขาวๆนี่ก็คือตัวเนื้องอกก็เป็นที่พอใจและสามารถไปผ่าตัดได
1: ้อ๋อพอเห็นภาพชัดเจนแบบนี้เรารู้เลยว่านี่คือเป็นเนื้องอก
0: ครับแล้วเรารู้เพิ่มขึ้นว่าเนื้องอกนี้อยู่ใกล้กับไฟเบอร์ที่สำคัญต่อการควบคุมส่วนแขนหรือขาของร่างกายผู้ป่วยด้วยช่วยคุณหมอศัลยกรรมทางระบบประสาทผ่าตัดโดยเอาเนื้องอกออกโดยที่ไม่กระทบกระเทือนต่อเส้นใยประสาทที่ยังปกติอยู่จะทำให้ผู้ป่วยถูกรักษาโดยปลอดภัยและมีแขนขาที่ไม่อ่อนแรงด้วยครับ
2: สามารถตรวจสอบตำแหน่งการทำงานของสมองได้สำคัญยังระบุตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการรักษาไม่ให้สมองเสียหายนับเป็นความก้าวหน้าของการผ่าตัดสมองเลยนะครับเนี่ย

0: หมอครับอันนี้คือเครื่อง CT สแกนนี่ครับแถมยังเป็นรุ่นเก่าด้วยนะครับที่คุณหมอบอกเครื่องหนาๆยาวๆอย่างเงี้ยเป็นเครื่องรุ่นเก่า
1: ครับ
0: พามาชมทำไมล่ะครับ
1: จริงๆแล้วไม่ใช่เครื่อง CT สแกนรุ่นเก่าครับ
0: ครับ
1: แต่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแต่ที่ขนาดมันขยายใหญ่เป็นเพราะว่ามันผสมผสานกันระหว่าง2เทคโนโลยีอยู่ภายใน
0: เครื่องนี้เนี่ยนะครับ
1: ครับประกอบไปด้วย CT สแกนตามปกติที่เราได้ไปดูมาแล้วแล้วก็ร่วมกับ PET สแกนด้วย
0: สแกน
1: ครับ
0: เพชรสแกนนี่มันคืออะไรครับ
1: ครับเพชรสแกนถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมต้องขออนุญาตคุณกิฟต์แล้วล่ะครับที่จะต้องแนะนำผู้เชี่ยวชาญต่อไปผมขอแนะนำรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุนันทาเชี่ยววิทย์ครับ
0: สวัสดีครับคุณหมอสุนันทาครับเรื่องนี้มันยังไงครับมันแตกต่างจาก CT สแกนยังไงครับ
2: เครื่องนี้มันมี CT สแกน
0: อยู่ในตัวด้วย
2: อยู่ในตัวอยู่ด้านหน้าด้านหลังมันมีตัวเพชรสแกนเพชรสแกนนี่ย่อจริงๆมาจากคำว่า positron emission computerized tomogram
0: โอ้โหมันทำงานยังไงมัน
2: เป็นเครื่องที่รักในการตรวจวินิจฉัยรังสีชนิดที่เรียกว่ารังสี positron รังสี positron เนี่ยมันเป็นรังสีที่เป็นรังสีแกมมาชนิดหนึ่ง
0: ครับโอ้โหเดี๋ยวนะเอาทางวิชาการอาจจะงงนะ
2: ค่ะ
0: ว่าไอ้เครื่องนี้เนี่ยมันจะวินิจฉัยละเอียดลึกกว่า CT สแกนธรรมดา
2: ใช่เพราะว่ามันเป็นการดีเทครังสีค
0: ่
2: ะ
0: ไปถึงขั้นไหนถึงขั้นตรวจอะไรได้บ้าง
2: ระดับโมเลกุลเลย
0: คุณผู้ชมครับเครื่องนี้มันสามารถตรวจลึกไปจนถึงโมเลกุลเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นโรคดูโมเลกุลปุ๊บมันจะรู้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
2: แต่ส่วนใหญ่ CT เขาจะดูความผิดปกติทางกายวิภาคในขณะที่เพชรเนี่ยเราจะดูความผิดปกติทางโมเลกุลเราใช้2เทคนิคมารวมกัน
0: โอเคเข้าใจภาพแล้วแล้วคนไข้ประเภทไหนที่จะต้องมารับการเอ็กซเรย์แบบนี้ครับ
2: ส่วนใหญ่เลยประมาณ 80-90% จะเป็นคนไข้มะเร็งที่รู้แล้วค่ะว่าเป็นมะเร็งแล้วเราอยากจะรู้ว่าไอ้มะเร็งเนี้ยมันอยู่ตรงไหนบ้างในร่างกายของเราโดยที่เราจะถ่ายภาพทั้งตัวทำให้เราสามารถที่จะวินิจฉัยตำแหน่งของมะเร็งได้ทั้งตัว
0: ทั้งนั้นมีตัวอย่างไหมครับเราดูตัวอย่างของคนไข
2: ้นะฮะหลักการดูอะค่ะคุณกิ๊ฟก็จะเห็นว่าเราจะเห็นสีดำๆที่เป็นจุดๆตรงนี้อะค่ะเป็นปริมาณรังสีที่มันสะสมมากกว่าบริเวณปกตินั่นหมายความว่าตรงตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งมะเร็งเนื่องจากว่ามะเร็งเนี้ยมันจะใช้น้ำตาลเนี่ยเยอะกว่าเซลล์ปกติ
0: เซลล์มะเร็งจะกินน้ำตาลเป็นอาหาร
2: ใช่เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและแบ่งตัวของเซลล
0: ์
2: น้ำตาลเนี่ยมันจะใช้เยอะกว่าเซลล์ปกติดังนั้นเมื่อเราฉีดสารเภสัชรังสีที่เป็นเราเรียกว่าน้ำตาลรังสีเข้าไปมันก็จะวิ่งเข้าไปหาตัวมะเร็งทำให้เราเห็นว่าไอ้เจ้ามะเร็งเนี่ยมันจะมีรังสีเยอะกว่าตรงตำแหน่งที่ไม่ใช่มะเร็ง
0: เราก็จะรู้ว่าตอนนี้เซลล์มะเร็งเนี่ยน้ำตาลมันวิ่งไปที่เซลล์มะเร็งที่ไหน
2: ใช่ค่ะ
0: เราก็จะรู้แล้วว่าถ้าวิ่งไปอยู่บริเวณแขนเราก็จะรู้ว่าตอนนี้มะเร็งมาที่แขน
2: ใช่ยกตัวอย่างผู้ป่วยรายนี้จะเห็นว่ามันไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่ในช่องปอดนะคะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะมันเป็นจุดๆอันนี
0: ้ดูยังไง
2: ฮะอันนี้ก็จะเห็นว่ามีน้ำตาลมีรังสี
0: สีแดงนี่นะ
2: ใช่ค่ะอยู่ตรงตำแหน่งนี้ซึ่งตำแหน่งนี้จะเป็นเห็นว่า CT นี่เขาจะมีก้อน
0: ก็จะถ้าเป็นทาง CT สแกนจะเห็นกายภาพว่ามีแค่ก้อนนึงโผล่ขึ้นมาก
2: ้อนนี้ใช่
0: แต่เราไม่รู้ว่าไอ้ก้อนนี้มันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
1: ใช่ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาเข้าเครื่องนี
2: ้ใช่
0: เอาน้ำตาลรังสีเนี่ยมันมาเลี้ยงตรงนี
2: ้ใช่
0: มะเร็งกินน้ำตาลน้ำตาลมาตรงนี
2: ้เราก็ต้องรู้
0: ตรงนี้เป็นเนื้อมะเร็ง
1: เป็นเนื้อมะเร็ง
0: เดี๋ยวผมไล่ย้อนกลับไปนะCT สแกนมันจะเอ็กซเรย์ได้เป็นทีละชั้น 0.625 มิลมันก็จะไล่ลงไปจนไปถึงจากหัวลงไปถึงตับดูจากตับแล้วยังไงฮะ
2: ก็ตับรายนี้เราจะเห็นว่า CT ไม่เห็นก้อนเหมือนเมื่อกี้เหมือนไม่เห็นต่อมน้ำเหลืองเหมือนที่ต่อมน้ำเหลืองแต่เขามีการสะสมน้ำตาลรังสีแล้วแสดงว่าคนไข้รายนี้มีการแพร่กระจายไปที่ตับ
3: การตรวจร่างกายด้วยเครื่องเพชร CT สแกนจะมีการทำงาน2ตอนร่วมกันคือขั้นที่1เครื่องจะทำการตรวจร่างกายเหมือนเครื่อง CT สแกนทั่วไปซึ่งภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพกายวิภาคที่ตัดขวางปกติขั้นที่2จะเป็นการตรวจด้วยเครื่องเพชรสแกนเพื่อค้นหาสารน้ำตาลรังสีที่ไปเกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายและเมื่อนำทั้งสองส่วนมาประมวลผลร่วมกันก็ทำให้เจ้าเครื่องนี้สามารถระบุตำแหน่งของเจ้าเนื้อร้ายอย่างมะเร็งที่ไปเกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างแม่นยำครับ
0: คุณหมอครับนี่คือเหตุผลที่ว่าคนไข้พอมาเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องนี้แล้วเนี่ยจะต้องเอ็กซเรย์ตั้งแต่หัวจนเท้าเลย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะวินิจฉัยรอยโรคความผิดปกติได้ทั้งตัวจากการ

0: ที่เราฉีดน้ำตาลรังสีเพียง1ครั้ง
1: คร
0: ับวันนี้จะเป็นข้อดีค่ะว่าเราจะได้รู้ว่ามะเร็งเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งไหนและมีการแพร่กระจายไปที่ไหนหรือไม่เพื่อที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการรักษาแล้วก็การพัฒนายากรโรคให้กับผู้ป่วยอะค่ะ
1: อ๋อถ้าเกิดลามไปเยอะแล้วก็อันนี้อันตรายแต่ถ้าเกิดทุกในกรณีลามมาแค่บางส่วนแล้วก็ฉายแสงเฉพาะส่วนนั้น
0: ใช่
1: หรือคือตามวิธีฉายในการรักษา
0: ค่ะหรือว่าผ่าตัดออกได้หมดแต่ถ้าเกิดมันลามไปเยอะๆผ่าตัดไม่ได้ละมันก็ต้องมีวิธีการรักษาเช่นอาจจะต้องรักษาโดยการให้เคมีบำบัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้คือวินิจฉัยในการรักษา
0: ใช่
1: แพทย์จะได้วางแผนได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับกำหนดกับสถานการณ์ที่คนไข้เป็นอยู่
2: การทำงานของแพทย์รังสีถือว่ามีส่วนสำคัญที่ช่วยให้การตรวจรักษาโรคต่างๆได้ดียิ่งขึ้นหวังว่ารายการในวันนี้จะมีส่วนช่วยให้คุณผู้ชมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของทีมแพทย์สาขานี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
3: คุณหมอครับวันนี้เราเดินมาทั้งวันนี้นะครับคุณหมอทำให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้รู้จักและบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของรังสีแพทย์อันนี้คือแค่พาร์ทนึงใช่ไหมครับเห็นบอกว่ายังมีอีก2กลุ่มใหญ่ๆด้วย
4: ใช่ครับวันนี้เป็นพาร์ทของรังสีวินิจฉัยเท่านั้น
3: ครับ
4: ยังเหลืออีก2บทบาทสำคัญครับ
3: คืออะไรครับอีก2บทบาท
4: เป็นรังสีแพทย์ทางด้านรังสีร่วมรักษา กับอีกอันนึงก็คือรังสีแพทย์ด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาครับซึ่งสำคัญทั้ง2ท่านเลยครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง3บทบาท
4: ครับ
3: ก็ต้องมาร่วมมือในการดูแลคนไข้เพื่อให้คนไข้นั้นหายจากโรคภัยไข้เจ
4: ็บ
3: นะครับโอ้โหนี่ความรู้เยอะมากๆต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่วันนี้พาชม
4: ขอบคุณมาก
3: นะครับ
4: ครับสวัสดีคร
3: ับ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังโล

สร็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลีก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

าเหตุจริงๆแล้วเนี่ยขอแบ่งเป็น2 อย่างนะครับคือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเนี่ยคือเป็นปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ละโดยส่วนใหญ่เช่นเชื้อชาตินะครับเกิดมาเป็นคนเชื้อชาติไทยเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับถ้าเป็นอเมริกันเป็นชาวยุโรปเนี่ยมะเร็งเต้านมเยอะกว่าบ้านเรานะครับผู้หญิงเป็นผู้หญิงนี่ก็โอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้ชายแล้วอายุเนี่ยเราพบว่าก้อนที่เต้านมอายุ20เนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่โอกาสน้อยแต่ถ้าอายุที่30 40 50ขึ้นไปเนี่ยยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับพันธุกรรมนี่ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าคุณแม่เราเป็นหรือเรามีพี่สาวเป็นหรือคุณป้าคุณน้าคุณย่าคุณยายเป็นนะครับเรียกว่าอาจจะมีพันธุกรรมในครอบครัวที่ทำให้เรามีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ปัจจัยทางด้านฮอร์โมนการที่สัมผัสกับฮอร์โมนเพศในร่างกายเป็นเวลายาวนานขึ้นเนี่ยจะมีผลทำให้พบมะเร็งเต้านมที่มากขึ้นอุ๊ยอย่างนั้นฉันประจำเดือนมาช้าประจำเดือนหมดเร็วฉันไม่เป็นมะเร็งเต้านมไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ความเสี่ยงต่ำนั้นไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นนะครับปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่เราพอจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นความเครียดอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นปัจจัยเสริมกันทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายขึ้นนะครับควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ

หนึ่งในโรคที่คนไข้จะอายและไม่มาพบแพทย์ก็คือริดสีดวงทวารนะครับคนไข้ก็ไปซื้อยาทานเองบ้างเหน็บยาเองบ้างทำให้เวลามาพบแพทย์เนี่ยโรคมักจะเป็นมากเสียโอกาสในการรักษา

0: ฤทธิ์เสียดวงทวารคือการที่เยื่อบุลำไส้มีอาการบวมทำให้เกิดภาวะเลือดออกหรือยื่นออกมาทำให้มีติ่งออกมาเวลาการขับถ่ายได้ครับสาเหตุของการเกิดฤทธิ์เสียดวงทวารแน่ชัดเราก็ยังไม่รู้นะครับส่วนใหญ่เกิดจากเรียกว่าใช้งานมานานเบ่งมากหรืออุจจาระแข็งทำให้ไปครูดเยื่อบุผิวทำให้เยื่อบุผิวบางแล้วก็ยื่นออกมาครับฤทธิ์เสียดวงแบ่งเป็น2ชนิดนะครับภายนอกกับภายในภายนอกก็คืออยู่ที่ชั้นผิวหนังคลำได้จากภายนอกภายในเยื่อบุจะเป็นเยื่อบุเหมือนเยื่อบุกระพุ้งแก้มอย่างเงี้ยจะเป็นมันๆแดงๆอาการของฤทธิ์เสียดวงทวารหลักๆมีในเรื่องของถ่ายเป็นเลือดนะครับฤทธิ์เสียดวงทวารถ้าถ่ายเป็นเลือดจะเป็นเลือดแดงสดนะครับกับอีกอันคือมีก้อนยื่นขณะถ่ายอุจจาระนะครับส่วนน้อยจะเป็นลักษณะของมีภาวะลิ่มเลือดเกิดขึ้นจะทำให้เกิดอาการบวมและการเจ็บได้ครับอาหารที่เรารับประทานอาจจะมีผลกับการเกิดฤทธิ์เสียดวงทวารได้นะครับหรือทำให้ฤทธิ์เสียดวงทวารมีอาการมากขึ้นตัวอย่างเช่นทานพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้ทำให้เยื่อบุบวมฤทธิ์เสียดวงใหญ่ขึ้นเลือดออกได้คนไข้บางคนจะทานเผ็ดมากบางครั้งเผ็ดมากเนี่ยทำให้ทานแล้วถ่ายแล้วแสบก้นหรือมีเลือดออกก็เป็นไปได้ครับอื่นๆก็คือไม่ค่อยทานผักผลไม้ทานน้ำน้อยอุจจาระก็แข็งเวลาแข็งก็ต้องเบ่งมากอุจจาระที่แข็งก็ไปครูดผิวทำให้เกิดการบาดเจ็บของเยื่อบุทำให้เกิดเลือดออกได้ฤทธิ์เสียดวงทวารป่องได้สำหรับโรคฤทธิ์เสียดวงทวารพบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงในอัตราที่เท่าๆกันอายุที่พบส่วนใหญ่ก็ต้องประมาณ20ปีขึ้นไปบางครั้ง40 50 60ก็เจอได้ถ้าอายุเยอะๆเนี่ยบางครั้งเราต้องนึกถึงในเรื่องของโรคมะเร็งลำไส้ตรงร่มด้วยเสมอครับคนไข้ที่มาพบแพทย์เนี่ยมักซื้อยาทานเองมาก่อนทั้งยากินยาเหน็บดังนั้นคนไข้ที่มาเจอเราก็มักจะเป็นระยะกลางๆครับ2หรือ3เดินมาหาเราสัก10คนโอกาสจะต้องผ่าตัดสักคนเดียวอีก9คนเนี่ยสามารถรักษาด้วยยาได้หรือการรักษาอื่นที่ไม่ต้องผ่าตัดเช่นการรัดยางหรือฉีดยาให้หัวฤทธิ์เสียดวงทวารฝ่อครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณเกษรินคุณเกษรินมาโรงพยาบาลวันนี้เนี่ยมีอาการผิดปกติอะไรครับ
1: ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดค่ะเป็นหายมา3เดือนแล้วค่ะ
0: เลือดที่ออกมาสีอะไร
1: สีแดงสดค่ะ
0: เลือดที่ว่าเนี่ยมันปนในเนื้ออุจจาระหรืออยู่ที่ผิวของอุจจาระครับ
1: อยู่ที่ผิวอุจจาระค่ะแต่ว่าบางครั้งก็มีหยดตามอุจจาระออกมาที่โถค่ะ
0: เลือดที่ออกจากฤทธิ์เสียดวงทวารมักเป็นเลือดแดงสดแล้วอยู่ที่ผิวของอุจจาระไม่ปนเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเพราะว่าเลือดเนี่ยปนในเนื้ออุจจาระอันนี้ไม่ใช่ฤทธิ์เสียดวงทวารแน่นอนเพราะฤทธิ์เสียดวงทวารเนี่ยอยู่ตรงทางออกอุจจาระต้องเป็นก้อนอยู่แล้วจะออกแล้วเลือดอยู่ที่ผิวหรือบางครั้งหยดติ่งๆลงไปในโถเมื่อกี้นะคะผมตรวจพบว่ามีฤทธิ์เสียดวงทวารภายในนะคะเป็นของคุณเกษรินเป็นระยะที่3ฤทธิ์เสียดวงเนี่ยนะครับมีอยู่4ระยะนะ1มีหัวอยู่ข้างในไม่ยื่นออกมา2ยื่นออกหุบเอง3คือยื่นออกไม่หุบเองต้องใช้นิ้วดันกลับซึ่งของคุณเกษรินเนี่ยต้องใช้นิ้วดันกลับผมก็ตรวจแล้วล่ะขนาดประมาณ 2-3 เซนแล้วนะครับระยะที่4คือเอานิ้วดันก็ไม่กลับยังไงก็ตามระยะที่3เนี่ยก็เป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดในของคุณเกษรินที่ว่าเป็นมานาน3เดือนรำคาญเนี่ยผมแนะนำผ่าตัดนะคะการรักษาของฤทธิ์เสียดวงทวารขึ้นกับระยะของโรคครับระยะที่1ที่ไม่มีหัวยื่นออกมาพวกนี้อาจจะกินยาเหน็บยาก็หายได้ถ้า2มีหัวยื่นออกมาบางครั้งกินยาเหน็บยาก็หายได้แต่ถ้าไม่หมดก็เป็นการรัดยางหรือฉีดยาให้หัวฤทธิ์เสียดวงทวารฝ่อระยะ 3-4 เนี่ยมักจะเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดครับ
1: แล้วมันเจ็บไหมคะเวลาผ่าต
0: ั
1: ด
0: การผ่าตัดก็ตรงก้นนี่ก็มักจะเจ็บนะคะแต่ปัจจุบันเรามีเทคนิคการผ่าตัดที่ดีขึ้นเรามีวิธีการระงับปวดที่ดีขึ้นคนไข้ก็จะเจ็บน้อยคนไข้บางคนเนี่ยผ่าตัดแล้วกลับบ้านได้เลยสักครู่ที่ผ่านมาเราก็ผ่าตัดเคสคุณเกษรินนะครับซึ่งเป็นฤทธิ์สีดวงทวารภายในระยะที่3นะครับเราก็ผ่าตัดโดยการตัดฤทธิ์สีดวงทวารโดยที่ขณะผ่าตัดคนไข้ก็ดมยาสลบแล้วก็ไม่รู้ตัวนะครับคุณเกษรินจะได้พักฟื้นที่ห้องพักฟื้นประมาณ 1-2 ชั่วโมงครับดูว่าฤทธิ์ของยาดมสลบเรียบร้อยดีหรือเปล่าหลังจากนั้นก็สามารถกลับบ้านได้โดยที่วันแรกจะยังไม่ให้ขับรถนะครับก็จะมีญาติมารับส่วนยาที่ให้ทานเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาแก้ปวดยาระบายวิธีการปฏิบัติตัวอื่นๆเราก็แจ้งให้กับคุณเกษรินทราบก่อนผ่าตัดเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือว่าการขับถ่ายท้องผูกประจำนะครับก็คงต้องแนะนำว่าทานผักผลไม้เยอะๆ ดื่มน้ำมากๆนะครับแล้วก็ออกกำลังกายบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงยาบางตัวที่ทำให้ท้องผูกบางครั้งชากาแฟก็จะทำให้ท้องผูกได้โรคลิสิตดวงก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับพบในประชากรทั่วไปดังนั้นก็ไม่ต้องอายแพทย์นะครับถ้าทายผิดปกติท้องผูกมีก้อนยื่นเนี่ยมาพบแพทย์เพราะว่าถ้าเรามาแล้วเราตรวจแล้วว่าเป็นลิสิตดวงทวารแล้วก็รักษาได้มาระยะน้อยๆก็มีโอกาสหายขาดสูงระยะมากบางครั้งอาจจะเป็นต้องผ่าตัดในขณะเดียวกันการขับถ่ายผิดปกติเนี่ยอาจจะเป็นอาการนำของโรคอื่นๆที่ไม่ใช่ลิสิตดวงทวารเช่นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักก็ได้นะครับถ้าคุณมีอาการของลิสิตดวงทวารอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรัดคิวหมอรามามาพบกับคุณผู้ชมแล้วค่ะวันนี้วันจันทร์ที่9พฤษภาคมนะคะพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางรามาชาแนลนะคะทุกช่องทางของรามาชาแนลทั้งออฟไลน์ออนไลน์ทั้งทีวีทั้งออนไลน์ที่เราออกอากาศช่องทางของรามาชาแนลพบกันแบบนี้นะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสุขภาพสภาพแวดล้อมของคุณผู้ชมในกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ฝนตกหลายพื้นที่เลยทีเดียวคุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนสภาพอากาศเป็นอย่างไรทักทายกันได้นะคะบอกกันได้ว่าตอนนี้ฝนตกหรือเปล่าสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาบอกกับคุณผู้ชมรามาชาแนลด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราเป็นรายการออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราลัดคิวคุณหมอรามาตอบคำถามคุณผู้ชมสดๆในรายการเลยนะคะเช่นเคยค่ะ2ช่องทางหลักๆที่จะถามคำถามกันแล้วก็ให้คุณหมอตอบสดๆในรายการช่องทางแรกก็คือโทรศัพท์มาค่ะเบอร์โทรศัพท์หน้าจอนะคะ023547105 023547105จดไว้เลยนะคะเริ่มโทรได้เลยนะคะส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็คือการคอมเมนต์ในไลฟ์สดของรามาชาแนลที่คุณผู้ชมกำลังติดตามรายการลัดคิวหมอรามาตอนนี้นะคะวันนี้2คุณหมอนะคะ2อาจารย์หมอที่มาพูดคุยกับเราค่ะท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศักดิ์ภาควิชาออร์โธปีดิกส์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและอีกท่านนึงนะคะอาจารย์มิวค่ะอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์กอล์ฟสวัสดีค่ะอาจารย์มิวคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ชายสวัสดีครับอาจารย์กอล์ฟ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: โอ้โหวันนี้มาทั้งอาจารย์มิวมาทั้งอาจารย์กอล์ฟคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะเจ็บปวดทางกระดูกสันหลังทางข้อทางอะไรงี้ถามมาได้เลยค่ะ2คนนี้ตัวจริงในวงการเรื่องของกระดูกและข้อด้วยนะอาจารย์กอล์ฟและอาจารย์มิวค่ะไหนๆเนี่ยอาจารย์ทางด้านนี้มานะคะเรื่องของการปวดต่างๆนานาในร่างกายเนี่ยมันมีสิ่งที่หลายๆคนสงสัยนะอาจารย์กอล์ฟอาจารย์มิวว่าการเป็นไมเกรนที่ปวดปวดหัวข้างเดียวปวดหนักๆกับออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมบางคนนี่ก็ปวดหัวนะปวดหัวปวดกระบอกตาปวดเป็นมันต่างกันยังไงทั้งเรื่องของการเจ็บปวดโรคภัยอาการของโรคการรักษาต่างกันอย่างไรไปดูเคสวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
3: เมื่อภาระหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้นทำให้คนส่วนใหญ่มุ่งที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จและเสร็จตามกำหนดเวลาโดยละเลยสุขภาพของตนเองนางสาวสุจิตเมืองสุขบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านในเครือมติชนหรือคุณเอกในวัย48ปีกำลังประสบปัญหาด้วยตนเองจากที่นั่งทำงานและใช้เวลากับคอมพิวเตอร์นานหลายชั่วโมงเพื่อเร่งงานให้เสร็จตรงเวลาโดยลืมใส่ใจถึงท่านั่งและโต๊ะทำงานที่ใช้ว่ามีความเหมาะสมเพียงใดซึ่งที่ผ่านมาคุณเอกยอมรับว่ามีอาการปวดคอบ่าไหล่บ้างและเมื่อนวดก็จะดีขึ้นแต่เมื่อ2เดือนที่ผ่านมาอาการกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะอาการปวดไหล่น้อยลงแต่กลับมาปวดบริเวณด้านหลังหูท้ายทอยมากขึ้นและปวดอยู่ข้างเดียวจนคิดว่าเป็นไมเกรน
4: อาการช่วงบ่าที่เราเริ่มแรกอะค่ะน้อยลงแต่ไปรวมศูนย์อยู่ตรงด้านหลังหูท้ายทอยเนี่ยค่ะเหมือนรู้สึกเลยว่ามันเป็นก้อนหรือว่าเป็นจุดอยู่ที่เดียวอะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยแบบว่าลองกดนวดมันก็ทุเลาลงแต่คราวนี้คือเรากดแล้วมันก็เอ๊ะไม่เห็นมันจะดีขึ้นเราก็ยังคิดว่ามันเป็นอาการที่เรากำลังเครียดกับงานไหมอาจจะเป็นอาการของไมเกรนก็ปล่อยไว้สักพักนึงหลังจากที่เริ่มปวดอะค่ะประมาณ3วันกลับไปบ้านคือนอนไม่ได้คือนอนแล้วมันไม่หลับปวดค่ะปวดมากคือไม่ทานยานะคะเพราะคิดว่าอาการปวดเนี้ยถ้าเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่มันน่าจะหายค่ะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นก็ยังปวดอยู่แล้วก็จะปวดหนักตอนช่วงกลางคืนตัดสินใจไปหาหมอก็ไปกลางคืนนั่นเลยค่ะแล้วก็บอกหมอว่าเป็นแบบนี้คือเล่าให้ฟังในลักษณะที่เล่าไปอย่างเงี้ยค่ะหมอบอกว่าจากลักษณะของงานด้วยท่านั่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะมันไม่ใช่อาการปวดหัวแบบเป็นไมเกรนค่ะมันน่าจะเป็นลักษณะของออฟฟิศซินโดรมที่เริ่มต้นแล้ว
3: คุณหมอเจ้าของไข้ได้แนะนำให้คุณเน่งฝึกทำกายภาพเองเบื้องต้นพร้อมกับเปลี่ยนอิริยาบถในการทำงานอยู่เสมอไม่ให้นั่งท่าเดิมเป็นเวลานานๆอย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณเน่งทำเพิ่มนอกเหนือจากนี้คือการเปลี่ยนโต๊ะทำงานให้เหมาะสมกับการใช้คอมพิวเตอร
4: ์ซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนโต๊ะค่ะปลดโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์มาได้หลังจากที่หาคุณหมอประมาณ1สัปดาห์ก็เปลี่ยนเลยค่ะคือก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เรานึกได้เราก็จะลุกอะค่ะแต่มันก็ยังมีบางครั้งที่เรายังเผลอเลอลืมไปนั่งทำงานนานๆนะคะก็มีอาการปวดกลับมาบ้างแต่ไม่ได้หนักมากคิดค่ะว่ามันจะกลับมาอีกรอบเพราะว่าเราไม่ได้ขยับตัวตามที่คุณหมอแนะนำอย่างสม่ำเสมอค่ะมันมีเผลอเลอแล้วมันก็มีลืมอะค่ะซึ่งก็คิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนด้วย
3: แม้จะผ่านมา2เดือนแล้วคุณเน่งก็ยังไม่แน่ใจว่าอาการออฟฟิศซินโดรมจะกลับมาอีกหรือไม่เพราะหากเป็นอีกครั้งจะรบกวนการใช้ชีวิตมากเนื่องจากจะปวดทรมานกินยา ก็เอาไม่อยู่ดังนั้นคุณเน่งจึงได้ฝากทิ้งท้ายมายังทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักในการทำงานว่าควรหมั่นสังเกตตนเองหากวันหนึ่งมีอาการปวดคอบ่าไหล่มากขึ้นไม่ควรนิ่งนอนใจควรรีบหาสาเหตุแก้ปัญหาก่อนที่อาการปวดจะลุกลามและต้องนำไปสู่การกายภาพในที่สุด
0: โอ้โหอาการแบบนี้ดิฉันเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่นี่เอ้ยเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้คนนั่งโต๊ะทำงานกันใช่ไหมคะอาจารย์มิวคะอาจารย์ก๊อฟด้วยนะถามอาจารย์ก๊อฟด้วยวิธีการที่คุณเหน่งทำเนี่ยในการดูแลตัวเองถูกต้องแล้วยังคะควรจะเสริมอะไรอีกไหมคะ
1: ที่จริงก็ค่อนข้างถูกต้องนะครับแล้วก็ที่เขายังทำไม่ได้ก็คือการที่ไม่ควรนั่งต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเลยครับบางทีถ้าเกิดนั่งทำงานสัก 1-2 ชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะต้องลุกไปเปลี่ยนอิริยาบถหรือว่าเปลี่ยนท่าทางอย่างที่บอกบ้างนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับท่านั่งของเขาเวลาทำงานยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เท่าที่เห็นเมื่อกี้คือนั่งอ่ะถึงจะเปลี่ยนเก้าอี้เปลี่ยนโต๊ะแล้วนะครับแต่นั่งยังหลังค่อมอยู่เลยครับเหมือนนั่งหลังค่อมแล้วก็คอยื่นไปด้านหน้าอย่างครับอันนี้เราต้องเปลี่ยนที่ตัวเองก่อนเลยเป็นหลักก็คือเวลานั่งเนี่ยให้เหมือนยืดไหล่ขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตั้งคอให้ตรงมองอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะพิงไปเลยแต่ว่าล้ำห่ออย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขายังนั่งห่ออยู่ถึงแม้จะเปลี่ยนลักษณะเก้าอี้แล้วเขาก็ยังเหมือนนั่งให้เก้าอี้ถอยไปด้านหลังแล้วห่อตัวอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องครับเราต้องนั่งให้เต็มก้นแล้วก็นั่งให้พิงไปเลยแล้วก็ขยับเก้าอี้เข้าใกล้อีกนิดนึงอย่างนี้ดีกว่าครับ
0: ค่ะก็คือ1ปรับพฤติกรรมก่อนใช่ไหมปรับพฤติกรรมการ1ก็อย่านั่งนานเกินไปชั่วโมง2ชั่วโมงต้องพักทีนึงใช่มั้ยคะแล้วก็ถ้านั่งจริงๆเนี่ยเปลี่ยนเก้าอี้อย่างเดียวแต่ถ้ามันนั่งอย่างนี้มันก็ไม่ดีขึ้นใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค
0: ่ะแล้วอย่างถ้าอาจารย์ก๊อฟมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมได้เลยนะคะอาจารย์ก๊อฟแต่อย่างนี้ค่ะดิฉันสงสัยว่าทำไมทีแรกเนี่ยคุณเหน่งถึงสับสนระหว่างการเป็นไมเกรนกับออฟฟิศซินโดรมอาการมันใกล้เคียงมากเลยเหรอคะ
1: ที่จริงอะครับการเป็นไมเกรนอะมันจะมีหลักการในการวินิจฉัยนะครับคุณตาเพราะว่าแบบว่าส่วนใหญ่เขาจะแบบมีหลักการว่าเป็นตั้งแต่ในช่วง4ชั่วโมงถึง72ชั่วโมงก็คือ4ชั่วโมงถึง3วันจะแอดแท็กก็คือมีการปวดศีรษะมักจะปวดข้างเดียวเนี่ยประมาณ5ครั้งขึ้นไปแบบนี้ครับ แล้วก็คือเวลาปวดเนี่ยครับมันจะมีลักษณะพิเศษของการปวดไมเกรนก็คืออย่างที่เรารู้กันว่าจะปวดข้างเดียวอย่างนี้ครับพี่ตาแล้วบางทีบางคนจะมีลักษณะของการปวดไมเกรนเฉพาะอีกอย่างนึงก็คือเหมือนรู้สึกมันตุบๆอะครับเคยได้ยินไหมครับพี่ตาลักษณะเหมือนปวดตุบๆปวดเหมือนแบบมีแบบเส้นเลือดแบบกระตุกอยู่ตรงนั้นเส้นเลือดแบบว่าตุบๆอยู่ตรงบริเวณนั้นอันนี้คือจะเป็นการปวดที่เหมือนไมเกรนนะครับแล้วก็อาการปวดนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกอาการต่างๆเช่นการที่แพ้แสงหรือแพ้เสียงดังๆหรือว่าบางทีอากาศเปลี่ยนในพวกนี้ครับจะเป็นเกี่ยวกับพวกไมเกรนได้พวกนี้ครับแต่ว่าอาการปวดไมเกรนเนี่ยการที่จะวินิจฉัยนะครับก็จะต้องไม่มีสาเหตุอื่นๆ

0: เช่นสาเหตุที่ทําให้เกิดการปวดหัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในศีรษะหรือว่านอกศีรษะเช่นแบบกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดเราคิดถึงสาเหตุอื่นๆเราตรวจสาเหตุอื่นๆได้เช่นมีการกดบริเวณกล้ามเนื้ออย่างที่เมื่อกี้ที่เขามีกดว่ามีก้อนของกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ครับถ้าเราคิดถึงสาเหตุจากพวกนั้นอ่ะเราควรไปรักษาสาเหตุพวกนั้นให้หายก่อนถึงจะสรุปได้ว่าเป็นไมเกรนจริงหรือไม่จริงอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อโอเคเชิญอาจารย์ก๊อฟค่ะ
2: ครับก็ขอเสริมว่าถ้าปวดตรงท้ายทอยบางทีถ้าไม่ไปตรวจก็จะบอกยากนิดนึงนะครับว่าเป็นไมเกรนหรือว่าเป็นไอออฟฟิศซินโดรมนะครับ
1: ค
2: ือออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเขาเป็นอาการได้ตั้งแต่ท้ายทอยไปยันไหลเลยครับ
1: ถึงนี่เลย
2: นะครับ
1: ถึงไหลเลยใช่
2: ไหมครับใช่ครับเพราะว่ากล้ามเนื้อคอเนี่ยเขาเริ่มเกาะตั้งแต่บริเวณของท้ายทอยนะครับบางกล้ามเนื้อเนี่ยไปเกาะตรงบริเวณของกระดูกส่วนหลังนะครับบางกล้ามเนื้อเนี่ยยืดยาวไปจนถึงข้อหัวไหล่เลยครับเพราะฉะนั้นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อมัดยาวๆเป็นมัดไหนก็ได้นะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับส่วนไมเกรนเนี่ยครับก็อย่างที่อาจารย์มิวบอกเลยฮะมันปวดหัวก็ปวดท้ายทอยคือถ้าปวดหัวมันคงวินิจฉัยไม่ยาก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไมเกรนหลายคนก็ปวดหัวข้างเดียวก็จะเป็นศีรษะใช่ไหมครับแต่ถ้ามันปวดท้ายทอยบางทีต้องแยกนิดนึงครับ
1: อ๋อค่ะ
2: ครับ
1: ก็คือต้องแยกแล้วก็รักษาที่จุดที่ก่อกำเนิดอาการปวดคือไปรักษาก่อนถ้าเกิดว่าปวดเพราะออฟฟิศซินโดรมก็ต้องไปคลายกล้ามเนื้อไปออกกำลังกายปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะอ่ะแล้วอย่างนี้ค่ะเมื่อเรารู้ตัวแล้วว่าเราไม่ได้เป็นไมเกรนเราเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะอาจารย์ก๊อฟแนะนำยังไงอาจารย์มิวแนะนำว่าควรจะดูแลตัวเองอย่างไรให้อาการไม่ลุกลามหนักขึ้นนะคะ
2: ครับก็ถ้าวินิจฉัยได้นะครับก็คงต้องอย่างแรกคือต้องทำให้ลดปวดก่อนนะครับการลดปวดก็มีหลายวิธีนะครับการรับประทานยานะครับการนวดนะครับการประคบนะครับการทำให้กล้ามเนื้อที่เกร็งตัวตรงนั้นนะครับคลายตัวลงนะครับเมื่อดีขึ้นแล้วเราก็ต้องไปดูสาเหตุว่าเกิดจากส่วนไหนประเด็นไหนนะครับแล้วเราก็ไปปรับกิจกรรมให้ถูกต้องนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะเกิดจากการทำงานนี่แหละครับถ้านั่งเหมือนที่อาจารย์มิวบอกการใช้คอมพิวเตอร์นี่ก็มีผลนะครับ
1: อ
2: ีกผมยกตัวอย่างเช่นเรามีโต๊ะในอดีตเรามีโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่เป็นโต๊ะเดสก์ท็อปใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: โต๊ะที่มันมาตรฐานตรงบริเวณของโต๊ะเดสก์ท็อปก็จะมีลิ้นชักเอาไว้วางแป้นคีย์บอร์ด
1: วางอย่างนี้ต่ำหน่อยเราไม่ยกขึ้นมาแบบนี
2: ้ใช่ครับใช่ครับแต่ในปัจจุบันเป็นไงครับคือพอมีแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยเวลาเราทำงานหลังเราตั้งตรงนะครับแขนชิดลำตัวก็สองงอ90องศาแล้วมือเราก็จะอยู่ที่แป้นคีย์บอร์ดพอดีในปัจจุบันอย่างเงี้ยครับแป้นคีย์บอร์ดวางอยู่บนโต๊ะระดับเดียวกับคอมพิวเตอร์หรือเราใช้โน้ตบุ๊กนะครับมันก็จะสูงกว่าปกติแล้วฮะ
1: มันก็จะอย่างนี้มันก็จะยกขึ้นอย่างนี้ถูกไหมคะ
2: ใช่ครับพอยกขึ้นเนี่ยครับ
1: มันก็เก่งเนาะเก่งที่บ่า
2: เก่งตั้งแต่คอเลยครับคอบ่าไหล่เก่งตลอดเวลาเลยครับ
1: ค่ะอ๋ออ
2: ันนี้ก็ต้องไปลองเช็คดูนะครับหรือพอเราใช้โน้ตบุ๊กเมื่อก่อนเดสก์ท็อปมันเคยสูงใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: พอใช้โน้ตบุ๊กทำงานนะครับโน้ตบุ๊กอยู่ต่ำนะครับระดับก็ต่ำกว่าเดสก์ท็
1: อ
2: ปนะครับเราก็ต้องก้มตลอดเวลาสายตาก็มองลงไปหรือนั่งคอคุ้มๆตัวคุ้มๆเพื่อให้ตาอยู่ระดับเดียวกับกลางจอแบบเนี้ยครับ
1: ค่ะ
2: ทุกอย่างเนี่ยฮะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มีความสำคัญทำให้เกิดอาการออฟฟิศซินโดรมกันได้ก็ต้องไปปรับพฤติกรรมการใช้งาน
1: ค่ะอาจารย์มิวคะพอมีอาการแบบนี้ปวดเมื่อยอ่ะเขาก็จะนึกถึงหนึ่งไปนวดเนาะไปนวดนวดแผนไทยนวดสปาหรือกายภาพบำบัดอาจารย์มิวแนะนำสิคะว่าการคลายเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะวิธีการ
0: ครับที่จริงที่อาจารย์ก็บอกเหมือนที่อาจารย์ก๊อฟบอกเลยนะครับก็ต้องดูก่อนว่า1คืออาการปวดเนี่ยปวดมากไห
1: ม
0: ถ้าปวดมากส่วนมากประมาณจะให้แบบคะแนนเต็ม10อย่างเงี้ยครับเต็ม10คือปวดที่สุดในชีวิตเลยถ้ามันเกิน4ถึง5แล้วครับระดับเนี้ยก็อาจจะต้องควรกินยาพวกยาลดการอักเสบยาลดปวดยาคลายกล้ามเนื้อพวกนี้ครับถ้าเกิดไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติอาการปวดดีขึ้นเราอาจจะต้องดูว่ามีลักษณะของการอักเสบไหมการอักเสบที่ว่าก็คือลักษณะจับแล้วมันแบบร้อนบวมแดงเทียบกับอีกข้างหนึ่งอย่างเงี้ยครับถ้ายังมีการอักเสบเยอะอยู่การที่เราจะไปยืดทันทีเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นักนะครับถ้าเกิดยังมีการอักเสบค่อนข้างเยอะเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นประคบเย็นร่วมด้วยไปก่อนในช่วงแรกๆนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดอาการอักเสบมันดีขึ้นและดูอาการแบบค่อนข้างดีขึ้น ลดลงไปเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นประคบอุ่นแล้วก็ยืดเหยียดได้ซึ่งการยืดเหยียดเนี่ยครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าถ้าเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นกล้ามเนื้อมัดไหนแบบที่อาจารย์ก็บอกเพราะกล้ามเนื้อที่มันก่อให้เกิดออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมีเยอะมากแต่ถ้าเกิดเป็นส่วนบริเวณพวกคอหรือด้านหลังเนี่ยครับหรือว่าตรงบริเวณบ่าถ้าก็จะคล้ายๆกันโดยการที่เราใช้มือข้างนึงเนี่ยข้างที่เป็นเนี่ยครับจับขอบเก้าอี้ไว้เราใช้มืออีกข้างนึงอ้อมศีรษะมาแล้วก็ก้มนิดนึงแล้วก็ดึงไปจนถึงจุดที่เราตึงข้อแม้นะครับพี่ตาคือตึงแต่ว่าไม่เจ็บถ้าเกิดเจ็บมากกระตุ้นให้เจ็บมากเนี่ยจะกลายเป็นแบบยิ่งอักเสบขึ้นไปใหญ
1: ่ให้แบบนิดๆนะอย่าแบบอุ้ยกดจนเจ็บไม่เอาใช่ไหมจะอักเสบโอเคค่ะ
0: นะครับยืดไปจนถึงจุดที่แค่ตึงแต่ว่านับค้างไว้อาจจะนับ1ถึง10ช้าๆในใจแต่ห้ามกั้นหายใจอย่างเงี้ยครับ
1: อ
0: ันเนี้ยทําส่วนใหญ่เรามักจะทําหลังจากที่เราประคบอุ่นไปสัก5ถึง10นาทีแล้วอย่างเงี้ยครับพอยืดอย่างเงี้ยก็ยืดสักประมาณ5รอบถ้าเกิดสมมุติว่าใครไม่ระบมมากก็อาจจะสัก10รอบเช้ากับเย็นอันนี้ก็จะพอช่วยให้ลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วก็ลดการปวดได้ครับ
1: ค่ะแล้วมันต้องอาการหนักขนาดไหนคะถึงต้องมาโรงพยาบาลเพื่อที่จะรับการกายภาพบำบัดมันควรจะหนักขนาดไหนคะ
0: ถ้าเกิดสมมติว่าเราลองยืดเหยียดเองหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าการที่บวมแดงร้อนเนี่ยมันไม่หายครับ อยากให้รีบมาโรงพยาบาลเลยภายในวันสองวันถ้ามันเป็นหนักขึ้นหรือไม่หายเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโครงสร้างตรงบริเวณนี้มันก็ไม่ได้มีแค่กล้ามเนื้อนะครับพี่ตามันอาจจะเป็นแบบพวกต่อมน้ำเหลืองอะไรพวกนี้ก็ได้หรือว่ามีการอักเสบอย่างอื่นของบริเวณแถวๆศีรษะช่องปากหรือว่าใบหน้าอะไรเงี้ยครับที่ทำให้ต่อมน้ำเหลืองโตอันนี้อาจจะเป็นจุดที่ถ้ามันไม่หายจริงๆอ่ะเราควรต้องมาโรงพยาบาลเพราะว่าต้องได้รับการตรวจโดยแพทย์นะคะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อจริงๆหรือมันเป็นอย่างอื่นที่เขาคิดถึงมากกว่าครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราทำกายภาพบำบัดตัวเองไปเนี่ยสักประมาณ 2-3 วันหรือประมาณ 3-4 วันเนี่ยอาการมันคงจะต้องดีขึ้นถ้าเกิดสมมติอาการไม่ดีขึ้นเลยอาการพอซึ่งแย่มากใช้ชีวิตไม่ค่อยดีหรือว่าอาการแย่ลงเนี่ยครับก็ควรรีบมาตรวจเหมือนกันครับก็อาจจะต้องได้รับตัวช่วยอื่นๆเช่นยาที่กินเหมาะสมไหมหรือว่าแบบว่าอาจจะมีตัวช่วยทางกายภาพบำบัดอื่นๆเช่นพวกอัลตราซาวด์ที่มันเป็นแบบความร้อนลงลึกขึ้นไปช่วยให้มันคลายกล้ามเนื้อเลยแล้วก็นักกายภาพอาจจะมีการช่วยยืดเหยียดอะไรพวกนี้ก็อาจจะทำได้ตรงจุดมากขึ้นครับ
1: สำคัญคือว่าถ้ามาพบคุณหมอแล้วอาจารย์บิวอาจารย์ก้อมแนะนำแล้วต้องไปปฏิบัติด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าหมอบอกว่าให้ทำอย่างนี้แล้วไม่ทำเนี่ยมันจะไม่หายดิฉันเนี่ยเจอกับตัวเองค่ะอาจารย์บอกให้ทำอย่างนี้ไม่ทำค่ะเนี่ยเป็นเลื้อนลังมาเป็น10ปีละนะโอเคอ่ะมาที่
0: เมื่อกี้ครับพี่ตาที่อาจารย์เขาบอกเรื่องการใช้โน้ตบุ๊กอะครับอันนี้เป็นแบบเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับมันเป็นปัญหาของคนปัจจุบันค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่คนปัจจุบันใช้โน้ตบุ๊กตัวหมอเองก็ใช้โน้ตบุ๊กเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดคนที่ใช้โน้ตบุ๊กเป็นครั้งคราวแบบไม่นานอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะไม่ต้องปรับอะไรมากได้เพราะว่าบางทีเราต้องเอาออกไปข้างนอกไปใช้นิดหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่ใช้โน้ตบุ๊กอยู่ที่ทำงานเลยหรือที่บ้านที่มีโต๊ะนั่งเราใช้โน้ตบุ๊กเป็นประจำอันนี้เราต้องมีการปรับนะครับพี่ตาคือเราจะต้องควรมีแบบคีย์บอร์ดแยก
1: อ๋อแยกออกมา
0: ใช่หมายถึงว่าคีย์บอร์ดแยกเราอาจจะตั้งคีย์บอร์ดไว้ระดับกับมือของเราระดับที่ศอกของเราอะครับที่ศอกของเราวางแล้วตั้งคีย์บอร์ดไว้ตรงนั้นส่วนตรงโน้ตบุ๊กเนี่ยครับก็ให้ยกขึ้น
1: สูงหน่อย
0: ใช่ยกให้หน้าจอของโน้ตบุ๊กเนี่ยตรงกับระดับสายตาเราแค่นี้มันก็จะปรับได้เป็นแบบว่าเราสามารถใช้โน้ตบุ๊กแต่เราก็สามารถใช้โน้ตบุ๊กโดยที่เราไม่ต้องเกรงมือขึ้นมาเยอะมากหรือว่าอย่างที่อาจารย์ก๊อฟบอกไม่ต้องแบบวางไว้ต่ำๆแล้วก้มลงเยอะอย่างนี
1: ้
0: ครับใช่อันนี้เราก็จะปรับได้ง่ายๆครับถ้าเราต้องใช้เป็นระยะเวลานานหรือใช้เป็นประจำอย่างนี้ครับ
1: ค่ะปรับพฤติกรรมอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะอาจารย์ก๊อฟคะคุณปูค่ะคุณปูถามอาจารย์ศิวดลค่ะคุณปูบอกอายุมานะอายุ73ปีน้ำหนัก77สูง148ถามอาจารย์ศิวดลว่าโรคมะเร็งกระดูกจะมีอาการอย่างไรและถ้าเป็นมะเร็งกระดูกแล้วจะมีขั้นตอนการรักษาอย่างไรคะอาจารย์ก๊อฟคะ
2: ครับก็แบ่งเป็น2กรณีนะครับกรณีมะเร็งกระดูกที่ลุกลามก่อนซึ่งจะพบบ่อยในคนอายุมากนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีประวัติของมะเร็งตำแหน่งอื่นมาก่อนแล้วลุกลามมาที่กระดูกนะครับที่เจอบ่อยก็จะมีมะเร็งเต้านมมะเร็งของต่อมไทรอยมะเร็งของต่อมลูกหมากมะเร็งปอดนะครับก็จะเป็นมะเร็งที่กระจายมาที่กระดูกได้บ่อยเพราะฉะนั้นอันที่1คนไข้มีประวัตินะครับแล้วพอกระจายมาที่กระดูกเนี่ยครับ มากกว่า 90% ผู้ป่วยจะมีอาการปวดที่บริเวณตำแหน่งกระดูกนั้นๆนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: ค่ะ
2: คราวนี้

0: นะครับอาการร่วมนะครับอาการร่วมที่จะเจอได้นะครับก็เช่นเบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มะเร็งกระดูกจะมีความปวดลักษณะความปวดเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานครับ
1: ก็อยู่ปวดกระดูกอยู่ใช่ไหมไม่ได้ใช้งานหนักก็ปวดอยู่อย่างนี้แหละ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับผมยกตัวอย่างเช่นปวดข้อเข่าอย่างเงี้ยครับถ้าเราใช้งานเดินเราปวดเราพักเราหายมะเร็งกระดูกเนี่ยครับใช้งานหรือไม่ใช้งานเขาก็มีความปวดอยู่ตลอดเวลานะครับนอนกลางคืนก็ปวดนะครับและอาการเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปก็คือปวดมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คุณหมอเขาก็จะสงสัยมะเร็งกระดูกครับ
1: ค่ะคุณปูที่ถามมานี่คือเริ่มมีอาการปวดใช่ไหมและสมมุติถ้าคุณปูเริ่มมีอาการปวดอย่างเงี้ยนะคะแนะนำยังไงคะและจะมีขั้นตอนการรักษายังไงคะอาจารย์กอล์ฟ
0: ครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าท่านมีอาการ
1: ปวดแล้ว
0: ถ้าท่านมีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อนอันนี้รีบไปพบแพทย
1: ์ค่ะ
0: นะครับแล้วถ้าท่านไม่มีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อนแล้วอาการปวดมันปวดมากปวดทรมาน
1: ค่ะ
0: นะครับกลางวันก็ปวดกลางคืนก็ปวดพักแล้วไม่ดีขึ้น
1: ค่ะ
0: นะครับอาการปวดเป็นเรื้อรังเกินเดือนนึงนะครับก็ไปพบแพทย์ครับ
1: อืมค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะโอเคนะคะคุณปูถ้าปวดยังไม่ดีขึ้นนะแนะนำว่าต้องไปพบแพทย์ดีกว่านะคะคำถามของคุณตุ๊กกับคุณกับคุณสุภัตราคล้ายๆกันนะเป็นเรื่องของการเป็นตะคริวค่ะคุณตุ๊กนะคะบอกว่าอายุ76ปีชอบเป็นตะคริวที่ขาตอนกลางคืนเวลาทำงานหนักตอนกลางวันเนี่ยกลางคืนจะเป็นตะคริวที่ขาอยากเรียนถามอาจารย์มิวว่าฉีดยาให้หายได้ไหมเป็นตะคริวที่ขาเวลากลางคืนหรือควรจะทายาอะไรคะเพราะว่ากินยาไม่ได้เป็นโรคไตอยู่ค่ะ
2: อันนี้มีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างนะครับพี่ตาเนื่องจากเป็นโรคไตด้วยแล้วก็ต้องยืนเยอะด้วยอันนี้ครับก็อาจจะยิ่งทำให้กล้ามเนื้อมันหดเกร็งได้ง่ายซึ่งส่วนมากอะครับกล้ามเนื้อที่มักจะแบบว่าเป็นตะคริวบ่อยๆเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อบริเวณน่องนั่นเองนะครับพี่ฟ้าแล้วถ้าเกิดใครที่เคยเป็นตะคริวเนี่ยจะรู้เลยว่าตอนที่เป็นเนี่ยคือไปแตะไปนวดอะไรเงี้ยแทบจะไม่ได้เลยต
1: ้
2: องบอกว่ามันจะเจ็บมาก
1: ยืดก็ไม่ได้ยืดยิ่งเจ็บใช่ไหมคะ
2: ใช่ช่วงนั้นเนี่ยก็คือต้องบอกว่าถ้าเกิดเพิ่งเป็นตะคริวใหม่ๆเนี่ยครับให้พยายามหยุดพักในท่าที่แบบว่าท่าที่สบายก็คือส่วนใหญ่จะเป็นท่าที่จิกข้อเท้าลงนิดนึงอย่างเงี้ยครับอาจจะนั่งแบบขัดสมาธิจิกข้อเท้าลงไว้นิดนึงแล้วก็ค่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นแบบคลึงเบาๆแต่ว่าอย่านวดกดแรงนะครับอาจจะคลึงเบาๆนิดนึงก่อนถ้าเกิดอันนี้ถ้าเกิดเป็นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดค่อยๆแบบยืดเหยียดได้มากขึ้นแบบเหยียดขาขึ้นแล้วค่อยๆกระดกข้อเท้าขึ้นได้เนี่ยก็ถึงจะค่อยๆสเต็ปทำทีละนิดอันนี้นะครับแต่ว่าจากคำถามที่ถามว่ามียาอะไรที่ฉีด
1: มียาไหม
2: ไม่ไหมอันนี้ส่วนมากเนี่ยการที่กล้ามเนื้อหดเกร็งเนี่ยครับเราจะไม่ได้แบบฉีดยาจะไม่ได้ฉีดยาไปที่กล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อคลายเลยครับโดยเฉพาะการเป็นตะคริวเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างเยอะเราอาจจะไม่ได้แบบฝังเข็มหรือฉีดยาอะไรทันทีเพราะไม่งั้นมันจะยิ่งอักเสบเราอาจจะเน้นเป็นในแง่ของการยืดเหยียดก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคนไข้ที่ถามเนี่ยเคยยืดเหยียดกล้ามเนื้อตรงบริเวณน่องไห
1: ม
2: เพราะว่าถ้าเกิดสมมติช่วงที่ไม่ได้เป็นตะคริวหรือว่าช่วงแบบว่าตื่นเช้ากับก่อนนอนเรามีการยืดเหยียดเป็นประจำก
1: ่
2: อนยืดเหยียดอาจจะประคบอุ่นก่อนแล้วยืดเหยียดเนี่ยอาจจะช่วยให้ลดโอกาสที่จะเกิดการที่กล้ามเนื้อหดเกร็งมากๆจนเป็นตะคริวก็ได้นะครับการยืดเหยียดน่องเนี่ยทำได้ง่ายๆเลยถ้านอนอยู่บนเตียงเนี่ยก็แค่ใช้พวกผ้าขนหนูหรือว่าเป็นผ้าเช็ดตัวอย่างเงี้ยครับคล้องไปที่ปลายเท้าตรงจมูกเท้าอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดึงขึ้นให้มันกันเหมือนข้อเท้ามันกระดกขึ้นมันจะรู้สึกตึงตรงบริเวณน่องเลยครับ
1: ใช่ครับถึงอย่างนี้เหยียดน่องถูกไหมคะดึงอย่างนี้ใช่
2: ไหมครับแล้วก็เข่าเนี่ยเหยียดตรงอยู่อันนี้ในกรณีที่เราไม่ได้เป็นตะคริวที่เจ็บมากอยู่ตอนนั้นนะครับ
1: ทำอย่างนี้ใช่ไหม
2: เราก็ต้องหมั่นมีการยืดแบบนี้ครับแล้วก็ยืดค้างไว้แบบทำสักประมาณ10ถึง20วินาทีเช้าสักประมาณ5รอบเย็นสักประมาณ5รอบแบบนี้อันนี้ก็จะช่วยลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อได้ก็จะลดอัตราเสี่ยงที่จะเป็นตะคริวได้ครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าตัวปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็นตะคริวได้อีกก็คือตัวโรคของเขาก็คือเป็นตัวโรคไตอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะเป็นภาวะที่ทำให้เกิดภาวะเป็นตะคริวได้ง่ายแล้วก็นอกเหนือจากนั้นอาจจะต้องดูด้วยว่าพวกแบบ ขาดพวกสารอาหารและอย่างอื่นไหมเช่นพวกวิตามินพวกอะไรพวกเนี้ยครับก็อาจจะต้องดูอีกทีนึงว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่ส่วนมากคนที่เป็นตะคริวเนี่ยครับก็เกิดจากสาเหตุของกล้ามเนื้อที่มันเกิดการหดเกร็งมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นจากตัวโรคการใช้งานอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องแก้ไขให้ตรงจุดนะครับ
1: คุณสุภัทราเพ่งพินิจนะมีปัญหาตะคริวเหมือนกันแต่ว่ามีรายละเอียดแตกต่างเนี่ยหน่อยนะคุณสุภัทราอายุ64สูง160หนัก52บอกว่าเป็นตะคริวที่ขาบ่อยมากพอหายจากตะคริวก็จะเจ็บเส้นค่ะเจ็บเส้นทางด้านนอกของขาคือน่องเนี่ยเจ็บเส้นด้านนอกของน่องนะแล้วก็เลยของหายที่ฉันโอเคเจ็บเส้นทางด้านนอกใต้หัวเข่าลงมาสักพักก็หายเจ็บนะคะแต่ว่าพอกลับมาเจ็บก็เจ็บอยู่หลายวันต้องเอายาทาบีบๆนวดๆให้คลายเจ็บปวดอยากได้คำแนะนำค่ะเพราะว่าพอเคลิ้มจะหลับตะคริวก็มาอีกแล้วหลับไม่ลงค่ะคุณสุภัทราถามแบบนี้ค่ะใช้วิธีเดียวกับที่แนะนำคุณปูได้ไหมคะให้ยืด
2: ที่จริงลองทำก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นบ่อยๆเป็นแล้วไม่หายเนี่ยความจริงหน้าลองมาตรวจนะครับว่ามันเป็นที่กล้ามเนื้อไหนเพราะเห็นของคุณสุภัทราบอกว่าเป็นกล้ามเนื้อด้านนอกอาจจะไม่ใช่ตรงน่องตรงกลางเลยอาจจะเป็นกล้ามเนื้อน่องด้านนอกอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะต้องตรวจดูว่ากล้ามเนื้อไหนแล้วมันมีแบบสาเหตุมาจากอะไรอะไรแบบเนี้ยครับบางทีพวกเนี้ยครับเราอาจถ้าเราตรวจร่างกายเนี่ยเราอาจจะพอรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยเขาอาจจะมีอาการชาด้วยหรือเปล่าเป็นลักษณะคล้ายๆแบบพวกเหมือนกระดูกกดหมอนรองกระดูกหรือกระดูกกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าแล้วทำให้เส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่ดีกล้ามเนื้อก็เลยเกร็งง่ายเนี่ยครับมันก็อาจจะมีสาเหตุได้หลายอย่างถ้าเป็นบ่อยๆแล้วเป็นแบบไม่หายเนี่ยครับแล้วลองยืดแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็น่ามาพบแพทย์ดีกว่าครับ
1: ค่ะอาจารย์ก๊อฟคะอาจารย์ศิวดลคำถามจากคุณชมนลักษณ์นะอายุ66ปีเป็นนิ้วล็อกค่ะนิ้วกลางข้างขวาเคยรับการฉีดยามาแล้ว2ครั้งผ่านมาประมาณ 6-7 เดือนก็ไม่ดีขึ้นค่ะอาจารย์ก๊อฟฉีดยามา2ครั้งผ่านมา 6-7 เดือนไม่ดีขึ้นหมอบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องผ่าตัดแต่คุณชมนลักษณ์อยากทราบว่าเห็นว่ามีวิธีใหม่ที่ใช้อัลตราซาวด์ตรวจนำทางแล้วหมอก็ใช้วิธีแบบใช้เข็มเขี่ยเส้นขึ้นมาก็หายโดยไม่ให้แผลโดนน้ำ1วันก็สามารถใช้มือตามปกติได้วิธีนี้จะหายขาดไหมคะและที่โรงพยาบาลรามามีวิธีรักษาแบบนี้ไหมคะอาจารย์ก๊อฟคะอะไรนะใช้อัลตราซาวด์เขี่ยๆเหรอมีไหมวิธีนี้
0: ครับครับครับก็เป็นวิธีที่ใช้โฆษณานะครับ
1: ใช้โฆษณาเออ
0: นะครับถ้าอยากผ่าแค่ครั้งเดียวแล้วหายนะครับให้ใช้วิธีตามมาตรฐานนะครับ
1: อ๋อ
0: นะครับเปิดแผลนิดเดียวครับไม่ได้ใหญ่มากครับให้ตาของคุณหมอเนี่ยเขาเห็นว่าผังผืดที่มันกดทับเส้นเอ็นเนี่ยครับได้ถูกผ่าตัดเรียบร้อยดีนะครับนะครับแค่นั้นเองครับแล้วคุณหมอเขาก็จะเห็นด้วยครับว่าเส้นเอ็นเนี่ยขยับเคลื่อนไหวได้เรียบร้อยปลอดภัยหรือเปล่านะครับนะครับลดการบาดเจ็บของเส้นประสาทข้างๆด้วยครับนะครับการผ่านิ้วล็อกโดยมาตรฐานเนี่ยครับนะครับการผ่าแบบมาตรฐานยังเป็นการผ่าเปิดแผลนะครับแผลไม่ได้ใหญ่มากนะครับนะครับครึ่งเซนนิดๆไม่ถึง1เซนนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ฉีดยาชาทำแค่ครับใช้เวลาผ่าตัดไม่ถึง 15-30 นาทีนะครับในมือคุณหมอที่ชำนาญเนี่ยครับประมาณสัก15นาทีท่านก็ทำเสร็จแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้แนะนำนะครับแนะนำให้ทำโดยวิธีตามมาตรฐานก่อนนะครับครับครับ
1: คุณชมนลักษณ์คะอาจารย์ก๊อฟแนะนำว่ามาที่รามาธิบดีอาจารย์ก๊อฟจะรักษาวิธีมาตรฐานก็คือมีการผ่าเปิดใช่ไหมคะแต่ว่าแผลเล็กนิดเดียวแค่เซนเดียวใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: ครึ่งเซนครับครึ่งเซนที่เคยเห็นก็
1: ครึ่งเซนเองเหรอนิดเดียวเองอ๋อครึ่งเซนเองแล้วอย่างนี้ถ้าเรานิ้วล็อกนิ้วกลางเนี่ยอาจารย์ก๊อฟจะผ่าตรงฝ่ามือหรือว่าตรงหลังมือคะ
0: ครับแผลอยู่ตรงฝ่ามือครับตรงตำแหน่งที่ทำมีการกดผังผืดที่ไปกดเส้นเอ็นนี้อยู่ตรงฝ่ามือเพราะว่าเป็นเส้นเอ็นเอาไว้งอนิ้วครับก็เลยจะอยู่ตรงฝ่ามือนะครับ
1: อ๋อแต่แผลนิดเดียวแค่ครึ่งเซน
0: แผลนิดเดียวครับแล้วก็แผลเนี่ยอยู่ตามผิวหนังที่เขาเรียกว่าสกินครีสนะครับ
1: ค่ะ
0: พอเย็บปิดเข้าไปพอหายปุ๊บก็ไม่มีผิวหนังไม่มีผังผืดหดล้างนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อ่าฮะ
0: นะครับ
1: ค่ะคุณ
0: ถ้าใช้เข็มเขี่ยๆเนี่ยคุณหมอเขาก็มองไม่เห็นไม่ชัดนะครับใช้ความรู้สึกนะเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วบางทีเนี่ยครับตัวเส้นเอ็นเนี่ยมันมีตุ่มที่มันเป็นผังผืดหนาๆเนี่ยครับบางทีเข็มเขี่ยอย่างเดียวมันเอาไม่หมดนะครับ
1: ค่ะอ๋อค่ะ คุณลัคนานะอายุ62ปีสูง147หนัก46ติดโควิดเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะทุกวันนี้ยังมีอาการนอนไม่

0: ับผมร่วงกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยเฉพาะขาข้างซ้ายและมีเหงื่อออกเยอะมากอันนี้จะมีวิธีรักษาอย่างไรคะ
1: ก็เขาเรียกก็คงเป็นกลุ่มหนึ่งของลองโควิดซินโดรมนะครับอันนี้ชัดเจนลองโควิดซินโดรมนี้มีอาการได้มากมายนะ

0: ครับก็ประคับประคองไปครับในแต่ละอาการที่ท่านเป็นนะครับไม่มีการรักษาเฉพาะเพราะว่าตัวเชื้อโรคเนี่ยเขาได้หายไปหมดแล้วครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นผลข้างเคียงของการติดเชื้อหลังจากนั้นนะครับ
1: ค่ะซึ่งก็คือว่าก็ต้องรักษาไปตามอาการแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ค่ะคุณวันค่ะคุณวันถามอาจารย์ศิวดลนะคุณวันอายุ61ปีสูง158หนัก46บอกว่ามีอาการชาร้าวลงมาที่แขนหากเกิดจากกระดูกต้นคอเสื่อมจะแตกต่างจากอาการเช้าอาชาแล้วก็ร้าวมาที่แขนที่เกิดจากกล้ามเนื้ออักเสบอย่างไรเพราะตอนนี้เป็นอยู่ก็คือชาแล้วก็ร้าวลงแขนเป็นอยู่แต่แยกไม่ออกระหว่างกระดูกต้นคอเสื่อมหรือกล้ามเนื้ออักเสบขอวิธีการดูแลตนเองเบื้องต้นว่าต้องทำอย่างไรคะ
0: ส่วนใหญ่กล้ามเนื้ออักเสบจะไม่ชานะครับนะครับเพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นมัดกล้ามเนื้อหรือว่าส่วนปลายกล้ามเนื้อที่เราเรียกว่าเทนดอนพวกนี้มันไม่ได้ทำให้ชา
1: ค่ะ
0: ยกเว้นกล้ามเนื้อแล้วเขาไปกดทับเส้นประสาทที่เป็นทางผ่านนานๆเจอกันทีนึงนะครับนะครับถ้าท่านมีอาการชาเนี่ยคุณหมอจะนึกถึงโรคที่เกี่ยวกับเส้นประสาทถูกกดทับซึ่งเป็นได้ตั้งแต่คอตั้งแต่หัวไหล่หรือว่าเป็นได้ตลอดแขนเลยนะครับเส้นประสาทนี้จะถูกกดทับตรงตำแหน่งไหนก็ได
1: ้
0: มากกว่านะครับดังนั้นถ้าท่านมีอาการชานะครับให้มาพบแพทย
1: ์ค่ะ
0: แพทย์จะทำการตรวจโดยหลายวิธีครับเพื่อทดสอบอาการชาเช่นนะครับใช้เข็มทดสอบนะครับตรวจกำลังของกล้ามเนื้อในแต่ละจุดที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าเส้นประสาทคอนี้ก็มีอยู่ประมาณ 7-8 เส้นแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับเพื่อมาดูตำแหน่งว่าตรงไหนที่ท่านชาแล้วอาจจะมีโอกาสถูกกดทับได
1: ้
0: นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะอาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมถ้าคุณหมอยังวินิจฉัยไม่ได้เช่นการทำ EMG นะครับเช่นการเอ็กซเรย์คอเพื่อดูว่าคอท่านเสื่อมจริงหรือไม
1: ่ค่ะ
0: นะครับเมื่อไหร่ที่มีชาปวดร้าวแล้วชาแล้วชามีอาการเยอะหนักๆเยอะ
1: ๆ
0: ให้มาพบแพทย์นะครับ
1: ค่ะถ้าเกิดมีอาการชาเนี่ยน่าจะเกี่ยวจากเส้นประสาทมีการกดทับนะคะคุณกำพลค่ะคุณพรมกำพลถามให้คุณแม่อายุ73ปีน้ำหนัก75กิโลกรัมสูง150เซนติเมตรมีกระดูกสันหลังบริเวณเอวเกยกัน1ข้อทำให้คุณแม่ปวดเข่าและสะโพกเวลาทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงเช่นกวาดใบไม้หรือถูพื้นก็เลยถามมาว่าคุณแม่สามารถออกกำลังกายด้วยการเดินได้หรือไม่และถ้าเดินเนี่ยจะทำให้ปวดเข่าและสะโพกหรือไม่ครับกระดูกเอวค่ะกระดูกเอวกระดูกสันหลังบริเวณเอวเกยกัน1ข้อ
0: การเดินทำได้แน่นอนครับการเดินนี้ไม่ได้ทำให้ตัวโรคเป็นอะไรมากขึ้นนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพียงแต่ว่าท่านเดินแล้วปวดมากไห
1: ม
0: นะครับถ้าเดินแล้วยังพอใช้งานได้มันก็ใช้งานไปครับแต่ถ้าเดินพื้นราบๆแล้วมีอาการเยอะหรือว่าความปวดเป็นเยอะขึ้นปกติคนเราเดินเนี่ยครับไม่ควรจะปวดมากเพราะว่าเป็นกิจกรรมพื้นฐานเลยที่ไม่ได้ใช้แรงอะไรเยอะ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้าท่านทำแล้วมันปวดเยอะอันนี้ก็มาพบแพทย์แล้วก็มาดูระดับเขาเรียกว่ามาดูระดับความรุนแรงของตัวโรคว่าเป็นเยอะมากน้อยขนาดไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: อาจารย์มิวมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะกรณีผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับก็ที่จริงก็อย่างที่อาจารย์ก็บอกเลยบางทีมันต้องตรวจดูด้วยว่านอกจากที่เขามีอาการปวดเนี่ยมันมีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าเช่นเขามีแบบพวกอ่อนแรงด้วยหรือเปล่าเวลาตรวจกำลังกล้ามเนื้อแล้วมีอ่อนแรงเยอะอะไรเงี้ยเนี่ยครับเพราะว่าพวกนี้มันจะส่งผลต่อคุณภาพการเดินของคนไข้ด้วยครับบางคนเนี่ยเพิ่งเริ่มเดินไปใหม่ๆเนี่ยเดินได้แต่พอเดินไปแป๊บนึงแล้วมีอาการปวดมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะทำเป็นสิ่งที่ทำให้เขาต้องหยุดเดินหรือว่าพักก่อนอะไรแบบนี้ครับถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เยอะๆหรือว่ามีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นอาการที่รุนแรงเช่นพวกอาการแบบกั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ร่วมด้วยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องรีบมาตรวจกับคุณหมอว่าอาการมันเป็นหนักขึ้นมากเกินไปแล้วหรือเปล่ามีข้อบ่งชี้ในการที่ต้องทำอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้มีคำถามมาเยอะเลยค่ะทั้งคำถามทางไลฟ์สดของรามาชาแนลแล้วก็คำถามทางโทรศัพท์นะดิฉันจะถามสลับกันนะมาที่คำถามทางโทรศัพท์ค่ะคุณสมศักดิ์อายุ62ปีอยากถามว่าคุณสมศักดิ์มีอาการชาที่นิ้ว3นิ้วก็คือนิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางชา3นิ้วนะคะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรครับ
2: ลักษณะอาการชาแบบ3นิ้วมันค่อนข้างเหมือนเส้นประสาทเส้นหนึ่งที่มันอยู่เป็นเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณมือเนี่ยครับซึ่งมักจะมีอาการแบบพวกถูกกดทับ

0: ได้ถูกก
1: อ
0: ด
1: ๋อ
0: ทับเนี่ยที่เป็นบ่อยๆก็จะเป็นพวกบริเวณพังผืดตรงข้อมือเนี่ยค่ะ
1: อ
0: ก
1: ๋อ
0: ดทับเส้นประสาทได้
1: ค
0: ซึ
1: ่
0: ่
1: ะ
0: งมักจะเกิดจากอะไรเช่นก็เกิดจากการใช้งานเยอะๆแล้วการที่ทําพอใช้งานเยอะๆเช่นเกร็งข้อมือเยอะ
1: อื
0: ๆ
1: ม
0: เขียนหรือว่าใช้งานพิมพ์คอมอะไรพวกนี้ครับหรือว่าอายุเยอะๆแล้วต้องมีการทํางานเยอะๆตรงนี้มันก็จะเกิดการอักเสบพอพังผืดมันอักเสบแล้วมันกดทับเส้นประสาทตัวนี้ครับมันก็อาจจะเส้นประสาทตัวนี้มันจะมาเลี้ยงที่บริเวณนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็ครึ่งหนึ่งเซี่ยวหนึ่งของนิ้วนางเนี่ยครับอันนี้จะมีอาการชาได้ถ้าเกิดปวดชาอันนี้ลองมาปรึกษาแพทย์ก็ได้ว่าอาการเหมือนไหมเขาก็จะมีวิธีการตรวจเช่นตรวจแบบที่อาจารย์ก๊อฟบอกพวกตรวจกําลังกล้ามเนื้อมือตรวจลักษณะความหรือสำลีอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตรวจเพิ่มเติมที่เฉพาะเกี่ยวกับตัวโรคนั้นๆอย่างเงี้ยครับว่าเป็นคล้ายไหมถ้าคล้ายเนี่ยอาการรุนแรงมากแค่ไหนถ้าไม่รุนแรงมากก็อาจจะมีการปรับชีวิตประจําวันนิดหน่อยทํากายภาพบําบัดก็อาจจะพอช่วยได้แต่ถ้าเป็นรุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะต้องแบบว่าอย่างอาจจะเช่นเป็นทํา EMG เหมือนที่อาจารย์ก๊อฟบอกว่าดูว่าความรุนแรงของการกดทับเส้นประสาทเนี่ยเป็นเยอะมากน้อยแค่ไหน
1: EMG
0: ถ้า
1: คื
0: เย
1: ออ ะ
0: ะ
1: ไร
0: มากก
1: ค
0: ็อา
1: ะ
0: จจะต้องปรึกษาคุณหมอกระดูกอย่างเงี้ยครับ
1: EMG ดิฉันไม่รู้จัก EMG คืออะไรคะเอ็กซเรย์เหรอ
0: EMG คือไฟฟ้าวินิจฉัยคร
1: โอ
0: ับ
1: ้
0: พี่
1: ไฟ
0: ตา
1: ฟ้าวินิ
0: ค
1: จ
0: ื
1: ฉ
0: อ
1: ั
0: ม
1: ย
0: ันจะเป็นการตรวจเราจะใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาตรวจกระตุ้นทางเดินของเส้นประสาทว่า
1: อ๋อ
0: ทางเดินของเส้นประสาทเนี่ยมันปกติไหมบางทีมันโดนกดทับอย่างเงี้ยค
1: อ
0: รับ
1: ๋อ
0: มันก็จะมีความผิดปกติขึ้นเวลาเรากระตุ้นไฟฟ้า
1: อ๋อ
0: แล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันมีความผิดปกติที่กล้ามเนื้อด้วยคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออะไรประมาณนี้ครับเราก็จะมีการจิ้มเข็ม
1: อ๋อ
0: จิ้มเข็มในที่นี้ไม่ใช่การรักษานะครับพี่ต
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: จะจิ้มเข็มขึ้นไปดูว่าการทํางานของกล้ามเนื้อนั้นๆอ่ะผิดปกติหรือเปล่า
1: อ๋อ
0: ถ้าเกิดมันมีความผิดปกติมันก็จะขึ้นสัญญาณที่ผิดปกติที่ทางหน้าจอคุณหมอก็จะรับทราบ
1: อ
0: เว
1: ๋อ
0: ลาจิ้มเข็มเราก็จะดูทั้งตอนที่คนไข้พักปกติกับตอนที่คนไข้ออกแรงอย่างเงี้ยครับมัน
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: จะสามารถดูได้ว่าโอ้อันนี้เป็นน้อยหรือว่าอันนี้เป็นเยอะมากแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็จะสรุปผลส่งไปให้คุณหมอออร์โธคุณหมอกระดูกนะครับ
1: อ๋
0: ก
1: อ
0: ็จะพิจารณาร่วมกันว่าอย่างเงี้ยควรจะต้องผ่าตัดหรือเปล่าหรือว
1: ค
0: ่า
1: ่ะ
0: ยังไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อซึ่งก็คืออันนี้เนี่ยแพทย์ก็จะเป็นผู้วินิจฉัยเองว่าจะส่งตรวจ EMG หรือเปล่าจะต้องผ่าตัดหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: คำถามของคุณวิพันนีนะคุณวิพันนีบอกว่าสวัสดีค่ะอายุ60ปีน้ำหนัก53สูง159ผ่าตัดเปลี่ยนเข่าเนื่องจากอุบัติเหตุมาแล้ว1เดือน18วันตอนนี้เดินตอนเช้าประมาณ200เมตรค่ะเดินกลางวัน200เมตรบางครั้งเวลาเดินก็เจ็บนิดหน่อยแต่ไม่บวมแดงนะบางวันก็ไม่เจ็บเลยค่ะก็เลยถามอาจารย์ว่าจะเพิ่มรอบการเดินจะได้ไหมคะและเวลาเดินน่ะก็จะเอียงมาทางขาข้างที่ผ่าตัดอนาคตเนี่ยจะหายเอียงไหมคะเปลี่ยนเข่ามาแล้วค่ะ
2: เดินเพิ่มได้นะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับการเดินก็ขึ้นอยู่กับแต่ละผู้ป่วยแต่ละคนเลยนะครับถ้าคนไข้เดินในระยะนะครับในระยะใดระยะหนึ่งแล้วมันไม่ได้ทําให้อาการปวดเป็นรุนแรงมากขึ้นท่านสามารถเพิ่มระยะทางการเดินได้นะครับส่วนเดินแล้วลงน้ําหนักมาข้างที่ผ่าก
1: ็
2: เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าผ่าเสร็จถ้าเป็นเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยครับก็ลงน้ําหนักข้างนั้นได้เลยในอดีตท่านอาจจะไม่อยากลงน้ําหนักขาข้างนั้นเข่าข้างนั้นเพราะว่าปวดอยู
1: ่ค่ะ
2: หรือมีความโก่งพอผ่าเสร็จขาตรงลงน้ําหนักได้เต็มที่ท่านก็จะเดินขาข้างนั้นได้แต่พอเวลาผ่านไปประมาณหกเดือนไปแล้วนะครับหกเดือนไปแล้วก็ควรจะเดินได้ตรงแล้วล่ะครับ
1: อ๋อผ่านไป6เดือนใช่ไหมคะงั้นดิฉันถามเผื่อคุณวิพันนีอาจารย์ก็บอกว่าเดินเพิ่มได้ตอนนี้ คุณวิพันนีบอกว่าเดินเช้า200เมตรกลางวัน200เมตรถ้าเพิ่มเนี่ยควรจะเพิ่มขนาดไหนคะ
2: ก็ค่อยๆเพิ่มทีละเล็กน้อยครับเพิ่มสัก 10% ก็ได้ครับ
1: เพิ่ม
2: จากสองร้อยเพิ่มไปสองร้อยห้าสิบเมตรเดินแล้วมีปัญหาไหม
1: ค่ะ
2: นะครับทําแบบนี้นะครับสักอาทิตย์หนึ่งก็เพิ่มต่อค่อยๆเพิ่มไปครับ
1: อืมค่ะ
2: ไม่ต้องรีบมากนะครับ
1: ค่ะคุณชมนลักษ์ถามมาเพิ่มนะอาจารย์กอล์ฟที่เมื่อกี้ถามเรื่องการผ่าตัดนิ้วล็อกนะก็เลยถามแบบนี้ว่าหนึ่งหลังผ่าตัดนิ้วล็อกต้องปิดแผลห้ามโดนน้ํานานเท่าไหร่คะสองแล้วผ่าตัดนิ้วล็อกเสร็จแล้วจะขับรถได้ไหมคะ 3. มือจะใช้งานได้ปกติเมื่อไหร่คะต้องทำกายภาพไหมคะถามมา3ข้อค่ะ
2: ครับผ่าตัดนิ้วล็อกนะครับโดยทั่วไปการหายของแผลก็1-2สัปดาห์ครับนะครับแต่ถ้าเป็นแผลทางของคุณหมอทางด้านกระดูกและข้อเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่2สัปดาห์
1: ค่ะ
2: เพราะว่า

0: พราะว่าเป็นแผลที่ควบคู่ไปกับการใช้งานนะครับ
1: เพราะว่าเราก็ต้องใช้มือใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็2สัปดาห์ตัดใหม่ครับนะครับการผ่าตัดนิ้วล็อกนะครับถ้าผ่านไปสัก 2-3 วันแล้วแผลไม่ได้มีปัญหานะครับก็พันแผลเล็กๆนะครับท่านก็สามารถใช้งานมือได้ตามปกตินะครับไม่ได้ห้ามใช้2สัปดาห์
1: ก็คือถ้าเกิดว่าไม่เจ็บมากก็ขับรถได้ตามปกติถูกปะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับเปลี่ยนเป็นแผลเล็กๆนะครับขับรถเบาๆได้นะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่การรักษาจะสมบูรณ์ไปแล้วก็คือ2สัปดาห์เป็นต้นไป
1: แล้วต้องทำกายภาพไหมคะผ่าตัดนิ้วล็อก
0: ขึ้นอยู่กับว่าก่อนผ่าเนี่ยครับบางถ้าเป็นรุนแรงแล้วเป็นมานานแล้วเนี่ยครับเส้นเอ็นตัวของเส้นเอ็นที่งอนิ้วเนี่ยมันจะตึงด้วยครับบางคนเนี่ยครับเป็นนิ้วล็อกไม่ใช่แค่ล็อกแล้วแต่ว่าเหยียดก็ไม่ออกงอก็ไม่เข้านะครับเส้นเอ็นเขาจะหดตึงนะครับในกลุ่มที่เส้นเอ็นหดตึงแล้วซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นระยะนะครับเป็นนิ้วล็อกระยะ4นะครับต้องมีการฝึกกายภาพทำการยืดกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นครับเพื่อให้นิ้วเหยียดได้ตรงครับ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อาจารย์มิวมีอะไรเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับการทำกายภาพหลังผ่าตัดนิ้วล็อกค่ะ
2: ครับก็ปกติเวลาเราดูการใช้งานมือครับพี่ตาเวลามือเราจะใช้งานเนี่ยตรงปลายนิ้วเราครับมันต้องกำลงได้ถึงตรงเส้นลายมือตรงเนี้ยครับเขาเรียกว่าดิจิทัลครีสก็คือตรงปลายนิ้วมันต้องกำได้ถึงอันนี้แต่อย่างที่อาจารย์ก๊อฟบอกครับบางคนนะเขาเป็นระดับ4อย่างเงี้ยครับแล้วเป็นมานานเขาจะมีการติดอาจจะติดทั้งในแง่กำไม่สุดก็คือปลายนิ้วลงไม่ถึง
1: หรือ
2: ว่าเหยียดก็เหยียดไม่ตรงด้วยอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับอันเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนพวกนิ้วติดอย่างเงี้ยครับแล้วอาจจะการทำกายภาพก็อาจจะช่วยได้พวกความร้อนต่างๆก็อาจจะพวกทำให้พวกกล้ามเนื้อในมือหรือว่าเป็นเกี่ยวกับพวกเนื้อเยื่ออะไรพวกนี้ครับที่มันเคยหดตัวหดเกร็งเยอะๆเนี่ยมันคลายตัวลงบวกกับการช่วยดัดช่วยทำกายภาพเนี่ยครับมันก็จะช่วยให้มันแบบกลับมาดีขึ้นมากขึ้นได้มากที่สุดอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะก็อาจจะเริ่มจากการที่ใช้ความร้อนเอามือแช่น้ำอุ่นก่อนใช่ไหมคะ
2: วันละ20ถ้าเกิดแผลไม่ได้ถ้าแผลดีแล้วอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเริ่มแช่น้ำอุ่นได้อย่างงี้
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: ครับก็เสริมนิดนึงนะฮะสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนิ้วล็อกเนี่ยเป็นโรคที่พบได้บ่อยแล้วก็มีคนถามเยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับหลายๆคนจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หายลองสังเกตตัวเองดูครับตัวโรคเนี่ยเขามี4ระยะแรกเนี่ยครับเขาเจ็บตรงบริเวณเส้นตรงกลางฝ่ามือด้านบนนะครับตำแหน่งนั้นนะครับ
1: ประมาณนี้นะใช่ไหมครับ
0: อันที่1คือแค่เจ็บเฉยๆรู้สึกเจ็บๆตึงๆนะครับพอโรคเป็นมากขึ้นนะครับเวลางอมันจะรู้สึกว่างอแล้วมันสะดุดนะฮะ
1: อ๋อกึก
0: สะดุดแต่ยังเหยียดออกเองได้นะครับแต่ถ้าโรคเป็นระยะ3เนี่ยครับสะดุดแล้วเหยียดเองไม่ได้ต้องใช้มืออีกข้างนึงมาช่วยดึงให้เหยียดออกนะครับและระยะ4เนี่ยเป็นนานจนเกิดผังผืดเยอะแล้วตัวเส้นเอ็นเนี่ยหดสั้นลงนะครับกำมือเหยียดมือไม่สุดนะครับถ้าเป็นระยะ3กับระยะ4นะครับส่วนใหญ่มันเป็นการรักษาที่จะทำให้หายมันต้องผ่าตัดโอกาสน้อยมากที่ท่านจะหายโดยการมีทำวิธีอื่นนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะตัวโรคเป็นเยอะอย่าปล่อยให้เป็นถึงระยะ3ระยะ4นะครับถ้าเวลาท่านปวดนิ้วแล้วเหยียดแล้วรู้สึกสะดุดมีปัญหาให้รีบมาพบแพทย์นะครับคำแนะนำจากแพทย์เช่นการแช่น้ำอุ่นบ่อยๆการทำกายภาพบำบัดการรับประทานยาลดอักเสบเบื้องต้นเนี่ยจะทำให้ตัวโรคไม่เป็นระยะ3กับระยะ4
1: ค่ะ
0: นะครับจะได้ไม่ต้องผ่าตัด
1: ค่ะอย่างนี้ค่ะอาจารย์กอล์ฟดิฉันนึกออกแล้วมันมีระยะ1 2 3 4ก่อนที่จะไปถึงระยะ4เนี่ยทุกคนจะต้องผ่านระยะ1ก่อนใช่ป่ะ1แล้วก็2แล้วก็3แล้วถึงจะไปแบบหนักสุด4ใช่ถูก
0: ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับส่วนใหญ่จะเป็นระยะของโรคตามความรุนแรงนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนเริ่มมีอาการระยะ1เนี่ยรีบดูแลตัวเองรีบรักษาเราก็จะไม่ต้องหนักไปถึงระยะที่4ถึงการผ่าตัดใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับรีบพักการใช้งานนะครับแช่น้ำอุ่นวันละ2เวลานะครับปวดมากทานยาลดอักเสบสักอาทิตย์2อาทิตย์ถ้าไม่ได้มีข้อห้ามโรคก็จะดีขึ้นไป
1: ค่ะนี่
0: นะครับระยะ2อาจจะมาพบแพทย์แล้วฉีดยาเข้าเส้นเอ็นเพื่อลดการอักเสบก็จะจบไปแต่ถ้าพอเป็นระยะ3ระยะ4นี่ฮะการรักษามันยากขึ้นแล้วครับเพราะว่าผังผืดเนี่ยมันเกิดการหนาตัวเส้นเอ็นเกิดการหนาตัวเส้นเอ็นเกิดตุ่มนั้นหนาขึ้นมาพวกนี้ก็จะต้องลงเอยโดยการผ่าตัดซะส่วนใหญ
1: ่โอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะอย่าปล่อยไว้อย่าปล่อยให้ถึงระยะ4เหมือนที่อาจารย์ก๊อฟบอกไปนะเริ่มเจ็บนี้

0: ก็ต้องรีบดูแลตัวเองแล้วนะคำถามของคุณออมฤทัยค่ะคุณออมฤทัยถามให้คุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยนะคุณแม่อายุ76ปีน้ำหนัก57กิโลกรัมนะมีอาการเดินแล้วตึงเจ็บบวมบริเวณส้นเท้าขวาเบื้องต้นเอ็กซเรย์แล้วคุณหมอแจ้งว่ามีแคลเซียมไปเกาะที่กระดูกส้นเท้าทั้งสองข้างแต่เดินแล้วเจ็บข้างขวามากกว่าควรจะรักษาด้วยวิธีใดคะก่อนหน้านั้นก็ได้ทำการกายภาพโดยมีการเลเซอร์แล้วนะมีเลเซอร์แล้วช็อคเวฟก็แล้วฝังเข็มแล้วก็แล้วมันยังไม่ดีขึ้นควรจะผ่าตัดไหมคะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มโรคที่คล้ายกับการเจ็บส้นเท้านะฮะเรามีหลายโรคนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับตั้งแต่โรครองช้ำนะครับตั้งแต่เอ็นร้อยไหวอักเสบ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่พอผู้สูงอายุมันจะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมานิดนึงครับก็คือตัวกระดูกตรงตำแหน่งที่เส้นเอ็นไปเกาะนะครับหนึ่งในนั้นเส้นเอ็นที่เราพูดถึงคือเส้นเอ็นร้อยไหวซึ่งก็เชื่อมโยงกับตะคริวที่น่องนะครับมันคือกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นมัดเดียวกันนะครับน่องเนี่ยมีกล้ามเนื้อน่องนะฮะกล้ามเนื้อน่องเนี่ยครับจะมีเส้นเอ็นไปเกาะที่บริเวณของกระดูกส้นเท้า
0: อ๋อ
1: นะครับในคนหนุ่มๆสาวๆเส้นเอ็นเส้นนี้ก็บาดเจ็บอักเสบกันได
0: ้ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าคนสูงอายุก็จะมีการสร้างกระดูกขึ้นมาเพราะว่ามันมีการอักเสบแล้วไม่มีการเขาเรียกว่าดึงรั้งของเส้นเอ็นกับกระดูกนะฮะกระดูกที่ถูกร่างกายถูกสร้างขึ้นมาใหม่ก็อาจจะเป็นตัวกระดูกที่งอกเกิดขึ้นหรือเป็นแคลเซียมไปตกผลึกตรงนั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: จะสร้างความเจ็บปวดมากขึ้น
0: ค่ะ
1: นะครับอย่างไรก็ดีนะครับโรคกลุ่มนี้น้อยมากเลยที่จะต้องผ่าตัด
0: อ้อมน้อยมากค่ะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับการรักษาส่วนใหญ่เป็นการทำกายภาพบำบัดเพื่อระงับปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นการประคบน้ำอุ่นแช่น้ำอุ่นการยืดเส้นเอ็นการทำอันตราซาวด์นะครับผมเชื่อว่าอาจารย์มิวน่าจะมีคนไข้กลุ่มนี้พอสมควรเดี๋ยวลองให้อาจารย์มิวสอนวิธีการยืดเอ็นร้อยหวายการยืดเอ็นฝ่าเท้านะครับจะช่วยผู้ป่วยได้นะครับเชิญครับ
2: ค่ะอาจารย์ก็คือที่จริงผ่านการทำเลเซอร์ผ่านการทำช็อคเวฟมาเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ากลับไปบ้านแล้วไม่ได้ทำกายภาพเพราะเวลาทำเลเซอร์ทำช็อคเวฟแบบนี้ครับปกติแล้วเราจะไม่ได้นัดมาทำทุกวันนะครับเราจะทำสักประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งแต่ว่าระหว่างวันนั้นๆ นะครับเราก็จะมีการแนะนำคนไข้ว่าอยู่บ้านเนี่ยก็ต้องมีการแบบว่าแช่น้ำอุ่นอาจจะเป็นแช่น้ำอุ่นที่บริเวณเป็นแช่เท้าในถังน้ำอุ่นอย่างเงี้ยครับหรือกะละมังน้ำอุ่นเล็กๆอย่างเงี้ยครับค้างไว้อาจจะสักประมาณ10นาทีหลังจากนั้นต้องขึ้นมายืดเหยียดการยืดเหยียดเนี่ยไม่ได้ยืดเหยียดแค่ตรงเอ็นร้อยหวายก็คือตรงน่องถ้ายืดเหยียดน่องก็เหมือนที่เราไปช่วงต้นนะครับพี่ตาที่เอาผ้ามาคล้องแล้วก็ดึงขึ้นใช่ไหม
0: คร
2: ับได้ครับแต่ถ้าเป็นพวกพังผืดใต้ฝ่าเท้าที่อาจารย์ก็บอกว่าเป็นรองช้ำอย่างเงี้ยมันก็ต้องได้รับการยืดเหยียดด้วยเหมือนกันซึ่งการยืดเหยียดพังผืดใต้ฝ่าเท้าเนี่ยที่จริงก็ทำง่ายอีกเหมือนกันก็คือเหมือนเราอาจจะต้องเอาเท้าขึ้นมาแบบขัดสมาธินิดนึงแล้วก็ดันนิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยครับให้แอ่นขึ้นมันก็จะตึงตรงบริเวณตรงช่วงส้นเท้าตรงช่วงเนี้ยครับพอแอ่นขึ้นไปดันอย่างเงี้ยยืดแค่ยืดอย่างเดียวมันไม่พ
0: อ
2: เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นพังผืดมันจะไม่เหมือนกล้ามเนื้อแค่ยืดมันก็จะตึงมันก็แค่ตึงๆแต่มันก็จะไม่ได้คลายความตึงของมันมากเราก็จะต้องนวดด้วยครับก็จะเอานิ้วหัวแม่มือของเราเนี่ยครับอุ้งนิ้วหัวแม่มือเนี่ยกดแล้วก็นวดคลึงตั้งแต่ช่วงหลังนะครับช่วงตรงใกล้ๆส้นเท้าเนี่ยกระดูกส้นเท้าไปจนถึงไปขึ้นไปด้านหน้าซึ่งส่วนมากจะเป็นด้านในมากกว่าแล้วก็กดนวดขึ้นไปมันก็จะรู้สึกตึงๆเจ็บๆนิดนึงแต่เราจะไม่นวดจนถึงขนาดเจ็บมากนะครับจะนวดให้มันแบบเหมือนตึงๆหน่อยเพื่อให้ผ่อนคลายแบบนี้ครับอันนี้ก็อยากให้คนไข้ทำโดยเฉพาะที่จริงแบบนี้ควรทำช่วงเช้าด้วยนะครับพี่ตาจะสังเกตได้ว่าพวกรองช้ำอะไรพวกนี้ครับมักจะเป็นเยอะๆเลยถ้าเกิดอาการชัดเจนเนี่ยคนไข้มักจะเป็นตอนที่ตื่นขึ้นตอนเช้าแล้วลุกขึ้นทันทีเนี่ยจะเจ็บแป๊บเลยอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเวลาก่อนที่คนไข้จะลุกตอนเช้าเนี่ยเราควรจะต้องให้ยืดน่องก็คือเอาผ้าเนี่ยคล้องไปที่ตรงจมูกเท้าแล้วดึงขึ้นอันนี้เป็นยืดน่องกับเอ็นร้อยหวายที่อาจารย์ก๊อฟบอกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยขึ้นมานั่งขัดสมาธินิดนึงแล้วก็ดันยืดพังผืดใต้ฝ่าเท้าสักประมาณยืดน่องอาจจะสักประมาณ5-10 รอบแล้วยืดพังผืดใต้ฝ่าเท้าก็นวดยืดสักประมาณ5นาทีอย่างเงี้ยครับเราค่อยๆลองยืนขึ้นอันนี้ก็น่าจะเป็นการช่วยได้ด้วยยิ่งถ้าเกิดทำเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยครับร่วมกับการไปรักษาอื่นๆเช่นการทำเลเซอร์หรือช็อคเวฟที่บอกเนี่ยครับก็อาจจะช่วยได้ครับต้องบอกว่าตัวช็อคเวฟเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยเขาก็ ทำในกลุ่มที่เป็นรองช้ำที่เกี่ยวข้องกับตัวที่มีกระดูกมาเกาะตรงบริเวณตรงเส้นเอ็นเนี่ยครับที่ไปต่อเกาะกระดูกที่อาจจะเจอกับเอ็กซเรย์ที่บอกมาเนี่ยครับมากขึ้นซึ่งอาจจะไม่ได้หายไปทั้งหมดแต่มันอาจจะบางจุดเนี่ยอาจจะช่วยถ้าเป็นโฟกัสช็อคเวฟเนี่ยครับเขาก็ได้รับการพิสูจน์จาก FDA ว่าแบบว่ามันสามารถช่วยให้แบบตัวเขาเรียกว่าเป็นแคลเซียมเนี่ยมันอาจจะลดลงได้บ้างซึ่งก็มีแบบมีงานวิจัยที่ทำหรือว่าทำแล้วก็เทียบก่อนและหลังทำช็อคเวฟเหมือนกันก็มีหลายจุดที่พบว่าตัวเอ็กซเรย์เนี่ยตัวแคลเซียมที่มาเกาะเนี่ยมันลดลงได้เช่นเดียวกันครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองอย่างที่บอกไปด้วยก็ต้องทำกายภาพบำบัดอย่างสม่ำเสมอด้วยครับ
0: คำถามสุดท้ายเป็นคำถามจากโทรศัพท์นะคุณอรวรรณค่ะอาจารย์กอล์ฟอายุ79สูง152หนัก43คุณอรวรรณเนี่ยก็เป็นผู้สูงอายุแล้วนะบอกว่าเป็นตะคริวบ่อยมากเป็นมา10ปีแล้วยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งเป็นตะคริวบ่อยควรจะไปหาหมอเพื่อตรวจเลือดหรือไม่หรือจะไปบอกหมออย่างไรว่ามีอาการเช่นนี้อะคะ
1: ครับส่วนใหญ่ตะคริวในผู้สูงอายุก็เกิดจากกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุในความยืดหยุ่นเขาลดลงครับ
0: ค่ะ
1: จากความยืดหยุ่นลดลง
0: ไม่เกี่ยวกับเลือดใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับเลือด
1: โอกาสน้อยที่จะเกี่ยวกับเลือดครับแต่ถ้าจะต้องตรวจเลือดในกรณีที่โรคมันรุนแรง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับคุณหมอเขาจะตรวจดูอะไรบ้างตรวจดูเกลือแร่ครับ
0: เกล
1: ือแร่ในร่างกายตรวจดูปริมาณแคลเซียมครับบางคนแคลเซียมในเลือดต่ำครับเป็นไฮโปแคลซีเมียก็ทำให้เป็นตะคริวได้ง่ายครับ
0: oh.
1: บางคนเป็นโรคไตครับ
0: oh.
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็จะตรวจ BUN ครีเอตินินนะครับดูว่ามีภาวะโรคไตแอบแฝงอยู่หรือเปล่า นะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ๆก็จะไม่พ้นนี้ฮะคือถ้าเป็นรุนแรงคุณหมอก็จะตรวจเลือดให้นะครับตรวจเกลือแร่ตรวจไตตรวจแคลเซียมให้นะครับถ้าเจอก็รักษาโรคนั้นๆไปแต่ถ้าไม่เจอนะครับก็มายืดเหยียดกล้ามเนื้อเหมือนที่อาจารย์นิวสอนครับผม
0: งั้นก็คุณอรวรรณก็ไม่ต้องสงสัยนะก็ไปหาหมอแล้วก็บอกว่าเป็นแบบนี้เป็นตะคริวบ่อยๆคุณหมอก็จะดูว่าอายุ79แล้วอาจจะต้องตรวจละเอียดมากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: โอเคค่ะแม่วันนี้คำถามเยอะมากด้วยนะคะขออภัยนะสำหรับคุณผู้ชมที่ยังถามไม่หมดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บคำถามไว้นะคะสำหรับช่วงไหนที่เราอาจจะต้องมีการอัดเทปด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มิวและอาจารย์ก๊อฟมากเลยนะคะได้ความรู้มากเลยทีเดียวนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าชอบรายการนี้ช่วยกันแชร์ค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเราจะได้เจอกันทุกครั้งไม่พลาดรามาชาแนลค่ะวันนี้ลากันไปพร้อมกันนะคะอาจารย์มิวและอาจารย์ก๊อฟสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
1: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะเสพนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่หนึ่งคือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่สองคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิด

0: ู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: เคบ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับบ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่สองเราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นๆในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

ดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ำแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสำเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. เพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนกันนะครับทุกๆวันที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเราคงอยากที่จะฝันว่าเมื่อไหร่สักทีนะที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้ารีบไปทำงานเพื่อที่จะใช้เงินแบบเดือนชนเดือนวันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่ามันมีวิธีอย่างไรที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพทางการเงินและจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราเกษียณได้ตั้งแต่อายุ55วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นครับอาจารย์เด่นอยู่ที่สาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงเรื่องอิสรภาพทางการเงินนะครับมันก็จะไปผูกกับการเกษียณอายุงานใช่ไหมครับอาจารย์หลายๆคนก็วางแผนไว้ว่าอยากจะเกษียณที่อายุเท่านั้นเท่านี้ถ้าเป็นคนรุ่นผมนะเป็นเจเนเรชัน X เนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเรียนมาทำงานแล้วไปเกษียณก็ตอน60แต่ถ้าคุยกับคนที่อายุน้อยๆหน่อยในเจเนเรชัน Y หรือเจเนเรชัน Z เนี่ยเขาอาจจะวางไว้ที่45หรือ50หรือแม้แต่55การเกษียณเร็วเกษียณช้าเนี่ยทำไมคนแต่ละรุ่นถึงวางแผนการเกษียณที่ไม่เหมือนกัน
2: คืออย่างนี้ครับอาจารย์เต้ครับก็คือว่าสมัยก่อนใช่ไหมครับในทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเน
1: ี่
2: ยระยะเวลาที่อายุที่ใช้เกษียณอายุนี่คือ60ปีครับชัดเจนใช่ไหม
1: ใช่
2: ทีนี้เมื่อถึงยุคเนี่ยยุคน้องๆเนี่ยที่เพิ่งมาเนี่ยทีนี้ภาคเอกชนเขาเปรียดแหละเพราะบางทีว่าเขารู้สึกว่าไม่ต้องถึง60หรอกบางทีเขาก็55เขาให้เกษียณแล้ว
1: อ้าวแต่55นี่อายุยังน้อยอยู่เลยนะ
2: อ้าวก็ใช่ดีครับแต่ว่าภาคเอกชนบางคนเขาก็อยากจะได้ที่ได้สดๆใหม่ๆมาทำงานต่อไงดังนั้นก็คือรุ่นน้องๆเนี่ยถ้าคิดบอกว่าอยากเกษียณเร็วขึ้นเนี่ยคิดถูกแล้วฮะเพราะว่าในตลาดแรงงานที่เขาอยู่เนี่ยถ้าเขาอยู่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอาจจะต้องแบบที่ทำงานอาจจะอยากจะให้เขาออกแล้วเมื่ออยู่55ดังนั้นเขาก็ต้องวางแผนไว้ก่อนแล้วเขาควรจะเกษียณได้ก่อนหน้านั้นถูกไหมฮะ
1: เพราะพออายุ55แล้วเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานเขาน่าจะสูงแล้วเงินเดือนน่าจะสูงใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเอกชนให้เขาออกไปก่อนเขาสามารถจะเอาเงินก้อนนั้นอะไปจ้างคนที่จบมาใหม่ๆเข้ามาได้
2: ใช่ไ
1: หมอ๋อนั่นเป็นวิธี
2: มันมีผลเยอะฮะดังนั้นน้องๆเนี่ยตระวังแผนเกษียณอยู่ก็ควรจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเกษียณได้ตอนประมาณ55พอดีฮะแต่แน่นอนฮะถ้าน้องๆบอกว่าอยากเกษียณเร็วกว่านั้นก็ยิ่งดีครับ
1: ดียังไงครับ
2: ก็คือว่าให้เราอยู่ในสถานะที่เกษียณได้ฮะ
1: Oh.
2: ไม่ได้ว่าคุณต้องเกษียณจริงๆให้อยู่ในสถานะที่เกษียณได
1: ้ไอ้คำว่าฐานะที่เกษียณได้เนี่ยเราดูมีปัจจัยอะไรบ้างครับเนี่ย
2: คือว่าเราก็ต้องมั่นใจได้ว่าเงินสะสมของเรามานี่นะเพียงพอที่จะดูแลเราไปตลอดจนทั้งถึงเราสิ้นอายุขัยใช่ไหม
1: ถึงเวลาที่ต้องไป
2: ใช่ฮะแล้วก็ถึงบอกว่ามีมรดกให้ลูกหลานเล่นหลนจะทิ้งอะไรไว้ในโลกบ้างเงี้ยเพียงพอฮะพอเรามีเงินก้อนนี้แล้วเราก็สบายใจแล้วแต่นี้เราจะทำงานต่อไปหรือว่าเราอยากจะพักแล้วอันนี้เราเลือกได้แล้วเป้าหมายคืออยากให้หนูในสถานะแบบนั้นครับ
1: อย่างนี้ถ้าจะให้เงินมันไม่หมดโดยที่เรายังไม่ทันไปเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนมาอย่างดีถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ในการวางแผนเนี่ยมันเริ่มกันตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่นะครับ
2: เอาจริงนั่นแหละเริ่มทำงานก็ควรจะเริ่มวางแผนแล้วควรจะเก็บเงินสักเท่าไหร่ยังไงฮะในแต่ละเดือนครับก็ต้องแบ่งมาส่วนหนึ่งครับเพื่อเก็บออมไว้ในวัยเกษียณแล้วครับถ้าทำงานในบริษัทที่มีขนาดใหญ่พอสมควรครับก็จะวางช่วยในระดับนึงคือเขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมฮะหรือเขาเรียกว่า provident fund อันนั้นคือเขาเก็บเงินเพื่อเกษียณอายุของน้องๆระดับหนึ่งแล้วนะฮะคือเขาบังคับเก็บออมคำแนะนำผมก็คือบอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้ฮะก็ควรจะให้เขาตัดไปเลยเต็มที่คือขั้นต่ำตามกฎหมายคือ 3% นะ
1: 3%
2: แต่บางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าให้ตัดเยอะกว่านี้เงินเดือนที่ฉันได้สุทธิมาก็น้อยลงสิเราก็เขาจะไม่อยากตัดใช่ไห
1: ม
2: เขาลืมนึกไปว่าคุณไปเลือก 10% นะความหมายคือเขาจะตัดเงินเดือนคุณ 10%
1: ครับ
2: นายจ้างคุณจะเอาเงิน 10% ฝ่ายนายจ้างเนี่ยใส่เพิ่มให้ด้วย
1: อ๋อสมทบไปด้วย
2: ใช่ฮะถ้าเกิดคุณเลือก3เขาจะตัดแต่คุณ3นายจ้างก็สมทบ 3ลองคิดดูฮะสะสมไม่ได้หลายปีนี่มันเป็นเงินที่เยอะนะแถมประหยัดภาษีได้อีกต่างหาก
1: แม้แต่อาจารย์มันก็พูดยากนะสำหรับคนที่เพิ่งจบมาใหม่ๆเงินเดือนอาจจะสตาร์ทที่ 15,000 บาทเขาจะแบ่งเก็บเงินเป็นจำนวนเยอะอย่างไรเพื่อจะวางแผนเกษียณนะครับ
2: วิธีที่ดีก็คือต้องลดค่าใช้จ่ายของตัวเองมันต้องเท่าที่เราทำได้ฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะคิดถึงเกษียณก็ต้องคิดถึงแหละพรุ่งนี้ก่อนถ้าเราบอกว่าไม่มีเก็บออมจนว่าไม่มีพรุ่งนี้อยู่ไม่ได้ก็มันไม่จะคิดเกษียณทำไม
1: ก่อนที่จะนึกถึงพรุ่งนี้ให้นึกถึงวันนี้ด้วย
2: ถูกต้อง
1: พรุ่งนี้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าด้วยใช่ไหม
2: ครับถูกต้องคร
1: ับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับการมีอิสรภาพทางการเงินและเริ่มวางแผนเนี่ยมันถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากที่จะให้เริ่มตั้งแต่เริ่มทำงานในการที่จะวางแผนแต่นั่นแปลว่าสำหรับคนที่อายุสัก45หรือ50นั่นแปลว่าสายไปแล้วหรือเปล่าครับ
2: ผมว่าพอมีแนวทางให้ดังนี้ครับ1ก็คือต้องคิดก่อนอ่ะถ้างั้นเราต้องเกษียณช้าลงหน่อยนะถ้าที่ทำงานยังอยู่ได้นะก็ต้องสัก55เป็นไม่ได้ขออยู่60ใช่ไหมก็ต้องทำงานนานขึ้นหน่อยเราจะได้มีเวลาเก็บเงินเพิ่มใช่ไหมอีกทางเลือกหนึ่งครับทุกปัจจุบันเนี้ยก็คือว่าเราถึงวัยประมาณแบบนั้นแล้วใช่ไหมเราก็ควรน่าจะมีที่อยู่ของตัวเองแล้วนะอาจจะมีบ้านมีอพาร์ตเมนต์มีห้องอะไรของตัวเองแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีบริการที่เราเรียกว่า reverse mortgage ครับอาจารย
1: ์
2: reverse mortgage ก็คือว่าตอนที่เราเป็นผู้สูงอายุคือ60แล้วใช่ไหมเขาเริ่มที่60นะพอ60แล้วเนี่ยอาจารย์จะสามารถเอาบ้านของตัวเองซึ่งเราเป็นเจ้าของไม่มีภาระจำนองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้ากู้กับธนาคารได้ธนาคารก็จะจ่ายเงินให้อาจารย์ทุกเดือนเนี่ยก
1: ็
2: คือเงินกู้นี่แหละแล้วนี่อาจารย์ไม่ต้องใช้คืนธนาคารอะไรเลยนะอาจารย์ก็ใช้ชีวิตในปกติใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามปกติทีนี้เมื่ออาจารย์ถึงเวลาแล้ว
1: ถึงเวลาที่ต้องไป
2: ใช่ครับถึงเวลาไปแล้วใช่ทีนี้ธนาคารก็จะบอกว่าก็จะมายึดบ้านแล้วถ้าลูกหลานเขาอยากจะเก็บบ้านไว้เขาก็ชำระหนี้ธนาคารไปแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ทำอะไรแล้วธนาคารก็จะยึดบ้านแล้วก็ขายทอดตลาดถ้าเกิดสมมติบอกว่ามีเงินเหลือก็ให้ลูกหลานเราม
1: ีเงินเหลือจากการขายทอดตลาดก็จะไปสู่ลูกหลานเราเหมือนเป็นมรดก
2: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดสมมติไม่เหลือ
1: ไม่พอล่ะทำไง
2: ไม่เป็นไรฮะธนาคารก็รับความเสียหายไปเองเราก็ไม่ได้เสียอะไรดังนั้นถ้าเราเก็บเงินไม่พอใช่ไหมฮะตอนเกษียณแล้วว่าเบอร์เราอย่างน้อยมีทรัพย์สินคือมีบ้าน
1: ครับ
2: อย่างน้อยเราก็เอาบ้านเนี้ยมาเปลี่ยนมาเป็นกระแสเงินสดให้เราใช้ตอนเกษียณได้แล้วก็มีทั้งที่อยู่มีทั้งเงินพอประทังชีวิตอยู่ได้ฮะ
1: ครับ
2: ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าเผื่อเราบอกว่าเรายังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือเปล่ามันมีคล้ายๆกับเป็นเช็คลิสต์หรือมันจะมีวิธีที่จะรู้ได้อย่างไรครับว่าตอนเนี้ยเราพร้อมแล้วหรือต้องทำอย่างไรเพื่อจะนำไปสู่ความพร้อมที่ว่านั้น
2: อันนี้คิดแบบว่าไม่ต้องคิดผลตอบแทนอะไรคิดง่ายๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์หนึ่งก็คิดก่อนเรากะจะไปเมื่อไหร
1: ่โอเคกะจะไปเมื่อไหร่
2: ถ้าคิดไม่ออกก็ใช้ค่าเฉลี่ย
1: ครับ
2: อายุของคนไทยได้ใช่ไหมชายหญิงก็ว่าแบบเรากะเกษียณอายุเท่าไหร่ล่ะ
1: สมมติเกษียณ55
2: 55ใช่ไหมสมมติเรากะบอกว่า
1: จะอยู่อีกสัก20ปี
2: ถึ
1: ง75
2: ถึง75
1: ครับ
2: แล้วก็เอา20ใช่ไหมครับแล้วก็มาคูณบอกว่า1ตอนคุณไปกะทิ้งอะไรให้ลูกหลานไหมทิ้งสักเท่าไหร่สมมติบอกว่าทิ้งให้สัก1ล้านนะ
1: ทิ้งให้สัก1ล้าน
2: ให้1ล้านใช่ไหมต่อมาแล้วก็มาคิดอีก20ปีเนี่ยนะ
1: ครับ
2: คุณจะใช้เดือนนึงเนี่ยกี่บาท
1: สมมติเดือนละ 10,000 บาทสมมติ
2: 10,000 บาท
1: 10,000 บาท
2: เดือนละ 10,000 บาทแล้วก็คูณไปบอกว่าโอเค 10,000 บาทก็คูณ12นั้นทั้งปีก็ใช้
1: 120,000 บาท
2: แล้วเราก็มาคูณอีก20ปี
1: อุ้ยตอนแรกก็แสนสองก็ฟังดูไม่เยอะนะแต่พอคูณ20ปีแล้วเนี่ย
2: ใช่ฮะ
1: 2ล้าน4
2: ใช่2ล้าน4ครับ
1: ครับ
2: ดังนั้นก็2ล้าน4บวกกับอีก
1: 1ล้าน
2: 1ล้านฮะก็ต้องแสดงว่าณวันที่คุณเกษียณต้องมี3ล้าน4ใช่มั้ยฮะนั้นถ้าเกิดคุณมีแล้วแสดงว่าคุณน่าจะพอเกษียณได
1: ้พอจะเกษียณได้
2: พอจะเกษียณได้เพราะนี่เรายังไม่ได้คำนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรเพิ่มเติมฮะจริงๆก็เราก็เพื่อความปลอดภัยก็ต้องเผื่อไว้หน่อยต้องเผื่อไว้หน่อย
1: ครับนั่นก็แปลว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ด้วยถูกไหมถ้าเราวางแผนว่าจะเกษียณที่อายุ55เราจะต้องมีเงินอยู่2ล้าน4บวกกับ1ล้านก็เป็น3ล้าน4
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเผื่อเรามีเวลาก่อนเกษียณอยู่เยอะมันก็ยังทำให้ภาระที่เราจะต้องมีการเก็บหอมรอมริบเนี่ยมันน้อยลงในแต่ละเดือน
2: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเผื่อเราเพิ่งมันคิดได้ตอนที่อายุ50แล้วอ่ะมีเวลาอีกเพียง5ปีเท่านั้นในการจะเก็บเงิน3ล้าน4
2: ก็ต้องเซฟหนักหน่อย
1: ก็ต้องเซฟหนักหน่อยหมายถึงก็ต้องมีการเก็บเงินเก็บออมแล้วก็ลงทุนเพิ่มอย
2: ่
1: างน
2: ี้
1: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับก็คิดง่ายๆครับเราไม่คิดเรื่องต้องการ3ล้าน4ใช่ไหมอาจารย์สมมติเรามีเวลาอีก10ปีเกษียณ
1: ครับ
2: ก็หาร10ก็เราต้องเก็บเง
1: ิน ง่ายๆเลย
2: 300,400
1: เก็บให้ได้
2: ใช่ฮะ
1: ครับแต่ถ้าเผื่องานที่ทำเนี่ยดูยังไงก็ไม่มีทางที่จะเก็บเงินได้เพิ่มเติมให้ได้ 300,400
2: ต้องลดเป้าฮะถ้าอย่างนั้นก็คือ
1: ครับ
2: ถ้าแบบว่าไม่เพิ่มความเสี่ยงการลงทุนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเอาแบบว่า ชัวร์ก็อาจจะต้องบอกลูกหลานว่าพ่อของลดหน่อยนะก็จะทิ้งให้เขา1ล้านก็ขอลดหน่อยอะไรเงี้ย
1: ลดหน่อยอาจจะเหลือ0ไปเลยอันนั้นลดเยอะไปอาจจะสัก500,000สมมติ
2: อะไรเงี้ยครับ
1: หรือมันมีวิธีในการที่จะเพิ่มรายได้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงมั้ยครับอาจารย์ถ้าเผื่อรายได้ไอ้ที่ทําอยู่ตอนเนี้ยรายได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นไอ้จะไปกระเบียดกระเสียนก็อาจจะยากเกินไปละก
2: ็
1: อาจจะลองหาวิธีในการหาเงินเพิ่มเติม
2: ใช่ครับ
1: จากแหล่งอื่นๆถูกไหมคร
2: ับ
1: แต่นั่นก็แปลว่าอาจจะต้องมีการลงทุนเรื่องของการอัพสกิลของตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกัน
2: อ๋อใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เวลาที่พูดถึงเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงการทำประกัน
2: ครับ
1: ทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพไอ้การทำประกันเหล่านี้มีความจำเป็นไหม
2: ผมเล่าเรื่องส่วนตัวนิดนึงให้เลยอาจารย
1: ์ครับ
2: เมื่อผมแต่งงานกับภรรยาเนี่ยเรื่องแรกที่ผมทำคือผมซื้อประกันซื้อประกันเพิ่มแล้วก็ซื้อให้ภรรยา
1: อ๋อแล้วครับ
2: เมื่อมีลูกนะอาจารย์อย่างแรกที่ทำก็คือซื้อประกันสุขภาพให้ลูก
1: โอ้นี่แทนคำตอบเลยเรื่องว่าสำคัญมาก
2: สำคัญมากครับคือคนเราชอบคิดว่าเรื่องสุขภาพตอนที่เราแข็งแรงอยู่เนี่ยแล้วก็
1: ไม่เคยนึกถึงหรอก
2: ไม่เคยนึกถึงหรอกใช่ไหมมันบางคนที่ชอบบอกว่าเหมือนไปเสียเงินฟรีอะไรเงี้ยสมมติคุณซื้อประกันรถใช่ไหมบถ้างั้นคุณต้องขับรถไปชนไหมจะได้คุ้ม
1: จะดีเหรอ
2: ถูกไหมมันต้องบอกเสียก็ถือว่าเราโชคดีแล้วที่ไม่มีเกิดอุบัติเหตุถูกไหมประกันสุขภาพก็เหมือนกันครับเพราะว่าคุณจะบอกเก็บเงินไว้ดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องซื้อหรอกถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้เนี่ยคือเราไม่สบายขึ้นมาเนี่ยที่เราเก็บไว้ก็จะได้ใช้ก็พอแล้ว
1: ความ
2: จริงไม่พอหรอกครับเพราะว่าพอคุณมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาทีฮะอย่างเช่นสมมติบอกว่าคุณหมอบอกไปวินิจฉัยแล้วเบิร์นมีข่าวร้ายว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายรักษามะเร็งทีเนี่ยเขาก็ประมาณให้ผมว่าประมาณสักล้านสองล้านละจานเหมือนถูกหวยเลยปุ๊บหมอบอกว่าคุณมีมะเร็งนะเนี่ยก็มีปุ๊บขึ้นมาเลยค่าใช้จ่าย
1: 2ล้าน
2: ใช่ครับ
1: โอ้โห
2: แล้วแค่พอลองเดทนะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกฮะก็คือว่าเมื่อคุณไม่สบายใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: ความสามารถในการหารายได้คุณก็น้อยลงทำงานไม่ไหวต้องพักเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมดังนั้นมันกลายบอกว่าเมื่อคุณเป็นโรคทีเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ลด
1: อ๋อที่อาจารย์บอก2เด้ง
2: ใช่ครับ2เด้งเนี่ยดังนั้นมันเกิดมาพร้อมกันเนี่ยถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีประกันนะอาจารย
1: ์ครับ
2: รอดยากมากมันยกเว้นแต่ว่าคุณรวยอยู่แล้วถ้ารวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาฟังรายการตรงนี้ของเรา ใช่ไหมไม่ต้องเก็บออกฉันใช้ชีวิตยังไงก็ได้ละใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยฮะเราก็ต้องมีไว้ก่อนนะตรงนี้ต้องมีนะครับเนี่ย
1: ครับแต่มันก็ถือว่าเป็นการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะ
2: ใช่ครับใช่ครับคือเมื่อเราจากไปก็อย่างน้อยลูกหลานเราก็ยังพูดง่ายมีค่ามาจัดการงานให้เรา
1: ไอ้เจ้า passive income เนี่ยครับมันคืออะไรผมได้ยินคำนี้มาตลอดเลยอะเวลาที่พูดถึงอิสรภาพทางการเงินก็มักจะพูดถึงคำว่า passive income อยู่ด้วยมันคืออะไรครับเนี่ย
2: passive income ก็คือรายได้ครับที่คุณจะได้มาโดยที่คุณไม่ต้องไปลงแรงอะไรเพิ่มเติมครับ
1: อ๋ออยู่เฉยๆมันก็มีเงินเข้ามา
2: ใช่ครับอ
1: ย่างนี้ใช่ไหมฮะ
2: คิดง่ายที่สุดครับเช่นบัญชีเงินฝากประจำหนึ่งเดือนเราฝากไปทุกเดือนทุกเดือนก็ได้ดอกเบี้ยเพราะเงินฝากประจำหนึ่งเดือนจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนดังนั้นถ้าไอ้เงินต้นของคุณใหญ่พอใช่ไหมเช่นสมมติมีเงินต้นสักพันล้านหนึ่งเดือนก็พอใช้จ่ายแล้วไอ้เงี้ยเป็นแพสซีฟอินคัม
1: นั่นก็คือเป็นเงินที่งอกเงยจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรเพิ่มแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นมันสร้างอินคัมให้เรา
2: ใช่ครับแต่ที่นี
1: ้งอกเงยขึ้นมา
2: ใช่ครับ
1: แต่หลายๆคนเนี่ยพอได้ยินคำว่า RMF กับ SSF
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งมันเป็นกองทุนรวมที่จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยครับอาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีรูปแบบการลงทุนแบบไหนมันมีข้อจำกัดอะไรแล้วมันนำมาซึ่งอิสรภาพทางการเงินได้จริงหรือเปล่า
2: วัตถุประสงค์แท้คือเขาต้องการให้เพื่อเก็บออมระยะยาวนะครับดังนั้นคือก็เหมือนคล้ายๆเพื่อแบบว่าเพื่อเกษียณอายุแหละอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขจุกจิกต่างกันอย่างเช่น RMF เนี่ยนะก็จะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องลงทุนประมาณว่าห้ามเว้นเกิน1ปีนะต้องลงทุนต่อเนื่องแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับว่าคุณต้องลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่นะอาจารย์จะซื้อ100บาทก็ได้
1: อ้าวเหรอฮะ
2: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้ว
1: อ๋อเปลี่ยนเกณฑ์แล้ว
2: ใช่คือไม่มีขั้นต่ำแล้วอาจารย์เขียนว่าต้องให้ต่อเนื่องคือห้ามลืมซื้
1: อคืออย่าลืมซื
2: ้ออาจารย์อาจจะเว้นได้แค่1ปี
1: อ๋อคร
2: ับเว้นปีนี้ซื้อปีหน้าเว้นปีถัดไปต้องซื้อแหละอาจารย์ซื้อ100บาทก็ได้ไม่เป็นไรนะ
1: ครับ
2: นี่ RMF เนี่ยก็คืออาจารย์จะสามารถขายแล้วก็จะสามารถบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยก็ต่อเมื่ออาจารย์ลงทุนไปอย่างน้อย5ปี
1: 5ปี
2: และอายุอาจารย์เนี่ยไม่น้อยกว่า55
1: อ๋อทีนี้จะมีเรื่องของอายุเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม
2: ่
1: ใช่แค่อายุหรือระยะเวลาในการลงทุน
2: ใช่ครับก็คือต้องลงทุนไปขั้นต่ำ5ปีแล้วก็อายุขั้นต่ำเนี่ย55
1: ครับ
2: ครับส ถ้าเป็น SSF เนี่ยจะนานกว่าคือ10ปี
1: 10ปีที่ต้องถือ

0: จ้ากองทุนนี
1: ้
0: ไว้ในมือ
1: 10ปีครับ10ปี
0: แล้วมีเรื่องของอายุด้วยไหมครับ
1: ไม่มี
0: ที่เกี่ยวข้องอ
1: ๋
0: อไม่มี
1: ไม่มี
0: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อในการที่จะเลือกลงทุนกับกองทุนประเภทไหนไม่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่ด้วยใช่ไหม
1: ครับใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วสมมติว่าน้องๆบัณฑิตเพิ่งจบออกมาใหม่เลยอายุ25นะครับควรจะเริ่มลงทุนกับ IMF หรือว่า SSF ดีครับเนี่ย
1: อ๋อเอาเป้าหมายกันนะถ้าเป้าหมายคือต้องการเก็บออมระยะยาวแล้วต้องการให้อยู่ในสถานที่บอกว่าเกิดต้องการใช้เงินเนี่ยสามารถขายออกมาได้ก่อนโดยเรียกว่าไม่ต้องไปคืนภาษีจ่ายเจยภาษีที่หลังโดนขับปรับขับเปิบอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดอายุน้องๆเนี่ยน้อยกว่า45ใช่ไหมแล
0: ้
1: วก
0: ็
1: ซ
0: ื
1: ้อ SSF ก่อนเพราะว่ามัน10ปีใช่ไหมถ้าเป็น IMF เนี่ยมันต้องถึงยังขั้นต่ำอายุ55น้องก็ขายก่อนไม่ได้ดังนั้นถ้าน้องอายุต่ำกว่า45เนี่ยก็ซื้อ SSF SSF เนี่ยมันประหยัดภาษีด้วยแถมว่าเกิดจำเป็นต้องใช้เงินมันขายได้เร็วกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอายุเกิน45แล้วใช่ไหมฮะถ้างั้น IMF ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าอายุทุนถึง55แล้วก็ขายได้แล้วถูกไหมเพราะว่ามันถือขั้นต่ำ5ปี
0: ไม่ต้องรอให้ครบ10ปี
1: ใช่ไม่ต้องขอ10ปี
0: ครับ
1: คำแนะนำผมคือว่าต้องกระจายความเสี่ยงครับถ้าว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวผลประกอบการกองจะกระจายความเสี่ยงครับก็คือว่า1อย่างแรกเลยอาจารย์อย่าลงเฉพาะหุ้นไทยต้องกระจายไปความเสี่ยงมาลงทุนไปแบบว่าทั่วโลกอะไรเงี้ย
0: หุ้นต่างประเทศด้วย
1: ต้องลงครับต้องลงครับเพราะว่าถ้าดูนะฮะmarket cap ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ถึง 1% เลยอาจารย์ของตลาดหุ้นทั่วโลกใช่ไหมเราถึงเป็นตลาดที่เล็กมากๆแล้วพวกแบบnew economy เศรษฐกิจสมัยใหม่ของบ้านเราก็ไม่มีเช่นกลุ่มเทคโนโลยีแบบเนี้ยก็ไม่มีใช่มั้ยฮะกลุ่มแบบว่า world class หน่อยอย่างเช่น EV อย่างเงี้ยก็ไม่มีอย่างเงี้ยใช่มั้ยดังนั้นถ้าเรากระจายไประดับโลกอย่างเงี้ยอย่างงี้เราก็จะปลอดภัยขึ้นถ้าเผื่อผลตอบแทนก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วเกิดสมมติบอกว่าเศรษฐกิจไทยถ้าสมมติในอนาคตไม่ดีอย่างเงี้ยค่าเงินบาทอ่อนค่าแล้วบรรลุทุนต่างประเทศไว้ถูกไหมเพราะค่าเงินบาทอ่อนค่าอ่ะคิดกลับมาเป็นเงินบาทผลตอบแทนเราได้เพิ่มอีกต่างหากถูกไหมอันก็จะดีกว่าน
0: ั่นก็คือเป็นการกระจายทั้งหุ้นไทยทั้งหุ้นต่างประเทศ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าถ้าลงทุนกับบริษัทที่มั่นคงเราจะเอาอะไรเป็นตัววัดว่าเนี่ยคือบริษัทที่มั่นคงครับ
1: หนึ่งก็คือว่าหนึ่งอยู่นานยังดังนั้นถ้ามันอยู่นานมาแล้วก็แสดงว่ามันก็คงต้องมั่นคงระดับหนึ่งแล้วเนาะใช่ไหมสองแล้วก็ต้องดูที่ว่าไอ้ธุรกิจนั้นเนี่ยมันรู้สึกยังดีอยู่ไหมยังมีอนาคตไหมคืออะไรก็ตามที่มันเป็นตอบสนองความต้องการพื้นฐานมากๆอย่างเงี้ยไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนยังไงมันก็ยังต้องการเช่นอาหารอย่างเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมว่ามันจะมีเทคโนโลยีใหม่มาทำให้คนไม่ต้องกินอาหารนั่นธุรกิจไหนก็ตามที่บอกทำไอ้เรื่องแบบเนี้ยเรื่องเบสิกเงี้ยก็น่าจะเรียกว่าน่าจะอยู่ตัวเนาะน่าจะอยู่มานานดูมั่นคงแล้วบริษัทก็น่าจะจ่ายได้สม่ำเสมอใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ประมาณอย่างเงี้ยคร
0: ับแต่การลงทุนในกองทุนบางกองทุนเขาก็ไม่ได้มีเงินปันผลให้แล้วเราจะได้ดอกผลหรือกำไรอะไรจากการที่ลงทุนกับกองทุนที่ไม่มีเงินปันผลนะคร
1: ับจริงถ้าเป็นกองทุนนะครับก็คือว่าบางทีการที่เราลงทุนกับกองทุนเนี่ยที่ไม่มีเงินปันผลเนี่ยถ้าเราเก็บออมเพื่อเกษียณอายุนะครับหรือว่าสำหรับระยะยาวเนี่ยเช่นตอนนี้เราทำงานอยู่ใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: เอาจริงเขาจ่ายเงินปันผลมาให้เราเนี่ยเอาจริงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่า1เราเสียภาษี2ก็คือพอเขาจ่ายมาแล้วก็บอกโอ้ได้เงินแล้วก็เอาไปเที่ยวเอาไปนู่นเอาไปนี่ไปนั่นใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเหมือนกับถูกหวยเหมือนวินฟอลล์อ่ะแม่บอกว่าได้เงินเพิ่มผลก็อาจจะเอาไปใช้เพิ่มเติมมากกว่าที่จะเก็บออมใช่ไหมเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการบอกว่าให้มีเงินสะสมเยอะๆแล้วเราไปจ่ายไปใช้สบายตอนเกษียณใช่ไหมฮะดังนั้นไอ้กองที่มันไม่จ่ายปันผลเลยเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าพอมันไม่จ่ายแม่คุณไม่ต้องเสียภาษี
0: 10% อ๋อแล้วมีข้อดีเหรอ
1: เขาบอกคุณเก็บไอ้เงินนั้นมันไม่ได้หายไปไหนอาจารย์มันฝังอยู่ในมูลค่าของกองทุนเงินตรงนี้มันก็จะยิ่งงอกงามไปเรื่อยๆแต่ถ้าตอนวันที่คุณเกษียณในอนาคตเนี่ยคุณก็จะได้มีเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำได้คือลงทุนผ่านกองทุนรวมครับรวมนะฮะซึ่งถ้าคำแนะนำผมก็คือว่าขั้นแรกเนี่ยก็ควรจะลงทุนหนึ่งประหยัดภาษีครับ
0: อ๋อเอาแบบเลือกกองทุนรวมที่มีสิทธิพิเศษทางภาษี
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: โอ้ครับ
1: ประหยัดภาษีก่อนเพราะว่าง่ายๆครับอาจารย์ครับคือเราลงทุนไปได้ผลตอบแทนเยอะน้อยเนี่ยบางทีมันไม่แน่นอนมันเสี่ยงอาจารย
0: ์ครับ
1: แต่การที่คุณประหยัดภาษีได้เนี่ยชัวร์เกณฑ์ไม่มีความเสี่ยงเลยได้แน่นอนตอนนี้เราเสียภาษีสมมติเสียอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่ 10% เนี่ย
0: ครับ
1: คุณแค่ลงทุนตรงนี้ไปประหยัดแล้ว 10%
0: เออจริงด้วย
1: คือผลตอบแทนแล้วเนี่ยมาแล้ว 10% ถูกไหมฮะ
0: จริงด้วย
1: บางคนเนี่ยเสียภาษีเยอะหน่อยรักชาติเสียเรท20เนี่ยคุณแค่แบบประหยัดแค่เนี้ยคุณได้ผลตอบแทนแล้ว 20% ไม่มีความเสี่ยงอีกต่างหาก
0: จริงครับ
1: ครับ
0: กองทุนทองคำหรือว่าการซื้อทองคำเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือสิ่งที่ต้องระวังไหมครับ
1: กองทุนผลตอบแทนเยอะหรือน้อยฮะมันดูที่ผลหลายกองนะอาจารย
0: ์อ๋อเหรอ
1: บางกองก็ได้น้อยใช่ไหมฮะ

0: หรือบ้านคลองติดล็อกไม่มีนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่มี
1: อ๋อมีความเสี่ยงการลงทุนมีความเสี่ยง
0: มีความเสี่ยงฮะแน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนครับแต่ว่าอาจารย์ลองหากองดีๆนะฮะเอาข้อจริงเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยก็สูงมากอาจารย์บางกองก็ได้ปีนึง 36% ละ
1: ถึงเหรอครับ
0: ถึงครับบางปีก็มี30ฮะบางปีก็บางกองก็เกือบ100อ่ะ
1: โอ
0: ้เกือบ100ด้วยนะฮะก็มีนะครับดังนั้นก็จะบอกว่าผลตอบแทนไม่จูงใจนี่ก็ไม่น่าจะใช่
1: แล้วแต่มันก็เหมือนซื้อหวยนะอาจารย์เพราะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันจะขึ้นหรือจะลงหรือว่ามันจะได้ผลตอบแทนมันเป็น 100%
0: ใช่ฮะสำนักงานกลต.เขาจะชอบบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้มันขึ้นการันตีในอนาคตใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: ถูกครับแล้วซิกองฮะถามว่าผลตอบแทนในอดีตต้องดูไหมต้องดูนะฮะ
1: อย่า
0: ไปเข้าใจว่าอ๋อผลตอบแทนในอดีตไม่การันตีในอนาคตเนี่ย
1: ก็ไม่ต้องสนใจเลย
0: คิดอย่างนี้แล้วกันอาจารย์ว่าอาจารย์สอบได้ที่1ได้ทุกวิชาทุกปีเนี่ยอาจารย์ว่ายากไหม
1: ก็ยากอยู่นะ
0: ทำไมได้ที่1ได้แบบผลตอบแทนดีสุดดีทุกปีเลยทุกยากใช่ไหมอาจารย์แต่อาจารย์ว่าถ้าจะหาคนที่บอกว่าสอบได้ที่โหลทุกวิชาทุกปีอาจารย์ว่าหาได้ไหม
1: ก็ไม่น่าจะยาก
0: จะทำแบบนั้นไม่ยากใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะดังนั้นก็คือว่าผลคะแนนดีเราต้องดูฮะมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปเลือกไอ้คนได้สูงสุดได้แต่มันทำให้บอกว่าคุณตัดไอ้พวกข้างล่างได
1: ้
0: เพราะบางคนเนี่ยมันแย่ใช่ไหมมันก็อาจจะแย่ตลอดเนี่ยมันง่ายฮะมันก็อาจจะมีเยอะใช่ไหมคุณลองคิดดูมีอยู่ร้อยอันเรารู้แล้วบอกไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ไหวไหมใช่ไหมแย่มันก็อาจจะต่อเนื่องได้จริงอยู่แอนข้างบนเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับดีที่หนึ่งตลอดหรอกแต่อย่างน้อยเมื่อเราตัดส่วนที่เรียกว่ามันแย่ต่อเนื่องเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือก็เป็นไงก็น่าจะโอเค
1: น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำการบ้านมีการศึกษากันสักนิดหนึ่งว่าเขาไปลงทุนในหุ้นประเภทไหนแล้วมันจะได้มีผลตอบแทนประมาณไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ทีนี้กลับมาที่ทองถามว่าคนชอบเข้าใจว่าโอ้ทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: บางคนก็คิดว่าเอ้ยงั้นฉันไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นแล้วไปซื้อทอง 100% เลยดีกว่า
1: ซื้อมาที่แบบเป็นเส้นๆเป็นแท่งๆนี่เลยใช่ไหมครับ
0: แต่ว่าอาจารย์ต้องเข้าใจนะอาจารย์เอาไปแท่งๆมาอาจารย์ก็ต้องมีล่ะภาระในการแบกทองดูแลทองใช่ไหมขนส่งจี้ป้นอีกใช่ไหมดังนั้นก็จะมีภาระพวกนี้แต่ว่าก็ได้ความสบายใจว่าเกิดสมมติราคาทองตกก็ไม่เป็นไรเอาทองไปทำเครื่องประดับใส่เองอ
1: ย่างน้อยก็ยังจับต้องได้
0: จับต้องได้เราคิดว่าทองปลอดภัยเนี่ยแต่ท่านไปถือทอง 100% เนี่ยราคาทองมันขึ้นลงนะอาจารย์ขาดทุนได้เยอะ
1: ครับ
0: ไอ้ความหมายที่เขาบอกว่าทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยความหมายคือว่าเมื่อคุณเอาไปรวมกับทรัพย์สินประเภทอื่นถือเป็นส่วนหนึ่ง
1: เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในหลากหลายหลายที่เรากระจายออกไปนี
0: ่ใช่ครับไม่ใช่คุณไปถือบอกว่าทรัพย์สินปลอดภัยถือทองอย่างเง
1: ี้ย 100% ก็คงไม่ได้
0: ไม่ได้ฮะถ้าทำงั้นฝากเงินดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเยอะหรือว่าถ้าสมัยใหม่หน่อยคือขี้เกียจเก็บไว้ก็อาจจะซื้อเป็นกองทุนใช่ไหมกองทุนมันก็สะดวกตรงที่ว่าไม่ต้องมีดูแลไม่ต้องไปบทหัวเรื่องจี้ป้นใช่ไหมทีนี้ไอ้ทองที่มันดีบอกว่าปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่ามันมักจะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับทรัพย์สินประเภทอื่นครับเช่นตอนที่ราคาหุ้นทั่วโลกตกต่ำลงอะไรเงี้ยผลประกอบการอื่นไม่ดีเกิดโควิดเงี้ยราคาทองขึ้นถูกไหมดังนั้นตลาดถ้าเราลงทุนแล้วเรามีทั้ง2 อย่างคือมีทั้งหุ้นด้วยมีทั้งทองด้วยตอนที่หุ้นมันไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีราคาหุ้นลงราคาทองขึ้นทั้ง2 อย่างเราก็เลยไม่ค่อยเสียหายแต่วันนี้ฮะพอตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นอย่างในอเมริกาเริ่มฟื้นแล้วราคาทองก็เริ่มลงทีนี้เราก็ไม่ได้เสียหายมาก
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยแล้วเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนดีขึ้นด้วยเพราะหุ้นเนี่ยมันพอขึ้นนะมันขึ้นเยอะ
1: ม
0: ันก็อาจจะมาชดเชยแต่เราได้ผลตอบแทนดีขึ้นกว่าเดิมอ
1: ีกวันนี้ได้คุยกับอาจารย์เด่นสนุกมากเลยครับอาจารย์ได้ความรู้เยอะแล้วก็ได้ความรู้ไปสำหรับในการที่จะวางแผนว่าเราจะเกษียณเนี่ยเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือยังการคำนวณต่างๆจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เด่นได้พูดแล้วก็จริงๆแล้วมีข้อมูลอยู่เยอะแยะนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได
0: ้
1: แต่อย่างหนึ่งที่อาจจะคิดไปก็คือเราจะมีช่วงระยะเวลาหลังเกษียณอยู่อีกเป็น10ปีที่เราจะต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีรายได้เข้ามาถ้าเราไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะมีเงินสะสมเพียงพอที่จะใช้ในช่วง10ปีอย่างน้อยที่เราหลังเกษียณไปแล้วเพียงพอแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั่นก็พอจะบอกได้ว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินอยู่พอสมควรแล้ว
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาคุยกันในวันนี้ครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

านมาแล้วจ้าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยขนมหวานเจ้านี้นะคะใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานกันแต่เป็นขนมหวานที่ไม่อ้วนนะคะโดยที่เราจะใช้ย่าหวานเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ค่ะ

ร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำเสนอไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ย่าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไปสำหรับปัจจุบันนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวานก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นย่าหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะติดตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: รือบางคนก็ออกอาการเหยียดไปเลยรังเกียจว่าโหเนื้อตัวไม่สะอาดมีกลิ่นตัวไม่อาบน้ำถ้าคุณคิดว่านั่นแย่แล้วคุณอาจจะยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมถ้ารู้ว่าคนไร้บ้านนั้นมีอาการป่วยทางจิตเวชมันเชื่อว่าพวกเราก็คงเคยมองดูคนเหล่านี้ดิ้นรนใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะแต่พวกเราอาจจะไม่เคยมองเห็นถึงชีวิตและจิตใจของพวกเขามองไม่เห็นว่าต้นตอปัญหาที่ทำให้พวกเขากลายเป็นทั้งคนไร้บ้านและผู้ป่วยจิตเวชนั้นมันคืออะไรบทชนวนป่วนใจครั้งนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาตั้งใจมองปัญหานี้กันอย่างจริงจังกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาและก็คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้มา2ท่านค่ะท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทันตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนอีกท่านก็คือพี่โด่งสมพรหานพงศ์เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยอบานรับรองเลยนะคะว่ามุมมองของคุณที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวชจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ค่ะคุณหมอคะอบานทราบมาว่าคุณหมอมีส่วนร่วมในเรื่องของการสำรวจและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชรายบ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ก็เลยขอเรียนถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าแล้วข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอันนี้คือมันมีประเด็นอะไรบ้างคะ
1: ค่ะก็สิ่งที่ทำไปนะคะก็คือเราไปสำรวจคนไร้บ้านนะคะโดยใช้แบบประเมินที่ดูเรื่องของสุขภาพจิตนะคะโดยดูเรื่องโรคจิตเวชที่เกี่ยวข้องอะค่ะพบว่าโรคจิตเวชเนี่ยเจอได้เยอะมากนะคะในคนไร้บ้านนะคะมีตั้งแต่ระดับแบบอ่อนๆจนถึงระดับปานกลางแล้วก็รุนแรงอะค่ะโรคที่เจอเยอะก็จะเป็นโรคสคิสโซฟรีเนียนะคะซึ่งในคนทั่วไปเนี่ยจะเจออยู่แค่ประมาณ 1% นะคะแต่ว่าในคนไร้บ้านเนี่ยเจอได้ถึงเกือบ 30% เลยประชากรคนไร้บ้านเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ทำได้ยากเพราะว่าเขาจะไม่ได้อยู่เป็นที่แล้วก็การสำรวจในจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดฉะนั้นมันเวลาที่ทำงานวิจัยเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยเราต้องระบุนิดนึงว่าเราได้มาอย่างไรด้วยนะคะอย่างตอนที่ได้มานี่ก็คือได้มาจากการที่ลงสำรวจในแถวเสาชิงช้านะคะที่มีการเลี้ยงอาหารแล้วเขาก็มากันแล้วก็ได้สำรวจตรงนั้นแต่ว่าจริงจะมีคนไร้บ้านอีกมากมายที่เขาอาจจะไม่ได้มาในจุดนั้นหรือในตามเชลเตอร์นะคะที่เป็นที่พักอาศัยที่ทางรัฐบาลจัดให้อ่ะค่ะคนที่มาวันนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวแทนคนไร้บ้านทั้งหมดแต่วันนั้นที่มาก็ถือเป็นคนไร้บ้านส่วนหนึ่งที่เข้ามารับอาหารแล้วก็ได้รับการสำรวจซึ่งก็ถือเป็นคนไร้บ้านที่เดินมาได้นะคะซึ่งน่าจะอยู่ในภาวะที่ยังพอดูแลตัวเองได้เพราะจะมีกลุ่มคนไร้บ้านบางกลุ่มที่เขาก็อาจจะไม่ได้เข้ามารับอาหารอาจจะเป็นกลุ่มที่มีระดับการดำเนินชีวิตเนี่ยแย่กว่าคนทั่วไปซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าโรคทางจิตเวชอาจจะรุนแรงกว่าก็เลยยังไม่รับการสำรวจในส่วนนั้นนะคะแต่ส่วนที่มาเนี่ยก็ถือว่าเขาเดินมาได้นะคะมารับอาหารได้แต่ก็ยังพบว่ามีโรคจิตเวชค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะโรคที่เรียกว่าระดับรุนแรงก็ยังพบได้เยอะอยู่มากกว่าประชากรทั่วไปถึงเกือบ30เท่าอะค่ะ
0: แล้วเหตุผลที่อย่างที่บอกอะค่ะว่าในกลุ่มประชากรทั่วไปเนี่ยจะพบคนที่เป็นซิสโซเฟเนีย 1%
1: ค่ะ
0: แต่ในกลุ่มคนในบ้านที่เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัยเนี้ยสูงถึง 30%
1: ค่ะ
0: อาจารย์พอที่จะมีข้อมูลอธิบายไหมคะว่าสาเหตุที่เป็นแบบนั้นคืออะไรอะคะ
1: จริงๆในต่างประเทศเขามีงานวิจัยมาเยอะมากนะคะมีมาแบบหลายสิบปีแล้วเขาก็มีการอธิบายอะค่ะว่ามันก็มีได้สองสามสาเหตุนะคะก็คือว่าพอคนที่เป็นโรคจิตเวชเขาความสามารถในการดูแลตัวเองไม่เต็มที่ฐานะค่ะทางสังคมที่จะมีเงินเดือนรายได้ประจำที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็ทำให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมดีๆเนี่ยมันก็จะไม่เต็มที่เพราะว่าเขาไม่มีความสามารถในการที่จะดูแลตัวเอง
0: รวมถึงการทำงาน
1: ค่ะเขาก็จะตกชั้นได้ตกชั้นลงมาเป็นคนไร้บ้านนะคะกลับก็คือว่าในกลุ่มคนที่เป็นโรคทางจิตเวชเองเนี่ยโดยส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็คือจะมีเรื่องของครอบครัวด้วยที่อาจจะไม่ได้ยอมรับคือเหมือนกับว่าด้วยโรคจิตเวชเองเนี่ยอย่างที่บอกเขาไม่มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้เต็มที่ฉะนั้นญาติหรือคนในครอบครัวจะต้องมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยดูแลเขาแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าญาติหรือครอบครัวบางทีอาจจะไม่สามารถดูแลเขาได้เต็มที่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาถูกทอดทิ้งได้เหมือนกันหรือบางทีตัวเขาเองก็ไม่สามารถจะเข้ากับบริบทของครอบครัวเขาก็เลือกที่จะออกจาก

0: ออกมาอยู่เองข้างนอก
1: ไปได้ด้วยไหมคะว่าคนที่ไร้บ้านนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือแน่นอนว่าไม่มีเงินที่จะไปหาหมอหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลต่างๆก็ไม่ได้เข้ามารักษาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอาการอาจจะแย่ขึ้นด้วย
0: อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเลยนะคะก็เพราะว่าพอเขาโรคนี้มันจะเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยการรักษาต่อเนื่องรวมถึงด้วยตัวโรคเนี่ยคนไข้หลายคนจะไม่คิดว่าตัวเองป่วยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยทำให้เขาไม่ได้เข้าสู่การรักษาเพราะว่าคนกลุ่มนี้ส่วนก็ไม่ได้มีใครดูแลเพราะเป็นคนไร้บ้านแล้วนะคะฉะนั้นปกติถ้าคนกลุ่มนี้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเวทที่รุนแรงเนี่ยจะเป็นต้องมีญาติดูแลและญาติมักจะเป็นกำลังสำคัญที่จะพาคนไข้มารักษารวมถึงให้คนไข้ได้รับยาต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อเขาขาดส่วนนี้ไปเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าสู่การรักษาเนี่ยก็จะน้อยลงไป
1: ที่ผลักดันให้คนที่มีบ้านเนี่ยกลายเป็นคนไร้บ้านแล้วก็รวมไปถึงวงจรที่ผลักให้เขาเป็นโรคจิตเวทเนี่ยคุณหมอพออธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: มันอาจจะคนละส่วนกันคือถ้าคนปกติที่ไม่มีโรคจิตเวทการไร้บ้านจะเป็นอีกแบบนึงคือมันจะมีสาเหตุทางจิตใจหลายอย่างเช่นสภาพของครอบครัวไม่เอื้อมเลยความรู้สึกของเขาหรือบางคนต้องการชีวิตที่เป็นอิสระซึ่งในต่างประเทศเป็นอย่างนั้นเยอะนะคะหลายคนเลือกวิถีชีวิตแบบนั้นเองเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นอิสระเขาไม่ได้อยากมีชีวิตที่แบบเป็นเหมือนวิถีแบบคนทั่วไปที่ต้องมีครอบครัวน
1: ะคะ
0: มันก็จะมีหลายปัจจัยมากแต่ว่าในมุมที่เป็นคนจิตเวทอีกเรื่องนึงเลยคือเขาไม่ได้ตั้งใจเลือกเองแต่ด้วยความเจ็บป่วยเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอย่างที่บอกข้างต้นนะคะว่าความสามารถในการดูแลตัวเองทำงานหาเงินเลี้ยงชีพตกลงหรือด้วยตัวโรคเขาเนี่ยต้องมีคนดูแลเขาทางบ้านอาจจะไม่สามารถก็ถูกทอดทิ้งลงมาก็มีเหมือนกัน
1: คนในครอบครัวอาจจะไม่เข้าใจเลยยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเป็นไปได้ไหมคะรู้สึกว่าเป็นภาระรู้สึกกดดันอยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกแย
0: ่มีเป็นไปได้มากมายเพราะว่าพอบรรยากาศที่เป็นแบบนั้นทางบ้านก็กดดันนะคะเพราะส่วนใหญ่โรคจิตเวทหลายครั้งเจอในบ้านที่ฐานะไม่ได้ดีมากนักเขาก็กดดันในแง่ตัวเองอยู่แล้วคนครอบครัวค่ะที่ทำมาหากินแล้วต้องมาเหมือนมีการดูแลส่วนนี้เพิ่มอีกซึ่งคนไข้บางทีเขาก็จะไม่สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะฉันญาติจะรู้สึกเหมือนต้องมารับภาระฉะนั้นบางทีอารมณ์ที่ออกมามันก็อาจจะมีหงุดหงิดหรือด่าทออาจจะไม่ได้เจตนาที่ใจไม่ดีนะคะไม่ใช่นะคะอารมณ์ที่มันออกมันหงุดหงิดมันก็ส่งผลคำพูดออกมากระทบใจคนไข้ได้ค่ะซึ่งคนไข้ฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกน้อยใจเสียใจแล้วก็มันก็รู้สึกเหมือนเขาไม่ได้ต้อนรับอะค่ะหลายคนก็เลยเลือกที่จะออกมาค่ะ
1: ทัศนคติของสังคมอะค่ะบางคนเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ต่อคนไร้บ้านในแง่ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เช่นถ้าเราเดินอยู่บนถนนเนี่ยเราเห็นคนนี้แบบเฮ้ยอันตรายหรือเปล่าเราอย่าอยู่เข้าใกล้แล้วแบบทำท่ารังเกียจหรือแม้กระทั่งแบบไปรังแกเขาอะค่ะตรงนี้นี่คุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไรคะ
0: อันที่หนึ่งคือแม้ถ้าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็อย่าทำร้ายเขาเลยคือหลายครั้งเราช่วยคนในสังคมเราไม่ได้นะคะก็อย่าซ้ำเติมอันนี้ต้องขอนิดหนึ่งการเป็นคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็ลำบากการเป็นโรคจิตเวทก็ลำบากอีกฉะนั้นสองลำบากมารวมตัวอยู่ในคนคนหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะคะฉะนั้นเมื่อเราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้อย่าซ้ำเติมบางทีมันคนเราซ้ำเติมตั้งแต่คำพูดไปสอดเสียดไปล้อเลียนเขาหรือกลั่นแกล้งอะไรนะคะด้วยคำพูดวาจาหรือว่าคือสีหน้าไปรังเกียจรังงอนเขาเงี้ยทุกอย่างเนี่ยคือไม่แต่มีแต่ซ้ำเติมให้เขาแย่ลงฉะนั้นเมื่อเราช่วยเขาไม่ได้อย่าทำให้เขาแย่ลงเลยแต่ถ้าเราอยากจะช่วยเขาสามารถแจ้งพวกมูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิกระจกเงานะคะหรือหน่วยงานรัฐบาลนะคะที่จะเข้ามาช่วยว่าเขามีป่วยนะแล้วพวกคนป่วยตรงนี้อยากให้นำเข้าสู่การรักษาก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อาจจะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ที่จะนำคนเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นคนไข้นะ
1: คะ
0: นำเข้าสู่การรักษาค่ะ
1: จริงๆมันก็มีโครงสร้างแล้วก็มีนโยบายในการที่จะคอยช่วยเหลือคนไร้บ้าน
0: ช่วงหลังดีขึ้นค่ะคือช่วง 5-6 ปีหลังเนี่ยมีการพัฒนาตรงนี้ดีขึ้นนะคะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า NGO เนี่ยเข้ามาช่วยเยอะเพราะ NGO เนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องคนที่เขาเรียกว่าชายขอบนะคนที่โดนสังคมไม่ได้ให้ความใส่ใจอะค่
1: ะ
0: รัฐบาลก็เริ่มเข้ามามากขึ้นฉะนั้นตรงนี้มีส่วนของสังคมแล้วก็ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปเพราะว่าการที่เราปล่อยให้มีคนไร้บ้านเยอะๆมันเป็นตัวสะท้อนเลยค่ะว่าประเทศเราเนี่ยล้มเหลวต่อการดูแลคนในสังคมนะคะปล่อยให้คนส่วนหนึ่งต้องกลายเป็นแบบนี้ค่ะ
2: ส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านก็คือการหาบ้านให้กับพวกเขาและพี่โด่งสมพรหันพรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยท่านนี้แหละค่ะที่จะมาบอกเล่าถึงภารกิจสำคัญที่เขาทุ่มเททำมาตลอด10กว่าปี
1: พี่โด่งคะมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยเข้ามามีบทบาทเข้ามาทำงานร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านได้อย่างไรอะคะ
3: ก็คือต้องถึงว่าโดยบทบาทของมูลนิธิเองมูลนิธิทำงานกับพี่น้อง

0: คนจนเมืองอยู่แล้วครับ
1: จน
0: ล่าสุดเนี่ยเราทำงานกับพี่น้องเกี่ยวกับกลุ่มคนไร้บ้านที่ใช้คิวในที่สาธารณะตอนประมาณปี2544ครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทำไมยิ่งแก้ปัญหาได้เกิดคนจนที่มันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งล่าสุดเราก็เนี่ยเหมือนที่บอกครับว่าทำไมคนถึงมาใช้คิวในที่สาธารณะมันก็เลยทำให้มูลที่อยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนก็เริ่มจากนั้นเป็นต้นมาในการที่ทำงานกับพี่น้องคนไร้บ้านที่ใช้คิวในที่สาธารณะครับแต่ตอนที่เราลงไปทำงานเนี่ยมันก็เจอความหลากหลายของพี่น้องบางคนก็เจอเหมือนกับคนที่อาจจะไม่ปกติในเชิงที่เราเรียกกันว่าผู้ป่วยทางจิตซึ่งเราแค่อยากรู้ตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยเราอยากรู้แค่สาเหตุการมาใช้คิวในที่สาธารณะพอเราลงทำงานไปเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขบางเรื่องที่ทำให้เขามาใช้คิวในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนเรามองไปว่าคนที่มาใช้คิวในที่สาธารณะหรือเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราลงไปสัมผัสจริงๆเนี่ยมันมากกว่านั้นเราเรียกว่าปัญหาที่มันซับซ้อนแล้วกดทับพี่น้องบางคนมีความพิการมีความเรื้อรังของโรคอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะแล้วเราแบบนี้เราจะทำยังไงซึ่งมันก็เริ่มเป็นเงื่อนไขว่าเราจะทำงานกับเขาจนให้สังคมได้มีทัศนคติที่มองกับพี่น้องคนไร้บ้านนี่ใหม่อะไรเงี้ยครับหลังจากที่เราลงทำงานเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอ๊ะดูแล้วเนี่ยจากพี่น้องที่ใช้วินิจฉัยสาธารณะเนี่ยเขามีศักยภาพมีอะไรที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นอย
1: ่
0: างเงี้ยครับเราก็เริ่มจากการที่ลงทำงานพูดคุยแต่ถามว่าทำงานยากเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจใครอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้เงื่อนไขในการทำงานที่เขาจะกล้าเปิดเผยตัวเองก็เป็นที่มาของการลงไปทำงานจนนำมาสู่การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแรกๆเราเรียกว่ากลุ่มคนไร้บ้านอย่างเงี้ยครับจนประมาณปี4748เนี่ยเราก็เริ่มผลักดันกับกทม.ก่อนเพราะว่ากทม.เนี่ยมีนโยบายเรื่องของการปิดสวนสาธารณะเริ่มจากสนามหลวงก่อนทำให้เขาได้เดือดร้อนอะไรเง
1: ี้ยกระทบแน่ๆไม่มีที่อยู
0: ่ใช่ก็เลยเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องของการลงทำงานก็จนเป็นผลักดันให้กทม.เนี่ยหาพื้นที่ในการสร้างศูนย์เพื่อที่ให้เขาได้มามีที่ตั้งหลักชีวิตมาพัฒนาเสรีภาพเขาก็เป็นที่มาของการเริ่มมีศูนย์พักขึ้นมาตอนปี50เนี่ยเรามีศูนย์พักที่บางกอกน้อยซึ่งเราเช่าที่อาการรถไฟซึ่งพอเรามีศูนย์เนี่ยเงื่อนไขในการลงทำงานก็เริ่มชัดขึ้นว่าเราจะทำงานกับเขาไปในทิศทางไหนจะแก้ปัญหาจากเรื่องอะไรก่อนแต่ว่าเรายังเน้นเรื่องของการพูดถึงเรื่องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะบอกว่าเขาเวลาเขาเดือดร้อนเรื่องสุขภาพเรื่องบัตรเขาจะต้องจัดการยังไงแต่ว่าในกระบวนการทำงานของเราเนี่ยเราไม่ได้แย่หรอกว่าไอ้ผู้ป่วยทางจิตเราไม่ทำคนแก่เราไม่ทำแต่เราพยายามถ้าทุกคนอยู่ร่วมกันได้และสามารถพัฒนาตัวเองได้มาช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ปัญหาร่วมกันยังไงนี่เป็นที่มาของพอเขามาอยู่บริหารจัดการร่วมศูนย์เนี่ยเราจะเน้นที่ตัวเขาว่าเขาต้องจัดการดูแลด้วยตัวเขาเองหมายถึงว่าเพราะศูนย์ของเราเนี่ยจะต่างกับศูนย์ของรัฐหรือสถานคุ้มครองของรัฐเพราะว
1: ่
0: าของเราเนี่ยเราจะมีขบวนการทำงานตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะก่อนลงไปทำความรู้จักกับเขาก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วถ้าเขาจะมีที่ตั้งหลักเนี่ยมันต้องผ่านทางทำความเข้าใจกับเขาก่อนว่าพอมาอยู่ที่ศูนย์คุณต้องบริหารจัดการหมดเลยนะค่าน้ำค่าไฟคุณใช้คุณต้องดูแลน
1: ะ
0: การอยู่ร่วมกับเพื่อนคุณต้องช่วยกันดูแลร่วมกันความสะอาดหรือกติกาการอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัว
1: มันเป็นสังคมเป็นครอบครัวที
0: ่
1: เหมือนกับเมื่อก่อนเขาอาจจะเร่ร่อนอยู่คนเดียวหรืออะไรก็ตามทีเนี้ยพอจะให้พวกเขามาอยู่ที่นี่ด้วยกันตอนแรกคือทางมูลนิธิหรือว่าทางกลุ่มที่คอยช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ได้อยู่ๆก็คือพามาเลย
0: ไม่ครับ
1: ไปทำความรู้จักกันก่อนเกิดความไว้ใจกันให้เขาเข้าใจเรื่องสิทธิพื้นฐานพอให้มาอยู่ในสังคมใหม่ก็บอกกติกาให้เขาเข้าใจเหมือนกับเป็นการปรับตัวแล้วก็คิดว่ามนุษย์ทุกคนนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนที่ต้องการสังคมต้องการที่มีเพื่อนคนอื่นเมื่อก่อนอาจจะมีบางเหตุผลที่ทำให้เขาไม่มีโอกาสนั้นนี่ก็เหมือนกับว่าให้โอกาสเขาใหม
0: ่
1: ที่จะเข้ามาได้ร่วมในสังคมอีกครั้งหนึ่ง
0: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนที่บอกครับว่าเราเนี่ยพยายามที่จะให้เขาได้คิดว่าเราไม่ได้เป็นภาระให้กับคนอื่นเราเนี่ยมีศักยภาพอย่างเงี้ยครับ
1: ป่วยจิตเวทอะค่ะเวลาเข้ามาอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันน่าจะมีความท้าทายมันน่าจะมีความเข้าใจยากหรือการสื่อสารยากหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์น่าจะแบบมันน่าจะง่ายใช่ไหมคะแล้วที่นี่ทำยังไงอะคะ
0: คือต้องบอกก่อนว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยคนไหนป่วยไม่ป่วยจิตเวทเราไม่รู้เลยเพียงเพราะว่าถ้าเขามาคุยภายใต้ข้อตกลงร่วมกันเนี่ยเราก็รับเขาหมดถ้าว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะซึ่งบางคนเราอาจจะรู้มาก่อนเพราะว่าเราไปทำงานกับพี่น้องในพื้นที่สาธารณะก่อนเราก็จะรู้อ๋อคนนี้เนี่ยมีอาการป่วยหน่อยนะแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องเราได้คนอื่นคิดว่าไง สมาชิกเราก็จะช่วยยืนยันว่าม
1: ีการเหมือนกับถามโหวตทำความคิดเห็นกันก่อนด้วยที่รับสมาชิกใหม่เข้ามา
0: อย่างยกตัวอย่างอย่างลุงนึกเนี่ย
1: ค
0: ือแกมีอาการป่วยทางจิตอยู่แล้วซึ่งสมาชิกเขาก็รู้กันว่าเอาเนี่ยเจออยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยแกจะชอบแต่งตัวเป็นรปภ.แล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่ที่ศูนย์เนี่ยคนก็จะช่วยบอกว่าเอาไม่แกไม่เป็นพิษภัยใครหรอกแต่อย่าไปทำให้แกโกรธอะไรเงี้ยซ
1: ึ่ง
0: ก็
1: จะรู้
0: ละ แต่ว่าอีกประเภทอื่นเนี่ยเราไม่รู้เลยเขาจะมาคุยกติกาเหมือนการอยู่ร่วมกันเหมือนคนปกติอะที่เราดูไม่ออกเลยจนมาอยู่ด้วยกันที่ศูนย์เนี่ยพอเวลาเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเนื่องจากว่าเขาถูกกระตุ้นหรือเขาขาดยาการกินยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราเพิ่งเห็นว่าเขามีเป็นคนที่ป่วยทางจิตอย่างสมาชิกเราที่เห็นเนี่ยที่ศูนย์เนี่ยก่อนที่จะหมอจะไปตรวจที่ศูนย์นะก็มีพูดคนเดียวดึกๆหรือบางทีเดินไปไหนก็คุยคนเดียวนี้เราจะเริ่มเห็นละทีนี้ถามว่าพี่น้องอยู่ลำบากไหมกับพี่น้องที่ป่วยทางจิตถามว่าเราก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้แตกต่างกับคนอื่นนะเพียงแต่ว่าเราจะคุยกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์มากกว่าว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปกระตุ้นเขาบางเรื่อง
1: อย่าไปแย่เขาอย่าไปทำให้เขารู้สึกแบบแย่หรือเกิดอาการ
0: ใช่ใช่ครับแต่สิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์ด้วยกันเนี่ยเราพยายามบอกว่าพวกเราอยู่กันแบบญาติพี่น้องกันนะอยู่แบบครอบครัวถ้ามีอะไรเราจะคุยกันซึ่งเราก็เคยมีประสบการณ์ว่าพี่น้องที่ป่วยทางจิตเนี่ยถูกกระตุ้นแล้วเขาหลุดนะเขาก็จะโวยวายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะให้สมาชิกเราเนี่ยคุยกันก่อนเอ้ยทุกคนก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาให้ปล่อยอันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกินกำลังเราได้เนี่ยเราก็จะประสานทางโรงพยาบาลมาคุยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่แน่นอนว่าเราจะมีการพูดคุยกับสมาชิกไว้ก่อนอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยถามว่าเราพะวงไหมกับพี่น้องคนละบ้านที่ป่วยทางจิตเราก็ไม่พวงครับ
1: จริงๆที่พี่โด่งพูดเนี่ยอาบานคิดว่ามันเป็นการบอกข้อมูลอย่างนึงว่าทัศนคติของคนทั่วไปบางทีอาจจะมองผู้ป่วยรายบ้านที่เป็นแบบจิตโรคจิตเวทด้วยเนี่ยในทางลบเกินไปเพราะว่าอย่างที่พี่โด่งบอกคือไม่มีใครกังวลคือสามารถพูดคุยสามารถอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่คนมีเยอะพี่โด่งคนพบว่าคนเข้าใจผิดอย่างนั้นเยอะไหมคะ
0: ผมคิดว่าเข้าใจผิดตั้งแต่เกี่ยวกับคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะแล้วครับเพราะว่าสังคมพยายามมองเขาว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ดีอันตรายไม่สามารถพัฒนาได้ผมคิดว่าตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วยิ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในสาธารณะแล้วมีอาการป่วยทางจิตยิ่งถูกมองกดลงไปอีกอะไรเงี้ยครับเอาเขาจริงๆเนี่ยเขาผมคิดว่าเขาไม่ได้น่ากลัวนะเพียงแต่ว่าเราจะเข้าไปคุยพูดคุยกับเขายังไงแค่นั้นแหละสร้างความไว้วางใจกับพี่น้องที่ป่วยยังไงเพราะว่าเหมือนที่บอกครับอย่างที่ศูนย์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างนึงที่เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ป่วยทางจิตเขาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ถ้าเขาไว้ใจเพราะว่าอย่างศูนย์เราทำงานเหมือนที่บอกแล้วอยู่กันแบบครอบครัวก็อยู่กันพอคนที่ป่วยทางจิตพอรู้สึกว่าเขาไว้ใจคนอื่นแล้วอยู่ร่วมคนอื่นได้เนี่ยเขารู้สึกเขาอาการนั้นก็ไม่เกิดนะผมรู้สึกว่ามันเขาก็เหมือนคนปกติอ
1: ่ะ
0: สิ่งที่ดีที่สุดผมคิดว่าการดูแลป่วยทางจิตเนี่ยผมคิดว่าใช้ระบบของความอยู่ร่วมกันแบบนี
1: ้
0: อย่าคิดว่าเขาคือภาระเขาคือคนที่น่ากลัวอะไรเงี้ย
1: ค่ะจริงๆแสดงว่าสังคมก็อาจจะเป็นปัจจัยที่สร้างให้เขาเกิดอาการแล้วก็อาสังคมนี่แหละก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเยียวยาเขาได้ด้วยอาบันสงสัยค่ะว่าในการอย่างที่พี่โดมบอกไปกี้เนี่ยการที่จะเข้าหาผู้ป่วยทางจิตตั้งแต่แรกนะมันน่าจะแบบจะต้องมีความรู้แหละจะต้องมีเทคนิคที่มันไม่ใช่ธรรมดาทั่วไปรวมไปถึงเวลาเขามาอยู่ที่นี่ในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกคนอื่นวิธีในการปฏิบัติต่อพวกเขา
0: ครับ
1: ตรงนี้เนี่ยมีการที่ได้ข้อมูลหรือว่าทำงานร่วมกับเครือข่ายทางการแพทย์มากน้อยอย่างไรคะแล้วคุยกันยังไงเอาข้อมูลมาร่วมกันเครือข่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุดยังไงคะ
0: คือเริ่มจากแรกก่อนแล้วเริ่มแรกเราไม่มีเทคนิคอะไรเลยเพราะว่าเราแค่ใช้ใจลงไปคุยก่อน อะไรเงี้ยครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาป่วยอาการทางจิตขั้นไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโดยหลักทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมีป่วยระดับ1ระดับ2ระดับ3อะไรของเขาอะไรเงี้ยครับแต่พอเราเริ่มเห็นว่าสมาชิกเราเนี่ยเฮ้ยมีพี่น้องที่เป็นป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็จากการที่พอเรามีศูนย์เนี่ยหน่วยแพทย์อะไรเงี้ยครับก็มาตรวจสุขภาพมาอะไรเขาก็บอกว่าอุ้ยมีสมาชิกที่พักอยู่ที่นี่มีอาการเข้าขั้นป่วยทางจิตเนี่ย
1: คือตอนแรกมาตรวจสุขภาพมาดูแลสุขภาพทั่วไปก่อน
0: ใช่ครับเขามีการประเมินทีนี้ก็พอหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอ้ยจะทำไงพอพี่น้องเริ่มมีการป่วยเราจะมีวิธีการดูแลเขายังไงที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นที่มาของการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานซึ่งผ่านภายใต้ของโครงการจากสสสซึ่งก็มีทางทั้งคุณหมอทันตะวันในที่มาช่วยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกับพี่น้องที่ป่วยจิตเวชมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่า
2: เราได้ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานไหมก็เริ่มหลายชัดขึ้นในเรื่องของการทำงานของสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเวชมากขึ้นแล้วก็ทำงานกลไกเงื่อนไขว่าถ้าเขาป่วยแล้วเราจะมีการช่องในการนำส่งยังไงเรื่องโรงพยาบาลไหนที่จะดูแลผู้ป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับก็มีเริ่มมีกลไกและช่องทางในการดูแลพี่น้องที่ป่วยทางจิตมากขึ้น
1: เหมือนกับเราก็มีคอนแทคแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานว่ามีปัญหาปุ๊บก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือ
3: ฉะนั้นอยากให้มองด้วยความเข้าใจแล้วเห็นใจคือเราเกิดมาดีถือว่าโชคดีแล้วโรคจิตเวทเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากทางสมองมันเป็นเองไม่ใช่ว่าคนจิตใจอ่อนแอ
1: ไม่ได้เลือกอยากจะเป็น
3: ไม่ใช่เลือกอยากจะเป็นแล้วก็ไม่ใช่ความอ่อนแอของใจด้วยมันเป็นโรคของสมองมันผิดปกติฉะนั้นเราเกิดมาสมองไม่ผิดปกติถือว่าโชคดีมากฉันว่าเจอเขาเป็นแบบนั้นให้เห็นใจเพราะว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้จริงๆเขาวันนึงเขาก็ปกติเหมือนเรามาเรื่อยๆนะคะจนวันนึงสารตรงนี้สื่อประสาทเสียสมดุลปุ๊บเขาก็เลยเปลี่ยนไปซึ่งวันนึงเราไม่เป็นอย่างนั้นถือว่าโชคดีละดังนั้นถ้าเขาเป็นก็ต้องเป็นความเห็นใจเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกจะเป็นนะคะ
1: แล้วเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาที่จะทำร้ายใครอะไรง่ายๆอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
3: โดยปกติอย่างที่บอกค่ะว่าลงไปเนี่ยโรคจิตเวทเนี่ยที่เป็นอย่างซิโซฟรีเนี่ยเป็นโรคที่ทุกคนจะกลัวที่สุดเพราะเป็นโรคที่ดูแปลกๆไม่อาบน้ำแต่งตัวแบบแปลกๆ
1: หรือพูดคนเดียวอะไรอย่างนี้ใช่
3: ค่ะพูดคนเดียวหรือท่าทีดูประหลาดๆเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มโรคที่ทำให้คนรู้สึกน่ากลัวแต่ความจริงเขาไม่ได้คิดจะทำร้ายใครนะคะคือเขามีโรคของตัวเองเขาจะแบบมีความคิดนิวิความคิดแปลกๆไปแล้วก็พูดจาพึมพำนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าคนทั่วไปเนี่ยเห็นแล้วก็ตกใจได้ฉะนั้นถ้าเกิดเห็นเขาแบบนั้นเขาอยู่โลกของตัวเองเขาไม่ได้ทำอะไรใครก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
1: พอฟังเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดนะคะอบันก็เลยสงสัยว่าทำไมคุณหมอถึงได้สนใจประเด็นของผู้ป่วยจิตเวชรายบ้านนะคะ
3: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอย่างที่เห็นในสังคมอะค่ะคือเป็นจริงๆเวลาที่รีวิวงานพวกนี้ในต่างประเทศอะค่ะต่างประเทศเนี่ยเขาก็พบจำนวนประชากรโรคจิตเวทในกลุ่มนี้เยอะนะคะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ก็คิดว่าก็เป็นโอกาสเพราะเรามองด้วยตาไปก็จะพบว่าคนไร้บ้านเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราดูก็หนาแล้วก็ไม่น่าใช่คนทั่วไปละน่าจะมีโรคทางจิตเวทแฝงอยู่นะคะบวกกับรีวิวต่างประเทศก็พบว่ามากจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออยากพัฒนาคุณภาพของคนนะคะคืออยากจะให้งานวิจัยอันนี้เป็นตัวกระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะในขณะที่แบบสังคมส่วนหนึ่งก็ให้เหมือนการซัพพอร์ตเยอะแต่ว่าสังคมอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนถูกทิ้งเลยทั้งที่ความจริงเนี่ยสามารถดูแลเขาขึ้นชั้นให้เป็นคนปกติได้ในประเทศที่เจริญแล้วเขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้ดีมากคนกลุ่มนี้นะคะและหลายคนพัฒนาขึ้นไปเป็นคนทั่วไปได้กลับมามีชีวิตเป็นปกติได้และเป็นกำลังสำคัญของประเทศฉะนั้นอันนี้มันบอกเลยว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะใส่ใจทรัพยากรบุคคลแต่ในมุมกลับประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่อะค่ะจะละเลยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะซึ่งจริงๆแล้วทรัพยากรบุคคลนี่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเหล่านี้ค่ะทำให้สนใจว่าสิ่งเหล่านี้อยากทำวิจัยเพื่อจะกระตุ้นให้สังคมหันมามองว่าจริงๆเป็นหลายคนสามารถขึ้นชั้นได้ถ้าเราดูแลเขาได้ถูกวิธีจริงๆโรคหลายโรคถ้านำเข้าสู่การรักษาดีๆเขาก็กลับมาเป็นคนปกติได้และในมุมกลับประเทศเราโรคทางจิตเวชเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังแต่ว่าไม่มีการดูแลแบบระยะยาวค่ะในคนไข้จิตเวชซึ่งน่าเสียดายว่าทำให้หลายคนตกชั้นลงไปเป็นคนไร้บ้านซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนถึงระบบการดูแลสุขภาพจิตในประเทศเราด้วยที่มันยังมีจุดที่มันเป็นปัญหาเรื่องการฟื้นฟูคนไข้เหล่านี้ค่ะ
1: ประเด็นที่คุณหมอพูดมาค่ะบันรู้สึกว่าสำคัญมากเพราะว่าบางทีเรามองผู้ป่วยเนี่ยเป็นแค่ปัจเจกไปแต่ที่คุณหมอกำลังพูดเนี่ยทำให้เราเห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของการดูแลสังคมที่เป็นกลุ่มก้อนทั้งหมดและคุณภาพของสังคมมันจะดีได้ถ้าเราไม่ละเลยกลุ่มคนต่างๆที
3: ่
1: จริงๆเราสามารถที่จะช่วยเหลือได
3: ้
1: โรคจิตเวทหลายอย่างเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วว่ารักษาให้หายได้
3: รักษาได้แล้วก็ดีขึ้นได้เยอะมาก
1: ค่ะซึ่งสุดท้ายเขาก็จะมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมนะคะ
3: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาช่วยเล่าประเด็นต่างๆที่เราหลายๆคนเนี่ยไม่เคยนึกถึงมาก่อนรวมไปถึงละเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
1: หลังจากที่อาบันได้พูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะก็คือคุณหมอทานตะวันกับพี่โด่งแล้วเนี่ยอาบันรู้สึกเลยว่ามุมมองความเข้าใจต่างๆของอาบันที่เคยมีต่อผู้ป่วยจิตเวชที่ไร้บ้านด้วยเนี่ยได้เปลี่ยนไปเลยจากเมื่อก่อนที่เรามองรู้สึกว่าเขาอันตรายหรือเปล่านะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะพวกเขาก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยแหละเพียงต้องการแค่โอกาสและความเข้าใจรวมไปถึงวิธีในการรักษาต่างๆที่ถูกต้องอาบันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ไปแล้วทัศนคติความคิด ข้อมูลต่างๆที่เคยมีเกี่ยวกับผู้ป่วยไร้บ้านน่าจะเปลี่ยนไปไม่แพ้อาบันเลยค่ะยังมีชนวนป่วนใจอีกเยอะหลายเรื่องเลยนะคะที่เราจะต้องมาค่อยๆปลดกันหวังว่าเราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกในครั้งหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอาบันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การที่เราบอกว่ามีลูกคนนึงเป็นมะเร็งและอีกคนนึงจะมะเร็งต่อไปไหมอันนี้เราคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกคนนึงเป็นมะเร็งแล้วอาจจะกังวลว่าลูกคนต่อไปหรือคนที่มีอยู่ที่ไม่เป็นมะเร็งจะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันมันต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างเหมือนกันที่ทําให้เกิดมะเร็งเช่นเดียวกันครับส่วนใหญ่แล้วมะเร็งในเด็กเนี่ยเราจะทราบได้ว่ามักจะเกิดขึ้นในช่วง5ขวบแล้วนะครับแต่มะเร็งในเด็กเนี่ยการตอบสนองของมะเร็งเด็กรักษาแล้วหายขาดเป็นจำนวนมากถ้าเด็กทุกคนที่เป็นมะเร็ง1ถึง15กันเนี่ยหายขาดเลยประมาณเกือบ 70-80%

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หนักอะไรขนาดนี
1: ้งานมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอง
2: านอะไม่หนักหรอกแต่ให้หนักเนี่ยนี่หนังตาผมเนี่ย
3: อยากหลับตาอยู่นั้นทำอยู่อย่างนั้นแล้วฝันถึงเธอเรื่อยไป
1: ร้องเป็นเพลงเลยนะเนี่ย
4: พี่ทั้งสองคนคือจะเข้าประชุมแล้วใช่ไหมคะ
1: ก็ใช่ดิคุณน้ำตาเขานัดตั้งนานแล้วเนี่ย
4: แต่คือตอนนี้ในเจมหายไปไหนก็ไม่รู
1: ้ฮะ
4: คือตั้งแต่กินข้าวเที่ยงแล้วอะ
2: เฮ้ยมันอาจจะไปรอในห้องประชุมแล้วมั้งเราช้าเองเปล่า
1: ไปดูในห้องประชุมก่อนไหม

0: ตัวนี้กำลังมาใช่ไหมดีมากช้อนซื้อไว้หมดเลยก็ช่วงนี้ฉันชอบปลาอ่างนกยูงอุ้ยแค่นี้ก่อนนะโอ้โหสบายเดี๋ยวก็คุณเลยมานอนตรงนี้ยังไงเนี่ยฮะไหนบอกมีประชุมนี่ถ้าคุณน้ำตาลเห็นก็แย่แน่เลยเจง
1: กลด้วยจ้า
0: เออนี่เก็บดีกว่าไว้ให้คนอื่นเห็นดีกว่า
2: โอ้ย
3: โอ้ยแล้ว
4: เอ้า
2: ไอ้เจมส์ไปไหนวะ
4: เขาคิดว่ามาก่อนแล้วเนี่ย
5: นั่นน่ะสิครับคุณน้ำตาลก็มาแล้วเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู
2: ้
5: นี่เลยค่ะอยู่ตรงนี้เลยค่ะเจมส์เอิญโอ้โหคุณน้ำตาลจะมาแล้วเร็วเจ
2: เฮ้ย
6: โอ้
2: โหเฮ้ยเสียงดังอะไรกันแต่เช้าอ่ะนอนนี่เหรอเนี่ย
6: นี่มีประชุมเหรอครับ
2: เอ้าไม่รู้เรื่องเหรอเน
6: ี่
2: ย
6: ตั้งนั่งแล้วพี่
5: กดหลับกดนอนมาจากไหนก็ไม่รู
6: ้ชิบหายจ้ำมึงไหนอ่ะ
2: ล้นใหญ่เอ้า
6: เฮ้ย
5: ลืมไม่รู้ทำงานหรือเปล่า
2: ตาดำปี๋เนี่ยทำอะไรไม่หลับไม่นอนวะ
7: สวัสดีค่ะทุกคน
2: อ๋อคุณตาเชิญครับเชิญครับ
7: ขอบคุณค่ะมาพร้อมกันทุกคนแล้วนะคะ
8: ครับพร้อมแล้วครับพร้อมเลยครับ
7: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มประชุมกันเลยดีกว่านะคะ
2: ได้ครับ
7: ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ
0: เย็นๆมาพูดกับแอร์เย็น
4: ๆวันนี้ทำไมมียูนิฟอร์มสวยกว่าทุกวัน
7: เลยได้ที่ไหน
0: งานกันบ้าง
7: นี่ค่ะ
2: ไม่ถือสาแกเลยแกอยากทำอะไรก็ทำ
0: เจม
7: เอ๊ะ
2: เจมไอ้เจม
7: คุณเจมนี่จะมาหลับหรือจะมาประชุมคะตื่นเดี๋ยวนี้เลย
2: ทำอะไรวะไม่หลับไม่นอนเนี่ยฮะ
7: ตาดำไปหมด
2: กลับบ้านไปไม่พักผ่อนบ้างเลยเนี่ย
6: นี่ห้องนี้ผมเครียดมากเลยอ่ะผมง่วงผมก็นอนไม่ค่อยหลับเลยเนี่ย
2: ทำไมอ่ะ
6: ไม่รู้เป็นไรผมหลับแล้วได้ยินเสียงยุ้งผมก็ตื่นแล้วอ่ะผมเครียดมากเลยพี
7: ่ไปเครียดเรื่องอะไรมาเนี่ยไม่เป็นขนาดเนี้ย
6: เครียดเรื่องงานเลยครับก็เมื่อวานถ่ายงานให้ลูกค้าเสร็จผมก็ไปรีทัชพอรีทัชเสร็จนะลูกค้าก็บอกว่าอยากได้เนียนกว่านี้เนียนกว่านี้ผมก็ทำเนียนแล้วนะแต่ที่หนักเลยนะเมื่อวันก่อนที่ผมถ่ายงานเสร็จใช่ไหมแล้วพี่การก็ได้ไปหาลูกค้าลูกค้าโยนแฟ้มใส่หน้าผม
2: จริงไหมเนี่ย
6: จริง
7: งั้นอย่างนี้น้ำตาลพอมีวิธีแก้ไขทำให้เจมเนี่ยนอนหลับได้สบายแน่ๆเลยน้ำตาลจะเพิ่มเงินเดือนนี้ให้ดีไหม
2: โอ้เป็นเจ้านาย
7: ในฐานะที่เอาเรื่องงานเนี่ยเก็บไปเครียดจะนอนไม่หลับแบบเนี้ย
2: โอ้คนดีย
0: อดเลยค่ะคุณลูกค้า
2: เอ้าเป็นไร
0: เป็นอะไรคะเมื่อคืนบ้าก็นอนไม่หลับเคร
2: ีย
0: ดทั้งคืนเลยอะไม่ไหลแทบจะตาหันมันไหลมันรวมกันแล้วอะค่ะ
7: ป้าคิดเรื่องอะไรไหนบอกน้ำตาลเลยค่ะเดี๋ยวน้ำตาลช่วยเลยค่ะ
0: เมื่อคืนดูซีรีส์เกาหลีค่ะแล้วคราวนี้พระเอกงอนกับนางเอกนะ
2: โอ
0: ้จริงค่ะ
9: นึกว่าเรื่องอะไรโอ้ที่ไหนได้ก็เรื่องไร
2: ้ไร้อะไร
9: ไร้สารละ
2: เฮ้ยเห็นไหมล่ะให้เด็กมันถอนงอกไงเห็นไหม
0: มีหลายเส้นมันถอนไม่หมดหรอ
2: เนี่ยเจมพี่จะบอกให้นะไอ้เรื่องโรคนอนไม่หลับเนี่ยมันไม่ได้ทำให้แกแบบแค่รู้สึกเพียรู้สึกแบบไม่มีสติสตางค์แบบนี้นะมันทำให้แกเป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วยนะเว
7: ้
2: ยแต่มันก็มีวิธีแก้อยู่ถ้าเกิดว่าแกรู้สึกว่าแกกำลังจะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแกต้องหาใครที่

0: ดีมานอนข้างกายจะได้นอน
1: โอ้
0: อบ
1: โห
0: อุ่นกอดกันหลับไปเลย
1: นั่น
0: เออแต่ก็มันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกเพราะอย่างพี่นะเว้ยดูตัวอย่างเนี่ยพี่มีแฟนเหมือนกันแฟนพี่นะวันๆเนี่ยทำแต่งานเอาแต่ทำงานทำงานทำงาน
2: พี่ไปมีแฟนตอนไหน
1: เออ
3: เอาเออ
0: ทำไมอ่ะก็มันก็ต้องมีกันบ้างแหละคนเราน่ะ
4: น้ำตาลว่าเรามาประชุมกันต่อดีกว่าเนาะ
0: ดีครับดีครับน้ำตาลทำถูกครับ
4: เสียเวลามามากละส่วนใครถ้าง่วงเนี่ยก็ออกไปนอนข้างนอกได้นะคะน้ำตาลอนุญาต
3: ผมขออนุญาตไปนอนก่อนนะคร
1: ับ ผมไปด้วยครับก็รู้สึกง่วงเหมือนกัน
4: ได้เลยค่ะแต่ถ้าออกไปนอนข้างนอกกันเนี่ยก็อย่าลืมไว้ไปที่ห้องฝ่ายบุคคลด้วยละกันเนาะ
1: ไปทำไมฮะ
4: ไปรับเอกสาร
1: เอกสารเรื่องประชุมวันนี
4: ้เอกสารไล่ออกเลย
1: โอ้ยตาสว่างต้องประชุม
3: ไปเลยฮะ
1: เรื่องเรื่อง
3: เรื่องเรื่องเลย
4: เจมน้ำตาลจะบอกไว้นะว่าการที่เป็นโรคเครียดเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่ทำให้เจมนอนไม่หลับอย่างเดียวมันส่งผลถึงระบบร่างกายของเราด้วยทำให้เป็นโรคนู่นโรคนี่ตามมาแถมทำให้จิตใจเนี่ยหมกมุ่นขาดสติขาดสมาธิในการใช้ชีวิตและสุดท้ายเนี่ยมันจะขาดความระมัดระวังทำให้เจมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้นะต้องระวังไว้ด้วย
0: อย่างเช่นเมื่อกี้เลยหัวฟาดโต๊ะใช่ไหม
4: แ
0: ท้อย่างแรงเลยวันหลังพี่ขออีกพี่ชอบ
2: ไม่ใช่
1: หนูจ่ายค่าซ่อมโต๊ะให้บริษัท
2: เพราะว่าอ้วนเนี่ยก็อ่านมาจากเน็ตเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเครียดมากๆเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะกินข้าวไม่ได
4: ้
2: ทานข้าวไม่ได้เลยแต่ก็จะมีบางคนที่ทานข้าวแบบเยอะเกินมากกว่าปกติ
0: เราเป็นกรณีที่สองใช่ไหม
2: เครียดไม่เครียดอ้วนก็กินเหมือนเดิมใช่แล้วก็จะมีอาการแบบนอนไม่หลับแล้วก็นอนน้อยเหมือนที่เจมเป็นนี่แหละค
0: ่
2: ะ
0: เครียดมันมากดี
3: นะผมก็ขอขอบคุณคุณน้ำตาลแล้วก็อ้วนเลยนะ
0: เอ้ย
1: เอ้า
0: ทำไมอ่ะทำไมอ่อนโยนขนาดนี้คิดอะไรวะเนี่ยฮะ
4: นี่ก็อ่อยเขาเลย
1: อ่ะจัดเดี๋ยวเราเนี่ยเรื่องแฟนลูกพี่เนี่ยยังไงเนี่ย
3: ตอบมาดีบอก
1: เออ
0: เอาเป็นว่าใครข้องใจเรื่องแฟนของผมนะครับวันนี้ทุ่มหนึ่งนะครับผมจะปาร์ตี้สละโสดแล้ว

0: สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมพันธุ์พลุแตกนะครับผมคุณผู้ชมเคยไหมฮะนอนไม่ค่อยหลับบางทีก็อาจจะเครียดจากการทำงานกระสับกระส่ายบางทีก็ตื่นเช้าก็ง่วงไปทำงานก็แอบหลับที่ทำงานตอนกลางวันเป็นกันไหมครับถ้าเป็นวันนี้เรามาดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเรากำลังป่วยหรือเปล่าวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอท่านหนึ่งนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรจากภาควิชาจิตวิทยานะครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ดีเลยฮะเจอคุณหมอเพราะมีหลายเรื่องอยากจะสอบถามผมว่าน่าจะเป็นความรู้กับคนทั่วไปโดยเฉพาะคนวัยทำงานเรานอนดึกนอนไม่หลับพอตื่นเช้าเราก็ง่วงกลางวันเราก็ไปแอบหลับที่ทำงานอย่างเงี้ยหัวหน้ามาเจอเราก็รู้สึกไม่ดีอันนี้เกิดจากโรคเครียดรู้ป่ะคุณหมอหรือว่ามันสาเหตุมันจากอะไรครับ
1: คือถ้าสัมพันธ์กับเรื่องของการทำงานบางทีมันก็จะมีเรื่องของความเครียดได้แล้วก็ปัญหาเรื่องนอนไม่หลับจริงมันก็จะมีอาการอย่างเช่นนะคะที่คุณพันบอกเลยนะคะว่าจะดูอยู่2ประเด็นก็คือรู้สึกตอนกลางคืนหลับได้ไม่ต่อเนื่องกับอันที่2ก็คือตอนเช้าหรือตอนกลางวันเนี่ยรู้สึกยังมีง่วงค้างอยากจะนอนต่ออะไรพวกเนี้ยอาการนี้แสดงว่ามันเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนหรืออะไรได้นะคะ
0: โรคเครียดเนี่ยมันมีหลายแบบไหมหรือว่ามีหลายเลเวลไหมว่าวันมันอย่างนี้คือเครียดแบบนอนไม่หลับหรือว่ายังไงฮะอาจารย์
1: ถ้าพูดถึงโรคเครียดจริงๆอาจจะไม่ได้มีจำกัดความโดยเฉพาะนะคะอาจจะเป็นอาการเครียดมากกว่าเหมือนนี้คะเป็นกลุ่มอาการที่เป็นลักษณะเรื่องของมีความกดดันหรือว่ามีความคิดที่วนเวียนอยู่ในสมองตัดไม่ออกหรืออะไรพวกนี้ค่ะที่มันเหมือนคล้ายๆรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแต่ว่าจะเป็นโรคไหนเนี่ยอาจจะแยกออกมาเป็นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าหรืออะไรอีกทีนึง
0: แสดงว่าปัญหาส่วนใหญ่ของการนอนไม่หลับนี่เกิดจากอาการเครียดอายุมีผลไหมอาจารย์อายุเยอะแล้วนอนไม่หลับ
1: มีผลค่ะเพราะว่าพออายุเยอะเนี่ยค่ะมันอาจจะมีสารบางตัวในร่างกายที่ผิดปกติไปอย่างที่เจออย่างเช่น

0: สารเช่นเมลาโทนินนะคะที่เขาพบว่าในผู้สูงอายุก็อาจจะมีระดับน้อยลงแต่ไม่ได้ทุกท่านนะคะก็เผื่อจะบางท่านแล้วก็จะทำให้ส่งผลเรื่องการนอนไม่หลับได้นะคะ
1: ปกติคนทั่วไปต้องนอนประมาณกี่ชั่วโมงครับคุณหมอที่แบบว่าถึงจะพอดีเลยอ่ะ
0: คนทั่วไปก็ประมาณสักประมาณ6ชั่วโมงนะคะ
1: 6ชั่วโมง
0: 6ถึง8ชั่วโมงแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเนี่ยไม่สัมพันธ์เท่ากับคุณภาพ
1: เวลาไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพย
0: ัง
1: ไงคุณหมอครับ
0: คือถ้าเวลาเนี่ยบางคนอาจจะนอนสัก 4-5 ชั่วโมงแต่ว่านอนหลับได้เต็มที่ตื่นมาก็อาจจะรู้สึกสดชื่นดีก็รู้สึกชีวิตเป็นปกติ
1: wow. อัน
0: นี้จะมีบางท่านที่ต้องการการนอนระยะสั้นนะคะ
1: อ๋อเขาเรียกว่าหลับลึกคุณหมอคือได้ยินคำนี้ว่าหลับลึก
0: ใช่ค่ะเหมือนการนอนมีคุณภาพมากพอตื่นขึ้นมาก็สามารถทำอะไรต่อได้แต่ว่าโดยเฉลี่ยนะคะแบบท่านที่มีตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากจะมีบางท่านที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 6-8 ชั่วโมงนะคะที่จะเป็นปกติได
1: ้คุณหมอครับบางคนเนี่ยเขาทำงานดึกใช่ไหมฮะกลางคืนอาจจะนอนน้อยเรามานอนชดเชยกลางวันเนี่ยมันทดแทนกันได้ไหมฮะ
0: คือถ้ามีความจำเป็นนะคะอย่างเช่นคนที่ต้องเข้ากะกลางคืนกลางวันเนี่ยก็สามารถชดเชยได้เพียงแต่ว่าต้องทำบรรยากาศให้เหมือนกลางคืน
1: ทำบรรยากาศเหมือนกลางคืน
0: ใช่ค่ะคือเวลานอนก็ต้องปิดไฟให้มืดสนิทเหมือนคล้ายๆหลอกร่างกายค่ะว่านี่คือเวลากลางคืน
1: หลอกร่างกายอะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เคยได้ยินคำนี
0: ้แล้วเหมือนให้ร่างกายรู้สึกว่าเออเนี่ยกลางคืนแล้วนะเออถึงเวลานอน
1: คุณหมอครับแล้วเราควรนอนอย่างไรให้มีคุณภาพครับ
0: เรื่องของคุณภาพการนอนนะคะจะมีอยู่2 ส่วนก็คือคุณภาพของการหลับกับคุณภาพของการตื่นนะคะคุณภาพของการหลับก็คือหลับได้ต่อเนื่องอาจจะตื่นขึ้นมาได้บ้างนะคะอย่างบางท่านต้องเข้าห้องน้ำแต่ว่าก็สามารถหลับต่อได้อันนี้ไม่เป็นไรนะคะคือคุณภาพการนอนดีอีกทีนึงก็คือคุณภาพของการตื่นก็คือตื่นมาแล้วสดชื่นรู้สึกทำอะไรได้ต่อเนื่องทั้งวันไม่ค่อยมีความง่วงเหงาเหานอนอันนั้นค่ะที่แสดงว่าการนอนมีคุณภาพแล้ว
1: ครับผมเพราะฉะนั้นก็ยังไงใครที่ไม่แน่ใจเนี่ยควรปรึกษาคุณหมอดีกว่าเพราะว่าแต่ละรายแต่ละรายละเอียดของแต่ละคนก็ต่างกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะบางทีงานที่ทำนะฮะหรือก็อายุสุขภาพร่างกายก็ต่างกัน
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับพบแพทย์ดีกว่าดีที่สุด
0: แล้วก็ประเด็นนึงก่อนที่จะพบแพทย์ได้ก็คือการแก้ที่ลองแก้ที่ปัญหาก่อนอย่างเมื่อท่านที่เกิดมาจากความเครียดเรื่องของงานอาจจะลองผ่อนคลายตัวเองสบายก่อนนอนนะคะสิ่งวิธีง่ายๆเช่นอาจจะทำกิจกรรมเบาๆก่อนนอนนะคะเป็นกิจกรรมทางศาสนาก็ได้บางท่านอาจจะชอบสวดมนต์นั่งสมาธิหรือบางท่านก็อาจจะฟังเพลงเบาๆผ่อนคลายตรงนี้ก็ช่วยได
1: ้คุณหมอแล้วบางครั้งเรานอนไม่พอแต่แม้เรานอน8ชั่วโมงนี้มันเกิดจากอะไรคะดูคือเหมือนเรานอนเยอะแต่เฮ้ยทำไมเรารู้สึกมันยังไม่ค่อยพอหรือว่าเราไม่หลับสนิทครับคุณหมอ
0: ใช่ค่ะตอนแรกต้องดูเรื่องของการหลับว่าคุณภาพการหลับเป็นยังไง
1: คุณภาพการหลับเป็นยังไง
0: ใช่ค่ะหลับได้ต่อเนื่องไหมมีตื่นกลางดึกบ่อยไหมหรือว่าตื่นเร็วแล้วก็ไม่สามารถหลับต่อได้นะคะก็คือดูคุณภาพพวกนี้นะคะแล้วก็อาจจะดูว่าระหว่างวันเนี่ยมีประเด็นอะไรที่ทำให้เครียดหรือว่าไปตั้งใจมากเกินไปหรือเปล่านะคะคือถ้าตั้งใจมากเกินไปแล้วไม่ได้ผ่อนคลายตัวเองค่ะมันก็จะทำให้คล้ายๆใช้พลังงานมากจนหมดแรงก่อนถึงเวลาสมควรก็อาจจะทำให้เกิดความง่วงได้ก่อนเวลานะคะ
1: บางครั้งเหมือนเราตั้งใจหลับก็มีไหมคุณหมอคือบางครั้งแบบอยากนอนเร็วฮะแล้วพยายามจะนอนหลับแล้วมันไม่หลับมันเครียดไหมคุณหมอบางที
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญเลยค่ะเขาจะเรียกว่าคือความบางคนถามว่ามีความเครียดอะไรไหมก็บอกว่าไม่ได้มีความเครียด
1: ผมไม่มีนะครับคุณหมอ
0: แต่เนี่ยค่ะก็คือเครียดเลยว่าเอ๊ะคืนนี้จะหลับไหมเนี่ยคือความเครียดอันหนึ่งแล้วที่สำคัญนะคะแล้วก็เป็นอันที่คนจะวิตกกังวลแล้วโควว่าเอ๊ะเดี๋ยวไม่หลับก็จะกลายเป็นนู่นเป็นนี่นะคะแต่จริงแล้วถ้าเชื่อธรรมชาติของร่างกายนะคะเขาจะบอกได้ว่าเอ๊ะโอเคนะเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยอาจจะหลับไม่พอคืนถัดไปเนี่ยลองสังเกตจะง่วงเร็วกว่าปกติแล้วก็ร่างกายเขาจะคล้ายๆปรับให้เพียงแต่ว่าไม่ต้องไปกังวลแล้วก็ไปฝืนร่างกายเขานะคะ
1: อันนี้ผมเป็นเพราะว่าบางทีผมเครียดกลัวว่านอนจะได้นอนน้อยก็พอถึงเวลาไม่ง่วงนะก็นอนอยากจะหลับแล้วก็ไม่หลับพลิกไปพลิกมาสุดท้ายก็เลยเครียดเหมือนที่คุณหมอบอกเป๊ะเลย
0: พอ
1: เครียดนี่มันไม่หลับเลยทีนี้ยาวเลยทีนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: จนกว่าจะมาง่วงนี่ก็ถึงหลับ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีประเด็นตรงนี้อาจจะต้องลุกขึ้นมาเลยหรือถ้ายิ่งนอนอยู่บนเตียงนะคะเขาพบว่าเวลาที่นอนบนเตียงโดยที่ไม่ได้มีคุณภาพอันนี้มันอาจจะทำให้เกิดความคล้ายๆว่าการเรียนรู้ว่าอยู่บนเตียงแล้วทำให้หลับไม่ดีนะคะแล้วก็ยิ่งทำให้กลัวเวลาบางคนถึงเวลาเขาขึ้นเตียงปุ๊บอุ้ยเดี๋ยวจะไม่หลับหรือเปล่า แต่ว่าถ้าให้เตียงเนี่ยเป็นเหมือนสถานที่ที่พักผ่อนนะคะก็คือเหมือนพอถ้าไม่หลับแล้วเริ่มพลิกไปพลิกมาคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่างเช่นเรื่องงานก็อาจจะลุกขึ้นมาอาจจะ

0: ทำใจให้ผ่อนคลาย อยู่ในท่านั่งสบายๆแล้วก็ลองผ่อนคลายเองได้วิธีต่างๆอย่างบางคนอยู่กับลมหายใจบางคนอยู่กับเพลงเบาๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วพอเริ่มง่วงก็ค่อยกลับไปนอน
1: กลับไปนอนนะ
0: ใช่ค่ะเราไม่ต้องสนใจเรื่องเวลาได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วเดี๋ยวคืนถัดไปนะคะเดี๋ยวร่างกายเขาจะค่อย
1: ปรับตัวใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: แต่จริงอย่างที่คุณหมอพูดนะพอคืนต่อมาเนี่ยง่วงเร็วขึ้น
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็แบบว่าบางครั้งแทบไม่ต้องอาบน้ำเลยคุณหมอหลับเลยนะ
0: อ๋อค่ะแต่ว่าก็อาจจะต้องเตรียมให้พร้อม
1: เตรียมให้พร้อมก่อนเดี๋ยว
0: นะคะ
1: รู้จะง่วงก็รีบอาบน้ำเลยนะฮะ
0: ใช่
1: ปล่อยให้หลับไปนะครับผม
2: อีกความเชื่อนึงคุณหมอเขาบอกว่าถ้าใครไม่หลับเนี่ยก่อนนอนน่าจะดื่มพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล
0: ์ค่ะ
2: ดื่มไวน์ดื่มอะไรจะทำให้รู้สึกว่าร่างกายมันเตรียมพร้อมจะหลับอย่างเงี้ยจริงคุณหมอ
0: จริงคือแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลต่อสมองทำให้ผ่อนคลายแต่ว่าการผ่อนคลายมันมีหลายวิธี
2: ครับ
0: ถ้าใช้แอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเกิดผลเสียเยอะนะคะอย่างเช่นผลต่อตับหรือว่าผลกับการร่างกายกับสมองขาดสตินะคะซึ่งมีผลเสียมากกว่าผลดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้วิธีผ่อนคลายเนี่ยมีวิธีผ่อนคลายอย่างอื่นไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์นะคะอย่างเช่นการเนี่ยค่ะที่ทำใจให้ผ่อนปลงสบายๆนะคะถ้ามีเรื่องอะไรกวนใจก็แนะนำว่าอาจจะเขียนบันทึกหรืออะไรให้เหมือนกับเคลียร์ปัญหาต่างๆแล้วก็ปิดแล้วก็ทำใจให้ผ่อนคลายสบาย
2: ๆอีกหนึ่งเรื่องคือว่าหลายคนต้องอาศัยในการทานยานอนหลับเนี่ยมันมีผลยังไงหรือดีหรือไม่ดียังไงหรือขึ้นอยู่กับแต่ละรายคุณหมอ
0: ใช่ค่ะน่าจะขึ้นอยู่กับแต่ละรายเพราะว่าจริงแล้วโดยทั่วไปจะใช้วิธีโดยไม่ใช้ยาก่อนเช่นการนอนตรงเวลาตื่นตรงเวลาแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกสารกระตุ้นนะคะพวกชากาแฟอะไรที่จะทานระหว่างวันนะคะแล้วควรจะใช้วิธีกระตุ้นให้ร่างกายสดชื่นตื่นตัวด้วยวิธีอื่นนะคะอย่างเช่นการเจอแสงแดดตอนเช้าๆออกกำลังกายตอนเช้ากับตอนกลางวันเลยพวกนี้ค่ะก็จะช่วยทำให้ร่างกายตื่นตัวได้ดีแทนที่จะใช้สารต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้ตอนหลับเนี่ยก็ได้พักได้เต็มที่ได้นะคะ
2: นอกจากเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของการทำสมาธิตั้งจิตใจให้ว่างฟังเพลงแล้วเรื่องของอาหารแล้วคุณหมออาหารก็มีส่วนไหมที่จะช่วยทำให้เราแบบรู้สึกว่าผ่อนคลายได้หลับสบาย
0: ใช่ค่ะจริงๆเรื่องอาหารเนี่ยที่สำคัญก็คือหลีกเลี่ยงการทานใกล้เวลานอนนะคะเพราะจริงๆแล้วเวลาที่ทิ้งทานอาหารไปเนี่ยสังเกตร่างกายก็ต้องทำงานเพื่อจะย่อยอาหาร
1: นะเหมือนมันเข้าไปในโรงงานนะหมอนะ
0: ใช่ค่ะมัน
1: ตื่นตัวนะทุกคนต้องพยายามย่อยกันใหญ่นะฮะ
0: และที่สำคัญบางท่านเกิดนอนเร็วหลังจากทานใหม่ๆเนี่ยจะเกิดปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนเพราะว่าเวทีนอนไปเนี่ยเหมือนคล้ายๆอาหารยังย่อยไม่หมดยังค้างอยู่ในกระเพาะแล้วพออยู่ในท่านอนปุ๊บมันก็จะมีโอกาสไหลทนกลับขึ้นมาตรงหลอดอาหารได้นะคะพวกนี้ก็คือในน่าจะรอให้อาหารย่อยให้เสร็จก่อนถึงค่อยนอนนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ห่างจากเวลาอาหารสัก 3-4 ชั่วโมงได้ก็ดีแล้วก็นอนก็จะได้ไม่ได้รบกวนจากอาหารแล้วก็เรื่องของอาหารบางรสชาติเนี่ยก็จะกระตุ้นอย่างเช่นอาหารรสจัดเช่นอาหารที่จะไปกระตุ้นเรื่องของลำไส้อะไรพวกนี้ค่ะก็ควรจะเลี่ยงนะคะก็ดูตามความสมควรนะคะ
2: ท้ายนี้คุณหมออยากจะฝากพี่ๆน้องๆที่อยู่ในวัยทำงานไหมฮะเกี่ยวเรื่องของการพักผ่อนการนอนหลับอะไรเงี้ยสำหรับคนวัยทำงานแต่คุณหมอฝากไว้หน่อยฮะ
0: ค่ะก็ยังไงก็ตามนะคะเรื่องสุขภาพการนอนที่ดีก็สำคัญมากนะคะก็คืออันดับแรกก็คือให้นอนตรงเวลาตื่นตรงเวลาแล้วก็หลีกเลี่ยงสารที่มีฤทธิ์กระตุ้นแล้วก็ดูแลจิตใจให้สดชื่นผ่องใสนะคะมีความรู้สึกสบายๆผ่อนคลายระหว่างวันก็จะทำให้เวลานอนเนี่ยมันก็ผ่อนคลายได้เองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็หลับอย่างเป็นสุขได้นะคะ
2: โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะใครที่ไม่ได้ดูตอนนี้เนี่ยแหมเสียดายพลาดโอกาสเลยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรครับภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: โรคเครียดนอนไม่หลับโรคนอนไม่หลับเป็นอาการที่ร่างกายรู้สึกอยากนอนแต่ไม่สามารถหลับได้หรือใช้เวลานานกว่าปกติในการหลับหลับตื่นๆและแยกอาการได้เป็นอาการนอนไม่หลับชั่วคราวอาการนอนไม่หลับระยะสั้นอาการนอนไม่หลับเรื้อรังการรักษาอาการนอนไม่หลับจากการเครียดเรื่องงานควรพยายามแก้ปัญหาจากต้นเหตุจะดีที่สุดค่ะไม่ต้องพึ่งยาหรือการไปพบแพทย์ก็ต้องมาดูว่าความเครียดจากเรื่องงานเกิดจากอะไรเกิดจากงานคือทำงานไม่ทันเกิดจากตัวบุคคลคือเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายถ้าสามารถรู้ได้ว่าความเครียดมาจากไหนเราก็จะได้การแก้ปัญหาที่ตรงจุดเราควรนอนอย่างไรให้มีคุณภาพร่างกายของเราจะหลับเป็นวงจรรอบละ 90-110 นาทีวนไปทั้งคืนประมาณ5รอบซึ่งถ้าหากเรานอนครบวงจรนี้จะทำให้การนอนมีคุณภาพหรือควรนอนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อวันจะตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่น
1: หมอครับผมมีเรื่องปรึกษาหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้เลย
1: ผมนอนไม่ค่อยหลับครับพอตื่นมามันก็ไม่สดชื่นเลยครับเพียทั้งวันเลย
3: เฮ้ยเหมือนกันเลยอ่ะเริ่มแล้วรู้สึกแบบ
2: ใช่คนสมัยนี้เวลาทำงานเราทำงานเต็มที่ทั้งวันเหนื่อยอ่อนพอเราจะนอนเนี่ยเราก็ต้องมีการคลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายความเครียดของเราก่อนทำให้เรานอนหลับสบายขึ้นนอนหลับสนิทขึ้นตื่นมาเราก็จะได้เฟรชสดชื่นแล้วก็ทำงานได้ต่อไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวหมอสอนถ้าคลายกล้ามเนื้อเบาๆบนเตียงก่อนนอนดีกว่าเนาะเราจะได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นตื่นมาไม่ปวดเมื่อยด้วยแล้วก็ได้นอนหลับสนิทด้วย
4: ได้ได้ค่ะ
2: ดีไหม
4: อันนี้พร้อมเลยค่ะเดี๋ยวอ้วนเองค่ะ
2: ก็เริ่มท่าแรกเลยนั่งขัดสมาธิก่อน
5: นั่งขัดสมาธิ
2: ข
6: ัดอ้วนสมาธิ
2: เสร็จแล้วก็เอี้ยวตัวบิดไปด้านข้าง
5: เอี้ยวตัว
2: บิดไปด้านข้างสองข้างบิดไปสัก10ทีก็ได
5: ้
2: ช้าๆเอี้ยวให้สุดแล้วก็จะได้เป็นการยืดกล้ามเนื้อหลังที่เราอ่อนล้าทำงานมาทั้งวันเสร็จแล้วก็เป็นท่านอน
5: นอน
2: หงายก่อนก็ได้นอนหงายเลย
5: อันนี้อ้วนนอน
2: นอนหงายนะคะแล้วก็กอดต้นขาดึงเข่าชิดอกแล้วก็เอามือกอดตรงต้นขาดึงเข่าไปให้ชิดอกนะคะยืดได้เท่าไหร่เท่านั้นก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อด้านหลังแล้วก็ตรงสะโพกแล้วก็ก้นที่เราต้องนั่งทำงานนานๆใช่ไหมก็จะยืดก่อนให้คลายกล้ามเนื้อก่อนยืดค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทํา10ทีเสร็จแล้วก็พอเราอยู่ในท่างอเข่าอยู่แล้วใช่มั้ยคะก็ปล่อยมือแล้วก็บิดสะโพกมาทางซ้ายบิดไปทางด้านข้างแล้วก็บิดมาทางขวาเอิงก็จะได้ยืดใช่มั้ยเหมือนกัน10ทีเสร็จแล้วก็สลับไปพลิกตัวนอนคว่ํา
5: ความนอนคว่ำ
2: ก็คือนั่งคุกเข่าคุกเข่าโน้มตัวไปข้างหน้า
5: คุกเข่าฟืบ
2: แล้วก็ยืดตัวไปข้างหน้าเลยให้ตัวติดเตียงเลยยืดไปเรื่อยๆค่อยๆยืดไปมันก็จะได้ตึงเนาะทิ้งเข่าสบายๆเลยโอเคค้างไว้นับ 1-10 แล้วก็ผ่อนทำสัก10ทีก็ได้เสร็จแล้วก็นอนได้กล้ามเนื้อก็จะรู้สึกรีแลกซ์ผ่อนคลายแล้วก็จะหลับสบายขึ้นแล้วก็ตื่นมาก็ไม่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อด้วย
5: ก็เคล็ดลับอันนี้สามารถใช้ได้ทุกคนอีกแล้วทุกเพศทุกวัยเลยด้วยแล้วก็จะทำให้เราตื่นมาเนี่ยเฟรชแล้วก็สดชื่นขึ้นโอ้ยเพราะว่าแค่ทำเมื่อกี้นะก็รู้สึกว่าแบบอยากจะนอนแล้วงั้นนอนเลยได้ไหม
6: อันนี้เราง่วงจริง
5: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะหมอก็อยากจะบอกเคล็ดลับดีๆให้สำหรับการดูแลตัวเองนะคะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันในการทำงานของเรานั่งทำงานนานๆเหนื่อยล้าการออกกำลังกายก็ทำให้เราแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไปก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับการออกกำลังกายที่หมอได้แนะนำไปนะคะก็อยากให้เอาลองไปใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะท่าต่างๆที่ให้ไปเนี่ยก็เป็นท่าที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันในการทำงานนะคะหรือว่าช่วงก่อนนอนหรือตื่นนอนตอนเช้านะคะอยากฝากไว้นิดนึงว่าการขยับก็เท่ากับการออกกำลังกายแล้วการที่เราเสริมสร้างให้ร่างกายเราแข็งแรงมีการบริหารกล้ามเนื้อตลอดเวลาเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะโอเค
5: ค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอ
6: คร
5: ับ ขอบคุณ
6: ครับ
1: อย่าลืมออกกำลังกายกันนะครับผม
5: ห้ามลืมเด็ดขาดสุขภาพจะได้ดี
7: การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียง

พอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

0: มันประจำบ้านตอนยาเสื่อมดูยังไงกินได้ไหมนะ
1: ผม
2: นายโดนแน
3: ่โอ้ยนิดเดียวแหมพี่ผมไม่เอาจริงหรอกเดี๋ยวตาหน้าพี่โดนผมแน่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน
2: ตาหน้าใช่ไหมงั้นต่อไปเลยมาดีกว่าแหละ
3: แหมพี่จะเล่นอีกตานี่ดูสังขารเองก่อนไหมไอซะขนาดเนี้ย
1: เริ่มไม่ไหวแล้วว่ะ
4: บ้านต้นหนมียาแก้ไอบ้างขอหน่อยดิ
3: เฮ้ยพี่เดี๋ยวแป๊บนึงให้ผมไปดูให้นะ
4: ได้น้อง
3: มาพี่โชคดีมีพอดีเลยน่าจะได้อยู่นะพี
2: ่น่าจะได้แหละเออโชคดีจริงเลยแต่ว่ามันไม่เก่าไปไหนหรอ
3: คือมันก็เก่านะพี่แต่ฉลากก็ยังเขียนอยู่นี้ว่ายังไม่หมดอายุ
2: โอ้กินได้จริงเหรอต้นห
3: นเฮ้ยได้มาลองดูเลยมา มันได้อยู่แล้วพี่เชื่อผมเฮ้ยผมว่ามันก็ดูโอเคนะ
2: เอาจริงอะ
3: เอาพี่
0: ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะพยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
3: อ้าวทำไมจะกินไม่ได้ครับคุณพยาบาลก็นี่นะยารักษานะครับไม่ได้ยาพิษสักหน่อย
5: แต่ถ้าทานยานี้เข้าไปแล้วก็เป็นยาพิษแน่นอนเลยค่ะ
3: แต่มันมีทั้งอย.ทั้งฉลากแถมยังไม่หมดอายุด้วยนะคะคุณพยาบาล
5: ยาที่ไม่ได้หมดอายุนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เสื่อมนะคะ
2: คุณพยาบาลครับยาเนี่ยมันเสื่อมกันได้ด้วยเหรอฮะ
5: ได้สิคะอย่างยาเม็ดเมื่อกี้เนี่ยเยิ้มซะขนาดนั้นอะเสื่อมแล้วค่ะยาเม็ดนะคะถ้าเสื่อมเนี่ยสังเกตได้ดังนี้ค่ะเยิ้มชื้นสีเปลี่ยนอาจจะมีกลิ่นลองดมดูสิคะมีกลิ่นหรือเปล่ามีกลิ่นใช่ไหมคะยาแคปซูลก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าบวมแตกแบบนี้แสดงว่าเสื่อมแน่นอนค่ะยาที่เสื่อมเนี่ยถ้ารับประทานเข้าไปอ่ะเป็นอันตรายต่อไตมากเลยนะคะ
3: แต่แบบนี้มันก็เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคสิครับเพราะว่ายามันเสื่อมก่อนหมดอายุ
5: ไม่หลอกลวงหรอกค่ะอายุการใช้งานของยาเนี่ยขึ้นอยู่กับการเก็บรักษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรเก็บรักษายาให้ถูกต้องค่ะโดยเก็บให้พ้นจากแสงแดด ความชื้นปิดฝาให้สนิทและผลึกยาให้สนิทด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก่อนที่เราจะเก็บยาเนี่ยต้องมีฉลากระบุให้ชัดเจนนอกจากดูวันหมดอายุแล้วเนี่ยต้องดูลักษณะของยาที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราทานยาที่หมดอายุเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับอันตรายมากกว่าอีกนะคะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลถ้ายังพอจำกันได้นะครับตอนที่แล้ว

หมอชวนทุกคนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มาคุยเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนะครับในวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันต่อเพราะเราได้คุยถึงเรื่องว่าเวลาที่เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่โอเคจะทำยังไงวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันเรื่องการทำโทษการลงโทษลูกคุณผู้ฟังทุกท่านเคยได้ยินสุภาษิตไหมครับรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหมครับเราเคยได้ยินคำนี้กันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเชื่อได้เลย

เลี้ยงดูมาแบบนี้แล้วหมอเองในฐานะที่เป็นจิตแพทย์เด็กหมอถูกถามมาโดยตลอดว่าตีได้ไหมเนี่ยหมอลูกดื้อขนาดนี้ลูกซนขนาดนี้โดนสักตั้งจะทำได้ไหมวันนี้เลยจะมาชวนกันคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเด็กเวลาที่เราต้องตีเขาหรือเวลาที่เราต้องลงโทษเขาเมื่อเขามีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเมื่อเขามีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เราจะทำยังไงกับเขาเราจะจัดการยังไงกับเขาตีได้ตีไม่ได้แล้วเราจะลงโทษยังไงถ้าเราไม่ตีมาทีละขั้นค่อยๆไปกันนะครับวันนี้มันมีหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยกันอันแรกสุดเลยตีได้ไหมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตีได้แต่ตีเฉพาะเรื่องที่สำคัญสุดๆแล้วไม่มีวิธีอื่นในการที่จะจัดการพฤติกรรมนั้นแล้วอะไรบ้างล่ะครับที่สำคัญสุดๆพฤติกรรมที่ส่งผลต่ออันตรายต่อตัวเขาอันตรายต่อผู้อื่นเช่นง่ายๆลูกเล็กคลานอยู่เลยนะกำลังจะเอามือไปแย่ปลั๊กไฟพ่อแม่บางทีก็อาจจะต้องตีบางทีการตีมือตีอย่างเงี้ยเราจะมองว่าเป็นการตีหรือเป็นการปัดก็ได้นะครับแต่ในมุมมองของเด็กเขาอาจจะรู้ว่าเขาโดนตีหรือบางเรื่องที่เขาทำเพื่อนหรือทำรุนแรงถึงอันตรายเนี่ยแล้วเราก็ตีเขาซึ่งการตีเหล่านี้มันต้องถูกตกลงกันไว้ก่อนว่าถ้าเขาทำเรื่องเรานั้นน่ะเขาจะโดนเราตีแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเวลาที่เราตีลูกเนี่ยบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้เกิดเฉพาะร่องรอยที่ถูกเราตีเท่านั้นในทางภายนอกแต่ภายในจิตใจของลูกเนี่ยก็บาดแผลไม่แพ้กันแล้วเป็นบาดแผลที่ยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่าบาดแผลภายนอกอีกต่างหากเลยบอกไงครับว่าการตีทำได้แต่ทำได้เฉพาะเรื่องที่สำคัญจริงๆและเป็นเรื่องที่ไม่มีวิธีการลงโทษอื่นๆแล้วในการที่จะสอนเขาเรื่องนั้นเพราะว่าอะไรครับระยะสั้นเกิดผลแน่ๆคือลูกเจ็บใช่ไหมอันนี้ใครๆก็รู้แต่ระยะยาวส่งผลยังไงลูกเขาจะรู้สึกว่าเขากลัวลูกเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเวลาที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขาทำผิดเขาทำไม่ดีเพราะเขากลัวว่าเขาจะโดนพ่อแม่ตีเด็กบางคนไม่ได้มองว่าการตีคือการที่เขาถูกสอนเพราะว่าหลายๆทีพ่อแม่มักจะบอกว่าตีเพราะสอนตีเพราะรักคุณไหมครับเราบอกลูกตลอดว่าที่ตีเนี่ยเพราะรักนะตีเนี่ยเพราะสอนนะแต่เด็กหลายๆคนไม่ได้ตีความว่าอย่างนั้นครับเด็กหลายๆคนกลับไปตีความว่าถูกตีเพราะพ่อแม่ไม่รักถูกตีเพราะพ่อแม่ไม่ชอบซึ่งมันส่งผลต่อตัวตนภายในของเขาอย่างมากเลยนะครับเวลาที่เด็กเขาอยู่กับพ่อแม่ซึ่งเป็นคนสำคัญเนี่ยแล้วเขาไปตีความว่าพ่อแม่ไม่รักเขาเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่หมอคิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความมั่นคงในใจของเขาดังนั้นเมื่อไหร่ที่ลูกอยู่กับพ่อแม่แล้วลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ทำไปด้วยอารมณ์มันกระทบตัวตนภายในมากๆเลยนะครับมันกระทบเรื่องราวในใจเขามากๆเลยว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีเขาเป็นคนที่ไม่โอเคมันจะเกิดการตั้งคำถามกับตัวเขากลับมาว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าในตัวเองมันจะเกิดการตั้งคำถามเขาเกิดมาว่าเขาเป็นคนที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนี้เขาไม่ภูมิใจในตัวเองเด็กที่รู้สึกไม่มีคุณค่าเด็กที่รู้สึกไม่ภูมิใจในตัวเองจะเป็นเด็กที่ทำอะไรก็ล้มเหลวอยู่ตลอดเพราะว่าเขาไม่รู้สึกว่าเขาเก่งเขาไม่รู้สึกว่าเขาดีเรื่องอะไรอะไรเลยโหแบบนี้เนี่ยการตีส่งผลเสียรุนแรงมากๆเลยนะครับมันส่งผลไปถึงตัวตนและเนื้อตัวภายในของเขามีงานวิจัยของต่างประเทศนะครับที่เขาทำการสำรวจเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเราเรียกว่า Adverse Childhood Experience หรือว่าตัวย่อว่า ACE เนี่ยพบเจอว่าเด็กที่อยู่เผชิญอยู่ภายใต้ภาวะ ACE เช่นการโดนตีหรือว่าการกระทำทารุณกรรมในครอบครัวเนี่ยหรือว่าเรื่องของสารเสพติดในบ้านเนี่ยเมื่อติดตามระยะยาวจนกลายไปเป็นผู้ใหญ่จนสูงอายุพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดหัวใจไปสัมพันธ์กับโรคมะเร็งโหแค่ตีเองนะหมอขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยครับคุณพ่อคุณแม่เรื่องตีเรื่องนิดเดียวเรื่องนี้แต่ระยะยาวส่งผลต่อสุขภาพเขาไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่แน่ๆแต่มันมีความเกี่ยวข้องกัน

มันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้สึกไม่ปลอดภัยมันมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตพฤติกรรมสุขภาพของเขามันเลยไปสัมพันธ์กับโรคเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวดังนั้น EP นี้เราเลยอยากชวนกันคิดว่าแล้วถ้าไม่ตีอ่ะจะทำยังไงถ้าลูกมันดื้อขนาดนี้ลูกมันพูดไม่รู้เรื่องขนาดนี้ไหนหมอลองพูดมาสิเป็นจิตแพทย์เนี่ยจะคอยมาบอกว่าให้ฉันเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยเลยชวนกันคิดต่อครับว่าเออแล้วถ้าจะลงโทษเด็กยังไงเพราะบางเรื่องก็ต้องลงโทษเหมือนกันเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจำหลักการ 3R ที่พูดไปเมื่อ EP ที่แล้วได้ไหมครับ 3R เรื่องของ relationship เรื่องของ rules แล้วก็ resilient child relationship คือสัมพันธภาพด้านดีๆกับลูก rules คือกฎกติกา resilient คือเด็กที่ยืดหยุ่นภายในเด็กที่ล้มแล้วลุกได้นะครับ 3R วันนี้เราจะมาพูดถึง R ตัวที่2กันเยอะหน่อยคือเรื่องของ rules จะเป็นว่าเวลาที่เขาทำอะไรไม่ดีเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพ่อแม่จะกำกับจะดูแลควบคุมเขายังไงเพราะว่าตอนที่แล้วเราพูดถึง relationship ไปเยอะพอสมควรแล้วนี่เราจะมาพูดถึง rules นะครับคำว่า rules แปลตรงไปตรงมาคือคำว่ากฎกติกาดังนั้นพ่อแม่ต้องมีหน้าที่ในการที่จะตกลงกฎกติกากับลูกนะครับหมอใช้คำว่าหน้าที่เลยนะหน้าที่คือบอกลูกเลยว่าอะไรที่ลูกทำได้อะไรที่ลูกทำไม่ได้แต่ในการตกลงกฎกติกาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องตกลงกันสองฝ่ายคล้ายๆทำโพอ่ะนะเพราะว่ายิ่งลูกโตนะความเป็นตัวของตัวเองเขาจะเยอะมากเลยนะครับถ้าเขาถูกบังคับสั่งอันนี้ห้ามอันนี้อย่าอันนี้ห้ามอันนี้อย่ามันมีแต่ไม่สุดท้ายกลายเป็นเด็กเก็บกฎซึ่งเราไม่ต้องการดังนั้นบางเรื่องต้องผ่านการตกลงกันทั้งสองฝ่ายถ้ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องแลกเปลี่ยนหรือว่าตกลงกันตรงกลางแต่บางเรื่องเป็นกฎของสังคมอยู่แล้วที่เรารู้ว่าทำไม่ได้เช่นอะไรขโมยของทำร้ายผู้อื่นใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆต่างๆนานาเช่นขี่มอเตอร์ไซค์เร็วมีแฟนก่อนวัยอันควรอะไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นเหล่านี้เนี่ยคือกติกาของพฤติกรรมที่เราต้องตกลงกับลูกว่าเรื่องไหนทำได้เรื่องไหนทำไม่ได้และทำไม่ได้เพราะอะไรลูกเห็นด้วยกับเราไหมถ้าไม่เห็นด้วยลองแลกเปลี่ยนว่าทำไมลูกไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเรื่องไหนที่พ่อแม่คิดว่าอันเนี้ยห้ามแน่ๆเราลองสื่อสารกับลูกตรงๆครับว่าเราไม่อยากให้ลูกทำเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าไหนมันพอยืดหยุ่นได้ลองแลกเปลี่ยนครับว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วตกลงกันต่อไปว่าแล้วถ้าเขาฝ่าฝืนล่ะเขาจะโดนบทลงโทษอะไรดังนั้นขั้นตอนแรกของการที่ก่อนจะลงโทษลูกคือการที่เราต้องตกลงกฎกติกาแล้วตั้งกติการ่วมกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับกลับไปที่หลักการดูแลลูกซึ่งพูดไว้ละเอียดมากเลยใน EP ที่แล้วนะเราต้องเข้าใจลูกเราก่อนว่าธรรมชาติเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องเข้าใจพัฒนาการตามวัยเด็กก่อนเราถึงจะไม่ตั้งกฎกติกาที่มันยากเสียจนเกินไปเราถึงจะไม่ตั้งกติกาที่ลูกไม่มีทางทำสำเร็จแล้วมีแต่จะโดนเราลงโทษนะครับดังนั้นก็ต้องเข้าใจตามวัยแล้วก็รู้ธรรมชาติของเขาก่อนนะครับเวลาที่เราตกลงกติกาไปแล้วเนี่ยแต่บางทีเนี่ยถึงหน้างานเนาะเด็กบางคนก็ทำให้เรารู้สึกเยอะครับรู้สึกว่าทำไมมันไม่จำทำไมมันไม่ฟังก็บอกแล้วไงว่าไม่ให้ทำหรือบางเรื่องนะผิดแล้วผิดอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าไอ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยนะที่มันก็กระตุ้นอารมณ์พ่อกับแม่เหลือเกินเวลาที่มันเกิดเหตุมีลูกมีพฤติกรรมเหล่านั้นดังนั้นความสำคัญครับคือการที่พ่อแม่ตระหนักรู้อารมณ์ของตัวเองรับรู้ก่อนเลยครับว่าตอนนี้เรากำลังโกรธเรากำลังไม่พอใจเรากำลังเสียใจเพราะหลายๆทีจะเจอว่าถ้าพ่อแม่โกรธสิ่งที่พ่อแม่กำลังจะทำกับลูกจะไม่ใช่ทุกอย่างที่ตกลงกันไว้เลยครับพ่อแม่จะทำกับเขาด้วยอารมณ์เพราะว่าสมองมันถูกควบคุมด้วยอารมณ์ไปแล้วครับมันไม่ถูกควบคุมด้วยเหตุผลสิ่งต่างๆที่เคยจำได้ที่เคยตกลงมันจะไม่เหลือเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่มันจะกลายไปเป็นเรียกง่ายๆสัญชาตญาณดิบของเราที่ใช้อำนาจหรือว่าใช้ผมที่มันเยอะเสียจนเกินไปในการควบคุมเขาแล้วพอเ
เราทำแบบนั้นเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เด็กรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่เป็นตัวของตัวเองเขาไม่อยากทำในสิ่งต่างๆที่เคยตกลงกับพ่อแม่เอาไว้นะครับดังนั้นกลับมาที่ว่าพ่อแม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองก่อนแล้วกลับไปเอากติกาที่ตกลงกันเอากฎที่คุยกันมาแลกเปลี่ยนดูซิว่าเออเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับบางทีเวลาที่พ่อแม่เลี้ยงลูกเนี่ยมันจะมีเรื่องของอำนาจที่เหนือลูกอยู่แล้วนะหมอเองหมอยังเชื่อว่าคำว่าผู้ปกครองเนี่ยเป็นคำที่ถูกคิดเอาไว้แล้วโดยคำของคนไทยหมอว่าเชื่อว่าคำของภาษาไทยหลายๆคำเป็นคำที่ดีนะคำว่าปกครองหมายความว่าพ่อแม่ต้องเป็นคนดูแลต้องปกครองเด็กแต่ชวนคิดอย่างนี้ต่อครับบางท่านก็บอกว่าคำว่าปกครองมันเหมือนมันแชร์อำนาจเหนือลูกก็จริงครับยังไงก็ตามพ่อแม่ยังคงมีอำนาจเหนือลูกไม่ว่าจะเป็นทางกฎหมายหรือว่าทางพัฒนาการในการเลี้ยงดูของเขาทางจิตใจของเขาแต่จะปกครองกันอย่างไรให้เด็กเติบโตมาแบบเหมาะสมอันนี้ถึงสำคัญยังไงพ่อแม่ก็มีอำนาจเหนือลูกอยู่แล้วครับถ้าบ้านไหนที่บทบาทมันถูกเปลี่ยนบางบ้านเนี่ยเด็กมีอำนาจเหนือพ่อแม่เนี่ยมักจะเป็นบ้านที่เด็กถูกสปอยเด็กเอาแต่ใจซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องการแบบนั้นแต่บางบ้านที่ปกครองกันเสียจนลูกกระดิกตัวไม่ได้อะทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็โดนตำหนิทำอะไรก็โดนตีอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ถือว่ามันเยอะหรือมันมากเกินไปเหมือนกันนะดังนั้นการปกครองจะปกครองกันอย่างไรให้เด็กเขารู้สึกว่าเขายังเป็นตัวของตัวเองเด็กเขายังรู้สึกว่าเขาอยู่ในบ้านนี้แล้วเขาปลอดภัยการที่เราควบคุมเขาแบบพอดีปกครองด้วยความรู้สึกว่าเขายังคงเป็นตัวของตัวเองได้มีที่เหลือมีช่องว่างให้เขาเติบโตเนี่ยอันนี้สำคัญพ่อแม่ไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าเราจะไม่มีอำนาจเหนือลูกถ้าเราดูแลเขาดีตั้งแต่เด็กนะเราดูแลให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญของเราเราดูแลให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่าเด็กเขาจะรู้อยู่ตลอดแหละครับว่าพ่อแม่เป็นคนที่มีอำนาจเหนือเขาแล้วเวลาเขาจะทำอะไรเขาต้องมาบอกเขาต้องมาขอเราต้องมาขออนุญาตโดยที่เราไม่ต้องขู่โดยที่เราไม่ต้องตำหนินะครับดังนั้นวิธีการที่เราจะลงโทษหรือเราจะกำกับติดตามเขาเนี่ยมันก็มีหลากหลายซึ่งก่อนจะไปพูดถึงวิธีที่ควรจะทำก็อยากจะหยิบยกวิธีที่คนชอบทำโดยไม่รู้ว่ามันไม่ควรทำเช่นการต่อว่าที่ตัวตนของเขาเนี่ยนะคำพูดอาจจะดูรุนแรงนิดหนึ่งเช่นทำไมมันโง่อย่างนี้แกมันไม่ใช่ลูกฉันลูกฉันมันต้องเก่งกว่านี้หรือไปหยิบไม้เรียวมาฟาดหรือไปเอาไม้หน้าสามหรืออะไรก็ตามนะก้านมะยมนะถ้าเป็นแต่ก่อนเอามาฟาดแล้วฟาดแล้วก็พูดว่าทำไมไม่จำเด็กไม่ดีเด็กดื้อโอ้โหคำพูดพวกนี้นะครับคือบาดแผลที่อยู่ในใจแล้วลึกมากจนเขาเชื่อพ่อแม่ถ้าพูดซ้ำๆซ้ำๆตอนตีเด็กเชื่อแล้วพอเติบโตเขาก็คิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาไม่ใช่ลูกพ่อลูกแม่เขาเป็นคนไม่น่ารักเขาเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบเขาควรโดนแบบนั้นแล้วซึ่งไม่โอเคเลยนะครับถ้าเราทำแบบนั้นซึ่งหมอเชื่อว่าเวลาที่พ่อแม่ทำแบบนั้นหลายครั้งทำด้วยอารมณ์เมื่อไหร่เราทำด้วยอารมณ์นะเราจะเผลอแล้วเราจะทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วหลายครั้งเช่นกันพ่อแม่ก็มักจะลงท้ายที่ความเสียใจรู้สึกว่าเราไม่น่าไปทำอย่างนั้นเลยเราไม่น่าพูดแรงขนาดนั้นเลยลูกจะไม่ชอบเราไหมลูกจะรู้สึกแย่ไหมที่พ่อแม่จะกลายเป็นคนไปง้อลูกอะครับไปขอโทษเอาขนมไปให้พาไปกินของอร่อยๆเพื่อทำดีชดเชยสิ่งที่ทำไปเมื่อสักครู่แบบนี้ครับการเรียนรู้ใดๆไม่เกิดเลยครับดังนั้นเวลาที่จะลงโทษเขาเนี่ยเราไม่ต้องทำวิธีดังกล่าวเราไม่ต้องตีเราไม่ต้องตำหนิที่ตัวตนหลายครั้งนะครับการตีหรือการลงโทษเด็กเนี่ยมักจะทำในแบบไม่เหมาะสมคือการที่ทำต่อหน้าคนอื่นยกตัวอย่างง่ายๆขออนุญาตไปถึงตัวอย่างที่เราอาจจะชินกันเช่นหน้าเสาธงถ้าเป็นสมัยหมอนะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะเหมือนกันคือเราเข้าแถวแล้วบางทีถูกเรียกไปหน้าเสาธงแล้วถูกตำหนิหรือแบบที่บางทีสื่อชอบแสดงให้เห็นคือเป็นการตีหน้าเสาธงหรือว่าตีออกสื่ออย่างนี้นะครับแล้วอัดคลิปไว้แล้วถ่ายทอดนี่นะอันนี้การตีเนี้ยส่งผลกระทบต่อใจด้วยนะเรียกง่ายๆมันเรียกว่ามันกลายไป

0: เป็นเรื่องของความการประจานซึ่งมันจะส่งผลต่อความอับอายเมื่อไหร่ที่เราถูกตีลูกถูกตีถูกลงโทษแล้วไปผูกกับความอับอายโอ้โหบาดแผลในใจลึกลึกลึกลงไปอีกลงไปลึกมากๆเลยครับจนกระทั่งแก้ไขยากเหลือเกินเด็กบางคนก็มีนะครับที่มาหาหมอที่ถูกลงโทษถูกตำหนิรุนแรงแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วส่งผลต่อตัวเขามันคือความอับอายที่ทำให้เขากลับมาถามตัวเขาเองว่าฉันแย่ขนาดนั้นเหรอฉันเป็นคนไม่ดีขนาดนั้นเหรอฉันถึงต้องโดนลงโทษในแบบนี้เห็นไหมครับว่าวิธีการลงโทษที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันส่งผลทั้งระยะสั้นระยะยาวที่โอ้โหถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะครับถ้าไม่จำเป็นจริงเราใช้วิธีการอื่นกันเถอะครับบางทีในเด็กเล็กๆนะครับเราใช้วิธีที่เราเรียกว่าการ time out ครับเป็นวิธีการในการที่เราจะลงโทษเด็กวิธีการ time out เนี่ยมักจะเหมาะกับเด็กเล็กคือเราให้เขาอยู่ในมุมที่สงบเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งพฤติกรรมไม่เหมาะสมเหล่านี้ต้องถูกตกลงเป็นกฎกติกาเหมือนกันว่าเขาจะถูกทำเอาเมื่อไหร่หมอยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเขาเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บพ่อแม่ตกลงกับเขาไว้ว่าจะทำทำเอาเขาถ้าเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บก่อนที่ลูกจะถูกทำเอาพ่อแม่อาจจะต้องเป็นคนเตือนว่ากำลังจะหมดเวลาแล้วนะเตรียมตัวเก็บของเล่นเด็กบางคนเก็บง่ายก็จบเนาะเก็บง่ายจบแล้วก็ชมเขาที่เขาทำได้แต่บางคนไม่ยอมเก็บเตือนครั้งที่หนึ่งเตือนครั้งที่สองอ่ะไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นต้องไปทำเอาก็อาจจะต้องมีมุมที่เขาเข้าไปนั่งเพื่อสงบอารมณ์ตัวเองเวลาที่เกิดเขาอารวาสเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักสมมติว่าไม่เก็บแล้วก็ร้องไห้ด้วยเนี่ยก็ไปนั่งแยกอยู่ในมุมนั้นแล้วเราก็อาจจะจับเวลาว่าเขาทำเอาได้ตามเวลาที่ตกลงไว้หลักการคือต้องตกลงไว้ก่อนนะครับเวลาจะลงโทษอะไรเด็กเนี่ยซึ่งถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยการทำทำเอาหรือเป็นวัยรุ่นอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าวิธีการนี้ก็ไม่ได้เกิดการเรียนรู้อะไรมากวิธีการอาจจะต้องเป็นการชื่นชมมากกว่าเวลาที่เขาทำอะไรอะไรได้ดีซึ่งบางคนก็จะเรียกว่า time in นะครับเวลาที่เขาทำอะไรได้ดีเราชื่นชมเราให้รางวัลเราบอกคนอื่นว่าลูกทำอะไรอะไรได้ดีทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วเราอยากจะฟังกันต่อใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าต้องลงโทษจริงๆเนี่ยโอ้จะต้องทำยังไงนะหมอพูดมายาวยาวว่าไม่ให้ตีไม่นั่นไม่นี่แล้วจะลงโทษยังไงก็เลยจะมาชวนพูดถึง4วิธีในการลงโทษลูกเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไล่กันไปทีละอย่างเลยนะครับอย่างแรกให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาต้องทำเช่นสมมุติว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีคือทำน้ำหกรับผิดชอบเช่นอะไรบ้างเขาก็ต้องมาเช็ดหรือถ้าเป็นเด็กโตเช่นไม่ส่งการบ้านเขาต้องรับผิดชอบอะไรเขาก็อาจจะต้องทำการบ้านส่งทำในสิ่งที่เขาต้องทำนะครับหรือถ้าเป็นวัยรุ่นเลยสมมุติมีพฤติกรรมเช่นขโมยของคนอื่นรับผิดชอบก็คือเขาอาจจะต้องเก็บเงินเพื่อมาซื้อของนั้นไปคืนคนอื่นที่เขาไปขโมยมาอันนี้คือให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำนะครับวิธีการที่2นะครับคือเรื่องของการตัดสิทธิ์ริบของนะการตัดสิทธิ์ริบของฟังดูอาจจะใช้ได้ดีในเด็กเล็กถ้าเป็นเด็กโตแล้วบางทีอาจจะต้องแอพพลายหรือประยุกต์มากกว่านี้นิดนึงขอไล่ไปทีละอันก่อนละกันตัดสิทธิ์ริบของเช่นอะไรบ้างนะครับสมมุติเราตกลงกับลูกไว้ว่าทุกสุดสัปดาห์เขาจะได้ไปกินไก่ทอดเขาจะได้ไปกินอาหารที่เขาชอบหรือเขามีของเล่นของเขาอยู่ชิ้นนึงที่เป็นชิ้นโปรดของเขาแล้วถ้าเราตกลงกับเขาไว้ว่าถ้าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเขามีพฤติกรรมไหนที่พ่อแม่ไม่อยากเขาทำแล้วถ้าเกิดเขาทำเกิดขึ้นเขาจะถูกตัดสิทธิ์และริบของนี้เช่นงดการไปกินอาหารพิเศษเช่นจะถูกยึดของเล่นชิ้นโปรดกี่วันกี่มื้อต้องชัดเจนนะครับเวลาตกลงกฎกติกากับเด็กแต่ถ้าเป็นเด็กโตหรือวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยก็อาจจะต้องตกลงกันว่าเราจะตัดสิทธิ์เขาอะไรบ้างเช่นปกติทุกวันอาทิตย์เขาจะได้เล่นมือถือเกินจากวันธรรมดาสมมติว่าอาทิตย์เขาได้เล่นสัก2ชั่วโมงเขาอาจจะถูกลดเวลาลงเหลือแค่ชั่วโมงเดียวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเนี้ยคือการตัดสิทธิ์ที่พิเศษซึ่งจริงๆแล้วมันจะเชื่อมโยงกับข้อที่3ก็คืองดกิจกรรมหรือสื่อโซเชียลมีเดียที่เด็กอาจจะชอบเด็กอาจจะทำอยู่เป็นประจำอันเนี้ยคือสิ่งที่เป็นข้อที่3ที่จะทำให้เกิดขึ้นในวัยรุ่นมากกว่าที่จะเป็นเด็กเล็กนะครับเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยกิจกรรมนอกบ้านหรือกิจกรรมกับเพื่อนเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญส ซึ่งถ้าเอามาเป็นบทลงโทษได้บางทีก็จูงใจให้ลูกไม่กล้าทำหรือไม่อยากทำหรือรู้ว่าไม่ควรทำในสิ่งที่พ่อแม่ห้ามรู้ว่าไม่ควรทำในสิ่งที่ตกลงกับไว้กับพ่อแม่ว่าไม่ทำสิ่งเหล่านั้นเช่นเขาจะไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนที่สยามสมมตินะหรือเขาไม่ได้ไปนอนเล่นบ้านเพื่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งปกติเขาได้ไปนะครับหรืองดเล่นเกมออนไลน์ลงกี่นาทีกี่ชั่วโมงว่ากันไปตามกติกาที่ตกลงกันเอาไว้เด็กผู้หญิงบางทีก็จะเป็นเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะครับก็อาจจะตกลงไว้ว่าถูกลดเวลาลงถ้าเกิดลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4คือให้เขาทำดีชดเชยให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบเด็กเล็กง่ายๆก็เช่นอะไรบ้างสมมติลูกไม่ชอบเขียนหนังสืออ่ะแล้วเขาเกิดทำผิดอะไรบางอย่างแล้วพ่อแม่จะต้องลงโทษพ่อแม่ก็อาจจะบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นถูกลงโทษเช่นต้องไปคัดไทยนะครับเคยไหมครับพ่อแม่อาจจะเคยมีเหมือนกันเวลาทำผิดแล้วถูกให้คัดไทย20จบบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วเด็กไม่เกลียดการคัดไทยยิ่งกว่าเดิมหรอแต่สิ่งเหล่านี้มันอาจจะทำให้เกิดการเรียนรู้ครับวิธีการถ้าเด็กจะไม่เกลียดจริงวิธีการก็คือว่าเราต้องตกลงกับเขาชัดเจนไงครับแล้วเวลาที่เราลงโทษเขาอะเราพูดให้ชัดเจนว่าทั้งหมดทั้งมวล4ข้อที่ทำมาเนี่ยเราทำเพราะเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเน้นนะครับว่าเราต้องบอกว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเน้นตัวพฤติกรรมไม่ได้กลับไปที่ตัวตนเขาว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีเด็กไม่น่ารักไม่เกี่ยวกันนะสิ่งที่เราพูดคือเขาเล่นแล้วไม่เก็บของเล่นเขาโกหกเขาขโมยเงินเขาตีน้องอันเนี้ยหมอพูดถึงตัวพฤติกรรมหมดเลยนะดังนั้นเวลากำหนดกฎกติกากับเขาแล้วเวลาจะลงโทษกับเขาเนี่ยต้องสื่อสารให้ชัดเจนแล้วลูกก็จะไม่เกลียดตัวเองลูกก็จะไม่เกลียดพ่อแม่แล้วลูกก็จะเรียนรู้ว่าที่เขาต้องถูกลงโทษเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยบางทีเวลาให้ทำกิจกรรมในสิ่งที่ไม่ชอบอาจจะต้องสร้างสรรค์มากขึ้นช่วยกวาดบ้านช่วยแม่ล้างจานอะไรแบบนี้นะครับซึ่งหมอเชื่อเลยครับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่มีวิธีการลงโทษที่เหมาะสมและสื่อสารได้ตรงประเด็นเนี่ยเด็กก็จะไม่เกลียดสิ่งเหล่านั้นครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้วิธีการลงโทษแล้วก็บวกกับเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนจากตอนที่แล้วมาประกอบด้วยกันนะพ่อแม่ก็จะเป็นคนที่สำคัญและเป็นพ่อแม่ที่ลูกอยากอยู่ด้วยลูกอยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยเขารู้สึกเขามีคุณค่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify AnchorBlocked it. ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ BC มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเราค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่า ในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยง

0: นักหน่อยครับ
1: ครับ
0: ผมขอเสียงโงกุลได้ไหมครับ
1: ได้เลย
2: พลังขึ้นเตาสถานฟ้า
3: โดบิตะไม่ฉันอัดทีได้เห็นหน้ากันแล้วเหม็นมากเลยโดนม่อนไม่ต้องช่วยเลยนะโดนม่อนไม่ต้องเลยนะเ
4: องก็ต่อยครับทีนี้ขอฟิเซอร์รันมาแล้วก็สลัมแล้วก็สกุลังหีครับ
2: โอ้ห้าตัวเลยเหร
5: อนี่โอ้สวัสดีค
2: ่
5: ะ
2: โอ้ต้องหมวยมาพอดีเลยนี่ผมก็เลยจะกลับเลยนะเนี่ยหมวยทำห้าเสียงผมมันหืดหอบเลยดู
5: ไม่สงสารคนแก่เลยดีแล้วมาใช้แล้วต่อยทำเสียงงี้ได้ยังไง
4: หมวยเข้าใจผมหน่อยนี่คือไอดอลของผมนะครับ
5: โอ้ยน่าต่อยค่ะไปนั่งห้องรับแขกดีกว่าค่ะอย่าไปตามใจมากค่ะ2คนนี้เดี๋ยวไม่จบนะคะ
1: เดี๋ยวไว้ตอนจบก่อนนะ
4: ครับ
5: นักต่อยไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องทำแล้วค่ะ
4: ฟิเซอร์นิดนึง
5: นักต่อยตามผมมาเลยค่ะ
2: เฮ้ยตอบคนมานี่ที่ไปแล้ว
4: ฟ
2: ิ
4: เซอร
0: ์โ
5: หช่วงเปิดบ้านรับแขกวันนี้ขอต้อนรับนักต่อยแซมเบ้อย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านและน้องหมวยที่น่ารักนะครับแล้วน้องหนูชื่ออะไรนะ
4: บีมครับ
6: โอ้โหชื่อเพราะมากเลยหน้าหวานด้วย
5: ค่ะวันนี้เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ตาต่อยมาเยี่ยมบ้านของเรา
4: ต้องเรียกว่าเป็นไอดอลอีกคนนึงครับผมเลยอ่ะ
6: อุ้ยแต่ผมกว่าจะเจอเนี่ยครึ่งชั่วโมงกว่าที่บ้านคุณเนี่ย
4: ทำไมอะครับ
6: มันหาไม่เจอผมเด็กบ้านนอก
4: มันจะมีอยู่ช่วงนึงในชีวิตนะครับซึ่งเด็กวัยผมเนี่ยจะดูอยู่ตลอดอยู่แล้วแล้วก็เราก็จะจำเสียงคนนี้ได้
5: ได้
4: ใช่แต่ว่าก็มีอยู่ช่วงนึงเหมือนกันซึ่งเสียงก็ต่อยหายไปในระยะเวลานึงอะครับ
6: ครับ
4: ก็เลยน้าต่อยหายไปไหนมาครับ
6: เสียงมันเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลมาเพราะว่าตอนนั้นเจ็บมากเริ่มเจ็บมากนะครับหลายโรคทีเดียวครับก็เลยต้องลาออกจากช่อง9เพื่อไปรักษาตัวครับ
5: ที่เจ็บมากเนี่ยค่ะเจ็บอะไรยังไงคะน้าต่อย
6: ครั้งแรกเลยที่ต้องลาออกจากการภาคการ์ตูนนะครับเพราะว่ามันเป็นภูมิแพ้หืดหอบไซนัสอักเสบมันเจอความเย็นไม่ได้ครับเพราะที่ช่อง9เนี่ยมันเป็นแอร์ใหญ่แอร์รวมใช่ไหมฮะมันต้องปรับอุณหภูมิประมาณ20องศาในห้องภาคผมทนไม่ไหวพอได้ยินกลิ่นแอร์เข้ามาในจมูกปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ผมจามไอและเสียงบี้นะครับตอนแรกไม่รู้ครับจริงๆเริ่มเห็นผลมาตั้งแต่เริ่มภาคการ์ตูนใหม่ๆแล้วนะครับตอนปี2023เนี่ยนะครับผมก็เริ่มเป็นแล้วผมเข้าห้องภาคเสียงจะบี้ผมมายืนตากแดดรูปเสียงธรรมดาผมอยู่ในความเย็นตั้งแต่เด็กนะครับจำความได้ประมาณ10ขวบไปอยู่ที่ช่อง4บางขุนพรหมก็คือช่อง9สมทมันเย็นมากเพราะว่ากล้องพวกนี้แล้วเครื่องส่งมันเป็นหลอดไดโอดไทโอดหมดเพราะนั้นจะต้องปรับอุณหภูมิเท่ากับประมาณ12องศาเพราะนั้นในห้องส่งนี้จะเย็นจะเยือกเลยนะฮะไม่ป้องกันตัวคนหนึ่งก็ใส่เสื้อหนาวหมดแต่ผมก็เสื้อ

0: รียนธรรมดาเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วผมก็เริ่มเป็นภูมิแพ้โดยไม่รู้ตัว
1: แล้วต่อหยุดภาคการ์ตูนไปกี่ปีนะคะ
0: ตั้งแต่ปี55ครับ
2: ช่วงเวลานั้นนะครับที่บอกว่าการหนักที่สุดจนเราแต่หยุดพักงานดีกว่าก็ไปรักษาตัวอย่างจริงจังเนี่ยครับอาการมันเป็นยังไงครับตอน
0: นั้นก็มีอาการแบบว่าน้ำมูกไหลเยอะนะครับมันหายใจไม่คล่องนะครับแล้วเจอความเย็นไปเลยเสียงจะบี้แบนไปเลยครับมันก็เลยว่ามันไม่ใช่หวัดธรรมดาแล้วแบบนี
1: ้
0: ก็เลยออกไปรักษาก็แต่หมอก็ตรวจพบครับว่ามันเป็นภูมิแพ้แล้วก็เริ่มหืดหอบแล้วนะครับก็เอายามาทานหืดหอบนะครับมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่หายพอเข้าห้องเย็นเมื่อไหร่มันก็มาอีก
2: จริงๆอย่างผมเองอ่ะก็เป็นนะครับภูมิแพ้แล้วผมก็จะกินยาพวกแบบว่า
0: พวกซูเทคพวกนั้น
2: ใช่ครับผมถ้าต่อยินไหมครับ
0: โอ้เยอะมากเลยครับมันก็ช่วยในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมเป็นเยอะไงถึงขั้นหืดหอบแล้วมันเยอะมากแล้วล่ะนะครับก็ได้แต่สูบยาซิลิคอนทุกเช้าทุกเย็นที่เอาอยู่ถ้าไม่สูบนะฮะตายนะเพราะว่าเคยลืมสูบแล้วไปออกกำลังกายไปวิ่งนะฮะมันติดตรงนี้มันหายใจไม่ออกโอ้โหดิ้นตะดีตะเหลือกวิ่งขึ้นไปชั้น2สูบซิลิคอนนะก็ไม่ขึ้นไม่ทันในเสร็จเหมือนกันนะมันหายใจไม่ออกเลยนะครับมันตกตรงนี้นะครับมันวี่ไปเลยหลอดลมมันวี่ไปเลยนะครับ
2: เป็นยาพ่นแบบที่เราเคยเห็น
0: อันนั้นยังธรรมดาครับผมใช้สูตรเข้าคอเพื่อขยายหลอดล
1: ม
0: นะครับ
1: ค่ะนี่ก็คือภูมิแพ้และหืดหอบ
0: ใช่จากความเย็น
1: มีคนในครอบครัวเป็นหืดหอบมาก่อน
0: ไม่มีเลยครับเพราะเขาไม่เจอความเย็นเหมือนผมแต่คุณพ่อทำงานเองคุณพ่อก็ไม่เป็นเพราะคุณพ่อก็จะใส่เสื้อแต่ผมมักไม่ใส่เสื้อแล้วเผอิญว่าช่วงที่ผมมาเป็นนักพากย์นะและใช้เสียงนะมันพูดในระหว่างที่ต้องสูดความเย็นเข้าไปด้วย มันยิ่งหนักกว่าคนที่ยืนเฉยๆสูดเข้าไปเพราะอ้าปากปุ๊บความเย็นมันเข้าคอโดยไม่มีอะไรกรองมันก็เข้าหลอดลมมันก็เย็นง่ายขึ้น
2: ก็เลยไปที่โรงพยาบาล
0: ครับ
2: แล้วไปตรวจวินิจฉัย
0: ครับ
2: แล้วคุณหมอว่ายังไงบ้างครับ
0: คุณหมอก็วิจัยว่ามันเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็หืดหอบแล้วก็เลยรักษาหืดหอบ
1: ที่น้าต่อยเป็นนะคะมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของน้าต่อยยังไงบ้างคะ
0: ก็คือถ้าเราสูดยามันก็ไม่เป็นไรละแล้วก็ผมก็เนี่ยมาทำงานในห้องเนี้ยก็ต้องปรับอุณหภูมินิดนึงให้มันอยู่ประมาณ27กับ26อย่าต่ำกว่านี้ถ้าต่ำกว่านี้ปุ๊บมันจะมาทันทีจะมาเร็วมาก
1: แล้วเวลาไปทำงานห้องอัดมันก็เย็นไหมคะ
0: เขาดีครับอย่างช่อง7ก็ช่วยผมมากแล้วก็ให้ผมพากหนังคนเดียวแล้วก็ปรับอุณหภูมิผมได้27องศาไปที่อื่นเขาก็ปรับผม27องศา
2: แล้วตอนนี้นะต่อยก็ยังทำงานภาคอยู่ใช่ไหมครับ
0: ยังทำงานภาคอยู่แต่ไม่มากนะครับ
2: ผมเชื่อว่าเด็กทุกคนให้กำลังใจนะต่อย
0: ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนครับ
1: นอกจากดูแลเรื่องสภาพอากาศแล้วนะต่อยต้องดูแลตัวเองอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพื่อไม่ให้หอบหืดกำเริบ
0: ตอนนี้ก็ต้องไม่ไปอยู่ในที่เย็นอย่างเดียวครับไปรักษาให้หืดหอบกับไซนัสเนี่ยมันจุกจิกมากครับเดือนนึงต้องไปทีค่ายาก็เยอะนะครับก็เดือนเป็นหมื่นเหมือนกันนะแต่ว่าพยายามใช้ไอ้ตัวนี้นะครับ
2: แล้วอาการหอบหืดกับไซนัสเนี่ยมันมีผลกับอย่างอื่นไหมครับ
0: ไม่มีครับมันเกี่ยวกับช่วงหลอดลมเพราะตอนนี้หลอดลมผมน่ะคุณหมอบอกมันบี้ไปเส้นนึงแล
1: ้
0: วเวลาผมใช้เสียงพูดเนี่ยผมใช้เสียงธรรมดาแต่เวลาผมไปพากย์หนังผมจะขึ้นไป1ออกเต็ปออกเต็ปซีมกันแต่ขึ้นไปอีกออกเต็ปทันทีคือบิ้วขึ้นไปแต่จะเหนื่อยมากหน้ามืดเลยอย่างสมัยก่อนเรานึกถึงหน้าโจซิงฉือเนี่ยแต่คนนี้ผมภาคคนแรกเลยของเมืองไทยโจซิงฉือมันจะเสียงทะเลนนะครับต้องขึ้นไปออกเต็ปองค์หญิงสบายดีเหรอโอ้ไม่ได้เจอมานานแล้วเนี่ยเสียงเงี้ยครับองค์หญิงเสียงโจซิงฉือสบายเนี่ย
1: แต่ถ้าอุณหภูมิ27นะต่อยก็สามารถภาคได้แล้วเวลาที่ภาคเราก็ภาคได้ยาวๆหรือต้องหยุดพักอ่ะ
0: ได้เหมือนธรรมดาปกติเลยครับถ้าไม่มีความเย็นเข้าไปเกี่ยวข้องผมจะได้เหมือนปกติผมจะหายใจทันหายใจทันถ้ามีความเย็นเข้ามาหายใจไม่ทันเหมือนหลอดลมมันแข็งนะครับ
1: แล้ววันนี้ค่ะที่บ้านของเรา ก็มีคุณหมอประจำบ้าน ที่จะมาให้ความรู้กับเราเรื่องโรคหืดด้วยวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมานั่งคุยกับเราแล้วก็ตอบคำถามของน้าต่อยด้วยที่อาจจะมีข้อสงสัยเรื่องโรคหอบหืดเดี๋ยวกลับมาเจอกับอาจารย์ค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวคุณหมอครับ
3: ต่อยแบ
0: บ
3: นี้
1: อย่างที่น้าต่อยบอกว่าน้าต่อยอยู่ในที่เย็นๆมาตั้งแต่10ขวบคือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้น้าต่อยเป็นหอบหืดหรือเปล่าคะคุณหมอ
3: คือจริงๆแล้วมันเกิดจากการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจของเราตั้งแต่จมูกนะฮะจนถึงหลอดลมจริงๆจมูกกับหลอดลมเราเนี่ย

0: ข้อเดียวกันนะฮะ
1: อย่
0: างที่บอกว่าเอ๊ะหลอดลมเราแฟบไปเนี่ยทำไมอากาศเย็นมันกระตุ้นเพราะว่าในเวลาที่อากาศเย็นมากๆเนี่ยมันจะกระตุ้นให้หลอดลมมันเกิดการหดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอากาศเย็นจัดเนี่ยบางคนสังเกตเวลาเราไปวิ่งเราจะหายใจไม่ออกเพราะว่าอากาศที่เย็นเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดเรื่องของปัญหาเรื่องของหลอดลมตีบได้แต่ว่าเอ๊ะจริงแล้วเนี่ยภูมิแพ้เนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่หรือว่าหืดเนี่ยเกิดจากอะไรมันเกิดจากการอักเสบเรื้อรังในหลอดลมของเราซึ่งตรงนี้ไม่ใช่การติดเชื้อแต่เป็นการอักเสบซึ่งเราต้องมีเขาเรียกว่ากลไกในร่างกายเราที่ระบบภูมิคุ้มกันเราทำงานผิดปกติเช่นทำให้เกิดความไวต่อสิ่งกระตุ้นบางอย่างอย่างเรานั่งอยู่ในห้องเนี้ยอย่างบางคนอาจจะจามชิ่วตลอดเวลาเพราะว่าอะไรหลอดลมมันไวจมูกมีความไวทั้งตัวที่เป็นกระตุ้นในแง่ของสารก่อภูมิแพ้แล้วก็อากาศที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคได้นะครับผม
2: แล้วเราจะสังเกตได้ยังไงครับว่าอาการแบบนี้คืออาการของคนเป็นหอบหืดแล้ว
0: พูดง่ายๆคือเป็น3อย่างคือมีอาการไอเรื้อรังมีอาการหายใจแล้วหอบคือเหนื่อยคนปกติออกกำลังกายจะไม่ได้เหนื่อยแต่คนไข้หืดเนี่ยถ้าวิ่งบางทีวิ่งแล้วเหนื่อยสุดท้ายจะได้ยินเสียงดังผมทำไม่เหมือนนะครับแต่ว่าจะพยายามทำให้เหมือนนะฮะ
3: คือเป็น
0: ใช่คือเสียงนี้ให้นึกภาพเหมือนเราหายใจผ่านท่อหลอดลมเราเนี่ยที่มันเล็กกว่าหลอดกาแฟใช่พอเราหายใจออกไม่ได้เนี่ยลมจะขังอยู่ในปอดทำให้เราหายใจเข้าไปก็ไม่ได้อีกเพราะว่าหลอดลมมันตีบอาการที่ชวนสงสัยเป็นโรคหืดก็คือมี3อย่างไอเรื้อรังมีหายใจเหนื่อยหอบและมีเสียงหวีดหรือเสียงดังอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งพวกนี้ส่วนมากแล้วเนี่ยพอให้ยาพ่นนะฮะแผลหลอดลมปุ๊บก็จะเปลี่ยนจวดเลยครับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยฮะก็กลับมาดีขึ้นนะครับผม
3: ของผมสองอย่างคุณหมอวิจัยไปเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนผมเลี้ยงลาบราดอร์ใช่ไหมครับก็บอกหมอบอกน้องต้องแพ้ขนหมาวิจงวิจัยแล้วไม่ใช
0: ่
3: ผมรู้นะผมแพ้อะไรนะฮะไร้ฝุ่น
0: ไร้ฝุ่นบ้าน
3: ไร้ฝุ่นจากแอร์เนี่ยนะครับในรถยนต์เนี่ยครับตอนที่ผมที่มีอาการมากมากครั้งแรกลืมบอกไปผมเปิดแอร์รถยนต์ใช่ไหมครับพอปะทะหน้าปุ๊บปึ๊บมีอาการทันทีนะนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะแล้วพักหนึ่งก็ระคายคอมากเนี่ยนะครับมาเลยเลย
0: ไรฝุ่นบ้านเราเนี่ยมีการวิจัยแล้วว่าตัวสารก่อภูมิแพ้3อันดับแรกในประเทศเขตร้อนเหมือนบ้านเราเนี่ยคือไรฝุ่นอันดับ2คือแมลงสาบซากแมลงสาบอันดับ3นะก็คือตัวที่เป็นขนแมวหรือว่ารังแคแมวไม่ใช่หมานะครับเพราะฉะนั้นลาบราดอร์ปลอดภัยแต่ว่าเรากลับมานั่งมองว่าความยากคือว่าเราจะรู้ได้ยังไงเราแพ้อะไรก็ต้องมีการตรวจเพราะบางคนบอกว่าเออเราแพ้ฝุ่นแพ้อะไรฝุ่นเนี่ยจริงๆแล้วความยากคือว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวปฏิกิริยาของตัวไรฝุ่นเองหรือจริงๆมันเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของมลพิษหรือเป็นเรื่องของคุณภาพของอากาศที่เราหายใจนะครับปัญหาคือว่าบ้านเราเป็นเขตร้อนชื้นเป็นประเทศที่พูดง่ายๆสารก่อภูมิแพ้ในครัวเรือนที่มันเจริญได้ดีคือไรฝุ่นเพราะมันชอบความร้อนมันก็ชอบความชื้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแรงผลิตไรทำให้ไรมันเจริญเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่สำคัญก็คือบ้านเราเนี่ยสารก่อภูมิแพ้อันดับต้นๆเลยคือไรฝุ่นนะครับ
4: ทีนี้ถ้าเป็นหอบหืดแล้วค่ะเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
0: การรักษาหลักก็จะมีแค่2วิธีก็คือว่า1คือเราต้องใช้ยาเพื่อลดการอักเสบของหลอดล
4: ม
0: ก็คือยาสูดพ่นที่เป็นสเตียรอยด์กับยาบรรเทาอาการหอบกำเริบก็คือยาคลายหลอดลมอันที่2คือว่าเราต้องรู้ว่าเรามีอะไรเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดอาการหืดหรือว่าอาการหอบจับหรือหืดจับเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับทั้งสารก่อภูมิแพ้แล้วก็สารก่อระคายเคือง
2: คุณหมอครับการปฏิบัติตัวของคนที่เป็นโรคหอบหืดก็คือให้ปฏิบัติตนตามปกติ
0: ครับ
2: ก็คือสามารถออกกำลังกายได้จริงหรือเปล่าครับ
0: คือจริงๆเอ็กซ์ไซส์หรือว่าออกกำลังกับหืดเป็นสิ่งที่ดีเพราะออกกำลังกายแล้วปอดเราทำงานมากขึ้นแต่ทราบไหมครับว่าคนไข้เป็นโรคหืดบางคนเนี่ยจะกระตุ้นอาการหืดโดยการออกกำลังเพราะว่าที่หายใจอย่างเมื่อกี้น้องแต่บอกว่าจมูกตันเนี่ยอ้าปากลมเนี่ยที่มันเย็นเนี่ยไม่ผ่านตัวกรองมันทำให้หลอดลมเราตีบได
4: ้
0: เพราะฉะนั้นใช่เอ็กซ์ไซส์เนี่ยคนที่เป็นหอบเป็นหืดและกระตุ้นด้วยการออกกำลังเนี่ยแนะนำก่อนออกกำลังให้วอร์มอัพร่างกายก่อนประมาณสักราว10-15นาทีแล้วอาจจะต้องพ่นยาแผ่ลมประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนออกกำลังมันจะทำให้ทำการออกกำลังกายได้ดีขึ้นไม่ใช่ข้อห้ามครับทำได้แต่ต้องมีการเตรียมตัวเอง
3: ผมเนี่ยลองนะครับวิ่งไม่ได
0: ้ครับ
3: วิ่งอะไรเคยลองวิ่งกับพี่ตูน
2: วิ่งกับพี่ตูนเลย
0: พี่ตูน
3: คือวิ่งแถวหมู่บ้านผมประจำผมก็ลองวิ่งบ้างแต่นิดเดียวครับหืดหอบมาแล้วเข้าบ้านดีกว่า
0: ครับ
4: คุณหมอมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ที่เป็นหอบหืดหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเรียกหืดหรือหืดหอบหรือหอบหืดก็ยังงงอยู
0: ่จริงๆราชบัณฑิตเนี่ยก็ใช้นิยามศัพท์ว่าเป็นโรคหืดเราจะไม่ใช่ว่าโรคหอบหืดเพราะว่าอาการหืดส่วนหนึ่งอาจจะมาด้วยอาการไออาจจะมาด้วยอาการเหนื่อยแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นหอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นนิยามที่ถูกต้องเรียกว่าเป็นโรคหืดครับผม
4: ค
0: ่
4: ะคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากไหมคะสำหรับผู้ที่เป็นโรคหืด
0: การดำรงชีวิตของมนุษย์เราในปัจจุบันเนี่ย

0: เราก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้แต่เราต้องมีการเตรียมยาเผื่อเรามีอาการกำเริบ
1: แล้ววิธีการรักษาวิธีการป้องกันไม่เป็นนะคุณหมอ
0: ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรเลยก็ตามถ้ามีอาการให้เริ่มทำการรักษาเป็นเนิ่นๆแต่ไม่มีปัจจัยเลยเป็นตัวพยากรณ์ได้เลยว่าเด็กคนหนึ่งที่คลอดออกมาจากคุณพ่อคุณแม่ที่มีโรคหืดหรือมีภูมิแพ้อยู่แล้วจะเป็นโรคหืดได้แม้กระทั่งการพยายามให้เด็กทานนมแม่อย่างน้อย6เดือนก็บอกว่านมวัวจะทำให้เกิดภูมิแพ้ได้ง่ายขึ้นก็เป็นการศึกษาระดับหนึ่งแต่ว่าวิธีการก็คือว่าไม่มีปัจจัยอะไรเลยครับที่จะเป็นตัวป้องกันได้เหมือนอย่างที่ในครอบครัวไม่มีใครเป็นเลยใช่ไหมครับตอนแต่ว่ามาโผล่ในยุคของอาตอมเอง
2: ได้รับความรู้และเข้าใจโรคหืดมากขึ้นก็ต้องคอยสังเกตตัวเองเหมือนกันความยากก็คือยังไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นปัจจัยหลัก
0: ใช่ครับผม
2: ที่ทำให้เป็นโรคหืดได้เราพักกันทู่เดียวค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงระเบียงสุขภาพและคุณหมอก็ยังอยู่กับเราด้วยพักกันทู่เดียวค่ะมาถึงช่วงระเบียงสุขภาพค่ะเรายังอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
3: ครับผมแล้ววันนี้ก็เช่นเคยครับกับคำถามมากมายจากทางบ้านที่ต้องการคำตอบนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
4: คุณหมอครับถ้าเป็นโรคหอบหืดตอนเด็กแล้วตอนโตขึ้นมาจะหายเองจริงไหมครับ
3: คุณหมอครับ
5: ครับ
3: ได้ยินมานานแล้วครับที่เขาบอกกันว่าถ้าตอนเด็กเป็นโรคหอบหืดเนี่ยพอโตขึ้นจะหายอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงคนที่เป็นโรคหืดในเด็กผู้ชายเนี่ยพอเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะโรคสงบบางคนบอกว่าตอนเด็กโอ้โห 3-4 ขวบหอบตลอดไอตลอดแต่พออายุเข้ามา 14-15 เสียงแตกหายหอบเลยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเขาเรียกว่าเริ่มมีประจำเดือนแล้วเนี่ยเข้าสู่วัยสาวแล้วเนี่ยโอกาสที่เป็นหืดแล้วเป็นต่อเนื่องแล้วไม่หายเนี่ยจะหายขาดยากมากถ้าตอนอายุสักประมาณสัก 50-60 เนี่ยโอกาสจะหายขาดแทบจะไม่มีเลยครับเพราะว่าหลอดลมเนี่ยบางทีมันมีการเสื่อมไปแล้วถาวรด้วยส่วนหนึ่งครับผม
3: เอาละครับก็ได้รับคำตอบกระจ่างกันไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยครับ
6: คุณหมอคะคนเป็นโรคหอบหืดห้ามเลี้ยงสุนัขห้ามเลี้ยงแมวจริงไหมคะ
2: คำถามข้อที่2ค่ะคนที่เป็นโรคหืดห้ามเลี้ยงสุนัขห้ามเลี้ยงแมวจริงไหมคะ
0: ไม่จริงครับก็บอกว่าเราสามารถเลี้ยงได้เพียงแต่ว่า1ก็คือว่าต้องรู้ก่อนว่าเราแพ้รังแคสัตว์ไหนอันที่2คงต้องมาดูว่าถ้าเราตรวจแล้วว่าแพ้แมวจริงๆเนี่ยก็คือต้องหาบ้านให้เขาอยู่อาจจะเป็นแบบส่วนตัวของเขานิดนึงเพราะป้องกันให้เราต้องแบบคอยสูดดม แล้วก็ที่สำคัญกลับมาที่การรักษาโรค ถ้าคุณแพ้รังแคแมวรังแคสุนัขแต่คุณไม่ใช่อยากพ่นรักษาเลยเนี่ย คุณก็ไม่ควรจะเลี้ยงถูกไหมฮะ แต่ว่าถ้าอาต่อยใช้เป็นประจำอยู่แล้ว ปัญหาก็คือว่าทำให้หลอดลมเราเนี่ยมันสงบมันไม่อักเสบเราก็สามารถที่จะมีชีวิตในจุดนี้ได้ผมคิดว่าจุดที่เป็นหลักของคนไข้เราไม่ใช้แต่เราไปนั่งโทษสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราน้องหมาน้องแมวอะไรทั้งหลายแหละ
3: ไม่ป้องกันตัวเราเอง
0: ถูกเราไม่รักษาตัวเราเองในการใช้ยาประจำเนี่ยเราไปโทษสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราไหมเราโยนปัญหาไปที
1: ่ผมไม่เคยโทษมาผมเลยนี่โนวิตาผม
2: น่ารักมากเลยค่ะ
1: ก็เนี่ยผมเสียดายมากเขาเสียชีพไปแล้วเสียชีพไป2ปีแล้วครับ
2: หมวยเลี้ยงลาบราดอร์สีนี้เลยค่ะ
1: สีขาวมากนะยิ่งอยู่ในบ้านจะขาวจั่วแล้วสะอาดมาก
2: วันนี้ชัดเจนมากได้เข้าใจโรคหืดมากขึ้นต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและขอบพระคุณณต่อยด้วยขอบพระคุณค่ะ
3: เอาละครับรอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับจะพาพี่หมวยพี่บีมแล้วคุณผู้ชมนะครับไปตลาดน้ำกวางโจครับ
7: โอ้โห
8: พี่หมวย
7: ไปไกลมากเลย
3: ใช่แล้วครับ
8: เมืองจีนเลยเหรอไปเมืองจีนแล้ว
3: อย่าเพิ่งคิดไปไกลครับอย่าเพิ่งคิดไปไกลครับกวางโจที่ว่าเนี่ยกวางรู้จักกวางใช่ไหมครับ
7: ค่ะ
3: กวางนะครับโจเนี่ยคือภาษากะเหรี่ยงที่แปลว่าตัวใหญ่กวางตัวใหญ่เป็นตลาดที่เคยมีกวางตัวใหญ่อาศัยอยู่ในอดีต
7: ไม่ได้ไปเมืองจีน
3: ใช่ครับแต่ว่าเป็นภาษากะเหรี่ยงไงครับคำว่าโจเนี่ยครับ
9: แล้วทำไมไม่กวางไม่เป็นภาษากะเหรี่ยงไปด้วย
3: คนตั้งชื่อเขาตั้งแบบนี้ไง
9: โอเคให้ผ่านไปแล้วมันตกลงอยู่ตรงไหนกันแน่ครับตลาดน้ำกวางโจเนี่ย
3: ถ้าเป็นภาษากะเหรี่ยงพี่บีมว่าเนี่ยอยู่จังหวัดไหนครับ
9: ถ้าเป็นพี่กะเหรี่ยงเนี่ยต้องอยู่ทางแถวแบบว่ากาญจนบุรี
3: กาญจนบุรีก็ใกล้เคียง
9: ใกล้ไหม
3: ใกล้ๆๆ แต่ที่นี่จังหวัดเพชรบุรีครับ
9: เพชรบุรีตัดใหม่ในกรุงเทพ
3: เพชรบุรีจริงๆครับเพชรบุรีจริง
9: ๆได้มุกไปถึงไหน
3: เอาละครับตลาดน้ำกวางโจวนะครับจะมีความพิเศษยังไงจะมีความน่าเที่ยวขนาดไหนไปเที่ยวกันเลยครับ
9: ครับ

รอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาพักผ่อนหย่อนใจกันที่ตลาดน้ำกวางโจครับตลาดน้ำแห่งนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาบริหารจัดการครับตลาดน้ำแห่งนี้นะครับจะมีความน่าท่องเที่ยวขนาดไหนตามผมมาเลยครับ

0: ุณลุงสุเทพป่ะครับ
1: ใช่ครับ
0: สวัสดีครับบรรยากาศข้างในนี้ร่มรื่นเย็นสบายดีจังเลยนะคร
1: ับครับสมัยก่อนนี่ไม่ร่มรื่นนะ
0: สม
1: ัยก่อนนี้มันแห้งแล้งแล้วก็ไม่มีป่าเป็นพื้นที่โสมทุกอย่างนี่สร้างขึ้นมาหมดนะครับโดยใช้เวลา10ปีแล้วสร้างตามศาสตร์พระราชาทุกอย่างนะคร
0: ับ ทำไมถึงสร้างตลาดนี้ขึ้นมาครับ
1: เพื่อจะให้คนท้องถิ่นได้มีอาชีพและเพื่อจะคนทั่วโลกได้รู้ว่าพระองค์ท่านตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องป่าไม้และน้ำและป่าไม
0: ้อ๋อแต่ว่าเห็นว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นตลาดที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเลย
1: ครับครับ
0: เอาแนวคิดนี้มาจากไหนคร
1: ับ แนวคิดอันนี้แนวคิดเอาจากพระองค์ท่าน
0: ครับผม
1: เรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับพระองค์ท่านจัดทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่หรืออากาศทั้งดินทั้งทุกอย่างแล้วก็อาหารการกินทุกอย่างที่พระองค์ตรัสเราเอามาพัฒนาที่ตลาดนี
0: ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะรบกวนให้คุณลุงสุเทพเนี่ยพาผมไปเที่ยวตามที่ต่างๆนะครับ
1: เดินลงตลาดน้ำด้านล่างเลยครับ
0: ตลาดน้ำนะ
1: ครับ
0: คุณลุงครับ ตลาดเนี่ยชื่อตลาดน้ำตกกวางโจ
1: ครับ
0: ทำไมต้องเป็นน้ำตกกวางโจครับ
1: ครับคำว่ากวางโจเป็นภาษากะเหรี่ยง
0: เป็นภาษากะเหรี่ยงเหรอครับ
1: ครับคำว่ากวางหมายถึงสัตว์ทั่วไปที่มีเขานะโจภาษากะเหรี่ยงแปลว่าใหญ่หรือพี
0: ่
1: ครับเป็นหรือคนลูกคนโตนะครับจะรวมกันก็มีความหมายว่าที่อยู่ของกวางตัวโตๆไม่ใช่ภาษาจีน
0: ก็คือพื้นที่ก่อนหน้านี้ตรงนี้เป็นพื้นที่ของคนกะเหรี่ยงหมดเลย
1: ครับครับ
0: เห็นว่าก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านเลยที่เป็นคนกะเหรี่ยง
1: ครับส่วนมากจะเป็นชาวบ้านที่นี่เป็นกะเหรี่ยง
0: แล้วอย่างนี้เวลาแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เขามาออกร้านที่นี่คร
1: ับ
0: เราต้องเก็บค่าเช่าร้าน
1: ตอนนี้เราไม่เก็บเลย
0: ไม่เก็บเลยเหรอครับ
1: ครับเราให้เขาขายฟรีแล้วเราแถมเรือเขาอีกหนึ่งลำ
0: โอ้โหคุณลุงตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าค่าเข้า25บาทเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะส่งเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็ก
1: ทุกเดือนเมษาเราจะมอบทุนการศึกษาจนกว่าเงินที
0: ่ได้รับมา
1: จะหมด
0: ก็ถือว่าในเบื้องต้นเนี่ยประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วล่ะ
1: ครับครับ
0: นะครับ
1: รออีก5ปีเราคิดว่ารออีก5ปีคิดว่าสำเร็จ 100%
0: ครับผม
1: ครับ

0: ครับ
1: ครับ
0: หลังจากที่คุณลุงเนี่ยได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วก็เกิดขึ้นเป็นตลาดจริงๆแล้วเนี่ยจากคนที่เขาได้เข้ามาอยู่ข้างในได้มาเที่ยวมาอะไรเงี้ยครับคุณลุงคิดว่าเขาส่งผลดีต่อสุขภาพเขายังไงบ้างคร
1: ับ ครับสถานที่นี้แน่นอนครับมีผลดีกับทุกคน
0: ครับ
1: ครับคือที่นี่เป็นที่สร้างออกซิเจนครับสร้างพื้นที่สีเขียวคนเข้ามาก็ต้องรับผลประโยชน์ทุกคน
0: ที่เนี่ยไม่ได้เปิดเพื่อเป็นการค้าไม่
1: ใช่ครับที่เราเปิดท่องเที่ยวให้คนมาดูผลงานที่ทำตามแนวพระองค์ท่านนะตามแนวพระบริว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นหลักวิทยาศาสตร
0: ์
1: เกิดขึ้นจริงแล้วก็สามารถเอาไปปฏิบัติที่อื่นๆได้ให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าพระองค์ท่านตรัสไว้เป็นเรื่องจริง
0: คร
1: ับสามารถปฏิบัติได้แล้วก็ทำได้ด้วยตนเอง
0: คร
1: ับ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงสุเทพมากๆเลยนะครับ ที่ให้ความรู
1: ้
0: นะครับแล้วก็ให้ผมได้เข้ามาสัมผัสนะครับหลักป
1: ร
0: ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่มีอยู่จริงและทุกคนก็สัมผัสได้ใกล้แค่นี้เองครับแหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรีครับ
2: จากพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งพอได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0: ของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้พื้นที่นี้ก็กลับมาพลิกฟื้นอุดมสมบูรณ์พี่ว่าแบบนี้แหละถึงเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
1: ใช่ครับแล้วคนในชุมชนเขาก็จะมีรายได้ด้วยนะครับแต่ว่าตลาดแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับเปิดทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับรับรองว่าจะต้องชอบแน่นอน
2: ว่าไปตลาดมาแบบนี้มีของอะไรมาฝากไหมครับ
1: โอ้โห
0: น
1: ั่
0: นส
1: ิไปตลาดน้ำทั้งทีนี่คิดถึงพี่ทั้งสองคนตลอดเวลาเลยครับนี่ครับนี่ขนมไทยอร่อยมาก
2: โอ้โหเนี่ยแห้วมาเต็มไปหมดเลยนะ
0: พี่ว่าก่อนที่จะดูขนมเดี๋ยวลาท่านชมก่อนดีกว่าค่ะวันนี้หมดเวลาของ Healthy Village แล้วค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: อร่อยทุกอย่างเลย
2: อร่อยทุกอย่างครับมีนี่

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่5กันยายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่5กันยายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการคาดการณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่5กันยายนพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังปานกลางอยู่ในระยะนี้ในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569เป็นฉบับที่7โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากดังนี้

พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบ่นอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะนี่แมวแกใช่มั้ยเนี่ยมา
0: แก่นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย
4: ฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปดูแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงแล้วนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเราเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: าไปกวนเขา
1: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก

0: ือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ถ้าหากวันหนึ่งเราเดินไม่ได้ขึ้นมาหรือเดินได้ไม่ดีเหมือนเดิมชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร
1: ก็ยกขาไม่ขึ้นขามันแน่นิ่งอ่ะถ้าเดินทำไม้ทับช่วย
2: เขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภาระของคนรอบข้างอะค่ะ
3: ทุกวันนี้ผมจะเดินไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่าขาผมไม่มีแรงครับ
4: ชีวิตผมเปลี่ยนไปจากการที่ไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่ตอนนี้กลายเป็นพ่อแม่ต้องรับภาระแทนผม
0: นี่คือผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกซึ่งมีสาเหตุมาจากอัมพฤกษ์และอัมพาตเพราะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแต่สิ่งหนึ่งที่พอได้ทราบแล้วก็น่าตกใจนั่นก็คือจากสถิติของกรมการแพทย์กองควบคุมโรคในปีพ.ศ.2540นั้นจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองมีจำนวนเพียง 50,000 รายเท่านั้นแต่มาถึงปีพ.ศ.2554ตัวเลขผู้ป่วยกลับเพิ่มมากขึ้นถึง 230,000 คน
5: สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยตอนนี้ไม่เดินกำลังพัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่โดยเกิดจากความร่วมมือของ5คณะภายในมหิดลประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะกายภาพบำบัดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยหลักการทำงานของเครื่องที่สร้างขึ้นมานี้คือจะผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อมันจะเป็นอุปกรณ์เสริมนอกเหนือออกมาจากที่เราจะไปรับการบำบัดจากนักกายภาพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเสริมให้สามารถใช้งานได้บ่อยขึ้นเราตั้งชื่อเครื่องของเราว่าเครื่องเดินดี

0: เป็นเวลากว่า3ปีที่ทีมงานวิจัยของดร.เซ็งได้ทำการค้นคว้าและพัฒนาเครื่องมือเพื่อมาช่วยผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกให้กลับมาเดินเหมือนปกติได้อีกครั้ง
1: โรคปลายเท้าตกจะเป็นโรคที่เกิดจากระบบประสาทซึ่งอาจจะเกิดในบริเวณสมองหรือบริเวณไขสันหลังหรือระบบประสาทส่วนปลายสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤกษ์ที่เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการอ่อนแรงไปครึ่งซีกเนื่องจากว่าสมองเนี่ยไม่สามารถส่งสัญญาณควบคุมผ่านเส้นประสาทไปสู่กล้ามเนื้อได้กล้ามเนื้อจริงๆเขายังมีแรงอยู่นะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าสมองเนี่ยมันไม่สามารถส่งสัญญาณมาควบคุมกล้ามเนื้อได้ทำให้มันไม่หดตัวมันเลยดูเหมือนว่ามันอ่อนแรงคราวนี้พอเขาอ่อนแรงไปครึ่งตัวเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการกายภาพบำบัดจากนักกายภาพหรือผู้เชี่ยวชาญพอทำกายภาพบำบัดเนี่ยเขาจะบำบัดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆก่อนซึ่งเพราะว่ามันบำบัดได้ง่ายกว่างั้นส่วนที่ได้คืนมาลำบากก็คือกล้ามเนื้อส่วน

ลายทั้งปลายแขนและปลายเท้าซึ่งทำให้เกิดปัญหาคือตอนเขาเดินเนี่ยเขาไม่สามารถยกปลายเท้าได้คนปกติเนี่ยตอนเดินจะยกปลายเท้าขึ้นนิดนึงให้มันพ้นพื้นแต่ถ้าเกิดเรายกปลายเท้าไม่ได้เนี่ยตอนเดินเนี่ยปลายเท้าจะลาบกับพื้นทำให้เตะสิ่งของถ้าเดินก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติเลยแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง

0: ำหรับผู้ป่วยที่เดินปลายเท้าตกเขายกปลายเท้าไม่ขึ้นงั้นหลักการทำงานของเดินดีก็คือจะมี3ส่วนหลักหนึ่งตัวเครื่องทำหน้าที่จับการยกลอยของส้นเท้าและผ่านกระแสไฟฟ้าชิ้นที่2ก็คือตัวเซ็นเซอร์ที่ติดไว้ที่ส้นเท้าเซ็นเซอร์ที่ทำเราเน้นการใช้งานจริงและต้องไม่เสียง่ายงั้นของที่เราทำเนี่ยสามารถทนน้ำได้ระดับหนึ่งทนแรงบิดแรงเหยียบได้แล้วตัวที่3ก็คือขั้วกระตุ้นติดไปที่กล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการยกปลายเท้าขั้วกระตุ้นที่ใช้ก็จะทำจากโลหะเป็นสแตนเลสแล้วก็จะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าสู่กล้ามเนื้อผ่านเจลนำไฟฟ้าหลักการทำงานง่ายๆของเดินดีก็คือเมื่อส้นเท้ายกปลายเท้าจะกระดกขึ้นโดยเซ็นเซอร์จะเป็นตัวจับการยกระดับของส้นเท้าและเครื่องเมื่อวัดจุดนี้ได้ก็จะผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อยกให้ปลายเท้ามันลอยขึ้น
1: ครับเราจะเริ่มการติดตั้งเดินดีนะครับก็คือขั้นแรกครับเราต้องเอาสายรัดมาหาตำแหน่งที่จะกระตุ้นก่อนนะครับก็ตำแหน่งคร่าวๆจะอยู่ใต้หัวเข่าครับแล้วก็จะมีปุ่มกระดูกข้างใต้แล้วก็สายรัดอีกเส้นนึงครับรัดที่บริเวณใกล้ๆหน้าแข้งครับจากนั้นครับเราก็นำขั้วกระตุ้นขึ้นมาครับติดเจลนำไฟฟ้าครับเจลจะเอาไว้นำไฟฟ้านะครับแล้วก็ขยี้กับอีกขั้วหนึ่งให้เจลมันซึมลึกเข้าไปในขั้วนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะใช้น้ำร่วมด้วยก็ดีครับที่จุ่มน้ำแล้วก็บีบน้ำมาแล้วก็ขั้วดำครับขั้วดำจะเป็นขั้วที่จะแอคทีฟครับจะกระตุ้นที่เส้นประสาทหาตำแหน่งเส้นประสาทขึ้นมาแล้วก็หลอกแล้วอีกขั้วแดงครับก็จะอยู่ตำแหน่งกล้ามเนื้อครับจะใกล้ๆสันกระดูกบริเวณนี้จะมีเนื้อนิ่มๆแล้วก็ทั่วไปครับก็จะได้ละตำแหน่งที่ใช้ในการกระตุ้นก็ต่อมาก็คือหยิบเครื่องเดินดีกับเซ็นเซอร์ขึ้นมานะครับเราจะทดลองกระตุ้นดูก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่ากดปุ่มบนเครื่องเดินดีครับแล้วก็สังเกตไฟกระพริบครับแล้วก็เสียบเซ็นเซอร์ดูแล้วลองบีบเซ็นเซอร์ดูแล้วก็ปล่อยครับพอปล่อยไฟกระพริบก็คือแสดงหลักการทำงานก็คือเหมือนเราเหยียบเซ็นเซอร์อยู่แล้วเราปล่อยจากก้าวเท้าเครื่องมันก็จะช็อตนะครับตัวเครื่องเราจะมีด้วยกัน5ระดับครับก็คือระดับแรกก็จะเป็นระดับต่ำสุดในการทดสอบว่าเส้นประสาททำงานหรือไม่มันจะเวลากระตุ้นมันจะเห็นชัดเลยว่าเส้นประสาทมันจะสั่น
0: สำหรับผู้ป่วยอาการปลายเท้าตกวิธีการช่วยปัจจุบันก็คือจะใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่าเฝือกอ่อนล็อกข้อเท้าไว้เพื่อให้ข้อเท้าเป็นลักษณะของตั้งฉากตอนเดินจะได้ไม่สะดุดแต่ปัญหาคือการล็อกข้อเท้านานๆเนี่ยครับข้อเท้ามันไม่เกิดการขยับทำให้1ข้อมีสิทธิ์ยึดได้อันที่2ก็คือกล้ามเนื้อในการยกข้อเท้าไม่ได้ถูกใช้งานทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นเกิดการฟอลลี่แล้วก็จะหายไปวิธีการกระตุ้นไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่มขึ้นมาคือการกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการยกข้อเท้างั้นมันจะรักษา2อย่างก็คือ 1. ข้อจะไม่ยึดพร้อมเกิดการขยับอยู่ทุกครั้งที่ก้าวแล้ว2คือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการยกข้อเท้าเนี่ยได้ทำงานทำให้มันไม่ฟอลลี่แล้วก็รักษากล้ามเนื้อของเราให้อยู่ต่อไปได้เครื่องกระตุ้นแก้ปลายเท้าตกจริงๆแล้วในต่างประเทศหลักการนี้มีมากว่า50ปีนะครับแต่ว่าของเหล่านี้มาไม่ถึงเมืองไทยสักทีเพราะว่าราคาในต่างประเทศสูงมากอย่างในอเมริกาก็หลักเกิน 100,000 บาทเหตุผลที่เขาแพงเพราะว่าของที่เขาทำเนี่ยเขาผลิตใช้ในประเทศเขาเขาตั้งราคาให้เหมาะกับค่าของชีพของประเทศเขาแต่ว่าเราไปซื้อของเขามาใช้เราต้องไปแบกรับค่าของชีพของประเทศเขาของมันจึงแพงแต่จริงๆถ้าเกิดเราผลิตใช้ใน

0: ประเทศเองได้เนี่ยเราสามารถทำให้ราคามันถูกมากเครื่องดนตรีของเรามีขนาดเล็กกว่าของต่างประเทศถึง10เท่าเพียงแค่กล่องไม่ขีดของต่างประเทศถึงขนาดประมาณกล่องสบู่ของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีรายจ่ายซับซ้อนเพิ่มเติมอย่างเช่นของฝรั่งเนี่ยจะใช้ขั้วกระตุ้นที่จำเป็นต้องเปลี่ยนอยู่ทุกๆ 2-3 สัปดาห์แต่เราเน้นถึงมันต้องใช้งานง่ายแล้วก็ไม่เปลืองค่าใช้จ่ายสำหรับคนไข้งั้นเราก็จึงเลือกใช้ขั้วกระตุ้นที่เป็นลักษณะขั้วถาวรเป็นโลหะทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยและอีกอย่างนึงคือเซนเซอร์คือตัวเซนเซอร์ของฝรั่งเนี่ยจะใช้แบบค่อนข้างจะเปราะบางทำให้พอเดินไปเรื่อยๆมันมีสิทธิ์หักได้แต่เซนเซอร์ที่เราทำขึ้นมานั่นคือเราเหยียบยามันค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานมากทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยงั้นของที่เราทำมาเนี่ยเน้นให้คนไทยสามารถใช้งานได้นานๆสิ่งที่ผมทำจริงๆแล้วมันไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ระดับโลกอะไรเลยเราเพียงแค่นำเทคโนโลยีรอบๆตัวเรามาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมไทยเท่านั้นเอง
1: ขั้นตอนการประดิษฐ์กว่าจะมาเป็นเครื่องเดินดีนะครับก็มันมีงานด้วยกัน4อย่างในการก็คืองานแรกก็คือจะเป็นงานเครื่องก็คือจะมีตั้งแต่วงจรการเฮาซิ่งของวงจรเฮาซิ่งก็คือการเอากล่องมาประกอบปิดวงจรให้มันดูใช้งานง่ายไม่ให้วงจรเป็นอันตรายงานที่2ก็จะเป็นงานเซ็นเซอร์ก็มีความสำคัญรองลงมาอีกก็คือถ้าเครื่องไม่มีเซ็นเซอร์เครื่องเดินดีก็ทำงานไม่ได้เลยส่วนที่3นะครับก็จะเป็นขั้วกระตุ้นก็คือเอาแผ่นโลหะมาต่อสายไฟแล้วก็ไปเย็บผ้าส่วนงานที่4ก็จะเป็นงานที่ยากขึ้นมาหน่อยครับก็คือเราไม่มีหัวทางด้านดีไซน์พวกกีเอผ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับงานผ้ามันก็จะเป็นสำคัญมากที่จะสร้างเอกลักษณ์ของเครื่องมาว่าเราใช้งานผ้าเข้ามาช่วยในการห่อหุ้มพวกเซ็นเซอร์ก็คือทำเป็นแพ็กเกจจิ้งอะไรขึ้นมาเก็บวงจรเก็บเครื่องอะไรพวกนี้ให้มันใช้งานง่ายครับ
0: วิวัฒนาการของเดินดีของเราแล้วครับก็จะเป็นตั้งแต่เครื่องรุ่นแรกซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบก็จะประกอบด้วยแผ่นวงจรส่วนต่างๆมีทั้งตัวสมองกลตัวปั๊มไฟให้สูงขึ้นวงจรชาร์จแบต
2: มีรุ่นแรกนะมันถอดออกได้เลยนะครับอย่างเช่นโมดูลอื่นใช้ได้อยู่เราก็เปลี่ยนแค่อันนี้ออกมาครับถ้าเสียก็แก้ได้เลยไม่ต้องไม่กระทบส่วนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมจากตัวนี้มาเป็นตัวสีแดงนี่มันก็จะเป็นพวกเครื่องพกพารุ่นแรกก็อันนี้ก็จะมีโวลต์กับแอมป์ปรับได้หลายแบบแต่ปุ่มไม่มีเปิดใช้งานได้เลยครับอันนี้ก็จะใช้ง่ายหน่อย
3: รุ่นต่อไปมันมีหลายปุ่มครับซับซ้อนแล้วก็มีฟังก์ชันที่นอกเหนือจากคนไข้จะใช้ครับเช่นฟังก์ชันบันทึกการใช้งานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์ที่เขาจะดูกันว่าคนไข้เขายืมเครื่องไปเนี่ยสามารถใช้งานดีไหมมันก็อาจจะไม่จำเป็นกับคนไข้ก็ลดขนาดลงจนเหลือเล็กลงไปอีกก็เหลือบังคับก็คือตอนนี้ก็คือทดลองฉีดเลเซ่นขึ้นมาครับแต่มันก็ยังมีข้อเสียอยู่ก็เลยความเรื่องความแข็งแรงทนทานแล้วก็วัสดุที่ใช้ทำครับมันแพงเกินไปครับไปหากล่องอลูมิเนียมสวยๆหน่อยแล้วก็เลเซอร์หน่อยให้มันมีขนาดก็คือเราทำตามความต้องการของนักกายภาพบำบัดครับที่อยากจะได้ฟังก์ชันอะไรบ้างที่เขาต้องการเช่นบันทึกเวลาได้แล้วก็มีหลายโหมดซึ่งมันก็ดีสำหรับคนเป็นนักกายภาพใช่ไหมครับแต่มันเถอะทะใหญ่เกินไปก็อาจจะรำคาญก็เลยลดจนเหลือมาเล็กลงจนเหลือซึ่งเดินดินในปัจจุบันก็คือเล็กลงไปเหลือฟังก์ชันเดียวที่เป็นปุ่มเดียวครับที่ใช้งานได้แล้วก็ใช้งานกับการเดินอย่างเดียวไม่มีการนวดที่ทำให้คนไข้ขี้เกียจอะไรพวกนี้ครับ
0: กระแสไฟฟ้าที่ใช้ก็ผลิตมาจากถ่านคล้ายๆโทรศัพท์มือถือมีขนาดเพียงแค่4โวลต์เล็กๆซึ่งมันจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์งั้นของที่เราทำมามั่นใจว่ามันปลอดภัยเพราะว่าวิธีการผ่านกระแสไฟฟ้าเราก็อ้างอิงจากงานวิจัยที่เขาทำกันมากว่า50ปีแล้วว่าควรจะผ่านกระแสไฟฟ้าลักษณะนี้เข้าไปในร่างกายแล้วมันจะไม่เป็นอันตราย

สวัสดีครับวันนี้เราก็มากันที่โรงพยาบาลศิริราชมาเพื่อมอบเครื่องเดินดีของพวกเราก็คือ เครื่องเดินดีตามโครงการไม่เดินเดินดีเพื่อพ่อหลวงซึ่งเราจะมอบให้กับผู้ป่วย85รายแล้วก็วันนี้ผู้ป่วยที่จะมากลุ่มนี้จะมีประมาณ10กว่ารายเป็นคนไข้ที่ทางศิริราชทดสอบมาให้แล้วว่าสามารถใช้งานได้เราจะมอบเครื่องเดินดีให้เข้ากันครับวันนี้

0: พอคนไข้ที่มาในวันนี้ส่วนใหญ่ก็สาเหตุมาจากโรคทางสมองนะเป็นพวกเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกหรือจากอุบัติเหตุทางสมองนะฮะและตรงนี้เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือต้องมีเท้าตกนะฮะเพราะเครื่องไฟฟ้าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นเส้นประสาทที่ขาเพื่อทำให้ข้อเท้ากระดกขึ้นเวลาเดินก็จะแก้ปัญหาเรื่องเท้าตกในระหว่างเดินก็จะทำให้การเดินสวยขึ้นแล้วก็โอกาสเสี่ยงที่จะสะดุดหกล้มหรือมีข้อเท้าพลิกก็น้อยนะครับนะทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ที่ยามาเดินได้เนี่ยก็ต้องเดินได้ดีพอสมควรสามารถลงน้ำหนักได้นะสามารถเหยียบได้เต็มส้นเท้าพอสมควรเพราะว่าตัวกระตุ้นสำหรับเครื่องนี้มันอยู่ที่ส้นเท้านะฮะแล้วมันจะกระตุ้นไฟฟ้าที่เส้นประสาทให้มันทำหน้าที่กระดกข้อเท้าได้มันจะมีคนไข้เท้าตกอีกประเภทหนึ่งที่เป็นจากเส้นประสาทจากหลังหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาทหรือเส้นประสาทขาเนี่ยเสียพวกนั้นเนี่ยเท้าตกเหมือนกันแต่ใช้ไม่ได้เพราะว่าเส้นประสาทมันเสียไปแล้วมันกระตุ้นยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่มีโอกาสทำของแล้วก็ให้สังคมไทยได้ใช้ของของเราคืองานนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดคณะอื่นไม่ได้ให้ความร่วมมือกับคณะวิศวะคือคณะวิศวะเรามีของผลิตขึ้นมามากมายครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมาไม่ถึงมือผู้ใช้ถ้าเกิดหมอมกับคนไข้ไม่อยากรับของของเราเนี่ยของเราก็จะไร้ค่ามากคือผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ของที่เราทำมาเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีได้รับความร่วมมือที่ดีจากทางแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลและคนไข้ก็หวังว่าวันนี้ทุกท่านจะเดินดีกลับบ้านครับขอบคุณมากครับอย่างคนไข้กลุ่มเนี่ยเขาสมองเขาพิการไปดังนั้นแน่ๆแล้วเขายกขาไม่ขึ้นนั่นคือร่างสมองส่งสัญญาณลงไปควบคุมไม่ได้ในขณะเดียวกันเขาก็ความรู้สึกก็จะน้อยลงไปด้วยก็คือเราไปหยิกเขาเนี่ยเขาก็จะไม่เจ็บเท่ากับเราไปหยิกคนธรรมดา
2: ใส่ลำเบอร์ติดลำเบอร์
1: นั้นถ้าเราผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นเขาเนี่ยถ้าเป็นคนปกติจะรู้สึกชาๆเหมือนกับมดกัดคนไข้เขาจะบางคนก็แทบไม่รู้สึกอะไรเลยงั้นขึ้นอยู่กับสภาพคนไข้แต่ละคนว่าเขามีปัญหาที่สมองส่วนไหนแต่ความรู้สึกเขาจะน้อยกว่าคนทั่วไปเพราะสมองเขาโดนทำร้ายไปคนนี้เขาจะสังเกตคือเท้าซ้ายเขาจะยกไม่ค่อยขึ้นนะครับสำหรับคนไข้คนนี้ตอนขาเขาจะเดินลำบากขาด้านที่เป็นเนี่ยจะรีบเล็กกว่าข้างที่เป็นปกติเพราะว่าขาด้านที่เป็นเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่การเหนื่อยไม่ค่อยได้ใช้มันก็จะรีบลงเล็กลงเรื่อย
3: อาการของคุณแม่เส้นเลือดในสมองตีบอะค่ะคือซ้ำรอยเดิมที่เคยเป็นอยู่อะค่ะเขาก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นมาอยู่แล้วรอบนึงแล้วเพิ่นว่าเดือน2เดือนก็หายเราก็กินยามาตลอดก็คือมันเกิดซ้ำที่เดิมคือข้างซ้ายอ่อนแรงคือไม่สามารถช่วยตัวเองได้คือยกแขนยกขาไม่ได้เลยอะค่ะแล้วปากก็คือจะเบี้ยวไปข้างนึง
4: แรง
2: เจ
4: ็
2: บ
4: ไห
2: มคร
4: ับ ไม่เจ็บนะแต่ว่ากระตุ้นแรง
3: พี่กระตุกสงสารนะคะคือไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนี้ค่ะพอที่บอกคือเมื่อก่อนนี้ก่อนที่เขาจะไม่เป็นอะไรเขาจะช่วยเหลือตัวเองแข็งแรงได้เป็นคนแอคทีฟคือทำอะไรทำเองหมดอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาเขาเป็นขึ้นมาเหมือนกับเขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภาระของคนรอบข้างค่ะแต่เขาก็พยายามที่จะฟื้นตัวเองนะคะพยายามที่จะไม่อยากให้ลูกครับ
4: บอกอยากจะเดินได้เร็วๆอยากจะทำอะไรเองได้ในที่ว่าเราเคยเดินได้ทำอะไรได้อย่างเงี้ยมันรู้สึกมันค่ะรู้สึกว่ามันอะไรอ่ะแล้วมันกระตุกอะไร
3: แต่ก่อนดูก็คือยัง
4: เดินมัน
3: ก็ยังเดินยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่พอใส่รู้สึกว่าเออพี่ดูมีการ
4: มีพัฒนาการ
3: มีพัฒนาการดีขึ้นมาหน่อย
4: ดีใจแล้วอยากจะวิ่งเลยอ่ะจริงใจเวลานี้อยากจะเดินอยากจะวิ่งแล้วล่ะอยากไปเที่ยว
3: ก่อนหน้านี้ชอบเที่ยวแล้วพอมาเป็นอย่างนี้คือ
4: ไม่ได้ไป
3: อะค่ะต้องมาหาหมอมีนัดหมอตลอดขอบคุณมากมากเลยนะคะ
4: ขอบคุณค่ะและทีมงานทุกๆคนเลยค่ะ
5: น้องภัยอายุ4ขวบนะครับก็ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองนี่ผิดปกตินะครับตั้งแต่เด็กเพิ่งมาทราบตอน3ขวบนะครับประมาณ3ขวบนะครับอาการของน้องนะครับก็คือเวลาน้องร้องไห้นะครับน้องก็จะมีอาการขาแล้วก็แขนด้านขวานะครับมีอาการอ่อนแรงครับ
6: อ
2: ลองใส่
6: เก่งที่สุดเลย
2: อันนี้สำหรับเด็กนะฮะ
6: อันนี้สายจะเป็นสายสำหรับเด็กอะค่ะ
2: เล็กๆใช่ไหม
6: ใช่ค่ะสายมันจะเล็กกว่าขาผู้ใหญ่อะค่ะโอเค
1: อย่างเครื่องกับเด็กที่ใช้กับเด็กนี่ครับจริงๆเครื่องข้างในเหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่ทุกประการเลยเพียงแต่ว่าเราตั้งค่าให้เบาลงอย่างของผู้ใหญ่เนี่ยจะมี5เกียร์เกียร์1ถึงเกียร์5ครับอย่างของเด็กเนี่ยก็5เกียร์เหมือนกันแต่ว่าเกียร์3ของเด็กเนี่ยจะเหมือนกับเกียร์1ของผู้ใหญ่งั้นเพื่อมันทำให้เหมือนกับเกียร์1กับเกียร์2ของเด็กนี่ก็คือจะเป็นเกียร์เบาๆโดยเด็กจะได้ไม่ตื่นเต้นมากนักแต่การทำงานก็เหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่เลย
2: ลองเดินซิอันนี้ไปเก็บอันนี้ไปเก็บมาก็เห็นว่าน้องเขาก็เริ่มมีเหมือนก็มีอะไรขึ้นเขาให้เดินไม่ตกลงถ้าเกิดมีอุปกรณ์อะไรมาช่วยให้เขาเดินได้เป็นปกติเงี้ยเราก็จะพยายามที่จะไปหาโอกาสตรงนั้นแล้วก็นำมาใช้กับน้องเขานะครับ
1: คนไข้ที่มาวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกรายบางรายก็อย่างเช่นน้องคนนี้ยังอายุยังน้อยอยู่ซึ่งเขาเกิดจากอุบัติเหตุที่สมองต้องทำการผ่าตัดสมองมันทำให้สมองบางส่วนถูกทำลายไปพอสมองถูกทำลายมันก็ทำให้ร่างกายซีกนั้นควบคุมไม่ได้น้องเขาก็จะเดินลำบากครับผมทุกวันนี้ตอนเขาเดินเนี่ยเขาก็ต้องใส่เฝือกอ่อนล็อกข้อไว้ไม่ให้ปลายเท้าตก
7: ผมเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อ12ปีที่แล้ววันที่เกิดเหตุผมจะไปโรงเรียนม.2 วันแรกทีนี้ผมตื่นสายทีนี้คุณพ่อผมกับคุณแม่ผมเขาก็ขายขนมด้วยกันทีนี้ผมก็เลยต้องไปโรงเรียนเองครับผมก็เลยต้องจ้างมอเตอร์รับจ้างหน้าปากซอยบ้านผมไปตรงครับบางทีเขาสายตาสั้นมองไม่เห็นไฟแดงครับตัดหน้ารถบรรทุกผักครับช่วยผมคนเดียวครับผมกระเด็นมาติดตื่นบนดาดฟ้าจาก3ชั้นนะครับแล้วตัวไหลออกมาหัวฟาดถนนครับเนี่ยเลือดข้างในสมองครับนอน ICU อยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรี5เดือนไม่ฟื้นครับจากอุบัติเหตุครั้งนั้นส่งผลให้ร่างกายของผมข้างซ้ายเสียทั้งหมดทั้งข้างนะครับตอนผมออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ครับมีคนแถวบ้านของผมพูดใส่หูผมเลยครับว่ารอดมาทำไมตายซะดีกว่าตอนนั้นผมก็คิดมากครับการตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นแฟนเขาผมตัวเองไม่ได้ครับกลับมาบ้านเข้าห้องนอนครับอะไรอยู่บนหัวเตียงบ้างนาฬิกาปลุกเอ่ยกระบอกออมสินเอ่ยจานตั้งโชว์เอ่ยเอาทุบหัวตัวเองครับตอนนั้นยังไม่มีกะโหลกนะครับตัวคุณพ่อเนี่ยครับต้องมาห้ามครับถ้าไม่ได้คุณพ่อห้ามวันนี้ผมคงไม่มีวันนี้นะครับ
2: ปกติต้องใส่เฝือกนะถ้าไม่ใส่เฝือกจะเดินไม่ได้แล้วอย่างถ้าไม่ใส่เฝือกในปลายเท้าเขาจะลากพื้นนะซิกซ้ายนะมันจะไม่จุดถ้าหินก้อนเล็กนิดเดียวก็สะดุดละจะเดินได้แต่ทางเรียบๆทางปูนอะไรอย่างเงี้ยเครื่องนี้มันต้องกดส้นลงจนจะทำงานใช่ไหมฮะ
8: พอยกส้นมันจะกระตุ้น
2: อ๋อ
8: แล้วพอเราเหยียบส้นมันก็จะหยุด
2: ปกติถ้าถอดเฝือกจะเดินไม่ได้ปลายเท้าจะติดปลายเท้าจะลาก
8: อันนี้คือพอเรายกส้นขึ้นเนี่ยปลายเท้าจะยกขึ้นเองด้วย
2: ครับ
8: แต่มันจะยกเองสักประมาณสัก3วินะเพราะปกติแล้วตอนเราก้าวเดินเนี่ยก้าวนึงมันจะไม่ถึง3วิอยู่แล้วคือพอเราต้องการจะนั่งพักเนี่ยเราก็แค่ยกส้นขึ้นมันก็จะหยุดทำงานมันก็จะเริ่มอีกทีตอนที่เราเหยียบส้นอีกทีนึง
2: เพราะงั้นลูกต้องกดให้ส้นลงด้วยพอลูกยกปั๊บมันจะทำงานถ้าเกิดลูกไม่เหยียบให้ส้นติดเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานไม่ได้แล้วลูกก็สังเกตดูเมื่อกี้บางทีลูกก็เดินดีบางทีลูกก็สะดุดตอนที่ลูกสะดุดแล้วลูกไม่กด
8: ลูกจะได้ลงส้นอาจจะปลายลง
2: ข้ามไปทำไมปลายเท้ากระดกขึ้นเรื่อยไหมลูก
9: รู้สึก
2: มันเป็นไงตึ๊บตึ๊บ
7: แบบว่าอันนี้ขาเองรู้สึกมันกระด

0: ปลายทางเองนะฮะ
1: ผมรู้สึกดีใจมากครับเรารู้สึกว่ามันมาถูกทางแล้วที่มาแก้ไขตรงนี้ถูกแล้วเพราะว่าปกติไอ้เท้าเกร็งเนี่ยแก้มานานแล้วไม่หายพอใส่เครื่องรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีใจอ่ะดีใจมากเลยนี่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
0: แล้วมีเครื่องนี้ปุ๊บเอ็งกลับไปบ้านเอ็งจะเดินทุกวันเลยนะ
1: ดีลูก
0: เอ็งจะออกกำลังกายเองเอ็งจะมาแล้วพอบังคับอีกแล้วเอ็งจะหายไปคนเดิมแล้ว
2: เราเคยเห็นคุณพ่อเหนื่อยไหม
0: ครับเคยครับ
2: เหนื่อยไงครับ
0: คือว่าพ่อผมเปิดอู่ซ่อมรถใช่ไหมครับแล้วมีวันหนึ่งผมนั่งเล่นคอมอยู่ครับแล้วผมเห็นพ่อผมเอามือปาดเหงื่อทำงานนะครับขณะพ่อเป็นนักขออู่พ่อต้องมาทำงานอย่างนี้ผมก็คิดว่าถ้าเข้าวันไหนวันไหนผมไม่มีพ่อเนี่ยจะอยู่ยังไงแล้วผมปิดคอมจะเอาเหมือนจะเอาร่างกายเพื่อพ่อให้พ่อเห็นนะครับหาพ่ออย่างนี้ไม่มีที่ไหนแล้วครับพ่อคนนี้มีคนเดียวในโลกนะครับตาปฏิชาติก็มีพ่อคนนี้คนเดียวครับพ่อครับเอ็มรักพ่อครับ
1: ก็คาดหวังอยากให้หายช่วยเหลือตัวเองได้ไม่รบกวนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่อยู่ใครจะดูอะไรประมาณนั้นก็อยากเขาช่วยเหลือตัวเองให้ได
0: ้ตาเนี่ยอาจารย์จะแบ่งมือสองมือให้หมดนะครับขอบคุณมากมากครับถ้าไม่ใช่ผมมีอนาคตข้างหน้าครับ

0: ป็นไงบ้างคะรู้สึกเป็นไงบ้าง
1: เดินแล้วก็รู้สึกก็กระตุกขึ้นเหมือนกัน
0: ปวดไหมคะไม่ปวดนะคะเดินดีไหมคะ
1: ดี
2: คือขาก็จะมีอาการจิกเล็บจิกลงไปอย่างเงี้ยก็คือกระดกปลายเท้าไม่ขึ้นก็มีการกระดกได้มากขึ้นรู้สึกดีขึ้นว่าคือเดินได้ดีขึ้น
1: ก็ดีใจด้วยนะว่ารู้สึกว่าเราเดินแล้วดีเราก็ดีใจ
2: ก็ขอบคุณนะครับที่คิดเครื่องดีๆอย่างนี้ขึ้นมา
1: ให้กับคนป่วยเดินได้ดีจะได้ไม่ต้องนั่งหลังเดียวจะสามารถเดินเองได้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่ว่ามีทำให้เราสามารถเดินได้ดีขึ้นอย่างนี้ขอบคุณมากๆเลย

ถ้า change คือการเปลี่ยนแปลงสำหรับผมคือผมกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตการคิดการทำงานผมจะไม่เน้นเรื่องต้องมีเงินเดือนสูงๆแต่ผมกลับมองที่ว่า 1. ผมต้องสนุกกับสิ่งที่ผมทำและมันเหมาะกับตัวผมมันจะต้องเหมาะกับองค์กรและประเทศและมีประโยชน์กับทุกๆฝ่ายถ้าเราทำในสิ่งที่เราสนุกเรามีความสุขงานมันก็จะออกมาดีและสุดท้ายมันจะเกิดประโยชน์กับทุกๆฝ่ายความมั่งมีถึงแม้มันจะไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่ถ้าเกิดเราทำในสิ่งที่เรารักเราสนุกกับมันเนี่ยสุดท้ายมันจะมาหาเราเองโดยที่เราไม่ได้เรียกร้องอะไรจากมันเลย

0: ลังกายผมก้องวุฒิชัยวงจรเชฟก้องครับจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับและวันนี้มีคุณหมอฝนอยู่ด้วยครับ
1: ก้าวหมอฝนนะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอิรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็สำหรับในส่วนของรายการของเรานะคะเราก็จะมาคิดเมนูสุขภาพซึ่งทั้งอร่อยทำได้จริงและที่สำคัญดีต่อสุขภาพนะคะ
0: ครับวันนี้มีแขกรับเชิญคุณก๊อฟนะครับสวัสดีคุณก๊อฟครับผม
1: สวัสดีคุณก๊อฟค่ะ
0: ครับก็คุณก๊อฟวันนี้มีเรื่องราวที่ส่งเข้ามาทางรายการใช่ไหมครับ
2: ครับพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของภรรยาคร
1: ับ
2: ซึ่งเราแต่งงานกันมาได้ประมาณ1ปี
1: ก็เลยอยากที่น่ารักมาก
2: อยากจะให้เชฟก้องกับอาจารย์หมอช่วยครีเอทเมนูง่ายๆ
0: ครับ
2: สัก2เมนูของคาวและของหวาน
0: โอเคมีของหวานด้วย
2: ภรรยา
1: น่ารักมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับ
1: วันนี้เราจะทำเป็นเมนูอะไรดีคะเชฟ
0: มีของข้าวกับของหวานนะครับเพราะฉะนั้นเมนูตัวแรกเลยก็จะเป็นซีฟู้ดพาสต้านะครับ

0: อย่างแรกเลยเราลวกเส้นก่อนนะครับโอเคว
1: ันนี้เราเลือกเส้นเป็นเส้นอะไรเอ่ย
0: เป็นไรซ์เกรนครับ
1: เป็นลักษณะของโฮลเกรนใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับเป็นเส้นโฮลเกรนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีประโยชน์ใช่มั้ยครับคุณหมอ
1: ใช่มันก็จะมีไฟเบอร์ค่อนข้างเยอะ
0: ใส่เกลือลงไปในน้ำต้มนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอเราต้มน้ำเสร็จปุ๊บนะครับเราอาจจะมีคุกกิ้งลิควิดก็คือตัวที่จะเชื่อมระหว่างซอสกับเส้นนะครับอันนี้ต้องบอกคุณก๊อฟก่อนว่าพาสต้าที่ดีเนี่ยคือตักเส้นขึ้นมาซอสติดเส้นนะครับน้ำเดือดจัดเสร็จปุ๊บเราก็เอาเส้นมานะครับถ้าสำหรับ1คนนะครับประมาณนี
1: ้ไม่เผื่อคุณก๊อฟทานเลยเหรอคะ
0: คุณก๊อฟทานด้วย
2: ทานด้วยครับ
0: คุณก๊อฟทานด้วยก็เพิ่มครับแหมไม่ท้วงเล
1: ย
0: เส้นนะครับเวลาลวกก็คือเวลาน้ำเดือดแล้วนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดคือไว้ตรงกลางแล้วก็ปล่อยนะครับเส้นจะกระจายแล้วเดี๋ยวมันจะตกลงมาเองนะครับโอเคเราก็ต้มเส้นนะครับใช้เวลาประมาณ7นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองเช็คดูหลังจากนี้ผมจะทำคุกกิ้งลิควิดอีกตัวนึงนะครับนั่นก็คือวันนี้เราเป็นซีฟู้ดเพราะฉะนั้นเราจะใช้น้ำที่ได้จากหอยตลับนะครับเป็นหลักแล้วก็วันนี้มีน้ำมัน2แบบนะครับคุณหมออันนี้ถ้าเราดูสีจะเข้มกว่าอันนี้เป็น91นะครับ อ
2: ัน
0: น
2: ี้
0: เป็น
2: 95โอเคร
0: อเล่นนะครับอันนี้เป็น extra virgin olive oil
1: ลองดมดู
0: ครับครับอันนี้ extra virgin นะครับส่วนนี้เป็น light olive oil
1: ก็จะแบบกลิ่น light ก็จะ
0: ต่างกันมากตัวนี้เราใช้เวลาจบจาน
1: ก็คือตัว extra virgin ที่มันเป็นกลิ่นพวกนี้ค่ะม
0: ัน
1: ก็จะมีพวกสารที่มีประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นไฟโตเคมีคอลที่จะมีประโยชน์ต่อร่างกายฉันใช้ปรุงอาหารเนี่ยก็จะดีแล้วคุณก๊อฟมีแผนที่จะเซอร์ไพรส์อะไรแฟนไหมคะวันพรุ่งนี
2: ้คุณหมอพอจะแนะนำไหมว่าผู้หญิงชอบอะไร
1: แหมแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เขาก็จะชอบอะไรกุ๊กกิ๊กน่ารักใช่ไหมคะ
0: ค
1: เป็นดอกไม้ลูกโป่งของขวัญเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี
2: ้ชอบดอกไม้ไม่ได้ชอบกระเป๋าเหรอครับ
1: อุ้ยถูกค่ะ
0: กระเป๋านี่เดี๋ยวเป็นเรื่องที่ไปคุยกันต่อได้เลยนะครับผมอันนี้ขอหลีกเลี่ยงกระเทียมนะครับพอใส่ลงไปปุ๊บรอกระทะร้อนนะครับเราใส่หอยลงไปแล้วก็ปิดฝาเลยครับคุณหมอ
2: ครับ
1: คล้ายๆเป็นแบบอบเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะให้มันใช้สตีม
0: พอเราได้ยินเสียงว่ากระเทียมมันเริ่มสุกนะครับหอยมันเริ่มโอเคร้อนทุกอย่างปุ๊บใส่ไวน์ขาวนะครับแล้วทีนี้คือสตีมละแอลกอฮอล์เนี่ยต้องเรียนว่าเวลาที่เราใส่แบบนี้บางคนจะถามโอ้โหเชฟเมาเนี่ยใส่ตั้งเยอะไม่ครับ
1: จะระเหยหมด
0: ความร้อนใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ใช่
2: ในเรื่องของกลิ่น
0: ใช่ครับจะช่วยเรื่องของกลิ่นแล้วก็ช่วยรวมแล้วก็ช่วยบิ้วรสชาติของของนะครับโอเคตอนนี้เราจะเริ่มตั้งกระทะเลยนะครับเราใส่อันนี้เป็นไลท์โอลิฟออยล์นะครับกระเทียมนะครับ
2: ครับ
0: ก๊อฟใส่ให้เลยพยายามก๊อฟทานเผ็ดไหมครับ
2: อ๋อได้ครับ
0: ทานเผ็ดได้นะครับโอเคพริกบ้านเราเนี่ยแหละครับนิดหน่อย
2: ครับ
0: ครับแล้วก็คนเลยครับ
1: คือลักษณะการผัดเนี่ยเราจะใช้ความร้อนปานกลางไม่สูงมากอ
0: ันนี้เปิดไฟต่ำไว้นะครับ
1: การใช้น้ำมันที่เป็นน้ำมันมะกอกก็จะดี
0: โอเคเดี๋ยวพอเขาเหลืองนะครับสวยนะครับเราจะใส่ซีฟู้ดนะครับลงไปวันนี้เรามีเป็นปลาหมึกนะครับแล้วก็มีกุ้งนะครับแล้วก็มีหอยตลับแล้วก็หอยแมงคู่นะครับหลายอย่างโอเคเดี๋ยวผมเริ่มจากปลาหมึก

0: คอเลสเตอรอลสูงใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ แต่ว่าถ้าไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรเนี่ยจริงๆซีฟู้ดมันก็มีข้อดีของมันนะ
1: ครับ
0: เช่นมันก็มีแร่ธาตุใช่ไหมคะไอโอดีนเนาะแล้วก็มันก็จะมีพวกสังกะสีซิงค์ในกุ้งก็จะมีเซเลเนียม
1: อันนี้ไวน์ขาวนะครับที่ติดกระทะอยู่เราขึ้นหมดเลยโอเคครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่คุกกิ้งลิควิดเพิ่มเข้าไปนะครับหอยอ้าแล้วเห็นไหมฮะ
2: ครับ
1: แล้วน้ำที่เราได้จากข้างในหม้อตัวนี้มันจะเป็นน้ำสีขาวขุ่นๆน้ำตัวนี้จะเต็มไปด้วยรสชาตินะครับ
0: อันนี้เรายังไม่ได้ใส่น้ำตาเลยเนาะก็เป็นใช้ความหวานจากธรรมชาติทั้งหมดเลย
1: ครับขูดขึ้นเลยครับก็ขูดทุกอย่างออกใช่ครับแล้วก็เอาเนื้อหอยตลับใส่เลยครับ
2: ผัดทั้งเปลือกได้เลยใช่ไหม
1: ผัดเปลือกครับก็โทเมโต้ซอสนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่ซอสพาสต้
2: าซอสนี่เป็นซอสพาสต้าที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ต
1: ใช่ครับใช้ได้เลยใช้ตัวนี้ได้เลยโอเคเส้นได้แล้วนะครับครับ
0: ท
1: ี
0: นี้เส้นแบบที่มันไม่สุกจนเกินไปเนี่ยนอกจากมันจะมีรสชาติเฉพาะของเส้นที่เป็นโฮลวีเนี่ยการที่มันไม่สุกมากค่ะมันจะช่วยทำให้การดูดซึมน้ำตาลเน
1: ี่
0: ยไม่ค่อยเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือว่ามีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยกินเส้นลักษณะที่มันค่อนข้างแข็งนิดนึงเนี่ยจะดูดซึมน้ำตาลช้ากว่าเนาะก็ได้ประโยชน์สองต่อ
1: รบกวนคุณก๊อฟเอาหอยแมงผู้ใส่ข้างในนะครับโอเคขอบคุณครับเครื่องเยอะมากนะครับคุณหมอฝนให้หอยตลับมาเต็มเหนียวเลยนะเต็มแม็ก
0: อร่อยค่ะชัว
1: น้ำต้มเส้นนะครับเราใช้กับการผัดพาสต้าเนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างนึงคือมันทำให้เส้นเกาะกับซอสแล้วก็อันนี้ extra virgin olive oil นะครับใส่ตอนจบนิดนึงแล้วก็เรามีอันนี้เป็นพาสลีย์นะครับ
0: หอมเลย
1: นะครับพรุ่งนี้ถ้าคุณก๊อฟทำนะครับเราก็เอาตะเกียบก็ได้ครับนะครับแทงเข้าไปที่เส้นนะครับแล้วก็บิดเขาจะติดขึ้นมาหมดนี้นะ
2: ครับ
1: แล้วก็วางที่การจานเลยผมจะให้คุณก๊อฟซ้อมก็คือเครื่องทั้งหมดตรงนี้จัดเรียงตามที่ต้องการลองดูวันนี้เลย
2: วันนี้เลย
1: แล้วเดี๋ยวผมคอยแก้ให้พรุ่งนี้จะได้โอเค
2: สอนศิลปะด้วย
1: ลองดูครับ
2: โอเค
1: ไม่มีผิดไม่มีถูกลองได้

สวยแล้วนะครับถ้ามีคุณก๊อฟจัดบีบทุกอย่างเข้ามาเล็กลงนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูจัดให้ทุกอย่างมันเล็กลงเราจะมีวงอยู่ตรงนี้นะครับไม่ให้เกินออกมานะครับ

0: เรียบร้อยไปนะครับเมนูแรกอาจจะดูแล้วเหมือนจะยากนิดนึงแต่ว่าน่าจะคุณก๊อฟน่าจะโอเคอยู่แล้วน่าจะ
1: ไหวไม่มีปัญหาครับ
0: โอเคคุณหมอครับเมนูนี้ผ่านไหมยังไง
2: ผ่านอยู่แล้วนะแป้งก็เป็นเส้นโฮลวีตใช่ไหมคะแล้วก็มีโปรตีนที่เป็นจากซีฟู้ดก็มีพวกแร่ธาตุต่างๆถ้าคนไม่มีปัญหาเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงก็ทานได้นะคะ
1: มีครีมไม่มีชีส
2: ใช
0: ่ครับเดี๋ยวไม่มีครีมไม่มีชีสนี่
2: เพิ่มได้ค่ะ
0: ขอยกไว้ในช่วงหน้าเพราะมีครีมและชีสให้เต็มที
1: ่
0: นะครับแต่ว่าในช่วงหน้านะครับเราจะมีเมนูอะไรมาเสนอให้กับคุณก๊อฟลองไปทำเซอร์ไพรส์เดี๋ยวติดตามชมครับเมนูที่2ซึ่งก๊อฟบอกว่าขอเป็นของหวาน
2: ใช่ผู้หญิงทุกคนต้องชอบเมนูนี้อย่างแน่นอนเลย
0: ก็เป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะวันนี้จะทำเป็นเขาเรียกว่าทรัฟเฟิลนะครับหรือว่าทรัฟเฟิล
2: ทรัฟเฟิล
0: ก็คือเป็นลูกกลมๆนะครับหน้าตาจะอารมณ์ว่าเป็นคล้ายๆโมจินะครับ

0: พยายามจะตัดน้ำตาลให้ได้น้อยที่สุดนะครับให้เป็นสูตรที่หวานน้อยๆแล้วก็มีโจทย์มาว่าชอบทานสตรอเบอรี่
1: ใช่ครับ
2: สตรอเบอรี่นี่จริงๆเป็นส่วนประกอบที่เหมาะกับ เมนูอาหารคู่รักมากเลยนะคะเพราะว
0: ่
2: าสีสวยใช่ไหมคะ
0: ครับหวาน
2: ค่าอาหารก็ดีนะมีวิตามินซีเนาะนอกจากนั้นเนี่ยพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่พวกสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่แล้วก็เบอร์รี่ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นอาหารซึ่งบำรุงหัวใจเนาะเหมาะมากอาหารคู่รักนะคะบำรุงหัวใจ
0: โอเคอันนี้ผมจะหั่นอันนี้ก่อนนะครับสตรอเบอรี่ก็คือเราตัดขั้วออกนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็พิจารณาตามไซส์ของมันนะครับเราก็จะหั่นให้ได้ชิ้นหนึ่งสัก6นะครับชิ้นไม่ใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะเอาไปตีกับเนื้อของครีมชีสนะครับเดี๋ยวจะให้คุณก๊อฟทำต่อนะครับส่วนผมจะมูฟไปฝั่งนู้นนะครับโอเคเชิญครับเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วก็ไว้ในนี้นะครับ
1: ครับ
0: โอเคคุณหมอช่วยส่งครีมชีสให้ผมหน่อยได้ไหมครับขอบคุณครับ
2: ครีมชีส non fat
0: ใช่ครับตัวนี้เนี่ยวิธีที่ดีที่สุดนะครับต้องบอกก่อนว่าคุณก๊อฟต้องตื่นเช้าหรือไม่ก็ทำคืนนี้เพราะว่าตัวเนี้ยต้องใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมงเพื่อที่จะเซตตัวลงโถตีนะครับปรับเป็นอุณหภูมิห้องแล้วก็ใส่โถตีเข้าไปนะครับขอซาครีมด้วยครับคุณหมอ
2: ซาครีมนะคะ
0: ครับอันนี้เป็นซาครีมนะครับต่อมาเราจะมีน้ำตาลกับน้ำตาลไอซิ่งนะครับอันนี้คุณหมอว่าลดราคาให้แล้วปกติเยอะกว่านี้นะคร
2: ับ เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนก็จะห่วงใช่ไหมคะชอบก็ชอบทานชอบกินมากเลยของหวานแต่ว่าพอกินเสร็จก็จะมานั่งกุมใจตายละกินไปได้เยอะทำยังไงดีอ้วนแล้ว
1: เป็นทุกคนครับ
2: แฟนเป็นไหมคะ
1: เป็นครับ
2: ภรรยาเป็นเน
1: า
2: ะ
1: ไม่ทานข้าวเย็นแต่ชวนผมไปทานเครป
2: จริงๆเขาก็ทำถูกนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากทานขนมใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราแพลนก่อนเราก็อาจจะลดปริมาณของแป้งกับไขมันในมื้อนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เก็บที่เอาไว้สำหรับทานเรื่องของหวานได้อย่างเช่นเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่าสปาเกตตี้ที่เราทำส่วนตัวเส้นจะไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะเราจะไปเน้นที่เครื่องตัวซีฟู้ดร่วมกับมะเขือเทศเพื่อที่เราจะได้เก็บพื้นที่เอาไว้ทานขนมหวานนะคะหรือเทคนิคที่สองนะคะเวลาทานก็ถูกต้องเลยต้องไปเป็นคู่แชร์กัน
0: ช่วยกันทาน
2: ใช่เทคนิคที่3คือทานเสร็จก็ไปเบิร์นออกซานะคะ
0: โอเคครับ
2: อาจจะช่วยได้เล็กน้อย
0: ในนี้มีซาวครีมนะครับครีมชีสน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็วานิลาใส่รวมกันนะครับแล้วก็มิกซ์นะครับเริ่มต้นช้าๆก่อนนะครับถ้าคำถามคลาสสิกที่สุดถ้าไม่มีเครื่องตีทำยังไง
1: ครับ
0: ครับ
2: ตีมือ
0: ตีมือใช้ตะกร้อมือตีได้เลย
1: ตีมือไม่ต้องแรงมากใช่ไหมครับเชฟ
0: ตีตอนแรกตีให้เข้ากันครับเสร็จแล้วปุ๊บต้องแรง
2: ตีให้ขึ้นใช่ไหมคะ
0: ครับแล้วก็เร่งสปีดตีให้เขาฟูนะครับพอดูเนื้อฟูแล้วนะครับเนื้อเริ่มฟูปุ๊บเห็นไหมครับคือเนื้อเริ่มฟูนะครับตีแล้วเห็นเป็นรองหยุดเลยครับพอแล้วนะครับแล้วก็ okay. เดี๋ยวจะให้ก๊อฟดูอันนี้คือเริ่มฟูนะครับเห็นเป็นลอนนะครับเนื้อจะเริ่มฟูเบานะครับสิ่งที่เราทำก็คือภายในส่วนผสมพวกนี้ครับเขาจะมีน้ำตาลที่เกาะอยู่ขอบๆนะครับ
2: ที่อยู่ตาม
0: ใช่ครับปาดออกนะครับแล้วเก็บเข้ามาไม่งั้นเราจะมีเป็นก้อนๆน้ำตาลอยู่เต็มไปหมดพอใส่ลงไปปุ๊บทีนี้นะครับเป็นคราวของไอซิ่งนะครับครึ่งนึงก่อน
2: ไอซิ่งนี่ทำไมเราต้องใส่ทีหลังอะคะเชฟ
0: ถ้าเราใส่ไปเมื่อกี้แล้วเราตีเร็วเลยใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: จะไม่ขึ้น
0: มันจะ
2: ขึ้นมาก
0: เกินไปเต็มไปหมดเลยครับ
2: โอเคเข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ตีนิดเดียวนะครับเบาๆ
2: เพราะอันนี้มันขึ้นละไม่ต้องใช้ความเร็วสูงเน
0: า
2: ะ
0: เดี๋ยวเราจะตีอีกรอบนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นครับค่อยๆใส่ที่เหลือไปเลยนะครับถึงจังหวะนี้ถ้าเราดูข้างในปุ๊บเราเห็นแล้วว่าขอบมันติดใช่ไหมครับถ้าเราเห็นข้างในนะครับขอบมันติดเครื่องครับแล้วก
2: ็เอาออกมาตลอดเข้ามา
0: ถูกต้อง
2: กวาดน้ำตาลไปใหม่
0: กวาดน้ำตาลลงไปถ้าคุณก๊อฟอยากทำเองที่บ้านอาจจะใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วค่อยๆตีมือด้วยกันค่อยตีด้วยกันจนสุดท้ายมันฟูอันนั้นแหละคือง่ายที่สุดละถ้าใช้มือตีนะครับ แต่ว่าวันนี้เรามีเครื่องก็ใช้เครื่องช่วยทุ่นแรงตอนนี้นะครับผมจะเอาออกละที่เหลือก็คือขอเป็นสตรอเบอรี่ที่เมื่อกี้คุณก๊อฟหั่นไว้นะครับใส่ลงมา
2: เลยครับตัวเขียนอะไรก็ได้นะ

0: อันนี้เป็นอันที่ผมทำไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็ใช้เย็นแล้วนะครับเซตตัวแล้วจะรบกวนก๊อฟช่วยกดแฮกเกอร์ให้หน่อยก
1: ็
0: ง่ายๆใส่ปุ่มนะครับแล้วก็กดแฮกเกอร์ด้วยไม้นะครับส่วนผมกับคุณหมอเราจะมาปั้นครีมชีสครับผม
2: ขอ
0: ร้องแต่พอคุณหมอจับปุ๊บก็จะละลายนิดนึงนี่ครับคุณก๊อฟพอเขาเซตแล้วคุณก๊อฟก็ใส่ถุงมือแล้วปั้นไปเลยแล้วก็วางไว้ในนี้

าณนี้จริงๆถ้าพรุ่งนี้ถ้าเราทำถึงตรงนี้นะครับใช่ก้อนเขาก็จะอยู่ทรงละนะครับอันนี้เริ่มละลายละนะครับลองดูว่าเราจะได้สักแค่ไหนใส่มันนี้เลยครับ

0: เมนูนี้ทานต้องทานตอนแข็งๆหรือให้มันนิ่มนิดนึงแล้วค่อยทานถึงจะอร่อยครับ
1: ผมว่าทานแบบแข็งครับแต่ว่าคือไม่ใช่แข็งโป๊ะแบบโป๊ะๆถ้าโป๊ะขนาดนั้นมันจะเสียบไม้ไม่ลงผมว่าถ้าเป็นลักษณะนั้นนี่คืออาจจะมีโกรธกันวันเกิดได้ครับเอาเป็นลักษณะกำลังดีดีกว่า

0: เมนูนี้นะคะเป็นขนมซึ่งทานอร่อยเนาะมีความหอมหวานของสตรอเบอรี่แล้วก็รสชาติเนี่ยแบบมันเข้ากันระหว่างครีมชีสกับไอตัวกรอบๆข้างนอกถ้าดูจริงๆแล้วแคลอรี่จากอาหารส่วนนี้มันไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าเราเลือกใช้ชีสครีมชีสเป็นสูตรนันแฟตมันเอาแฟตออกไปหมด
1: ซึ่งถ้าเราอยากลดแคลอรี่เราก็ใส่ผลไม้เพิ่มลงไป
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เป็นเมนูซึ่งเรียกว่าเฟรนลี่ต่อผู้หญิงที่รักสุขภาพนะคะ
1: ครับ
2: ครับยังไงขอเป็นกำลังใจให้คุณก๊อฟด้วยพรุ่งนี้นะครับหวังว่าทุกอย่างจะออกมาราบรื่นนะครับ
0: สำเร็จแน่นอน
2: จะน่ารักขนาดไหนจะดูแล้วโรแมนติกขนาดไหนยังไงไปติดตามชมในวีทีอาร์กันครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนขอบคุณมากที่รับชมครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก็หลังจากที่ผมได้ไปเรียนกับเชฟก้องมาแล้ววันนี้ผมจะมาลองทำเพื่อเซอร์ไพรส์คุณภรรยานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภรรยาผมจะแฮปปี้กับมื้อนี้หรือเปล่า

เรียบร้อยแล้วครับพาสต้าซีฟู้ดโทมิโตซอสอาหารจานแรกในรอบ3ปีตั้งแต่เราคบกันมาต่อไปเดี๋ยวไปดูกันครับว่าอาหารจานต่อไปจะเป็นอะไร

0: คครับเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมสำหรับเจ้าของวันเกิดแล้วครับเดี๋ยวเราไปเรียกเขามากัน
1: อะไรอ่ะ
2: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะมีเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งสำหรับวันเกิดค่ะหิวหรือยัง
1: หิวค่ะ
2: โอเคงั้นหันหลังค่ะ
3: ไหวไหมตื่นเต้นไหม
1: ทำอะไรนี่เราไปไหนเนี่ย
4: เอาหน้าเดี๋ยวก็รู้
3: นี่กี่นิ้ว
1: ไม่เห็น
3: โอเคป่ะ

0: ปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะ
1: โอ้โหนี่ใครทำคะเนี่ย
0: ก๊อฟทำสิคะ
1: ก๊อฟทำเกิดมาก๊อฟเคยทำอาหารหรออ้
0: าวทำแน่นอนนี่อาหารจานแรกตั้งแต่เราคบกันมาเลยนะ
1: อาหารจานแรกในชีวิต
0: เออที่สามีทำให้ถูกไหม
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวลองชิมดูชื่อเมนูว่าซีฟู้ดโทเมโตซอสพาสต้าไปเรียนกับเชฟก้องมา1วัน
1: วันเดียว
0: แล้วเดี๋ยวมาลองดูว่าจะทานได้ไหมอร่อยไหมคะ
1: อร่อยมากค่ะรสชาติกำลังดีมาก
0: ค่ะ
1: นี่ทำเองจริงๆหรอ
0: ทำเองค่ะเรามาชิมหอยตลับค่ะแปลว่าไม่เสียชื่อเชฟก้อง
1: เมนูนี้อะไรคะ
0: สตรอเบอรี่ครีมชีสทรัฟเฟิลค่ะทานเลยค่ะชิมเลยอันนี้ก็สอนโดยเชฟก้องเหมือนกัน
1: อร่อยทั้งหมด
0: มันต้องเป็นถึงข้างล่างแล้วมันจะมีกรอบๆนิดนึงค่ะอันนี้เราสามารถปั้นเป็นก้อนแล้วเอาครีมชีสไปคลุกให้มันเป็นก้อนก็ได้ครับเร็ว
1: ชอบทั้งสองอย่างแต่ชอบอันนี้มากกว่านิดนึง
0: โอเคโอเคสุดท้ายค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย
1: ์อะไรคะเนี่ย
0: เซอร์ไพรส์ค่ะว่าชอบหรือเปล่า
1: แตกไหมคะ
0: ไม่แตกค่ะแกะเลยเป็นของที่ผู้หญิงทุกคนชอบค่ะ
1: โอ้โห
0: สีเป็นไงคะ
1: สีแบบเจ็บมาก
0: ชอบไหมคะ
1: ชอบที่สุดเลยค่ะ
2: วันนี้จะฝึกเทคนิค21
3: ครับ
2: ถ้าเกิดอธิบายคุณผู้ชมเข้าใจคือเทคนิค21คืออะไรครับ
3: เป็นหนึ่งในเรื่องเทคนิคการฝึกด้วยแรงต้านใช่ไหมครับมันก็คือ1เซตเนี่ยจะประกอบไปด้วย21ครั้งเล่นให้ต่อเนื่องเป็นการกระตุ้นที่ดีอย่างหนึ่งปกติเราวิดพื้นยังไงดันพื้นยังไง
2: วิดพื้น
3: ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไอ้นั่นวิดน้ำ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday คุณต้นครับ
0: ครับ
1: วันนี้หัวใจผมกระปี้กระเป๋าร่างกายผมพร้อมมากๆสำหรับการเรียนรู
0: ้ครับ
1: เนื้อหาวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
0: 7ครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: เนื้อหาวันนี้เกี่ยวกับอะไร
0: ฟังชัดๆอีกที
1: ครับ
0: 7ครับ
1: 7 7หมายถึงเลขท้าย2ตัวอยากให้คุณผู้ชมเฮ้ยไม่ใช่ใบหวยเอาจริง
0: ๆครับจริงๆ
1: ครับขอครั้งสุดท้าย
0: ครับ
1: เนื้อหาวันนี้เกี่ยวกับ
0: ตัวสุดท้ายก็7ครับ
1: 7
0: ครับ
1: โอ้โหสุดยอดมาก
0: ครับ
1: คราวนี้มีบ้านแทงบ้านมีรถแทงรถเฮ้ยต้น
0: ครับ
1: เมื่อใบหวยอะไร3ตัวอย่างนี้เล่า
0: ไม่ใช่ใบหวย
1: มันหมายควายว่าอะไร
0: ความ
1: หมายความว่าอะไรครับ
0: 7เนี่ยพี่พูดไปกี่ครั้งละ
1: 7 7 7พี่พูด3ครั้งครับ
0: โอ้โหชัดเลย
1: ครับผม
0: ครับนั่นแหละเป็นวิธีที่เราจะฝึกกันวันนี
1: ้คืออะไรพี
0: ่
1: คือเทคนิคอะไรครับ
0: รวมกันเป็นเท่าไหร
1: ่21ครับ
0: 21 21
2: ว้าว
1: นี่21
0: ใช่แล้ว
1: ยอดเลยโอ้วันนี้จะฝึกเทคนิค21
0: ครับ
1: ถ้าเกิดอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจเทคนิค21คืออะไรครับ
0: เป็นหนึ่งในเรื่องเทคนิคการฝึกด้วยแรงต้านใช่ไหมครับมันก็คือ1เซตเนี่ยจะประกอบไปด้วย21ครั้งเล่นให้ต่อเนื่องเป็นการกระตุ้นที่ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติเวลาที่เราเล่นเราเคยคุ้นเคยกับ10ครั้ง12ครั้ง6ครั้ง8ครั้งตัวนี้มันก็จะทำให้การส่งเสริมเรื่องการพัฒนาของตัวกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น
1: เทคนิค21คือการพัฒนากล้ามเนื้อวิธีนึง
0: ใช่
1: ที่น่าสนใจมากและคุณผู้ชมครับทำไมต้อง21ทำไมต้อง7 7 7เดี๋ยวเรารู้กันกับการออกกำลังกายอันนี้ได้ครบทุกส่วนไหมครับกล้ามเนื้อ
0: ทุกส่วนครับ
1: ครบทุกส่วนด้วย
0: ใช่
1: ถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้นะครับเราเคยนำเทคนิคซูเปอร์เซตมาใช
0: ้
1: ก็คือนำเรื่องของท่าที่ด้านตรงข้ามมาใช้เพื่อพัฒนากล้ามเนื
0: ้
1: อวันนี้เป็นเทคนิคใหม่ครับเทคนิค21สามารถพัฒนากล้ามเนื้อของเราได้เหมือนกันถ้าพร้อมแล้วออกกำลังกายพร้อมๆกันเลยครับ2มือดักกวักมือเรียก2มือดักกวักมือเรียก2มือล้วงกระเป๋ามาล้วงกระเป๋าซื้อน้ำถูกๆครับพี่ต้น
0: ใช่ครับ
1: เอาน้ำมาทำไมไม่ใช่ผมมาขายน้ำหรือไง
0: ไว้จำไม่ได้เหรอไอ้นี่มัน

0: ก็สามารถเอามาเป็นอุปกรณ์ได
1: ้แสดงว่าแค่นี้สามารถออกกำลังกายได้ครบทุกส่วนเลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้เยี่ยมเลย
0: ครับ
1: แล้วทำไมต้องเยอะขนาดนี้ครับทำไมต้องมีหลายสัดหลายส่วน
0: เพราะว่าทุกส่วนของร่างกายเราอะขนาดมันไม่เท่ากัน
1: กล้ามเนื้อขนาดไม่เท่ากัน
0: กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ต้องใช้เยอะหน่อยกล้ามเนื้อมัดเล็กก็ใช้เบาลงมาหน่อย
1: พี่เตรียมมาให้คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างด้วย
0: ใช่แล้ว
1: สุดยอดเลยคร
0: ับ
1: ออกกำลังกายได้ครบทุกส่วน
0: ครับ
1: วันนี้ครับเราจะออกกำลังกายส่วนไหนบ้างครับ
0: โอเคแขนอกหลังไหล
1: ่โอ้แสดงว่า upper part

0: ใช่
1: นี่คือถือว่าเต็ม movement แล้ว
0: ใช่แล้ว
1: เต็มการเคลื่อนไหวของไบเซปแล้ว
0: ใช่คราวนี้เราเปลี่ยน
1: เทคนิคทวีตวันคือ
0: เราจะแบ่งแยกเป็น3ช่วง
1: เป็น3เซต7
0: 7 7 7 7ใน1เซตอันที่1ก็คือเราจะเริ่มจากท่าเริ่มต้นนะครับขึ้นมาครึ่งนึงนะครับ
1: 7แรกครึ่งนึงก่อน
0: ใช่
1: ทำไมครับ
0: นะครับเราต้องการเน้นในส่วนของช่วงแรกของการเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นอีก7ครั้งต่อไป
1: ครบ7ปุ๊บ
0: มาถึงสุดนะครับอีก7ครั้ง
1: 3 4
0: 7ครั้ง
1: 5 67หลังจากนั้น
0: ก็ขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับ7ครั้ง
1: 1 2 3 4 5 6 7สำหรับคุณผู้ชมที่ทำไมเราเคยเข้าเวทเข้ายิมและจะมายกน้ำแบบนี้มันจะเบาไปไหมใครที่ไม่เคยลองเทเวนตี้วันหรือว่าเทคนิคนี้มาก่
0: อ
1: นแนะนำให้เล่นน้ำหนักน้อยกว่าที่ตัวเองเคยยก
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันหนักครับการที่เราทำแบบนี้คือ7แรกเนี่ยเราทำแบบครึ่งนึง
0: ครึ่งนึง
1: เราออกแรงส่วนนึงแล้วนะอีกครึ่งนึงคือ7สุดท้ายแต่มูฟเมนต์
0: อีก7
1: มันหนักกว่าซูเปอร์เซตนะครับ
0: ครับ
1: เทคนิคแบบนี้คือมันทำให้ดีกับกล้ามเนื้อยังไงครับ
0: มันก็จะเน้นในเรื่องของความทนทานกล้ามเนื้อมากขึ้นความชัดเจนของกล้ามเนื้อมากขึ้นแล้วก็ในเรื่อง
1: กล้ามเนื้อจะลีน
0: ใช่แ
1: ล้วชัดเจนทนทาน
0: ครับตัวเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีการพัฒนาไปร่วมๆกันพร้อมกัน
1: ถ้าเอ็นพัฒนาไปกับกล้ามเนื้อมันดียังไงครับ
0: ส่วนใหญ่ในบางครั้งทุกคนเวลาที่เล่นด้วยการใช้เรื่องของแรงต้านเนี่ยบางทีเรามุ่งเน้นในเรื่องของความใหญ่ตัวเรามีความรู้ว่าเอ้ยเล่น
1: มัน
0: ต
1: ้
0: องต้องขนาดนะอย่างเดียวบางครั้งกล้ามเนื้อมันพัฒนาไปเร็วกว่าเอ็นนั่นคือโดยทั่วไปอยู่แล้วซึ่งเอ็นมันตามไม่ทันมันก็เลยเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายแต่ถ้าตัวนี้มันจะบังคับให้เอ็นต้องมีการพัฒนาตากของตัวกล้ามเนื้อด้วย
1: คือเราขึ้นอย่างละ7เนี่ยอันนี้ขึ้นมา7และนี่อีก7และเต็มวงอีก7นึงถ
0: ้
1: าเกิดเราอธิบายเป็นแบบในเรื่องของวิชาการมันคืออะไรครับต
0: ้นโอเคมันก็คือง่ายๆว่ามันแบ่งเป็น3ช่วงการเล่นใช่มั้ยครับคือช่วงเริ่มต้นมาหาช่วงกึ่งกลางนะครับช่วงละไอ้ช่วงที่2ก็คือช่วงกึ่งกลางไปหาช่วงสิ้นสุดนะครับส่วนสุดท้ายก็คือในช่วงของตั้งแต่เริ่มต้นจนไปหาช่วงสิ้นสุดเลยโดยปกติกล้ามเนื้อมันจะมีจุดเกาะต้นกับเกาะปลายใช่มั้ยถ้าเกิดเราช่วงแรกเนี่ยมันก็จะเน้นในเรื่องของจุดเกาะต้นมากกว่านะฮะให้มีการออกแรงทำงานมากขึ้น
1: ส่วนที่จะเน้นตรงนี้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: พี่ยกไป
0: พอหลังจากนั้นปุ๊บพอเรามาอีกครึ่งนึงนะครับมันก็จะเริ่มภาพถึงไอ้ส่วนที่ส่วนของปลายละ
1: แล้วเต็มวง
0: นะครับเต็มวงคราวนี้ก็สุดเลย
1: อ๋อจะได้ทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: นี่พี่ต้นครับสงสัยครับ
0: ครับ
1: ทำไมต้อง777ครับ
0: เขามีการลองทำดูแล้วแล้วก็มีผลออกมาที่ยอมรับแน่นอนแล้วว่า777มันเป็นการกระตุ้นได้ผลที่ดีด้วยแล้วก็ในเรื่องของโอกาสความเสี่ยงในเรื่องการเกิดการบาดเจ็บมันค่อนข้างต่ำกว่านะครับเพราะงั้นมันตรงนี้ก็หน้าที่
1: จะเป็นอะไรค่ากลาง
0: ใช่เป็นค่ากลางที่ว่าถ้าทำตรงนี้มันน่าจะโอเคมันไม่เกิดการบาดเจ็บด้วยได้ผลที่ดีด้วยนะครับ

0: ต่อไปครับกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
1: ครับเมื่อสักครู่เราใช้หน้าแขนแล้วใช่ไหมครับไบเซปแล้วคราวนี้เราก็เป็นไทเซปต้นแขนด้านหลังคล้ายๆกันนะครับแต่เราเอาเลือกท่าแล้วกันนะครับก็เป็นลักษณะของการโน้มตัวไปด้านหน้านะคร
0: ับ
1: ไบเซปคิกแบ็กนะครับเหยียดยืดดันไปนะครับ
0: เล่นสกี
1: ใช่นี่คือท่าที่เป็นปกติที่เราเล่นอ
0: ันนี้คือเต็มปกติเต็มวง
1: ใช่คราวนี้เราก็
0: แบ่งไงครับ77
1: เราก็เริ่มจากครึ่งนึงก่อนนะครับปกติเราจะเริ่มอย่างนี้ใช่ไหมก็ไปครึ่งนึงก่อนนะครับครึ่งนึงก่อนนะครับแค่ครึ่งเดียวนะครับจากเริ่มต้นไปครึ่งนึงนะครับเริ่มต้นไปครึ่งนึงนะครับ5นะครับ
0: 6
1: 6 7หลังจากนั้น
0: คร
1: ึ่ง
0: โอ้โห
1: นะครับ
0: อันนี้จะหนักกว่าเดิมนะครับผมว่าอันนี้หนัก
1: นะครับ7
0: จัดแล้วเนี่ย
1: 4 5 6นะครับ
0: 7ต่อไป
1: อันนี้ขึ้นสู่ลงสุด1 2 3 4 5 6พยายามเหยียดศอก7นะครับ
0: สุดยอด
1: โอเค
0: มาขอลองด้วย
1: มา
0: คร
1: ับ
0: เรียกเลย
1: ครึ่ง1เหยียดให้สุด2เหยียดไม่สุด3 4 5 6เจ็ดครึ่งหนึ่งไป1 2ขึ้นที่สุด3ขึ้นที่สุด4ขึ้นที่สุด5ขึ้นที่สุด6 7ขึ้นสู่ลงสุดมาขึ้นที่สุด1 2
0: โทรศัพท์เข้า
1: 3 4 5บีบศอก6มา7โอเค
0: สุดยอดมันกระตุ้นได้มันจริงมันมันนะสังเกตได้ว่าถ้าเราเห็นกล้ามเนื้อเราสั่นนี่แสดงว่ามันใช่นะครับทำแบบนี้1 1 2เซตเหมือนกัน
1: ใช่เหมือนกันนะครับก็เซตนึงก็27 7
0: ฟินมากเลยพี่ต้น
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราทำแบบนี้

0: มันมีข้อควรระวังอะไรไหมครับ
1: คนที่เล่นเนี่ยอาจจะมาถึงตรงนี้อาจจะต้องเข้าใจในเรื่องของท่าเริ่มต้นกับท่าสิ้นสุดของท่าออกกำลังกายนั้นๆ อย่างเช่นเกิดบวยต้องเข้าใจว่าอันไหนคือตรงไหนคือเริ่มต้นอันไหนคือสิ้นสุดของท่านั้นๆ
0: แสดงว่าคนที่เล่นเทคนิค21เนี่ยคือเหมาะสำหรับคนที่เป็น
1: ออกกำลังกายปกติอยู่แล้วใช่ม
0: ั้ยออกกำลังกายมาระดับนึงแล้ว
1: ใช่ๆคือต้องรู้แล้วว่าท่านั้นคือท่าเริ่มต้นคืออะไรท่าสิ้นสุดคืออะไรเราถึงจะไปใช้ตรงนั้นได้เพราะถ้างั้นเค้าก็ไม่แน่ใจว่าตกลงมันจะเริ่มจากตรงไหนตรงไหน
0: กันแน่นี่คือไม่แนะนําเพราะว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้แล้วว่าหนักเกินไปสำหรับกล้ามเนื้อด้วย
1: แล้วก็อาจจะเกิดการสลับกันใช่มั้ยของการเริ่มต้น
0: อย่างถ้าเกิดไตเสพเราอยากเล่นเพิ่มเราอยากเล่นเพิ่มเราดัดแปลงในการสมมุติอ้าวโอเคเรามี77แต่เราไม่ใช้นี่เราใช้บอดี้เวท
1: ได้เราก็ใช้ไอ้ตัวดิฟ
0: อย่างเงี้ยจะ77ยังไงพี่อย่างเงี้ยเงี้ย
1: แล้วก็
0: มูฟเมนต์คือเต็มอย่างงี
1: ้ยอครึ่งนึงก่อน
0: 1เนี่ย
1: 1ก่อน1อ่ะฮะ2ใช่ครับ3 4เจ็ดเอาลงครึ่งถึงหนึ่งลงได้สองสาม
2: หนัก
1: ขึ้นสุดลงสุดเว้ยหนึ่งสองสามสี่ให้อีกว้าเอาหกไม่ใช่เหรอ
0: เจ็ดแล้ว
1: โอเค
0: ขอนั่งหน่อยนะครับคือเวลาเราเก่งจริงอะผมว่ามันได้มันได้เส้นเอ็นแล้วก็ข้อต่อจริงว่าสุดท้ายผมว่ามันจะได้ประมาณ7ครั้งสุดท้ายอ่ะ
1: uh-huh.
0: มันจะแบบมันเหมือนสุดจริงๆอ่ะ
1: uh-huh. อ
0: ธิบายเป็นใบเสร็จคือเรามีการเตรียมต้นละกระตุ้นปลายละ
1: uh-huh.
0: ต่อไป
1: ทำงานรวมกัน
0: ขึ้นสุดลงสุดเฮ้ยมันจริงอ่ะ
1: uh-huh.

0: ่อไปครับหัวไหล่ได้ไหมหัวไหล่
1: หัวไหล่นะครับเนื่องจากว่าหัวไหล่เนี่ยมันกล้ามเนื้อมันจะค่อนข้างแข็งแรงกว่าตัวใบเสกผัดไทยเสร็จแล้วงั้นน้ำหนักที่เราเล่นอาจจะต้องให้เยอะขึ้น
0: แค่นี้อาจจะไม่พอ
1: ใช่อาจจะไม่พอเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นนะครับอาจจะต้องเป็นลักษณะของเป็นแพ็คละก็ง่ายๆนะครับปกติเราเล่นโชลเดอร์เพรสใช่ไหมครับให้บุ้ยดันขึ้นนะครับแต่คราวนี้เราเป็น777นะครับ7ครั้งขึ้นครึ่ง7ครั้งก่อนนะครับนะครับอันที่2ก็เหมือนเดิมนะครับจากครึ่งไปหาสุดนะครับ7ครั้งสุดท้ายก็คือขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับ7ครั้งนะครับ
0: หนักนะอันนี้น่าจะเป็นไหล่ด้านหน้า
1: ใช่แล้วเพราะเรา
0: ไหล่หน้า
1: อย่างที่ไปด้านหน้านะครับ
0: บางคนบอกไหล่หน้าไม่ใหญ่อย่าทำไงดีมา
1: ใช
0: ่ในการจับคือความหงายได้หมด
1: ได้ครับเพราะอันนี้มันก็คือจับได้อยู่แล้วแล้วปกติพวกแพ็คพวกนี้มันจะมีที่เกี่ยวที่จับอยู่แล้ว
0: จับได้หมดโอเคให้ผมทำอย่างนี้แล้วกันลองดูนะครับผมทำอย่างนี้นะครับแต่มุมเองผมเป็นแบบนี้นี่
1: อันนี้คือเต็ม
0: นี่เต็ม
1: นี่คือเต็มใช
0: ่โอเคคือในการลองเริ่มต้นเราควรจะซ้อมเต็มมุฟเมนต์ก่อน
1: ใช่ให้รู้ว่ามันเคลื่อนที่ยังไงอันไหนคือเริ่มอันไหนคือสิ้นสุด
0: พร้อมครับ
1: หนึ่งขึ้นนิดนึงสองขึ้นสามสี
0: ่ผมจะย่อเข่าหน่อยนะพี
1: ่ครับช่วยเซฟห้าหกเจ็ดครึ่งขึ้นหนึ่งค้างมาแค่ครึ่งเดียวสองแค่ครึ่งเดียวลงมานิดนึงสามสี่ห้าหกขึ้นสุดลงสุดนิดนึงนิดนึงอึ๊บขึ้นสุดลงหนึ่งมา
0: ตะเอ๋
1: สองมาอึ๊บสาม
0: โอ้โหผมบอกเทคนิคให้เลย
1: สี่
0: เด
1: ี
0: ๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให
1: ้มาอึ๊บห้ามาหกยังยังยังอึ๊บโอเค
0: ทำอันนี้นะครับท่าเนี้ยสำหรับไหล่หน้านี่ครับหรือว่าเราจับแพ็คของแบบนี้ต่างจากดัมเบลยังไงผมบอกให้ คือว่าดัมเบลปกติแล้วเราจะอิสระ เวลาเราเหนื่อยมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อไหล่หน้าจะไม่ทำงานจะกระจายแรงไปอยู่กล้ามเนื้อด้านข้าง ไหล่ด้านข้างหน่อยนึงสังเกตเวลาเราเล่นปุ๊บเราจะไม่ขึ้นมาข้างหน้าเดียว เวลาหนักมากเราจะลงมาปุ๊บเริ่มมากระจายข้างแล้ว
1: กลางออก
0: แต่อันนี้
1: มันยึดอยู
0: ่ท่าเนี้ยมันถูกล็อกไว้ให้บีบอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะเพิ่มมากอี
1: ก
0: เพิ่มความหนักเราบีบเข้าอีกเดี๋ยวทำให้ดูแบบไม่บีบก่อนจับธรรมดาก่อนจับธรรมดากันนะครับจับธรรมดากันนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนี่บีบด้วยโอ้โหโอ้ย
1: เสื้อจะปีแล้วเสื้อจะปีแล้วมาน ี่นี
0: ่ดูแขนดูเนื้อดูกล้ามเนื้อตักกันโอ้ยไม่ดูยัดยัดโอเคโอ้โหนี่มันตึงมากเลยพี่ทีนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นบอดี้เวทได้ไหมครับ
1: ได
0: ้บอดี้

0: อันนี้มันจะหนักกว่าอันนี้ใช่ไหม
1: แน่นอนแต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนกล้ามเนื้อเลยได้ไหมบอดี้เวท
0: เปลี่ยนเอาบอดี้เวทไหล่นี่แหละ
1: เอาได
0: ้พี่สอนให้หน่อยทำให้ได
1: ้ถ้าบอดี้เวทไหล่หล
0: ัก
1: ก็ต้องไม่ต้องใช้เก้าอี้เลยหัวปักลงไปเลยเราเคยทำไว้อยู่แล้ว
0: ใช่เลย
1: ใช่ไหมครับลงครึ่งหนึ่งก่อนนะครับลงครึ่งหนึ่งก่อน7ครั้งหลังจากนั้นเราก็มาอีก7ครั้งขึ้นสุด7ครั้งคราวนี้ขึ้นสุดลงสุด7ครั้งโอเค
0: เรียบร้อยนั่นคือบอดี้เวท
1: บวยไม่ลองอ่ะ
0: ฮะ
1: เมื่อกี้บวยถามว่าลองทำไงบวยไม่ลองอ่ะ
0: ผมเห็นแล้วพี่ทำผมก็สบายใจแล้ว
1: โอเค

0: ต่อไปครับ
1: โอเคต่อไปกล้ามเนื้อหลังครับอันนี้หลังก็มันก็เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เหมือนกันแต่เราสามารถที่จะเลือกได้ในบางท่าเราก็สามารถที่จะใช้น้ำหนักน้ำที่ไม่มากเกินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเป็นลักษณะของการรีเวิร์สฟายก็คือการคว่ำลงนะครับยกขึ้นใช่ไหมครับแต่เราทีนี้เราต้องเป็น777ใช่ไหมครับก็ขึ้นแค่ครึ่งนึงก่อน7ครั้งนะครับ7ครั้งนะครับ7ครั้งหลังจากนั้นเราก็อีกครึ่งนึง7ครั้งนะครับดึงขึ้น7ครั้งนะครับ7ครั้งนะครับลงมาแค่ครึ่งเดียวนะครับ7ครั้งหลังจากนั้นก็ขึ้นสุดลงสุด7ครั้งพยายามบีบสะบักบีบศอกนะครับตลอดบีบสะบักนะครับดึงสะบัก
0: นี้นะครับ
1: ดึงสะบักเข้ามาตลอดนะโอเคดึงขึ้นมา
0: โอเคผมได้บุญแล้ว
1: 6 7ครึ่งนึง1ขึ้นหน่อยให้สุด2ขึ้นให้สุดบีบมา
0: 3จะได้ต้องบีบด้วยนะ
1: บีบ4บีบบีบครั้งนึงขึ้นสุดลงสุดบีบ1มา2ดึงขึ้นมาอีกดึงขึ้นมาอีกมามามาโอเค
0: การเล่นท่านี้นะครับอยากให้ระวังส่วนหนึ่งคือมันอาจจะบาดเจ็บต้นคอได
1: ้
0: ถ้าเราเก่งคอขึ้นมาด้วยจะระวังต้องก้ม
1: ต้องก้ม
0: เพื่อรีแลกซ
1: ์ให้อยู่แนวเดียวกับ
0: ลำตัวตัวเราถ้าเราเก่งคอเนี่ยมันทำให้เราใช้กล้ามเนื้อตรงนี้ได้ข้อควรระวัง
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าเทคนิค21นะครับเหมาะสำหรับคนที่ออกกำลังกายมาแล้วสักพักหนึ่ง
1: ใช่
0: สักระยะหนึ่ง
1: ต้องค่อนข้างรู้ในเรื่องของท่าทางละ
0: เบกินเนอร์คนที่เริ่มต้นใหม่ไม่แนะนำ

0: โอเคกล้ามเนื้อต่อไปครับ
1: ครับกล้ามเนื้อต่อไปที่ก็จะใช้เป็นบอดี้เวท
2: โอเค
1: ปกติเราวิดพื้นยังไงดันพื้นยังไง
0: วิดพื้น
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไอ้นั่นวิดน้ำเขาลงดันพื้น
2: โอเคแนวเดียวกับโอ่งนะฮะแล้วเราก็ลง
1: อ่าฮะเอาละโอเคร
2: ู้สึกถ้าไม่ได้อยากได้โอ่งด้านนอกก็กางแขนหน่อย
1: อ่าฮะเอาละแต่ตัวเนี้ยเราจะเริ่มจากข้างล่าง
2: โอเค
1: ขึ้นมาครึ่งนึง1 2 3 4 5
3: นี่หนัก
1: 6
3: มีกดด้วย
1: 7เอาอีกครึ่งนึงขึ้นสด1 2 3
2: สังเกตเส้นเลือดครับ
1: 4 5 6ขึ้นสุดลงสุดลงแล้วดันขึ้นมา1ลงหน่อยลงหน่อย2 5 3 4ห้าหกอ่าโอ้ยเป็นไงบ้างเว้ยฮะ
2: หยุดพูดแพรบโอเคได้ฟิลมากเลยทีนี้กล้ามเนื้ออกก็จะมีทั้งอกบนอกกลางอกล่าง
1: ใช่แล้วก็
2: เราสามารถปรับส่วนได้เหมือนก
1: ัน ใช่แล้วก็สลับเรื่องของตัวตำแหน่งมือใช่ไหม
2: อกบนยังไงพี่ช่วยหน่อยพอน้องอกกลางไม่ไหวแล้ว
1: นะครับ
2: นี่คืออกกลางนะคร
1: ับ ใช่ถ้าเราเป็นอกบนเราก็แคบเข้ามานิดนึงนะครับให้อยู่ในช่วงของตัวไหปลานะครับเป็นไหปลาได้เลยนะครับเราก็ไล่นะครับดันนะครับ7ครั้งเหมือนกันนะครับ
2: โอเค7
1: ครั้งเหมือนกันนะครับ7ครั้งเหมือนกันนะครับครั้งนะครับพอได้ปุ๊บครึ่งนึงนะครับโหอกบนนี่มันหนักครับอก
2: หนักกันอกบนหนักกว่าอกบนหนักกว่า
1: บวยนี่ส่งมาให้แล้วดีมากเลยครับบวยน้อยเหยียดครั้งนะครับ
2: เฮ้ยตึงอ่ะโอ้โหนะครับ
1: สุดยอดใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่ง
2: โอเค
1: น
2: ี่คืออกบนอกล่างอ่ะพี่
1: อ้าวอกล่างแล้วก็มือเลื่อนต่ำลงมา
2: โอเคผมทำให้ผมทำให้คุณผู้ชมเวลาทำอย่าผัดคนอื่นนะครับทำคนเดียวนะครับโอเคมือต่ำลงมาอย่างนี
1: ้ต่ำลงมาและคือในเรื่องการที่วิธีนี้เราใช้ในเรื่องของตำแหน่งมือเปลี่ยนใช่ไหมครับแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ก็คือในเรื่องของตำแหน่งความสูงของเท้าใช่ใช่ไหมเอามือไว้ด้านบนเก้าอี้เอาเท้าไว้ด้านบนเก้าอี้สลับกันอย่างนั้นก็ได้นะครับ
2: เดี๋ยวตัวผมจะเป็นพยายามทำให้เป็นเส้นตรงนะครับ
1: หน้าท้องไว้ขมับหน้าท้องไว้หลังตรง
2: ครบยัง
1: ยัง
2: ครบแล้วล่ะ
1: ยัง
2: ครบแล้ว
1: ยัง
2: ครบแล้วจริง
1: อีกครั้งนึง
2: พอแล้วครบแล้วทีนี้ผมถามเพิ่มเติมครับเมื่อกี้เราเล่นอกเราใช้บอดี้เวททำไมเราไม่ใช้น้ำครับ
1: ประการแรกก็อย่างที่บอกว่าไอ้ตัวนี้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ใช่ไหมเราอาจจะต้องมีการเพิ่มเพราะงั้นไอ้ตัวบอดี้เวทมันจะหนักกว่าอันที่สองถ้าพูดสังเกตเวลาที่เราเล่นจริงมุมเนื่องจากว่าถ้าเราเล่นไอ้ตัวดันพื้นเนี่ยเรานอนหงายแล้วเราใช้ขวดดันใช่ไหมฮะมันจะไปจำกัดในเรื่องของมุมการเคลื่อนที่เราจะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้เยอะ
2: เราลองดูได้ไหมลองได้ไหม
1: ลองหน่อยนอน
2: ใช่
1: ไหมนะถ้าเราใช้ดันผัก
2: นี่ก็เพรสเหมือนกัน
1: อ่าฮะใช่แล้วก็ใช้ผักเราใช้ผักใช่ไหมครับผักนั่นก็คือถ้าเมื่อไหร่เรามีพวกเนี้ยมุมการเคลื่อนที่มันจะได้เยอะกว่
2: า
1: แต่เมื่อไหร่ถ้าเรานอนกับพื้นใช่ไหม
2: ติดตรงนี
1: ้ถ้าติดกับพื้น
2: มันจะไม่เต็มการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อส่วนนั้น
1: ใช่
2: แล้วก็การที่เราจะพัฒนาเอ็นไปด้วยมันก็จะไม่ได้
1: ใช
2: ่สมประโยชน์อันนั้นด้วย
1: ใช่อ
2: ันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมได้สำหรับคนที่เล่นอกนะครับบางคนเล่นส่วนใหญ่เราเล่นแค่นี้พอจริง
1: ๆ
2: ถ้าเพื่อเราเซฟ
1: ใช
2: ่ในด้านความปลอดภัยถ้าเราลงมาเล่นขนาดน
1: ี้
2: และถ้าเกิดเราเล่นน้ำหนักเยอะฉีกขาด
1: ใช่มีการล้างดึงไป
2: แต่ถ้าเกิดเทคนิค21มาช่วยตรงนี้ครับน้ำหนักไม่เยอะเกินไป
1: ใช่เพราะน้ำหนักเยอะไม่ได้
2: สามารถเล่นอกได้จริงเพราะนั้นได้เต็มบุ๊กเมนปุ๊บกล้ามเนื้อทำงานเต็มที
1: ่ใช่
2: แต่ที่อกด้านนอกอย่างเดียวมันก็ไปถึงด้านในด้วย
1: ใช่
2: สำหรับคุณผู้ชมนะครับเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน
1: ครับ
2: เรามีการทำเป็นกราฟิกเพื่ออธิบายเห็นภาพชัดเจนของ777หรือเทคนิค21หมายชมกันครับ

0: ้องถามเพิ่มเติมว่าทำอาทิตย์ละเท่าไหร่ดีควรจะเน้นบ่อยแค่ไหนอย่างเงี้ยพี่ต้น
1: ตัวทวินวันส่วนใหญ่เราจะมักจะใช้ตอนที่เรากำลังจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมบุ้ยเล่นมาสักพักแล้วอาจจะเอาตัวนี้เพิ่มมาไปนิดนึงอาจจะเล่นสักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับ
0: ปรับเปลี่ยนโปรแกรมคืออ
1: ย่างเช่นบุ้ยเคยเล่นกับไอ้ตัวนี้แล้วบุ้ยต้องการที่จะเพิ่มน้ำหนักเปลี่ยนท่ามีความสุขว่ามันเคยชินแล้วอยากมีอะไรใหม่ๆเพราะก่อนที่เราจะเปลี่ยนเรามาใช้ตัวนี้ก่อนไอ้ท่าเดิมที่เราเล่นเรามาเป็นทวินวันก่อนเล่นแบบทวินวันก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนโปรแกรม
0: หรือเราอยากยกน้ำหนักที่มากขึ้นเราก็เลยเพิ่มเป็นเท
1: ร
0: นนิ่งวันได้เหมือนกัน
1: ใช่นะครับ
0: การที่เปลี่ยนโปรแกรมหรือว่าการเล่นเทคนิคแบบนี้นะครับคือจะทำให้ร่างกายของเราไม่เคยชิน
1: ใช่
0: ร่างกายของเรามีการถูกกระตุ้นปุ๊บเขาจะพัฒนา
1: ได้เพิ่มไหมตัวใหม่ที่เข้ามา
0: คืออยากให้กล้ามเนื้อเราจับทางเราได
1: ้อะ
0: มันมากต้องลองดูถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับทำแล้วรู้สึกดีช่วยแชร์กลับมาบอกเราหน่อยหรือเห็นว่าดีเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนสามารถแชร์ในโซเชียลของท่านได้แชร์ได้บอกต่อครับนั่นคือความตั้งใจของ Healthy Friday วันนี้เรา2คนอาจารย์ต้นและอาจารย์บุ้ยลาไปก่อนครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับรายการ Healthy Friday สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: กลุ่มอาการโรคอัมพฤกษ์อัมพาตที่เจอได้บ่อยที่สุดเลยจะเป็นกลุ่มเรื่องของเส้นเลือดสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบหรือเส้นเลือดในสมองแตกก็ตามต้องบอกว่าปัจจุบันนี้มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีในระดับประเทศเนี่ยก็พบว่ามีผู้ป่วยใหม่ 2-3,000 รายต่อปีด้วยกันเรื่องของหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกนั้นเนี่ยมันจะมีผลตามมาอีกเยอะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเรื่องของอาการอ่อนแรงครึ่งซีกที่อาจจะเจอได้นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเดินได้นะครับเรื่องของการทรงตัวได้หรือเรื่องต่างๆที่อาจจะเกิดตามมาได้เช่นมีเรื่องของภาวะกลืนลำบากนะครับปัญหาเรื่องของการสื่อสารหรืออาจจะมีเรื่องของการกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มอาการที่อาจจะเจอตามมาได้หมดเลยในคนไข้ที่เป็นหลอดเลือดสมองตีบและแตกครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เป็นโรคอะไรนะครับที่มาปรึกษาหมอ
1: เป็นอัมพฤกษ์ครับ
0: ครับ
1: ข้างซ้ายนี่ครับ
0: มันอ่อนแรงใช่ไหมครับเป็นมานานแค่ไหนแล้วนะครับ
1: เป็นมานานแล้วครับ
0: ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของการใช้งานยังไงบ้างเดินยังมีปัญหาอยู่ไหมครับ
1: ยังอ่อนแรงอยู่ครับ
0: มันเดินเดิมใช่ไหมครับตั้งแต่เป็นมาเนี่ยเคยได้รับการฝึกกายภาพบำบัดมาก่อนไหมครับหรือไม่เคยเลย
1: ก็มีคนเข้ามาฝึกให้อยู่แต่มันก็ยังไม่ 100% นะ
0: ครับผมทั้งบริษัทฟื้นฟูในการรักษาผู้ป่วยสโตรกเนี่ยเบื้องต้นต้องมีการตรวจประเมินก่อนซักประวัติผู้ป่วยว่าเดิมอ่อนแรงประมาณยังไงมีอาการเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนมีปัญหาด้านอะไรบ้างดูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับทดสอบให้คนไข้ลองนั่งได้นานไหมลองยืนเดินดูนะครับเดี๋ยวหมอขอตรวจประเมินร่างกายนิดนึงนะครับในเรื่องของกำลังกล้ามเนื้อว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวยกมือขวาขึ้นได้ไหมครับเก่งมากเลยครับเดี๋ยวลองดูข้างซ้ายสิครับข้างซ้ายยกได้แค่นี้เนาะคราวนี้ขอดูการทำงานกล้ามเนื้อขานะครับมันยากเนาะเท่าที่ดูการตรวจร่างกายทางซีกซ้ายไม่ว่าจะเป็นแขนหรือขาเนี่ยยังมีภาวะอ่อนแรงอยู่นะครับซึ่งน่าจะมีปัญหาเรื่องของการเดินนะครับการรักษาในของผมเรื่องของเวชศาสตร์ฟื้นฟูอาจจะให้คุณลุงมาทำกายภาพบำบัดโดยการใช้ตัวหุ่นยนต์ฝึกเดินนะครับหุ่นยนต์ฝึกเดินเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่มาช่วยในการฝึกผู้ป่วยกลุ่มนี้เลยปกติแล้วแต่เดิมแต่ก่อนเลยเราฝึกโดยการใช้นักกายภาพในการฝึกครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงอาจจะเดินได้แค่50เมตร100เมตรถ้านับจำนวนก้าวก็ไม่เกิน200ก้าวก็จะหมดเวลาการฝึกละแต่พอเรามีนวัตกรรมที่ดีขึ้นที่ใหม่ขึ้นโดยการใช้หุ่นยนต์ฝึกเดินนะครับมันก็จะเคลื่อนที่โดยการใช้หุ่นยนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละเซสชันของเราทุกๆ30นาทีคนไข้อาจจะเดินได้มากจนถึง800ก้าวหรือ1000ก้าวเลยด้วยซ้ำ
2: อันนี้นะคะจะเป็นภาพเท้าของคุณลุงนะคะ2ข้างนี้ข้างซ้ายข้างขวาจะเป็นการแสดงการลงน้ำหนักของเท้าคุณลุงพยายามให้เหยียบ2ข้างเท่าๆกันจุดใหญ่พอๆกันนะคะถ่ายน้ำหนักไปข้างหลังนิดนึงค่ะเดินเหมือนตัวจะเอียงมาข้างหน้าโอเค
0: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยตามโปรแกรมจะฝึกอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งนะครับแล้วก็จะฝึกกันนานเนี่ยประมาณ6สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มักจะมีคนไข้ที่ได้รับการฝึกโดยหุ่นยนต์ฝึกเดินเนี่ยเดินได้ดีขึ้นดีขึ้นคือเดินได้เร็วขึ้นนะครับเดินได้มั่นคงขึ้นหรือจากเดิมไม่เคยเดินได้กลับมาเดินได้ด้วยตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตัวหุ่นยนต์ฝึกเดินเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับความหวังของคนไข้เลยนะครับมันเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วมันมีงานวิจัยรองรับว่ามันดีคนไข้คนนึงจากเดิมที่เขาเคยทำงานได้เคยช่วยเหลือตัวเองได้วันนึงเขาป่วยเป็นโรคสโตรกแล้วเขารู้สึกสิ้นหวังรู้สึกท้อแท้แล้วไม่คิดว่าเขาจะกลับมาเดินได้ใหม่เคสเหล่านี้พอมาได้มาฝึกกับคุณเดินฝึกเดินเนี่ยนอกจากช่วยเรื่องทางกายแล้วเนี่ยทางใจก็ยังช่วยด้วยสำหรับผู้ป่วยที่มีความสนใจหรือไม่แน่ใจว่าสามารถฝึกกับคุณเดินฝึกเดินได้หรือไม่ก็อาจจะแนะนำมาตรวจกับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับติดต่อตรวจกับแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่สถาบันการแพทย์จัด

ีนนฤบดินทร์ได้เลยครับซึ่งทางสถาบันจักรีนฤบดินทร์เนี่ยก็มีเครื่องมือที่ทันสมัยรวมถึงมีทีมที่แข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดแล้วก็ทางแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูด้วยกันนะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
3: ่ะคือมานะแบบต่ออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกป้อง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่า

0: ีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
1: ฟังดูเหมือนเป็นไรตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
2: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
1: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลาDLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
2: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
2: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
1: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
2: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
1: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
1: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
3: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
4: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
4: จัดไป
0: ให้พี่บัตรก็คือ
5: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

ักษณะมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะก็คือเนื้องอกที่เจริญเติบโตขึ้นจากเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะอาจจะพบลักษณะเป็นก้อนนะครับยื่นขึ้นมาในกระเพาะปัสสาวะพูดง่ายๆให้เห็นภาพก็คือคล้ายปะการัง

0: สุดของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะคือมีการกระจายไปที่อวัยวะอื่นๆมากกว่ามะเร็งอื่นๆในระบบทางเดินปัสสาวะครับอาการในระยะแรกๆนะครับมักจะไม่มีอาการอาจจะตรวจพบได้ง่ายๆจากการตรวจน้ำปัสสาวะจะพบว่ามีเม็ดเลือดแดงในน้ำปัสสาวะหลังจากนั้นก็ทำการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาดูว่ามีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะหรือเปล่าโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะมาโรงพยาบาลด้วยอาการปัสสาวะเป็นเลือดถึงตรวจพบว่ามีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะเป็นระยะที่2หรือระยะที่3ขึ้นไป
1: เล่าอาการตอนแรกให้ฟังหน่อยสิครับ
2: ก็คือปัสสาวะบอดแล้วตัวเองก็กลัวว่าจะเป็นเบาหวานก็เลยมาขอหมอตรวจ
1: แล้วเคยตรวจว่ามีอาการอักเสบหรือปัสสาวะแสบขัด
2: ไม่เคยอ่ะ
1: ไม่เคยนะครับ
2: ไม่เคยค่ะ
1: แล้วก็ไม่เคยฉีดเป็นเลือดให้เห็นเลยใช่ไหมครับ
2: ไม่มี
1: แต่การตรวจร่างกายตรวจสุขภาพเราก็เจอความผิดปกติอยู่เรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
1: ตอนที่ไปตรวจเรื่องปัสสาวะบอดคุณหมอเคยบอกไหมครับสงสัยปัสสาวะอักเสบหรืออะไรนี้มีไหมครับ
2: เพราะคุณหมอบอกว่าไม่ใช่นิ้วอาจจะเป็นเนื้องอก
0: สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในปัจจุบันนะครับที่ได้รับการยอมรับจะมีอย่างที่1คือการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเนื่องจากว่าสารเคมีในบุหรี่มีการสะสมเข้าไปในร่างกายและมีการขับออกมาในน้ำปัสสาวะเลยทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะขึ้นได้อันที่2ก็คือเรื่องของสารเคมียกตัวอย่างเช่นยาย้อมผมนะครับทำให้เราสูดดมเข้าไปและมีการขับออกมาในน้ำปัสสาวะแล้วก็อาหารบางชนิดบางประเภทซึ่งบางคนจะกล่าวว่าอาหารที่มีสารพวกไนโตรซามีน

0: สุดท้ายก็คือเรื่องของพันธุกรรมซึ่งในข้อสรุปปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับแต่คิดว่ามีความเกี่ยวเนื่องกัน
1: ถ้าพบว่ามีการตรวจน้ำปัสสาวะผิดปกติไม่ว่าจะพบเม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดขาวเราแนะนำให้หาสาเหตุซึ่งส่วนใหญ่สาเหตุที่มักจะพบก็อาจจะมีนิ่วนะครับมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะนะครับหรือมีโรคที่เกี่ยวกับการทำงานของกระเพาะปัสสาวะผิดปกติความรุนแรงของโรคจะมีอยู่เพียงอย่างเดียวคือโรคมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะนะครับถ้าเราสามารถให้การดูแลรักษาเบื้องต้นได้ป้าก็จะสามารถหายขาดได้ถ้าเป็นระยะที่2หรือระยะที่3ขึ้นไปโดยส่วนใหญ่มักจะลงเอยโดยการตัดกระเพาะปัสสาวะถ้าตัดกระเพาะปัสสาวะแล้วไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตพวกนี้ก็หายได้เช่นเดียวกันส่วนจะตัดกระเพาะปัสสาวะหรือไม่ตัดนั้นความเห็นผมเบื้องต้นนะครับผมว่ายังไงผมก็ไม่ตัดกระเพาะปัสสาวะของคุณป้ายกเว้นว่าเราเจอตำแหน่งจากการส่องกล้องครั้งนี้แล้วยังพบว่ามีเนื้องอกอยู่เราก็ต้องเอาเนื้อไปตรวจใหม
0: ่โดยปกติผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะครับเราก็จะทำการส่องกล้องตรวจเมื่อเราพบชิ้นเนื้อเราก็จะทำการตัดชิ้นเนื้อโดยการคว้านเอาชิ้นเนื้อจากในกระเพาะปัสสาวะมาตรวจใช้เวลาในการอ่านผลชิ้นเนื้อประมาณ2สัปดาห์ถึงจะทราบผลว่าเป็นมะเร็งแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะแบ่งระยะง่ายๆก็คือว่ากินเข้าไปในกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะแล้วหรือยังหรือว่ายังไม่มีการกินเข้าไปในกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะซึ่งถ้าผลออกมาว่ามีการกินเข้าไปในกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะลำดับต่อไปก็คือเราจะต้องตัดกระเพาะปัสสาวะนั้นออกแต่ถ้ายังไม่มีการกินเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะลำดับต่อไปเรามักจะแนะนำให้ใส่ยาในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ทำการส่องกล้องทุก 3-6 เดือนนะครับจนกว่าจะครบระยะเวลา5ปีถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพมาพบหมอกันได้นะครับ
2: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เราเข้าสู่ภาวะสูงวัยแล้วเริ่มต้นมีคนมาทักเราเราก็จะรู้แล้วตายแล้วฉันแก่อันที่สองเรามองหน้าตัวเองในกระจกเราก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่หัวจดเท้านะคะหรือแม้กระทั่งกำลังวังชาที่มันหดถอยแล้วก็หายไปอันนี้ก็จะเริ่มรู้สึกแล้วตายแล้วตอนนี้เราแก่ลงค่ะเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มทุกๆอย่างเลยนะคะไล่ตั้งแต่หัวนะคะศีรษะเราเนี่ยก็จะเริ่มมีเรื่องของผมงอกสีผมจะเปลี่ยนไปหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะเริ่มมีลักษณะของผมร่วงนะคะหรือว่าหัวล้านไล่มาตรงบริเวณใบหน้าผิวจะแห้งจะมีริ้วรอยง่ายขึ้นก็จะเริ่มมีตีนกาละเวลาที่เราเกาหรือเราคันอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มมีรอยง่ายขึ้นถัดมาก็จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกในทุกๆปีตั้งแต่อายุ30ปีนะคะกล้ามเนื้อเราจะลดลงประมาณ 3-5% ทุกๆ10ปีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีการออกกำลังกายกล้ามเนื้อเราก็จะหายไปเรื่อยๆนะคะในส่วนของกระดูกเองเนี่ยหลังจาก30ไปแล้วเนี่ยก็จะไม่มีการเสริมสร้างละแล้วก็จะค่อยๆคงสภาพมันเอาไว้หลังจากนั้นก็จะลดลงหลังจากที่เราเข้าสู่วัยทองนะคะก็จะนำไปสู่ภาวะที่เราเรียกว่ากระดูกพรุนแล้วก็นำไปสู่เรื่องของกระดูกหักในที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักตัวด้วยอย่างที่บอกอะค่ะเมื่อสักครู่นี้ว่ากล้ามเนื้อเราหายไปกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่จะทำให้เรามีการเผาผลาญพลังงานที่ดีขึ้นพอเราเข้าสู่วัยชรากล้ามเนื้อเราหายไปดังนั้นเนี่ยการเผาผลาญพลังงานเราก็จะลดลงแค่เรากินเท่าเดิมเราก็อ้วนแล้วในส่วนของผู้หญิงเนี่ยฮอร์โมนจะลดลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าตอนที่พอเข้าสู่วัยทองปั๊บเนี่ยรังไข่ก็จะหยุดทำงานพอหยุดทำงานหมายความว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนเราก็จะหายไปพอฮอร์โมนหมดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการปรับตัวในเรื่องของอารมณ์เนี่ยก็จะเริ่มแย่ลงนะคะจะหงุดหงิดง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายก็พยายามทำความเข้าใจคนข้างๆนิดนึงนะคะอาจจะนอนหลับยากขึ้นอาจจะรู้สึกว่ามีอาการร้อนวูบวาบนะคะอันนี้เป็นผลของเรื่องของฮอร์โมนในขณะที่ผู้ชายฮอร์โมนเพศชายก็จะลดลงเหมือนกันแต่เขาจะลดลงไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้หายไปซะทีเดียวเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ทั้งหลายของผู้ชายที่จะเข้าสู่วัยทองเนี่ยจะไม่เหมือนผู้หญิงบางคนอาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้ในแง่ของคนคนหนึ่งเนี่ยจากเดิมเนี่ยเคยเป็นหัวหน้าครอบครัวพอเขาเข้าสู่วัยชราใช่ไหมคะตอนนี้เขาอาจจะไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวละหัวหน้าครอบครัวอาจจะเปลี่ยนมาอยู่ในรุ่นลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาอาจจะไม่มีอำนาจต่อรองมากเท่ากับตอนที่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันก็จะทำให้เขามีปัญหาในเรื่องของการเข้าสังคมเราจะแก่ยังไงดีนะให้เรามีคุณค่าเราจะแก่ยังไงดีนะที่ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีจะไม่มีการบอกว่าโอเคเดี๋ยวไว้สัก50เดี๋ยวฉันค่อยไปเตรียมตัวตอนนั้นไม่ทันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวสำหรับการยอมรับความแก่จะต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ดูแลตัวเองทั้ง3ด้านอารมณ์ที่ดีมองโลกในแง่ดีนะคะเลือกอาหารที่ดีแล้วก็มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบบ่อยมากไม่ได้เจอบ่อยเฉพาะในคนไทยนะครับก็คือเป็นโรคที่เจอพบบ่อยทั่วโลกนะครับ

0: รคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วร่างกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่จะเป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50-60อันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็เข่ามา
0: เป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างไหนทั้งสองข้างเนี่ยครับ
0: ข้างไหนเป็น
1: ด้วยครับข้าง
0: น
1: ี
0: ้ค่ะข้างนี้เนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: กับปีแล
0: ้
1: วค่ะ
0: แรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพลันร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีการผิดรูปของข้อเข่าครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งขอตรวจเข่านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เหยียดสุดเลยครับ
1: สุดแล้วเนี่ยค่ะ
0: สุดแล้วแค่นี้เนาะขาโก่งเนาะ
1: ค่ะ
0: เวลาเดินโก่งเนี่ยนะครับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างแรกเราจะรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเช่นการลดน้ำหนักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการงอเข่าเยอะการขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมถัดมานะครับก็คือการใช้ยาครับยาก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบแล้วก็มียาฉีดเข้าข้อครับซึ่งเป็นยาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าซึ่งสามารถลองใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆครับผมโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของข้อเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่จะให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็นน่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้นผมให้ยาไปทานแล้วก็แนะนำให้คุณป้าฝึกออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเพื่อให้มันช่วยพยุงเข่าจะได้อาการปวดได้น้อยลงน้ำหนักที่ลงข้อที่มันสึกหรอก็จะน้อยอาการปวดจะน้อยลงคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีส่วนมากก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายครับหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับ1ครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆที่ไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศ 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชกวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระที่จังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังมณฑลพิธีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพได้มีในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวถิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีโครงการดังกล่าวเป็นการขยายบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะ

ดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุโดยจัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาลเพิ่มเติมจำนวน7ไร่35ตารางวาเพื่อเป็นสถานที่ตรวจสุขภาพเชิงปฐมภูมิและเป็นศูนย์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวราชบุรี

รับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านต่อมาได้รับประธานพระอนุญาตให้เชิญพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอัมพรอัมพโรมาเป็นชื่อโรงพยาบาลแทนชื่อเดิมเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ100พรรษา26มิถุนายน2570โดยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569มีพระเมตตาโปรดประทานชื่ออาคารทั้งสองหลังเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงพยาบาลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ไปใช้บริการดังนี้อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพประทานชื่อว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพประทานชื่อว่าพิพัฒน์ศตวรรษขออภัยครับพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 ขนาด304เตียงโดยเปิดให้บริการจริง272เตียงมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในอุบัติเหตุฉุกเฉินอายุรกรรมศัลยกรรมสูติกรรมกุมารเวชกรรมกระดูกจัดสุและทันตกรรมตลอดจนมีบริการเฉพาะทางที่ทันสมัยอาทิหอผู้ป่วยวิกฤตICU NICU PICU ศูนย์ไตเทียมห้องผ่าตัดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสโตรกยูนิตและเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT สแกนการจะสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆแล้วเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีส่งมาเป็นพระราชกุศลสตัมมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวง

ราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่4วันนี้เวลา 9:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่4โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารวม9คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารวม2,596 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยด้วยการจัดการเรียนเชิงรุกและแบบผสมผสานรวมถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อผลิตบัณฑิตจิตอาสาที่มีความเชี่ยวชาญมีคุณธรรมมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมืองพร้อมส่งเสริมให้มีงานทำมีอาชีพมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมุ่งพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากลและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมเน้นการฝึกทักษะการคิดการวิเคราะห์แก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติจริงเพื่อตอบโจทย์ชุมชนพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและสมรรถนะตรงกับความต้องการของสังคมพร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อท้องถิ่นรวมถึงยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจำนวน3คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรวม 2,424 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านซอฟต์พาวเวอร์รวมทั้งการส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครูและการยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัล AI และ Big Data มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนอ
องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุ

การอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลวันนี้เวลา 10:55 นาทีที่โรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงการสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจัดดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบให้แก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดยานาวากรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดพระลอยวัดป่าเลไลวัดเขากำแพงวัดโพธารามวัดบางสามวัดไผ่ลูกสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทนัดทรงรัฐจำกัดนายเอกสิทธิ์เล็กคงพร้อมคณะสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตวัดราชนิยมจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มบริษัทหัวเซ่งเฮงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสำโรงวัดบ้านเขินวัดบ้านเสียวจังหวัดศรีสะเกษวัดดอนโพทองวัดตะปะโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดคารุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีใต้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 สภาองค์กรเรียนรู้งานสืบสานพระราชกรณียกิจกรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัทแปลงไทยแห่งแรกจำกัดบริษัทสตาร์ประเทศไทยจำกัดและนางสาวกันหทัยพรสุวรรณโสพร้อมคณะ
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดท่าทองวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพสรธรรมารามวัดศาลาแดงเหนือจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านดู่วัดไตรราชสามัคคีวัดกันทรอมน้อยจังหวัดศรีสะเกษสุดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทบุญสร้างทัวร์แอนด์ดิสคัฟเวอรี่จำกัดหน่วยประสาทศัลยศาสตร์วชิรพยาบาลกรุงเทพมหานครครอบครัวพรพรหมกุลและบริษัทฟาโกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนปฐวีจังหวัดจันทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนปฐวีจังหวัดจันทบุรีศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตบริษัทนัดทรงรัตน์จำกัดและพระครูโกศลปริยัตยาธรวัดราชนิยมจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ่ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครเหรอคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะเอ้านี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
0: เห็นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเ
4: ฮ้ยฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปนู่นแล้ว
4: เออ
3: ไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: เอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
1: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
0: อ้าวแล้วจะไปยังไงแล้วนะอ้าวอุ้ยหายเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
2: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเลยเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
3: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
2: ใช่จ้ะ
4: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมานะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่พบหมอรามามาอัปเดตเรื่องสุขภาพไปพร้อมกับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันนะครับวันนี้อยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายจริงๆทุกเพศทุกวัยนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพบหมอรามาเรามาเจาะลึกกันดีกว่าฮะโดยเฉพาะข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับคนที่อายุเยอะนะครับท่านผู้ชมฮะเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยแหละครับเพราะว่าวันนี้หัวข้อของเรานะฮะคุณภาพชีวิตที่ดีแม้ในวันที่หลงลืมแต่จริงๆเราไม่ได้เจาะเฉพาะเกี่ยวกับว่าสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เท่านั้นนะครับแต่วันนี้อยากจะเห็นให้เห็นภาพรวมว่าถ้าอายุมากแล้วคุณไม่ใช่วัยรุ่นหรือว่าวัยกลางคนกลายเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะฮะดูแลตัวเองอย่างไรรวมถึงผู้ดูแลคนที่อยู่ใกล้ชิดด้วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวนะฮะก็จะได้ทำความเข้าใจกันทั้งตัวผู้สูงอายุเองด้วยรวมถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดผู้สูงอายุด้วยนะครับวันนี้ทีมงานเตรียมข่าวสารมาหลายเรื่องน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอพีทนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาศรีวรรณโอภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณหมอพีทครับ
1: สวัสดีคุณเป้ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะ
0: จริงๆคนไข้ของคุณหมอก็จะเป็นผู้สูงอายุล้วนเลยไหมฮะเนี่ย
1: ใช่ค่ะว่าโดยเราเรียกว่าโดยความเชี่ยวชาญหรือความเฉพาะทางที่จบมาเนี่ยก็จะดูเฉพาะผู้สูงอายุเป็นหลักค่ะเหมือนกับคุณเป้มีหมอเด็กแล้วก็มีคุณหมอผู้ใหญ่อันนี้มีคุณหมอผู้ใหญ่ก็มีคุณหมอผู้สูงอายุ
0: ของคุณหมอพีทพูดง่ายคือเป็นคุณหมอผู้สูงอายุ
1: ใช่เป็นคุณหมอที่ดูแลผู้สูงอายุเพราะเรายังไม่เป็นผู้สูงอายุ
0: ทีนี้ถ้าสมมติว่า
1: ก็ดูหมดทุกโรคทุกเร
0: ื่องทุกโรค
1: ยกเว้นไม่ผ่าตัดถ้าจะผ่าตัดต้องไปหาคุณหมอสันผายค่ะ
0: การดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะคุณหมอเนี่ยนะฮะมันซับซ้อนไหมครับ
1: มันมีความต่างกับการดูแลผู้สุขผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: เช่นในวัยผู้ใหญ่เนี่ยเราอาจจะดูเขาเฉพาะโรคบางโรคที่เขาเป็นอาจจะไม่ได้ดูหลายโรคค่ะหรือหลายอวัยวะแต่ในผู้สูงอายุเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เราเรียกว่าขบวนการชราภาพเนี่ยเกิดขึ้นในทุกๆอวัยวะแล้วเขาก็มีโรคหลายโรคด้วยเพราะฉะนั้นของหลายๆอันเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาพรวมของผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่สามารถดูเพียงโรคเดียวหรืออวัยวะเดียวได้เราต้องดูเขาทั้งตัวแล้วการที่ในหนึ่งคนที่เขานั่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยความสุขสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงสุขใจค่ะของพวกนี้มันจะไม่ได้เกิดเฉพาะจากเขาคนเดียวมันจะต้องเกิดจาก360องศารอบตัวเขาเช่นครอบครัวเพื่อนสังคมสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ว่ากันว่าดูแลผู้สูงอายุคนหนึ่งก็เหมือนเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงเด็กหนึ่งคนคำกล่าวนี้จริงไหมฮะ
1: พี่ว่าไม่จริง
0: ไม่จริงอะ
1: พี่ว่าไม่จริงเพราะว่าจริงๆแล้วในการเลี้ยงดูเด็กเนี่ยเราดูคนที่เล็กๆแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: ผู้สูงอายุคือคนที่พัฒนาการมาเต็มที่ละแล้วก็จะมีความเสื่อมถอยเกิดขึ้นมันสิ่งที่เราทำเนี่ยแทนที่เราถ้าเราดูเด็กแล้วก็จะกระตุ้นให้เขาพัฒนาการดีเรียนเก่งมี EQ ดีอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเป็นผู้สูงอายุเนี่ยทำยังไงให้เขามีความสุขกับทุกๆวันในชีวิตของเขาค่ะในทุกๆด้านมันลักษณะการดูแลจะต่างกันประกอบกับผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะอายุเยอะกว่าเราเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ดูเขาไม่ได้เล่นกับเขาเหมือนเด็กแต่ว่าเวลาเราคุยกับเขาเนี่ยเราอาจจะขี้เล่นแต่เราก็จะคุยกับเขาด้วยความเคารพในความมีอายุของเขา
0: ครับในแง่ของอารมณ์ของผู้สูงอายุจะคล้ายเด็กไหมฮะพวกขี้น้อยใจงอแงร้องไห้เก่งอะไรเงี้ย
1: ไม่นะคะจริงๆแล้วผู้สูงอายุเนี่ยร้องไห้น้อยมากโดย ดยความผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะ
0: ค่
1: ะโดยปกติเลยนะคะผู้สูงวัยที่ไม่เป็นโรคเนี่ยเขาเข้าใจชีวิตมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยที่เขาสุขภาพแข็งแรงดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพเขาเข้าใจชีวิตเพราะการปรับตัวกับความทุกข์หรือปัญหาหลายๆอันเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าในวัยผู้ใหญ่ถ้าผู้สูงวัยร้องไห้นี่เรื่องใหญ
0: ่เรื่องใหญ่
1: เรื่องใหญ่หรือถ้าเขาบ่นเนี่ยทุกอย่างที่เขาบ่นเนี่ยถือว่าหมอให้ความสำคัญหมดจะไม่มีเรื่องเล็กน้อยเช่นแบบหมอกุ้มใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกอ๋อเดี๋ยวก็หายไม่มีแล้วก็สั่งกุ้มใจเรื่องอะไร
0: ฟังหมดเลย
1: ไม่สบายใจเรื่องอะไรเพราะว่าโดยการผ่านชีวิตของเขามาจนถึง60 70 80เนี่ยแน่นอนไม่มีใครมีความสุขทั้งชีวิตนะเนาะมันก็จะมีความทุกข์มีปัญหาเข้ามามันเขาผ่านมาแล้วหลายปัญหาแต่ท่านที่เขา70แล้วเขารู้สึกว่าปัญหานี้มันใหญ่มาก
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้เราต้องให้ความสำคัญกับเขาโดยเฉพาะปัญหาหลายๆปัญหาที่ฟังดูแบบเหมือนไม่ได้แย่มากเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยมึนๆแต่ว่าจริงๆแล้วกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันแค่มีออกนอกบ้านเลยกลัวหกล้มอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญของเรา
0: คุณหมอพีทก่อนที่เราจะคุยรายละเอียดลึกไปมากกว่านี้หรือว่าเข้าข่าวเนี่ยนะฮะเอานิยามให้ตรงกันก่อนคุณหมอพีทคือถ้ากฎหมายไทยเนี่ยบอกว่าผู้สูงอายุ60ปีบริบูรณ
1: ์
0: ขึ้นไป
1: ใช่ไหมฮะ
0: เขาจะแบ่งเป็นแบบผู้สูงอายุตอนต้นนะ
1: ตอนกลางตอนปลาย
0: นะฮะตอนต้นนี่เช็คอายุกันหน่อยท่านผู้ชมก่อนนี้ไปดูเนื้อหาตอนต้นนี่60ถึงประมาณ69
1: ใช่
0: ไหมฮะตอนกลางก็70ถึงประมาณ79
1: ค่ะ
0: แล้วก็80อัพก็เป็นตอนปลาย
1: ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยเรียกตอนปลายค่ะ
0: เรา
1: ก็เรียกว่าโดยปกติพี่ก็บอกว่าเป็นวัยรุ่นเต็มที
0: ่
1: ม
0: ี
1: ว
0: ั
1: ยรุ่นเพิ่งเข้า
0: ค่
1: ะวัยรุ่นรุ่นกลางแล้ววัยรุ่นรุ่นแบบสุดยอด
0: สุดยอดแล้วกลุ่มไหนปวดหัวสุดคุณหมอ
1: ถ้าเป็นเรื่องของโรคหรือความซับซ้อนในความเสื่อมของอวัยวะเนี่ยยิ่งอายุเยอะ
0: ย
1: ิ่งเหนื่อยยิ่งเพราะว่ามันจะมีหลายอวัยวะที่มันทำงานได้ไม่ดีแล้วมันไม่เอื้อให้เราพุชเขาต่อไปแต่ว่าถามว่าวัยไหนดูแลยากสุดเหรอคะขึ้นกับโรคขึ้นกับพลังงานสำรอง

0: ขาที่เหลืออยู
1: ่
0: แต่โดยมากเนี่ยถ้าอายุเยอะเนี่ยเราบอกได้เลยว่าโรคทางกายเนี่ยน่าจะเยอะนะน่าจะมีความแบบเราไม่เหลือตัวให้เราเสียไปอีกแล้วอ่ะเราก็จะต้องรู้สึกว่าโรคอะไรเนี่ยจะยากแต่ว่าในหลายๆคนเนี่ยพอเขา80พอเขา90เนี่ยจุดมุ่งหมายของการรักษาที่เปลี่ยนไปเช่น90แล้วเราก็ไม่ได้หวังว่าเราจะหายจากมะเร็งเนาะอะไรอย่างเงี้ยมะเร็งมันก็กระจายไปหมดแล้วเนี่ยก็พอเป้าหมายการรักษาเปลี่ยนเช่น90ขวบเนี่ยแต่ว่ามะเร็งอยู่กระจายหลายอวัยวะมากแต่วันนี้รู้สึกว่าโอเคละเราเป็น90ที่ดีมากเราโอเคเราขอค่อยๆหลับไปไอ้อย่างงี้กลับไม่ยากกลับไม่ยากค่ะแต่ว่าถ้าหลายๆครั้งเนี่ยที่เราต้องสู้กับการเจ็บป่วยเฉียบพลันเนี่ยพวกนี้จะดึงขึ้นมายากมากค่ะส่วนในเรื่องของจิตใจ
1: ค
0: ่ะจริงๆแล้วไม่ได้ต่างกันนะคะ60 70 80เนี่ยก็สามารถที่จะเครียดง่ายวิตกกังวลได้หรือว่าเศร้าได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วพิษกับพบว่าในช่วงที่60ใหม่ๆช่วงเข้าวัยรุ่นใหม่ๆวัยรุ่นระยะต้นเนี่ยจะปรับตัวยากกว่าเพราะมันมีการสูญเสียในเรื่องของการเกษียณจากงานการไม่ได้ออกไปคือรู้สึกว่าศักยภาพในเชิงสังคมหรือการทำงานน้อยลงอันนี้สภาพจิตใจจะต้องซัพพอร์ตเขาเยอะหน่อยแต่พอสักพักหนึ่งพอเขาชินกับการเป็นวัยรุ่นเนี่ยค่ะเขาจะโอเคละเขาจะเริ่มแบบแฮปปี้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับก็เท่ากับว่าตัวเลขในตามกฎหมายไทยกับตัวเลขของคุณหมอผู้สูงอายุคือ60อัพเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าคุณเป้ไปดูในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เขาพัฒนาแล้ว อย่างญี่ปุ่นยุโรปอังกฤษอเมริกาแคนาดาพวกนี้เนี่ยจะเขาจะตัดผู้สูงวัยที่65ค่ะเพราะว่าเขาคิดว่าประชากรของเขาอายุยืนกว่าบ้านเราค่ะแต่ในไม่ช้าค่ะอาจารย์เชื่อว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็น่าจะไปตัดที่65เพราะว่าจริงๆแล้วประชากรของเราเนี่ยก็อายุยืนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จริงๆแข็งแรง
1: ถูกเพราะผมเดี๋ยวนี้เนี่ย60กว่าตัวเรียกลุงเรียกป้าแล้ว
0: เครื่องนะค
1: ือโกรธนะ
0: ใช่
1: โกรธจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะมีอย่างงี้ผมเมาให้ฟังนั้นผมสัมภาษณ์เป็นดาราแบบอาวุโสท่านนึงแล้วผมก็แบบก็ไม่รู้จะไปเรียกพี่ก็เดี๋ยวเหมือนกับแบบ
0: ตีสนิท
1: อ
0: ะไรนะเรียกเทียบรุ่น
1: ไปเรียกป้า
0: ค่ะ
1: ผมก็ไม่รู้จะเรียกอะไรเอาสุดท้ายวันนั้นผมเรียกเขาป้าครับโกรธผมเลย
0: โกรธผมเลย
1: บอกแม่
0: ใช่
1: ให้เรียกแม
0: ่เด็กกว่าป้าเป็นพี่แม่ค่ะ
1: ผมก็คิดผมจะไปรู้ไหมเนี่ยว่าต้องเรียกป้าหรือเรียกแม่สรุปว่าเรียกป้าไม่ถูกใจถ้าเรียกแม่โอเคเพราะเขาบอกว่าคนในวงการบันเทิงเรียกเขาว่าแม
0: ่
1: แต่เนี่ย
0: ว่าพอป้าแล้วจะเป็นอีกสเต็ปนึง
1: อ๋ออีกสเต็ปนึง
0: เขาเป็นพี่ของแม่ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นผมต้องจำเอาไว้ว่าถ้าสมมติว่าเจอคนที่แบบอายุมากหน่อย เอาเซฟเรียกแม่ถูกไหมฮะ
0: ถามเขาก่อนก็ได้ค่ะ
1: okay.
0: โดยแม่เวลาที่พิจารณาไข้ที่ไม่รู้จักกันเนี่ยก็จะถามบอกว่าแล้วก็จะเรียกชื่อคนไข้อย่างนะคะอยากให้คุณหมอเรียกว่าอะไรเป็นคุณแม่ดีไหมหรือเป็นคุณน้าดีแต่อายุขนาดนี้เป็นคุณน้าดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ส่วนใหญ่ไม่ติดไหมฮะหรือว่า
0: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดค่ะก็จะมีบางครั้งเนี่ยจะมีบางท่านที่พี่ก็ได้นะ
1: ได้
0: พี่ได้
1: คือแม่ได้ป้าได้อย่ายายแล้วกัน
0: ใช่ใช
1: ่ถ้ายาย
0: นี่ส่วนยายเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้อง90ขึ้นไป
1: แ
0: ล้วคุณตาน
1: ิยามก็ค่อยเปลี่ยนแล้ว
0: ใช่สมัยก่อนเราถ้าสูงคุณยายนี่60 70ก็ไม่ไม่ค่ะเดี๋ยวนี้ต้องดูอายุคนไข้ก่อนสัก90คุณตาพอได้
1: โอ้เรื่องนี้ปวดหัวเรื่องใหญ่เพราะขณะผมอ่านข่าวนะบางทีเนี่ยสำนวนข่าวอ่ะเขา45อย่างเงี้ยแต่นักข่าวที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาเขียนสาวใหญ่วัย45ปี
0: เครื่องเหมือนกัน
1: เขาตกใจเลยคนที่อ่านข่าวด้วยกันอายุ45อุ๊ยฉันเป็นสาวใหญ่แล้วเหรอเนี่ยไม่ยอมรับ
0: วันก่อนก็มีอะไรนะคุณปู่53ปีตายคน50กว่าเครื่องกันหมด
1: เลยนะคุยกันสนุกนะฮะตรงนี้แต่ทีนี้ไปดูเรื่องข่าวสารที่เราเตรียมมาให้กันก่อนดีกว่าครับนี่อันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับสำหรับข่าวแรกนี้ครับคุณหมอพีทครับเป็นข่าวที่เกี่ยวกับนี่ไงสำนวนข่าวเนี่ยชัดเลย
0: แม่เท่าเลยนะ
1: ท่านผู้ชม
0: เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม่เท่าอายุเท่าไหร่

0: อ่ะโปยหัวข่าวแบบนี้พลเมืองดีช่วยแม่เฒ่าหลงลืมนั่งอยู่ริมทางรถไฟแม่เฒ่าวัย73ปี
1: เครื่องตรงนี้แหละ73 เป็นคุณนะก็พอ
0: ใช่ไหมเออนี่แต่บางทีสำนวนข่าวเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็ต้องเลี่ยงให้มันดูแบบให้มัน
1: ให้มันอะ
0: คน
1: ให้กลับมาอ่านดู
0: คือถ้าบอกป้าวัย60ปีนั่งหลงลืมมันก็ดูไม่ดราม่
1: า
0: ถูกไหมยายวัย70ปีนั่งหลงลืมไม่ดราม่าต้องแม่เฒ่าใช่ไหมมันดูแบบโอ้ยถูกลูกหลานทิ้งแถมหลงลืมอะไรอย่างเงี้ยเข้าเนื้อข่าวนี่นะฮะคืออสมชุมชนเนี่ยเขาไปเจอและคุณยายท่านนี้นะฮะแกนั่งอยู่คนเดียวแต่มันแปลกตรงที่ว่าที่คอแกเนี่ยห้อยตุ๊กตาสีเหลืองตัวใหญ่เลยนะและที่คอก็มีกุญแจบ้านห
1: ้
0: อยอยู่ด้วยนะครับสอบถามคืออ
1: ๋อนี่ตุ๊กตาสีเหลือง
0: เออนี่แหละนี่แหละที่ห้อยอย
1: ู่ข้างๆค่ะ
0: ถูกต้องนะครับสอบถามก็โอเคทราบชื่ออะไรกันเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ถามลึกกว่านั้นเนี่ยแกก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับจนกระทั่งอสมเขาก็เลยไปโพสต์ในเครือข่ายสรุปแล้วครับมีเครือข่ายแจ้งว่ารู้จักอ๋อคุณยายคนนี้รู้จักสุดท้ายประสานลูกสาวเล็กมารับตัวไปนี่ลูกสาวมาก็เลยถามลูกสาวเออลูกสาวบอกว่าโอ้คุณแม่แบบหลงลืมแล้วนะฮะก็เลยเนี่ยทำกุญแจพวงใหญ่ๆมีตุ๊กตาใหญ่ๆแล้วก็กุญแจบ้านห้อยคอเอาไว้กลัวหายนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยคือกินข้าวเที่ยงแล้วนึกว่าแม่เนี่ยจะเข้าบ้านแม่กับกายไม่ยอมเข้าบ้านเนี่ยฮะไปเดินเล่นแล้วคง
1: เดินย่อยอาหารแหละดูออก
0: เนาะแต่ว่าแต่อย่างนี้มันหลงลืมไปนั่งตรงทางรถไฟ
1: ใช่ค่ะก็คือเขากลับบ้านไม่ถูกแต่ว่าสิ่งที่พี่จะบอกเนี่ยก็คือคุณน้าคนในข่าวเนี่ยนะคะเขามีโรคหนึ่งก็คือโรคหลงลืมซึ่งเป็นโรคนะคะไม่ใช่อาการโดยทั่วไปของคนสูงอายุอ
0: ัน
1: ที่แน่ๆเนี่ยภาวะหลงลืมหรือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดกับผู้สูงวัยที่มีโรคเหล่านี้เนี่ยก็คือเขาจะดูเปราะบางถ้าภาษาง่ายบอกดูง่อมกว่าอายุจริงนะ
0: จะดู
1: เพราะฉะนั้นจริงๆใน73เนี่ยเขาอาจจะดูมีอายุได้ค่ะอาจจะดูสัก78หรือ79 80อะไรอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้ยเป็นเพราะอะไรฮะเป็นเพราะตัวโรคฮะแล้วมันมาเกี่ยวกับร่างกาย
1: เพราะว่าตัวโรคทำให้เราใส่ใจในตัวเองน้อยลงถ้าเราสูงวัยแต่เรายังรักษาความสะอาดแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยหวีผ้าหวีผมเนี่ยก็จะดูโอเคใช่ไหมคะแต่ถ้าพอเรามีภาวะหลงลืมหรือสมองเสื่อมความสามารถในการดูแลของเราจะลดลงก็จะพบว่าเขาดูเปราะบางมากขึ้นค่ะกล้ามเนื้อวิธีการเดินต่างๆเนี่ยก็จะดูมีอายุมากขึ้นกว่าอายุจริงของเขาเช่นถ้าเราเอา80เหมือนกันคนนึงมีสมองเสื่อมคนไม่มีเนี่ยมาเทียบกันเราจะเจอแล้วคนที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยดูอายุเยอะกว่าจริงมันโดยตัวโรคอาจจะทำให้เขาดูมีอายุเยอะค่ะคุณเต้อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ลูกสาวคือคุณเล็กทำเอาไว้เนี่ยคือสัญลักษณ์ของเขาเองแหละ
0: ถูกต้อง
1: คนอื่นอาจจะไม่รู้เนาะว่าสัญลักษณ์นี้คืออะไรแต่ว่าข้อดีก็คือเนื่องจากสัญลักษณ์มันใหญ่แล้วมันดูแบบไม่น่าคุณน้าคนนี้70ไม่น่าห้อยตุ๊กตาอย่างนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนเป็นสัญลักษณ์ให้เขาตามหากันจนเจ
0: อ
1: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆในปัจจุบันเนี้ยค่ะในสมัยก่อนนู้นนะคะเมื่อสักเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยช่วงที่เราเริ่มมีผู้สูงอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็พบว่าภาวะหลงลืมหรือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเป็นโรคที่มากับอายุคุณเป้จะไม่เจอว่าอายุน้อยแล้วเป็นสมองเสื่อมอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเคสที่หายากหร
0: ือ
1: เป็นเฉพาะในนิยายเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเราก็พบว่าเนื่องจากโรคมันมากับวัยเมื่อผู้สูงวัยเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วว่ามีใครที่เป็นสมองเสื่อมเยอะขึ้นเราก็ประสบปัญหาในการดูแลค่ะในอย่างเช่นคลาสสิกเคสก็คืออย่างในข่าวนี้เลยค่ะก็คือเดินแล้วหลงไป
0: หลงเลย
1: แล้วก็หากันไม่เจอค่ะอันนี้โชคดีมากที่บังเอิญคนมาเจอเป็นอสม.แล้วเอ๊ะ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วเอ๊ะทันแล้วก็บอกเฮ้ยไม่ใช่ละแปลกละก็เลยหาจนเจอแต่บางบ้านเนี่ยที่เขาเดินไปเรื่อยๆแล้วเขาแต่งเนื้อแต่งตัวปกติดีเนี่ยบางทีเราไม่รู้เลยว่าเขากำลังพลัดหลงกับคนที่บ้านแล้วก็ทำให้เราหาไม่เจอเพราะฉะนั้นเมื่อสิบสักวัน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มที่จะหาสัญลักษณ์ในการ

0: ให้คนในชุมชนเนี่ยค่ะเขารู้ว่าคนเนี่ยเป็นสมองเสื่อมวิธีหนึ่งที่ทำก็อย่างในข่าวนี้ทำเองผลิตเองค่ะแล้วก็เข้าใจง่ายว่าอ๋อคนนี้ดูไม่เหมือนผู้สูงอายุคนอื่นน่าจะมีปัญหาในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีการติดแท็กคนไข้ค่ะเป็นลักษณะเหมือนสายรัดข้อมือที่มี QR code ค่ะซึ่งของพวกนี้ก็จะมีองค์กรที่เป็นอาสาสมัครทำค่ะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่กระจกเงาค่ะหรือจอสอร้อยพวกนี้พอเห็นแท็กปุ๊บสแกนปุ๊บเขาจะบอกเลยว่าให้คอนแทคที่ไหนค่ะแต่จะไม่มีประวัติคนไข้นะคะค่ะก็โทรแจ้งไปเขาจะมารับไปเมื่อไปถึงเนี่ยที่มูลนิธิกระจกเงาหรือที่จอสอร้อยเนี่ยเขาก็จะสแกนอีกทีแล้วเขาจะมีเครื่องอ่านว่าคนนี้มาจากไหนบ้านอยู่ตรงไหนค่ะก็จะมีอย่างนั้นด้วยแล้วก็บางคนก็จะใช้เป็นเข็มกลัดแล้วจะมีเข็มกลัดเป็นดอกไม้สีม่วงเล็กๆติดไว้ที่เสื้อถ้าเห็นเนี่ยก็แปลว่าเขาน่าจะมีภาวะสมองเสื่อมค่ะของพวกนี้เป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาในระยะหลังแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้กระจายข่าวเยอะมากๆเพราะว่าเราก็กลัวมิดเหมือนกันถ้าเผื่อพวกคุณมิดเดินมาเจออาชัยแน่นอนคนนี้ต้องเป็นแน่นอนเขาก็จะพาคุณลุงคุณป้าค่ะหรือคุณตาคุณยายเนี่ยหนีไปซ่อนก็จะเกิดการทำที่ไม่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรียกค่าไทยหลอกไปกดเงินต่างๆแฝงของพวกนี้ก็เลยเราต้องใช้สัญลักษณ์ในการบอกเนี่ยด้วยความระมัดระวังแต่ดีที่สุดเนี่ยก็คือทำอย่างในกรณีข่าวก็คือกระจายข่าวไปให้ทั่วหมู่บ้านค่ะว่าคุณแม่เราหลงนะถ้าเผื่อเห็นแม่เราผ่านมาทางนี้เนี่ยก็ช่วยเอามาส่งด้วย
1: ครับ
0: ก็อันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะปลอดภัยแต่เนื่องจากในปัจจุบันนี้เศรษฐกิจสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะเรามีคนใจร้ายเยอะมากมันสิ่งนึงเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเขาเป็นคนสมองเสื่อมแล้วอยากให้คนอื่นรู้เนี่ยต้องระวังด้วยในเรื่องเหล่านี้เพราะจริงอาจจะเป็นโทษด้วยก็ได
1: ้ดาบสองคม
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์
0: สมองเสื่อมเป็นมะม่วง
1: สมองเสื่อมเป็นมะม่วง
0: มะม่วงมีหลายพัน
1: โอเค
0: คุณเป้เห็นปุ๊บอันนี้อกร่องอันนี้น้ำดอกไม้อันนี้เขียวเสวย
1: ครับ
0: หนึ่งในพันที่เจอบ่อยของสมองเสื่อมคืออัลไซเมอร
1: ์โอเค
0: ค่ะลองลงไปก็จะเป็นหลอดเลือดสมองค่ะ
1: หลอดเลือดสมองก็ทำให้สมองเสื่อม
0: ใช่เพราะว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเซลล์สมองตายก็สมองเสื่อมเหมือนกันอาจจะเป็น2ฟอร์มที่เจอ2โรคที่เป็นสาเหตุของสมองเสื่อมที่เยอะที่สุด
1: ครับที่มีคุณหมอบอกว่าเราเรียกว่าโรคหลงลืมหรือสมองเสื่อม
0: เราเรียกมันว่าภาวะสมองเสื่อม
1: ภาวะสมองเสื่อมแต่โรคเป็นโรคหลงลืม
0: หมายโรคคืออัลไซเมอร
1: ์
0: โรคหลอดเลือดสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอผู้สูงอายุที่มีภาวะนี้เราจะบอกอ๋อคุณตาคนนี้เนี่ยเป็นภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์จากโรคหลอดเลือดสมองจากโรคพากินสันแบบนี้ค่ะ
1: คนดูแลจะสังเกตยังไงฮะว่าเฮ้ยอาการแบบนี้เริ่มถี่เริ่มบ่อยแล้วอย่างนี้น่าจะไม่ใช่หลงลืมชั่วคราวแล้วอาจจะแบบพัฒนาไปเป็นสมองเสื่อมนะครับ
0: ก็ต้องกลับมาดูตอนตั้งต้นของผู้สูงอายุโดยทั่วไปก่อนผู้สูงอายุเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เจอไม่ว่าคุณจะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคอะไรขี้ลื
1: ม
0: ขี้ลืมบางทีเดินมาจากอะไรนะ
1: อ
0: ๋อกลับไปใหม่เดินอ้อเมื่อกี้จะมาเอาไข่ในตู้เย็น
1: อ
0: ่ะก็กลับมาใหม่อันเนี้ยคือขี้ลืมปกติ
1: ปกติเหรอฮะ
0: ขี้ลืมปกติ
1: ที่บอกว่าเอ้ยจะพูดอะไรเดี๋ยวถ้าแม่จะพูดอะไรเนี่ยจดไว้เลยนะเดี๋ยวแม่ลืม
0: แล้วเดี๋ยวสักพักนึงเขานึกออก
1: เออเขานึกออก
0: ใช่ใช่อันนั้น
1: ที่ปกติ
0: อันนี
1: ้เอ้ยเมื่อกี้จะพูดอะไรกับลูกนะโอ้ยลืมไปแล้ว
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงก็เดินมาแม่นึกออกแล้ว
1: ปกติ
0: เมื่อกี้ใช่อันนี้คือปกติถ้านึกออกคือปกติ
1: ถ้าหายไปเลยนึกไม่ออกเลย
0: จบกัน
1: โอเคโอ้ยตรงนี้ชัดตรงนี้ช
0: ั
1: ด
0: ใช่ก็คือบางคนเนี่ยก็แบบบางบ้านเนี่ยที่เราจะแยกเนี่ยเช่นเดินมาจะมาเอาอะไรนึกไม่ออกเดินกลับไปแล้วนึกออกคนไข้บางคนเดินมาจะเอาอะไรลืมไปแล้วว่าจริงแล้วเราตั้งต้นเดินมาจากไหนด้วยซ้ำก็จะเดินไปเรื่อยก็ทิ้งเตาไว้หม้อไว้บนเตาหม้อไหม้อีกอะไรอย่างเงี้ยคือลืมไปเลยลืมหาย
1: คือลืมไปเลย
0: อันนี้คือลืมไปเลยใช่อันนึงก็คือผู้สูงวัยจะเรียนรู้ยากขึ้นเช่นการใช้สมาร์ทโฟนกับผู้สูงวัยเนี่ยก็ต้องเรียนกัน 4-5 รอบเนาะเอ๊ะส่งรูปยังไงนะเป้บอกคุณแม่อีกทีซิ
1: เรียนรู้ยาก
0: จะส่งไลน์ยังไงนะขออีกทีนึง attach file ยังไงของพวกนี้ก็คือเขาต้องเรียนหลายรอบแต่ในที่สุดเขาทำได้ถ้าเขาทำได้คุณเป้ก็ดูไม่ยากเพ ราะคุณเป้ก็จะได้สวัสดีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย
1: ์ อ๋ออ
0: ันนั้นก็คือแปลว่าได้การสอนสั่งสำเร็จแล้วทำได
1: ้แสดงว่าไม่นานใช่สมองเสื่อมนะ
0: ไม่ใช
1: ่ค่
0: ะส่วนใหญ่ทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆจะยากขึ้นอันนี้คือปกติ
1: ครับ
0: ประเด็นคือผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจะเล่นสมาร์ทโฟนเนี่ยแทบไม่ได้เลยคือสอนวันนี้พรุ่งนี้ลืมกู้ยังไงก็กู้ไม่กลับต้องสอนใหม่ทุกวันหรือบางทีก็กดมั่วไปหมดค่ะแล้วจะเจอผู้สูงวัยหลายรายที่จิ้มจนเละเทะไปหมดแล้วก็แบบพอสอนใหม่ก็แบบเออเราเรียนแล้วหรอเราหนูเคยสอนแล้วเหรอสอนป้าแล้วเหรออย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีความต่างไปเพราะฉะนั้นเราดูคนไข้สมองเสื่อมหนึ่งลืมแบบกู้ไม่กลับสองเรียนรู้ไม่ได้เลยสอนอะไรใหม่ทำไม่ได้เลยแล้วทักษะส่วนใหญ่นะคะในการเสียของสมองเนี่ยผู้ป่วยอาจจะมีลักษณะของภาษาที่เสียไป เรียกของไม่ถูกใบแล้วก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ค่ะหรือบางคนก็อาจจะมีลักษณะการบริหารจัดการที่เปลี่ยนไปเช่นจ่ายเงินซื้อของแล้วไม่เอาของมาหรือจ่ายเงินไปแล้วได้ตังค์ทอนไม่ครบแต่ไม่
1: ร
0: ู้แล้วก็ออกมาจากร้านเลยแล้วกลับมาถึงบ้านก็ยังไม่รู้อีกจนกระทั่งลูกทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทักแล้วก็ยังบอกไม่ใช่แม่เอาเงินไป200แม่ไม่ได้ไป 2,000 อย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้จะมีความแปลกอยู่ก็คือการเสียในการทำหน้าที่ของสมองเนี่ยจะต้องกระทบกระเทือนกับการใช้ชีวิตประจำวันของเขาโดยเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันโดยที่ไม่มีคนดูแลมันคนไข้ก็จะมาด้วยหลากหลายปัญหาค่ะหลายคนก็จะมีปัญหาอย่างในข่าวเนี่ยค่ะหลงทิศจำทิศทางไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ของพวกนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เสียเพราะจริงพิทก็เชื่อว่าคุณแม่ในข่าวเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพิ่งมาอยู
1: ่
0: จริงก็คงอยู่มาเป็น 10-20 ปีแล้วการพลัดหลงในสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เจอได้บ่อยก็จะเห็นว่าทั้งหมดเนี้ยมันกระเทือนการใช้ชีวิตโดยคนเดียวของเขาเขาก็ต้องพึ่งลูกมากขึ้นค่ะหรือพึ่งคนใกล้ตัวมากขึ้น
1: การรักษาในปัจจุบันหายขาดไหมครับคุณหมอ
0: ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่หายขาดเราทำได้แค่ชะลอแล้วก็ให้เขามีความสุขในทุกๆวันของชีวิตเขาร
1: ักษาตามอาการอย่างนี้เหร
0: อใช้คำว่าอย่างนั้นก็ได้แล้วคือรักษาตามอาการเป็นส่วนใหญ่ค่ะเราไม่สามารถเอาสมองที่ตายไปแล้วมาคืนเขาได
1: ้อ
0: ันนั้นคือสิ่งที่เราทำไม่ได้เพราะเซลล์สมองตายแล้วมันงอกใหม่ช้ามันตายแล้วมันตายเลยส่วนใหญ่เราก็ทำได้แค่พยายามชะลอให้ได้นานที่สุด
1: ชะลอคือไม่ให้สมองส่วนอื่น
0: แย่ไปกว่านี้แต่โดยการดำเนินโรคเนี่ยมันจะแย่อยู่แล้ว
1: อ๋อยังไงมันก็ต้อง
0: มันจะตายไปเรื่อย
1: ๆ
0: ใช่เพียงแต่ว่าในแต่ละระยะของการตายเนี่ยพยายามให้เขาอยู่กับช่วยเหลือตัวเองให้ได้เยอะที่สุดนานที่สุดพึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุด
1: เหมือนในหนังไหมฮะที่แบบตอนแรกยังจำได้อยู่ทีนี้พอสมองเสื่อมค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสื่อมจนสุดท้ายจำคนใกล้ตัวไม่ได้เลยเหมือนในหนังแบบนั้นนะ
0: ฮะใช่ค่ะโดยมากก็จะถ้าเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นจากโรคอัลไซเมอร์นะคะส่วนใหญ่เราจะทํานายล่ะค่ะว่าเสียปัจจุบันที่สุดและเสียย้อนไปในอดีต
1: ครับ
0: ค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่จําหลานเล็กไม่ได้ก่อนเนาะอันนั้นลูกใครล่ะนึกว่าแบบเอ๊ะไม่ใช่หลานเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มจําลูกไม่ได้เสร็จแล้วก็อาจจะจำสามีหรือภรรยาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะจำพี่น้องตัวเองไม่ได
1: ้
0: ก็คือจะค่อยๆเสียถอยไปเรื่อยๆซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยพี่ต้องเรียนว่าคนไข้ไม่ค่อยทุกข์นะคะ
1: ใช่เพราะเขาไม่รู้
0: เขาไม่รู้ว่าเขาลืมใช่ค่ะเราก็เป็นผู้ดูแลเราต้องมีกำลังใจที่ดีด้วยนะ
1: ค
0: ะก็คือเราก็ไม่ทุกข์ด้วยค่ะเราจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกใหม่อีกทีก็ได้
1: โอเคแต่สมมติว่าเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์แบบเต็มขั้นแล้วนะฮะคือเขาแค่ความทรงจำหายไปแต่สติสัมปชัญญะความรู้ตัวอะไรต่างๆยังครบ 100% ไหมฮะหรือว่าก็จะหายไปด้วยฮะ
0: มันจะค่อยๆหายไปด้วยค่ะในผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ระยะท้ายจริงๆเนี่ยเขาจะเหมือนตุ๊กตาค่ะ อยู่บนเตียงเขาจะสื่อสารภาษานี่ไม่ได้แน่ภาษากายอาจจะได้นิดหน่อยเช่นการกอดการจับเขาเบาๆการยิ้มเนี่ยอาจจะยังได
1: ้
0: ค่ะก็จะเมื่อเราเป็นเยอะขึ้นเนี่ยมันจะกระทบส่วนอื่น

0: เช่นการเคลื่อนไหวการเดินการกลืนค่ะและในที่สุดก็จะไปที่ระบบประสาทอัตโนมัติการขับถ่ายต่างๆการไอค่ะของพวกนี้ก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆตามระยะของโรคที่ดำเนินไป
1: คืออะไรที่เกี่ยวข้องกับสมองต้องสั่งการพอสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ค

0: ขาเหมือนกับเป็นคู่หูกับผู้ป่วยเพราะฉะนั้นตรวจผู้ป่วยแล้วต้องตรวจเขาด้วย
1: ต้องแข็งแรงด้วยกันทั้งคู
0: ่ถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วยิ่งบางทีเป็นอายุเยอะทั้งคู่ อย่างเงี้ยค่ะแล้วจะเจอตั้งแต่คู่พี่น้องคู่สามีภรรยาคู่ที่เป็นคู่ชีวิตกันก็มีอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ผู้ดูแลแข็งแรงด้วยหรือในบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกโรคนี้มากับอายุมันยิ่งอายุเยอะจะยิ่งเจอเราก็เจอคุณแม่91ที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็เจอลูกอายุแบบ75อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องประคองกันไหมทั้งคู
1: ่ชะลอหรือป้องกันได้ไหมฮะถ้ายังไม่เป็นฟังข่าวแบบนี้แล้ว
0: มีงานวิจัยหลายอันค่ะบอกว่าเราสามารถป้องกันโรคสมองเสื่อมหรือชะลอได้ใช้คำว่าชะลอดีกว่าค่ะโดยลดปัจจัยเสี่ยงบางอันซึ่งไม่ใช่ลดตัวใดตัวหนึ่งต้องทำเป็นภาพรวมทั้งหมดค่ะนั่นก็คือการสุขภาพกายแข็งแรงค่ะรักษาโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดแดงทั้งหมดค่ะการสุขภาพจิตที่ดีค่ะไม่เศร้าเนาะไม่เซ็งไม่เหงาค่ะการมีสังคมที่ดีการใช้สมองในทางคิดในทางที่สร้างสรรค์นะคะการไม่ใช้ยาบางตัวที่กดการทำงานของสมองรวมไปถึงหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือการกระทบกระแทกบริเวณศีรษะแรงๆค่ะแล้วเราก็พบว่าถ้าเราซ่อมหูกับซ่อมตาของผู้สูงอายุดีๆเนี่ยปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคสมองเสื่อมก็จะน้อยลง
1: หมายถึงยังไงฮะซ่อมหูซ่อมตา
0: ก็คือบางคนหูตึงเราไม่ใส่เครื่องช่วยฟังเราพบว่าโอกาสเกิดสมองเสื่อมก็จะเยอะขึ้น
1: ก็เกี่ยวกันด้วย
0: เกี่ยวกันด้วยค่ะหรือทำให้อาการสมองเสื่อมนั้นนะยิ่งแย่ลง
1: หรือตาเป็นต
0: ้อที่มองเห็นอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้การเรียนรู้เขายิ่งเกิดยากขึ้นแล้วสมองเขาฟออยู่แล้วพอมันไม่มีเกิดการกระตุ้นหรือการเรียนรู้ก็จะยิ่งทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันแย่ลงอีกค่ะรวมไปถึงการเรียนหนังสือเราบอกว่าการเรียนหนังสือยิ่งเรียนเยอะค่ะน่าจะดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นการเรียนที่เราไม่เครียดด้วยเนาะถ้าเป็นการเรียนที่เครียดมากๆก็ไม่ไหวเซลล์สมองก็จะเสื่อมไปเพราะความเครียดซะก่อนใช่ค่ะ
1: อาหารเสริมที่โฆษณาชวนเชื่อว่าบำรุงสมองอุ้ยมีเยอะนะ
0: ฮะเยอะมากแต่จริงๆแล้วงานวิจัยเนี่ยผลการวิจัยออกมาไม่แน่นอนเลยไม่แน่นอนเลยส่วนใหญ่ใช้คำว่าไม่ช่วยไม่ช่วยแทบไม่มีอะไรช่วยเลยค่ะสิ่งที่ช่วยคือการปรับวิถีชีวิตการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดอันนั้นเนี่ยมีงานวิจัยบอก
1: ช่วยเยอะกว่า
0: ช่วยเยอะกว่า
1: ไม่ต้องเสียเงินด้วย
0: ใช่ค่ะใช่
1: ถูกไหมไม่เครียดนอนพักผ่อน
0: ใช่ออกกำลังมีเพื่อนดูแลโรคประจำตัวให้ดีค่ะ
1: ครับมีคำถามที่ถามว่าถ้าผู้สูงอายุต้องกินยามากๆกินทีหลายเม็ดเนี่ยนะฮะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคือกินยาเยอะหลายเม็ดในมื้อเดียวกันแล้วบางทีหลงลืมเราต้องทำยังไง
0: โดยปกติเนี่ยค่ะก็คงต้องดูก่อนว่าเขาทานไม่ครบเพราะอะไรผู้สูงวัยที่ใช้คำว่าสมองยังเฉียบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทานได้ครบค่ะยาคือบางคนยาเยอะจริงๆแต่ว่าถ้าคิดว่าเขาทานไม่ครบจริงๆเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ดูแลเนี่ยค่ะเราน่าจะช่วยเขาได้โดยการอย่างแรกเลยคือบอกกับคุณหมอก่อนยาบางตัวเนี่ยกิน 3-4 มื้อต่อวัน
1: โอ้โห
0: ใช่ซึ่งเราที่เป็นวัยผู้ใหญ่สมองปกติ
1: ยังลืม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะดูง่ายๆเลยเนี่ยก็ดูจากตัวอย่างคุณหมอทั่วไปนี่แหละค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้ายาฆ่าเชื้อกินวันละ4รอบอ่ะ
1: ลืม
0: อาจจะคิดว่าเกินครึ่งหมอจะกินไม่ครบค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่สิ่งที่อาจารย์บอกได้ก็คือคงต้องดูก่อนแหละว่ากินไม่ครบจากอะไรถ้าเป็นจากการหลงลืมกินแล้วจำไม่ได้ว่ากินหรือยังยามันหลายมื้อเนี่ยเราจะพยายามช่วยเพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้โดยพึ่งลูกน้อยที่สุดเช่นสมมติกิน2มื้อเช้ากับเย็นเราบอกว่างั้นเลือกมามื้อนึงที่คุณลุงหรือคุณป้าจะไม่ลืมบอกเช้าไม่ลืมแน่งั้นเรารวบยาทั้งหมดตัดไปเป็นมื้อเช้าเพราะมื้อเช้ามี5เม็ดนะคะมี5เม็ดอันไหนที่รวบเม็ดได้จาก2เม็ดเนี่ยบางทีมันจะมียาที่รวบชนิดยาไว้ด้วยกันก็จะเหลือแค่1เม็ดของพวกนี้ก็จะเอามาใช้เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถจัดยาทานเองได้นานที่สุดแต่ถ้าปัญหาเกิดจากสมองที่แย่ลงจนจัดยาไม่ได้และเริ่มมีความเสี่ยง
1: ค่
0: ะอันตรายจากการใช้ยาเราก็ต้องให้ผู้ดูแลเข้ามาช่วยส่วนใหญ่เราก็จะมีผู้ดูแลค่ะ

0: ที่เก่งมากๆค่ะสมัยก่อนนี้ก็จะตัดไม่รู้คุณเป้ทันไหมเวลาที่เราไปตลาดนัดโบราณแล้วจะมีกระดาษแข็งแล้วเขาก็จะแม็กแม็กแม็กแม็กแม็กของเอาไว
1: ้ครับ
0: แม็กลูกอมบ้างแม็กอะไรอย่างเงี้ยก็สมัยนั้นสมัยก่อนเนี้ยเรายังไม่มี AI เรายังไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเขาก็จะจัดใส่ซองแล้วเขาก็แม็กไว้แล้วเขียนวันที่แปะค่ะแล้วโทรมาแม่วันนี้หยิบยาที่มีเลข3แบบนี้ค่ะกินเลยนะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะหรือหยิบมาแล้วให้เขาทานให้เห็นค่ะสมัยนี้ก็ดีขึ้นเยอะมากนะเดี๋ยวนี้มีกล่องยามีกล่องยาลูกเอาสติ๊กเกอร์มาติดมีแม้กระทั่งที่จ่ายยาอัตโนมัติในต่างประเทศก็คือถึงเวลาปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนแก้วอย่างเงี้ยค่ะตั้งอยู่เหมือนเครื่องชงกาแฟตั้งอยู่แล้วถึงเวลาปุ๊บก็จะคายยาออกมาใส่ถ้วยเล็กๆแล้วเครื่องก็จะบีบเครื่องก็จะอะไรตีตีตีตีตีตีแล้วก็จะไม่หยุดอะลามจนกว่าเราจะไปหยิบยานั้นมากินค่ะก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเนี่ยร่วมกันกับผู้ที่สูงอายุแล้วมีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้น
1: ครับคุณหมอต้องดูแลผู้สูงอายุเยอะทีนี้ยาที่แบบผู้สูงอายุในแต่ละวันต้องกินต้องทานกันเนี่ยนะฮะมันก็เยอะเม็ดตามไปด้วยแล้ววินัยบางทีก็ย่อหย่อนทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาเนี่ยในการกินยามันก็น้อยลงไปด้วยฮะอย่างนี้คุณหมอแนะนำยังไงฮะเวลาถ้าเจอ
0: โดยมากต้องคุยก่อนเลยค่ะต้องคุยก่อนเลยว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะปัญหาแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเนาะคุณเป้บางบ้านเนี่ยรู้แหละว่าต้องกินจำได้ด้วยแต่ไม่อยากกิน
1: เพราะคิดว่าแข็งแรง
0: หรือบางบ้านก็จะไปฟังfake news มาเนาะแล้วก็จะบอกว่าถ้ายาลดไขมันตัวนี้กินไปเนี่ยกล้ามเนื้อจะสลายหมดเลย oh. ก็จะบอกว่าไม่อันนั้นหนังจีนกำลังภายในที่แบบว่ากินปุ๊บแล้วกล้ามเนื้อสลายแล้วก็แบบนอนนิ่งๆไปอันนั้นไม่เกิดขึ้นกับยาตัวนี้ค่ะ อาจจะมีปวดเมื่อยบ้างแต่ถ้าปวดไม่มาบอกหมอจะเปลี่ยนยาให้อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแม้บางทีก็มีความเชื่อบางอย่างหรือเราก็จะเจอว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ผู้ชายเนาะแบบแมนๆหน่อยสตรองเลยแข็งแรงเป็นแบบผู้บริหารมาก่อนแล้วก็รีไทร์แล้วก็ละเกษียณอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังเจ๋งอยู่ไม่ต้องกินก็ได้ความดันขนาดนี้ไม่ต้องกินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาคุยกันว่าจริงแล้วอันที่คุณลุงคิดว่าไม่สูงจริงๆก็แอบสูงหน่อยนะคะเราก็ไม่ต้องกินเยอะก็ได้ถ้าไม่อยากกินเอาหยอดไว้นิดเดียวครึ่งเม็ดคุมเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีวิธีคุยวิธีถามว่าการที่เขาไม่ทานยาอย่างที่เราอยากให้เขาทานเนี่ยเพราะอะไร
1: ครับต้องทราบสาเหตุก่อน
0: ใช่ใช
1: ่ว่าถ้ามันเยอะจนลืมมีคุณหมอบอกว่าถ้ายาที่มันรวมเม็ดได้อันนี้
0: เราก็จะมีทั้งการรวมเม็ดรวมมื้อค่ะเพื่อให้เขาทานได้ครบ
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับผู้สูงอายุทีนี้มาดูเทคโนโลยีล่าสุดกันหน่อยดีกว่าครับคุณหมอพีทฮะที่สหรัฐเนี่ย FDA อนุมัติแล้วนะครับเป็นวิธีการตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยอาการอัลไซเมอร์
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ใช้วิธีตรวจเลือดนะฮะก่อนหน้านี้มันเป็นวิธีอะไร
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำสแกนสมอง
1: สแกนที่ใช้เครื่องเพชร
0: ใช่ค่ะใช้เพชรสแกนแล้วก็จะมีใช้ตรวจพวกโปรตีนที่ผิดปกติเหมือนกันแต่ต้องตรวจจากน้ำไขสันหลัง
1: โอ้โห
0: ซึ่งต้องเจาะหลัง
1: เจาะหลัง
0: ใช่แล้วถ้าคืออันนี้คุณเป้คือประชาชนที่ไม่ได้เป็นหม
1: อ
0: สกิลในการเจาะหลังเนี่ยเราจะได้รับการสอนมาอยู่แล้วแต่ว่าเจาะในผู้ใหญ่กับในวัยรุ่นของอาจารย์นี่เจาะยากต่างกันเลยนะคะ
1: เพราะว่า
0: ผู้สูงวัยเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นหลังเขาบางคนหลังเบี้ยวบางคนหลังเบี้ยวแต่ที่มีแน่ๆคือหมอนรองกระดูกจะแฟบลงเพราะอายุเยอะมันเหี่ยวลงเพราะฉะนั้นรูที่เราเคยคาดว่าจะเจาะได้เนี่ยมันจะเล็กลงเพราะฉะนั้นความแม่นยำจะต้องมีเยอะมากม
1: ัน
0: ก็เลยทำให
1: ้จิ้มไปโดนกระดูกก็ทำไงฮะ
0: ก็ถอยออกมาแล้วจิ้มใหม
1: ่อุ้ยไม่เป็นง่ายอย่างนั้นเลยแล้วคนก็เจ็บสองรอบเนี่ย
0: ไม่สิเราต้องฉีดยาชาไปก่อน
1: อ๋อหมายถึงว่าจะฉีดยาชาให้ชาตรงนั้นก่อน
0: ความแม่นยำเนี่ยมันยากมากเพราะว่าโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีกระดูกพรุนมีกระดูกยุบกระดูกคดเนี่ยการเจาะจะค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นวิธีที่ผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที่
1: ไม่เอาไม่ตรวจ
0: ไม่เอาไม่ตรวจดีกว่าเจ็บหรือว่ากลัว
1: ซึ่งทุกวันนี
0: ้ขนาดคุณเป้เป็นผู้ใหญ่อ่ะคุณเป้ยังรู้สึกว่าโอ๊ยเข็ม
1: กลัวอ่ะ
0: ใช่ไหมจริงๆแล้วมันก็เจ็บมันเจ็บไม่มีอะไรไม่เจ็บเข็มจิ้มเนื้อมันเจ็บอยู่แล้ว
1: ยกเว้นคุณแม่ที่เคยบล็อกหลังคลอดลูกอะไรเงี้ยคือแม่มันฟีลเดียวกัน
0: อันนั้นใช่ใช่แต่ว่าอันนั้นมันเจ็บปวดท้องคลอดมากกว่านะ
1: อ๋อจิ้มหลังนี่เบาไปเลย
0: ใช่แล้วตอนนั้นยังสาวไงเจาะง่ายไอ้รุ่นเจาะไม่ได้แล้วจิ้มหลายหนนี่เจ็บนะ
1: แสดงว่าทุกวันนี้ถ้าจะตรวจอัลไซเมอร์จริงๆต้องเจาะหลัง
0: ถ้าเราจะตรวจโปรตีนที่ผิดปกติแต่เดิมค่ะจนกระทั่งเมื่อประมาณปีนี้แหละค่ะน่าจะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ที่สหรัฐอเมริกาจริงๆก็คือเป็นองค์กรที่เขาดูเรื่องเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยนี่สุดเราก็มีวิธีการตรวจเลือดที่มีประสิทธิภาพแล้วคือก่อนหน้านี้มันมีมาบ้างแต่ว่าในระยะแรกๆไม่แม่นแล้วปนเปื้อนเยอะดีเทคยากสารพัดค่ะไอที่ตรวจเจอก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราดูในโครงสร้างของโปรตีนที่ผิดปกติเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนสูงแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเยอะขึ้นค่ะที่เราจะตรวจได้ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ที่เมืองไทยก็มีนะคะมีแล้วเหมือนกัน
1: เจาะเลือด
0: เจาะเลือดเหมือนกันใช่ค่ะ
1: แม่นไหม
0: ฮะเป็นเทคโนโลยีที่ระบบเดียวกันกับที่ทางสหรัฐอเมริกาแนะนำแต่ประเด็นคือค่าใช้จ่ายที่ยังค่อนข้างสูงแล้วก็ในปัจจุบันนี้ยังเบิกจ่ายค่ารักษาไม่ได้ตามสิทธิประกันสุขภาพพื้นฐานนั้นเคสที่ตรวจเลือดเนี่ยเรามักจะไว้ใช้ในเคสที่เป็นงานวิจัยที่เราจำเป็นจะต้องได้การวินิจฉัยที่เป๊ะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในความที่เราเป็นแพทย์เนี่ยเราดูคนไข้มาเรื่อยๆเราก็พอจะรู้แล้วล่ะว่าคนนี้ไม่ปกติค่ะการตรวจเลือดเป็นการเหมือนกับยืนกรานไม่ใช่ยืนยันนะยืนกรานเลยว่าใช่แน่ๆอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: ซึ่งถ้าสมมติเป็นคนไข้ของคุณหมอพีทก็คือวินิจฉัยด้วยการดูพฤติกรรมการพูดคุยการสัมภาษณ์
0: ประวัติตรวจร่างกายในบางรายที่พีทอาจจะไม่แน่ใจซักประวัติแล้วดูแปลกๆก็อาจจะต้องมีการทำเอ็กซเรย์สมองไม่ว่าจะเป็น CT หรือ MRI อย่างเงี้ยค่ะมีการตรวจเลือดอยู่แล้วค่ะของพวกนี้ก็จะโดย 80% ก็จะช่วยให้เราวินิจฉัยได้อยู่แล้วค่ะ
1: ไม่ต้องไปเจาะหลังไม่ต้องไปเจาะเลือดแล้วแพงๆแบบที่
0: น้อยมากตั้งแต่มีเทคโนโลยีตรวจโปรตีนในน้ำไขสันหลังมาเนี่ยพีทว่าพีทน่าจะเจาะไปแค่เคสหรือ2เคสเองค่ะเพียงคือเพราะว่าที่ต้องส่งเนี่ยเพราะว่าคนไข้เป็นเร็ว
1: เป็น
0: แล้วแป๊บเดียวแบบ
1: พัฒนาการโลกมันไปไว
0: ใช่ก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะเราคงต้องดูแล้วล่ะว่าตกลงใช่หรือไม่ใช่
1: แล้วสรุปว่าเจาะหลังแล้วไปดูอย่างเคสนี้เป็น
0: อัลไซเมอร์แต่ว่าเขาน่าเขามีความผิดปกติของจีนบางชนิดด้วยก็เลยเป็นเร็วอายุก็เป็นน้อยอ่ะ59กว่าๆยังไม่60เลยก็แล้วก็61 62ก็ติดเตียงละ
1: ฮะ
0: ใช่
1: 2-3 ปี
0: ใช่
1: ติดเตียงเลย
0: ใช่อย่างใครน่าจะเสียชีวิตไปตอนสัก68มั้งคะ
1: โอ้
0: ใช่
1: ที่คุณหมอบอกว่าพอสมองเสื่อมแล้วร่างกายต่างๆมันก็เสื่อมไปหมดเลย
0: แต่ว่าเคสเนี่ย progress หมายถึงการดำเนินโรคเร็วมากดรอปลงเร็วมากจนพีทแบบเอ๊ะเราหลุดอะไรไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้อาจจะมีการเช็ค
1: ครับอารมณ์เหมือนแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ร่างกายมันค่อยๆเฟลไป
0: ใช่อันนี้ไม่เชิงอ่อนแต่อันนี้จะออกเป็นในลักษณะการเกร็งการเคลื่อนไหวที่เราควบคุมไม่ได
1: ้ครับเป็นหัวมากที่สุดก็คือผู้ดูแล
0: ใช่
1: ไหมฮะโดยเฉพาะเรื่องของกำลังใจ
0: ใช่ค่ะ
1: เวลามาเนี่ยคุณหมอจะให้คำแนะนำกับผู้ป่วยหรือผู้ดูแลหรือไปแพ็คคู่เลย
0: ไปทั้งคู่เลยแล้วในผู้ดูแลที่เราคิดว่าเขาไม่ไหวเขามีความล้าเกิดขึ้นหรือถ้าภาษาวัยรุ่นจริงๆเรียกเบิร์นเอาท์ค่ะว่าเบิร์นเอาท์อย่างเงี้ยเราก็จะมีทีมเข้าไปซัพพอร์ตค่ะทีมของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยนอกจากตัวอาจารย์ที่เป็นหมอแล้วก็จะมีพยาบาลค่ะมีนักจิตบำบัดมีคนที่จะแนะนำกิจกรรมว่าทำยังไงถึงจะอยู่คนไข้ได้อะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วนักจิตวิทยาพยาบาลเนี่ยจะเป็นตัวซัพพอร์ตหลักของเราด้วยค่ะแล้วก็รวมไปถึงทีมคุณหมอผู้ดูแลบางคนเนี่ยอ่อนแรงมากนะคะอ่อนแรงนี่ไม่ใช่แบบไม่มีแรงเนาะแต่หมดไฟ
1: หมดไฟ
0: มากคือ แทบจะไปต่อไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยบางคนต้องรักษา

0: ต้องรักษาต้องปรับอารมณ์ให้เขาให้เขาสดชื่นขึ้นค่ะแล้วก็โดยทีมงานของเราเนี่ยแล้วโดยคำแนะนำซึ่งจริงเราก็เรียนมาจากเคสก่อนๆหน้านี้นะคะทักษะต่างๆที่เราจะหัดให้เขาติดอาวุธให้เขาเนี่ยเขาก็จะดีขึ้นเขาจะดีขึ้นแต่เคสเหล่านี้เนี่ยที่ผู้ดูแลหมดไฟมากๆเนี่ยพวกนี้รักษานานค่ะคุยทีบางทีเป็นชั่วโมง
1: โอ้โหสำหรับคนที่มีเงินนะฮะถ้าสมมติเราดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์แล้วดูไม่ไหวนำไปฝากที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอย่างนี้ได้ไหมฮะเขารับไหมฮะ
0: เราคงต้องประเมินผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมก่อนคุณเป้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องย้ายที่อยู่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องย้ายที่อยู่นะเดี๋ยวนี้เขาก็มีเหมือนคุณจ้างมาที่บ้านก็ได้หรือคุณเป้เหมือนคุณเป้มีลูกแล้วพาลูกไปไว้เนอร์เซอรี่อ่ะแล้วเย็นๆไปรับเรามีเราเรียกเดย์แคร์สำหรับผู้สูงอายุ
1: แล้วกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ก็อยู่ในกลุ่ม
0: ก็อยู่ในนั้นใช่เขาก็จะดูก่อนว่าผู้ที่มีภาวะอัลไซเมอร์คนเนี้ยเขาเป็นระยะไหนเขาเข้าใจไหมเขาอยู่กับคนอื่นได้ไหม คือบางคนเนี่ยก็จะถ้าคิดก็จะคล้ายๆเหมือนเด็กๆไปโรงเรียนบางคนก็ไม่ชอบไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูเมื่อไปที่ศูนย์สำหรับผู้สูงอายุเหล่านี้เขาจะมีกิจกรรมให้เลือกที่หลากหลายแล้วเขาจะประเมินด้วยว่าคนไข้เหมาะกับกิจกรรมกลุ่มหรือแต่ละคนค่ะ
1: นี่พูดถึงการดูแลผู้สูงอายุอยากจะให้ไปดูนี่ฮะเทคโนโลยี AI
0: ค่ะ
1: อันนี้เขาพัฒนาแล้วไม่ใช่ต่างประเทศนะฮะอันนี้ข่าวดี
0: คือของคนไทยด้วย
1: ถูกต้องนี่ของคนไทยนะครับเป็นเทคโนโลยี AI ซึ่งตอนนี้พัฒนาแล้วก็นำไปทดลองใช้กับอาสาสมัครประมาณ10ครอบครัวแล้วมันเวิร์กนะฮะเอา2เรื่องหลักๆที่เป็นแบบผู้สูงอายุมักจะเจอบ่อยๆ1คือลื่นล้มในห้องน้ำไอ้ตัวนี้ AI มันช่วยได้กับ2ลืมกินยาเหมือนที่เราคุยกันเลยนะฮะนี่เขาเรียกว่า Mi The Guardian AIระบบอัจฉริยะเพื่อผู้สูงวัยครับนี่เอาในห้องน้ำนี่เขาทำอะไรยังไงเขาจะมีเซ็นเซอร
0: ์
1: เอาไปติดอยู่ที่วงกบประตูตรงทางออกนะไม่ใช่ในห้องน้ำน
0: ะ
1: ข้างหน้าห้องน้ำทีเนี้ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ว่าผู้สูงอายุเดินเข้าเดินออกเข้าห้องน้ำปกติอาบน้ำตอนเย็นใช้เวลานานเท่าไหร่
0: ไอ้หายไปนานแล้วไม่ใช่แล้ว
1: ถูกก็เอาถ้าชั่วโมงนึงไม่ออกมาปกติแค่10นาทีเอาละอะลามดังแล้วเต๊ดเต๊ดเต๊ดอันนั้นคืออย่างที่1นะฮะเผื่อลื่นล้มในห้องน้ำ
0: ค่ะ
1: 2คือกินยาเขาจะมีเหมือนแบบอุปกรณ์ตัวนึง
0: ค่ะ
1: เวลาสมมติเราจะกินใช่ไหมฮะเราก็กดปุ่มตึ้งอ่ะทีเนี้ยไอ้เครื่องตัวเนี้ยมันจะใช้เวลาประมาณ3วันที่จะเก็บข้อมูลว่าเราจะกินเวลานี้ต้องกินแล้วพอมันรู้ว่าต้องกินแบบนี้นะแล้วถ้าจู่ๆวันที่4เราเกิดลืมกินเพราะว่าเราต้องกดก่อนกินไงแล้วเราลืมกดเนี่ย
0: ถึงเวลาแล้วยังไม่กด
1: ใช่มันจะค่อยๆดังขึ้นมาถ้ายังไม่มากดอีก
0: ค่ะ
1: ก็จะดังรอบ2ดังใหญ่เลยดังแบบนี้แหละฮะคือดูไม่ค่อยซับซ้อนนะแต่พวกนี้มันคือเก็บแบบพวก data
0: ใช่
1: ไหมเก็บข้อมูล
0: แล้วเอามาปรับให้เหมาะกับแต่ละบ้านแต่ละคน
1: ซึ่งปัจจุบันผมว่าน่าจะเอามาใช้ได้
0: ใช่ค่ะจริงๆอันนี้เป็นหัวใจในการดูแลผู้สูงอายุเลยนะคะคุณเป้เราพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่อายุเท่ากันเลยมีโรคประจำตัวเหมือนกันเนี่ยค่ะการวางแผนการรักษาก็ต่างกันเช่นอย่างที่คุณเป้ยกตัวอย่างคนนี้อาจจะกิน7 โมงเช้าแต่ยามื้อเช้าของอีกบ้านอาจจะเป็น11 โมง เพราะฉะนั้นเราถึงต้องเข้าใจเขาว่าเวลาเราซักประวัติเนี่ยนะคะบางทีลูกหรือผู้ดูแลคนผู้สูงอายุจะแซวเราว่าหมอซักเหมือนหมอจะกลับบ้านไปด้วยอย่างนั้นแน่ก็บอกอ๋อใช่เพราะว่าต้องแบบนั้นเพราะเราต้องคิดแผนที่เขาจะกลับบ้านไปในวันที่เราไม่ได้อยู่กับเขา
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยเทคโนโลยี AI เนี่ยมันก็เลยมีประโยชน์มากขึ้นเพราะมันสามารถวิเคราะห์ได้สำหรับผู้สูงวัยแต่ละคนว่าใครสะดวกอย่างไหนชอบสไตล์ไหนแล้วเขาก็จัดออกมาเป็นที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยแต่ละคนในสมัยก่อนที่เรายังไม่มี AI นะคะพิทพบว่าลูกๆของคนไข้เนี่ยจริงๆมนุษย์เราเก่งกว่า AI เยอะมากนะคุณเป้ก็จะมีบ้านที่

0: จะต้องกินยาที่เวลานี้แหละแล้วก็ทำยังไงดีเนาะคุณแม่ถึงจะไม่ลืมกินยาก็ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้เป็นแบบดิจิตอลที่มันตั้งได้หลายๆครั้งต่อวันแล้วก็ตั้งไว้แล้วอัดเสียงตัวเองใส่ลงไปคุณแม่ขาได้เวลากินยาแล้วค่ะยาอยู่บนโต๊ะก็จะวนอย่างเงี้ยค่ะวนจนกว่าคนไข้จะกินยาแล้วก็ไปกดปิดแล้วเดี๋ยวอีก 2-3 ชั่วโมงก็ดังใหม
1: ่
0: คุณแม่ขาได้เวลากินยาแล้วค่ะกินข้าวหรือยังคะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นแบบสมัยโบราณเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้นเนื่องจาก AI มันคุยกับเราได้
1: ใช่
0: ค่ะปัญหาของเทคโนโลยีนี้จะอยู่ที่คนนำไปใช
1: ้
0: อย่างที่บอกผู้สูงวัยเนี่ยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นเรื่องไม่ง่ายแต่พิชเชื่อว่าถ้าเขามีสุขภาพสมองที่ปกติในที่สุดเขาก็จะสามารถเรียนรู้ได
1: ้
0: หรือการหกล้มก็เหมือนกันค่ะการหกล้มเนี่ยเราพบว่าหลายครั้งผู้สูงวัยเนี่ยเขาล้มแล้วไม่มีใครรู
1: ้
0: กว่าจะรู้อีกทีเนี่ยก็คือลูกมาเจ
1: อ
0: ซึ่งบางทีเนี่ยนอนอยู่บนพื้นไปแบบนานมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนนู้นเนี่ยหรือปัจจุบันก็ตามถ้าคุณเป้ไปห้องน้ำในโรงพยาบาลจะเห็นว่ามีสายดึงสายสีแดงๆดึงเวลาที่เราล้มแล้วให้คนไข้ตะปบถึงแล้วดึงอันนี้ก็เป็นการพัฒนามาก่อนหน้านี้รวมไปถึงในปัจจุบันเนี่ยค่ะนอกจากเทคโนโลยีที่ติดที่ประตูค่ะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ห้อยเหมือนเขาห้อยป้ายเข้าทำงานเนี่ยค่ะจะเป็นอุปกรณ์เล็กๆที่ถ้าสมมติคุณล้มปุ๊บคุณกดมันจะไปดังที่อีกที่หนึ่งที่ศูนย์ที่คอนโทรลอุปกรณ์นี้แล้วเขาก็จะโทรไปบอกญาติหรือฉุกเฉินให้มาดูว่าทำไมคุณยายคนนี้ล้มแล้วอยู่ที่ไหนอะไรประมาณอย่างนี้ก็มีค่ะ
1: ผมว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุน่าจะพัฒนาได้ไวนะเพราะว่าทั่วโลกตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุกันเยอะมากนะฮะแล้วพวกเทคโนโลยีมันไปไวอยู่แหละตอนนี้เราพูดถึง AI ยังเป็นอุปกรณ์แค่ไปติดมีเซนส์ใช่ไหมฮะแต่อนาคตอาจจะมาแบบเป็นหุ่นยนต์
0: ใช่แล้วมีแล้วด้วยนะคะในต่างประเทศเนี่ยมีหุ่นยนต์พี่เลี้ยงแล้วด้วยค่ะก็จะมี
1: ผมว่าเราน่าจะทันนะ
0: เราน่าจะได้ใช้
1: ถูกไหมฮะ
0: เราน่าจะได้ใช้
1: ในยุคอาจารย์พีทกับผมเนี่ยตอนที่แบบเอ้ยเราต้องเป็นผู้สูงอายุแล้วต้องมีแบบอุปกรณ์ช่วยผมว
0: ่
1: ามันล้ำไปไว
0: ใช่ค่ะอย่างที่คุณเป้ทราบเนี่ยแรงงานในการต้องดูแลผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยหายากนะคะใช่ไหมคะก็ในบ้านพักคนชราที่ต่างประเทศนี้เขาจะมีแบบหุ่นยนต์วัดความดันวัดประหลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะเหมือนคุณเป้ไปร้านอาหารแล้วมันก็จะมีหุ่นยนต์เล็กๆมาแล้วก็มาถึงก็สวัสดีค่ะอาหารมาส่งแล้วค่ะแล้วก็เปิดตู้หยิบออกมาเขามีหุ่นยนต์แจกยาอย่างนั้นเหมือนกันในต่างประเทศใช่ที่แรงงานเขามีราคาแพงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับไปที่ข่าวต่อไปฮะอันนี้สำหรับผู้สูงอายุเลยแล้วก็เป็นคนที่รักสะอาดต้องระวังนะฮะอุทาหรณ์ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวยายวัย84ปีปีนขึ้นโต๊ะไปเช็ดหยากไย่แม่บางทีเห็นแล้วมันก็ลกหูลกตาเนาะโดยเฉพาะคนที่แบบรักบ้านอะแล้วปรากฏว่าพลาดฮะล้มหัวฟาดพื้น84ล้มหัวฟาดพื้นแต่อ
0: ันเนี้ยจะบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เคสแรก
1: พี่
0: เจอบ่อยมาก
1: ประจำแต่เคสเนี่ยแปลกมากคุณหมอข่าวบอกบาดเจ็บเล็กน้อย
0: แสดงว่าคุณยายแข็งแรงสุด
1: โอ้
0: จริงๆก็ขึ้นกับกลไกการล้มค่ะ
1: การล้ม
0: แล้วก็ลักษณะการล้มด้วยค่ะคือบางคนล้มมาเนี่ยแล้วก็เหมือนกับอาจจะมีเราอาจจะเอามือไป
1: เกา
0: ะได้หรือว่ามีอะไรอยู่มันก็คือจะซัพพอร์ตเราประมาณหนึ่งแรงกระแทกจะไม่เยอะแต่พีทเคยเจอตั้งแต่ล้มแล้วไม่เป็นอะไรแบบนี้จนล้มแล้วแบบเละก็มีค่
1: ะ
0: ก็คือเย็บกันอุดตลุดก็มีเลือดออกในสมองก็มีเพราะแรงกระแทกเยอะมากเพราะจริงๆแล้วในการหกล้มหรือการร่วงลงมาจากกิจกรรมบางกิจกรรมเนี่ยเราอาจจะต้องประเมินตัวเราก่อนด้วยว่าบางอันไม่เหมาะลักษณะการปีนเนี่ยจริงๆถามว่าผู้สูงวัยปีนได้ไหมถ้าเขาไม่ได้มีโรคอะไรเขาแข็งแรงดีเนี่ยเขาปีนได้นะคะเพียงแต่สิ่งแวดล้อมต้องเหมาะเช่นบันไดที่จะปีนต้องมีที่จับต้องแข็งแรงนะต้องจับเวลาถอยเราต้องค่อยๆถอยต้องจับไว้
1: ค
0: ือเราจะต้องใช้ ตัวช่วยในการทรงตัวมากขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญค่ะหลายคนไม่ได้โชคดีค่ะอย่างคุณยายคนนี
1: ้
0: ค่ะพีทก็มีคนไข้คนหนึ่งในมือเหมือนกันที่ล้มลงมาแล้วเลือดออกในสมองก็แทนที่ตอนนี้จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็ต้องพึ่งพาลูกหลานมากขึ้นก็มีเพราะแรงกระแทกมันเยอะมาก
1: เลือดออกในสมองเราจำเป็นต้องผ่าเอาเลือดออกไหมฮะหรือว่าปล่อยให้มัน
0: แล้วแต่เคส
1: แล้วแต่เคสเลย
0: ค่ะถ้าเยอะก็จะต้องผ่าเอาออก
1: ถ้าน้อยมันค่อยๆ
0: มันจะค่อยๆซึมหายไป
1: แล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมฮะ
0: ส่วนใหญ่แล้วถ้าออกเยอะไม่ค่อยไม่ค่อยค่ะหรือไปโดนพื้นจุดสำคัญในสมองเนี่ยคนไข้จะถ้าภาษาหมอเราเรียกไม่ฟังก์ชันไม่กลับมาเท่าเดิม
1: ถ้ามันแปลกนะฮะคุณหมออย่างผู้สูงอายุเราจะได้ยินแบบนี้บ่อยแบบล้มหัวฟาดแล้วเกี่ยวกับสมองเนี่ยแต่ทำไมเด็กแบบเพิ่งหัดเดินล้มหัวโป๊กแล้วโป๊กอีกไม่เป็นไรเลย
0: จีนกล่าวไว้ว่าเด็กๆยิ่งตกยิ่งโตถ้าคนสูงอายุตกแล้วตาย
1: นั่น
0: เ
1: ลยสิ
0: จริงค่ะเพราะจริงๆแล้วการหกล้มของเขาเนี่ย มันคือสิ่งที่บอกกับเราว่าอวัยวะทั้งหมดในร่างกายเขาอะมันเสื่อมไปเยอะเพราะฉะนั้นพอล้มปุ๊บโอกาสที่จะกลับมาฟื้นตัวได้ดีเท่าเดิมเนี่ยน้อยเมื่อเทียบกับเด็กแต่ในเด็กเนี่ยการที่เขาพยายามเดินล้มแล้วลุกเนี่ยมันเป็นการฝึกระบบประสาทให้พัฒนาขึ้นให้การทรงตัวดีขึ้นแต่ผู้สูงอายุเวลาล้มบอกกับเราว่าอ๋อจริงการทรงตัวก็ไม่ดีกล้ามเนื้อก็ไม่แข็งแรงระบบประสาทก็ไม่แข็งแรงกระดูกก็ไม่ดีหัวใจปอดไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆการล้มเนี่ยมันก็เลยเป็นสัญญาณที่บอกต่างกันในเด็กเป็นสัญญาณบอกว่าเด็กกำลังมีพัฒนาการในผู้สูงวัยบอกว่าเป็นสัญญาณที่บอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเรามีพลังงานสำรองเหลือไม่เยอะในหลายๆระบบเพราะผู้สูงวัยที่หกล้มเนี่ยหลายคนนะคะคุณเป้ล้มมาถึงมือคุณหมอเนี่ยสะโพกหักเนาะคุณหมอกระดูกก็อยากเอาไปผ่าสะโพกแต่พบว่าก่อนไปผ่าสะโพกเนี่ยยังไปไม่ได้นะต้องแก้ก่อนหน้านั้นเยอะเลยมีทั้งติดเชื้อมีทั้งกล้ามเนื้อรีบมีทั้งไตวายขาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆการล้มในผู้สูงอายุมันคือสัญลักษณ์ว่าน้ำมันมันใกล้หมดถัง
1: ผมได้ยินบ่อยมากเลยผู้สูงอายุล้มแล้วสะโพกหักทำไมมันเป็นจุดเปราะบางของผู้สูงอายุเหรอฮะสะโพก
0: ใช่ค่ะสะโพกกับหลังเป็นจุดที่มักจะมีกระดูกบางได้เยอะเมื่อเทียบกับกระดูกส่วนอื่น
1: ๆแล้วเวลาล้มมันก็มีโอกาสที่จะเปราะห
0: ักใช่ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่พอเราล้มปุ๊บเนี่ยก้นมักจะลงก่อนสะโพกลงก่อนขาหรือถ้าก้นเราลงปุ๊บแรงมันจะกระทำไปที่กระดูกสันหลังก็กระดูกสันหลังก็จะยุบ
1: อ๋อมันก็เลยจะเป็นจุดเพนพอยต์เลยที่แบบเวลาผู้สูงอายุลงทีก็
0: ใช่ค่ะก็จะดูประมาณนี้ค่ะว่ามีอะไรหักไหมเจ็บไหมค่ะ
1: ครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยพอลงไปทีหรือล้มไปทีเนี่ยนะฮะเหมือนกับที่เขาบอกว่าผู้สูงอายุอยากให้ล้มเจอนะจากคนที่แข็งแรงเนี่ยกลายเป็นมันค่อยๆถดถอยไปทีละระบบเลย
0: ใช่เพราะอย่างที่พีทบอกก็คือการล้มเนี่ยเป็นสัญญาณบอกกับเราว่าเราเหลือพลังงานสำรองไม่ค่อยเยอะละ
1: สมมติต่อให้
0: ต้องรีบซ่อม
1: สะโพกบาดเจ็บสะโพกจะร้าวจะหักหรือจะอะไรก็แล้วแต่ต่อให้ซ่อมให้สะโพกมันกลับมาแบบไม่หักแล้ว
0: กว่าคุณเป้จะกลับมาเดินได้เหมือนเดิมเนี่ยหรือสุขภาพกลับมาแข็งแรงใกล้เดิมเนี่ยพิษต้องใช้เวลาซ่อมเป็นเดือนนะคะเป็นเดือนแล้วก็เคราะห์หามยามร้ายเนี่ยในระหว่างกำลังซ่อมเนี่ยเกิดล้มอีกรอบนึงนี่จบเลยนะคะ
1: ค่
0: ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยการฟื้นฟูสภาพคนไข้หลังหกล้มเนี่ยค่ะต้องใช้เวลานานใช้เวลานานมากจริงๆก็ไม่เฉพาะหกล้มในทุกๆโรคเลยค่ะยกตัวอย่างเนาะเราเป็นโควิดกับผู้สูงวัยเป็นโควิดเนี่ยผู้สูงวัยก็จะใช้เวลาที่เยอะกว่าในการจะฟื้นฟูสภาพกลับมาให้หายใจดีเหมือนเดิ
1: ม
0: ไอได้แข็งแรงเหมือนเดิม
1: ครับนี่นะฮะก็เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุหรือคนที่อยู่บ้านกับผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะตรวจสอบแล้วก็ต้องดูว่าเอ๊ะตรงไหนที่มันเป็นจุดอ่อนบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: นะหรือว่าจุดที่อันตรายบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะสิ่งที่คุณหมอห่วงที่สุดสำหรับผู้สูงอายุคืออะไรฮะ
0: พิษคิดว่าสิ่งที่พิษกังวลที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองค่ะในภาพรวมทั้งหมดค่ะการที่เรามีสุขภาพกายแข็งแรงการที่เรา พึ่งพาตัวเองได้เยอะเนี่ยมันจะนำมาสู่ความสุขใจ

0: ความสบายใจและทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่ถ้าเราคุมโรคต่างๆไม่ดีค่ะเราก็มีโอกาสที่จะต้องพึ่งพาคนอื่นมากขึ้นแล้วก็การดูแลสุขภาพในผู้สูงวัยเนี่ยคงไม่ได้ดูเฉพาะบางโรคหรือบางเรื่องแต่จริงๆแล้วต้องดูในองค์รวมทั้งหมดค่ะถ้ารู้สึกไม่สงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็สามารถปรึกษาคุณหมอที่ให้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้ค่ะก็ปัจจุบันก็จะได้คำแนะนำที่เหมาะสมมากขึ้นก็จะได้มีความสุขในทุกๆวันของการเป็นวัยรุ่น
1: นะฮะถ้าตัวเองแข็งแรงนะครับผู้สูงวัยแข็งแรงแล้วคนที่อยู่ในบ้านด้วยกันผมรู้สึกว่าก็น่าจะแฮปปี้มีความสุขด้วยนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบไม่ต้องพึ่งพาอาศัยกันอะไรที่แบบมากเกินไป
0: ใช่ค่ะ
1: ผู้สูงอายุก็แฮปปี้คนในบ้านก็แฮปปี้นะครับนี่คือทั้งหมดของพบหมอรามาประจำวันนี้วันนี้ขอบพระคุณคุณหมอพีทด้วยนะคร
0: ับ ขอบคุณค่ะคุณเป้
1: แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลย
2: ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่ถ่ายรายการมาซูโม่ก็เป็นกีฬาหนึ่งที่ผมบอกว่าแบบผมอยากลองเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆเรารู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มันมีความเป็นแบบ traditional sport มีแบบประวัติศาสตร์มายาวนานวันนี้เราก็ได้มาลองที่โรงเรียนบูรณวิทย์นะครับผมซึ่งก็เป็นสถานที่ชั่วคราวสำหรับการซ้อมซูโม่ของทีมชาติไทยนะครับผม
3: พี่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งได้เลยครับผมเดี๋ยวผมมาจอยด้วยสวัสดีครับ
2: อันนี้กำลังวอร์มอัพกันอยู่ครับ
1: ใช่ค่ะก็คือเหมือนกีฬาต่อสู้ทั่วไปการวอร์มก็คือต้องวอร์มให้เยอะเพื่อที่จะยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อทุกส่วนป
3: ้
1: องกันการบาดเจ็บค่ะ
3: ก็จริงๆวันนี้ผมก็อยากมาลองเล่นเหมือนกันอยากรู้ว่าแบบซูโม่เป็นยังไงเราก็จริงๆอ่ะเหมือนที่ผมแบบเคยเห็นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคนที่เล่นซูโม่อ่ะจะต้องแบบบอดี้แบบดูใหญ่ต้องมีแรงเยอะหรือเปล่าจริงๆมันจำเป็นไหมครับอย่างผมถ้าตัวประมาณเนี้ยสามารถเล่นได้ไหมครับ
1: เล่นได้ค่ะจริงๆเนี่ยซูโม่อ่ะมีทั้ง2ประเภทก็คือแบบที่เราจะเห็นนักซูโม่ตัวใหญ่ๆจากในทีวีที่แบบว่าเป็นภาพผ่านตาชินตากันเป็นซูโม่อาชีพซ
3: ึ่
1: งอันนั้นน่ะมันจะมีกําหนดเรื่องของน้ําหนักและส่วนสูงเราก็เลยจะเห็นนักซูโม่ที่ตัวใหญ่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วซูโม่มีซูโม่สําหรับสมัครเล่นค่ะก็คือเป็นกีฬาที่ไปจัดแข่งในรูปแบบของมหกรรมกีฬาเหมือน4เกมในเช่นเกมโอลิมปิกเหมือนกันค่ะ
3: ซึ่งจะไม่กําหนดอะไรเลย
1: เราจะกำหนดน้ำหนักแล้วก็เป็นรุ่นบุคคลชายบุคคลหญิงค่ะก็คือตัวเล็กสามารถเล่นได้เพราะว่าก็จะมีตั้งแต่รุ่นไลท์เวทไลท์เวทของผู้หญิงก็น้ำหนักไม่เกิน65กิโล
3: ครับ
1: แล้วก็ของผู้ชายก็จะเป็นเกิน85กิโลก็คือถ้าเราไม่เกินเราก็จะได้เล่นรุ่นไลท์เวทก็จะเจอคนที่หนักอยู่ในพิกัด
3: แล้วจริงๆซูโม่มันเป็นกีฬาที่เรื่องของน้ำหนักมันมีแบบผลเยอะไหมครับ
1: จริงๆมีผลค่ะเพราะว่าซูโม่เกมเนี่ยมันจะดูเหมือนถ้าเราดูมันจะเร็วมากเพราะฉะนั้นอ่ะตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเนาะแรงความเร็วมวลมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านักกีฬาตัวเท่าๆกันมวลอาจจะไม่ได้มีผลมากก็จะมีเรื่องความเร็วเรื่องอย่างอื่นที่มามีผลแต่ถ้าเกิดว่ามวลต่างกันคนที่ตัวเล็กก็อาจจะต้องมีแรงของความเร็วที่เข้ามาบวกเยอะกว่าถึงจะสามารถได้เปรียบ
3: ก็ผมแปลว่าก็น่าจะมีผลแหละเนาะถ้าในเชิงแบบความเล่นจริงเนี่ยเพราะที่สนามมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันขนาดเท่าไหร
1: ่ 4.55 เมตรค่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง
3: ก็คือจริงๆกฎของมันง่ายๆก็คือพอกรรมการนับปุ๊บ1 2 3แล้วก็ดันกัน
1: ก็คือกรรมการจะมีคำสั่งว่าฮักเคียวฮักเคียวก็คือให้เริ่มแข่งขันแล้วก็นักกีฬา2ฝั่งก็จะวางจดมือเค้าเรียกจดมืออยู่ตรงหลังเส้นแล้วพอกรรมการสั่งก็คือขึ้นพร้อมกันค่ะซึ่งเทคนิคส่วนใหญ่เนี่ยตอนจังหวะขึ้นก็คือเค้าจะเรียกว่าผัดชัยหรือถ้าแบบฟังคล้องเป็นคำไทยก็คือตัดใจก็คือต้องพุ่งออกไปเลยเพราะว่าทุกจังหวะมันคือเสี้ยววินาทีถ้าจังหวะนั้นเรายืดแล้วคู่ต่อสู้พุ่งมาเราก็จะเสียเปรียบส่วนกติกาก็ง่ายๆค่ะก็คือส่วนที่สูงกว่าข้อเท้าแตะพื้นสนามแพ้ในวงหรือออกนอกวงก่อนแพ้
3: งั้นวันนี้เดี๋ยวผมอยากลองก่อนอื่นเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนครับต้องใส่ชุดให้มันproper กับการเล่นของมัน
1: ใช่ค่ะถ้าสำหรับนักกีฬาผู้ชายนะคะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นบางทีเขาก็ไม่ได้ใส่สเตย์ทับในเขาก็จะพันเป็นผ้ามาวาชิอย่างเดียวใช
3: ่โป๊ะหน่อย
1: มันก็ไม่โป๊ะเพราะว่ามันมีวิธีการพันที่แบบว่าเซฟทุกอย่างไม่หลุดแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างในไทยอะค่ะก็คนไทยที่อายบางทีก็มีใส่สเตย์ไว้ข้างในหรือไม่ก็แบบใส่เสื้อยืดแต่จริงๆก็ถ้าไม่ใส่เสื้อยืดเวลาที่เล่นถึงระดับจริงเราจะรู้สึกว่าเสื้อมันเกะกะ
3: โอเคซึ่งวันนี้ตอนแรกที่มาถึงก็เห็นพี่ๆนักกีฬาทุกคนเขาแต่งตรงแต่งตัวกันอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยเราต้องแต่งแบบนั้นเปล่าเราต้องถอดเสื้อแบบแล้วก็ใส่ที่คาดอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าเราต้องแต่งแบบนี้มันจะเป็นยังไง
4: กีฬาซูโม่เป็นกีฬาที่มีประวัติอันยาวนานนะครับตั้งแต่2000ปีที่แล้วเขาสืบค้นมาจากรูปปั้นแล้วก็ รูปแกะสลักของอียิปต์โบราณนะครับซูโม่เป็นที่นิยมของญี่ปุ่นมานานแล้วตั้งแต่ยุคยาโยคําว่าซูโม่เนี่ยคือการต่อสู้กันนะครับเพื่อบูชาเทพเจ้าเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับทางศาสนาชินโตด้วยเหมือนกันนะครับตําแหน่งสูงสุดของนักซูโม่นะครับก็จะได้รับสัญลักษณ์ของที่อยู่ในศาลเจ้าก็คือเป็นผู้ระยะตรงผู้ระยะเนี่ยไม่ใช่ใครใครที่จะใส่ได้นะครับต้องเป็นโยโกซุนะเท่านั้นเปรียบเทียบกับนักซูโม่เหมือนกับเทพเจ้าอย่างหนึ่งชาวบ้านก็จัดกีฬาซูโม่ขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์นี่คือจุดเริ่มต้น
5: ท่านี้เรียกว่ามาวาชิ
2: มาวาชิ
5: ชิชิชอช้าง
2: อ๋อมาวาชิ
5: ครับผมแต่อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาขาข้อมผ้าเลยครับข้อมผ้าทีนี้เราใช้คางเหน็บผ้าไว้
2: ครับ
5: แล้วก็หมุนนะครับหมุนโดยที่ไว้ผ้าจะได้เข้าตัว
2: หมุนอยู่กับที่
5: อยู่กับที่ใช่ครับ
6: น
2: ี้
6: ด
2: ึ
6: งข
2: ึ้
6: น
2: ดึง
6: ขึ้นแล้ว
2: ก็เหมือนต่อใช่มั้ย
6: เหม
2: ือ
6: นต่อเดี๋ยวก่อนที่จะวอร์มอ่ะค่ะที่จะสอนการเคารพแบบซูโม่ก
2: ็
6: คือซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่มีท่าเคารพเฉพาะของกีฬาตัวเองเรียกว่าชิริโชซึก่อนฝึกซ้อมแล้วก็หลังฝึกซ้อมแล้วก็ในการแข่งขันเราก็จะเคารพก่อนคือจริงๆชิริโชซึหมายถึงการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราต่อสู้ด้วยมือเปล่าในมือไม่มีอะไรค่ะ
2: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเริ่มจากสิ่งนี้ก่อน
6: ได้ค่ะก่อนอื่นเรานั่งเรานั่งก็เป็นนั่งซังเกียวค่ะนั่งบนนั่งบนต้นเท้าตัวเอง
2: บนต้นเท้าเลย
6: ค่ะเสร็จแล้วมือเหยียดไว้ในวงนะคะแล้วก็ขึ้นมาวนซ้ายขวา2ทีเสร็จแล้วก็วนตบมือไม่ต้องวนอย่างเงี้ยวนซ้ายขวาปุ๊บแล้ววนตบมือแล้วก็แบมือออกแล้วก็กางมือขึ้นอย่างนั้นแล้วก็พลิกมือลง
2: มันท่าหลีบเหมือนกันครับ
6: เริ่มวอร์มเลยนะคะวอร์มก็คือเราก็จะวอร์มไล่จากหัว
2: ลงไป
6: หนึ่งสองสามสี
2: ่เจ็ดแปด
6: เอียนหนึ่งสองสามสี
2: ่หกเจ็ดเราก็ได้มีการวอร์มอัพกันก่อนเพื่อเป็นการยืดกล้ามเนื้อป้องกันการบาดเจ็บและหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ช่วงการฝึกซ้อมเบสิกนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้ฝึกซ้อมเบสิกหลายท่าด้วยกันท่าแรกเลยก็เป็นท่าที่เขาเรียกว่าตักน้ำ
6: ท่าแรกจะเป็นท่าตักน้ำก็คือเป็นพื้นฐานเรื่องการสร้างกำลังขาหลายๆกีฬาก็จะมีกันก็คือจริงๆง่ายๆเลยคล้ายๆเหมือนสควอทนะคะแต่ว่าเราย่อลงตรงๆแล้วก็ขึ้นเก็บคางเพราะว่าซูโม่เวลาเล่นจะต้องเก็บคางตลอดแล้วก็ย่อลงตรงๆแล้วก
2: ็ทำไมต้องเก็บคาง
6: เพราะว่าในเทคนิคการแข่งซูโม่มันจะมีการยันคางได้ถ้าเราไม่เก็บคางจังหวะ

0: ขึ้นไปเราก็จะโดนยันทางเปิดขึ้นมา
1: อาจจะเจ็บตัว
0: ใช่ค่ะเตรียมเริ่ม1นับด้วย2 3 4อีกเทคนิคนึงที่เป็นพื้นฐานก็คือเรื่องของการม้วนตัวถ้าลักษณะที่เป็นม้วนแล้วก็กลับมานั่งคือจริงๆม้วนตัวก็จะมีหลายแบบค่ะอย่างยูโดก็จะมีเบสิกการม้วนตัวแต่ของเขาจะมีลักษณะการตบเบาะเพื่อกระจายแรงแต่ของซูโม่เนี่ยถ้าเป็นสนามแข่งจริงๆมันจะเป็นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ตบแบบว่าลงพื้นครึ่งตัวเขาก็จะตบแล้วก็ม้วนกลับมานั่งเป็นการเซฟตัวเองก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนเราก็เริ่มอย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ฟอร์มม้วนไปปุ๊บการม้วนข้ามไหล่ปุ๊บแล้วก็
1: กลับมานี้
0: เป็นลักษณะเหมือนกลับมาเตรียมพร้อมโอเคเข้าไปกับเทคนิคต่อไปก็จะเป็นการชิโกะชิโกะก็คือท่ายกขาของซูโม่ที่เราจะเห็นเป็นภาพ
1: ชิโกะ
0: ค่ะก็คือจะเป็นภาพที่เราชินตาใช่ใช่แต่ว่าวันนี้เราจะมาบอกถึงเทคนิคเคล็ดลับจริงๆที่แบบว่าเวลานักซูโม่ใช้ทําชิโกะเนี่ยค่ะว่าจริงๆแล้วที่ถูกต้องอ่ะมันต้องถ่ายแรงยังไงมันต้องยกขาอย่างไรตอนแรกก็คือจะเป็นการนั่งแบบซูโม่อย่างเงี้ยค่ะนั่งทิ้งน้ําหนักลงตรงกลางให้เท้าแยกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายแรงให้ได้ซ้ายขวาค่ะจังหวะแรกเวลาที่จะทําท่าชิโกะก็คือจะเป็นท่าเตรียมพร้อมอันนี้คือจังหวะที่1จังหวะที่2ก็จะถ่ายแรงไปข้างขวาก่อนน้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณนิ้วโป้งถึงนิ้วกลางจะถ่ายแล้วก็ตรงนี้จะติดพื้นไว้เข่าก็จะเป็นแนวแรงตรงนี้เหมือนกันจะไม่เลยออกไปจะอยู่ตรงนี้เหมือนกันจังหวะที่2เนี่ยพอเราถ่ายแรงมาแล้วปุ๊บเราก็ค่อยยกขาขึ้น
1: ซึ่งท่านี้เนี่ยบอกเลยว่าสําหรับผมคือยากมากเพราะว่าด้วยความที่อันนี้คือเป็นการฝึกกําลังขาคือเราต้องย่อเสร็จแล้วเราต้องฝึกในการถ่ายน้ําหนักมาที่เท้าแต่ละข้างแล้วก็ยกขาอีกข้างนึงขึ้นมาให้สูงแล้วก็ทําสลับไป2ข้างแต่ว่าผมก็พยายามทําอย่างเต็มที่ซึ่งรู้ตัวอีกทีอ่ะพอเราฝึกไปเรื่อยๆแรงของเราก็เริ่มไปแล้วครับก็เรียกได้ว่ามันเหมือนแบบพอมันใช้แรงเยอะโดยที่แบบเราตั้งใจมากไงมันก็เลยแบบหมดแรงเร็วมาก
0: โอ้จริงๆวันแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่ามีพื้นฐานของร่างกายที่ดีพอสมควรเลย

0: ึ่งทางนี้เนี่ยก็ทำอยู่ประมาณนึงครับแล้วก็พอทำได้ปุ๊บพี่แดนก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปฝึกสเต็ปต่อไปการเดินแบบซูโม
1: ่ต้องจับอะไร
2: อันนี้คือจำลองว่าเราจับผ้ามาวาชีของคู่ต่อสู้ก็ออกตัวออกตัวปุ๊บก้าวอย่าก้มค่ะอย่าก้มสืบเท้าสืบเท้าสืบเท้าลักษณะสืบเท้าเหมือนเราสืบเราคิดว่าเราใช้ตรงนี้ใช้ช่วงพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวเดินไปข้างหน้า
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ยากสำหรับผมมากในการเดินเพราะว่าตอนแรกคือพี่แดนก็ให้ผม observe พี่ๆนักกีฬาทุกคนว่าเขาเดินกันยังไงเขาทำท่าประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่เก็ตว่าเฮ้ยการเดินที่ถูกต้องแบบซูโม่จริงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามดูแล้วก็ copy เขานะแต่ว่าเวลาทำจริงอ่ะมันงงว่าแบบเฮ้ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนสไลด์เท้าแบบไหนอะไรเงี้ยคือเราก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำคือเรายกเท้าไม่รู้ตัวหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ฝึกเรื่องของแบบหลังเราจะเป็นยังไงเราต้องหลังเราต้องตรงคางเราต้องเก็บอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆฝึกการสไลด์เท้าไปทีละเล็กทีละน้อยท่าไม่ต้องสวยก่อนตอนแรกเพื่อให้เราเข้าใจจังหวะเราก็แบบพอเราได้ลองทำท่าที่แบบเราไม่ต้องคิดเยอะว่าเฮ้ยท่ามันต้องแบบสวยตั้งแต่ต้นเราแค่เอาความรู้สึกที่ถูกต้องมาก่อนเนี่ยพอมันเกิดการทำสิ่งนี้ขึ้นอ่ะมันก็เลยทำให้ผมเริ่มเก็ทจังหวะในการเดินแบบซูโม่

0: เดี๋ยวจะลองฝึกเทคนิคการชนนะครับ
1: ค่ะบูสึกตะลิ
0: บูสึกตะลิเดี๋ยวเราจะฝึกชนกับพี่โบนนะครับที่เป็นโค้ช
1: เอเป็นโค้ชโครงการประจำปีของกกท.เอจะดูแลเด็กที่ฝึกใหม่ทั้งหมดเลยของนักกีฬาซูโม่แล้วก็จะเวียนไปดูที่แบบจังหวัดต่าง
0: ๆ
1: จังหวัดแรกที่เข้าไปก็คือจังหวัดที่เรานั่งนะคะก้าวเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็นั่งท่าของซูโม่ที่เตรียมออกนั่งลงไปก่อนให้เรารู้ระยะที่มันแบบว่าพอเหมาะกับเราก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยวางมือทีเนี้ยตามองตรงนี้ไว้จังหวะที่เราชนมือสองข้างจะเข้าตรงนี้ยกลงใต้
0: ราวนม
1: แต่ว่าหัวจะชนตรงนี้จะเข้าพร้อมกันเดี๋ยวลองแค่จังหวะนี้ก่อนต้องไม่ก้มหัวนะคะถ้าก้มหัวมันจะเป็นอันตรายใช้ตรงนี้ชนตรงนี้คือจุดที่แข็งแรงและก็หนาที่สุดเก็บคางแต่ว่ามองข้างหน้ามองจุดที่เราจะชนเวลาที่ออกแรงเราเก็บศอกเราอย่ากางศอกเพราะเรากางศอกปุ๊บแรงก็ไม่ได้แล้วจริงๆแล้วอ่ะนักซูโม่จะต้องปิดไม่ให้เขาจับมาวัดชี้ตัวเองได้เพราะฉะนั้นจริงๆจังหวะที่ขึ้นไปต้องปิดศอกมือออกแรงยกเสร็จแล้วก็หัวดันแล้วจังหวะที่เราออกแรงเหนือแรงจากเอวเราไม่ยกอย่างนี้พอเรายกเขาขึ้นแล้วเราเอาเอวเราเป็นตัวยกให้เขาตัวลอยขึ้นแล้วก็หัวดัน
0: แล้ว

0: หลังจากที่เราได้เรียนเบสิกนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะลองเล่นในสนามจริงนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะได้ลองกับคู่ซ้อมหลายรูปแบบนะครับผมก็จะมีทั้งเป็นน้องบิลที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับมีลองกับพี่แดนด้วยที่เป็นนักกีฬาแล้วก็จะมีลองกับนักกีฬาซูโม่ชายด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวก็จะได้ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาจริงก็ตื่นเต้นมากเลยพอถอดเสื้อแล้วรู้สึกว่ามันเปลี่ยนวายไปนึงเป็นแบบว่าไอ้หนุ่มนักซูโม่ตัวจิ๋วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปซึ่งวันนี้เนี่ยก็ผมได้เล่นกับทั้งหมด4คู่นะครับซึ่งแต่ละคู่ที่ผมได้ลองเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างคู่แรกก็คือเป็นน้องผู้หญิงเราก็มีความแบบไม่ตอนแรกก็กังวลว่าแบบเออเราจะอะไรได้ยังไงบ้างเนี่ยก็มีความกังวลแต่ว่าพี่แดงก็บอกว่าเป็นปกติของกีฬาซูโม่เพราะว่าเวลาเราซ้อมเนี่ยชายหญิงเนี่ยเราซ้อมด้วยกันหมดมันคือกีฬาเราไม่ได้แบ่งแยกว่าแบบโอ้ยชายต้องซ้อมกับชายหรือหญิงซ้อมกับหญิงเท่านั้นทุกคนคือคิดว่ามันคือการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยแต่ก็แพ้อยู่ดีนะสุดท้ายคือเราก็สู้ไม่ได้แต่ว่าก็รู้สึกว่าเริ่มจับจังหวะหรือว่าความสนุกของการแบบดันอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเป็นคู่ที่2กับน้องผู้ชายครับอันนี้ก็แบบเป็นรู้สึกว่าเป็นแมตช์ที่มันที่สุดเพราะว่าพอเราผ่านอันแรกมาปุ๊บอันที่2ไฟมันเริ่มติดมันเริ่มอยากเอาชนะขึ้นมันแบบมันๆอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบผลักกับเขาไปผลักกับเขามามีการยื้อกันไปยื้อกันมาอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมคิดว่าผมจะแบบแพ้เร็วมากแล้วก็แบบยื้อกันไปยื้อกันมาในระดับนึงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้านเขาไม่อยู่ก็แพ้อยู่ดีนะครับคู่ที่3ก็คือเล่นกับพี่แดนเลยที่เป็นคนฝึกสอนผมวันนี้นะครับซึ่งพี่แดนก็คือแบบโหมาถึงก็แบบใส่เต็มผมก็ทําตัวไม่ถูกมามือมางี้คอก็เลยแพ้อย่างรวดเร็วนะครับคู่ที่3กับพี่แดนแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นไฮไลท์นะครับ
1: ทำไมเตะเตะโอชิเตะมาสนับฮักกิโอเตะกดเตะกดเตะกดตาเตะกดเตะกดเตะกดตาเตะกดเตะกดเตะกดตาเตะกดเตะกดเตะกดตาเตะกดเตะกดเตะกดตาเตะกดเตะกดเตะกดตาฮักกิโอเตะกัดเตะกัดเตะกัดตาเตะกัดเตะกัดเตะกัดตา

0: Sí.ฮิเกชิโนกัช
1: ปะทะกันนะผมก็พยายามดันเขาเต็มที่แต่ว่าดันแค่ไหนก็ไม่ไปอันนี้เขาเรียกว่าดันทุลังซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคือด้วยความที่พอสรีระเราเล็กเราแบบดันยังไงก็ไม่ไปแล้วเรียกได้ว่ากล้ามเนื้อเราก็หมดแรงแล้วอ่ะเราก็เพิ่งฝึกวันแรกอ่ะมันก็ยังแบบไม่ได้รู้เทคนิค

0: แต่ว่าเบสิกเราก็ยังแบบไม่ได้แน่นมากอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็จับผมยกอุ้มออกนอกสนามเลยก็กลายเป็นภาพนี้ไปนะครับซึ่งก็แบบเอาจริงก็ตลกดีเหมือนกัน
1: ผมชื่ออติชาติตันเจริญนะครับเป็นคณะกรรมการของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยและก็ได้เป็นคณะกรรมการการตัดสินกีฬาซูโม่นานาชาติด้วยครับการคัดเลือกเป็นกรรมการครับ1อันดับแรกกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ได้ไลเซนส์อบรมนานาชาติก่อนอันดับที่2ที่ได้นะครับก็คือเป็นการแชร์กรรมการให้ครบทุกโซนทุกโซนของประเทศที่ไปแข่งใน World Game นะครับเพื่อความเป็นกลางในการตัดสินแต่ต่างของกีฬาอื่นสำหรับซูโม่นะครับเยอะควรเนื่องจากกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เยอะมากใน1การแข่งขันใน1แมตช์เพราะว่ามันจะไม่มีการกำหนดเวลาเหมือนกีฬาอื่นเพราะฉะนั้นการชนะกันเนี่ยภายใน1วิหรือ10วิก็สามารถชนะกันได้แล้วการมีสติอยู่กับเกมอันนี้ถึงเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสิน
2: ถ้าจะพูดถึงเรื่องซูโม่นะครับต้องแบ่งออกมาเป็น2อย่างก่อนคือซูโม่อาชีพหรือว่าเราเรียกว่าโอซูโม่อีกอย่างนึงก็คือซูโม่สมัครเล่นของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยก็คือกีฬาซูโม่สมัครเล่นนะครับโอซูโม่เนี่ยไม่จำกัดน้ำหนักแต่จะมีขั้นต่ำของเขาคือ80ขึ้นไปมีความสูงตั้งแต่175ขึ้นไปถึงจะสมัครได้แล้วโอซูโม่เนี่ยต้องค่อยๆไล่ไต่ขั้นตั้งแต่การเป็นนักซูโม่พื้นฐานแล้วก็ชนะเรื่อยๆการชนะไต่ขั้นของซูโม่เนี่ยจะมีการแข่งขันทั้งหมด15ครั้งนะครับ15ครั้งเนี่ยเราต้องชนะเกินครึ่ง8ครั้งต่อ7ครั้งก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆตามเลเวลอันดับรองโยกุสนะเนี่ยมีอันดับขึ้นและลงได้ถ้าแพ้ก็ลงถ้าชนะก็ขึ้นอันดับสูงสุดของซูโม่ก็คือโยกุสนะโยกุสนะจะอยู่อันดับสูงสุดถือว่าเป็นแชมเปี้ยนของมืออาชีพพอเลื่อนขึ้นถึงโยกุสนะแล้วเนี่ยจะไม่มีการลงแล้วมีแต่ลาออกจากการเป็นนักกีฬาซูโม่อย่างเดียวพอลาออกอาชีพต่อไปก็เป็นเจ้าสำนักหรือเรียกว่าโอยากตะครับผมก็ฝึกนักซูโม่ขึ้นมาเพื่อไต่อันดับต่อไปโอซูโม่ของญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นมีเงินเดือนนะครับผมยิ่งตำแหน่งสูงยิ่งมีเงินเดือนเยอะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีสปอนเซอร์ที่เขาสนับสนุนป้ายสปอนเซอร์รอบๆอันนั้นคือป้ายสปอนเซอร์ที่นักซูโม่จะได้ในแต่ละคนซูโม่อาชีพจะมีสำนักแต่ละสำนักก็ต้องขึ้นทะเบียนกับโอซูโม่ก่อนนะครับแล้วข้อจำกัดมากๆเลยของคนต่างชาติคือแต่ละสำนักรับคนต่างชาติแค่คนเดียวนี่จะยากมากดังนั้นที่เราจะไต่เข้าไปได้คือเราต้องชนะเป็นแชมป์โลกให้ได้และเราจะได้ถูกการเชิญเข้าไปฝึกซ้อมพอฝึกซ้อมเราถึงจะได้เข้าโอซูโม่ได้ครับผม
1: โอซูโม่เนี่ยถ้านิยามง่ายๆเหมือนมวยไทยบ้านเราถ้าพูดถึงความเก่งก็ยังยกให้ญี่ปุ่นอยู่ดีแต่ยุโรปก็ไม่น้อยหน้าแล้วตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาเองประเทศที่โดนแบนไปด้วยคือรัสเซียก็เก่งนะครับยูเครนเองก็ส่งแล้วก็ไปทางโปแลนด์ก็เยอะนะครับทางยุโรปเองก็เยอะครับส่วนทางเอเชียเราก็จะมีอินเดียของเราไทยแลนด์นะครับแล้วก็จะมีญี่ปุ่นฮ่องกงไทเปเนี่ยครับที่คอลิฟายขึ้นไปแข่งในแมตช์นี้ได้ครับแต่ส่วนในเรื่องของความป๊อปปูล่าบัตรโซลเอาทั้ง2วันไม่มีเหลือเลยที่อเมริกา
2: เมื่อก่อนเนี่ยเซนเซ่นะครับคือนายกสมาคมคนก่อนเนี่ยออกเงินซัพพอร์ตทางด้านต่างๆเพียงผู้เดียวแล้วก็ท่านเป็นคนญี่ปุ่นก็คือยังไม่รู้วัฒนธรรมของประเทศไทยว่าเป็นยังไงจะเผยแพร่อย่างไรได้จัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยซูโม่เนี่ยมันจะเริ่มมีความนิยมมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาประเภทบุคคลนะฮะคือเราสามารถฝึกซ้อมกันเองได้แล้วก็อุปกรณ์ก็ใช้น้อยมีอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วเป็นศิลปะป้องกันตัวด้วย
1: อันดับแรกเลยนะครับใจรักก่อนแล้วพออยากเล่นกีฬานี้อันดับ2ที่ตามมาคือความแข็งแรงสุขภาพของบอดี้นักกีฬาซูโม่เห็นอ้วนๆนะครับไม่ใช่อ้วนแบบเละหรือย้วยนะครับอ้วนแบบมีกล้ามเนื้อแข็งแรงในกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ได้ออกกําลังกายทุกส่วนของร่างกายเลยครับอีกอย่างนึงก็คือความอยากชาเลนจ์ตัวเองก้าวหน้าในอนาคตอยากจะเป็นทีมชาติเนื่องจากกีฬาซูโม่ครับยังเป็นกีฬาที่ไม่ใช่กีฬาแบบฟุตบอลมีตัวเลือกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังสร้างนะครับสร้างให้มีนักกีฬามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันก็มากขึ้นในเมื่อตัวเลือกมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเรื่อยๆครับ
3: ก็จริงๆพี่เป็นนักกีฬายูโดมาก่อนค่ะแล้วก็เล่นทั้งถึงระดับทีมชาติ TC Game แล้วก็มาเป็นโค้ชยูโดของกีฬามหาลัยเสร็จแล้วทีนี้ในช่วงระดับพานักกีฬามาคัดตัวทีมชาติของซูโม่เสร็จแล้วท่านนายกท่านก่อนค่ะมิสเตอร์ซูมิโอะคุราซาวะก็เหมือนกับเห็นว่าเรายังแบบเล่นได้อยู่เห็นเราเป็นโค้ชที่แบบแข็งแรงก็เลยให้เราลองคัดแล้วปรากฏว่าติดไปด้วยก็เลยเริ่มเล่นตั้งแต่ปี2011
4: ครับ
3: ค่ะก็ตอนนี้มาก็11ปีแล้ว
4: ค่ะ

0: ก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่ด้วย
1: ใช่ค่ะเป็นนักกีฬาด้วยแต่ว่าปีอย่างปีนี้ก็ได้โอกาสรับหน้าที่เป็นโค้ชของทีมชาติชุดใหญ่ที่ไปเวิลด์เกม2022ด้วย
0: แล้วอย่างแบบพอพี่แดนเล่นยูโดมาก่อนเราเปลี่ยนมาเล่นซูโม่รู้สึกว่าเราเจอเสน่ห์หรือเราหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาชนิดนี้ที่แบบเล่นมา11ปีแล้ว
1: ซูโม่เหมือนแบบมันเหมือนเป็นกีฬาที่มันเล่นง่ายมันเหมือนแบบดูไม่มีอะไรแต่ในความไม่มีอะไรเนี่ยมันแบบมีดีเทลเยอะมากมีรายละเอียดเยอะมากคือจริงๆทุกกีฬาค่ะมันก็มีรายละเอียดของมันแต่ว่าซูโม่เนี่ยพอด้วยความที่เกมมันเร็วมากๆเวลาที่เราแตกย่อยของมันออกมาเพื่อที่จะฝึกให้มีเทคนิคหรือมีอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าเราต้องแบบใช้ทุกอย่างที่เรามีมากๆจริงๆแล้วก็คือต้องแบบต้องมีแพชชั่นกับมันจริงๆเราถึงจะค่อยๆแบบว่าค่อยๆพัฒนาในแต่ละจุดเล็กๆเพื่อปรับให้ในการเล่นอาจจะเปลี่ยนแค่แบบแค่จุดนึงในวินาทีนึงอะไรอย่างเงี
0: ้ยเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นกีฬาซูโม่เติบโตไปในทิศทางไหนในประเทศไทยครับหลังจากนี้
2: อยากจะให้เด็กๆเนี่ยมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้พวกอาหารการกินมันหาง่ายมากเลยต้องการออกกําลังกายมันน้อยลงมากแล้วก็อยากจะให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับการออกกําลังกายเอาที่ชอบมีเยอะแยะเลยกีฬาซูโม่เป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะออกกําลังกายได
0: ้
1: สําหรับพี่นะคะก็อยากให้เปิดใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นสนุกไหมสนุกแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดมันชุดมันแปลกนะหรือแบบว่าใส่แล้วมันดูแบบเอ๊ะไปใส่ชุดกีฬาอื่นมันดูเท่กว่านี้ไหมแต่ที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งพอเวลาที่เราไปแข่งในระดับนานาชาติระดับโลกเนี่ยนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากคือเท่แบบว่าเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราเล่นทุกอย่างด้วยมือเปล่าเราไม่มีอะไรที่ใช้เป็นอาวุธได้เรามีแค่ผ้ามาวาชีผืนเดียวแต่เราจะทํายังไงให้เราชนะคนอื่นที่เขาเก่งที่เขาแบบมาแบบระดับนานาชาติอย่างยุโรปอย่างอเมริกาอย่างญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นจริงๆทุกกีฬาค่ะพี่เชื่อว่าถ้าเกิดเรามาเล่นอย่างจริงจังเราเปิดใจให้มันแล้วเรามาสัมผัสเราจะรู้เองว่าเอ้ยเราชอบหรือไม่ชอบกีฬานี้แล้วเมื่อไหร่ที่มันเป็นตัวตนของเราพี่ว่านักกีฬาทุกประเภทคนที่เป็นสปอร์ตแมนชิพคือเท่
0: เห็นด้วยมากๆมันสนุกกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกผมก็ไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะการแค่ดันกันไปดันกันมาเนี่ยมันจะสนุกยังไงแต่ว่าตอนที่เราได้ลงมาในสนามแล้วได้เล่นจริงๆเนี่ยความสนุกมันคืออยู่หน้าโมเมนต์ตรงนั้นเลยว่าไฟมันอยากจะเอาชนะมันพุ่งขึ้นมาแบบจังหวะที่เราจะแพ้แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นความรู้สึกว่าทุกวินาทีมันยังมีโอกาสที่เราจะชนะได้แค่เรารู้สึกว่าถ้าเรายังไม่ถอดใจอ่ะมันยังยื้อกันไปได้หรือจังหวะเวียงหรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถที่จะเปลี่ยนเกมได้ทุกเสี้ยววิมันเปลี่ยนเกมได้หมดแล้วก็สุดท้ายแล้วมันคือความอดทนความที่เราต้องฝึกแบบให้แข็งแรงมากพอแล้วก็ลงไปลุยแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่ามันคือการที่เราไม่กลัวรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วก็อยากให้กีฬานี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าผู้คนที่เขามาเล่นที่นี่เขาน่ารักมากเขาแบบใจดีมากเขาพยายามที่จะสอนแล้วก็อยากให้กีฬามันไปได้อีกอะไรเงี้ยผมเห็นถึงแพชชั่นของทุกๆคนที่เขาอยู่ที่นี่ข้ามมากๆเขาอยากให้ทุกคนแบบได้มาลองอะไรเงี้ยซึ่งผมเองพอได้มาลองผมก็แฮปปี้มากๆแล้วก็จริงๆถ้าใครดูอยู่แล้วอยากลองเล่นก็เรียนเชิญนะครับผมว่าสนุกแล้วก็จะเจอโมเมนต์พิเศษแบบที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอวันนี้ก็แฮปปี้มากครับ

0: ปียานะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิพัฒน์เชี่ยววิทย์ครับสวัสดีครับหมอครับ
1: สวัสดีครับคุณกิ๊ฟ
0: คุณหมอครับถ้าพูดถึงรังสีวิทยาความหมายมันคืออะไรครับ
1: ครับก็คือวิชาที่ใช้รังสีมาช่วยในการตรวจหรือการรักษาโรคนะครับก็เป็นศาสตร์วิชาหนึ่งส่วนรังสีแพทย์ก็คือแพทย์ที่ใช้รังสีได้อย่างถูกต้องทั้งการตรวจและก็การวินิจฉัยโรคเราเห็นภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวิชารังสีวิทยามีบุคคลที่สำคัญอยู่ในภาพแล้วก็มีเครื่องมือซึ่งย้อนไปในอดีตพอสมควรทีเดียวที่วันนี้
0: เครื่องมือที่ว่าเนี่ยที่เห็นตั้งอยู่ด้านหน้าของเรานี่นะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยนะครับ
1: นี่แหละครับ
0: อันนี้คือเครื่องเอ็กซเรย์เหรอครับ
1: ครับเครื่องควบคุมเอ็กซเรย์หมายถึงเครื่องที่จะควบคุมและปล่อยรังสีเอ็กซ์ออกไปเพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยครับ
0: โอ้โหสมัยก่อนเครื่องใหญ่ขนาดนี้
1: เครื่องใหญ่กว่านี
0: ้มันไม่ได้เล็กๆเข็นไปได้เหมือนที่เราเห็นทุกวันนี
1: ้ไม่เป็นอย่างนั้นครับ
0: นี่คือเรื่องแรกเครื่องแรกของเมืองไทย
1: ของที่ศิริราช
0: ศิริราชเลย
1: ในศิริราช
0: ภาพยืนยันด้วย
1: นี่ครับดูรูป
0: เครื่องนี้เนี่ยคือเครื่องที่อยู
1: ่ที่เห็นอยู่เลยครับ
0: คือเครื่องนี้เลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้สมัยก่อนค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูภาพนะว่าห้องตรวจห้องเอ็กซเรย์สมัยก่
1: อ
0: นก็แบบเป็นย้อนยุคเลยนะ
1: ย้อน
0: แม้กระทั่งคุณหมอสมัยก่อนนี่นะใส่จูงกระเบนนะฮะเท้านี่ยังเป็นชุดจูงกระเบนอยู่เลยมีเสื้อกลาวใส่ทับ
1: จุดสำคัญของเครื่องเนี่ยครับจะอยู่ที่แป้นตรงนี้สองอันเนี่ยคร
0: ับ
1: ก็คือมิลลิแอมแปร์และโวลเตจ
0: คือ
1: การให้กระแสไฟฟ้าและก็ความต่างศักย์เพื่อให้เกิดภาพของรังสีที่มีความแรงหรือความอ่อนเหมาะสมกับจำนวนรูปร่างร่างกายของผู้ป่วยครับทำให้ไม่เห็นมากเกินไปหรือน้อยเกินไปดำเกินไปหรือขาวเกินไป
0: ก็คือต้องปรับรังแสง
1: ปรับ
0: ที่รังสีตรงนี
1: ้นะครับ
0: แล้วคุณหมอแต่ละท่านเนี่ยนางพยาบาลก็เป็นคนปรับ
1: ครับในยุคก่อนนี้คงต้องเป็นทั้งแพทย์และก็พยาบาลเราร่วมกันในการ
0: คุณหมอครับแต่เท่าที่ดูห้องเอ็กซเรย์นี่นะฮะมันไม่เห็นมีห้องแบบมิดชิดในสมัยนี้สมัยก่อนนี่แบบยืนกันอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับคิดว่าประมาณนั้นแหละครับ
0: แล้วคุณหมอแต่ละท่านไม่โดนรังสีเข้าไปด้วยเหร
1: อคิดว่าคงโดนแต่ว่าคงจะไม่มากหรอกครับเพราะว่าการบริการผู้ป่วยคงไม่หนาแน่นเหมือนกับในยุคปัจจุบัน
0: แต่คุณผู้ชมครับผมว่าคุณหมอแต่ละท่านในภาพเนี่ยคงจะโดนรังสีไปบ้าง นะครับเพราะว่าดูจากหลอดนี่คือหลอดอะไรคุณหมอ
1: ครับนี่คือหลอดเอ็กซเรย์ในยุคแรกๆจริงๆเหรอครับ
0: หลอดนี่หลอดเดียวนะฮะ
1: ครับ
0: เวลาใช้งานนี่ยังไงคุณหมอครับ
1: ก็จริงๆนี่ก็เป็นเพียงชิ้นส่วนเดียวครับ
0: ครับ
1: ถ้าทั้งเครื่องนี่มันอาจจะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงมีพวกสายไฟฟ้าแล้วก็ตัวเครื่องที่ต่อเนื่องกันแล้วก็เมื่อเราเดินเครื่องเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาที่ขั้วใดขั้วหนึ่งมันจะมีขั้วบวกและก็ขั้วลบ
0: กระแสมันจะวิ่งอย่างตึ๊งนะ
1: ครับครับ
0: วิ่งแบบนี้เลย
1: เหมือนกับเราจินตนาการมีเส้นไฟที่วิ่งจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเมื่อตกกระทบตัวโลหะเนี่ยมันก็จะมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาเป็นรังสี X รังสี X อันนั้นถูกนำมาใช้ในการ
0: รังสีก็จะออกมาโดนคนไข้
1: ยังไงล่ะครับ
0: กระทบไปที่ฟิล์ม

0: หลอดเอ็กซเรย์ใช่ไหมคุณหมอ
1: ครับหลอดเอ็กซเรย์
0: ใหญ่ขนาดนี้เลยนะฮะหลอดนึงนี่แบบโอ้โหรังสีทั่วห้องเลยต้องถามย้อนกลับไปในยุคที่การเอ็กซเรย์เนี่ยมีผลต่อการรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคไหนครับ
1: ครับถ้าย้อนไปก็จากบิดาท่านแรกนะครับก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์หลวงพินพาทพิทยาเภสท่านถูกมอบหมายจากคณะแพทย์ศิริราชให้ไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากสำเร็จแล้วกลับมานี่ท่านก็ได้สั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องเอ็กซเรย์เครื่องแรกมาด้วยและที่มีความเก่งมากกว่ารังสีแพทย์ยุคปัจจุบันอย่างพวกผมก็คือท่านประกอบเครื่องมือด้วยตัวของท่านเอง
0: เครื่องพวกนี้นะฮะ
1: เครื่องพวกนี้ครับเอาชิ้นส่วนต่าง
0: ๆอ๋อมันมาทีละชิ้นส่วนทีละพาร์ท
1: ครับครับครับ
0: แล้วท่านก็มาประกอบเอง
1: ท่านประกอบเองครับ
0: ใช้เองประกอบเอง
1: เก่งมากเลย
0: นะฮะ
1: นั่นคือสมควร
0: เป็นครั้งแรกเลย
1: เป็นครั้งแรกแล้วก็วันประวัติศาสตร์ของเราก็อยู่ที่วันที่28มกราคม2471
0: ครับ
1: ครับคือย้อนไปประมาณ87ปีที่ทดลองถ่ายภาพเอ็กซเรย์กับผู้ป่วยและสามารถมีภาพออกมาได้
0: แล้วถ้าย้อนกลับไปครั้งแรกของโลกเลยแล้วคุณหมอมันเกิดขึ้นตอนไหนครับ
1: ต้องย้อนไปถึงจุดกำเนิดเลยจริงๆต้องในปี1คริสต์ศักราช1895
0: ครับ
1: ซึ่งประมาณสัก120ปีที่แล้วครับกำเนิดโดยศาสตราจารย์วิลเลียมเลนเกนท่านเป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันท่านค้นพบโดยบังเอิญเราจึงให้ชื่อว่ารังสี X เพราะว่าไม่รู้ว่าคืออะไร
0: ปัจจุบันก็คือเห็นแล้วแต่ไม่รู้ว่าคืออะไร
1: ใช่
0: เลยตั้งชื่อว่ารังสี X
1: คือรังสี
0: X ทุกวันนี้รังสี X ยังใช้ชื่อนี้อยู
1: ่ยังใช้ชื่อนี้อยู่ครับ
0: จำได้ไหมครับว่าตอนนั้นเขาค้นพบยังไง
1: เขาประดิษฐ์ในหลอดทดลองในห้องทดลองทางแล็
0: บ
1: แล้วก็อยากจะศึกษาเกี่ยวกับรังสีชนิดต่างๆ

0: ขาก็พบว่ามันมีรังสีชนิดหนึ่งเมื่อตกกระทบกับแผ่นสีดำแผ่นฟิล์
1: ม
0: ปรากฏเป็นภาพเงาขึ้นมาเขาก็เลยทำการศึกษาต่อจนกระทั่งนำมาใช้ได้โดยถ่ายรูปบันทึกภาพประวัติศาสตร์ภาพแรกคือภาพรูปมือ
1: มือ
0: ของภรรยาครับ
1: ก็ภรรยาตัวเองเลย
0: ครับภรรยาของ
1: ท่าน
0: คงศึกษาร่วมกันครับ
1: ครับ
0: ก็ได้เป็นภาพประวัติศาสตร์รูปนั้นแต่ความชัดเจนยังสู้ยุคปัจจุบันไม่ได้ครับ
2: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการเอ็กซเรย์จะมีต้นกำเนิดที่น่าสนใจได้ขนาดนี้แล้วแบบนี้เครื่องมือทางรังสีวิทยาในปัจจุบันจะก้าวหน้าและทำให้เราค้นพบอะไรใหม่ๆในวงการแพทย
1: ์คุณหมอครับไอ้เป้าอันนี้กากบาทนี่นะฮะรวมถึงไอ้เครื่องใหญ่ๆเนี่ยมันคือเครื่องอะไรครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วๆไปครับเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราได้ไปที่ตรงพิพิธภัณฑ์มาแล้วอันนั้นเป็นสมัยอดีตแต่นี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นเครื่องแบบนี้และตัวเป้าที่เห็นก็คือบนที่เราต้องการตรวจ
1: เล็งได้เลย
0: เล็งได้เลยครับจะเอาแค่ไหนฟิลใหญ่แค่ไหนหรือให้แคบแค่ไหนก็ได
1: ้ก็จะฉายแสงไปเฉพาะบริเวณ
0: เฉพาะจุดนั้นเท่านั้น
1: อ๋อถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เมื่อกี้เห็นหลอดไฟแล้ว
0: ครับ
1: ใหญ่เลยนะไฟเต็มห้องหมดเลย
0: ครับ
1: สมัยนี้เนี่ยดูเหมือนมันเล็กลง
0: ครับเล็กลงคร
1: ับหลอดไฟก็จะอ
0: ยู่ภายในนี้แหละครับ
1: ก็จะประมาณนี้เท่านั้นแหละพูดง่ายหลอดจะเล็กลง
0: เล็กลง
1: เครื่องประเภทนี้เนี่ยเขาใช้วินิจฉัยโรคประเภทไหนครับคุณหมอครับ
0: ครับปัจจุบันยังมีการส่งตรวจโดยทั่วไปเป็นการดูโครงสร้างกระดูกอย่างเช่นถ้ามีอุบัติเหตุทางศีรษะเราก็ตรวจที่เอ็กซเรย์ที่กระโหลกศีรษะหรือถ้ามีพยาธิสภาพของโพรงไซนัสเราก็สามารถตรวจไซนัสของผู้ป่วยได
1: ้
0: หรือแม้แต่ที่ปอดที่เราตรวจสุขภาพประจำปีหรือดูพยาธิสภาพหัวใจปอดต่างๆนี่ดูได้เหมือนกันช่องท้องและก็โครงสร้างกระดูกเชิงกรานและก็แขนขาได้หมด
1: ก็ได้ทุกส่วนของร่างกาย
0: ได้ทุกส่วนเลยครับ
1: แสดงว่าเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องนี้สามารถตรวจได้ทุกโรคเลย
0: อาจจะไม่ทุกโรคครับถ้าโรคที่มันลึกซึ้งและซับซ้อนก็ใช้อื่นเราใช้เครื่องชนิดอื่น
1: มันมีเครื่องที่แสดงผลโดยละเอียดมากกว่าเครื่อง
0: มากกว่านี้มีอีกครับ
1: นะครับนี่ คุณหมอพาชมทีละเครื่อง
0: ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นจบจากเครื่องนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตให้คุณหมอพาไปชมเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องอื่นอีก
0: ด้วยความยินดีครับ
1: เชิญครับ
2: ช่วงหน้าเอ็กซเรย์ที่ไม่ต้องใช้คนจะมีรูปร่างอย่างไรแล้วสงสัยไหมล่ะครับว่าชุดที่คุณกิฟใส่อยู่นี้มีไว้ทำไมในห้องเอ็กซเรย์ต้องติดตามต่อช่วงหน้าครับช่วงที่แล้วเราได้รู้จักกับจุดเริ่มต้นของเครื่องเอ็กซเรย์ที่มีส่วนสำคัญกับการแพทย์รวมทั้งจุดเริ่มต้นของรังสีวิทยาในสิริราชว่าแล้วเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับ
0: สวยมากเลยครับห้องนี
1: ้คุณหมอครับทำไมห้องนี้มันอลังการขนาดนี้ฮะ
0: ครับ
1: มันระยงระยางเต็มไปหมดเลยครับ
0: ครับก็เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับเป็นการถ่ายเอ็กซเรย์อีกเหมือนกัน
1: ครับ
0: จริงๆก็คล้ายๆกับห้องเมื่อสักครู่ครับเป็นเครื่องตรวจเอ็กซเรย์ทั่วไปแต่ว่าหลักการทำงานปัจจุบันเราใช้เป็นดิจิตอลหรือคอมพิวเตอร์ควบคุมทั้งหมดแล้ว
1: พูดง่ายๆว่าเครื่องห้องนี้ทันสมัยกว่าห้องนู้น
0: ทันสมัยกว่าครับโดยหลักการการตรวจนี่คล้ายๆเดิ
1: ม
0: แต่คุณภาพของภาพหรือว่าเรียกว่า resolution ความละเอียดของภาพโดยคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี่ยสูงกว่าทำให้เราเห็นรายละเอียดหรือตัวโรคได้ดีขึ้นครับ
1: แสดงว่าถ้าเห็นภาพชัดขึ้นแพทย์ก็จะวินิจฉัยถึงโรคภัยได้ละเอียดมากยิ่งข
0: ึ้
1: น
0: ได้ดีขึ้น
1: เพราะว่าภาพมันชัด
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับดูอย่างหุ่นยนต์นะฮะ
0: นี่แหละครับ
1: แล้วมีเป้าล่อเหมือนกันนะฮะ
0: ครับครับเหมือนกันเลยครับทำไว้แบบสากลเลยครับมาตรฐานใช้ในคนไข้ที่ยืนถ่าย
1: อันนี้ยืนได
0: ้ครับยืนได้ครับ
1: ยืนก็อาจไปยืนบริเวณนู้น
0: ครับเช่นเราตรวจเอ็กซเรย์ปอดทั่วๆไปประจำปีเงี้ยครับ อันนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะอยู่ภายนอกได
1: ้ครับ
0: คนไข้ก็ปฏิบัติตามได
1: ้ก็ควบคุมผ่านเขาเรียกว่าคอนโทรลเลอร์
0: ใช่ครับ
1: นะฮะผ่านอยู่ในป้อมนะ
0: ครับ

0: ุณหมอครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปยืนตำแหน่งจริงสมมติผมเป็นคนไข้นะจะมาเอ็กซเรย์ปอดยืนยังไงครับนี่เลยถ้าจะยืนตรงนี้เลย
1: ครับใช่ครับคุณกิ๊ฟอาจจะต้องเท้าเซเอลนะครับให้หัวไหล่เปิดออกมาแล้วก็ครับจริงๆคางของเรานี่จะอยู่เหนือต่อตัวแป้นนี้ครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะปรับตรงนี้ให้ขึ้นไปให้เหมาะสมกับรูปร่าง
0: คือบอกเจ้าหน้าที่ก่อนนะว่าอย่ายิงจริงนะฮะ
1: ครับไม่มีครับไม่งั้นผมก็โดนด้วยครับ
0: โอ้โหเอาละพอละโอเค
1: ครับ
0: มือตรงนี้นะคร
1: ับเอาวางคางไว้ที่ตรงนี้ครับแต่ว่าใช้
0: แขนเท
1: ้
0: าเซเอล
1: แล้วก็โน้มแล้วก็ตัวหน้าอกชิดกับนี่แหละ

0: ครับนี่เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็ฟังคำสั่งครับเอ็กซเรย์ปอดหายใจเข้าสุดใจนิ่งชูตึงก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: เดี๋ยวก่อนผมถามคุณหมอเมื่อสักครู่นี้ที่เอ็กซเรย์ปอด
0: ค
1: ุณหมอบอกว่าให้หายใจเข้าไปลึกๆแล้วหยุดนิ่งแป๊บน
0: ึ
1: ง
0: ใช่ครับ
1: มันเพื่ออะไรครับ
0: ครับเวลาที่เราหายใจเข้าสุดนี่ปอดเราจะขยายตัวดีที่สุด
1: ลมเข้าไปอยู่ข้างใน
0: ใช่ครับเราจะสามารถเห็นพยาธิสภาพได้ละเอียดมากครับ
1: เห็นรูปชัดขึ้น
0: ไม่มีเงาซ้อนกันถูกต้องครับ
1: นะฮะก็เพื่อความแม่นยำ
0: แม่นยำในการ
1: ใช้เอ็กซเรย์นะฮะแล้วใส่สร้อยใส่อะไรมาได้ไหมคร
0: ับอ๋ออันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับไม่ควรที่จะใส่โลหะหรืออะไรที่ทึบรังสีเพราะมันจะไปบดบังรอยโรคหรืออวัยวะภายในของเราได
1: ้แม้กระทั่งกระดุมเสื้อเนี่ยนะ
0: กระดุมเสื้อก็ไม่ควร
1: ใ
0: ช่ครับ
1: อ๋อแต่จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูอยู
0: ่ใช่ครับ
1: แต่อาหารการกินเนี่ยทานมาได้ปกติไม่ต้องอดอาหาร
0: ครับ
1: นะฮะ
0: มีอีกข้อหนึ่งคือในผู้หญิงคุณสุภาพสตรีที่ไว้ผมยาวต้องรวบผมด้วย
1: เอาไม่ได้หรอ
0: ถ้าเกิดปล่อยเป็นมวยหรือถักเป็นเปียเป็นเงาซ้อนเหมือนกับพยาธิสภาพบางชนิดอีกครับ
1: เข้าไปอยู่ด้านใน
0: ครับครับ
1: เก็บผมให้ดี
0: เก็บผมให้ดี
1: นะฮะนี่ก็คือเรื่องของการเตรียมตัว
0: ครับ
1: คุณหมอครับในห้องเอ็กซเรย์ทำไมมันต้องมีไอ้นี่ด้วยล่ะครับนี่คืออะไรครับ
0: ครับอันนี้คือฉากป้องกันรังสีครับ
1: ฮะ
0: เป็น
1: เวลารังสีมาปั๊บลบนี่แหละคุณหมอ
0: ครับแล้วก็สามารถใช้ในการดูผู้ป่วยได้ด้วยเพราะว่ากระจกที่เราเห็นไม่ใช่กระจกธรรมดาแต่เป็นกระจกที่มีตะกั่วด้วยสามารถที่จะมองเห็นภาพแล้วก็กันรังสีได
1: ้ไอ้แผงนี้กระจกนี้มีตะกั่วอยู
0: ่มีตะกั่วอยู่ภายในแต่ว่าเป็นปริมาณที่ยังสามารถที่จะมองทะลุผ่านได้อ๋อ
1: ตะกั่วมันจะคอยกันรังสีเอ็กซเรย์ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ผมใช้คำว่าป้อมปราการนะคุณหมอ
0: ครับ
1: ป้อมนี้คือเจ้าหน้าที่จะควบคุมเครื่องอยู่ด้านใน
0: ใช่ครับ
1: กำแพงต่างๆพวกนี้ก็จะมีตะกั่วอยู
0: ่มีทั้งตะกั่วแล้วก็บางส่วนถ้าเราสามารถใช้วัสดุที่ทดแทนเทียบเท่าตะกั่วได
1: ้
0: ยกตัวอย่างว่าอิฐที่มีความหนาเพียงพอเกิน20เซนติเมตรนี่สามารถทดแทนตะกั่วได
1: ้ก็นี่กำแพง
0: ผมนึกว่ากำแพงคอนกรีตหนามาก
1: เจ้าหน้าที่จะอยู่ด้านในคอยควบคุมเครื่องแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเจ้าหน้าที่จะออกมาทำงานในบริเวณนี้นอกจากแผงนี้แล้วเนี่ยมันยังมีส่วนอื่นนี่ผมเห็นเป็นเสื้อ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้
0: นะครับนี่ครับเสื้อตะกั่วเราเรียกภาษาอังกฤษว่าแอปรอนครับเป็นเสื้อที่ภายในวัสดุเนี่ยภายในคือตะกั่วอย่างบาง
1: นี่หนักมากนะฮะ
0: ครับมีความหนาตั้งแต่ 2.5 มิลลิเมตรถึง 5.0
1: ใส่ก็จะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี
0: ้ครับแล้วอาจจะต้องมีการติดสักนิดนึงครับเพื่อฟิกซ์ให้ดีครับครับอย่างนี้ก็จะทำงานปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวทีเดียว
1: แล้วก็จะกันรังสีได
0: ้ครับครับ
1: นะครับแล้วมีความเชื่อของคนไข้บางคนที่เขาบอกว่าเวลามาเอ็กซเรย์แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอ่อนแอเซลล์ดีๆในร่างกายของเรามันจะตายไปมันจะทำให้เราเป็นโรคอื่นอย่างงู้นอย่างนี
0: ้ครับ
1: อันนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมครับ
0: ไม่ถูกต้องครับเพราะว่าปริมาณรังสีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโดยเฉพาะเอ็กซเรย์ทั่วไปอย่างเงี้ยน้อยมาก
1: ครับ
0: จริงๆเราก็ใช้ตามเหตุผลข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อยู่แล้วและถ้าเกิดยิ่งเราไปเปรียบเทียบกับชีวิตประจำวันของเราอย่างเราเดินไปตามท้องถนนที่ไม่มีสิ่งกำบังเย็นอยู่กลางแดดก็จะมีรังสีจากอวกาศหรือคอสมิกเรย์จากนอกโลกเนี่ยยังปกติมาอยู่แล้วเราขึ้นภูเขาสูงๆไปยอดภูก็ได้รับรังสีอยู่แล้วครับ
1: อ้าวเหร
0: อครับหรือแม้แต่เดินทางไปต่างประเทศไกลๆเป็น10กว่าชั่วโมงอย่างนี้รังสีที่ได้รับสูงมากทีเดียวครับเพราะว่าไม่มีสิ่งกำบังคือท้องฟ้าแต่ละชั้นเนี่ยจะมีสิ่งกำบังค่อยๆลดทอนปริมาณรังสีความเข้มข้นลงเรื่อยๆ
1: แต่พอเราบินเราอยู่ด้านบน
0: เราอยู่สูงใช่ครับสูง 10,000 ฟุต 30,000 ฟุตอะไรต่างๆเหล่านี้ยิ่งได้รับเยอะ
1: ได้รับรังสีมากเยอะขนาดไหนลองเปรียบเทียบกับการเอ็กซเรย์รักษาโรค
0: สมมติสักเที่ยวนึงเราเดินทางไป10กว่าชั่วโมง
1: ไปยุโรป
0: ไปยุโรปหรืออะไรเนี่ยฮะ10ชั่วโมงก็สัก5รูปเอ็กซเรย์ทั่วไปก็แล้วกันประมาณนะครับ
2: เราเองก็ได้รับรังสีที่แผ่มาจากชั้นบรรยากาศในขณะที่เราบินได้เช่นกันอย่างการนั่งเครื่องบิน10ชั่วโมงก็เทียบเท่ากับการไปถ่ายเอ็กซเรย์5ใบเลยนะครับ
1: จากที่เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ออกมาแล้วเนี่ยภาพที่เราเห็นผ่านจอออกมาเนี่ยมันจะเป็นภาพลักษณะไหน
0: ครับเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้เลยครับภาพตัวอย่างที่เราให้เห็นความชัดเจนของภาพที่ตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปโดยใช้ดิจิตอลมาควบคุ
1: ม
0: ดูบริเวณที่เป็นสีดำๆเนี่ยครับอยู่ระหว่างซี่โครงแต่ละคู่เนี่ยครับ
1: ด
0: ูจากบนลงล่างใช่ครับด้านหลัง
1: อันนั้นคือปอด
0: นั่นคือปอดครับ
1: แล้วผมเห็นไอ้ที่มันลางๆเป็นเส้นๆเยอะๆนี่คืออะไรครับ
0: ครับอันนี้คือหลอดเลือดของที่ออกจากหัวใจแล้วก็กระจายไปอยู่ตามเส้นเลือดของปอดเองครับมีทั้งซ้ายและก็ขวาด้วยครับเดี๋ยวเราจะขอไปดูที่ตัวการถ่ายกระดูกครับ
1: แต่ละส่วนเนี่ยมันใช้คลื่นรังสีแตกต่างกันไหมครับคุณหมอ
0: ไม่ครับ

0: เป็นรังสี X เดียวกันเลย
1: เดียวกันเลย
0: ครับแต่การตั้ง exposure หรือตั้งความแรงของรังสีในส่วนต่างๆอาจจะมีข้อแตกต่างกันซึ่งอันนี้จริงๆก็มีผู้เชี่ยวชาญยืนอยู่ข้างๆนั่งอยู่ข้างๆผมนี่แหละครับก็เป็นนักรังสีการแพทย
1: ์
0: ซึ่งก็มีบทบาทในการทำภาพให้สวยและให้รังสีแพทย์อ่านครับ
1: ให้เห็นชัดขึ้น
0: ให้เห็นชัดครับ
1: อันนี้ก็คือดูกระดูก
0: ครับผู้ป่วยรายนี้จะเห็นได้ว่ามีกระดูกแตกครับรอยเส้นสีขาวของกระดูกทางด้านหลังไม่ต่อเนื่องกัน
1: uh-huh.
0: แสดงว่ามีการแตกที่บริเวณนี้แต่จริงๆรอยร้าวเนี่ยถึงด้านหน้า คุณหมอทางออร์โธปิดิกจึงต้องใส่ลักษณะเป็นอุปกรณ์โลหะโลหะนี่เราเห็นเป็นสีขาวในภาพนี
1: ้
0: มีตัวน็อตหรือว่าสกรูอยู่ด้วย
1: อ๋อนี่น็อตเหรอฮะ
0: ใช่ครับ
1: ไอ้ที่ยาวๆยื่นออกมานี่น็อต
0: ครับ
1: ไปสกรูยึดกับกระดูก
0: อย่างนั้นเลยครับให้เพิ่มความหนาแน่นและความมั่นคงของกระดูก
1: แล้วก็จะอยู่แบบนี้ตลอดไปเลย
0: เมื่อผู้ป่วยหายบางรายเราก็จะเอาออกจากร่างกายครับ
1: ให้กระดูกมัน
0: เช
1: ื่อ
0: มกันซะก่อนครับใช่ครับ
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้ทำไปแบบนี้เลย
0: อย่าง
1: น
0: ี้
1: แล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ผลเอ็กซเรย์แบบนี้เราก็จะไม่รู้ว่ากระดูกส่วนนี้หัก
0: ใช่ครับ
1: อ๋อนี่รอยคุณผู้ชมดูนะฮะมันจะมีรอยจากด้านหลังเนี่ยร้าวมาด้านหน้า
0: ถูกต้องเลยครับ
1: นี่เส้นนี้นะฮะไม่รู้ประสบอุบัติเหตุหรืออะไรยังไงนะฮะ
0: ได้ครับ
1: ก็คือกระดูกหัก
0: แต่สีเทาขาวดำนี้ก็เป็นลักษณะคุณสมบัติที่เราแยกโรคเกือบจะทุกชนิดได้อย่างเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ากระดูกคุณสมบัติมีความหนาแน่นสูงก็เห็นสีขาวโลหะซึ่งความหนาแน่นสูงกว่ากระดูกก็ขาวยิ่งกว่า
1: อ๋อเหรอ
0: ครับเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อผู้ป่วยไขมันต่างๆรังสีแพทย์ที่ได้รับการฝึกมาดูแล้วจะเห็นความต่างได้ทั้งสิ้นแล้ว
1: อ๋อแสดงว่าที่คุณหมอบอกว่าความเข้มของสมมติโลหะแน่นกว่ากระดูกจะเป็นขาวมากกระดูกจะเทา
0: ๆครับ
1: นี่กล้ามเนื้อ
0: ถูกต้องเลยครับ
1: ไขมัน
0: ถูกโอ้คุณกิ๊ฟเก่งมากครับ
1: ไขมันมันจะแบ่งชั้นได้ครับจะแบ่งชั้นหมดเลยนะ
0: อย่างนั้นแหละครับ
1: คุณหมอดูแล้วจะรู้เลยว่าอันนี้คืออะไรชั้นไหนชั้นไหน
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเป็นภาพสี
0: จะไม่จำเป็นครับ
1: ขาวดำก็ดูรู้เรื่องอะไร
0: ดูได้ครับ
1: นะครับแล้วอีกอย่างนึงที่ผมสงสัยแต่ละคนไข้แต่ละเคสที่เข้ามาทำการเอ็กซเรย์เนี่ยพอยิงรังสีปึ้งไปปั๊บรังสีที่ยิงมาแล้วนอกจากได้ภาพแล้วเนี่ยรังสีมันวิ่งไปไหนอีกครับ
0: ครับรังสีภายหลังจากที่ถ่ายโดนภาพผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วมันก็จะวิ่งไปตามส่วนต่างๆบางทีมีเรียกว่าสแกตเตอร์เรดิทหมายถึงกระจัดกระจายชนตามผนังต่างๆแต่ก็ค่อยๆลดทอนกำลังลงในเวลาเมื่อเวลาผ่านไปเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดก็จะสลายไปตามธรรมชาติครับ
1: มันจะสลายไปเอง
0: ไปสลายไปเอง
1: นะครับแต่ก่อนตอนแรกพอยิงออกมาปั๊บมันก็วิ่งไปเรื่อย
0: วิ่งชนไป
1: กระเด้งมาทางนี้ไปได้มา
0: เหมือนปิงปองเป็นโมเลกุลกระจายไปตามที่ต่างๆนะและค่อยๆอ่อนกำลังจนหมดไป
1: ก็จะหายไป
0: หายไปอย่างนั้นครับ
1: แล้วผมเคยได้ยินมาว่าการเอ็กซเรย์เนี่ยมันต้องกลืนแป้งด้วยไม่ใช่เหรอครับทำไมที่คุณหมอเล่ามาไม่เห็นมีกลืนแป้งนะครับ
2: การกลืนแป้งเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงเคยได้ยินแต่แป้งที่ว่าจะมีหน้าตาอย่างไรแล้วใช้ตรวจอะไรช่วงหน้ามีคำตอบครับ
1: อาจารย์ครับเรานัดกันว่าจะพามาดูเครื่องเอ็กซเรย์ที่ต้องกลืนแป้งแต่นี่มันเป็นเรียกเป็นสีเนี่ยฮะสีแดงสีขาวมันเป็นน้ำคืออะไรครับอาจารย
0: ์ครับอันนี้จริงๆก็คือแป้งอะครับแป้งสำหรับผู้ป่วยที่จะใช้กลืนครับสีขาวๆที่เห็นอยู่เนี่ยครับ
1: สมัยนี้เป็นน้ำแล้ว
0: ครับ
1: ก็ดื่มได้เลย
0: ดื่มได้เลยครับผสมมาเสร็จ
1: ไอ้แป้งที่ว่าที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นของเหลวละ
0: ใช
1: ่มันมีชื่อว่าอะไรครับไอ้แป้งนี
0: ้ครับชื่อแบเรียมซัลเฟตครับ
1: แบเรียมซัลเฟต
0: ใช่ครับ
1: มันมีผลยังไงเมื่อทานเข้าไปแล้วครับ
0: ครับ
1: เครื่องเอ็กซเรย์
0: แบเรียมนี่ก็จัดว่าเป็นโลหะชนิดหนึ่งในตามตารางธาตุนะครับทางเคมีซึ่งเมื่อทานเข้าไปก็จะทึบรังสีครับสามารถที่จะเกิดความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อได้
1: เนื้อเยื่อของเราเนี่ย
0: ทำให้รู้ว่าอันนี้แป้งเข้าไปเคลือบอวัยวะภายในเช่นหลอดอาหารกระเพาะลำไส้ครับ
1: แสดงว่าดื่มนี่แล้วปั๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปทำให้เราดูในภาพฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยมันออกมาเป็นรูปร่างอวัยวะภายในของเราอ
0: ย่างนั้นเลยใช่ครับ
1: ก็จะเห็นผลวินิจฉัยทางการแพทย์ได
0: ้ครับมีพยาธิสภาพก็เห็นครับ
1: แล้วน้ำแดงนี่มาเกี่ยวอะไร
0: ครับน้ำแดงนี่คือส่วนประกอบครับ เราเรียนรู้มาว่าคนไข้ดื่มแป้งเฉยๆได้ลำบากครับหากผสมเข้าไปแล้วรสชาติกลิ่นต่างๆชวนดื่มมากขึ้นครับ
1: ขนาดนั้นเลย
0: ครับลองผสมเทเข้าไปครับเหมือนนมเย็นเลยครับ
1: เอาจริงๆนะ
0: ครับเอาเลยครับ
1: เทเลยนะ
0: ครับเทหมดเลยก็ได้ครับครับและเมื่อเราเขย่าหรือว่ากวนแล้วสภาพมันก็จะเป็นสีชมพูเรื่อยๆครับ
1: เหมือนนมเย็น
0: เหมือนนมเย็นแล้วก็รสชาติดีขึ้นมากทีเดียว
1: หลังจากนั้นก็คนนะฮะ
0: ครับ
1: เพื่อรสชาติที่ดีขึ้น
0: ใช่ใช่ครับ
1: ผมเพิ่งรู้แล้วไงฮะคุณหมอ
0: ครับเริ่มเห็นเป็นสีชมพูแล้วครับ
1: กลิ่นเหมือนน้ำแดงเลย
0: ครับครับ
1: ก่อนที่จะมาเอ็กซเรย์แบบนี
0: ้
1: ต้องอดอาหารมาก่อนไหม
0: ครับควรอดอาหารอย่างน้อย

0: 4ถึง6ชั่วโมง
1: จะแตกต่างจากการเอ็กซเรย์เครื่องที่ผ่านมา
0: ใช่ครับ
1: เครื่องนี้ต้องอดอาหาร4ถึง6ชั่วโมง
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้อวัยวะภายในกระเพาะลำไส้ไม่มี
0: อาหาร
1: อยู
0: ่เวลาที่เรากลืนไปเราจะบอกให้คนไข้กลืนไปด้วยและเราทำการบันทึกภาพหรือถ่ายเอ็กซเรย์ไปด้วยครับ
1: พร้อมที่กับคนไข้กลืนแป้ง
0: กับกลืนแป้งเลย
1: ในเวลาเดียวกันเลย
0: ในเวลาเดียวกันเพื่อให้เห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่านับตั้งแต่กินเข้าไปกลืนลงมาผ่านหลอดอาหารและหลอดอาหารมีการเคลื่อนไหวในลักษณะไหนลงสู่กระเพาะอาหารและลำไส้เคลื่อนไหวไปตามเกณฑ์ปกติหรือไม
1: ่แสดงว่าคลื่นเป็นภาพเคลื่อนไหวนะฮะ
0: ครับสามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้ครับ
1: อ๋อมันเป็นภาพนิ่งแต่สามารถบันทึกต่อเนื่อง
0: ต่อเนื่อง
1: คือถ่ายหลายครั้ง
0: อย่างนั้นจนเหมือนกับภาพเคลื่อนไหวได้เลยคร
1: ับแล้วพอภาพมาต่อกันมันก็จะดูเหมือนภาพนี้เคลื่อนไหว
0: ใช่ครับ
1: มันจะเห็นอวัยวะภายในทำงานว่าถูกต้องหรือเปล่า
0: อย่างนั้นครับถูกต้องครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนไข้เวลาเอ็กซเรย์ก็ต้องดื่มพร้อมกับคุณหมอทำงานไปด้วยพร้อมก
0: ัน ใช่ครับพร้อมกัน
1: แล้วดื่มแป้งแบบนี้เข้าไปเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือว่าตกค้างภายในร่างกายไหมครับ
0: ครับถ้าแป้งแบเรียลซัมเฟตแล้วไม่มีอันตรายต่อร่างกายเราแล้วก็ถูกขับโดยการถ่ายออกมาตามปกติอย่างทุกวันที่เราถ่ายออกมาเนี่ยแหละครับ
1: ก็คือร่างกายสามารถขับออกไปได
0: ้ขับออกไปได้ทั้งหมดเลยคร
1: ับ ปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัย
1: กลืนได้ไม่ต้องห่วงไม่มีเอฟเฟกต
0: ์ไม่มีผลครับ
1: นะครับแล้วโรคแบบไหนครับที่จะต้องอาศัยเครื่องแล้วก็การกลืนแป้งแบบนี้ครับ
0: ครับโรคที่มีข้อบ่งชี้ทำนองว่ามีการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหารเช่นเป็นแผลในกระเพาะแผลของหลอดอาหารหรือโรคมะเร็งตามกระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่พยาธิสภาพเหล่านี้เราจะอาศัยกลืนแป้งหรือสวนแป้งทางทวารหนักเพื่อให้เห็นครบถ้วนของพยาธิสภาพครับ
1: อ๋อแสดงว่าเขาเรียกว่าแต่ละโรคพอเรากลืนแป้งเข้าไปปั๊บมันจะบ่งบอกออกมาเป็นภาพไม่เหมือนกันเลย
0: ไม่เหมือน
1: ระหว่างคนปกติกับคนเป็นโรค
0: ใช่ครับ
2: การกลืนแป้งถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าในการตรวจซึ่งขั้นตอนการตรวจก็ต้องฉายรังสีเอ็กซเรย์ในขณะที่คนไข้กำลังดื่มน้ำหรือแป้งแบเรียมที่ว่านี่แหละครับ
1: เอาละครับตอนนี้เราก็เอ็กซเรย์คนไข้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอครับแต่ทีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าการเอ็กซเรย์แบบนี
0: ้
1: ก็จะเป็น2มิติเหมือนกับเครื่องเอ็กซเรย์ก่อนหน้านี
0: ้
1: แต่เครื่องนี้พิเศษตรงที่ว่าจะสามารถถ่ายภาพนิ่งนี่นะฮะได้หลายช็อต
0: คร
1: ับเห็นบอกว่าวินาทีนึงถ่ายได้3ภาพ
0: 3ภาพครับ
1: เพราะฉะนั้นระหว่างที่คนไข้กำลังกลืนแป้งลงไป
0: คร
1: ับเขาก็จะเก็บภาพไปเรื่อย
0: ๆ
1: เก็บภาพนิ่งไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเอาภาพแต่ละภาพมาเรียงกัน
0: ใช่ครับ
1: ดูติดต่อกันเราก็จะดูเหมือนภาพนั้นเคลื่อนไหวได้
0: ใช่
1: นะฮะ
0: ครับ
1: เพื่อที่จะดูอะไรนะฮะดูว่าลักษณะภายในของคนไข้ปกติหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละภาพไล่ไปเรื่อยๆเหมือนภาพเคลื่อนไหวให้คุณหมอเลื่อนเลยนะครับ
0: ครับ
1: มันยังไงมันจะบ่งบอกอะไรยังไงครับ
0: ครับเราเริ่มต้นจากบริเวณรูปนี้เป็นภาพของผู้ป่วยนะครับอยู่ในท่านอนคว่ำเราจะเห็นสีขาวๆบริเวณช่องปากอันนี้แหละครับคือแป้งที่ทานเข้าไป
1: ตอนแรกที่คุณหมอบอกให้อมเอาไว้ในปาก
0: ยังไงล่ะครับ
1: อันนี้คืออมไว้อยู่
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบกันกับตัวกระดูกมีลักษณะทึบรังสีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราจึงบางครั้งเรียกมันว่าสารทึบรังสี
1: คือแป้งนี่แหละ
0: คือแป้งเนี่ยเป็นหนึ่งในสารทึบรังสีจากนั้นมาดูการที่คนไข้กลืนนะครับ เราเลื่อนภาพทีละส่วนอันนี้กลืนเข้ามาตรงบริเวณส่วนของไฮโปฟาลิงซึ่งเป็นต้นทางของตัวหลอดอาหารครับแล้วก็เริ่มเห็นหลอดอาหารเป็นท่อต่ำลงมา
1: แสดงว่าหลอดอาหารของเรามันยืดขนได้นะ
0: ครับครับ
1: ในส่วนนี้มันใหญ่นะ
0: ถูกต้องครับเวลาไม่มีอาหารมันก็จะแฟบครับ
1: มันจะเล็กนะฮะ
0: ใช่
1: แต่พอกลืนลงไปปั๊บมัน
0: ก็จะขยายครับตามลักษณะของอาหารที่เข้าไป
1: โอ้โหครับ
0: มาลงสู่ระดับช่องอกก็มีหลอดอาหารอยู่ภายในช่องอกของเรานะครับ
1: ไหลลงมา
0: อย่างนั้นแหละครับ
1: มีอยู่ช่วงอกละ
0: ใช่ใช่ครับก็ต่อลงไปเรื่อยๆก็ดูติดตามจะเห็นได้ว่าผนังของหลอดอาหารนี่เรียบดีฮะ
1: uh-huh. อ
0: ย่างนี้กรณีนี้ไม่มีโรคอะไร
1: อ๋อแสดงว่าบางคนคนไข้บางคนที่เป็นโรคเนี่ยในหลอดอาหารมันจะไม่เป็นเส้นเรียบอย่างน
0: ี้ไม่เรียบอย่างนี้
1: มันจะตะปุ่มตะป่ำขึ้นมาเลย
0: ใช่ครับเป็นรอยสีดำๆขรุขระไม่ราบเรียบใช่
1: ถ้าเกิดมีตะปุ่มตะป่ำยื่นขึ้นมาเงี้ยอันนี้มีความผิดปกติ
0: ใช่ครับอาจจะเป็นพวกเป็นมะเร็งก็จะเป็นก้อนยื่น หรือจะเป็นแผลของหลอดอาหารเช่นหลอดอาหารอักเสบมีแผลก็จะสามารถเห็นได้ครับซึ่งไม่เหมือนกันรูปนี้เลย
1: ครับภาพเหล่านี้เนี่ยมันช่วยวงการแพทย์ยังไงบ้างครับ
0: ครับคือเปลี่ยนจากโรคซึ่งไม่สามารถวินิจฉัยได้เลยคือบางทีถ้าเราย้อนกลับไปเป็นภาพเอ็กซเรย์ทั่วไปกว่าที่เราจะรู้ว่ามีกระเพาะทะลุก็ต่อเมื่อกระเพาะนั้นต้องทะลุ ไปเรียบร้อยจนกระทั่งมีอากาศรั่วออกมาในช่องท้องถึงจะเอ็กซเรย์ปกติแล้ว
1: ออกมาเห็นเป็นภาพว่ากระเพาะรั่ว
0: ใช่ครับแต่ถ้ามีอย่างนี้เราสามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่เริ่มเป็นแผลในกระเพาะเล็กๆยังไม่ทะลุ
1: พอปวดท้องเนี่ยนะ คนไข้มาเราให้กลืนแป้งเราจะเห็นแล้วว่ากระเพาะเริ่มมีปัญหา
0: อย่างนั้น
1: ไม่ต้องรอกระเพาะทะลุเหมือนแต่ก่อนก็รักษาได้ทันท่วงที
0: ได้ทันท่วงที
1: โอ้ถือว่าประโยชน์มากนะ
0: ครับครับ
1: โอเคครับเครื่องต่อไปนี่คืออะไรครับ
0: ครับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ครับหรืออีกชื่อหนึ่ง CT scan ครับ
1: CT scan
0: จากชื่อของมันเป็น computed tomography scan หมายถึงว่าใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการถ่ายภาพเป็นแบบ tomography ตัดเป็นส่วนๆของร่างกายตามระดับความลึกตื้นของร่างกายครับ
1: คือ CT scan
0: คือ CT scan ครับ
1: ก็ละเอียดขึ้น
0: ละเอียดขึ้นเห็นส่วนต่างๆลึกได้มากขึ้น
1: ลึกนี่ลึกยังไงครับเป็นชั้นๆ
0: ชั้นจากภายนอกผิวหนังเข้าไปในเนื้อเยื่ออ่อนเข้าผ่านกระโหลกศีรษะเข้าไปเห็นเนื้อสมองได
1: ้อ๋อถ้าแนวขวางก็เป็นทีละชั้นตัดนี้ไปเลย
0: ใช่ครับ
1: ก็จะเห็นแบบทีละชั้นเลเยอร์ไปเลย
0: ครับครับ
1: นะครับคือเครื่องนี้
0: เครื่องนี้แหละครับ
1: นี่คือ CT scan
0: ครับเครื่องนี้แหละครับ
1: ที่ผมเคยเห็นแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นเครื่องอุโมงค์ยาวๆมาเลยเดี๋ยวนี้ทำไมมันบางนิดเดียวครับ
0: ครับการดีไซน์รุ่นล่าสุด
1: คร
0: ับต้องการลดความอึดอัดของผู้ป่วยก็สามารถที่จะดีไซน์ให้บางสลิมมากขึ้นเป็นการใช้เอ็กซเรย์เหมือนกันครับแต่เห็นลึกลงไปเป็นคนละแบบจาก2มิติตามเซอร์เฟซภายนอกในเครื่องรุ่นเก่าๆหรือเครื่องรุ่นพื้นฐานมาถึงในปัจจุบันเราเห็นลึกตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปผ่านกระโหลกศีรษะจนถึงเนื้อเยื่อภายในเช่นสมองเลยครับ
1: เครื่องนี้นี่นะ
0: ครับสามารถตรวจได
1: ้ออกเป็นชั้นๆเลย
0: เป็นชั้นเลยครับตามชื่อโทโมกราฟี
1: แล้วก็ดูอวัยวะชิ้นนั้นได้โดยรอบด้วย
0: สามมิติเราก็ทำได้
1: หม
0: ุ
1: นได้หมดเลย
0: หมุนได้ครับของคน
1: ใช้เวลาเอ็กซเรย์นานไหมครับ
0: ไม่นานเลยครับบางทีประมาณ5นาทีเสร็จหรือ1นาทีเสร็จถ้าเอาเฉพาะการตรวจอย่างเดียว
1: นะครับ
0: เช่นตรวจสมองปื้ดเดียวก็เสร็จแล้วครับ
1: ส่วนใหญ่คนไข้ที่มาใช้บริการเครื่องเอ็กซเรย์ชนิดนี้เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ต้องเป็นคนไข้ประเภทไหน
0: ครับโดยข้อบ่งชี้มีหลากหลายครับตั้งแต่อุบัติเหตุการตรวจเพื่อดูว่ามีเลือดออกในสมองหรือเปล่าคนไข้ที่เราเรียกว่า stroke หรืออัมพฤกษ์อัมพาต
1: เส้นเลือดสมองแตก
0: เส้นเลือดสมองแตกหรือตีบก็สามารถตรวจแบบนี้ได
1: ้
0: โพรงไซนัสก็สามารถเห็นรายละเอียดของไซนัสอักเสบในช่องปากเนื้อเยื่อบริเวณคอที่ช่องอกปอดช่องท้องลำไส
1: ้โรคหัวใจ
0: โรคหัวใจ
1: หลอดเลือดหัวใจตีบ
0: สามารถดูวิธีนี้ได้หมดเลยครับ
1: เครื่องนี้บ่งบอกหมดเลย
0: สามารถเดี๋ยวเชิญคุณคลิปด
1: ู
0: ใช่ครับห้องควบคุมครับ
1: เนี่ย CT scan มันจะให้ภาพออกมาแบบ
0: ครับอันนี้คือภาพ3มิติแล้วครับ
1: คือเห็นได้รอบด้าน
0: ครับแล้วแต่มุมมองที่เราต้องการที่จะหมุนตัวอวัยวะต่างๆไปในทิศทางไหนครับเพื่อจะดูรอยโรคในมุมมองต่างๆครับ
1: แสดงว่ากระดูกนี้คุณหมอก็สามารถพลิกมาดูอีกมุมนึงอ
0: ีกฝั่งนึงได้เลยครับ
1: ลองดูนิดนึงได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: อ๋อหมุนแบบนี้เลย
0: ครับหมุนอย่างกันอย่างนี้เลยครับอยากดูด้านหลังของกระดูกสันหลังเราก็สามารถดูได้ในมุมมองแบบนี
1: ้
0: หรืออยากจะเอียงสักเล็กน้อยหรือเอียง90องศาน
1: ี่เฉพาะกระดูกสันหลังแต่ที่คุณหมอบอกมันจะละเอียดไปถึงหลอดเลือดเลย
0: ใช่ครับ
1: นะครับหลอดเลือดแต่ละเส้นถ้าเราอยากจะไปดูหลอดเลือดเส้นนี้ในหัวใจ
0: ก็ดูได้ใช่
2: CT scan เห็นภาพที่ได้แล้วคงต้องบอกว่ามหัศจรรย์มากๆเลยนะครับสามารถจำแนกอวัยวะไม่ว่าจะเป็นกระดูกหลอดเลือดต่างๆในร่างกายและส่วนอื่นๆอีกมากมาย
0: นี่ก็นักรังสีการแพทย์ครับก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้รังสีแพทย์สามารถได้ภาพที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อเหมาะในการวินิจฉัยโรคครับ
1: แสดงว่าคนไข้เวลาเข้า CT scan เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องอาศัยบุคลากรที่เรียกว่านักรังสีเนี่ยประมวลออกมาเป็นภาพให้เราได้เห็น
0: ใช่ครับจะตรวจตั้งแต่ส่วนไหนถึงไหนใช้รังสีปริมาณมากน้อยแค่ไหนอยู่ในบทบาทของน้องเขาทั้งหมดเลยครับ
1: ถ้าผิดพลาดขึ้นมาก็คือคนนี้เลย
0: ก็คนนี้ก็มีส่วนทำให้ภาพเห็นชัดไม่เห็นไม่ชัดวินิจฉัยยากหรือง่ายก็เขามีส่วนช่วยมากครับ
1: อ๋ออ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูอวัยวะส่วนอื่นนะฮะ
0: ครับครับ
1: นอกจากกระดูกสันหลังเนี่ยเครื่องนี้สามารถเอ็กซเรย์ส่วนไหนได้อีกที่เห็นออกมาเป็นแบบ CT scan
0: ครับขออนุญาตให้น้องได้ช่วยนำเสนอเลยนะครับ
1: ครับ
0: ครับเช
1: ่นเป็นอะไรครับเห็นครับ
3: อันนี้เป็นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะเป็น CT ของส่วนของเส้นเลือดในสมองนะคะ
1: ไอ้เส้นที่เราเห็นเนี่ยนะ
0: ครับคือหลอดเลือดครับทั้งหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำเลยครับ
1: อันนี้คือมองจากด้านบนนะฮะมองจากบนฟ้าลงไปหากะโหลกก็จะเป็นตัดทีละส่วน
0: ทีละส่วนไป
1: ลึกลงไปเรื่อยๆจนถ
0: ึ
1: งด้านล่าง
0: ครับ
1: คุณหมอครับความลึกเนี่ยที่เลื่อนมาแต่ละชั้นเนี่ยมันละเอียดความบางของมันนี่คือประมาณกี่เซนกี่มิลอะไรยังไงครับ
0: ครับประมาณ 0.625 มิลลิเมตรครับ
1: 0.6
0: ครับไม่ถึงมิลแล้วครับ
1: โอ้โห
0: 0.6
1: แต่ละชั้นเนี่ยนะ
0: ครับบางอย่างนั้นเลยฮะ
1: ทำไมมันต้องละเอียดขนาดนี้นะครับมันช่วยอะไรในการวินิจฉัยโรคครับ
0: ครับเพื่อให้เราที่ละเอียดที่สุดครับในการวินิจฉัยซึ่งจะมีผลสำคัญต่อการรักษา
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราตัดความหยาหนาที่สูงขึ้นไปกว่านี้โอกาสที่เราจะหลุดรอยโรคขนาดเล็กก็มีได้มาก
1: เพราะรอยโรคอาจจะไปอยู่ในชั้นที่เราตัดทิ้งไประ
0: หว่างรอยต่อซะอีก
1: มันเลยต้องเล็ก
0: ต้องเล็กบางละเอียดเลยครับ
1: นะฮะอย่างเคสนี้ภาพนี้เนี่ยมันบ่งบอกว่าคนไข้รายนี้เป็นอะไรครับ
0: ครับถ้าเราลองเลื่อนภาพขึ้นทางด้านบนนะครับเราจะเริ่มเห็นความผิดปกติทางด้านซ้ายของผู้ป่วยทางด้านหลังของบริเวณสมองครับที่เป็นแฉกเหล่านี้ครับ
1: อ
0: ันนี้คือการบวมของเนื้อเยื่อสมองซึ่งต้องอาศัยการตัดตรวจอย่างละเอียดอย่างนี้แหละครับถึงจะเห็นได้จำนวนสไลด์มากๆและการประมวลผลหรือการวิเคราะห์จะดียิ่งขึ้นครับ
2: เห็นแบบนี้แล้วต้องยอมรับเลยนะครับว่าภาพที่เราเห็นจากการถ่ายรังสีทางการแพทย์มีส่วนสำคัญในการรักษาอย่างมากมายแต่ช่วงหน้าเรายังมีเครื่องมือ MRI ที่หลายคนสงสัยว่าคืออะไรมาให้ชมกันครับ
1: คุณหมอครับถ้าพูดถึงเรื่องของการตรวจวินิจฉัยเนี่ยมันยังมีอีกหลายเครื่องเลย
0: ครับยังมีอีกหลายเครื่องคร
1: ับแล้วเครื่องต่อไปนี่คืออะไรครับ
0: ครับคราวนี้เราเปลี่ยนจากเครื่องของเอ็กซเรย์แล้วครับ มาเป็นเครื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับ
1: คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
0: ใช่ครับ
1: นี่คือหน้าห้อง
0: นี่คือหน้าห้องเลยครับเราเรียกย่อๆว่า MRI ครับ
2: MRI น่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับอยู่ดีๆก็มีเครื่องมือที่เพิ่มเข้ามาแถมยังไม่ได้ใช้รังสีเหมือนเครื่องมืออื่นๆที่ผ่านมาแต่เจ้าเครื่อง MRI จะใช้งานอย่างไรและมีเอาไว้ตรวจอะไรไปฟังจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
1: มันมีความพิเศษกว่าเครื่องอื่นๆที่ผ่านมาอย่างไรครับ
0: ก็คืออย่างแรกสุดไม่มีรังสีแต่เราอาศัยคุณสมบัติของคลื่นวิทยุซึ่งเป็นคลื่นอยู่ในระดับของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง
1: คร
0: ับ ครับใช้ในการที่จะส่งคลื่นเข้าไปตกกระทบต่อส่วนอวัยวะของร่างกายของคนไข้และสะท้อนกลับมาออกมาเป็นข้อมูลทางการแพทย์ได
1: ้อ๋อยิงเครื่องผ่านเข้าไปในร่างกายของเราหรืออวัยวะแต่ละส่วน
0: ครับใช่
1: แล้วก็
0: สะท้อนกลับมามีตัวรับแล้วก็แปลผลออกมาจากข้อมูลมาเป็นคอมพิวเตอร์มาเป็นรูปภาพได
1: ้อ๋อแปลออกมาเป็นรูปภาพ
0: ใช่ครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับได้ฟังหลักการทำงานของเจ้าเครื่อง MRI ไปแล้วตอนนี้เราไปดูดีกว่าครับว่าภาพที่ได้จากเจ้าเครื่องนี้จะมีหน้าตาอย่างไรกัน
1: อย่างคนไข้รายนี้เนี่ยกำลังตรวจอะไรครับ
0: ครับคนไข้รายนี้มีภาวะบาดเจ็บของเส้นประสาทของบริเวณที่ไปเลี้ยงต้นแขนเขาก็มาตรวจบริเวณกระดูกสันหลังบริเวณค
1: อ
0: ซึ่งมีทั้งไขสันหลังและเส้นประสาทซึ่งจากคอเนี่ยจะเส้นประสาทจะไปเลี้ยงจนถึงบริเวณปลายแขนคนไข้รายนี้ได้รับอุบัติเหตุก็เลยทำให้แขนไม่มีแรงเราจะไปสืบค้นดูว่ามีบาดเจ็บต่อเส้นประสาทหรือไม
1: ่แสดงว่าเครื่องนี้ละเอียดมากกว่าเครื่องก่อนที่เราคุยกันมา
0: ครับ
1: เครื่องนี้ละเอียดได้ถึงดูเนื้อเยื่อในร่างกาย
0: ใช่ครับ
1: เส้นประสาท
0: เส้นประสาทได้เลยครับ
1: พูดง่ายๆถ้าดูเนื้อเยื่อได้นี่ก็จบแล้ว
0: ครับครับ
1: ทุกส่วนของร่างกาย
0: ครบถ้วนแล้วครับ
1: ทุกส่วนของร่างกาย
0: ครับมาถึงวันนี้นี่กระดูกเราก็ดูได้แล้วแล้วก็อวัยวะภายในเราดูได
1: ้ครับ
0: คราวนี้ก็พวกเนื้อเยื่อต่างๆที่เป็นองค์ประกอบขนาดเล็กๆปัจจุบันเส้นเอ็นหรือกระดูกอ่อนหรือว่าเป็นเนื้อเยื่อที่สำคัญต่างๆสมองสามารถดูได้หมด
1: โอ้แล้วมันจะละเอียดกว่า
0: ละเอียดมากเลยครับ
1: เห็นแม้กระทั่งเนื้อเยื่อ
0: ครับ
1: เส้นประสาททุกๆอย่าง
0: ทุกส่วน
1: การวินิจฉัยของแพทย์ได้
0: ใช่ครับ
1: นะครับคือคนไข้ก็นอนเฉย
0: ๆครับนอนอยู่นิ่งๆต้องอาศัยความร่วมมือความรู้สึกตัวดีและร่วมมือนอนนิ่งจึงจะสามารถได้ภาพที่คมชัดครับ
1: นะฮะก็แสดงว่าการเอ็กซเรย์แบบนี้
0: okay.
1: จะต้องนอนนิ่งใช้เวลาระยะเวลานานกว่าน
0: านกว่า CT scan. นานกว่าครับนานกว่า CT scan
1: เคสนึงประมาณนอนกี่นาทีครับ
0: ครับสักประมาณ30นาทีชั่วโมงแล้วแต่ชนิดการตรวจ
1: นอนแบบนี้นะ
0: ครับนอนอย่างนี้แหละครับ
1: บางทีนานถึง1ชั่วโมงเลยเพื่อการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นภาพที่ละเอียดแบบนี้แล้วเนี่ย
0: ค
1: ุณหมอแต่ละฝ่าย ก็สามารถมาดูภาพนี
0: ้
1: วินิจฉัย
0: ครับมายืนดูพร้อมๆกันเลยครับระหว่างแพทย์ผู้ส่งตรวจอาจจะมาเล่าอาการเสริ
1: ม
0: หรือว่าปรึกษาหารือทางรังสีแพทย
1: ์
0: ก็จะวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลเหมือนเป็นการพูดคุยกันเลยครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆว่ามันจะละเอียดขนาดไหนครับ เท่าที่เห็นนี่นะฮะมันเห็นละเอียดมากกว่าเครื่องก่อนเห็นท
0: ั้
1: งหมดนะฮะเนื้อเยื่ออะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันสามารถดูเป็นจุดๆไปได้

0: ย
1: ครับได้ครับ
0: มันยังไงฮะมันแตกต่างจาก CT สแกนยังไง
1: ครับ
0: ภาพความละเอียด
1: ครับในภาพที่เราเห็นอยู่แถวบนเนี่ยครับประกอบด้วยการตัดตรวจในแนวที่เรียกว่าแนวขวางแนวดิ่ง
0: สมมติเราอยู่นี้ตัดน
1: ี้ใช่ครับตัดแนวดิ่ง
0: คือแนวนี้เลย
1: คือแนวนี้1รูปแล้วก็ตัดจากหน้าไปหลังเหมือนขนมปังปอน
0: ตัดข้าง
1: ครับได้ภาพตรงกลางครับแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆขึ้นขวางก็ได้ภาพสุดท้าย
0: มองจากบนฟ้าลงมา
1: ได้ถูกต้องครับในแนวตัดเราได้ทั้ง3มุมมอง
2: ภาพตัดขวางจากเจ้าเครื่อง MRI จะมีด้วยกัน3แกนคือ1แกนในแนวตั้งด้านหน้า2แกนในแนวตั้งด้านข้างและ3แกนในแนวนอน
0: คุณหมอทำไ
1: ม
0: การวินิจฉัยออกมาเป็นภาพแบบนี
1: ้
0: ทำไมมันถึงต้องละเอียดขนาดนี้แล้วเคสแบบไหนที่ต้องอาศัยความละเอียดของภาพแบบนี้ในการวินิจฉัยโรค
1: โดยเฉพาะคนไข้ที่มีข้อบ่งชี้ในการดูเนื้อเยื่อละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมองไขสันหลังหรือว่าช่องท้องบางส่วนของเนื้องอกบางชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่เหมาะกับการตรวจวิธีนี้และโรคทางกระดูกและข้อต่อเนี่ยเป็นจุดสำคัญอีกอันหนึ่งที่มีการส่งตรวจวิธีนี้ได้ซึ่ง CT scan อาจจะให้ข้อมูลแบบนั้นได้น้อยกว่า
0: อันนี้จะละเอียดกว่า
1: ละเอียดกว่า
0: ขั้นนึง
1: ใช่ครับโดยเฉพาะเนื้อเยื่ออ่อนซอฟต์ทิชชูดีมากเลยครับ
0: คือเห็นเป็นรูปเลย
1: เป็นรูปเลยครับเหมือนเราเห็นเนื้อเยื่อกันคุณหมอผ่าตัดลงมีดยังไงก
0: ็ไล่ดูไปที
1: ครับด
0: ีชั้นความลึก
1: ใช่ครับถูกต้องเลยครับ
0: โอ้โห
1: จากหน้าไปหลังได้สุดเลยคร
0: ับ เพราะว่าคลื่นเสียงเนี่ยมันทะลุตัวไปอยู่แล้ว
1: อย่างนั้นนะครับเก็บข้อมูลทั้งหมด
0: แต่มันผ่านอะไรไปบ้างมันจะนำออกมาเป็นข้อมูลมาสร้างเป็นภาพ
1: ใช
0: ่ภาพที่เราเห็นอยู่นี่คืออะไร
1: ครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ได้จากเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งเนื้อสมองเดี๋ยวผมขออนุญาตจะชี้ให้ดูตรงนี้นะครับครับเนื้อสมองที่เราเห็นอยู่ที่เราเรียกว่า gray matter and white matter ก็คือสมองชั้นสีเทาและสมองชั้นสีขาวณขณะนี้เราก็จะเห็นลึกลงไปครับ และสิ่งที่เห็นเพิ่มเติมเป็นเส้นสีม่วงกับสีฟ้าอ่อนนี่คือเส้นใยไฟเบอร์ของตัวเนื้อเยื่อสมองเองซึ่งในอดีตเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนครับ
0: ครับ
1: สมัยก่อนเราเห็นก้อนสีขาวๆนี่ก็คือตัวเนื้องอกก็เป็นที่พอใจและสามารถไปผ่าตัดได
0: ้อ๋อพอเห็นภาพชัดเจนแบบนี้เรารู้เลยว่านี่คือเป็นเนื้องอก
1: ครับแล้วเรารู้เพิ่มขึ้นว่าเนื้องอกนี้อยู่ใกล้กับไฟเบอร์ที่สำคัญต่อการควบคุมส่วนแขนหรือขาของร่างกายผู้ป่วยด้วยช่วยคุณหมอศัลยกรรมทางระบบประสาทผ่าตัดโดยเอาเนื้องอกออกโดยที่ไม่กระทบกระเทือนต่อเส้นใยประสาทที่ยังปกติอยู่จะทำให้ผู้ป่วยถูกรักษาโดยปลอดภัยและมีแขนขาที่ไม่อ่อนแรงด้วยครับ
2: สามารถตรวจสอบตำแหน่งการทำงานของสมองได้ที่สำคัญยังระบุตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการรักษาไม่ให้สมองเสียหายนับเป็นความก้าวหน้าของการผ่าตัดสมองเลยนะครับเนี่ย

0: อครับ
1: อันนี้คือเครื่องซีทีสแกนนี่ครับแถมยังเป็นด้วยนะครับที่คุณหมอบอกเครื่องหนาๆยาวๆอย่างเงี้ยเป็นเครื่องรุ่นเก่า
2: ครับ
1: พามาชมทำไมล่ะครับ
2: จริงๆแล้วไม่ใช่เครื่องซีทีสแกนรุ่นเก่าครับ
1: ครับ
2: แต่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแต่ที่ขนาดมันขยายใหญ่เป็นเพราะว่ามันผสมผสานกันระหว่าง2เทคโนโลยีอยู่ภายใน
1: เครื่องนี้เนี่ยนะครับ
2: ครับประกอบไปด้วย CT scan ตามปกติที่เราได้ไปดูมาแล้วแล้วก็ร่วมกับ PET scan ด้วย
1: scan
2: ครับ
1: PET scan นี่มันคืออะไรครับ
2: ครับ PET scan ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมต้องขออนุญาตคุณกิฟต์แล้วล่ะครับที่จะต้องแนะนำผู้เชี่ยวชาญต่อไปผมขอแนะนำรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุนันทาเชี่ยววิทย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอสุนันทาครับเรื่องนี้มันยังไงครับมันแตกต่างจาก CT scan ยังไงครับ
3: เครื่องนี้มันมี CT scan
1: อยู่ในตัวด้วย
3: อยู่ในตัวอยู่ด้านหน้าด้านหลังมันมีตัวPET scan PET scan นี่ย่อจริงๆมาจากคำว่า positron emission computerized tomogram
1: โอ้โหมันทำงานยังไงมัน
3: เป็นเครื่องที่รักในการตรวจวินิจฉัยรังสีชนิดที่เรียกว่ารังสีโพซิตอนรังสีโพซิตอนเนี่ยมันเป็นรังสีที่เป็นรังสีแกมมาชนิดหนึ่ง
1: ครับโอ้โหดูนะเอาทางวิชาการอาจจะงงนะ
3: ค่ะ
1: เพราะว่าไอ้เครื่องนี้เนี่ยมันจะวินิจฉัยละเอียดลึกกว่า CT สแกนธรรมดา
3: ใช่เพราะว่ามันเป็นการดีเทครังสีค่ะ
1: ไปถึงขั้นไหนถึงขั้นตรวจอะไรได้บ้าง
3: ระดับโมเลกุลเลย
1: คุณผู้ชมครับเครื่องนี้มันสามารถตรวจลึกไปจนถึงโมเลกุล

0: โมเลกุลเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นโรคดูโมเลกุลปุ๊บมันจะรู้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: แต่ส่วนใหญ่ CT เขาจะดูความผิดปกติทางกายวิภาคในขณะที่เพ็กเนี่ยเราจะดูความผิดปกติทางโมเลกุลเราใช้2เทคนิคมารวมกัน
0: โอเคเข้าใจภาพแล้วแล้วคนไข้ประเภทไหนที่จะต้องมารับการเอ็กซเรย์แบบนี้ครับ
1: ส่วนใหญ่เลยประมาณ 80-90% จะเป็นคนไข้มะเร็ง
0: มะเร็ง
1: ที่รู้แล้วค่ะว่าเป็นมะเร็งแล้วเราอยากจะรู้ว่าไอ้มะเร็งเนี้ยมันอยู่ตรงไหนบ้างในร่างกายของเราโดยที่เราจะถ่ายภาพทั้งตัวทําให้เราสามารถที่จะวินิจฉัยตําแหน่งของมะเร็งได้ทั้งตัว
0: งั้นไหนมีตัวอย่างมั้ยครับเราดูตัวอย่างเลยของคนไข้เลย
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: หลักการดูอะค่ะคุณกิฟต์ก็จะเห็นว่าเราจะเห็นสีดำๆที่เป็นจุดๆตรงนี้อะค่ะเป็นปริมาณรังสีที่มันสะสมมากกว่าบริเวณปกตินั่นหมายความว่าตรงตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งมะเร็งเนื่องจากว่ามะเร็งเนี้ยมันจะใช้น้ำตาลเนี่ยเยอะกว่าเซลล์ปกติ
0: เซลล์มะเร็งจะกินน้ำตาลเป็นอาหาร
1: ใช่เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและแบ่งตัวของเซลล
0: ์
1: น้ำตาลเนี่ยมันจะใช้เยอะกว่าเซลล์ปกติดังนั้นเมื่อเราฉีดสารเภสัชรังสีที่เป็นเราเรียกว่าน้ำตาลรังสีเข้าไป มันก็จะวิ่งเข้าไปหาตัวมะเร็งทำให้เราเห็นว่าไอ้เจ้ามะเร็งเนี่ยมันจะมีรังสีเยอะกว่าตรงตำแหน่งที่ไม่ใช่มะเร็ง
0: เราก็จะรู้ว่าตอนนี้เซลล์มะเร็งเนี่ยน้ำตาลมันวิ่งไปที่เซลล์มะเร็งที่ไหน
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็จะรู้แล้วว่าถ้าวิ่งไปอยู่บริเวณแขนเราก็จะรู้ว่าตอนนี้มะเร็งมาที่แขน
1: ใช่ยกตัวอย่างผู้ป่วยรายนี้จะเห็นว่ามันไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่ในช่องปอดนะคะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะมันเป็นจุดๆอันนี
0: ้ดูยังไง
1: ฮะอันนี้ก็จะเห็นว่ามีน้ำตาลมีรังสี
0: สีแดงนี่นะ
1: ใช่ค่ะอยู่ตรงตำแหน่งนี้ซึ่งตำแหน่งนี้จะเป็นเห็นว่า CT นี่เขาจะมีก้อน
0: ก็จะถ้าเป็นทาง CT สแกนจะเห็นกายภาพว่ามีแค่ก้อนนึงโผล่ขึ้นมาก้อนนี้
1: ใช่ใช
0: ่แต่เราไม่รู้ว่าไอ้ก้อนนี้มันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
2: ใช่ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาเข้าเครื่องนี้
1: ใช่
0: ปรากฏว่าไอ้น้ำตารังสีเนี่ยมันมาเลี้ยงตรงนี
1: ้ใช่
0: มะเร็งกินน้ำตาลน้ำตาลมาออตรงนี
1: ้เราก็ต้องรู้
0: ว่าตรงนี้เป็นเนื้อมะเร็ง
2: เป็นเนื้อมะเร็ง
0: เดี๋ยวผมไล่ย้อนกลับไปนะ CT สแกนมันจะเอ็กซเรย์ได้เป็นทีละชั้น 0.625 มิล
1: ครับ
0: มันก็จะไล่ลงไปจนไปถึงจากหัวลงไปถึงตับ
1: ใช่
0: ดูจากตับแล้วยังไงฮะ
1: ก็ตับรายนี้เราจะเห็นว่า CT ไม่เห็นก้อนเหมือนเมื่อกี
0: ้
1: เหม
0: ือ
1: นต่อมน้ำเหลืองเหมือนที่ต่อมน้ำเหลืองแต่เขามีการสะสมน้ำตาลรังสีแล้วแสดงว่าคนไข้รายนี้มีการแพร่กระจายไปที่ตับ
3: ร่างกายด้วยเครื่องเพพ CT สแกนจะมีการทำงาน2ตอนร่วมกันคือขั้นที่1เครื่องจะทำการตรวจร่างกายเหมือนเครื่อง CT สแกนทั่วไปซึ่งภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพกายวิภาคที่ตัดขวางปกติขั้นที่2จะเป็นการตรวจด้วยเครื่องเพพสแกนเพื่อค้นหาสารน้ำตาลรังสีที่ไปเกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายและเมื่อนำทั้ง2ส่วนมาประมวลผลร่วมกันก็ทำให้เจ้าเครื่องนี้สามารถระบุตำแหน่งของเจ้าเนื้อร้ายอย่างมะเร็งที่ไปเกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างแม่นยำครับ
0: คุณหมอครับนี่คือเหตุผลที่ว่าคนไข้พอมาเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องนี้แล้วเนี่ยจะต้องเอ็กซเรย์ตั้งแต่หัวจนเท้าเลย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะวินิจฉัยรอยโรคความผิดปกติได้ทั้งตัวจากการที่เราฉีดน้ำตาลรังสีเพียงหนึ่งครั้งวันนี้จะเป็นข้อดีค่ะว่าเราจะได้รู้ว่ามะเร็งเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งไหนและมีการแพร่กระจายไปที่ไหนหรือไม่เพื่อที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการรักษาแล้วก็การพยากรณ์โรคให้กับผู้ป่วยอะค่ะ
0: อ๋อถ้าเกิดลามไปเยอะแล้วก็อันนี้อันตรายแต่ถ้าเกิดทุกในกรณีลามมาแค่บางส่วนแล้วก็ฉายแสงเฉพาะส่วนนั้
2: น
0: ใช
2: ่
0: หรือคือบางส่วนที่ฉายในการรักษา
1: หรือว่าผ่าตัดออกได้หมดแต่ถ้าเกิดมันลามไปเยอะๆผ่าตัดไม่ได้ละมันก็ต้องมีวิธีการรักษาเช่นอาจจะต้องรักษาโดยการให้เคมีบำบัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้คือวินิจฉัยในการรักษา
1: ใช่
0: แพทย์จะได้วางแผนได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับกำหนดกับสถานการณ์ที่คนไข้เป็นอยู่
3: การทำงานของแพทย์รังสีถือว่ามีส่วนสำคัญที่ช่วยให้การตรวจรักษาโรคต่างๆได้ดียิ่งขึ้นหวังว่ารายการในวันนี้จะมีส่วนช่วยให้คุณผู้ชมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของทีมแพทย์สาขานี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
4: คุณหมอครับวันนี้เราเดินมาทั้งวันนี้นะครับคุณหมอทำให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้รู้จักและบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของรังสีแพทย์อันนี้คือแค่พาร์ทนึงใช่ไหมครับเห็นบอกว่ายังมีอีก2กลุ่มใหญ่ๆด้วย
2: ใช่ครับวันนี้เป็นพาร์ทของรังสีวินิจฉัยเท่านั้น
4: ครับ
2: ยังเหลืออีก2บทบาทสำคัญครับ
4: คืออะไรครับอีก2บทบาท
2: เป็นรังสีแพทย์ทางด้านรังสีร่วมรักษา กับอีกอันนึงก็คือรังสีแพทย์ด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาครับซึ่งสำคัญทั้ง2ท่านเลยครับ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง3บทบาท
2: ครับ
4: ก็ต้องมาร่วมมือ ในการดูแลคนไข้เพื่อให้คนไข้นั้นหายจากโรคภัยไข้เจ
2: ็บ
4: นะครับโอ้โหนี่ความรู้เยอะมากๆต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่วันนี้พาชม
2: ขอบคุณมาก
4: นะครับ
2: ครับสวัสดีครับ

0: เท้าเหม็นมีกลิ่นอาจจะมีรอยโรคอยู่ที่ฝ่าเท้าบางคนก็เรียกโรคนี้ว่าโรคเท้าเป็นรูค่ะโรคเท้าเหม็นเรียกภาษาอังกฤษว่าพิตเต็ดเคราโตไลซิสเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียจากการที่เราเป็นคนที่เหงื่อออกที่เท้าเยอะฝ่าเท้าจะมีลักษณะเป็นรูๆเต็มไปหมดเลยเชื้อแบคทีเรียเองมันจะสร้างสารซึ่งทำให้บริเวณผิวหนังของเราเนี่ยเกิดการสลายก็จะเกิดลักษณะเป็นรูๆขึ้นมาซึ่งรูพวกนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดกลิ่นได้โรคเท้าเหม็นเกิดจากการที่เราใส่รองเท้านานๆหรือการทำกิจกรรมอะไรที่เปียกอยู่ตลอดเวลา
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คือเหมือนว่าเท้าผมครับมันมีกลิ่นพอเจอพวกฝนหรือผมตกกำลังกายอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีแบบเป็นรูขึ้นมาแบบเหมือนเป็นรูฟองน้ำครับคุณหมอ
2: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วคะ
1: ก็เป็นในหายผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร
0: การวินิจฉัยโรคสิ่งที่เราต้องทำคือต้องดูว่ามีรอยโรคที่เป็นรูที่ฝ่าเท้าหรือเปล่าถ้าเห็นรอยโรคที่เป็นรูอะค่ะเราก็สามารถวินิจฉัยได้เลย
2: เดี๋ยวหมอขอดูเท้านิดนึงได้ไหมคะ
1: ตอนที่ผมเป็นแรกๆอะมันจะเป็นแค่อยู่ตรงนี้พอผมไม่ค่อยใส่ใจอะมันก็จะเป็นลุกลามมาอย่างนี้เลยมันก็จะเป็นเริ่มหนักขึ้นมาอย่างนี้มันจะขึ้นเป็นจุด
2: ยิ่งเชื้อมันยิ่งเป็นใช่
1: ไหมคะยิ่งหนัก
0: การรักษาสำคัญมากยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เราจ่ายให้ก็จะมี2รูปแบบก็คือรูปเป็นยาฟอกกับเป็นยาทาหรือยากินก็ได้นะคะถ้าไม่เป็นมากอาจจะใช้ยาทาธรรมดาก็ได้แต่ในคนที่เป็นเยอะมากการใช้ยาทาอาจจะได้ผลไม่มากก็ควรจะใช้ยากินร่วมด้วยปกติอยู่บ้านล้างเท้าซับเท้าแห้งไหมคะ
1: อันนี้พูดตรงว่าไม่ค่อยใส่ใจ
2: คือไม่ค่อยได้ล้างหร
1: ือใช่ครับไม่ค่อยได้ล้างไม่ค่อยใส่ใจตรงนั้น
2: ทีนี้ถ้าเกิดอาบน้ำหรือล้างเท้าเนี่ยหมอฝากว่าล้างให้ทั่วรวมทั้งเดี๋ยวหมอให้ยาฟอกไปด้วยมันจะได้ลดเชื้อแบคทีเรีย
0: วิธีดูแลเท้าของเรานะคะก็คือทำความสะอาดให้ทั่วบริเวณซอกมุมอะไรก็ทำความสะอาดด้วยหลังจากทำความสะอาดหมดแล้วเนี่ยเช็ดให้แห้งวันหนึ่งก็ควรจะล้างเท้าเช้าเย็นบ่อยเกินไปก็ไม่ดีนะคะเพราะบ่อยมากเนี่ยมันก็จะทำให้เซลล์ผิวหนังด้านบนอะค่ะถลอกหรือแห้งเกินไปอันนั้นก็มีโอกาสติดเชื้อรวมทั้งเล็บถ้าเราไม่ตัดเล็บก็จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพราะฉะนั้นเล็บก็ควรจะสั้นสำหรับคนที่ต้องทำงานก็จะใส่รองเท้าอบทุกวันวิธีการก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานั่งอยู่กับโต๊ะเราก็ถอดรองเท้าค่ะแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าอาจจะเป็นรองเท้าแตะก็ได้เหงื่อเยอะมากที่เท้าเราอาจจะใช้พัดลมเป่าที่เท้าด้วยก็ได้ค่ะเพื่อให้มันแห้งเร็วขึ้นเมื่อเราต้องออกไปพบผู้คนหรือว่าต้องใส่อะไรที่ดูเป็นทางการเราค่อยใส่รองเท้าปิด
1: ผมก็จะมีปัญหาเรื่องเวลาทำงานถ้าเกิดสมมติว่าผมถอดนะมันก็จะเป็นกลิ่นนะฮะมีกลิ่นแล้วก็คนอื่นเขาก็จะอย่างนี้ผมก็เลย
2: ไม่แต่ถ้าคุณไม่ถอดเนี่ยมันก็ยิ่งเหม็นเข้าไปใหญ่
1: ค
2: ือถ้าสมมติคุณอบอยู่นานเท่าไหร่กลิ่นก็ยิ่งเยอะทางที่ดีอ่ะคุณขยันหมั่นถอดจะดีกว่าแต่พอถอดแล้วคุณก็ซับแห้งถ้าคุณมีถุงเท้าไม่จำเป็นต้องใช้คู่เดียวก็ได้พอรู้สึกว่าเอ๊ะเหงื่อมันเยอะคุณก็จะได้ถอดถุงเท้าออกแล้วก็เปลี่ยนถุงเท้าใหม่
1: แล้วมันจะหายไหมครับ
2: หายสิถ้าเกิดว่าเราพยายามไม่อบชื้น
0: โรคเท้าเป็นรูเนี่ยเมื่อรักษาแล้วรูหายค่ะกลับมาเป็นปกติเลยค่ะแต่เรื่องจะเป็นอีกหรือเปล่าก็ขึ้นกับว่าเราได้รักษาความสะอาดเท้าดีแค่ไหนหมอมียาให้ทาลดเหงื่อด้วยให้ยาทาลดเหงื่อไปคุณก็ทาทุกเช้าก็ได้นะคะส่วนรูเนี้ยมันแบคทีเรียมันเยอะหมอจะให้ยาฆ่าแบคทีเรียเป็นยาทาไปคุณทาทุกวันเช้าเย็นหมอนัดอีกทีมาดูว่าสัก2สัปดาห์ว่ามันหายหรือเปล่านะคะถ้า2สัปดาห์มาดูมันดีเราอาจจะมาทวนนิดนึงว่าคุณมีปัญหาในการปรับเปลี่ยนรองเท้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ได้คร
0: ับ นะแล้วเดี๋ยวคุณก็จะรู้สึกว่ากลิ่นมันจะน้อยลงแล้วรูก็จะไม่เป็นนอกจากทำความสะอาดเท้าแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้สารส้มก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าสารส้มมันจะทำให้เหงื่อเนี่ยออก

0: มาน้อยลง
1: เราสามารถเอาโรออนที่ทารักแร้มันระงับเหงื่อที่รักแร้ได้ก็ระงับเหงื่อที่เท้าได้สามารถเอามาใช้ทาได้เหมือนกันแป้งอย่างเงี้ยก็สามารถจะลดเหงื่อได้เมื่อเรารักษาโรคเท้าเหม็นไปแล้วเนี่ยส่วนมากเป็นซ้ำค่ะเหตุผลเพราะว่าพอเราเท้าดีพฤติกรรมแล้วก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วคืออบชื้นอีกเหงื่อออกอีกเพราะฉะนั้นถ้าพฤติกรรมดีตลอดจะไม่กลับมาเป็นอีกค่ะคนเท้าเหม็นทุกคนนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะสังคมไม่ได้รังเกียจเราขนาดนั้นลองปรับพฤติกรรมก่อนลองปฏิบัติตัวถูกต้องพฤติกรรมถูกต้องแล้วยังไงก็อาจจะมาพบแพทย์ได้เพื่อดูว่ามีรอยโรคหรือว่าเป็นโรคอะไรหรือไม่หรือได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากที่เราทำไปแล้วมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

0: ขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
1: หมอขอบ่น
2: หมอขอบ่นจะบ่นแล้วนะครับสิ่งที่หมอจะมองบนในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับจะมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะในกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาก็ขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะฮะบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มโปรดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
0: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
3: หมอขอ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะลัดคิวหมอรามามาพบกับคุณผู้ชมแล้วค่ะวันนี้วันจันทร์ที่9พฤษภาคมนะคะพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางรามาชาแนลนะคะทุกช่องทางของรามาชาแนลทั้งออฟไลน์ออนไลน์ทั้งทีวีทั้งออนไลน์ที่เราออกอากาศช่องทางของรามาชาแนลพบกันแบบนี้นะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสุขภาพสภาพแวดล้อมของคุณผู้ชมในกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ฝนตกหลายพื้นที่เลยทีเดียวคุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนสภาพอากาศเป็นอย่างไรทักทายกันได้นะคะบอกกันได้ว่าตอนนี้ฝนตกหรือเปล่าสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาบอกกับคุณผู้ชมรามาชาแนลด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราเป็นรายการออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราลัดคิวคุณหมอรามาตอบคำถามคุณผู้ชมสดๆในรายการเลยนะคะเช่นเคยกับ2ช่องทางหลักๆที่จะถามคำถามกันแล้วก็ให้คุณหมอตอบสดๆในรายการช่องทางแรกก็คือโทรศัพท์มาค่ะเบอร์โทรศัพท์หน้าจอนะคะ023547105 023547105จดไปเลยนะคะเริ่มโทรได้เลยนะคะส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็คือการคอมเมนต์ในไลฟ์สดของรามาชาแนลที่คุณผู้ชมกำลังติดตามรายการลัดคิวหมอรามาตอนนี้นะคะวันนี้2คุณหมอนะคะ2อาจารย์หมอที่มาพูดคุยกับเราค่ะท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สิวดลวงศักดิ์ภาควิชาออร์โธปีดิกส์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและอีกท่านนึงนะคะอาจารย์มิวค่ะอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์กอล์ฟสวัสดีค่ะอาจารย์มิวคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ชายสวัสดีครับอาจารย์กอล์ฟ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: โอ้โหวันนี้มาทั้งอาจารย์มิวมาทั้งอาจารย์กอล์ฟคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะเจ็บปวดทางกระดูกสันหลังทางข้อทางอะไรงี้ถามมาได้เลยค่ะ2คนนี้ตัวจริงในวงการเรื่องของกระดูกและข้อด้วยนะอาจารย์กอล์ฟและอาจารย์มิวค่ะไหนๆเนี่ยอาจารย์ทางด้านนี้มานะคะเรื่องของการปวดต่างๆนานาในร่างกายเนี่ยมันมีสิ่งที่หลายๆคนสงสัยนะอาจารย์กอล์ฟอาจารย์มิวว่าการเป็นไมเกรนที่ปวดหัวปวดหัวข้างเดียวปวดหนักกับออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมบางคนนี่ก็ปวดหัวนะปวดหัวปวดกระบอกตาปวดไปมันต่างกันยังไงทั้งเรื่องของการเจ็บปวดโรคภัยอาการของโรคการรักษาต่างกันอย่างไรไปดูเคสวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
3: เมื่อภาระหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้นทำให้คนส่วนใหญ่มุ่งที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จและเสร็จตามกำหนดเวลาโดยละเลยสุขภาพของตนเองนางสาวสุจิตเมืองสุขบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านในเครือมติชนหรือคุณเน่งในวัย48ปีกำลังประสบปัญหานั้นด้วยตนเองจากที่นั่งทำงานและใช้เวลากับคอมพิวเตอร์นานหลายชั่วโมงเพื่อเร่งงานให้เสร็จตรงเวลาโดยลืมใส่ใจถึงท่านั่งและโต๊ะทำงานที่ใช้ว่ามีความเหมาะสมเพียงใดซึ่งที่ผ่านมาคุณเอ่งยอมรับว่ามีอาการปวดคอบ่าไหล่บ้างและเมื่อนวดก็จะดีขึ้นแต่เมื่อ2เดือนที่ผ่านมาอาการกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะอาการปวดไหล่น้อยลงแต่กลับมาปวดบริเวณด้านหลังหูท้ายทอยมากขึ้นและปวดอยู่ข้างเดียวจนคิดว่าเป็นไมเกรน
4: อาการช่วงบ่าที่เราเริ่มแรกอะค่ะน้อยลงแต่ไปรวมศูนย์อยู่ตรงด้านหลังหูท้ายทอยเนี่ยค่ะเหมือนรู้สึกเลยว่ามันเป็นก้อนหรือว่าเป็นจุดอยู่ที่เดียวอะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยแบบว่าลองกดนวดมันก็ทุเลาลงแต่คราวนี้คือเรากดแล้วมันก็ไม่เห็นมันจะดีขึ้นเราก็ยังคิดว่ามันเป็นอาการที่เรากำลังเครียดกับงานไหมอาจจะเป็นอาการของไมเกรนก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งหลังที่เริ่มปวดอะค่ะประมาณ3วันกลับไปบ้านคือนอนไม่ได้คือนอนแล้วมันไม่หลับปวดค่ะปวดมากคือไม่ทานยานะคะเพราะคิดว่าอาการปวดเนี้ยถ้าเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่มันน่าจะหายค่ะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นก็ยังปวดอยู่แล้วก็จะปวดหนักตอนช่วงกลางคืนตัดสินใจไปหาหมอก็ไปกลางคืนนั่นเลยค่ะแล้วก็บอกหมอว่าเป็นแบบนี้คือเล่าให้ฟังในลักษณะที่เล่าไปอย่างเงี้ยค่ะหมอบอกว่าจากลักษณะของงานด้วยท่านั่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะมันไม่ใช่อาการปวดหัวแบบเป็นไมเกรนค่ะมันน่าจะเป็นลักษณะของออฟฟิศซินโดรมที่เริ่มต้นแล้ว
3: คุ ณหมอเจ้าของไข้ได้แนะนำให้คุณเน่งฝึกทำกายภาพเองเบื้องต้นพร้อมกับเปลี่ยนอริยาบถในการทำงานอยู่เสมอไม่ให้นั่งท่าเดิมเป็นเวลานานๆอย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณเน่งทำเพิ่มนอกเหนือจากนี้คือการเปลี่ยนโต๊ะทำงานให้เหมาะสมกับการใช้คอมพิวเตอร
4: ์ซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนโต๊ะนะคะโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์มาได้หลังจากที่หาคุณหมอประมาณ1สัปดาห์ก็เปลี่ยนเลยค่ะคือก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เรานึกได้เราก็จะลุกอะค่ะแต่มันก็ยังมีบางครั้งที่เรายังเผลอเลอลืมไปนั่งทำงานนานๆนะคะก็มีอาการปวดกลับมาบ้างแต่ไม่ได้หนักมากคิดค่ะว่ามันจะกลับมาอีกรอบเพราะว่าเราไม่ได้ขยับตัวตามที่คุณหมอแนะนำอย่างสม่ำเสมอค่ะมันมีเผลอเลอแล้วมันก็มีลืมอะค่ะซึ่งก็คิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนด้วย
3: แม้จะผ่านมา2เดือนแล้วคุณเน่งก็ยังไม่แน่ใจว่าอาการออฟฟิศซินโดรมจะกลับมาอีกหรือไม่เพราะหากเป็นอีกครั้งจะรบกวนการใช้ชีวิตมากเนื่องจากจะปวดทรมานกินยาก็เอาไม่อยู่ดังนั้นคุณ

0: อาการแบบนี้ดิฉันเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่นี่เอ้ยเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้คนนั่งโต๊ะทำงานกันใช่ไหมคะอาจารย์มิวคะอาจารย์ก๊อฟด้วยนะถามอาจารย์ก๊อฟด้วยวิธีการที่คุณเหน่งทำเนี่ยในการดูแลตัวเองถูกต้องแล้วยังคะควรจะเสริมอะไรอีกไหมคะ
1: ที่จริงก็ค่อนข้างถูกต้องนะครับแล้วก็ที่เขายังทำไม่ได้ก็คือการที่ไม่ควรนั่งต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเลยครับบางทีถ้าเกิดนั่งทำงานสัก 1-2 ชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะต้องลุกไปเปลี่ยนอริยบทหรือว่าเปลี่ยนท่าทางที่บอกบ้างนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับท่านั่งของเขาเวลาทำงานยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เท่าที่เห็นเมื่อกี้คือนั่งอ่ะถึงจะเปลี่ยนเก้าอี้เปลี่ยนโต๊ะแล้วนะครับแต่นั่งยังหลังค่อมอยู่เลยครับเหมือนนั่งหลังค่อมแล้วก็คอยื่นไปด้านหน้าอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยเราต้องเปลก่อนเลยเป็นหลักก็คือเวลานั่งเนี่ยให้เหมือนยืดไหล่ขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตั้งคอให้ตรงมองอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะพิงไปเลยแต่ว่าไหล่เนี่ยห้ามห่ออย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขายังนั่งห่ออยู่ถึงแม้จะเปลี่ยนลักษณะเก้าอี้แล้วเขาก็ยังเหมือนนั่งให้เก้าอี้ถอยไปด้านหลังแล้วห่อตัวอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องครับเราต้องนั่งให้เต็มก้นแล้วก็นั่งให้พิงไปเลยแล้วก็ขยับเก้าอี้เข้าใกล้อีกนิดนึงอย่างนี้ดีกว่าครับ
0: ค่ะก็คือ1ปรับพฤติกรรมก่อนใช่ไหมปรับพฤติกรรมการ1ก็อย่านั่งนานเกินไปชั่วโมง2ชั่วโมงต้องพักทีนึงใช่ไหมคะแล้วก็ถ้านั่งจริงๆเนี่ยเปลี่ยนเก้าอี้อย่างเดียวแต่ถ้ามันนั่งอย่างนี้มันก็ไม่ดีขึ้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างถ้าอาจารย์ก๊อฟมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมได้เลยนะคะอาจารย์ก๊อฟแต่อย่างนี้ค่ะดิฉันสงสัยว่าทำไมทีแรกเนี่ยคุณเหน่งถึงสับสนระหว่างการเป็นไมเกรนกับออฟฟิศซินโดรมอาการมันใกล้เคียงมากเลยเหรอคะ
1: ที่จริงอะครับการเป็นไมเกรนอะมันจะมีหลักการในการวินิจฉัยนะครับคุณตาเพราะว่าแบบว่าส่วนใหญ่เขาจะแบบมีหลักการว่าเป็นตั้งแต่ในช่วง4ชั่วโมงถึง72ชั่วโมงก็คือ4ชั่วโมงถึง3วันจะแอดแท็กก็คือมีการปวดศีรษะมักจะปวดข้างเดียวเนี่ยประมาณ5ครั้งขึ้นไปแบบนี้ครับแล้วก็คือเวลาปวดเนี่ยครับมันจะมีลักษณะพิเศษของการปวดไมเกรนก็คืออย่างที่เรารู้กันว่าจะปวดข้างเดียวอย่างนี้ครับพี่ตาแล้วบางทีบางคนจะมีลักษณะของการปวดไมเกรนเฉพาะอีกอย่างนึงก็คือเหมือนรู้สึกมันตุบๆอะครับเคยได้ยินไหมครับพี่ตาลักษณะเหมือนปวดตุบๆปวดเหมือนแบบมีแบบเส้นเลือดแบบกระตุกอยู่ตรงนั้นเส้นเลือดแบบว่าตุบๆอยู่ตรงบริเวณนั้นอันนี้คือจะเป็นการปวดที่เหมือนไมเกรนนะครับแล้วก็อาการปวดนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกอาการต่างๆเช่นการที่แพ้แสงหรือแพ้เสียงดังๆหรือว่าบางทีอากาศเปลี่ยนในพวกนี้ครับจะเป็นเกี่ยวกับพวกไมเกรนได้พวกนี้ครับแต่ว่าอาการปวดไมเกรนเนี่ยการที่จะวินิจฉัยนะครับก็จะต้องไม่มีสาเหตุอื่นๆเช่นสาเหตุที่ทำให้เกิดการปวดหัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในศีรษะหรือว่านอกศีรษะเช่นแบบกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดเราคิดถึงสาเหตุอื่นๆเราตรวจสาเหตุอื่นๆได้เช่นมีการกดบริเวณกล้ามเนื้ออย่างที่เมื่อกี้ที่เขามีกดว่ามีก้อนของกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ครับถ้าเราคิดถึงสาเหตุจากพวกนั้นอ่ะเราควรไปรักษาสาเหตุพวกนั้นให้หายก่อนถึงจะสรุปได้ว่าเป็นไมเกรนจริงหรือไม่จริงอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อโอเคเชิญอาจารย์ก๊อฟค่ะ
2: ครับก็ขอเสริมว่าถ้าปวดตรงท้ายทอยบางทีถ้าไม่ไปตรวจก็จะบอกยากนิดนึงนะครับว่าเป็นไมเกรนหรือว่าเป็นไอออฟฟิศซินโดรมนะครับ
0: ค
2: ือออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเขาเป็นอาการได้ตั้งแต่ท้ายทอยไปยันไหล่เลยครับ
0: ถึงนี่เลยนะครับถึงไหล่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับเพราะว่ากล้ามเนื้อคอเนี่ยเขาเริ่มเกาะตั้งแต่บริเวณของท้ายทอยนะครับบางกล้ามเนื้อเนี่ยไปเกาะตรงบริเวณของกระดูกส่วนหลังนะครับบางกล้ามเนื้อเนี่ยยืดยาวไปถึงข้อหัวไหล่เลยครับเพราะฉะนั้นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อมัดยาวๆเป็นมัดไหนก็ได้นะครับ
0: ค่ะ
2: นะครับส่วนไมเกรนเนี่ยครับก็อย่างที่อาจารย์มิวบอกเลยฮะมันปวดหัวก็ปวดท้ายทอยคือถ้าปวดหัวมันคงวินิจฉัยไม่ยาก
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไมเกรนหลายคนก็ปวดหัวข้างเดียวก็จะเป็นศีรษะใช่มั้ยครับแต่ถ้ามันปวดท้ายทอยบางทีต้องแยกนิดนึงครับ
0: อ๋อค่ะ
2: ครับ
0: ก็คือต้องแยกแล้วก็รักษาที่จุดที่ก่อกำเนิดอาการปวดคือไปรักษาก่อนถ้าเกิดว่าปวดเพราะออฟฟิศซินโดรมก็ต้องไปคลายกล้ามเนื้อไปออกกำลังกายปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะอ่ะแล้วอย่างนี้ค่ะเมื่อเรารู้ตัวแล้วว่าเราไม่ได้เป็นไมเกรนเราเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะอาจารย์ก๊อฟแนะนำยังไงอาจารย์มิวแนะนำว่าควรจะดูแลตัวเองอย่างไรให้อาการไม่ลุกลามหนักขึ้นนะคะ
2: ครับก็ถ้าวินิจฉัยได้นะครับก็คงต้องอย่างแรกคือต้องทำให้ลดปวดก่อนนะครับการลดปวดก็มีหลายวิธีนะครับการรับประทานยานะครับการนวดนะครับการประคบนะครับการทำให้กล้ามเนื้อที่เกร็งตัวตรงนั้น

0: นะครับคลายตัวลง
1: ค่ะ
0: นะครับเมื่อดีขึ้นแล้วเราก็ต้องไปดูสาเหตุว่าเกิดจากส่วนไหนประเด็นไหน
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วเราก็ไปปรับกิจกรรมให้ถูกต้องนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะเกิดจากการทำงานนี่แหละครับถ้านั่งเหมือนที่อาจารย์มิวบอกการใช้คอมพิวเตอร์นี่ก็มีผลนะครับ
1: อ
0: ีกผมยกตัวอย่างเช่นเรามีโต๊ะในอดีตเรามีโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่เป็นโต๊ะเดสก์ท็อปใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: โต๊ะที่มันมาตรฐานตรงบริเวณของโต๊ะเดสก์ท็อปก็จะมีลิ้นชักเอาไว้วางแป้นคีย์บอร์ด
1: วางอย่างนี้ต่ำหน่อยเราไม่ยกขึ้นมาแบบนี้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แต่
0: ในปัจจุบันเป็นไงครับคือพอมีแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยเวลาเราทำงานหลังเราตั้งตรงนะครับแขนชิดลำตัวก็สองงอ90องศาแล้วมือเราก็จะอยู่ที่แป้นคีย์บอร์ดพอดีในปัจจุบันอย่างเงี้ยครับแป้นคีย์บอร์ดวางอยู่บนโต๊ะระดับเดียวกับคอมพิวเตอร์หรือเราใช้โน้ตบุ๊กนะครับมันก็จะสูงกว่าปกติแล้วฮะ
1: มันก็จะอย่างนี้ยกขึ้นอย่างนี้ถูกไหมคะ
0: ใช่ครับพอยกขึ้นเนี่ยครับ
1: มันก็เก่งเนาะเก่งที่บ่า
0: เก่งตั้งแต่คอเลยครับคอบ่าไหล่เก่งตลอดเวลาเลยครับ
1: ค่ะอ
0: ันนี้ก็ต้องไปลองเช็คดูนะครับหรือพอเราใช้โน้ตบุ๊กเมื่อก่อนเดสก์ท็อปมันเคยสูงใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: พอใช้โน้ตบุ๊กทำงานนะครับโน้ตบุ๊กอยู่ต่ำนะครับระดับก็ต่ำกว่าเดสก์ท็
1: อ
0: ปนะครับเราก็ต้องก้มตลอดเวลาสายตาก็มองลงไปหรือนั่งคอคุ้มๆตัวคุ้มๆเพื่อให้ตาอยู่ระดับเดียวกับกลางจอแบบนี้ครับ
1: ค่ะ
0: ทุกอย่างเนี่ยฮะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มีความสำคัญทำให้เกิดอาการออฟฟิศซินโดรมกันได้ก็ต้องไปปรับพฤติกรรมการใช้งาน
1: ค่ะอาจารย์มิวคะพอมีอาการแบบนี้ปวดเมื่อยอ่ะเขาก็จะนึกถึงหนึ่งไปนวดเนาะไปนวดนวดแผนไทยนวดสปาหรือกายภาพบำบัดอาจารย์มิวแนะนำสิคะว่าการคลายเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะวิธีการ
2: ครับที่จริงที่อาจารย์ก็บอกเหมือนที่อาจารย์ก๊อฟบอกเลยนะครับก็ต้องดูก่อนว่า1คืออาการปวดเนี่ยปวดมากไห
1: ม
2: ถ้าปวดมากส่วนมากประมาณจะให้แบบคะแนนเต็ม10อย่างเงี้ยครับเต็ม10คือปวดที่สุดในชีวิตเลยถ้ามันเกิน4ถึง5แล้วครับระดับเนี้ยก็อาจจะต้องควรกินยาพวกยาลดการอักเสบยาลดปวดยาคลายกล้ามเนื้อพวกนี้ครับถ้าเกิดไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติอาการปวดดีขึ้นเราอาจจะต้องดูว่ามีลักษณะของการอักเสบไหมการอักเสบที่ว่าก็คือลักษณะจับแล้วมันแบบร้อนบวมแดงเทียบกับอีกข้างนึงอย่างเงี้ยครับถ้ายังมีการอักเสบเยอะอยู่การที่จะไปยืดทันทีเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นักนะครับถ้าเกิดยังมีการอักเสบค่อนข้างเยอะเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นประคบเย็นร่วมด้วยไปก่อนในช่วงแรกๆนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดอาการอักเสบมันดีขึ้นและดูอาการแบบค่อนข้างดีขึ้นลดลงไปเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นประคบอุ่นแล้วก็ยืดเหยียดได
1: ้
2: ซึ่งการยืดเหยียดเนี่ยครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าถ้าเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นกล้ามเนื้อมัดไหนแบบที่อาจารย์ก็บอกเพราะกล้ามเนื้อที่มันก่อให้เกิดออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมีเยอะมากแต่ถ้าเกิดเป็นส่วนบริเวณพวกคอหรือด้านหลังเนี่ยครับหรือว่าตรงบริเวณบ่าถ้าก็จะคล้ายๆกันโดยการที่เราใช้มือข้างนึงเนี่ยข้างที่เป็นเนี่ยครับจับขอบเก้าอี้ไว้เราใช้มืออีกข้างนึงอ้อมศีรษะมาแล้วก็ก้มนิดนึงแล้วก็ดึงไปจนถึงจุดที่เราตึงข้อแม้นะครับพี่ตาคือตึงแต่ว่าไม่เจ็บถ้าเกิดเจ็บมากกระตุ้นให้เจ็บมากเนี่ยจะกลายเป็นแบบยิ่งอักเสบขึ้นไปใหญ
1: ่ okay,
2: ให
1: ้แบบนิดๆได้อย่าแบบอุ้ยกดจนเจ็บไม่เอาใช่ไหมจะอักเสบโอเคค่ะ
2: นะครับยืดไปจนถึงจุดที่แค่ตึงแต่ว่านับค้างไว้อาจจะนับ1ถึง10ช้าๆในใจแต่ห้ามกั้นหายใจอย่างเงี้ยครับ
1: อ
2: ันเนี้ยทําส่วนใหญ่เรามักจะทําหลังจากที่เราประคบอุ่นไปสัก5ถึง10นาทีแล้วอย่างเงี้ยครับพอยืดอย่างเงี้ยก็ยืดสักประมาณ5รอบถ้าเกิดสมมุติว่าใครไม่ระบมมากก็อาจจะสัก10รอบเช้ากับเย็นอันนี้ก็จะพอช่วยให้ลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วก็ลดการปวดได้ครับ
1: ค่ะแล้วมันต้องอาการหนักขนาดไหนคะถึงต้องมาโรงพยาบาลเพื่อที่จะรับการกายภาพบำบัดมันควรจะหนักขนาดไหนคะ
2: ถ้าเกิดสมมติว่าเราลองยืดเหยียดเอง1ถ้าเกิดสมมติว่าการอักเสบที่บวมแดงร้อนเนี่ยมันไม่หายอะครับ อยากให้รีบมาโรงพยาบาลเลยภายในวัน2วันถ้ามันเป็นหนักขึ้นหรือไม่หายเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโครงสร้างตรงบริเวณเนี้ยมันก็ไม่ได้มีแค่กล้ามเนื้อนะครับพี่ตามันอาจจะเป็นแบบพวกต่อมน้ำเหลืองอะไรพวกนี้ก็ได้หรือว่ามีการอักเสบอย่างอื่นของบริเวณแถวๆศีรษะช่องปากหรือว่าใบหน้าอะไรเงี้ยครับที่ทำให้ต่อมน้ำเหลืองโตอันนี้อาจจะเป็นจุดที่ถ้ามันไม่หายจริงๆอ่ะเราควรต้องมาโรงพยาบาลเพราะว่าต้องได้รับการตรวจโดยแพทย์นะคะว่าเออมันเป็นกล้ามเนื้อจริงๆหรือมันเป็นอย่างอื่นที่เขาคิดถึงมากกว่าครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราทำกายภาพบำบัดตัวเองไปเนี่ยสักประมาณ 2-3 วันหรือประมาณ 3-4 วันเนี่ยอาการมันคงจะต้องดีขึ้นถ้าเกิดสมมติอาการไม่ดีขึ้นเลยอาการพอเดิมซึ่งแย่มากใช้ชีวิตไม่ค่อยดีหรือว่าอาการแย่ลงเนี่ยครับก็ควรรีบมาตรวจเหมือนกันครับก็อาจจะต้องได้รับตัวช่วยอื่นๆเช่นยาที่กินเหมาะสมไหมหรือว่าแบบว่าอาจจะมีตัวช่วยทางกายภาพบำบัดอื่นๆเช่นพวก

0: อันต้าซาวที่มันเป็นแบบความร้อนลงลึกขึ้นไปช่วยให้มันคลายกล้ามเนื้อเลยแล้วก็นักกายภาพการช่วยยืดเหยียดอะไรพวกนี้ก็อาจจะทำได้ตรงจุดมากขึ้นครับ
1: ค่ะสำคัญคือว่าถ้ามาพบคุณหมอแล้วอาจารย์บิวอาจารย์ก้อมแนะนำแล้วต้องไปปฏิบัติด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าหมอบอกว่าให้ทำอย่างนี้แล้วไม่ทำเนี่ยมันจะไม่หายดิฉันเนี่ยเจอกับตัวเองค่ะอาจารย์บอกให้ทำอย่างนี้ไม่ทำค่ะเนี่ยเป็นเลื้อนลังมาเป็น10ปีละนะโอเคอ่ะมาที่
0: เมื่อกี้ครับพี่ตาที่อาจารย์ก็บอกเรื่องการใช้โน้ตบุ๊กอะครับอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เป็นแบบเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับม
1: ัน
0: เป
1: ็
0: นปัญหาของคนปัจจุบันค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่คนปัจจุบันใช้โน้ตบุ๊กตัวหมอเองก็ใช้โน้ตบุ๊กเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดคนที่ใช้โน้ตบุ๊กเป็นครั้งคราวแบบไม่นานอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะไม่ต้องปรับอะไรมากได้เพราะว่าบางทีเราต้องเอาออกไปข้างนอกไปใช้นิดหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่ใช้โน้ตบุ๊กอยู่ที่ที่ทำงานเลยหรือที่บ้านที่มีโต๊ะเราใช้โน้ตบุ๊กเป็นประจำอันนี้เราต้องมีการปรับนะครับพี่ตาคือเราจะต้องควรมีแบบคีย์บอร์ดแยก
1: อ๋อแยกออกมา
0: ใช่หมายถึงว่าคีย์บอร์ดแยกเราอาจจะตั้งคีย์บอร์ดไว้ระดับกับมือของเราระดับที่ศอกของเราอะครับที่ศอกของเราวางแล้วก็ตั้งคีย์บอร์ดไว้ตรงนั้นส่วนตรงโน้ตบุ๊กเนี่ยครับก็ให้ยกขึ้น
1: สูงหน่อย
0: ใช่ยกให้หน้าจอของโน้ตบุ๊กเนี่ยตรงกับระดับสายตาเราแค่นี้มันก็จะปรับได้เป็นแบบว่าเราสามารถใช้โน้ตบุ๊กแต่เราก็สามารถใช้โน้ตบุ๊กโดยที่เราไม่ต้องเกรงมือขึ้นมาเยอะมากหรือว่าอย่างที่อาจารย์ก๊อฟบอกไม่ต้องแบบวางไว้ต่ำแล้วก้มลงเยอะอย่างเงี้ยครับใช่อันนี้เราก็จะปรับได้ง่ายๆครับถ้าเราต้องใช้เป็นระยะเวลานานหรือใช้เป็นประจำอย่างเงี้ยครับ
1: อืมค่ะปรับพฤติกรรมอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะอาจารย์ก๊อฟคะคุณปูค่ะคุณปูถามอาจารย์ศิวดลค่ะคุณปูบอกอายุมานะอายุ73ปีน้ำหนัก77สูง148ถามอาจารย์ศิวดลว่าโรคมะเร็งกระดูกจะมีอาการอย่างไรและถ้าเป็นมะเร็งกระดูกแล้วจะมีขั้นตอนการรักษาอย่างไรคะอาจารย์ก๊อฟคะ
2: ครับก็แบ่งเป็น2กรณีนะครับกรณีมะเร็งกระดูกที่ลุกรามก่อนซึ่งจะพบบ่อยในคนอายุมากนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีประวัติของมะเร็งตำแหน่งอื่นมาก่อนแล้วลุกรามมาที่กระดูกนะครับที่เจอบ่อยก็จะมีมะเร็งเต้านมมะเร็งของต่อมไทรอยมะเร็งของต่อมลูกหมากมะเร็งปอดนะครับก็จะเป็นมะเร็งที่กระจายมาที่กระดูกได้บ่อยเพราะฉะนั้นอันที่1คนไข้มีประวัตินะครับแล้วพอกระจายมาที่กระดูกเนี่ยครับมากกว่า 90% ผู้ป่วยจะมีอาการปวดที่บริเวณตำแหน่งกระดูกนั้นๆนั่นนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: ค่ะ
2: คราวนี้นะครับอาการร่วมนะครับอาการร่วมที่จะเจอได้นะครับก็เช่นเบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็มะเร็งกระดูกจะมีความปวดลักษณะความปวดเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานครับ
1: อ๋อก็คือปวดอยู่ปวดกระดูกอยู่ใช่ไหมไม่ได้ใช้งานหนักก็ปวดอยู่อย่างนี้หรอคะ
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับผมยกตัวอย่างเช่นปวดข้อเข่าอย่างเงี้ยครับถ้าเราใช้งานเดินเราปวดเราพักเราหายมะเร็งกระดูกเนี่ยครับใช้งานหรือไม่ใช้งานเขาก็มีความปวดอยู่ตลอดเวลานะครับนอนกลางคืนก็ปวดนะครับและอาการเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปก็คือปวดมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คุณหมอเขาก็จะสงสัยมะเร็งกระดูกครับ
1: ค่ะคุณปูที่ถามมานี่คือเริ่มมีอาการปวดใช่ไหมและสมมุติถ้าคุณปูเริ่มมีอาการปวดอย่างเงี้ยนะคะแนะนำยังไงคะและจะมีขั้นตอนการรักษายังไงคะอาจารย์ก๊อฟ
2: ครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าท่านมีอาการ
1: เป็
2: นถ้าท่านมีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อนอันนี้รีบไปพบแพทย
1: ์ค่ะ
2: นะครับแล้วถ้าท่านไม่มีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อนแล้วอาการปวดมันปวดมากปวดทรมาน
1: ค่ะ
2: นะครับกลางวันก็ปวดกลางคืนก็ปวดพักแล้วไม่ดีขึ้นนะครับอาการปวดตั้งเกินเดือนนึงนะครับก็ไปพบแพทย์ครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะโอเคนะคะคุณปูถ้าปวดยังไม่ดีขึ้นนะแนะนำว่าต้องไปพบแพทย์ดีกว่านะคะคำถามของคุณตุ๊กกับคุณสุภัตราคล้ายๆกันนะเป็นเรื่องของการเป็นตะคริวค่ะคุณตุ๊กนะคะบอกว่าอายุ76ปีชอบเป็นตะคริวที่ขาตอนกลางคืนเวลาทำงานหนักตอนกลางวันเนี่ยกลางคืนจะเป็นตะคริวที่ขาอยากเรียนถามอาจารย์บิวอาจารย์มิวว่าฉีดยาให้หายได้ไหมเป็นตะคริวที่ขาเวลากลางคืนหรือควรจะทายาอะไรคะเพราะว่ากินยาไม่ได้เป็นโรคไตอยู่ค่ะ
0: อ๋ออันนี้มีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างนะครับพี่ตั๊ก
1: ค่ะ

0: เป็นโรคไตด้วยแล้วก็ต้องยืนเยอะด้วยเนี่ยครับก็อาจจะยิ่งทําให้กล้ามเนื้อมันหดเกร็งได้ง่ายซึ่งส่วนมากอะครับกล้ามเนื้อที่มักจะแบบว่าเป็นตะคริวบ่อยๆเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อบริเวณน่องนั่นเองนะครับพี่ฟ้าแล้วถ้าเกิดใครที่เคยเป็นตะคริวเนี่ยจะรู้เลยว่าตอนที่เป็นเนี่ยคือไปแตะไปนวดอะไรเงี้ยแทบจะไม่ได้เลยต
1: ้
0: องบอกว่ามันจะเจ็บมาก
1: ยืดก็ไม่ได้ยืดยิ่งเจ็บใช่ไหมคะ
0: ใช่ช่วงนั้นก็คือต้องบอกว่าถ้าเกิดเพิ่งเป็นตะคริวใหม่ๆเนี่ยครับให้พยายามหยุดพักในท่าที่แบบว่าท่าที่สบายก็คือส่วนใหญ่จะเป็นท่าที่จิกข้อเท้าลงนิดนึงอย่างเงี้ยครับอาจจะนั่งแบบขัดสมาธิจิกข้อเท้าลงไว้นิดนึงแล้วก็ค่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นแบบคลึงเบาๆแต่ว่าอย่านวดกดแรงนะครับอาจจะคลึงเบาๆนิดนึงก่อนถ้าเกิดอันนี้ถ้าเกิดเป็นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดค่อยๆแบบยืดเหยียดได้มากขึ้นแบบเหยียดขาขึ้นแล้วค่อยๆกระดกข้อเท้าขึ้นได้เนี่ยก็ถึงจะค่อยๆสเต็ปทำทีละนิดอันนี้นะครับแต่ว่าจากคำถามที่ถามว่ามียาอะไรที่ฉีด
1: มียาไหม
0: ไม่ไหมอันนี้ส่วนมากเนี่ยการที่กล้ามเนื้อหดเกร็งนะครับเราจะไม่ได้แบบฉีดยาจะไม่ได้ฉีดยาไปที่กล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อคลายเลยครับโดยเฉพาะการเป็นตะคริวเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างเยอะเราอาจจะไม่ได้แบบฝังเข็มหรือฉีดยาอะไรทันทีเพราะไม่งั้นมันจะยิ่งอาจจะยิ่งอักเสบเราอาจจะเน้นเป็นในแง่ของการยืดเหยียดก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคนไข้ที่ถามเนี่ยเคยยืดเหยียดกล้ามเนื้อตรงบริเวณน่องไห
1: ม
0: เพราะว่าถ้าเกิดสมมติช่วงที่ไม่ได้เป็นตะคริวหรือว่าช่วงแบบว่าตื่นเช้ากับก่อนนอนเรามีการยืดเหยียดเป็นประจำก
1: ่
0: อนยืดเหยียดอาจจะประคบอุ่นก่อนแล้วยืดเหยียดเนี่ยอาจจะช่วยให้ลดโอกาสที่จะเกิดการที่กล้ามเนื้อหดเกร็งมากๆจนเป็นตะคริวก็ได้นะครับการยืดเหยียดน่องเนี่ยทำได้ง่ายๆเลยถ้านอนอยู่บนเตียงเนี่ยก
1: ็
0: แค่ใช้พวกผ้าขนหนูหรือว่าเป็นผ้าเช็ดตัวอย่างเงี้ยครับคล้องไปที่ปลายเท้าตรงจมูกเท้าอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดึงขึ้นให้มันกันเหมือนข้อเท้ามันกระดกขึ้นมันจะรู้สึกตึงตรงบริเวณน่องเลยครับใช่ครับ
1: เทคนิคอย่างนี้เหยียดน่องถูกไหมคะดึงอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับแล้วก็เข่าเนี่ยเหยียดตรงอยู่อันนี้ในกรณีที่เราไม่ได้เป็นตะคริวที่เจ็บมากอยู่ตอนนั้นนะครับ
1: ทำอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่เราก็ต้องหมั่นมีการยืดแบบนี้ครับแล้วก็ยืดค้างไว้แบบทำสักประมาณ10ถึง20วินาทีเช้าสักประมาณ5รอบเย็นสักประมาณ5รอบแบบนี้อันนี้ก็จะช่วยลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อได้ก็จะลดอัตราเสี่ยงที่จะเป็นตะคริวได้ครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าตัวปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็นตะคริวได้อีกก็คือตัวโรคของเขาก็คือเป็นตัวโรคไตอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะเป็นภาวะที่ทำให้เกิดภาวะเป็นตะคริวได้ง่ายแล้วก็นอกเหนือจากนั้นอาจจะต้องดูด้วยว่าพวกแบบขาดพวกสารอาหารและอย่างอื่นไหมเช่นพวกวิตามินพวกอะไรพวกเนี้ยครับก็อาจจะต้องดูอีกทีนึงว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่ส่วนมากคนที่เป็นตะคริวเนี่ยครับก็เกิดจากสาเหตุของกล้ามเนื้อที่มันเกิดการหดเกร็งมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นจากตัวโรคการใช้งานอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องแก้ไขให้ตรงจุดนะครับ
1: คุณสุภัตราเพ่งพินิจนะมีปัญหาตะคริวเหมือนกันแต่ว่ามีรายละเอียดแตกต่างเนี่ยหน่อยนะคุณสุภัตราอายุ64สูง160หนัก12บอกว่าเป็นตะคริวที่ขาบ่อยมากพอหายจากตะคริวก็จะเจ็บเส้นค่ะเจ็บเส้นทางด้านนอกของขาคือน่องเนี่ยเจ็บเส้นด้านนอกของน่องนะแล้วก็เลยของหายที่ฉันโอเคเจ็บเส้นทางด้านนอกใต้หัวเข่าลงมาสักพักก็หายเจ็บนะคะแต่ว่าพอกลับมาเจ็บก็เจ็บอยู่หลายวันต้องเอายาทาบีบๆนวดๆให้คลายเจ็บปวดอยากได้คำแนะนำค่ะเพราะว่าพอเคลิ้มจะหลับตะคริวก็มาอีกแล้วหลับไม่ลงค่ะคุณสุภัตราถามแบบนี้ค่ะใช้วิธีเดียวกับที่แนะนำคุณปูได้ไหมคะให้ยืด
0: ที่จริงลองทำก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นบ่อยๆเป็นแล้วไม่หายเนี่ยความจริงหน้าลองมาตรวจนะครับว่ามันเป็นที่กล้ามเนื้อไหนเพราะเห็นของคุณสุภัตราบอกว่าเป็นกล้ามเนื้อด้านนอกอาจจะไม่ใช่ตรงน่องตรงกลางเลยอาจจะเป็นกล้ามเนื้อน่องด้านนอกอย่างเงี้ยครับเราอาจจะต้องตรวจดูว่ากล้ามเนื้อไหนแล้วมันมีแบบสาเหตุมาจากอะไรอะไรแบบเนี้ยครับบางทีพวกเนี้ยครับเราอาจถ้าเราตรวจร่างกายเนี่ยเราอาจจะพอรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยเขาอาจจะมีอาการชาด้วยหรือเปล่าเป็นลักษณะคล้ายๆแบบพวกเหมือนกระดูกกดหมอนรองกระดูกหรือกระดูกกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าแล้วทำให้เส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่ดีกล้ามเนื้อก็เลยเกร็งง่ายเนี่ยครับมันก็อาจจะมีสาเหตุได้หลายอย่างถ้าเป็นบ่อยๆแล้วเป็นแบบไม่หายเนี่ยครับแล้วลองยืดแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็น่ามาพบแพทย์ดีกว่าครับ
1: ค่ะอาจารย์ก๊อฟคะอาจารย์ศิวดลคำถามจากคุณชมนลักษณ์นะอายุ66ปีเป็นนิ้วล็อกค่ะนิ้วกลางข้างขวาเคยรับการฉีดยามาแล้ว2ครั้งผ่านมาประมาณ 6-7 เดือนก็ไม่ดีขึ้นค่ะอาจารย์ก๊อฟฉีดยามา2ครั้งผ่านมา 6-7 เดือนไม่ดีขึ้นหมอบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องผ่าตัดแต่คุณชมนลักษณ์อยากทราบว่า

0: ็นว่ามีวิธีใหม่ที่ใช้อัตราซาวตรวจนำทางแล้วหมอก็ใช้วิธีแบบใช้เข็มเขี่ยเส้นขึ้นมาก็หายโดยไม่ให้แผลโดนน้ำ1วันก็สามารถใช้มือตามปกติได้วิธีนี้จะหายขาดไหมคะและที่โรงพยาบาลรามามีวิธีรักษาแบบนี้ไหมคะอาจารย์ก๊อฟคะอะไรนะใช้อัตราซาวเขี่ยๆเหรอมีไหมวิธีนี้
1: ครับครับครับก็เป็นวิธีที่ใช้โฆษณานะครับ
0: ใช้โฆษณา
1: เออนะครับถ้าอยากผ่าแค่ครั้งเดียวแล้วหายนะครับให้ใช้วิธีตามมาตรฐานนะครับ
0: อ๋อ
1: นะครับเปิดแผลนิดเดียวครับไม่ได้ใหญ่มากครับให้ตาของคุณหมอเนี่ยเขาเห็นว่าผังผืดที่มันกดทับเส้นเอ็นเนี่ยครับได้ถูกผ่าตัดเรียบร้อยดีนะครับนะครับแค่นั้นเองครับแล้วคุณหมอเขาก็จะเห็นด้วยครับว่าเส้นเอ็นเนี่ยขยับเคลื่อนไหวได้เรียบร้อยปลอดภัยหรือเปล่านะครับนะครับลดการบาดเจ็บของเส้นประสาทข้างๆด้วยครับนะครับการผ่านิ้วล็อกโดยมาตรฐานเนี่ยครับนะครับการผ่าแบบมาตรฐานยังเป็นการผ่าเปิดแผลนะครับแผลไม่ได้ใหญ่มากนะครับนะครับครึ่งเซนนิดๆไม่ถึง1เซนนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็ฉีดยาชาทำแค่นั้นเองครับใช้เวลาผ่าตัดไม่ถึง15ถึง30นาทีนะครับในมือคุณหมอที่ชำนาญเนี่ยครับประมาณสัก15นาทีท่านก็ทำเสร็จแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับอันนี้แนะนำนะครับแนะนำให้ทำ
0: โดย
1: ว
0: ิ
1: ธ
0: ี
1: ตามมาตรฐานก่อนนะครับครับครับ
0: คุณชมนลักษ์คะอาจารย์ก๊อฟแนะนำว่ามาที่รามรามาธิบดีอาจารย์ก๊อฟจะรักษาวิธีมาตรฐานก็คือมีการผ่าเปิดใช่ไหมคะแต่ว่าแผลเล็กนิดเดียวแค่เซนเดียวใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ครึ่งเซนครับครึ่งเซน
0: ครึ่งเซนเองเหรอนิดเดียวเองอ๋อครึ่งเซนเองแล้วอย่างนี้ถ้าเรานิ้วล็อกนิ้วกลางเนี่ยอาจารย์ก๊อฟจะผ่าตรงฝ่ามือหรือว่าตรงหลังมือคะ
1: ครับแผลอยู่ตรงฝ่ามือครับตรงตำแหน่งที่ทำมีการกดผังผืดที่ไปกดเส้นเอ็นนี้อยู่ตรงฝ่ามือเพราะว่าเป็นเส้นเอ็นเอาไว้งอนิ้วครับก็เลยจะอยู่ตรงฝ่ามือนะครับ
0: อ๋อแต่แผลนิดเดียวแค่ครึ่งเซน
1: แผลนิดเดียวครับแล้วก็แผลเนี่ยอยู่ตามผิวหนังที่เขาเรียกว่าสกินครีสนะครับ
0: ค่ะ
1: ปิดเข้าไปพอหายปุ๊บก็ไม่มีผิวหนังไม่มีผังผืดหดลังนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: อ่าฮะ
1: นะครับ
0: ค่ะคุณ
1: ถ้าใช้เข็มเขี่ยๆเนี่ยคุณหมอเขาก็มองไม่เห็นไม่ชัดนะครับใช้ความรู้สึกนะเนาะ
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วบางทีเนี่ยครับตัวเส้นเอ็นเนี่ยมันมีตุ่มที่มันเป็นผังผืดหนาๆเนี่ยครับบางทีเข็มเขี่ยอย่างเดียวมันเอาไม่หมดนะครับ
0: ค่ะค่ะคุณลัคนานะอายุ62ปีสูง147หนัก46ติดโควิดเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะทุกวันนี้ยังมีอาการนอนไม่หลับผมร่วงกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยเฉพาะขาข้างซ้ายและมีเหงื่อออกเยอะมากอันนี้จะมีวิธีรักษาอย่างไรคะ
1: ก็เขาเรียกก็คงเป็นกลุ่มหนึ่งของลองโควิดซินโดมนะครับอันนี้ชัดเจนลองโควิดซินโดมนี้มีอาการได้มากมายนะครับ100ถึง200อาการเลยนะครับโดยทั่วไปก็เป็นการรักษาประคับประคองครับเพราะว่านี่เป็นผลที่ตามมานะครับที่ตามมากล้ามเนื้ออ่อนแรงก็บริหารกล้ามเนื้อครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วมีอาการอย่างอื่นมั้ยฮะ
0: เหงื่อออกค่ะเหงื่อออกเยอะมากค่ะ
1: ครับเหงื่อออกคงทำอะไรมากไม่ได้นะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ผมร่วงใช่ไหมฮะ
0: ผมร่วงด้วยนอนไม่หลับด้วยค่ะนอนไม่หลับผมร่วงค่ะ
1: ครับก็ประคับประคองไปครับในแต่ละอาการที่ท่านเป็นนะครับไม่มีการรักษาเฉพาะเพราะว่าตัวเชื้อโรคเนี่ยเขาได้หายไปหมดแล้วครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เป็นผลข้างเคียงของการติดเชื้อหลังจากนั้นนะครับ
0: ค่ะซึ่งก็คือว่าก็ต้องรักษาไปตามอาการแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ค่ะคุณวันค่ะคุณวันถามอาจารย์ศิวดลนะคุณวันอายุ61ปีสูง158หนัก46บอกว่ามีอาการชาร้าวลงมาที่แขนหากเกิดจากกระดูกต้นคอเสื่อมจะแตกต่างจากอาการชาแล้วก็ร้าวมาที่แขนที่เกิดจากกล้ามเนื้ออักเสบอย่างไรเพราะตอนนี้เป็นอยู่ก็คือชาแล้วก็ร้าวลงแขนเป็นอยู่แต่แยกไม่ออกระหว่างกระดูกต้นคอเสื่อมหรือกล้ามเนื้ออักเสบขอวิธีการดูแลตนเองเบื้องต้นว่าต้องทำอย่างไรคะ
1: ส่วนใหญ่กล้ามเนื้ออักเสบจะไม่ชานะครับ
0: นะครับ
1: เพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นมัดกล้ามเนื้อหรือว่าส่วนปลายกล้ามเนื้อที่เราเรียกว่าเทนดอนพวกนี้มันไม่ได้ทำให้ชา
0: ค่ะ
1: ยกเว้นกล้ามเนื้อแล้วเขาไปกดทับเส้นประสาทที่เป็นทางผ่านนานๆเจอกันทีนึงนะครับนะครับถ้าท่านมีอาการชาเนี่ยคุณหมอจะนึกถึงโรคที่เกี่ยวกับเส้นประสาทถูกกดทับซึ่งเป็นได้ตั้งแต่คอตั้งแต่หัวไหล่หรือว่า เป็นได้ตลอดแขนเลยนะครับเส้นประสาทนี้จะถูกกดทับตรงตำแหน่งไหนก็ได
0: ้
1: มากกว่านะครับดังนั้นถ้าท่านมีอาการชานะครับให้มาพบแพทย
0: ์ค่ะ
1: แพทย์จะทำการตรวจโดยหลายวิธีครับเพื่อทดสอบอาการชาเช่นนะครับใช้เข็มทดสอบใช้สำลีทดสอบนะครับตรวจกำลังของกล้ามเนื้อในแต่ละจุดที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าเส้นประสาทคอนี้ก็มีอยู่ประมาณ 7-8 เส้นแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับเพื่อมาดูตำแหน่งว่าตรงไหนที่ท่านชาแล้วอาจจะมีโอกาสถูกกดทับได
0: ้
1: นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะอาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมถ้าคุณหมอยังวินิจฉัยไม่ได้เช่นการทำ EMG นะครับเช่นการเอ็กซเรย์คอเพื่อดูว่าคอท่านเสื่อมจริงหรือไม
0: ่ค่ะ
1: นะครับเมื่อไหร่ที่มีชาปวดแล้วแล้วชาแล้วชามีอาการเยอะหนักๆเยอะๆให้มาพบแพทย์นะครับ
0: ค่ะถ้าเกิดมีอาการชาเนี่ยน่าจะเกี่ยวจากเส้นประสาทมีการกดทับนะคะคุณกำพลค่ะคุณพรมกำพลถามให้คุณแม่อายุ73ปีน้ำหนัก75กิโลกรัมสูง150เซนติเมตรมีกระดูกสันหลังบริเวณเอวเกยกัน1ข้อทำให้คุณแม่ปวดเข่าและสะโพกเวลาทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงเช่นกวาดใบไม้หรือถูพื้นก็เลยถามว่าคุณแม่สามารถออกกำลังกายด้วยการเดินได้หรือไม่และถ้าเดินเนี่ยจะทำให้ปวดเข่าและสะโพกหรือไม่ครับกระดูกเอวค่ะกระดูกเอวกระดูกสันหลังบริเวณเอวเกยกัน1ข้อ
1: การเดินทำได้แน่นอนครับการเดินนี้ไม่ได้ทำให้ตัวโรคเป็นอะไรมากขึ้นนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับเพียงแต่ว่าท่านเดินแล้วปวดมากไห
0: ม
1: นะครับถ้าเดินแล้วยังพอใช้งานได้มันก็ใช้งานไปครับแต่ถ้าเดินพื้นราบๆแล้วมีอาการเยอะหรือว่าความปวดเป็นเยอะขึ้นปกติคนเราเดินเนี่ยครับไม่ควรจะปวดมากเพราะว่าเป็นกิจกรรมพื้นฐานเลยที่ไม่ได้ใช้แรงอะไรเยอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแต่ถ้าท่านทำแล้วมันปวดเยอะอันนี้ก็มาพบแพทย์แล้วก็มาดูระดับเขาเรียกว่ามาดูระดับความรุนแรงของตัวโรคว่าเป็นเยอะมากน้อยขนาดไหน
0: ค่ะ
1: นะครับนะครับ
0: อาจารย์มิวมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะกรณีผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับก็ที่จริงก็อย่างที่อาจารย์ก็บอกเลยบางทีมันต้องตรวจดูด้วยว่านอกจากที่เขามีอาการปวดเนี่ยมันมีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าเช่นเขามีแบบพวกอ่อนแรงด้วยหรือเปล่าเวลาตรวจกำลังกล้ามเนื้อแล้วมีอ่อนแรงเยอะอะไรครับเนี่ยครับเพราะว่าพวกนี้มันจะส่งผลต่อคุณภาพการเดินของคนไข้ด้วยครับบางคนเนี่ยเพิ่งเริ่มเดินไปใหม่ๆเนี่ยเดินได้แต่พอเดินไปแป๊บนึงแล้วมีอาการปวดมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะทำเป็นสิ่งที่ทำให้เขาต้องหยุดเดินหรือว่าพักก่อนอะไรแบบนี้ครับถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เยอะๆหรือว่ามีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นอาการที่รุนแรงเช่นพวกอาการแบบกั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ร่วมด้วยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องรีบมาตรวจกับคุณหมอว่าอาการมันเป็นหนักขึ้นมากเกินไปแล้วหรือเปล่ามีข้อบ่งชี้ในการที่ต้องทำอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะค่ะวันนี้มีคำถามมาเยอะเลยค่ะทั้งคำถามทางไลฟ์สดของรามาชาแนลแล้วก็คำถามทางโทรศัพท์นะดิฉันจะถามสลับกันนะมาที่คำถามทางโทรศัพท์ค่ะคุณสมศักดิ์อายุ62ปีอยากถามว่าคุณสมศักดิ์มีอาการชาที่นิ้ว3นิ้วก็คือนิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางชา3นิ้วนะคะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรครับ
2: ลักษณะอาการชาแบบ3นิ้วมันค่อนข้างเหมือนเส้นประสาทเส้นหนึ่งที่มันอยู่เป็นเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณมือเนี่ยครับซึ่งมักจะมีอาการแบบพวกถูกกดทับได้ถูกกดทับเนี่ยที่เป็นบ่อยๆก็จะเป็นพวกบริเวณพังผืดตรงข้อมือเนี่ยครับกดทับเส้นประสาทได้ซึ่งมักจะเกิดจากอะไรเช่นก็เกิดจากการใช้งานเยอะๆแล้วการที่ทำพอใช้งานเยอะๆเช่นเกร็งข้อมือเยอะๆเขียนหรือว่าใช้งานพิมพ์คอมอะไรพวกเนี้ยครับหรือว่าอายุเยอะๆแล้วต้องมีการทำงานเยอะๆตรงเนี้ยมันก็จะเกิดการอักเสบพอพังผืดมันอักเสบแล้วมันกดทับเส้นประสาทตัวเนี้ยครับมันก็อาจจะเส้นประสาทตัวนี้มันจะมาเลี้ยงที่บริเวณนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็ครึ่งนึงเสี้ยวนึงของนิ้วนางเนี่ยครับอันนี้จะมีอาการชาได้ถ้าเกิดปวดชาอันนี้ลองมาปรึกษาแพทย์ก็ได้ว่าอาการเหมือนไหมเขาก็จะมีวิธีการตรวจเช่นตรวจแบบที่อาจารย์ก๊อฟบอกพวกตรวจกำลังกล้ามเนื้อมือตรวจลักษณะความแหลมหรือสำลีอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตรวจเพิ่มเติมที่เฉพาะเกี่ยวกับตัวโรคนั้นๆอย่างเงี้ยครับว่าเป็นคล้ายไหมถ้าคล้ายเนี่ยอาการรุนแรงมากแค่ไหนถ้าไม่รุนแรงมากก็อาจจะมีการปรับชีวิตประจำวันนิดหน่อยทำกายภาพบำบัดก็อาจจะพอช่วยได้แต่ถ้าเป็นรุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะต้องแบบว่าอย่างอาจจะเช่นเป็นทำ EMG เหมือนที่อาจารย์ก๊อฟบอกว่าดูว่าความรุนแรงของการกดทับเส้นประสาทเนี่ยเป็นเยอะมากน้อยแค่ไหน
0: EMG
2: ถ้าเยอะมากก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอไปดูอย่างเงี้ยครับ
0: อาจารย์มิวดิฉันไม่รู้จัก EMG คืออะไรคะเอ็กซเรย
2: ์ EMG คือไฟฟ้าวินิจฉัยครับพี่ตาคือมันจะเป็นการตรวจเราจะใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาตรวจ กระตุ้นทางเดินของเส้นประสาทว่าทางเดินของเส้นประสาทเนี่ยมันปกติไหมบางทีมันโดนกดทับอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีความผิดปกติขึ้นเวลาเรากระตุ้นไฟฟ้าแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันมีความผิดปกติที่กล้ามเนื้อด้วยคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออะไรประมาณนี้ครับเราก็จะมีการจิ้มเข็มจิ้มเข็มในที่นี้ไม่ใช่การรักษานะครับพี่ป้าจะจิ้มเข็มขึ้นไปดูว่าการทำงานของกล้ามเนื้อนั้นๆปกติหรือเปล่าถ้าเกิดมันมีความผิดปกติมันก็จะขึ้นสัญญาณที่ผิดปกติที่ทางหน้าจอคุณหมอก็จะรับทราบเวลาจิ้มเข็มก็จะดูทั้งตอนที่คนไข้พักปกติกับตอนที่คนไข้ออกแรงอย่างเงี้ยครับมันก็จะสามารถดูได้ว่าโอ้อันนี้เป็นน้อยหรือว่าอันนี้เป็นเยอะมากแล้วเลยครับเราก็จะสรุปผลส่งไปให้คุณหมอออร์โธคุณหมอกระดูกนะครับก็จะพิจารณาร่วมกันว่าเอออย่างเงี้ยควรจะต้องผ่าตัดหรือเปล่าหรือว่าไม่ยังไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าอย่างเงี้ยครับ
0: ซึ่งก็คืออันนี้เนี่ยแพทย์ก็จะเป็นผู้วินิจฉัยเองว่าจะส่งตรวจ EMG หรือเปล่าจะต้องผ่าตัดหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะคำถามของคุณวิพันนีนะคุณวิพันนีบอกว่าสวัสดีค่ะอายุ60ปีน้ำหนัก53สูง159ผ่าตัดเปลี่ยนเข่าเนื่องจากอุบัติเหตุมาแล้ว1เดือน18วันตอนนี้เดินตอนเช้าประมาณ200เมตรค่ะเดินกลางวัน200เมตรบางครั้งเวลาเดินก็เจ็บนิดหน่อยแต่ไม่บวมแดงนะบางวันก็ไม่เจ็บเลยค่ะก็เลยถามอาจารย์ว่าจะเพิ่มรอบการเดินจะได้ไหมคะและเวลาเดินน่ะก็จะเอียงมาทางขาข้างที่ผ่าตัดอนาคตเนี่ยจะหายเอียงไหมคะเปลี่ยนเข่ามาแล้วค่ะ
1: เดินเพิ่มได้นะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับการเดินก็ขึ้นอยู่กับแต่ละผู้ป่วยแต่ละคนเลยนะครับถ้าคนไข้เดินในระยะนะครับในระยะใดระยะหนึ่งแล้วมันไม่ได้ทำให้อาการปวดเป็นรุนแรงมากขึ้นท่านสามารถเพิ่มระยะทางการเดินได
0: ้
1: นะครับส่วนเดินแล้วลงน้ำหนักมาข้างที่ผ่าก
0: ็
1: เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าผ่าเสร็จถ้าเป็นเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยครับก็ลงน้ำหนักข้างนั้นได้เลยในอดีตท่านอาจจะไม่อยากลงน้ำหนักขาข้างนั้นเข่าข้างนั้นเพราะว่าปวดอยู
0: ่
1: หรือมีความโก่งพอผ่าเสร็จขาตรงลงน้ำหนักได้เต็มที่ท่านก็จะเดินขาข้างนั้นได้แต่พอเวลาผ่านไปประมาณ6เดือนไปแล้วนะครับ6เดือนไปแล้วก็ควรจะเดินได้ตรงแล้วล่ะครับ
0: อ๋อผ่านไป6เดือนใช่ไหมคะงั้นที่ฉันถามเผื่อคุณวิพันนีอาจารย์ก็บอกว่าเดินเพิ่มได้ตอนนี้ คุณวิพันนีบอกว่าเดินเช้า200เมตรกลางวัน200เมตรถ้าเพิ่มเนี่ยควรจะเพิ่มขนาดไหนคะ
1: ก็ค่อยๆเพิ่มทีละเล็กน้อยครับเพิ่มสัก 10% ก็ได้ครับ
0: เพิ่ม
1: จาก200เพิ่มไป250เมตรเดินแล้วมีปัญหาไหม
0: ค่ะ
1: นะครับทำแบบนี้นะครับสักอาทิตย์หนึ่งก็เพิ่มต่อค่อยๆเพิ่มไปครับ
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องรีบมากนะครับ
0: ค่ะคุณชมนลักษ์ถามมาเพิ่มนะอาจารย์กอล์ฟที่เมื่อกี้ถามเรื่องการผ่าตัดนิ้วล็อกนะก็เลยถามแบบนี้ว่า1หลังผ่าตัดนิ้วล็อกต้องปิดแผลห้ามโดนน้ำนานเท่าไหร่คะ2แล้วผ่าตัดนิ้วล็อกเสร็จแล้วจะขับรถได้ไหมคะ3มือจะใช้งานได้ปกติเมื่อไหร่คะต้องทำกายภาพไหมคะถามมา3ข้อค่ะ
1: ครับผ่าตัดนิ้วล็อกนะครับก็โดยทั่วไปการหายของแผลก็1ถึง2สัปดาห์ครับนะครับแต่ถ้าเป็นแผลทางของคุณหมอทางด้านกระดูกและข้อเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่2สัปดาห
0: ์ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นแผลที่ควบคู่ไปกับการใช้งานนะครับ
0: ควบคู่ไปกับการใช้งาน
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็2สัปดาห์ตัดไปครับนะครับการผ่าตัดนิ้วล็อกนะครับถ้าผ่านไปสัก 2-3 วันแล้วแผลไม่ได้มีปัญหานะครับก็พันแผลเล็กๆนะครับท่านก็สามารถใช้งานมือได้ตามปกตินะครับไม่ได้ห้ามใช้2สัปดาห์
0: อ๋อก็คือถ้าเกิดว่าไม่เจ็บมากก็ขับรถได้ตามปกติถูกปะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับเปลี่ยนเป็นแผลเล็กๆนะครับขับรถเบาๆได้นะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่การรักษาจะสมบูรณ์ไปแล้วก็คือ2สัปดาห์เป็นต้นไป
0: แล้วต้องทำกายภาพไหมคะผ่าตัดนิ้วล็อก
1: ขึ้นอยู่กับว่าก่อนผ่าเนี่ยครับบางถ้าเป็นรุนแรงแล้วเป็นมานานแล้วเนี่ยครับเส้นเอ็นตัวของเส้นเอ็นที่งอนิ้วเนี่ยมันจะตึงด้วยครับบางคนเนี่ยครับเป็นนิ้วล็อกไม่ใช่แค่ล็อกแล้วแต่ว่าเหยียดก็ไม่ออกงอก็ไม่เข้านะครับเส้นเอ็นเขาจะหดตึงนะครับในกลุ่มที่เส้นเอ็นหดตึงแล้วซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นระยะนะครับเป็นนิ้วล็อกระยะ4นะครับต้องมีการฝึกกายภาพทำการยืดกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นครับเพื่อให้นิ้วเหยียดได้ตรงครับ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: อาจารย์มิวมีอะไรเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับการทำกายภาพหลังผ่าตัดนิ้วล็อกค่ะ
2: ครับก็ปกติเวลาเราดูการใช้งานมือครับพี่ตาเวลามือเราจะใช้งานเนี่ยตรงปลายนิ้วเราครับมันต้องกำลงได้ถึงตรงเส้นลายมือตรงเนี้ยครับเขาเรียกว่าดิจิทัลครีสก็คือตรงปลายนิ้วมันต้องกำได้ถึงอันนี้แต่อย่างที่อาจารย์ก๊อฟบอกครับบางคนนะเขาเป็นระดับ4อย่างเงี้ยครับแล้วเป็นมานานเขาจะมีการติดอาจจะติดทั้งในแง่กำไม่สุดก็คือปลายนิ้วลงไม่ถึง
0: หรือ
2: ว
0: ่
2: าเหยียดก็เหยียดไม่ตรงด้วยอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ครับอันเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนพวกนิ้วติดอย่างเงี้ยครับแล้วอาจจะการทำกายภาพก็อาจจะช่วยได้พวกความร้อนต่างๆก็อาจจะพวกทำให้พวกกล้ามเนื้อในมือหรือว่าเป็นเกี่ยวกับพวกเนื้อเยื่ออะไรพวกนี้ครับที่มันเคยหดตัวหดเกร็งเยอะๆเนี่ยมันคลายตัวลงบวกกับการช่วยดัดช่วยทำกายภาพเนี่ยครับมันก็จะช่วยให้มันแบบกลับมาดีขึ้นมากขึ้นได้มากที่สุดอย่างเงี้ยครับ
0: อืมค่ะก็อาจจะเริ่มจากการที่ใช้ความร้อนเอามือแช่น้ำอุ่นก่อนใช่ไหมคะ
2: วันละ20ถ้าเกิดแผลไม่ได้ถ้าแผลดีแล้วอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเริ่มแช่น้ำอุ่นได้อย่างงี้
0: ค่ะค่ะ
1: ครับก็เสริมนิดนึงนะฮะสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนิ้วล็อกเนี่ยเป็นโรคที่พบได้บ่อยแล้วก็มีคนถามเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับหลายๆคนจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หายลองสังเกตตัวเองดูครับตัวโรคเนี่ยเขามี4ระยะระยะแรกเนี่ยครับเขาเจ็บตรงบริเวณเส้นตรงกลางฝ่ามือด้านบนนะครับตำแหน่งนั้นนะคร
0: ับประมาณนี้นะใช่ไหมคะ
1: อันที่หนึ่งคือแค่เจ็บเฉยๆรู้สึกเจ็บตึงๆนะครับพอโรคเป็นมากขึ้นนะครับเวลางอมันจะรู้สึกว่างอแล้วมันสะดุดนะฮะ
0: อ๋อกึก
1: สะดุดแต่ยังเหยียดออกเองได
0: ้
1: นะครับแต่ถ้าโรคเป็นระยะ3เนี่ยครับสะดุดแล้วเหยียดเองไม่ได้ต้องใช้มืออีกข้างหนึ่งมาช่วยดึงให้เหยียดออกนะครับและระยะ4เนี่ยเป็นนานจนเกิดผังผืดเยอะแล้วตัวเส้นเอ็นเนี่ยหดสั้นลงนะครับกำมือเหยียดมือไม่สุดนะครับถ้าเป็นระยะ3กับระยะ4นะครับส่วนใหญ่มันเป็นการรักษาที่จะทำให้หายมันต้องผ่าตัดโอกาสน้อยมากที่ท่านจะหายโดยการมีทำวิธีอื่นนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะตัวโรคเป็นเยอะอย่าปล่อยให้เป็นถึงระยะ3ระยะ4นะครับถ้าเวลาท่านปวดนิ้วแล้วเหยียดแล้วรู้สึกสะดุดมีปัญหาให้รีบมาพบแพทย์นะครับคำแนะนำจากแพทย์เช่นการแช่น้ำอุ่นบ่อยๆการทำกายภาพบำบัดการรับประทานยาลดอักเสบเบื้องต้นเนี่ยจะทำให้ตัวโรคไม่เป็นระยะ3กับระยะ4
0: ค่ะ
1: ดิฉันจะได้ไม่ต้องผ่าตัดนะครับ
0: ค่ะอย่าง
1: น
0: ี้ค่ะอาจารย์กอล์ฟดิฉันนึกออกแล้วมันมีระยะ1 2 3 4ก่อนที่จะไปถึงระยะ4เนี่ยทุกคนจะต้องผ่านระยะ1ก่อนใช่ป่ะ1แล้วก็2แล้วก็3แล้วถึงจะไปแบบหนักสุด4ใช่ถูก
1: ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับส่วนใหญ่จะเป็นระยะของโรคตามความรุนแรงนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนเริ่มมีอาการระยะ1เนี่ยรีบดูแลตัวเองรีบรักษาเราก็จะไม่ต้องหนักไปถึงระยะที่4ถึงการผ่าตัดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับพักรีบพักการใช้งานนะครับแช่น้ำอุ่นวันละ2เวลานะครับปวดมากทานยาลดอักเสบสักอาทิตย์2อาทิตย์ถ้าไม่ได้มีข้อห้ามโรคก็จะดีขึ้นไป
0: ค่ะนี่
1: นะครับระยะ2อาจจะมาพบแพทย์แล้วฉีดยาเข้าเส้นเอ็นเพื่อลดการอักเสบก
0: ็
1: จะจบไปแต่ถ้าพอเป็นระยะ3ระยะ4นี่ฮะการรักษามันยากขึ้นแล้วครับเพราะว่าผังผืดเนี่ยมันเกิดการหนาตัวเส้นเอ็นเกิดการหนาตัวเส้นเอ็นเกิดตุ่มนั้นหนาขึ้นมาพวกนี้ก็จะต้องลงเอยโดยการผ่าตัดซะส่วนใหญ
0: ่โอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะอย่าปล่อยไว้อย่าปล่อยให้ถึงระยะ4เหมือนที่อาจารย์ก็บอกไปนะเริ่มเจ็บนี้ก็ต้องรีบดูแลตัวเองแล้วนะคำถามของคุณออมฤทัยค่ะคุณออมฤทัยถามให้คุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยนะคุณแม่อายุ76ปีน้ำหนัก57กิโลกรัมนะมีอาการเดินแล้วตึงเจ็บบวมบริเวณส้นเท้าขวาเบื้องต้นเอ็กซเรย์แล้วคุณหมอแจ้งว่ามีแคลเซียมไปเกาะที่กระดูกส้นเท้าทั้งสองข้างแต่เดินแล้วเจ็บข้างขวามากกว่าควรจะรักษาด้วยวิธีใดคะก่อนหน้านั้นก็ได้ทำการกายภาพโดยมีการเลเซอร์แล้วนะมีเลเซอร์แล้วช็อคเวฟก็แล้วฝังเข็มแล้วก็แล้วมันยังไม่ดีขึ้นควรจะผ่าตัดไหมคะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มโรคที่คล้ายกับการเจ็บส้นเท้านะฮะเรามีหลายโรคนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับตั้งแต่โรครองช้ำนะครับตั้งแต่เอ็นร้อยไหวอักเสบ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่พอผู้สูงอายุมันจะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมานิดนึงครับก็คือตัวกระดูกตรงตำแหน่งที่เส้นเอ็นไปเกาะนะครับหนึ่งในนั้นเส้นเอ็นที่เราพูดถึงคือเส้นเอ็นร้อยหวายซึ่งก็เชื่อมโยงกับตะคริวที่น่องนะครับมันคือเส้นมันคือกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นมัดเดียวกัน นะครับน่องเนี่ยมีกล้ามเนื้อน่องนะฮะกล้ามเนื้อน่องเนี่ยครับก็จะมีเส้นเอ็นไปเกาะที่บริเวณของกระดูกส้นเท้า
0: อ๋อ
1: นะครับในคนหนุ่มๆสาวๆเส้นเอ็นเส้นนี้ก็บาดเจ็บอักเสบกันได
0: ้ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าคนสูงอายุก็จะมีการสร้างกระดูกขึ้นมาเพราะว่ามันมีการอักเสบแล้วไม่มีการเขาเรียกว่าดึงรั้งของเส้นเอ็นกับกระดูกนะฮะกระดูกที่ถูกร่างกายถูกสร้างขึ้นมาใหม่ก็อาจจะเป็นตัวกระดูกที่งอกเกิดขึ้นหรือเป็นแคลเซียมไปตกผลึกตรงนั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะสร้างความเจ็บปวดมากขึ้น
0: ค่ะ
1: นะครับอย่างไรก็ดีนะครับโรคกลุ่มนี้น้อยมากเลยที่จะต้องผ่าตัด
0: อ้อมน้อยมากค่ะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับการรักษาส่วนใหญ่เป็นการทำกายภาพบำบัดเพื่อระงับปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นการประคบน้ำอุ่นแช่น้ำอุ่นการยืดเส้นเอ็นการทำอันตราซาวด์นะครับผมเชื่อว่าอาจารย์มิวน่าจะมีคนไข้กลุ่มนี้พอสมควรเดี๋ยวลองให้อาจารย์มิวสอนวิธีการยืดเอ็นร้อยหวายการยืดเอ็นฝ่าเท้านะครับจะช่วยผู้ป่วยได้นะครับเชิญครับ
2: ค่ะอาจารย์ก็คือที่จริงผ่านการทำเลเซอร์ผ่านการทำช็อคเวฟมาเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ากลับไปบ้านแล้วไม่ได้ทำกายภาพเพราะเวลาทำเลเซอร์ทำช็อคเวฟแบบนี้ครับปกติแล้วเราจะไม่ได้นัดมาทำทุกวันนะครับเราจะทำสักประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งแต่ว่าระหว่างวันนั้นๆ นะครับเราก็จะมีการแนะนำคนไข้ว่าอยู่บ้านเนี่ยก็ต้องมีการแบบว่าแช่น้ำอุ่นอาจจะเป็นแช่น้ำอุ่นที่บริเวณเป็นแช่เท้าในถังน้ำอุ่นอย่างเงี้ยครับหรือกะละมังน้ำอุ่นเล็กๆอย่างเงี้ยครับค้างไว้อาจจะสักประมาณ10นาทีหลังจากนั้นต้องขึ้นมายืดเหยียดการยืดเหยียดเนี่ยไม่ได้ยืดเหยียดแค่ตรงเอ็นร้อยหวายก็คือตรงน่องถ้ายืดเหยียดน่องก็เหมือนที่เราบอกกันไปช่วงต้นนะครับพี่ตาที่เอาผ้ามาคล้องแล้วก็ดึงขึ้น
0: แค่นี้
2: ได้ครับแต่ถ้าเป็นพวกพังผืดใต้ฝ่าเท้าที่อาจารย์ก็บอกว่าเป็นรองช้ำอย่างเงี้ยมันก็ต้องได้รับการยืดเหยียดด้วยเหมือนกันซึ่งการยืดเหยียดพังผืดใต้ฝ่าเท้าเนี่ยที่จริงก็ทำง่ายอีกเหมือนกันก็คือเหมือนเราอาจจะต้องเอาเท้าขึ้นมาเหมือนขัดสมาธินิดนึงแล้วก็ดันนิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยครับให้แอ่นขึ้นมันก็จะตึงตรงบริเวณตรงช่วงส้นเท้าตรงช่วงเนี้ยครับพอแอ่นขึ้นไปดันอย่างเงี้ยยืดแค่ยืดอย่างเดียวมันไม่พ
0: อ
2: เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นพังผืดมันจะไม่เหมือนกล้ามเนื้อแค่ยืดมันก็จะตึงมันก็แค่ตึงๆแต่มันก็จะไม่ได้คลายความตึงของมันมากเราก็จะต้องนวดด้วยครับก็จะเอานิ้วหัวแม่มือของเราเนี่ยครับอุ้งนิ้วหัวแม่มือเนี่ยกดแล้วก็นวดคลึงตั้งแต่ช่วงหลังนะครับช่วงตรงใกล้ๆส้นเท้าเนี่ยกระดูกส้นเท้าไปจนถึงไปขึ้นไปด้านหน้าซึ่งส่วนมากจะเป็นด้านในมากกว่าแล้วก็กดนวดขึ้นไปมันก็จะรู้สึกตึงๆเจ็บๆนิดนึงแต่เราจะไม่นวดจนถึงขนาดเจ็บมากนะครับจะนวดให้มันแบบหน่อยเพื่อให้ผ่อนคลายแบบนี้ครับอันนี้ก็อยากให้คนไข้ทำโดยเฉพาะที่จริงแบบนี้ควรทำช่วงเช้าด้วยนะครับพี่ตาจะสังเกตได้ว่าพวกรองช้ำอะไรพวกนี้ครับมักจะเป็นเยอะๆเลยถ้าเกิดอาการชัดเจนเนี่ยคนไข้มักจะเป็นตอนที่ตื่นขึ้นตอนเช้าแล้วลุกขึ้นทันทีเนี่ยจะเจ็บแป๊บเลยอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเวลาก่อนที่คนไข้จะลุกตอนเช้าเนี่ยเราควรจะต้องให้ยืดน่องก็คือเอาผ้าเนี่ยคล้องไปที่ตรงจมูกเท้าแล้วดึงขึ้นอันนี้เป็นยืดน่องกับเอ็นร้อยหวายที่อาจารย์ก๊อฟบอกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยขึ้นมานั่งขัดสมาธินิดนึงแล้วก็ดันยืดพังผืดใต้ฝ่าเท้าสักประมาณยืดน่องอาจจะสักประมาณ5-10 รอบแล้วยืดพังผืดใต้ฝ่าเท้าก็นวดยืดสักประมาณ5นาทีอย่างเงี้ยครับแล้วค่อยๆลองยืนขึ้นอันนี้ก็น่าจะเป็นการช่วยได้ด้วยยิ่งถ้าเกิดทำเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยครับร่วมกับการไปรักษาอื่นๆเช่นการทำเลเซอร์หรือช็อคเวฟที่บอกเนี่ยครับก็อาจจะช่วยได้ครับต้องบอกว่าตัวช็อคเวฟเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยเขาก็ทำในกลุ่มที่เป็นรองช้ำที่เกี่ยวข้องกับตัวที่มีกระดูกมาเกาะตรงบริเวณตรงเส้นเอ็นเนี่ยครับที่ไปตกเกาะกระดูกที่อาจจะเจอกับเอ็กซเรย์ที่บอกมาเนี่ยครับมากขึ้นซึ่งอาจจะไม่ได้หายไปทั้งหมดแต่มันอาจจะบางจุดเนี่ยอาจจะช่วยถ้าเป็นโฟกัสช็อคเวฟเนี่ยครับเขาก็ได้รับการพูฟจาก FDA ว่าแบบว่ามันสามารถช่วยให้แบบตัวเขาเรียกว่าเป็นแคลเซียมเนี่ยมันอาจจะลดลงได้บ้างซึ่งก็มีแบบมีงานวิจัยที่ทำหรือว่าทำแล้วก็เทียบก่อนและหลังทำช็อคเวฟเหมือนกันก็มีหลายจุดที่พบว่าตัวเอ็กซเรย์เนี่ยตัวแคลเซียมที่มาเกาะเนี่ยมันลดลงได้เช่นเดียวกันครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองอย่างที่บอกไปด้วยก็ต้องทำกายภาพบำบัดอย่างสม่ำเสมอด้วยครับ
0: คำถามสุดท้ายเป็นคำถามจากโทรศัพท์นะคุณอรวรรณค่ะอาจารย์กอล์ฟอายุ79สูง152หนัก43คุณอรวรรณเนี่ยก็เป็นผู้สูงอายุแล้วนะบอกว่าเป็นตะคริวบ่อยมากเป็นมา10ปีแล้วยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งเป็นตะคริวบ่อยควรจะไปหาหมอเพื่อตรวจเลือดหรือไม่หรือจะไปบอกหมออย่างไรว่ามีอาการเช่นนี้อะคะ
1: ครับ
0: เป็นตะคริว
1: ส่วนใหญ
0: ่
1: ตะคริวในผู้สูงอายุก็เกิดจากกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุเนี่ยความยืดหยุ่นเขาลดลงครับ
0: ค่ะ
1: จากความยืดหยุ่นลดลง
0: ไม่เกี่ยวกับเลือดใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับเลือด
1: โอกาสน้อยที่จะเกี่ยวกับเลือดครับแต่ถ้าจะต้องตรวจเลือดในกรณีที่โรคมันรุนแรงนะครับคุณหมอเขาจะตรวจดูอะไรบ้างตรวจดูเกลือแร่ครับ
0: เกลือแร่
1: ในร่างกายตรวจดูปริมาณแคลเซียมครับบางคนแคลเซียมในเลือดต่ำครับเป็นไฮโปแคลซีเมียก็ทำให้เป็นตะคริวได้ง่ายครับบางคนเป็นโรคไตครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะตรวจบีเอ็นครีเอทินินนะครับดูว่ามีภาวะโรคไตแอบแฝงอยู่หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ๆก็จะไม่พ้นนี้ฮะคือถ้าเป็นรุนแรงคุณหมอก็จะตรวจเลือดให้นะครับตรวจเกลือแร่ตรวจไตตรวจแคลเซียมให้นะครับถ้าเจอก็รักษาโรคนั้นๆไปแต่ถ้าไม่เจอนะครับก็มายืดเหยียดกล้ามเนื้อเหมือนที่อาจารย์นิวสอนครับผม
0: งั้นก็คุณอรวรรณก็ไม่ต้องสงสัยนะก็ไปหาหมอแล้วก็บอกว่าเป็นแบบนี้เป็นตะคริวบ่อยๆคุณหมอก็จะดูว่าอายุ79แล้วอาจจะต้องตรวจละเอียดมากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: โอเคค่ะแม่วันนี้คำถามเยอะมากด้วยนะคะขออภัยนะสำหรับคุณผู้ชมที่ยังถามไม่หมดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บคำถามไว้นะคะสำหรับช่วงไหนที่เราอาจจะต้องมีการอัดเทปด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มิวและอาจารย์ก๊อฟมากเลยนะคะได้ความรู้มากเลยทีเดียวนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าชอบรายการนี้ช่วยกันแชร์ค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเราจะได้เจอกันทุกครั้งไม่พลาดรามาชาแนลค่ะวันนี้ลากันไปพร้อมกันนะคะอาจารย์มิวและอาจารย์ก๊อฟสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ันประจำบ้านตอน
1: เป็นเล็บขบอ่ะไม่จบนะ
2: โอ้ยเบื่อจริงๆไม่มีลูกค้าเลยตัวเองก็ได้น้อง
3: ค่ะ
2: มีอะไรคุณพี่รับใช้ไหมคะจะคำผมขัดผิวสปาทำได้หมดเลยค่ะ
3: จะมาทำเล็บปะคะ
2: ได้เลยค่ะคุณน้องนั่งเลยครับผมนั่งเลยค่ะมาเลยค่ะคุณน้องถอดรองเท้าเลยค่ะคุณซ้ายคุณน้องทำไมเล็บเน่าแบบนี้ล่ะคะคุณพี่ได้กลิ่นแล้วจะเป็นลมเลยค่ะเหม็นมากเลยอ่ะ
3: พอดีเล็บขบอะค่ะ
2: โอ้โหขบแบบนี้คุณพี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะทำไม่ไหวค่ะเหม็นเลยเนี่ย
4: ไหวสิคะแค่เล็บขบเอง
1: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
3: คุณพยาบาลคะเรื่องนี้เล็บขบเกิดจากอะไรคะหนูปวดมากเลยอะค่ะ
4: ค่ะจริงๆแล้วนะคะเล็บขบเนี่ยเกิดจากการใส่รองเท้าที่คับและทำให้ปลายเท้าเนี่ยบีบมากเกินไปจนทำให้เล็บเนี่ยไปกดเนื้อด้านข้างหรือจะเกิดจากการตัดเล็บที่ไม่ถูกวิธีเช่นการตัดเล็บด้านข้างเป็นมุมแหลมชิดเนื้อหรือบางคนเนี่ยชอบแต่งเล็บชอบแคะขูดเล็บงัดซอกเล็บบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะเกิดการติดเชื้อราได้นะคะหรืออาจจะเกิดจากอุบัติเหตุก็ได้ค่ะเช่นเราเดินไปชนอะไรเข้าหรือเป็นความผิดปกติส่วนบุคคลก็คือบางคนเนี่ยเล็บเท้าขว้างผิดปกติก็ทำให้เกิดเล็บขบได้นะคะ
2: แล้วถ้าเป็นเล็บขบนี่ควรจัดการยังไงคะ
4: เราพอจะมีวิธีที่บรรเทาอาการได้ค่ะอันแรกเลยนะคะก็เอาเท้าที่มีเล็บขบเนี่ยค่ะไปแช่ในน้ำอุ่นหรือว่าน้ำเกลือประมาณสัก10นาทีวันละ 2-3 ครั้งอันที่2นะคะก็ใช้กรรไกรตัดเล็บค่อยๆตัดเล็บส่วนเกินที่ไม่ได้เป็นเล็บขบนะคะเพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรกเนี่ยค้างอยู่ใช้ไม้พันสำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% ค่อยๆเช็ดเล็บแล้วก็เนื้อข้างๆเล็บให้สะอาดต่อไปอันที่4ค่ะหาวัสดุอะไรสักอย่างนึงอาจจะเป็นไม้จิ้มฟันที่บางๆเนี่ยค่อยๆแซะเอาเล็บขบขึ้นมาอันที่5เอาสำลีชิ้นเล็กๆสอดเข้าไปบริเวณที่เล็บเนี่ยจิกขบอยู่นะคะแล้วอาจจะต้องทานยาปฏิชีวนะหรือยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด
2: แล้วถ้าอาการหนักกว่านี้นะคะคุณพยาบาลอย่างน้องกุ๊กไก่เนี่ยเหมือนเล็บจะเน่าเลยทำยังไงดีคะ
4: สำหรับอาการที่หนักแบบน้องกุ๊กไก่เนี่ยนะคะก็คืออาการที่มีนิ้วบวมมากมีหนองไหลแสดงว่าเกิดการติดเชื้อแล้วล่ะค่ะควรจะต้องรีบไปพบแพทย์นะคะ
2: งั้นคุณพี่ว่าคุณน้องต้องรีบไปหาหมอแล้วล่ะค่ะ
3: อ๋อไปค่ะไปเดี๋ยวนี
2: ้ไปค่ะไป
4: ดีค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆถ้าดูรายการ
5: สามพันประจำบ้าน
6: มองขอบ่นมาแล้วครับใครที่อยากจะไปทำตา2ชั้นหรือว่ากำลังคิดจะไปทำขยับเข้ามาใกล้ๆครับผมมาฟังคุณหมอบ่นก่อนคุณหมอครับเชิญครับ
7: ขอโทษนะคงหน่อยครับหมอจะบ่นแล้วนะหนึ่งในเคสที่ผมกังวลใจมากๆคือคนไข้ชอบไปทำชั้นตาสูงๆแล้วออกมาไม่สวยก็ต้องเข้ามารับการปรึกษาเพื่อผ่าตัดแก้ไขกับหมอขอยกตัวอย่างเคสนี้แล้วกันนะครับคนไข้ไปทำชั้นตาสูงๆมาซึ่งสูงกว่าสรีระที่ตัวเองจะรับได้ซึ่งโดยปกติเนี่ยเวลาทำตา2ชั้นเราจะกรีดชั้นตาที่ประมาณ 6-8 มิลลิเมตรแต่เนี่ย12มิลลิเมตรซึ่งสูงมากๆนอกจากจะทำให้ชั้นตาดูสูงผิดปกติไม่ธรรมชาติแล้วเนี่ยมันยังทำให้เกิดพังผืดไปรัดต่อตัวกล้ามเนื้อตาทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยมันอ่อนแรงตาก็จะดูตกดูปลือดูไม่สดใสพอกรีดออกมาแล้วไม่สวยวิธีแก้ไขเบื้องต้นคนไข้ก็อาจจะไปเขียนอายไลเนอร์ให้มันดูหนาๆจะได้อำพรางชั้นตาที่มันผิดปกติไปครับสุดท้ายพอชั้นตาดูไม่ธรรมชาติก็ต้องมารับการผ่าตัดแก้ไขซึ่งการผ่าตัดแก้ไขเนี่ยก็ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนทีเดียวนอกจากจะต้องเลาะพังผืดออกแล้วก็ยังต้องไปซ่อมกล้ามเนื้อตาที่อ่อนแรงหรือว่าการเติมไขมันเพื่อให้ชั้นตามันดูธรรมชาติและผ่าตัดอาจจะไม่ใช่รอบเดียวจบด้วยซ้ำผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็อาจจะไม่สวยดูธรรมชาติเหมือนการผ่าตัดชั้นตาใหม่ๆสำหรับคนที่สนใจอยากทำตา2ชั้นก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เขาแนะนำว่าทำชั้นตาอย่างไร ถึงจะดูสวยดูธรรมชาติเหมาะสมกับโครงสร้างใบหน้าของเรานะครับก่อนทำควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและฟังคำแนะนำของแพทย์ด้วยนะครับหมอเตือนแล้วนะ
6: ถ้าไม่อยากเสียความมั่นใจจากการทำศัลยกรรมแล้วก็แนะนำครับให้ไปปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางก่อนดีกว่านะครับจะได้สวยอย่างมั่นใจและปลอดภัยด้วยครับ

0: ีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: ครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday ครับรายการที่จะรวมเรื่องราวของสาระทางโภชนาการนะครับแล้วก็การออกกำลังกายผมก้องวุฒิชัยวงจรเชฟก้องครับจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับและวันนี้มีคุณหมอฝนอยู่ด้วยครับ
1: ก้าวหมอฝนนะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็สำหรับในส่วนของรายการของเรานะคะเราก็จะมาคิดเมนูสุขภาพซึ่งทั้งอร่อยทำได้จริงและที่สำคัญดีต่อสุขภาพนะคะ
0: ครับวันนี้มีแขกรับเชิญคุณก๊อฟนะครับสวัสดีคุณก๊อฟครับผม
1: สวัสดีคุณก๊อฟค่ะ
0: ครับก็คุณก๊อฟวันนี้มีเรื่องราวที่ส่งเข้ามาทางรายการใช่ไหมครับ
2: ครับพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของภรรยาคร
1: ับ
2: ซึ่งเราแต่งงานกันมาได้ประมาณ1ปี
1: ก็เลยอยากที่น่ารักมาก
2: อยากจะให้เชฟก้องกับหมอช่วยครีเอทเมนูง่ายๆ
0: ครับ
2: สัก2เมนูของขาวและของหวาน
0: โอเคมีของหวานด้วย
2: ภรรยา
1: น่ารักมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับ
1: วันนี้เราจะทำเป็นเมนูอะไรดีคะเชฟ
0: มีของข้าวกับของหวานนะครับเพราะฉะนั้นเมนูตัวแรกเลยก็จะเป็นซีฟู้ดพาสต้านะครับ

0: อย่างแรกเลยเราลวกเส้นก่อนนะครับโอเคว
1: ันนี้เราเลือกเส้นเป็นเส้นอะไรเอ่ย
0: เป็นไรซ์เกรนครับ
1: เป็นลักษณะของโฮลเกรนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเป็นเส้นโฮลเกรนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีประโยชน์ใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ใช่มันก็จะมีไฟเบอร์ค่อนข้างเยอะ
0: ใส่เกลือลงไปในน้ำต้มนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอเราต้มน้ำเสร็จปุ๊บนะครับเราอาจจะมีคุกกิ้งลิควิดก็คือตัวที่จะเชื่อมระหว่างซอสกับเส้นนะครับอันนี้ต้องบอกคุณก๊อฟก่อนว่าพาสต้าที่ดีเนี่ยคือตักเส้นขึ้นมาซอสติดเส้นนะครับน้ำเดือดจัดเสร็จปุ๊บแล้วก็เส้นมานะครับถ้าสำหรับ1คนนะครับประมาณนี
1: ้ไม่เผื่อคุณก๊อฟทานเลยเหรอคะ
0: คุณก๊อฟทานด้วย
2: ทานด้วยครับ
0: คุณก๊อฟทานด้วยก็เพิ่มครับแหมไม่ท้วงเลยเส้นนะครับเวลาลวกก็คือเวลาน้ำเดือดแล้วนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดคือไว้ตรงกลางแล้วก็ปล่อยนะครับเส้นจะกระจายแล้วเดี๋ยวมันจะตกลงมาเองนะครับโอเคเราก็ต้มเส้นนะครับใช้เวลาประมาณ7นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองเช็คดูหลังจากนี้ผมจะทำคุกกิ้งลิควิดอีกตัวนึงนะครับนั่นก็คือวันนี้เราเป็นซีฟู้ดเพราะฉะนั้นเราจะใช้น้ำที่ได้จากหอยตลับนะครับเป็นหลักแล้วก็วันนี้มีน้ำมัน2แบบนะครับคุณหมออันนี้ถ้าเราดูสีจะเข้มกว่าอันนี้เป็น91นะคร
2: ับ
0: อันนี้เป็น92
2: โอเคร
0: อเล่นนะครับอันนี้เป็น extra virgin olive oil
1: ลองดมดู
0: ครับครับอันนี้ extra virgin นะครับส่วนนี้เป็น light olive oil
1: ก็จะแบบกลิ่น light ก็จะ
0: ต่างกันมากตัวนี้เราใช้เวลาจบจาน
1: ก็คือตัว extra virgin ที่มันเป็นกลิ่นพวกนี้ค่ะมันก็จะมีพวกสารที่มีประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นไฟโตเคมีคอลที่จะมีประโยชน์ต่อร่างกายฉันใช้ปรุงอาหารเนี่ยก็จะดีแล้วคุณก๊อฟมีแผนที่จะเซอร์ไพรส์อะไรแฟนไหมคะวันพรุ่งนี
2: ้คุณหมอพอจะแนะนำไหมว่าผู้หญิงชอบอะไร
1: แหมแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เขาก็จะชอบอะไรกุ๊กกิ๊กน่ารักใช่ไหมคะเป็นดอกไม้ลูกโป่งของขวัญเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี
2: ้ชอบดอกไม้ไม่ได้ชอบกระเป๋าเหรอครับ
1: ถูกค่ะ
0: กระเป๋านี่เดี๋ยวเป็นเรื่องที่ไปคุยกันต่อได้เลยนะครับผมอันนี้ขอหลีกเลี่ยงกระเทียมนะครับพอใส่ลงไปปุ๊บรอกระทะร้อนนะครับเราใส่หอยแล้วก็ปิดฝาเลยครับคุณหมอ
2: ครับ
1: คล้ายๆเป็นแบบอบเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะให้มันใช้สตีม
0: พอเราได้ยินเสียงว่ากระเทียมมันเริ่มสุกนะครับหอยมันเริ่มโอเคร้อนทุกอย่างปุ๊บใส่ไวน์ขาวนะครับทีนี้คือสตีมละแอลกอฮอล์เนี่ยต้องเรียนว่าเวลาที่เราใส่แบบนี้บางคนจะถามโอ้โหเชฟเมาเนี่ยใส่ตั้งเยอะไม่ครับ
1: จะระเหยหมด
0: ความร้อนใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ใช่
2: แล้วในเรื่องของกลิ่น
0: ใช่ครับจะช่วยเรื่องของกลิ่นแล้วก็ช่วยรวมแล้วก็ช่วยบิ้วรสชาติของของนะครับโอเคตอนนี้เราจะเริ่มตั้งกระทะเลยนะครับเราใส่อันนี้เป็นไลท์โอลิฟออยล์นะครับกระเทียมนะครับก๊อฟใส่ให้เลยพยายามก๊อฟทานเผ็ดไหมครับ
2: อ๋อได้ครับ
0: ทานเผ็ดได้นะครับโอเคพริกบ้านเราเนี่ยแหละครับนิดหน่อย
2: ครับ
0: ครับแล้วก็เลยครับ
1: คือลักษณะการผัดเนี่ยเราจะใช้ความร้อนปานกลางไม่สูงมากอ
0: ันนี้เปิดไฟต่ำไว้นะครับ
1: การใช้น้ำมันที่เป็นน้ำมันมะกอกก็จะดี
0: โอเคเดี๋ยวพอเขาเหลืองนะครับสวยนะครับเราจะใส่ซีฟู้ดนะครับลงไปวันนี้เรามีเป็นปลาหมึกนะครับแล้วก็มีกุ้งนะครับแล้วก็มีหอยตลับแล้วก็หอยแมงผู้นะครับหลายอย่างโอเคเดี๋ยวผมเริ่มจาก

0: มันมีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ แต่ว่าถ้ามีปัญหาสุขภาพอะไรเนี่ยจริงๆซีฟู้ดมันก็มีข้อดีของมันนะ
1: ครับ
0: เช่นมันก็มีแร่ธาตุใช่ไหมคะไอโอดีนเนาะแล้วก็มันก็จะมีพวกสังกะสีซิงค์ในกุ้งก็จะมีเซเลเนียม
1: อันนี้ไวน์ขาวนะครับที่ติดกระทะอยู่แล้วเราขึ้นหมดเลยโอเคครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่คุกกิ้งลิควิดเพิ่มเข้าไปนะครับหอยอ้าแล้วเห็นไหมฮะ
2: ครับ
1: แล้วน้ำที่เราได้จากข้างในหม้อตัวเนี้ยมันจะเป็นน้ำสีขาวขุ่นๆน้ำตัวนี้จะเต็มไปด้วยรสชาตินะครับ
0: อันนี้เรายังไม่ได้ใส่น้ำตาเลยเนาะก็เป็นใช้ความหวานจากธรรมชาติทั้งหมดเลย
1: ครับขูดขึ้นเลยครับก็ขูดทุกอย่างออกใช่ครับแล้วก็เอาเนื้อหอยตลับใส่เลยครับ
2: ผัดทั้งเปลือกได้เลยใช่ไหม
1: ผัดเปลือกครับก็โทมิโต้ซอสนะครับเพราะงั้นเราจะใส่ซอสพาสต้า
2: ซอสนี่เป็นซอสพาสต้าที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ต
1: ใช่ครับใช้ได้เลยใช้ตัวนี้ได้เลยโอเคเส้นได้แล้วนะครับครับ
0: ท
1: ี
0: นี้เส้นแบบที่มันไม่สุกจนเกินไปเนี่ยนอกจากมันจะมีรสชาติ

0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือว่ามีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยกินเส้นลักษณะที่มันค่อนข้างแข็งนิดนึงเนี่ยจะดูดซึมน้ำตาลช้ากว่าเนาะก็ได้ประโยชน์สองต
1: ่อรบกวนคุณก๊อฟเอาหอยแมงภู่ใส่ข้างในนะครับโอเค

0: ันนี้เป็นพาสลีย์นะครับ
1: ครับหอมเลย
0: นะครับพรุ่งนี้ถ้าคุณก๊อฟทำนะครับเราก็เอาตะเกียบก็ได้ครับ
2: ครับ
0: นะครับแทงเข้าไปที่เส้นนะครับแล้วก็บิดเขาจะติดขึ้นมาหมดนี้นะ
2: ครับ
0: แล้วก็วางที่กลางจานเลยผมจะให้คุณก๊อฟซ้อมก็คือเครื่องทั้งหมดตรงนี้จัดเรียงตามที่ต้องการเอาลองดูวันนี้เลย
2: วันนี้เลย
0: แล้วเดี๋ยวผมคอยแก้ให้พรุ่งนี้จะได้โอเค
2: สอนศิลปะด้วย
0: ลองดูครับ
2: โอเค
0: ไม่มีผิดไม่มีถูกลองได้

สวยแล้วนะครับถ้ามีคุณก๊อฟจัดบีบทุกอย่างเข้ามาเล็กลงนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูจัดให้ทุกอย่างมันเล็กลงเราจะมีวงอยู่ตรงนี้นะครับไม่ให้เกินออกมานะครับ

0: ียบร้อยไปนะครับเมนูแรกอาจจะดูแล้วเหมือนจะยากนิดนึงแต่ว่าน่าจะคุณครอบน่าจะโอเคอยู่แล้วน่าจะหวั่น
1: ไม่มีปัญหาครับ
0: โอเคคุณหมอครับเมนูนี้ผ่านไหมยังไง
2: ผ่านอยู่แล้วนะเป็นเส้นโฮลวีตใช่ไหมคะแล้วก็มีโปรตีนที่เป็นจากซีฟู้ดก็มีพวกแร่ธาตุต่างๆถ้าคนไม่มีปัญหาเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงก็ทานได้นะคะ
1: มีครีมไม่มีชีส
2: ใช
0: ่ครับเดี๋ยวไม่มีครีมไม่มีชีสนี่
2: เพิ่มได้ค่ะ
0: ขอยกไว้ในช่วงหน้าเพราะมีครีมและชีสให้เต็มที
1: ่ okay.
0: นะครับแต่ว่าในช่วงหน้านะครับเราจะมีเมนูอะไรมาเสนอให้กับคุณก๊อฟลองไปทำเซอร์ไพรส์เดี๋ยวติดตามชมครับเมนูที่2ซึ่งก๊อฟบอกไว้ว่าขอเป็นของหวาน
2: ใช่ผู้หญิงทุกคนต้องชอบเมนูนี้อย่างแน่นอนเลย
0: ก็เป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะครับวันนี้จะทำเป็นเขาเรียกว่าทรุฟนะครับหรือว่าทรัฟเฟิล
2: ทรัฟเฟิล
0: ก็คือเป็นลูกกลมๆนะครับหน้าตาจะอารมณ์ว่าเป็นคล้ายๆโมจินะครับ

0: วันนี้เลือกมาแบบเกรงใจหมอที่สุดแล้วเป็นแบบนันแฟตพยายามจะตัดน้ำตาลให้ได้น้อยที่สุดนะครับให้เป็นสูตรที่หวานน้อยๆแล้วก็มีโจทย์มาว่าชอบทานสตรอเบอรี่
1: ใช่ครับ
2: สตรอเบอรี่นี่จริงๆเป็นส่วนประกอบที่เหมาะกับ
1: ครับผม
2: เมนูอาหารคู่รักมากเลยนะคะเ
0: พรา
2: ะ
0: ว่า
2: สีสวยใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: คุณค่าทางอาหารก็ดีนะมีวิตามินซีเนาะนอกจากนั้นเนี่ยพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่พวกสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่แล้วก็เบอร์รี่ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นอาหารซึ่งบำรุงหัวใจ
1: ครับ
2: เนาะเหมาะมากอาหารคู่รักนะคะบำรุงหัวใจ
0: โอเคอันนี้ผมจะหั่นอันนี้ก่อนนะครับสตรอเบอรี่ก็คือเราตัดขั้วออกนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็พิจารณาตามไซส์ของมันนะครับเราก็จะหั่นให้ได้ชิ้นหนึ่งสัก6นะครับชิ้นไม่ใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะเอาไปตีกับเนื้อของครีมชีสนะครับเดี๋ยวจะให้คุณกอล์ฟทำต่อนะครับส่วนผมจะมูฟไปฝั่งนู้น
1: ได้ครับ
0: โอเคเชิญครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวใส่เสร็จแล้วคุณกอล์ฟไว้ในนี้นะครับ
1: ครับ
0: โอเคคุณหมอช่วยส่งครีมชีสให้ผมหน่อยได้ไหมครับขอบคุณครับ
2: ครีมชีส non fat
0: ใช่ครับตัวนี้เนี่ยวิธีที่ดีที่สุดนะครับต้องบอกก่อนว่าก๊อฟต้องตื่นเช้าหรือไม่ก็ทำคืนนี้เพราะว่าตัวเนี้ยต้องใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมงเพื่อจะเสร็จตัวลงโถตีนะครับปรับเป็นอุณหภูมิห้องแล้วก็ใส่โถตีเข้าไปนะครับขอซาครีมด้วยครับคุณหม
2: อซาครีมนะคะ
0: ครับอันนี้เป็นซาครีมนะครับต่อมาเราจะมีน้ำตาลกับน้ำตาลไอซิ่งนะครับอันนี้ต้องบอกคุณหมอว่าลดราคาให้แล้วปกติเยอะกว่านี้นะครับ
2: เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนก็จะห่วงใช่ไหมคะชอบก็ชอบทานชอบกินมากเลยของหวานแต่ว่าพอกินเสร็จก็จะมานั่งกุมใจตายละกินไปได้เยอะทำยังไงดีอ้วนแล้ว
1: เป็นทุกคนครับ
2: แฟนเป็นไหมคะ
1: เป็นครับ
2: ภรรยาเป็นเน
1: า
2: ะ
1: ไม่ทานข้าวเย็นแต่ชวนผมไปทานเครป
2: จริงๆเขาก็ทำถูกนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากทานขนมใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราแพลนก่อน

0: แล้วก็อาจจะลดปริมาณของแป้งกับไขมันในมื้อนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เก็บที่เอาไว้สำหรับทานเรื่องของของหวานได้อย่างเช่นเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่าสปาเกตตี้ที่เราทำส่วนตัวเส้นจะไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะเราจะไปเน้นที่เครื่องตัวซีฟู้ดร่วมกับมะเขือเทศเพื่อที่เราจะได้เก็บพื้นที่เอาไว้ทานขนมหวานนะคะหรือเทคนิคที่สองนะคะเวลาทานก็ถูกต้องเลยต้องไปเป็นคู่แชร์กัน
1: ช่วยกันทาน
0: ใช่เทคนิคที่3คือทานเสร็จก็ไปเบิร์นออกซะนะคะ
2: อา
0: จจะช่วยได้เล็กน้อย
2: ในนี้มีซาวครีมนะครับครีมชีสน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็วานิลาใส่รวมกันนะครับแล้วก็มิกซ์นะครับเริ่มต้นช้าๆก่อนนะครับถ้าคำถามคลาสสิกที่สุดถ้าไม่มีเครื่องตีทำยังไง
3: ครับ
2: ครับ
0: ตีมือ
2: ตีมือใช้ตะกร้อมือตีได้เลย
3: ตีมือไม่ต้องแรงมากใช่ไหมครับเชฟ
2: ตีตอนแรกตีให้เข้ากันครับเสร็จแล้วปุ๊บต้องแรง
0: ตีให้ขึ้นใช่ไหมคะ
2: ครับแล้วก็เร่งสปีดตีให้เขาฟูนะครับพอดูเนื้อฟูแล้วนะครับเนื้อปุ๊บอย่างนี้ครับคือเนื้อเริ่มฟูนะครับตีแล้วเห็นเป็นลองหยุดเลยครับพอแล้วนะครับแล้วก็ okay. เดี๋ยวจะให้ก่อนดูอันนี้คือเริ่มเขาเริ่มฟูนะครับเห็นเป็นลอนนะครับเนื้อจะเริ่มฟูเบานะครับสิ่งที่เราทำก็คือภายในส่วนผสมพวกนี้ครับเขาจะมีน้ำตาลที่เกาะอยู่ขอบๆนะครับที
0: ่อ
2: ย
0: ู่ตาม
2: ใช่ครับปาดออกนะครับแล้วเก็บเข้ามาไม่งั้นเราจะมีเป็นก้อนๆน้ำตาลอยู่เต็มไปหมดพอใส่ลงไปปุ๊บทีนี้นะครับเป็นคราวของไอซิ่งนะครับครึ่งนึงก่อน
0: ไอซิ่งนี่ทำไมเราต้องใส่ทีหลังอะคะเชฟ
2: ถ้าเราใส่ไปเมื่อกี้แล้วเราตีเร็วเลยใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: จะไม่ขึ้น
2: มันจะ
0: อ๋อมันจะขึ้นมาก
2: เกินไปเต็มไปหมดเลยครับ
0: โอเคเข้าใจ
2: เพราะฉะนั้นเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ตีนิดเดียวนะครับเบา
0: ๆเพราะอันนี้มันขึ้นละไม่ต้องใช้ความเร็วสูงแล้วเนาะ
2: เดี๋ยวเราจะตีอีกรอบนึงครับแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นนะครับใส่ที่เหลือไปเลยนะครับถึงจังหวะนี้ถ้าเราดูข้างในปุ๊บเราเห็นแล้วว่าขอบมันติดใช่ไหมครับถ้าเราเห็นข้างในนะครับขอบมันติดเครื่องครับแล้วก
0: ็เอาออกมาตลอดเข้ามา
2: ถูกต้อง
0: กวาดน้ำตาลไปใหม่
2: กวาดน้ำตาลลงไปก็อยากทำเองที่บ้านอาจจะใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วค่อยๆตีมือด้วยกันค่อยๆตีด้วยกันจนสุดท้ายมันฟูอันนั้นน่ะคือง่ายที่สุดละถ้าใช้มือตีนะครับ แต่ว่าวันนี้เรามีเครื่องก็ใช้เครื่องช่วยทุ่นแรงตอนนี้นะครับผมจะเอาออกละที่เหลือก็คือขอเป็นสตรอเบอรี่ที่เมื่อกี้คุณก๊อฟหั่นไว้นะครับใส่ลงมา
0: เลยครับต้องเขียนอะไรก็ได้นะ

0: ปุ๊บ
1: แช่ตู้เย็น
0: แล้วก็เข้าตู้เย็นได้เลยครับอันนี้เป็นอันที่ผมทำไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็แช่เย็นแล้วนะครับเซตตัวแล้วจะรบกวนก๊อฟช่วยกดแครกเกอร์ให้หน่อยก
2: ็
0: ยินดีง่ายๆใส่ถุงนะครับแล้วก็กดแครกเกอร์ด้วยไม้นะครับส่วนผมกับคุณหมอเราจะมาปั้นครีมชีสครับตัวกัน
1: ขอลองทำบ้าง
0: แต่พอคุณหมอจับปุ๊บก็จะละลายในมือนี่ครับคุณกอล์ฟพอเขาเซตแล้วคุณกอล์ฟก็ใส่ถุงมือแล้วปั้นไปเลยมันก็วางไว้ในนี้

าณนี้จริงๆถ้าพรุ่งนี้ถ้าเราทำถึงตรงนี้นะครับใช่ก้อนเขาก็จะอยู่ทรงละนะครับอันนี้เริ่มละลายละนะครับลองดูว่าเราจะได้สักแค่ไหนใส่ลงมานี้เลยนะครับ

0: เมนูนี้ทานต้องทานตอนแข็งๆหรือให้มันนิ่มนิดนึงแล้วค่อยทานถึงจะอร่อยครับ
1: ผมว่าทานแบบแข็งครับแต่ว่าคือไม่ใช่แข็งโป๊ะแบบโป๊ะโป๊ะถ้าโป๊ะขนาดนั้นมันจะเสียบไม้ไม่ลงผมว่าถ้าเป็นลักษณะนั้นนี่คืออาจจะมีโกรธกันวันเกิดได้นะครับเอาเป็นลักษณะ

0: เมนูนี้นะคะเป็นขนมซึ่งทานอร่อยเนาะมีความหอมหวานของสตรอเบอรี่แล้วก็รสชาติเนี่ยแบบมันเข้ากันระหว่างครีมชีสกับไอตัวกรอบๆข้างนอกถ้าดูจริงๆแล้วแคลอรี่จากอาหารชนิดนี้มันไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าเราเลือกใช้ชีสครีมชีสเป็นสูตรนันแฟตมันเอาแฟตออกไปหมด
1: ซึ่งถ้าเราอยากลดแคลอรี่เราก็ใส่ผลไม้เพิ่มลงไป
0: ถูกต้องฉะนั้นก็เป็นเมนูซึ่งเรียกว่าเฟรนลี่ต่อผู้หญิงที่รักสุขภาพนะคะ
1: ครับ
2: ครับยังไงขอเป็นกำลังใจให้คุณก๊อฟด้วยพรุ่งนี้นะครับหวังว่าทุกอย่างจะออกมาราบรื่นนะครับ
0: สำเร็จแน่นอน
2: จะน่ารักขนาดไหนจะดูแล้วโรแมนติกขนาดไหนยังไงไปติดตามชมในวิทยากันครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนขอบคุณมากที่รับชมครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก็หลังจากที่ผมได้ไปเรียนกับเชฟก้องมาแล้ววันนี้ผมจะมาลองทำเพื่อเซอร์ไพรส์คุณภรรยานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภรรยาผมจะแฮปปี้กับมื้อนี้หรือเปล่า

เรียบร้อยแล้วครับพาสต้าซีฟู้ดโทมิโตซอสอาหารจานแรกในรอบ3ปีตั้งแต่เราคบกันมาต่อไปเดี๋ยวไปดูกันครับว่าอาหารจานต่อไปจะเป็นอะไร

0: คครับเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมสำหรับเจ้าของวันเกิดแล้วครับเดี๋ยวเราไปเรียกเขามากัน
1: อะไรอ่ะ
2: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะมีเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งสำหรับวันเกิดค่ะหิวหรือยัง
1: หิวค่ะ
2: โอเคงั้นหันหลังค่ะไหวไห
1: ม
2: ตื่นเต้นไหม
1: ทำอะไรนี่เราไปไหนเนี่ย
2: เอาหน้าเดี๋ยวก็รู้นี่กี่นิ้ว
1: ไม่เห็น
2: โอเคป่ะHappy birthday ค่ะ
1: โอ้โหนี่ใครทำคะเนี่ย
2: ก๊อปทำสิคะ
1: ก๊อปทำเกิดมาก๊อปเคยทำอาหารหรอ
2: ทำแน่นอนนี่อาหารจานแรกตั้งแต่เราคบกันมาเลยนะ
1: อาหารจานแรกในชีวิต
2: ที่สามีทำให้ถูกไหม
1: โอ้โห
2: เดี๋ยวลองชิมดูชื่อเมนูว่าซีฟู้ดโทเมโต้ซอสพาสต้าไปเรียนกับเชฟก้องมา1วัน
1: วันเดียว
2: แล้วเดี๋ยวมาลองดูว่าจะทานได้ไหมอร่อยไหมคะ
1: อร่อยมากค่ะรสชาติกำลังดีมาก
2: ค่ะ
1: นี่ทำเองจริงๆหรอ
2: ทำเองค่ะเรามาชิมหอยตลับค่ะแปลว่าไม่เสียชื่อเชฟก้อง
1: เมนูนี้อะไรคะ
2: สตรอเบอรี่ครีมชีสทรัฟเฟิลค่ะทานเลยค่ะชิมเลยอันนี้ก็สอนโดยเชฟกล้องเหมือนกัน
1: อร่อยจังเลย
2: มันต้องเป็นถึงข้างล่างแล้วมันจะมีกรอบๆนิดนึงค่ะอันนี้เราสามารถปั้นเป็นก้อนแล้วเอาครีมชีสไปคลุกให้มันเป็นก้อนก็ได้ครับเร็ว
1: ชอบทั้งสองอย่างแต่ชอบอันนี้มากกว่านิดนึง
2: โอเคโอเคสุดท้ายค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์
1: อะไรคะเนี่ย
2: เซอร์ไพรส์ค่ะว่าชอบหรือเปล่า
1: แตกไหมคะ
2: ไม่แตกค่ะแกะเลยเป็นของที่ผู้หญิงทุกคนชอบค่ะ
1: โอ้โห
2: สีเป็นไงคะ
1: สีแบบเจ็บมาก
2: ชอบไหมคะ
1: ชอบที่สุดเลยค่ะ
3: วันนี้จะฝึกเทคนิค21
4: ครับ
3: ถ้าเกิดอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจคือเทคนิค21คืออะไรครับ
4: เป็นหนึ่งในเรื่องที่มีการฝึกด้วยแรงต้านใช่มั้ยครับมันก็คือ1เซตเนี่ยจะประกอบไปด้วย21ครั้งเล่นให้ต่อเนื่องเป็นการกระตุ้นที่ดีอย่างหนึ่งปกติเราวิดพื้นยังไงดันพื้นยังไง
3: วิดพื้น
4: ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั่นวิดน้ำ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday คุณต้นครับ
0: ครับ
1: วันนี้หัวใจผมกระปี้กระเป๋าร่างกายผมพร้อมมากๆสำหรับการเรียนรู
0: ้ครับ
1: เนื้อหาวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
0: 7ครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: เนื้อหาวันนี้เกี่ยวกับอะไร
0: ฟังชัดๆอีกที
1: ครับ
0: 7ครับ
1: 7 7หมายถึงเลขท้าย2ตัวอยากให้คุณผู้ชมเฮ้ยไม่ใช่ใบหวยเอาจริง
0: ๆครับจริงๆ
1: ขอครั้งสุดท้าย
0: ครับ
1: เนื้อหาวันนี้เกี่ยวกับ
0: ตัวสุดท้ายก็7ครับ
1: 7
0: ครับ
1: โอ้โหสุดยอดมาก
0: ครับ
1: คราวนี้มีบ้านแทงบ้านมีรถแทงรถเฮ้ยต้น
0: ครับ
1: เมื่อใบหวยอะไร3ตัวอย่างงี้เล่า
0: ไม่ใช่ใบหวย
1: มันหมายความว่าอะไร
0: ความ
1: หมายความว่าอะไรครับ
0: 7เนี่ยพี่พูดไปกี่ครั้งแล้ว
1: 7 7 7พี่พูด3ครั้งครับ
0: โอ้โหชัดเลย
1: ครับผม
0: ครับนั่นแหละเป็นวิธีที่เราจะฝึกกันวันนี
1: ้คืออะไรพี
0: ่7 7 7
1: อะไรคร
0: ับรวมกันเป็นเท่าไหร
1: ่21ครับ
0: 21 21
2: ว้าว
1: นี่21
0: ใช่แล้ว
1: ยอดเลยโอ้วันนี้จะฝึกเทคนิค21
0: ครับ
1: ถ้าเกิดอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจเทคนิค21คืออะไรครับ
0: เป็นหนึ่งในเรื่องเทคนิคการฝึกด้วยแรงต้านใช่ไหมครับมันก็คือ1เซตเนี่ยจะประกอบไปด้วย21ครั้งเล่นให้ต่อเนื่องเป็นการกระตุ้นที่ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติเวลาที่เราเล่นเราเคยคุ้นเคยกับ10ครั้ง12ครั้ง6ครั้ง8ครั้งตัวนี้มันก็จะทำให้การส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาของตัวกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น
1: เทคนิค21คือการพัฒนากล้ามเนื้อวิธีนึง
0: ใช่
1: ที่น่าสนใจมากคุณผู้ชมครับทำไมต้อง21ทำไมต้อง7 7 7เดี๋ยวเรารู้กันกับการออกกำลังกายอันนี้ได้ครบทุกส่วนไหมครับกล้ามเน
0: ื้อ
1: ท
0: ุกส่วนครับ
1: ครบทุกส่วนด้วย
0: ใช่
1: ถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้นะครับเราเคยนำเทคนิคซูเปอร์เซตมาใช
0: ้
1: ก็คือนำเรื่องของท่าที่ด้านตรงข้ามมาใช้เพื่อพัฒนากล้ามเนื
0: ้
1: อวันนี้เป็นเทคนิคใหม่ครับเทคนิค21สามารถพัฒนากล้ามเนื้อของเราได้เหมือนกันถ้าพร้อมแล้วออกกำลังกายพร้อมๆกันเลยครับสองมือดักกวักมือเรียกสองมือดักกวักมือเรียกสองมือล้วงกระเป๋ามาล้วงกระเป๋าซื้อน้ำถูกๆครับพี่ต้น
0: ใช่ครับ
1: เอาน้ำมาทำไมไม่ใช่ผมมาขายน้ำหรือไง
0: บุ้ยจำไม่ได้เลยไอ้นี่มันก็สามารถเป็นอุปกรณ์ได
1: ้แสดงว่าแค่นี้สามารถออกกำลังกายได้ครบทุกส่วนเลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้เยี่ยมเลย
0: ครับ
1: แล้วทำไมต้องเยอะขนาดนี้ครับทำไมต้องมีหลายสัดหลายส่วน
0: เพราะว่าทุกส่วนของร่างกายเราอะขนาดมันไม่เท่ากัน
1: กล้ามเนื้อขนาดไม่เท่ากัน
0: กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ต้องใช้เยอะหน่อยกล้ามเนื้อมัดเล็กก็ใช้เบาลงมาหน่อย
1: พี่เตรียมมาให้คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างด้วย
0: ใช่แล้ว
1: สุดยอดเลยครับ
0: ครับ
1: ออกกำลังกายได้ครบทุกส่วน
0: ครับ
1: วันนี้ครับเราจะออกกำลังกายส่วนไหนบ้างครับ
0: โอเคแขนอกหลังไหล
1: ่โอ้แสดงว่าอัปเปอร์พาร์ททั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: ด้วยเทคนิค21
0: ใช่แล้ว
1: พร้อมแล้วครับเริ่มต้น
0: ครับ
1: กล้ามเนื้อส่วนไหนก่อนดี
0: ท่าแรกเลยก็เป็นหน้าแขนแล้วกันบวยใช้ทราย
1: โอเคทรายกับน้ำทรายจะหนักกว่าน้ำนะครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: ถ้าใส่น้ำลงในทรายก็จะยิ่งหนักขึ้น
1: โอ้สุดยอดใช่
0: ครับผมปกติเวลาบวยเล่นไบเซปเล่นต้นแขนหน้าบวยเล่นยังไง
1: ปกติทุกคนเวลาเล่นเวทหรือเล่นไบเซปก็จะเข้าใจว่าเป็นแบบนี้
0: ใช่
1: นี่คือถือว่าเต็มมูฟเมนต์แล้ว
0: ใช่ละ
1: เต็มการเคลื่อนไหวของไบเซปแล้ว
0: ใช่คราวนี้เราเปลี่ยน
1: เทคนิคทวิตวันคือ
0: เราจะแบ่งแยกเป็น3ช่วง
1: เป็น3เซต7 7 7
0: 7 7 7ใน1เซตอันที่1ก็คือเราจะเริ่มจากท่าเริ่มต้นนะครับขึ้นมาครึ่งนึงนะครับ
1: 7แรกครึ่งนึงก่อน
0: ใช่
1: ทำไมครับ
0: นะครับเราต้องการเน้นในส่วนของช่วงแรกของการเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นอีก7ครั้งต่อไป
1: ครบ7ปุ๊บ
0: มาถึงสุดนะครับอีก7ครั้ง
1: 3 4
0: 7ครั้ง
1: 5 6 7หลังจากนั้น
0: ก็ขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับ7ครั้ง
1: 1 2 3 4 5 6 7สำหรับคุณผู้ชมที่ทำไมเราเคยเข้าเวทเข้ายิ
0: ม
1: และจะมายกน้ำแบบนี้มันจะเบาไปไหมใครที่ไม่เคยลองเทป21หรือว่าเทคนิคนี้มาก่
0: อ
1: นแนะนำให้เล่นน้ำหนักน้อยกว่าที่ตัวเองเคยยก
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันหนักครับการที่เราทำแบบนี้คือ7แรกเนี่ยเราทำแบบครึ่งนึง
0: ครึ่งนึง
1: เราออกแรงส่วนนึงแล้วนะอีกครึ่งนึงคือ7สุดท้ายแต่มูฟเมนต์
0: อีก7
1: มันหนักกว่าซูเปอร์เซตนะครับ
0: ครับ
1: เทคนิคแบบนี้คือมันทำให้ดีกับกล้ามเนื้อยังไงครับ
0: มันก็จะเน้นในเรื่องของความทนทานกล้ามเนื้อมากขึ้นความชัดเจนของกล้ามเนื้อมากขึ้นแล้วก็ในเรื่อง
1: กล้ามเนื้อจะลีน
0: ใช่แล้ว
1: ชัดเจนทนทาน
0: ครับตัวเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีการพัฒนาไปร่วมๆกันพร้อมกัน
1: ถ้าเอ็นพัฒนาไปกับกล้ามเนื้อมันดียังไงครับ
0: ส่วนใหญ่ในบางครั้งทุกคนเวลาที่เล่นด้วยการใช้เรื่องของแรงต้านเนี่ยบางทีเรามุ่งเน้นในเรื่องของความใหญ่ตัวเรามีความรู้ว่าเล่น
1: ขนาด
0: ต้องขนาดนะแรงเร็วบางครั้งกล้ามเนื้อมันพัฒนาไปเร็วกว่าเอ็นนั่นคือโดยทั่วไปอยู่แล้วซึ่งเอ็นมันตามไม่ทันมันก็เลยเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายแต่ถ้าตัวนี้มันจะบังคับให้เอ็นต้องมีการพัฒนาตามไปกับของตัวกล้ามเนื้อด้วย
1: คือเราขึ้นอย่างละ7เนี่ยอันนี้ขึ้นมา7 และนี่อีก7และเต็มวงอีก7นึงถ
0: ้
1: าเกิดเราอธิบายเป็นแบบในเรื่องของวิชาการมันคืออะไรครับต้น
0: โอเคมันก็คือง่ายๆว่ามันแบ่งเป็น3ช่วงการเล่นใช่ไหมครับคือช่วงเริ่มต้นมาหาช่วงกึ่งกลางนะครับช่วงละไอ้ช่วงที่2ก็คือช่วงกึ่งกลางไปหาช่วงสิ้นสุดนะครับส่วนสุดท้ายก็คือในช่วงของตั้งแต่เริ่มต้นจะไปหาช่วงสิ้นสุดเลยโดยปกติกล้ามเนื้อมันจะมีจุดเกาะต้นกับเกาะปลายใช่ไหมถ้าเกิดเราช่วงแรกเนี่ยมันก็จะเน้นในเรื่องของจุดเกาะต้นมากกว่านะฮะให้มีการออกแรงทำงานมากขึ้น
1: จุดนี้จะเน้นตรงนี้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: พี่ยกไป
0: พอหลังจากนั้นปุ๊บพอเรามาอีกครึ่งนึงนะครับมันก็จะเริ่มภาพถึงไอ้ส่วนที่ส่วนของปลายละ
1: แล้วเต็มวงเต็มวง
0: นะครับเต็มวงคราวนี้ก็สุดเลย
1: อ๋อจะได้ทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: นี่พี่ต้นครับสงสัยครับ
0: ครับ
1: ทำไมต้อง777ครับ
0: เขามีการลองทำดูแล้วแล้วก็มีผลออกมาที่ยอมรับแน่นอนแล้วว่า777มันเป็นการกระตุ้นได้ผลที่ดีด้วยแล้วก็ในเรื่องของโอกาสความเสี่ยงในเรื่องการเกิดการบาดเจ็บมันค่อนข้างต่ำกว่านะครับเพราะงั้นมันตรงนี้ก็น่าที่จะ
1: เป็นค่ากลาง
0: ใช่เป็นค่ากลางที่ว่าถ้าทำตรงนี้มันน่าจะโอเคมันไม่เกิดการบาดเจ็บด้วยได้ผลที่ดีด้วยนะครับ

0: ต่อไปครับกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
1: ครับเมื่อสักครู่เราใช้หน้าแขนแล้วใช่ไหมครับไบเซปแล้วคราวนี้เราก็เป็นไตรเซปต้นแขนด้านหลังคล้ายๆกันเราเลือกท่าแล้วกันนะครับก็เป็นลักษณะของการโน้มตัวไปด้านหน้านะคร
0: ับ
1: ไบเซปคิกแบ็กนะครับเหยียดยืดดันไปนะครับ
0: เล่นสกี
1: ใช่นี่คือท่าที่เป็นปกติที่เราเล่นอ
0: ันนี้คือเต็มวง
1: ใช่คราวนี้เราก็
0: แบ่งไงครับ77
1: เราก็เริ่มจากครึ่งนึงก่อนนะครับปกติเราจะเริ่มอย่างนี้ใช่ไหมก็ไปครึ่งนึงก่อนนะครับครึ่งนึงก่อนนะครับแค่ครึ่งเดียวนะครับจากเริ่มต้นไปครึ่งนึงนะครับเริ่มต้นไปครึ่งนึงนะครับ5นะครับ
0: 6
1: 7หลังจากนั้น
0: คร
1: ึ่ง
0: โอ้โห
1: นะครับ
0: อันนี้จะหนักกว่าเดิมนะครับผมว่าเนี่ยหนัก
1: นะครับ7
0: จัดแล้วเนี่ย
1: 4 5 6นะครับ
0: 7ต่อไป
1: อันนี้ขึ้นสู่ลงสุด1 2 3 4 5 6พยายามเหยียดศอก7นะครับ
0: สุดยอด
1: โอเค
0: มาขอลองด้วย
1: มา
0: เรียบเลย
1: ครึ่ง1เหยียดให้สุด2เหยียดไม่สุด3 4 5 6เจ็ดครึ่งหนึ่งไป1 2ขึ้นที่สุด3ขึ้นที่สุด4ขึ้นที่สุด5ขึ้นที่สุด6 7ขึ้นสู่ลงสุดมาอยู่ที่สุด1 2
0: โทรศัพท์เข้า
1: 3 4 5บีบศอก6มา7โอเค
0: สุดยอดมันกระตุ้นได้มันจริงมันนะสังเกตได้ว่าถ้าเราเห็นกล้ามเนื้อเราสั่นนี่แสดงว่ามันใช่นะครับทำแบบนี้1 1 2เซตเหมือนกัน
1: ใช่เหมือนกันนะครับก็เซตนึงก็21ครั้งก็คือ777
0: ฟินมากเลยพี่ต้นถ
1: ้
0: าเราทำแบบนี้มันมีข้อควรระวังอะไรไหมครับ
1: คนที่เล่นเนี่ยอาจจะมาถึงตรงนี้อาจจะต้องเข้าใจในเรื่องของท่าเริ่มต้นกับท่าสิ้นสุดของท่าออกกำลังกายนั้นๆ อย่างเช่นเกิดบอยต้องเข้าใจว่าอันไหนคือตรงไหนคือเริ่มต้นอันไหนคือสิ้นสุดของท่านั้นๆ
0: แสดงว่าคนที่เล่นเทคนิค21เนี่ยคือเหมาะสำหรับคนที่เป็น
1: ออกกำลังกายปกติอยู่แล้วใช่ไหม
0: ออกกำลังกายมาระดับนึงแล้ว
1: ใช่ใช่คือต้องรู้แล้วว่าท่านั้นคือท่าเริ่มต้นคืออะไรท่าสิ้นสุดคืออะไรเราถึงจะไปใช้ตรงนั้นได้เพราะถ้างั้นเขาก็ไม่แน่ใจว่าตกลงมันจะเรื่อง
0: การ
1: ตรงไหนตรงไหนกันแน่
0: นี่คือไม่แนะนำ
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้แล้วว่าหนักเกินไปสำหรับกล้ามเนื้อด้วย
1: แล้วก็อาจจะเกิดการสลับกันใช่ไหมของการเริ่มต้น
0: อย่างถ้าเกิดไตเสพเราอยากเล่นเพิ่
1: ม
0: เราอยากเล่นเพิ่มเราดัดแปลงในการสมมติโอเคเรามีเจ็ดแต่เราไม่ใช้นี่เราใช้บอดี้เวท
1: ได้เราก็ใช้ไอ้ตัวดิฟ
0: อย่างเงี้ยจะ77ยังไงพี่อย่างเงี้ยเงี้ย
1: แล้วก็
0: มูฟเมนต์คือเต็มอย่างงี
1: ้ย่อครึ่งนึงก่อน
0: แล้วก็ครึ่งนึงเนี่ย
1: ครึ่งก่อน1อ่ะฮะ2ใช่ครับ3 4 7

0: ลงครึ่งถึง
1: หนัก
0: หนึ่งลงให้สองสาม
1: หนัก
0: ขึ้นสุดลงสุดเว้ยหนึ่งสองสามสี่ให้อีกว้าเอาหกไม่ใช่เหรอ
2: เจ็ดแล้ว
0: โอเค
2: ขอนั่งหน่อยนะครับคือเวลาเราเกรงจริงอะผมว่ามันได้มันได้เส้นเอ็นแล้วก็ข้อต่อจริงว่าสุดท้ายผมว่ามันจะได้ประมาณ7ครั้งสุดท้ายอะมันจะแบบมันเหมือนสุดจริงๆอะอธิบายเป็นไบเซปคือเรามีการเตรียมต้นละกระตุ้นปลายละต่อไป
0: ทำงานรวมกัน
2: ขึ้นสุดลงสุดเฮ้ยมันจริงอะ

0: ต่อไปครับหัวไหล่ได้ไหมห
1: ั
0: วไหล
1: ่หัวไหล่นะครับเนื่องจากว่าหัวไหล่เนี่ยมันกล้ามเนื้อมันจะค่อนข้างแข็งแรงกว่าตัวใบเสกผัดไทยเสกละเพราะน้ำหนักที่เราเล่นอาจจะต้องให้เยอะขึ้น
0: แค่นี้อาจจะไม่พอ
1: ใช่อาจจะไม่พอเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นนะครับอาจจะต้องเป็นลักษณะของเป็นแพ็คละก็ง่ายๆนะครับปกติเราเล่นโชลเดอร์เพสใช่ไหมครับให้หัวดันขึ้นนะครับแต่คราวนี้เราเป็น777นะครับ7ครั้งขึ้นครึ่ง7ครั้งก่อนนะครับนะครับอันที่2ก็เหมือนเดิมนะครับจากครึ่งสุดนะครับ7ครั้งสุดท้ายก็คือขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับ7ครั้งนะครับ
0: หนักนะอันนี้น่าจะเป็นไหล่ด้านหน้า
1: ใช่แล้วเพราะเรา
0: ไหล่หน้า
1: อย่าจี้ไปด้านหน้าน
0: ะครับบางคนบอกไหล่หน้าไม่ใหญ่อย่าทำไงดีมา
1: ใช
0: ่ในการจับคือความหงายได้หมด
1: ได้ครับเพราะอันนี้มันก็คือจับได้อยู่แล้วแล้วปกติพวกแพ็คพวกนี้มันจะมีที่เกี่ยวที่จับอยู่แล้ว
0: จับได้หมดโอเคให้ผมทำอย่างนี้แล้วกันเอาลองดูนะครับผมจะทำอย่างนี้นะครับแต่มุมเอ็นผมเป็นแบบนี้นี
1: ่อันนี้คือเต็ม
0: นี่เต็ม
1: นี่คือเต็มใช
0: ่โอเคคือในการลองเริ่มต้นเราควรจะซ้อมเต็มมุฟเมนต์อยู่นะ
1: ใช่ให้รู้ว่ามันเคลื่อนที่ยังไงอันไหนคือเริ่มอันไหนคือสิ้นสุด
0: พร้อมครับ
1: หนึ่งขึ้นนิดนึงสองขึ้นสามสี
0: ่ผมจะย่อเข่าหน่อยนะพี
1: ่ครับช่วยเซฟห้าหกเจ็ดครึ่งขึ้นหนึ่งค้างมาแค่ครึ่งเดียวสองครึ่งเดียวลงมานิดนึงสามสี่ห้าหกขึ้นสุดลงสุดนิดนึงนิดนึงอึ๊บขึ้นสุดลงหนึ่งมา
0: ตะเอ
1: สองมาอึ๊บสาม
0: โอ้โหผมบอกที่หนึ่งให้เลย
1: สี่
0: เด
1: ี
0: ๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให
1: ้มาอึ๊บห้ามาหกยังยังยังอึ๊บโอเค
0: ทำอันนี้นะครับท่านี
1: ้
0: สำหรับไหล่หน้านะครับหรือว่าเราจับแพ็คของแบบนี้ต่างจากดัมเบลยังไงผมบอกให
1: ้
0: คือว่าดัมเบลปกติแล้วเราจะอิสระเวลาเราเหนื่อยมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อไหล่หน้าจะไม่ทำงานจะกระจายแรงไปอยู่กล้ามเนื้อด้านข้างไหล่ด้านข้างหน่อยนึงสังเกตเวลาเราเล่นปุ๊บเราจะไม่ขึ้นมาข้างหน้าเดียวเวลาหนักมากเราจะลงมาปุ๊บเริ่มมากระจายข้างแล้ว
1: กลางออก
0: แต่อันนี
1: ้มันยึดอยู
0: ่ท่าเนี้ยมันถูกล็อกไว้ให้บีบอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะเพิ่มมากอี
1: ก
0: เพิ่มความหนักเราบีบเข้าอีกเดี๋ยวทำให้ดูแบบไม่บีบก่อนจับธรรมดาก่อนจับธรรมดากันนะครับจับธรรมดากันนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนี่บีบด้วยโอ้โหโอ้ย
1: เสื้อจะปีแล้วเสื้อจะปีแล้วมานี่นี
0: ่ดูแขนดูกล้ามเนื้อตักกันโอ้ยโอเคโอ้โหนี่มันตึงมากเลยพี
1: ่
0: ทีนี้ถ้าเกิดเราเป็นเปลี่ยนเป็นบอดี้เวทได้ไหมครับ
1: ได
0: ้บอดี้เวทนี่มันจะหนักกว่าอันนี้ใช่ไหม
1: แน่นอนแต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนกล้ามเนื้อเลยได้ไหมบอดี้เวท
0: เปลี่ยนเอาบอดี้เวทไหล่นี่แหละ
1: เอาได
0: ้พี่สอนให้หน่อยทำไม่ได
1: ้ถ้าบอดี้เวทไหล่หล
0: ัก
1: ก็ต้องไม่ต้องใช้เก้าอี้เลยหัวปักลงไปเลยเราเคยทำไว้อยู่แล้ว
0: ใช่เลย
1: ใช่ไหมครับลงครึ่งหนึ่งก่อนนะครับลงครึ่งหนึ่งก่อนเจ็ดครั้งหลังจากนั้นเราก็มาอีกเจ็ดครั้งขึ้นสุดเจ็ดครั้งคราวนี้ขึ้นสุดลงสุดเจ็ดครั้งโอเค
0: โอเคเรียบร้อยนั่นคือบอดี้เวท
1: บวยไม่ลองอ่ะ
0: ฮะ
1: เมื่อกี้บวยถามว่าลองทำไงบวยไม่ลองอ่ะ
0: ผมเห็นแล้วพี่ทำผมก็สบายใจแล้ว
1: โอเค

0: ต่อไปครับ
1: โอเคต่อไปกล้ามเนื้อหลังครับอันนี้หลังก็มันก็เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เหมือนกันแต่เราสามารถที่จะเลือกได้ในบางท่าเราก็สามารถที่ใช้น้ำหนักน้ำที่ไม่มากเกินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเป็นลักษณะของการรีเวิร์สฟายก็คือการคว่ำลงนะครับยกขึ้นใช่ไหมครับแต่เราทีนี้เราต้องเป็น777ใช่ไหมครับก็ขึ้นแค่ครึ่งหนึ่งก่อน7ครั้งนะครับ7ครั้งนะครับ7ครั้งหลังจากนั้นเราก็อีกครึ่งหนึ่ง7ครั้งนะครับดึงขึ้น7ครั้งนะครับ7ครั้งนะครับลงมาแค่ครึ่งเดียวนะครับ7ครั้งหลังจากนั้นก็ขึ้นสุดลงสุด7ครั้งพยายามบีบสะบักบีบศอกนะครับตลอดบีบสะบักนะครับดึงสะบัก
0: กับรู้สึกนี้นะครับ
1: ดึงสะบักเข้ามาตลอดนะโอเคดึงขึ้นมา
0: โอเคผมได้บุ้มแล้ว
1: 6 7ครึ่งนึง1ขึ้นหน่อยให้สุด2ขึ้นให้สุดบีบมา
0: 3จะได้ต้องบีบด้วยนะ
1: บีบ4บีบบีบครั้งหนึ่งขึ้นสุดลงสุดบีบ1มา2ดึงขึ้นมาอีกดึงขึ้นมาอีกมามามาอึบโอเค
0: การเล่นท่านี้นะครับอยากให้ระวังส่วนหนึ่งคือมันอาจจะบาดเจ็บต้นคอได
1: ้
0: ถ้าเราเก่งคอขึ้นมาด้วยจ
1: ะ
0: แล้วต้องก้ม
1: ต้องก้ม
0: เพื่อรีแลกซ
1: ์ให้อยู่แนวเดียวกับ
0: แนวเดียวกับตัวเราถ้าเราเก่งคอเนี่ยมันทำให้เราใช้กล้ามเนื้อตรงนี้ได้ข้อควรระวัง
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าเทคนิค21นะครับเหมาะสำหรับคนที่ออกกำลังกายมาแล้วสักพักหนึ่ง
1: ใช่
0: สักระยะหนึ่ง
1: ต้องค่อนข้างรู้ในเรื่องของท่าทางละ
0: Beginnerคนที่เริ่มต้นใหม่ไม่แนะนำ

0: โอเคกล้ามเนื้อต่อไปครับ
1: ครับกล้ามเนื้อต่อไปที่ก็จะใช้เป็นบอดี้เวท
0: โอเค
1: ปกติเราวิดพื้นยังไงดันพื้นยังไง
2: วิดพ
1: ื
2: ้น
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไอ้นั่นวิดน้ำเราลองดันพื้น
0: โอเคแนวเดียวกับโอ่งนะฮะแล้วเราก็ลง
1: เอาละโอเคร
0: ู้สึกถ้าไม่ได้อยากได้โอ่งด้านนอกก็กางแขนหน่อย
1: เอาละแต่ตัวเนี้ยเราจะเริ่มจากข้างล่าง
0: โอเค
1: ขึ้นมาครึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า
2: หนัก
1: หก
2: มีกดด้วย
1: เจ็ดเอาขึ้นขึ้นสดหนึ่งสองสาม
0: สังเกตเส้นเลือดครับ
1: สี่ห้าหกขึ้นสดลงสุดลงแล้วดันขึ้นมาหนึ่งลงหน่อยลงหน่อยสองห้าสามสี่ห้าหกอ่ะโอ้ยเป็นยังไงบ้างเว้ยฮะ
0: หยุดพูดแพรบโอเคได้ฟิลมากเลยทีนี้กล้ามเนื้ออกก็จะมีทั้งอกบนอกกลางอกล่าง
1: ใช่แล้วก็
0: เราสามารถปรับส่วนได้เหมือนก
1: ัน ใช่แล้วก็สลับเรื่องของตัวตำแหน่งมือใช่ไหม
0: อกบนยังไงพี่ช่วยหน่อยพอน้องอกกลางไม่ไหวแล้ว
1: นะครับ
0: นี่คืออกกลางนะคร
1: ับ ใช่ถ้าเราเป็นอกบนเราก็แคบเข้ามานิดนึงนะครับให้อยู่ในช่วงของตัวไหปลาร้านะครับเป็นไหปลาร้าได้เลยนะครับเราก็ไล่นะครับดันนะครับเจ็ดครั้งเหมือนกันนะครับ
0: โอเค
1: เจ็ดครั้งเหมือนกันนะครับเจ็ดครั้งเหมือนกันนะครับครั้งนะครับพอได้ปุ๊บครึ่งนึงนะครับหูอกบนนี่มันหนักกว่าอกกลางกัน
0: อกบนหนักกว่าอกบนหนักกว่า
1: บวยนี่ส่งมาให้แล้วดีมากเลยครับบวยน้อยเจ็ดครั้งนะครับ
0: เฮ้ยตึงอ่ะ
1: โอ้โหนะครับ
0: ยอด
1: ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่ง
0: โอเค
1: น
0: ี่คืออกบนอกล่างอ่ะพี่
1: อ้าวอกล่างแล้วก็มือเลื่อนต่ำลงมา
0: โอเคผมทำให้ผมทำให้คุณผู้ชมเวลาทำอย่าผัดคนอื่นนะครับทำคนเดียวนะครับโอเคมือต่ำลงมาอย่างนี
1: ้ต่ำลงมานั่นคือในเรื่องการที่วิธีนี้เราใช้ในเรื่องของตำแหน่งเปลี่ยนใช่ไหมครับแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ก็คือในเรื่องของตำแหน่งความสูงของเท้าใช่ใช่ไหมเอามือไว้ด้านบนเก้าอี้เอาเท้าไว้ด้านบนเก้าอี้สลับกันอย่างนั้นก็ได้นะครับ
0: เดี๋ยวตัวผมจะเป็นพยายามทำให้เป็นเส้นตรงนะครับ
1: หน้าท้องไว้ขมับหน้าท้องไว้หลังตรง
0: ครบยัง
1: ยัง
0: ครบแล้วล่ะ
1: ยัง
0: ครบแล้ว
1: ยัง
0: ครบแล้วจริง
1: อีกครั้งนึง
0: พอแล้วครบแล้วทีนี้ผมถามเพิ่มเติมครับเมื่อกี้เราเล่นอกเราใช้บอดี้เวททำไมเราไม่ใช้น้ำครับ
1: ประการแรกก็อย่างที่บอกว่าไอ้ตัวนี้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ใช่ไหมเราอาจจะต้องมีการเพิ่มเพราะงั้นไอ้ตัวบอดี้เวทมันจะหนักกว่าอันที่สองถ้าพูดสังเกตเวลาที่เราเล่นจริงมุมเนื่องจากว่าถ้าเราเล่นไอ้ตัวดันพื้นเนี่ยเรานอนหงายแล้วเราใช้ขวดดันใช่ไหมฮะมันจะไปจำกัดในเรื่องของมุมการเคลื่อนที่เราจะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้เยอะ
0: เราลองดูได้ไหมลองได้ไหมลองหน่อย
1: นอนใช่ไหมถ้าเราใช้ดันผัก
0: นี่ก็เพรสเหมือนกัน
1: ใช่เราก็ใช้ผักเราใช้ผักใช่ไหมครับนั่นก็คือถ้าเมื่อไหร่เรามีพวกนี้มุมการเคลื่อนที่มันจะได้เยอะกว่
0: า
1: แต่เมื่อไหร่ถ้าเรานอนกับพื้นใช่ไหม
0: ติดตรงนี
1: ้ถ้าติดกับพื้น
0: มันจะไม่เต็มการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อส่วนนั้น
1: ใช่
0: แล้วก็การที่เราจะพัฒนาเอ็นไปด้วยมันก็จะไม่ได้
1: ใช
0: ่สมประโยชน์อันนั้นด้วยอันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมได้สำหรับคนที่เล่นอกนะครับบางคนเล่นส่วนใหญ่เราเล่นแค่นี้พอจริง
1: ๆ
0: ถ้าเพื่อเราเซฟ
1: ใช
0: ่ในด้านความปลอดภัยถ้าเราลงมาเล่นขนาดน
1: ี้
0: และถ้าเกิดเราเล่นน้ำหนักเยอะฉีกขาด
1: ใช่มีการล้างดึงไป
0: แต่ถ้าเกิดเทคนิค21มาช่วยตรงนี้ครับน้ำหนักไม่เยอะเกินไป
1: ใช่เพราะน้ำหนักเยอะไม่ได้
0: สามารถเล่นอกได้จริงเพราะนั้นได้เต็มบุ๊คเมนปุ๊บกล้ามเนื้อทำงานเต็มที
1: ่ใช่
0: แต่ที่อกด้านนอกอย่างเดียวมันก็ไปถึงด้านในด้วย
1: ใช่
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน
1: ครับ
0: เรามีการทำเป็นกราฟิกเพื่ออธิบายเห็นภาพชัดเจนของ777หรือเทคนิค21หมายชมกันครับ

0: องถามเพิ่มเติมว่าทำอาทิตย์ละเท่าไหร่ดีควรจะเน้นบ่อยแค่ไหนอย่างเงี้ยพี่ต้น
1: ตัวเทเวนวันส่วนใหญ่เราจะมักจะใช้ตอนที่เรากำลังจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมบ๊วยเล่นมาสักพักแล้วอาจจะเอาตัวนี้เพิ่มมาไปนิดนึงอาจจะเล่นสักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับ
0: ปรับเปลี่ยนโปรแกรมคืออ
1: ย่างเช่นบ๊วยเคยเล่นกับไอ้ตัวนี้แล้วบ๊วยต้องการที่จะเพิ่มน้ำหนักเปลี่ยนท่ามีความสุขว่ามันเคยชินแล้วอยากมีอะไรใหม่ๆเพราะก่อนที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยเรามาใช้ตัวนี้ก่อนไอ้ท่าเดิมที่เราเล่นอ่ะเรามาเป็นเทเวนวันก่อนเล่นแบบเทเวนวันก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนโปรแกรม
0: หรือเราอยากยกน้ำหนักที่มากขึ้นเราก็เลยเพิ่มเป็นเทเวนวันได้เหมือนกัน
1: ใช่นะครับ
0: การที่เปลี่ยนโปรแกรมหรือว่าการเล่นเทคนิคแบบนี้นะครับคือจะทำให้ร่างกายของเราไม่เคยชิน
1: ใช่
0: ร่างกายของเรามีการถูกกระตุ้นปุ๊บเขาจะพัฒนาได้เพิ่ม
1: ตัวใหม่ที่เข้ามา
0: คืออยากให้กล้ามเนื้อเราจับทางเราได
1: ้อะ
0: มันมากต้องลองดูถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับทำแล้วรู้สึกดีช่วยแชร์กลับมาบอกเราหน่อยหรือเห็นว่าดีเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนสามารถแชร์ในโซเชียลของท่านได้แชร์ได้บอกต่อครับนั่นความตั้งใจของ Healthy Friday วันนี้เรา2คนอาจารย์ต้นและอาจารย์บวยลาไปก่อนครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับรายการ Healthy Friday สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เราอาจจะคุ้นหูใช่ป่ะแต่คุณอาจจะไม่เคยเจอมันด้วยตัวเองคือคำของเราวันนี้ทุกคนคือคำว่าเอ็กซ์เรย์นั่นแหละซึ่งเป็นการถ่ายภาพเพื่อทำการวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วยการใช้รังสีเอ็กซ์พันทางร่างกายในส่วนที่คุณต้องการจะตรวจโดยรังสีเนี่ยจะตกอยู่บนแผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์ซึ่งหลักการเนี่ยจะคล้ายกับกล้องถ่ายรูปแบบฟิล์มทุกคนที่ดูคลิปนี้บอกว่าฉันไม่รู้จักมันหรอกเพราะฉันไม่แก่เท่าคุณซึ่งภาพที่ได้เนี่ยจะเป็นภาพรวมของทั้งอวัยวะที่ต้องการจะตรวจซึ่งทำให้เห็นความหนาแน่นหรือว่าความทึบที่ตันกันแล้วเธอรู้ไหมว่าการตรวจแบบนี้เนี่ยสามารถทำให้คุณหมอหลายท่านเห็นความผิดปกติของอวัยวะที่กำลังตรวจอยู่และให้ภาพในแบบ2มิติเท่านั้นคราวนี้เนี่ยเมื่อได้ภาพเอ็กซเรย์แล้วใช่ป่ะแพทย์เนี่ยจะนำมาอ่านเพื่อสังเกตความผิดปกติต่างๆแล้วเธอรู้ไหมว่าการเอ็กซเรย์เนี่ยสามารถให้รายละเอียดกับคุณหมอได้เยอะมากโดยเฉพาะสำหรับ

การในร่างกายเช่นแขนขาฟันหรือว่าอวัยวะต่างๆที่ห้อมล้อมด้วยกระดูกรวมถึงภาพเนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะที่มีขนาดใหญ่เช่นหัวใจตับปอดและม้ามเป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยการตรวจแบบเอ็กซเรย์ยังสามารถค้นพบความผิดปกติของนมรั่วหรือสิ่งที่เรียกว่าน้ำรั่วในส่วนต่างๆของร่างกายด้วยเช่นกันเช่นสิ่งที่เรียกว่าช่องเยื่อหุ้มปอดซึ่งถามว่าฉันได้ใช้เวลานานไหมกว่าจะพูดคำนี้ได้คำตอบคือใช่ต่อมาเลยนะทุกคนลองดูความเก่งของพี่เลยนะช่องเยื่อหุ้มหัวใจรวมถึงช่องอกกับช่องท้องเป็นต้นแต่มันยังไม่จบนะทุกคนเพราะคุณยังสามารถใช้มันเพื่อดูความผิดปกติของลำไส้ด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นลำไส้อุดตันนั่นแหละหรือถ้าหากมีอุจจาระค้างอยู่ในลำไส้ใช่ปะคุณก็สามารถเห็นสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันแต่ยังไงก็ตามแต่เถอะกับการตรวจเอ็กซเรย์ใช่ปะคือสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องมีการปล่อยรังสีออกมาซึ่งอาจมีอันตรายกับผู้หญิงที่กำลังจะท้องก็ได้เช่นเกิดการแท้งหรือว่าความพิการของทารกคือถึงแม้ว่าความเป็นไปได้มันจะน้อยใช่ปะคุณหมอทุกคนแนะนำว่าถ้าหากผู้หญิงท้องอยู่ใช่ปะเขาต้องปรึกษาแพทย์ให้ดีก่อนคือเธอรู้ไหมว่ามันมีวิธีมากมายเนี่ยที่อาจจะสามารถตรวจได้โดยที่ปราศจากรังสีแล้ว2วิธีที่เป็นพระเอกคืออะไรรู้ป่ะ1อัลตราซาวด์ไม่ก็2คือ MRI จะเอาง่ายๆเถอะในโลกปัจจุบันใช่ป่ะด้วยความที่เทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปเยอะมากการใช้ฟิล์มแบบเดิมเนี่ยกำลังค่อยๆหายไปหรืออาจจะถูกแทนที่แต่มันไม่ได้จบแค่นี้นะทุกคนเพราะว่าการใช้เอ็กซเรย์เนี่ยยังสามารถใช้ในการตรวจอวัยวะอื่นได้อีกเยอะมากเลยนะเราพี่จะขึ้นหน้าจอให้คุณดูซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์วราวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: ฮัลโหลแม่
1: บักโสมึงเสียงบ่ตายเงินกว่ายอสอเขามีจดหมายมาหากูอยู่เฮียนเนี่ย
0: เฮ้ยเจ้าสิให้ข่อยเอาเงินทางใดไปจ่ายเขาล่ะแม่
1: เรียกบ่การงานบ่สร้างเนาะมึงนี่เน
0: า
1: ะ
0: ก็เฮ็ดอยู่นี่ดิก็นอนหน้าซอยสาดอยู่นี่ดิ
1: เอาจังซี่ซะพาอยู่เฮือนเนี่ยมึงมาเอาไปวางขายซะได้ยินบ่ที่แม่บอกเนี่ย
0: โอ้ยแม่เจ้าสิข่อยไปขายอยู่ไสแต่ร้านเขาขายผ้าแท้ๆเขายังขายบ่ออกอยู่
2: ผมซื้อโสพลคนนอนหน้าผมได้กลับมากักตัวอยู่บ้านเกิดกะย้อนว่าเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่เฮ็ดให้ผมต้องถูกเลิกจ้างออกจากงานนำซ้ำผู้สาวที่ฮักกับผมมาแต่โดนเขาก็ทิ้มผมไปตอนนี้ผมมองไปทางใดก็บ่เห็นเอียงเลยครับ
3: บักโซบักโซมมึงก็นอนข้างนอนแน่เหรอวะมันเป็นโควิดเหรอเฮ้ย
4: อย่างเย็ด
0: อย่างเจ้านี่เพิ่นว่าจะคือว่าปลูกใครได้เศร้าแท้เดี๋ยวนี
3: ้เศร้าแม่มึงติสวยจนดูเพี้ยนบ่แห้งเลยเนี่ย
0: อย่าว่าโถเว้ยโอ้ยสักใครเควดออกขอบกันด้วยซะหน่อย
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงที่ไปไสอยู่เนี่ยโซ่มึงจะมีกูไปไสวะมาวัดก่อนมาวัดอุณหภูมิกันเนี่ย
0: โอ้ยอย่างเจ้าอีกพี่ว่า
3: ไปไปไป
0: ยังมีอย่างนี
3: ้ระยะห่างใกล้กูก็ได
0: ้โอ้ย
3: รู้เรื่องป้า 37.5 มึงไม่เป็นโควิดหรอวะเฮ้ย
0: โอ้ยที่เป็นนิ้วเสกไปนอนตากแดดเพื่อซื้อกันเลย
3: โอ้เมื่อเงินกูสิมาวัดมึงอีกถ้าได้ซ้ำนี่นี่กูสิเอิ้นอนามัยมาครับมึง
0: โอ้ยเอิ้นมึงแต่ว่าติดเป็นดอก
3: ระวังนะมึงนะระวังนะโควิดนะนี
5: ่ยังเป็นวันยากคักเนาะอันโควิดโคดากนี่ก็ได้ยากหัวน้ำมั่วน้ำคุ้ย

0: ไอ้โสจอมว่าอย่างย่ามีพาจนสันเขาแล้วแล้ว
1: ว่าเป็นอย่างดอกเอาไม่เป็นฉันจ้ำแรงก็ได
0: ้อุ้ยเจ้าก็บ่อยทัวเนาะ
1: ไอ้บ่อเล่นซื
2: ้อๆอาดสุดคืองามแท้มื้อนี
0: ่งามแต่สุดติอาย
2: บ่ล่ะคนใส่ก็งามงาม
3: ลักโสมึงสิมาเล่นแซ่เล่นสาวอย่างย่ามนี่พระเพิ่นกำลังสังเขาอยู่บาปสิกินหัวมึงเด
2: ้มันบ่บาปดอกเอ้ยคุยกันซื่อเออไหมไอ้มีหยังอยากให้ซอยนะ
0: ซอยอีหยังล่ะอาย
2: อืมอายว่าเนี่ยอยากให้ไหมเนี่ยไล่ขายผ้า
0: ไล่ขายผ้าแน่ได้ล่ะอายไหมเคยแต่ไล่อันโซ่ของกินซื่อ
2: ไอ้บ่บ่ยากดอกไหมเคยไล่อยู่แล้วไอ้ปัญหานะลองมึงบ่ล่ะ
0: มันคือสิบ่เสียหายอย่างหรอกเนาะ
4: เสียหายปันสูสิมานั่งใกล้กันป่านี่บักโสมึงเว้นระยะห่างจากหลานสาวกูเดี๋ยวนี้มึงบ่รู้จักติโซเชียลดิสแทนซี

0: 36จุดเก้าผ่าน
1: สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมครับโสพลครับผมคนเดิมคนดีนะฮะนิสิตรักเด็กบุรีเพชรชอบปลูกต้นไม้นะฮะอันนี้ดีผมบอกได้นะครับว่ามันเป็นผาพื้นเมืองนะฮะที่มาจากบ้านเขาเองนะฮะตำจากบ้านเขาเองครับแล้วก็เป็นไร่ที่มาจาก

0: ไอ้สูผ่าเฮาขายบ่ค่อยได้เลยแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋ต่อไปดีไอ
1: ้ไอ้ก็จักสิเฮ็ดแนวใดล่ะเพราะทุกอย่างที่ไอ้คิดไว้ก็มันก็บ่เป็นตามที่ไอ้คิดเลย
0: แล้วถ้าโควิดซาแล้วไอ้สิยังไปเฮ็ดงานในเมืองอีกบ
1: ่ก็คงต้องได้ไปล่ะ
0: ไอ้บ่ลองหางานแนวอื่นเฮ็ดเบิ่งบ่แถวนี้มันก็ดีอยู่เด้บ้านก็บ่ต้องเซาเข้าก็บ่ต้องซื้อแนวอยากแนวกินก็หาน้ำหัวน้ำสวนมันก็พอได้อยู่ได้เซาได้กินอยู่ได้อ้าย

0: เป็นอย่างแอกินอันนี
1: ้ก็มีนอกกินหั่นล่ะแล้วก็มีสังขยามาเฮ็ดเองกับมื้อนี้เด
0: ้คือน่ารักแท้จังได๋ก็ขอบใจเด้อเดี๋ยวอ้ายฮอดกรุงเทพเดี๋ยวอ้ายโทรหาเนาะ
1: โชคดีเด้ออ้าย
0: ครับเดี๋ยวโทรหาเด้อ

滑吧。买个赛吧。你搞了。他会上家的流利。ส่วนผิวหน้ามันต้องคลายดีแน่ๆเลย

ถึงแม้ว่าโควิดสิผ่านมาสร้างความทุกข์ยากให้กับหลายๆชีวิตแต่ว่าในยามวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสเสมอตราบใดที่เฮายังบ่ยอมแพ้ถ้าเฮายังสู้เฮาก็ยังมีความหวังดังคำกล่าวของพ่อยายวอที่บอกเอาไว้ว่ามองบวกเอาไว้ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมรถโดยสารสาธารณะเป็นรถบริการที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นจำนวนมากนะครับเพราะความสะดวกในการเดินทางนั่นเองครับและในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์สาธารณะให้มากขึ้นติดตามใน Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
1: ถ้าจะมีก็น่าจะเป็นเรื่องกระเพาะเรื่องท้องประมาณนี้ครับผมเพราะว่ามันทานอาหารไม่ตรงเวลา
2: ปั่นนานๆบางทีก็ปวดเมื่อยบ้างปวดขาปวดแขนบ้าง
3: เวลาเราขับรถนี่รถติดเนี่ยเสี่ยงกว่าเป็นโรคกระเพาะเนี่ยมีเยอะเลยครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีครับวันนี้กับผมอาร์ตพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์นะครับขึ้นชื่อว่าอาชีพทั้งหลายครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าแต่ละอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความเสี่ยงต่อสุขภาพรวมถึงครับหลายๆคนไม่รู้วิธีในการป้องกันเพื่อให้พวกเราทุกคนนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีสุขภาพดีสำคัญก็คือจะได้มีความสุขในทุกๆอาชีพด้วยนั่นเองแหละครับวันนี้ก็เลยจะมารู้จักกันนะครับกับอีกบทบาทหนึ่งของผู้ที่ทำงานในอาชีพที่ว่าผู้ให้บริการขับรถโดยสารสาธารณะเองแหละครับอาชีพนี้จะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพตัวเองมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่แค่ของตัวเองนะครับแต่ผู้โดยสารทุกคนที่เข้ามาโดยสารในรถคันนี้ทุกคนจะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนและป้องกันได้อย่างไรติดตามได้กับ Work with Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ

0: คนขับรถโดยสารสาธารณะเสี่ยงป่วยหลายโรคสำหรับอาชีพขับรถโดยสารสาธารณะเป็นอีกอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยสูงครับทั้งกลุ่มผู้ขับขี่รถเมย์รถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างรถตู้รถบัสรถสองแถวและก็รถตุ๊กๆครับส่วนใหญ่ต้องเร่งรีบทำงานแข่งกับเวลาต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานานๆครับทำให้พฤติกรรมการกินการนอนไม่ถูกต้องนักส่งผลให้ผู้ขับขี่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนรวมถึงมีอาการป่วยเป็นโรคอื่นๆตามมาได้ง่ายอีกด้วยครับ
1: เอาละโอ้โหเดี๋ยวนะฮะแหมนี่ขับไปแค่2ชั่วโมงนิดๆเองนะครับยังรู้สึกอึดอัดขนาดนี้ต้องนั่งตัวตรงแล้วก็อยู่กับที่นี่ถามว่าต้องขับตลอด8ชั่วโมงครับจะลงไปกินแค่ได้กินข้าวนะฮะเข้าห้องน้ำโอ้โหท่าทางหลายโรคก็ถามหาเลยก็ว่าได้ครับดาวเป็นว่าก่อนอื่นเลยเรามาพบกับเจ้าของรถคันนี้กันก่อนดีกว่าครับจะได้รู้ว่าผู้ที่ประกอบอาชีพคนขับรถโดยสารสาธารณะเนี่ยนะครับเขาใช้ชีวิตในแต่ละวันเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างครับและตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กับเจ้าของอาชีพคนขับรถสาธารณะครับซึ่งเมื่อกี้นี้แอบยืมรถพี่สมชายไปขับแล้วพี่สมชายสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ขออนุญาตคุยกับพี่สมชายซะหน่อยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนจะไม่รู้ว่าอาชีพนี้หรืออาชีพให้บริการด้วยการขับรถสาธารณะเนี่ยในแต่ละวันเขาทำงานกันมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงความเสี่ยงกับการเกิดโรคต่างๆรวมไปถึงการดูแลตัวเองในแต่ละวันด้วยที่สำคัญก็คือถ้าเขาเสี่ยงโรคต่างๆเราผู้โดยสารมานั่งรถคันเดียวกันก็เสี่ยงเหมือนกันถูกไหมฮะพี่สมชายขับมากี่ปีแล้วครับพี
2: ่ก็ประมาณ10ปีแล้วครับ
1: 10ปี
2: ครับ
1: ขับตั้งแต่อายุเท่าไหร่พี
2: ่ก็ตกประมาณตอนนั้นก็อายุประมาณ50เศษ
1: 50เศษ
2: ครับ
1: กำลังแบบว่าต้องออกมาทำอะไรเองละ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าแต่ก่อนขับวันละ10ชั่วโมง
2: ก็ปกติมันก็ร่วม10ชั่วโมงอยู่แล้วครับตอนนี้ก็ร่วม10ชั่วโมง
1: สิบชั่วโมงเลย
2: ใช่ร่วมสิบชั่วโมงทุกกะครับยังรับรถแต่5
1: ครับ
2: ตี 5 6โมง7โมง8โมง9โมง10 11 12บ่าย1โมง2โมง3โมง
1: ต้องคืนละ
2: ต้องคืนแล้ว
1: เพราะเดี๋ยวกะบ่ายเขาว
2: ิ่งใช่ใช่กะบ่ายบ่ายก็รับก็อย่างน้อย3โมงเย็นก็ต้องเขาก็มาคืนให้ประมาณ4
1: โอ้อ
2: ย่างเงี้ยก็คือมันจะหมุนเวียนไปเงี้ย
1: อันนั้นคือเมื่อ10ปีที่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: มาตอนนี้
2: ก็เหมือนกันก็ทุกแบบถ้ารถแบบสากลนะ
1: ครับ
2: ทีนี้เลยเรามาหันตัวมาเอามาเราซื้อรถเราเองก็เป็นบุคคลไปนี่ก็คือเหมือนแบบตอนนี้เราก็รถแท็กซี่ส่วนบุคคลไปใช่ไหมก็คือเราผ่อนเขาใช่ไหมแล้วก็คือว่าเราก็ขับเราก็เช้
1: า
2: ก็ไม่ต้องเครียดเหมือนเมื่อก่อนนี่คือเช้าก็ออกมาเราสักตีห้าก็ได้หกโมงก็ได้เจ็ดโมงก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มืดหน่อยประมาณสักทุ่มสองทุ่มเราก็เลิกแล้วทีนี้แบบว่าเราก็เราพักผ่อนก็อย่างว่านะมันก็
1: มากขึ้นหน่อย
2: มันก็แบบว่าเราไม่ต้องไปฟิตตัวเองนะ
1: ถ้าเป็นคนขับแท็กซี่ทั่วไปพี่สมชายครับเขาจะมีกิจวัตรประจำวันยังไงบ้างอ่ะพี่
2: คืออย่างบางคนในเช้าขึ้นมานะฮะเช้าขึ้นมาเนี่ยบางคนก็ออกมาปุ๊บเนี่ยก็ทำช่วงเช้าเสร็จปุ๊บลาสายหน่อยประมาณทักแปดโมงเก้าโมงเนี่ยเขาก็จะหาแวะปั๊มมั่งทานข้าว
1: อ๋อแปลว่าตื่นแต่เช้าไอ้ตีสี่ตีห้าเนี่ย
2: คือรับ
1: ไม่ได้กิน
2: ไม่ได้กิน
1: อย่างมากก็ดื่มน้ำแก้ว
2: ใช่ครับกาแฟมั่งอะไรแล้วก็ที่จะมาพักก็ช่วงประมาณ8ถึง9โมงเช้าเนี่ย
1: ซึ่งก็เจอรถติดมาเต็มที่แล้ว
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็มาแวะ
1: กินข้าวสักมื้อนึง
2: ใช่ครับ
0: และนี่เป็นเพียงการใช้ชีวิตส่วนหนึ่งของคนที่มีอาชีพขับรถโดยสารสาธารณะเท่านั้นครับการที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเป็นเวลานานๆจะส่งผลอย่างไรติดตามชมได้ในช่วงหน้าครับ

0: ี่ยขับไปทีว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยหลังจะทานแบบว่านั่นแล้วปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็เข้าทำงานตามออฟฟิศหมดแล้วใช่ไหมครับนี่เราก็ต้องหาตามโรงพยาบาลแล้ว
1: อ๋อนี่นี่

0: ลักสำคัญละครับเพราะเราต้องไปรับลูกค้านี่คือที่จัดโรงพย
1: า
0: บ
1: าลสมมุติว่าเราใส่มาร์กป้องกันใบหน้าปิดไว้นะฮะเพื่อป้องกันเชื้อโรคมาแต่กลับกันลูกค้าขึ้นมาก็เฮ้ยพี่เขาเป็นอะไรหรือเปล่า
0: เออนี่ไง
1: เขาก็กลัวเราอีก
0: ต่างคน
1: ต่างที่สองแบบนะเอากิจวัตรก่อนพี
0: ่
1: เช้าตื่นมาทำงานไปละแวะกินข้าว
0: ร
1: ับต่อพักกลางวันอีกทีกี่โมงอ่ะพ
0: ี่ก็ประมาณไอ้ตอนกลางวันเนี่ยมันจริงมันไม่แน่นะฮะเพราะว่ามันเป็น

0: อยากจะกินข้าวเงี้ยก็ต้องต่อเนื่องไปเงี้ย
1: บางทีพอส่งปั๊บยังไม่ทันจะ
0: คิดงาน
1: จะปิดไฟเดี๋ยวก็โดนว่า
0: ครับครับ
1: เออนี่เป็นความลำบากของอาชีพนี
0: ้ครับ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: บางคนถามว่านอกจากปวดหลังแล้วคนขับรถถ้าขับไกลๆยาว
0: ๆแ
1: ตะเบรกเหยียบคันเร่งเมื่อยไหมพี
0: ่มีส่วนเลยครับ
1: วันนึงที่บอกเคยขับนานสุดได้กี่ชั่วโมงอะ
0: ถ้าพูดถึงตามหลักนะทั่วไปอย่างน้อยไม่ต่างกับ2ชั่วโมงทีจะเข้าห้องน้ำทีเนี่ยอย่างน้อย2ชั่วโมงละ
1: 2ชั่วโมงละ
0: 2ชั่วโมงถ้าบางคนแบบว่ากินยาความดันความดันบางคนนะเนี่ยม
1: ัน
0: ยาความดันมันก็ต้องขัดใช่มั้ยต
1: ้
0: องปวดฉี่บ่อยอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยนั่นแหละคือก็ต้องแวะทีหน่อย
1: โอ้โหฟังดูแล้วเหมือนกับว่าอาชีพคนขับรถสาธารณะเนี่ยมันมีความเสี่ยงเนาะพี่สมชายเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันเบาหวานโลหิตจางต
0: ับ
1: ไตหลังอีกขา
0: ครับ
1: บางคนบอกปวดคอเมื่อยคอ
0: ครับ
1: แล้วก็นี่เรื่องสายตามันมาแน่นอนเพราะใช้สายตาทั้งวัน
0: ถูกต้องครับ
1: ไปลองถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างครับ
2: เรื่องของอาชีพขับรถสาธารณะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับรถชนิดไหนก็ตามนะครับรถมอเตอร์ไซค์รถบัสรถกระบะรถบรรทุกหรือว่ารถขับรถแท็กซี่จะมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอยู่3อย่างครับอันแรกก็คือเรื่องของคนเองครับอันที่2ก็เป็นเรื่องของยานพาหนะรถที่เขาใช้อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของคนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับปัจจัยที่เรามองเนี่ยก็คือแบ่งเป็น2ปัจจัยหลักๆอันแรกเขาจะต้องทบทวนตัวเองนิดนึงว่าเขาพร้อมแค่ไหนกับการที่เขาจะขับรถในวันนั้นๆง่วงไหมพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่ามีโรคประจำตัวอะไรที่อาจจะมีผลกระทบต่อการขับรถของเขาเรื่องยาที่ใช้ก็สำคัญเช่นกันครับยาที่เขาใช้นี่ส่วนที่ทำให้ระบบประสาทของเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะง่วงหรือกดประสาทและมีผลต่อการขับรถหรือเปล่าเรื่องของการขับรถปัจจัยเสี่ยงของเขาเยอะมากอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะครับว่า เขาต้องนั่งอยู่กับรถเป็นเวลานานหลายชั่วโมงแล้วก็ไม่สามารถลุกไปไหนได้เลยการนั่งนานๆเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงแน่ๆที่ทำให้เขามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในแง่ของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคเบาหวานเขาไม่สามารถลุกไปไหนได้เขาต้องขับรถอยู่ในห้องโดยสารตลอดเวลาบางทีเขาทานอาหารไม่ตรงเวลานะครับเขาต้องซื้ออาหารไว้ในรถก็จะเป็นอาหารที่กินง่ายๆเคี้ยวง่ายๆหยิบขึ้นมาแล้วก็สามารถอิ่มได้เลยทันทีดังนั้นอาหารก็เป็นปัจจัยนึงที่ทำให้เขามีผลต่อการเป็นภาวะเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงด้วยมีอีก2ภาวะที่หลายๆคนเป็นห่วงกันนะครับก็คือเรื่องของ2กระเพาะนะครับซึ่ง2กระเพาะนี้เนี่ยก็เป็นภาวะที่คนขับรถสาธารณะเนี่ยมันจะเจอบ่อยเช่นกันคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับกระเพาะอาหารอักเสบคนขับรถสาธารณะมีความเสี่ยงว่าเขาไม่สามารถจะทานอาหารได้ตรงเวลาถ้าเป็นผู้ขับขี่สาธารณะที่เป็นผู้หญิงจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายแน่นอนอันเนื่องมาจากสรีรวิทยาโดยธรรมชาติของผู้ชายกับผู้หญิงนะครับแต่อย่างไรก็ตามในผู้ชายเองก็สามารถมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้เช่นกันถ้าภูมิต้านทานไม่ดีนอกจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่พวกเราจะเป็นห่วงแล้วก็ยังกังวลในเรื่องของนิ่วทางเดินปัสสาวะรวมถึงในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินด้วยนะครับ
3: ผู้ประกอบอาชีพรถโดยสารสาธารณะที่ต้องนั่งขับรถเป็นเวลานานๆอาจมีอาการดังต่อไปนี้ครับอาการปวดหลังโรคกระเพาะอาหารความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจตีบกระเพาะปัสสาวะอักเสบไข้หวัดใหญ่และความเครียดที่สะสมจากปัญหาการจราจรติดขัดพักผ่อนไม่เพียงพออาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่ายด้วยครับ
1: ได้ฝากถึงคนที่ทำอาชีพเดียวกันครับอาชีพคนขับรถให้บริการสาธารณะนี่แหละ
0: ครับ
1: พี่สมชายอยากฝากว่าอะไรฮะ
0: ก็คือขอให้เพื่อนๆนะแท็กซี่ทุกคนนะที่ขับอยู่ทุกวันนี้ขอให้รักแล้วก็ซื่อสัตย์กับนักเนี่ยการขับรถแท็กซี่ของเราดีกว่าแบบว่าจะไปหนึ่งปฏิเสธเนี่ยขอร้องก็คือว่ามันทำให้เราเสียไปหมดเลยบางคน
1: และ ยังรวมอาชีพ
0: ใช่ครับเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันก็ช่วยกันไปแล้วกันมันแบบมันเมื่อยล้าแล้วก็บิดตัวเองมั่งอะไรเงี้ยเวลารถติดอะไรต่ออะไรเงี้ย
1: ที่สำคัญครับโอ้โหอย่าไปอั้นด้วยนะ
0: ครับ
1: บางทีบางคนแบบอั้นเอาไว้มีโรคกระเพาะปัสสาวะเสพถามหานะ
0: ถูกต้องครับ
1: นี่ก็คืออีกหนึ่งชีวิตนะครับที่เขาต้อง

0: ช้ชีวิตแล้วก็เป็นอาชีพนี้เพื่อบริการพวกเราทุกคน
1: ครับ
0: ไม่
2: เมื่อรู้ถึงสาเหตุต่างๆของการเกิดโรคกันแล้วนะครับก็อย่าลืมที่จะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับส่วนวิธีดูแลต้องทำอย่างไรนั้นเราไปพบกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันในช่วงหน้าครับ

0: มันเป็นทุกวันเหยียบแบบรถติดเหยียบบ่อยเหยียบเล่นบ่อยอะไรบ่อยแล้วก็เบรกบ่อยอะไรเงี้ยมันก็ปวดเมื่อยเพราะขับตลอดไม่ค่อยได้หยุดมันก็เครียดครับหาเงินยากแล้วก็เหนื่อยขาด้วย
1: วิธีการรักษาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาป่วยเป็นภาวะอะไรปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่เขามีความเสี่ยงมากกว่าชีวิตก็คือเรื่องของการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกนะครับซึ่งอันนี้ก็มีงานวิจัยจากต่างประเทศที่บอกมาเช่นกันว่าเขามีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อกระดูกเนี่ยมากกว่าชีวิตอื่น2เท่านะครับดังนั้นถ้าเขามีอาการเจ็บป่วยตรงนี้แน่นอนสิ่งที่เขาควรจะต้องทำก็คือเขาควรต้องทบทวนว่าทำไมเขาถึงบาดเจ็บตรงนี้และหาทางแก้ไขในต้นเหตุถ้าดูแล้วไม่สามารถจะจัดการกับอาการเจ็บป่วยได้แนะนำให้มาพบแพทย์ดีกว่านะครับก็จะได้ค้นหาว่าความเจ็บปวดนั้นๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรวิธีการป้องกันอันดับแรกก็คือเขาต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเขาเหนื่อยล้ามากเกินไปไหมกับการขับรถในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับบางทีถ้าเหนื่อยล้ามากเกินไปการสังเกตเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเขาสามารถจะสังเกตตัวเองก่อนว่าเขาเริ่มมีการตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างน้อยลงหรือเปล่าเริ่มมีปฏิกิริยาต่อภาวะฉุกเฉินน้อยลงหรือเปล่าหรือเขามีการสื่อสารหรือการพูดกับคนอื่นๆเนี่ยที่เป็นไปได้ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าเกิดมีปัญหาตรงนั้นมีปฏิกิริยาช้าลงอันนี้แสดงว่าคุณเริ่มเหนื่อยเริ่มล้าแล้วแล้วก็ควรจะต้องได้รับการพักซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเวลาขับรถในวันนึงนะครับวันนึงเนี่ยควรจะต้องเบรกพักประมาณ2ชั่วโมงหลังจากที่ขับรถนะครับถ้าขับไปแล้ว2ชั่วโมงควรจะต้องแนะนำให้จอดสักที่ใดที่หนึ่งที่ปลอดภัยนะครับแล้วควรจะต้องลงจากรถนะครับเพื่อทำให้ร่างกายได้มีการขยับอวัยวะต่างๆได้มีการขยับตัวถ้าเกิดตัวเองง่วงเหงาหาวนอนนะครับก็แนะนำให้พักอยู่ในรถก็ได้นะครับเปิดกระจกหน่อยนะครับให้อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็พักนอนงีบสักประมาณ10นาทีถึง45นาทีซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่ถือว่าเป็นการพักผ่อนและทำให้ตัวเองสามารถที่จะตื่นตัวและขับรถกลับไปได้อีกครั้งหนึ่งในวันนึงเขาควรจะขับรถไม่เกิน12ชั่วโมงใน24ชั่วโมงนะครับแล้วใน1สัปดาห์เนี่ยก็ไม่ควรขับรถเกิน55ชั่วโมงใน1สัปดาห์และใน1สัปดาห์นั้นๆเนี่ยก็ควรจะต้องพักเต็มๆอย่างน้อย24ชั่วโมง
2: วิธีการดูแลตนเองเบื้องต้นระหว่างขับรถดังนี้เปิดหน้าต่างเป็นระยะเพื่อให้อากาศถ่ายเทหลีกเลี่ยงการขับรถเป็นเวลานานติดต่อกันควรมีการหยุดพักทุกๆ2ชั่วโมงลุกเปลี่ยนอิริยาบถยืดเส้นยืดสายและพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยบรรเทาอาการต่างๆได้และถ้าต้องรับส่งผู้โดยสารที่มีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยขณะขับรถและอย่าลืมรักษาความสะอาดภายในรถเพื่อสร้างความปลอดภัยด้วยนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับท่านั่งในการขับรถก็สำคัญเช่นกันควรนั่งห่างจากพวงมาลัยประมาณ1ช่วงแขนครับโดยที่แขนของเราจะต้องไม่หย่อนไม่ตึงขาต้องสามารถแตะแป้นเหยียบทั้งเบรกทั้งคลัตช์แล้วก็คันเร่งได้พอดีครับไม่เหยียดหรือว่างอขาจนเกินไปการปรับเบาะทางที่ดีก็ควรจะเริ่มจากการปรับเบาะให้ตั้งตรง90องศาซะก่อนนะครับจากนั้นจึงค่อยๆเอนลงทีละน้อยทีละน้อยครับประมาณ 1-2 ล็อกก็พอให้รู้สึกว่าช่วงเอวกระชับนะครับรวมถึงห้ามเอนเบาะนอนหรือว่านั่งตัวงอขณะขับรถนะครับเพราะนั่นอาจทำให้เกิดอันตรายได้ครับ
3: โอ้โหคุณผู้ชมครับคุยกันไปกันมานี่จะถึงแล้วนี่แหละครับอีกหนึ่งอาชีพที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าอาชีพคนขับรถให้บริการสาธารณะเนี่ยเขาแบกรับความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตยังไงกันบ้างและเขาควรจะมีวิธีในการดูแลชีวิตของเขาเองในฐานะผู้ให้บริการอย่างไรกันบ้างเพื่อจะได้มีสุขภาพที่ดีครับหรือที่เรียกกันว่าทำงานอย่างมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขด้วยถึงซะแล้ว

0: ายเดี๋ยวซ้ายนี่ก็ได้ครับพี่สมชายเอาละป๊าบวันนี้ขอบคุณจริงๆครับพี่สมชายครับ แล้วมีโอกาสขออนุญาตนะขอบคุณครับไปขอบคุณครับ
1: ครับ
0: ได้เลยฮะขอบคุณมากครับนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าบางทีครับพฤติกรรมในการกินการอยู่การทำงานครับพฤติกรรมเหล่านี้ครับส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของพวกเราทุกคนนะครับนี่ยังไม่รวมถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็สะสมครับและรวมไปถึงครับอาการเจ็บป่วยของบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพของพวกเราทุกคนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าว่าใครที่อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ก่อนอื่นเลยครับต้องพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอครับทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับแล้วก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันบ้างนะครับที่สำคัญครับต้องติดตามรายการครับกับ Work with a Healthy Life นั่นเองแหละครับกับทำงานอย่างมีสุขภาพดีเพราะทุกความเสี่ยงครับคุณสามารถป้องกันได้จากผู้รู้หรือคุณหมอคนเก่งของเราครับแต่สัปดาห์หน้าจะมีอาชีพไหนครับที่จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยและวิธีในการป้องกันได้อย่างไรติดตามได้กับที่นี่ครับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับยังเมื่ออยู่เลยนะเนี่ย
2: คำเจอก้อนที่ท้องท้องผูกสลับท้องเสียหายเป็นเลือดไม่ผายลมสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่พูดถึงมะเร็งใครๆก็กลัวโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่คนไทยเป็นกันเยอะทีนี้จะมีสัญญาณบางอย่างที่เขาบอกกันมาว่าเป็นอาการของมะเร็งลำไส้อาการไหนที่เชื่อถือได้อาการไหนที่เชื่อถือไม่ได้เรามาดูสัญญาณแรกกันนะครับสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการท้องผูกสลับท้องเสียอันนี้ต้องขอบอกว่าจริงเมื่อเริ่มมีอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่มีการตีบตันของลำไส้ใหญ่คนไข้จะถ่ายลำบากทำให้เกิดอาการท้องผูกหลังจากนั้นเกิดการข้างของอุจจาระที่ปริมาณเยอะขึ้นสภาก็จะมีการถ่ายอุจจาระมาปริมาณมากก็จะเกิดอาการท้องเสียได้ตอนเช้าอาจจะมีท้องผูกตอนเย็นอาจจะมีท้องเสียได้หรือบางคนอาจจะเป็นวันนี้ท้องผูกอีกวันนึงท้องเสียอันนี้เป็นได้ครับสัญญาณที่2สัญญาณถัดมาสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการถ่ายเป็นเลือดอันนี้ขอตอบว่าจริงเช่นเดียวกันมะเร็งลำไส้ใหญ่เลือดที่ปนออกมาจะแตกต่างกับลิสีดวงโดยส่วนใหญ่จะออกมาปนกับอุจจาระหรือมีความสัมพันธ์กับอุจจาระเช่นมีการเคลือบออกมาผสมกันออกมากับอุจจาระแต่หากเป็นลิสีดวงทวารโดยส่วนใหญ่จะออกมาอาจจะหยดตามหลังการถ่ายอุจจาระเรามาดูสัญญาณต่อมากันดีกว่าสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการคามเจอก้อนที่ท้องอันนี้ตอบว่าจริงครับจริงๆมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะแรกๆอาจจะคำไม่เจอก้อนเมื่อไหร่ก็ตามที่มะเร็งเริ่มโตขึ้นจนขนาดใหญ่เกิน5เซนติเมตรเราอาจจะสามารถคำก้อนได้เองจะคำได้บริเวณรอบๆของช่องท้องตามแนวของลำไส้ใหญ่นะครับลักษณะก้อนเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแต่จะมีการเคลื่อนที่ได้ขยับได้แล้วก็จะกดไม่เจ็บดังนั้นหากคำได้ก้อนในช่องท้องควรจะต้องรีบมาพบแพทย์สัญญาณสุดท้ายสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการไม่ผายลมอันนี้ขอตอบว่าจริงเนื่องจากว่ามะเร็งเนี่ยจะค่อยๆโตขึ้นจนอุดตันลำไส้ใหญ่เมื่อมีการอุดตันของลำไส้ใหญ่ลมจะไม่สามารถผ่านรูของมะเร็งตรงนั้นออกมาได้จะทำให้คนไข้เกิดลำไส้อุดตันการที่ลำไส้ใหญ่อุดตันระยะเวลานานๆอาจจะทำให้เกิดการแตกของลำไส้และคนไข้เสียชีวิตได้ทีนี้หมออยากจะแนะนำว่าคนกลุ่มไหนที่ควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่จริงๆมีอยู่ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับ1คือกลุ่มคนที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการควรจะต้องมาตรวจ2คือกลุ่มที่มีประวัติครอบครัวสายตรงพ่อแม่พี่น้องที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ควรจะต้องมาตรวจที่อายุ40ปีที่มีอาการหรือไม่มีอาการกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มมีอาการหรือมีสัญญาณเตือนของมะเร็งลำไส้ใหญ่ดังที่กล่าวไปควรจะต้องมาตรวจซึ่งวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่แนะนำมี2วิธี1คือการส่องกล้องลำไส้ใหญ่หรือ2คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูลำไส้ใหญ่

0: สามัญประจำบ้านตอนดูดพิษงูด้วยปากมีแต่ในละครเท่านั้นแหละ
1: นางอรยาย่าแกเสร็จฉันแน่คุณชาวีวีต้องเป็นของฉันคนเดียว
2: คุณทำอะไรน่ะดีดี
3: นี่มันงูนี่นะ
4: โอ๊ยงูโอ๊ยงูจากไหนโอ๊ย
2: งูมาทำอะไรแถวนี้น่ะดีดี
4: ดีดีไม่รู้ค่ะสงสัยนางอรยาจะต้องเอางูมาทำลายดีดีแน่เลยค่ะดีดีกลัวกลัวช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะคุณชาวิวีดีดีโดนงูกัดอ่ะ
3: ตายแล้ว
5: ยังไม่ตายค่ะ
1: ชาวิวีช่วยทำอะไรสักอย่างได้ไหมคะ
5: ใช้ปากเลยค่ะดูดพิษออก
2: จะดีเหรอคุณดีดี
5: จะตายตอนนี้แหละค่ะเร็วๆค่ะ
6: พอแล้ว
0: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
7: การที่ใช้ปากดูดพิษงูเนี่ยมีแต่ในละครเท่านั้นนะคะแล้วก็อันตรายมากด้วยคนที่ดูดเนี่ยอาจจะได้รับพิษงูเข้าไปในปากด้วย
2: อย่างนี้แสดงว่าผมต้องไปใช้ผ้าพันใช่ไหมครับรอแป๊บนะคร
7: ับ ใจเย็นๆค่ะการใช้ผ้าพันให้แน่นหรือที่เรียกว่าขันชะเนาะเนี่ยห้ามทำนะคะจะทำให้อวัยวะส่วนปลายเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงอาจจะทำให้เกิดเนื้อตายได้
4: แล้วจะทำยังไงอะคะคุณพยาบาลดีดียังไม่อยากตายนะคะ
7: ต้องดูแผลก่อนค่ะว่าเป็นงูชนิดไหนถ้าเป็นงูพิษเนี่ยมีลักษณะเป็นรูๆ2รูนะคะแต่ถ้าเป็นงูที่ไม่มีพิษเนี่ยก็เป็นลักษณะของถากๆมีรอยถลอก
4: ไม่มีพิษค่ะ
2: งั้นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเราก็สบายใจแล้วสิครับ
7: ก็ไม่ซะทีเดียวนะคะเราต้องไม่ประมาทนะคะก็ต้องคิดว่างูที่กัดเราเนี่ยเป็นงูมีพิษไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย
4: เราต้องทำยังไงอะคะถ้าเกิดไม่เอาผ้ามาลัดแผล
7: อันดับแรกเลยนะคะเราต้องบีบเลือดให้ออกจากบริเวณที่ถูกกัดให้มากที่สุดเพื่อที่ว่าพิษงูเนี่ยก็จะได้ออกมาบ้างนะคะถัดไปให้ล้างแผลให้สะอาดต้องใช้สำลีหรือผ้าก๊อซเนี่ยเช็ดแล้วก็ซับให้แห้งนะคะห้ามใช้เหล้ายาสีฟันหรืออะไรก็แล้วแต่ไปโปะที่แผลเด็ดขาดเพราะจะทำให้ติดเชื้อได้นะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าให้อวัยวะที่โดนงูกัดเนี่ยเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดแล้วก็ควรจะจัดตำแหน่งของอวัยวะเราเนี่ยให้อยู่ต่ำกว่าหัวใจเพื่อไม่ให้พิษเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดเร็วจนเกินไปเมื่อจัดการทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยก็ควรจะไปโรงพยาบาลค่ะ
4: งั้นดีๆก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลแล้วสินะคะ
7: ใช่ค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
6: สามัญประจำบ้าน

สวัสดีครับพบกับผมเจวิตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอช่วงนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำศัพท์ที่คนเรามักจะเห็นทั่วไปเมื่อไปตรวจร่างกายคือศัพท์พวกนี้เนี่ยจะเป็นศัพท์ที่เธอต้องเจอก่อนพบแพทย์แล้วคำแรกนะทุกคนคือคำว่า heart rate นั่นแหละทุกคนอ่านกับพี่ดูซิ heart rate เน้นพยางค์ที่หนึ่งเลยนะ heart rateคือ heart rate เนี่ยคือค่าอัตราการเต้นของหัวใจคุณนึกออกป่ะซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะเรียกว่าชีพจรซึ่ง heart rate นี้จะเต้นวัดเป็นจำนวนครั้งต่อนาทีซึ่งค่าดังกล่าวเนี่ยจะสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของหัวใจหรือระบบไหลเวียนเลือดเนื่องจากทุกๆครั้งที่หัวใจเราเต้นเนี่ยหัวใจจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดส่งไปทั่วร่างกายโดยอัตราการเต้นของหัวใจในแต่ละวัยหรือว่าอายุเนี่ยจะมีตัวเลขที่ต่างกันออกไปอาจเริ่มจากช่วงวัยเด็กก่อนเถอะคือตอนพวกเราเป็นเด็กหรือว่าเบบี้ใช่ปะอัตราการเต้นหัวใจของพวกเราเนี่ยจะค่อนข้างสูงแล้วมันจะค่อยๆลงมาเมื่อมีอายุมากขึ้นคือหัวใจปกติของพวกเราเนี่ยจะเต้นอย่างสม่ำเสมอด้วยความเร็วหรือช้าที่เปลี่ยนไปตามกิจกรรมของร่างกายคือถ้าเธอพักอยู่เนี่ยหัวใจของคุณเนี่ยอาจจะเต้นประมาณ 60-100 ครั้งต่อนาทีแล้วชีพจรของผู้ใหญ่ระหว่างพักอยู่เนี่ยมักจะอยู่ระหว่าง 50-80 ครั้งต่อนาทีแล้วในขณะเดินเนี่ยหัวใจเราจะเต้นเร็วขึ้นประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีและมากกว่า120ครั้งต่อนาทีในขณะที่คุณวิ่งแล้วสำหรับนักกีฬาเนี่ยซึ่งน่าไม่ใช่ฉันแน่ๆแต่สำหรับนักกีฬาเนี่ยเวลาเขาพักใช่ป่ะแต่พวกเขาเนี่ยจะมีชีพจรระหว่างพักเนี่ยประมาณ 40-60 ครั้งต่อนาทีทีนี้ถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแล้วคุณอยู่ในสภาวะปกติก็คือไม่วิ่งหรือว่าออกกำลังกายแล้วหัวใจของคุณเนี่ยเต้นอยู่ที่ 50-100 ครั้งต่อนาทีคือแบบนี้แหละทุกคนเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้ไปทำอะไรให้มันตื่นเต้นหรือว่าออกกำลังกายแต่หัวใจของคุณเนี่ยเต้นมากกว่า100ครั้งต่อนาทีเนี่ยแบบเนี้ยเรียกว่ามีภาวะหัวใจเต้นเร็วแต่ถ้ามันเต้นมากกว่า150ครั้งต่อนาทีเนี่ยแบบเนี้ยเรียกว่ามีภาวะหัวใจเต้นเร็วมาก คือเอาเป็นว่ามันเข้าขั้นอันตรายแล้วนะแล้วเธอจะต้องรีบไปหาหมออย่างด่วน

ส่วนวิธีการวัดค่าอัตราการเต้นหัวใจของตัวเองเนี่ยทำได้ด้วยการวัดการเต้นของชีพจรด้วยการใช้นิ้วนางนิ้วกลางกับนิ้วชี้จับเข้าที่ข้อมืออีกด้านที่คุณต้องการจะวัดชีพจรตรงบริเวณที่มันเต้นตุบๆนั่นแหละทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยให้นับการเต้นของหัวใจจำนวนครั้งต่อนาทีรวมถึงให้สังเกตอัตราการเต้นว่ามันสม่ำเสมอหรือเปล่าคือถ้าหากมันสูงเกินไปเนี่ยคุณอาจจะเสี่ยงกับโรคหัวใจหรือว่าไขมันในเลือดสูงซึ่งการวัดชีพจรแบบนี้ไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวแล้วเลิกนะทุกคนคือคุณจะต้องทำมันไปเรื่อยๆคือคุณต้องทำมันอย่างน้อยสัก3ครั้งแล้วหาที่เฉลี่ยออกมาแต่ที่สำคัญที่สุดทุกคนคือถ้าเกิดว่าผลออกมาแล้วใช่ป่ะแล้วมันไม่ปกติอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้คุณจะต้องรีบหาแพทย์อย่างด่วนเพราะอะไรรู้ไหมหัวใจเนี่ยเป็นหนึ่งอวัยวะที่สำคัญต่อเราเป็นอย่างยิ่งแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่หนุ่ยจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ภากรจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามหน่อยกันจ้ะ

0: อรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่พบหมอรามามาอัปเดตเรื่องสุขภาพไปพร้อมกับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันนะครับวันนี้อยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายจริงๆทุกเพศทุกวัยนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพบหมอรามาเรามาเจาะลึกกันดีกว่าฮะโดยเฉพาะข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับคนที่อายุเยอะนะครับท่านผู้ชมฮะเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยแหละครับเพราะว่าวันนี้หัวข้อของเรานะฮะคุณภาพชีวิตที่ดีแม้ในวันที่หลงลืมแต่จริงๆเราไม่ได้เจาะเฉพาะเกี่ยวกับว่าสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เท่านั้นนะครับแต่วันนี้อยากจะให้เห็นภาพรวมว่าถ้าอายุมากแล้วคุณไม่ใช่วัยรุ่นหรือว่าวัยกลางคนกลายเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะฮะดูแลตัวเองอย่างไรรวมถึงผู้ดูแลคนที่อยู่ใกล้ชิดด้วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวนะฮะก็จะได้ทำความเข้าใจกันทั้งตัวผู้สูงอายุเองด้วยรวมถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดผู้สูงอายุด้วยนะครับวันนี้ทีมงานเตรียมข่าวสารมาหลายเรื่องน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอพีชนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวโนภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณหมอพีชครับ
1: สวัสดีคุณเป้ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะ
0: จริงๆคนไข้ของคุณหมอก็จะเป็นผู้สูงอายุล้วนเลยไหมฮะเนี่ย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าโดยเราเรียกว่าโดยความเชี่ยวชาญหรือความเฉพาะทางที่จบมาเนี่ยก็จะดูเฉพาะผู้สูงอายุเป็นหลักค่ะเหมือนกับคุณเป้มีหมอเด็กแล้วก็มีคุณหมอผู้ใหญ่อันนี้มีคุณหมอผู้ใหญ่ก็มีคุณหมอผู้สูงอายุ
0: ของคุณหมอพีชพูดง่ายๆคือเป็นคุณหมอผู้สูงอายุ
1: ใช่เป็นคุณหมอที่ดูแลผู้สูงอายุเพราะเรายังไม่เป็นผู้สูงอายุ
0: ทีนี้ถ้าสมมติว่า
1: ก็ดูหมดทุกโรคทุกเร
0: ื่องทุกโรค
1: ยกเว้นไม่ผ่าตัดถ้าจะผ่าตัดต้องไปหาคุณหมอสันผายค่ะ
0: การดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะคุณหมอเนี่ยนะฮะมันซับซ้อนไหมครับ
1: มันมีความต่างกับการดูแลผู้สุขผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: เช่นในวัยผู้ใหญ่เนี่ยเราอาจจะดูเขาเฉพาะโรคบางโรคที่เขาเป็น

0: เป็นอาจจะไม่ได้ดูหลายโรคค่ะหรือหลายอวัยวะแต่ในผู้สูงอายุเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เราเรียกว่าขบวนการชราภาพเนี่ยเกิดขึ้นในทุกๆอวัยวะและเขาก็มีโรคหลายโรคด้วยเพราะฉะนั้นของหลายๆอันเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาพรวมของผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่สามารถดูเพียงโรคเดียวหรืออวัยวะเดียวได้เราต้องดูเขาทั้งตัวแล้วการที่ในหนึ่งคนที่เขานั่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยความสุขสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงสุขใจค่ะของพวกนี้มันจะไม่ได้เกิดเฉพาะจากเขาคนเดียวมันจะต้องเกิดจาก360องศารอบตัวเขาเช่นครอบครัวเพื่อนสังคมสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: ว่ากันว่าดูแลผู้สูงอายุคนหนึ่งก็เหมือนเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงเด็กหนึ่งคนคำกล่าวนี้จริงไหมครับ
0: พี่ว่าไม่จริง
1: ไม่จริงอะครับ
0: พี่ว่าไม่จริงเพราะว่าจริงๆแล้วในการเลี้ยงดูเด็กเนี่ยเราดูคนที่เล็กๆแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆผู้สูงอายุคือคนที่พัฒนาการมาเต็มที่ละแล้วก็จะมีความเสื่อมถอยเกิดขึ้นสิ่งที่เราทำเนี่ยแทนที่เราถ้าเราดูเด็กแล้วก็จะกระตุ้นให้เขาพัฒนาการดีเรียนเก่งมี EQ ดีอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเป็นผู้สูงอายุเนี่ยทำยังไงให้เขามีความสุขกับทุกๆวันในชีวิตของเขาค่ะในทุกๆด้านมันลักษณะการดูแลจะต่างกันประกอบกับผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะอายุเยอะกว่าเราเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ดูเขาไม่ได้เล่นกับเขาเหมือนเด็กแต่ว่าเวลาเราคุยกับเขาเนี่ยเราอาจจะขี้เล่นแต่เราก็จะคุยกับเขาด้วยความเคารพในความมีอายุของเขา
1: ครับในแง่ของอารมณ์ของผู้สูงอายุจะคล้ายเด็กไหมฮะพวกขี้น้อยใจงอแงร้องไห้เก่งอะไรเงี้ย
0: ไม่นะคะจริงๆแล้วผู้สูงอายุเนี่ยร้องไห้น้อยมากโดยความผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะ
1: ครับ
0: ค่ะโดยปกติเลยนะคะผู้สูงวัยที่ไม่เป็นโรคเนี่ยเขาเข้าใจชีวิตมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยที่เขาสุขภาพแข็งแรงดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพเขาเข้าใจชีวิตมันการปรับตัวกับความทุกข์หรือปัญหาหลายๆอันเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าในวัยผู้ใหญ่ค่ะถ้าผู้สูงวัยร้องไห้นี่เรื่องใหญ
1: ่เรื่องใหญ
0: ่เรื่องใหญ่หรือถ้าเขาบ่นเนี่ยทุกอย่างที่เขาบ่นเนี่ยถือว่าหมอให้ความสำคัญหมดจะไม่มีเรื่องเล็กน้อยเช่นแบบหมอกุ้มใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกอ๋อเดี๋ยวก็หายไม่มีแล้วก็สั่งกุ้มใจเรื่องอะไร
1: ฟังหมดเลย
0: ไม่สบายใจเรื่องอะไรเพราะว่าโดยการผ่านชีวิตของเขามาจนถึง60 70 80เนี่ยแน่นอนไม่มีใครมีความสุขทั้งชีวิตนะเนาะมันก็จะมีความทุกข์มีปัญหาเข้ามามันเขาผ่านมาแล้วหลายปัญหาแต่ถ้าณวันนี้ที่เขา70แล้วเขารู้สึกว่าปัญหานี้มันใหญ่มากอันนี้เราต้องให้ความสำคัญกับเขาโดยเฉพาะปัญหาหลายๆปัญหาที่ฟังดูแบบเหมือนไม่ได้แย่มากเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยมึนๆแต่ว่าจริงๆแล้วกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันแค่ไม่ยอมออกนอกบ้านเลยกลัวหกล้มอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญของเรา
1: คุณหมอพิษก่อนที่เราจะคุยรายละเอียดลึกไปมากกว่านี้หรือว่าเข้าข่าวเนี่ยนะฮะเอานิยามให้ตรงกันก่อนคุณหมอพิษคือถ้ากฎหมายไทยเนี่ยบอกว่าผู้สูงอายุ60ปีบริบูรณ
0: ์
1: ขึ้นไป
0: ใช่ไหมฮะ
1: เขาจะแบ่งเป็นแบบผู้สูงอายุตอนต้นนะ
0: ตอนกลางตอนปลาย
1: นะฮะตอนต้นนี่เช็คอายุกันหน่อยท่านผู้ชมก่อนนี้ไปดูเนื้อหาตอนต้นนี่60ถึงประมาณ69
0: ใช่
1: ไหมฮะตอนกลางก็70ถึงประมาณ79
0: ค่ะ
1: แล้วก็80อัพก็เป็นตอนปลาย
0: ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยเรียกตอนปลายค่ะ
1: เรา
0: ก็เรียกว่าโดยปกติพี่ก็บอกว่าเป็นวัยรุ่นเต็มที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ว
1: ั
0: ยร
1: ุ่
0: นรุ่นเพิ่งเข้า
1: ค่
0: ะวัยรุ่นรุ่นกลางแล้ววัยรุ่นรุ่นแบบสุดยอด
1: สุดยอดแล้วกลุ่มไหนปวดหัวสุดคุณหมอ
0: ถ้าเป็นเรื่องของโรคหรือความซับซ้อนในความเสื่อมของอวัยวะเนี่ยยิ่งอายุเยอะ
1: ย
0: ิ่งเหนื่อยยิ่งเพราะว่ามันจะมีหลายอวัยวะที่มันทำงานได้ไม่ดีแล้วมันไม่เอื้อให้เราพุชเขาต่อไปแต่ว่าถามว่าวัยไหนดูแลยากสุดเหรอคะขึ้นกับโรคขึ้นกับพลังงานสำรองของเขาที่เหลืออยู
1: ่
0: แต่โดยมากเนี่ยถ้าอายุเยอะเนี่ยเราบอกได้เลยว่าโรคทางกายเนี่ยน่าจะเยอะนะน่าจะมีความแบบ เราไม่เหลือตัวให้เราเสียไปอีกแล้วอ่ะเออเราก็จะต้องรู้สึกว่าโรคอะไรเนี้ยจะยากแต่ว่าในหลายๆคนเนี่ยพอเขา80พอเขา90เนี่ยจุดมุ่งหมายของการรักษาที่เปลี่ยนไปเช่น90แล้วเราก็ไม่ได้หวังว่าเราจะหายจากมะเร็งเนาะอะไรอย่างเงี้ยมะเร็งมันก็กระจายไปหมดแล้วเนี่ยก็พอเป้าหมายการรักษาเปลี่ยนเช่น90ขวบเนี่ยแต่ว่ามะเร็งอยู่กระจายหลายอวัยวะมากแต่วันนี้รู้สึกว่าโอเคละเราเป็น90ที่ดีมากเราโอเคเราขอค่อยๆหลับไปไอ้อย่างงี้กลับไม่ยากกลับไม่ยากค่ะแต่ว่าถ้าหลายๆครั้งเนี่ยที่เราต้องสู้กับการเจ็บป่วยเฉียบพลันเนี่ยพวกนี้จะดึงขึ้นมายากมากค่ะส่วนในเรื่องของจิตใจ
1: ค
0: ่ะจริงๆแล้วไม่ได้ต่างกันนะคะ60 70 80เนี่ยก็สามารถที่จะเครียดง่ายมีตกกังวลได้หรือว่าเศร้าได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วพี่กลับพบว่าในช่วงที่60ใหม่ๆช่วงเข้าวัยรุ่นใหม่ๆวัยรุ่นระยะต้นเนี่ยจะปรับตัวยากกว่าเพราะมันมีการสูญเสียในเรื่องของการเกษียณจากงานการไม่ได้ออกไปคือรู้สึกว่าศักยภาพในเชิงสังคมหรือการทำงานน้อยลงอันนี้สภาพจิตใจจะต้องซัพพอร์ตเขาเยอะหน่อยแต่พอสักพักหนึ่งพอเขาชินกับการเป็นวัยรุ่นเนี่ยค่ะเขาจะโอเคละเขาจะเริ่มแบบแฮปปี้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับก็เท่ากับว่าตัวเลขในตามกฎหมายไทยกับตัวเลขของคุณหมอผู้สูงอายุคือ60อัพเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าคุณเป้ไปดูในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เขาพัฒนาแล้ว อย่างญี่ปุ่นยุโรปอังกฤษอเมริกาแคนาดาพวกนี้เนี่ยจะเขาจะตัดผู้สูงวัยที่65ค่ะเพราะว่าเขาคิดว่าประชากรของเขาอายุยืนกว่าบ้านเราค่ะแต่ในไม่ช้าค่ะอาจารย์เชื่อว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็น่าจะไปตัดที่65เพราะว่าจริงๆแล้วประชากรของเราเนี่ยก็อายุยืนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จริงๆแข็งแรง
1: ถูกเพราะผมเดี๋ยวนี้เนี่ย60กว่าไปซีซัวเรียกลุงเรียกป้าแล้ว
0: เครื่องนะ
1: โกรธนะ
0: ใช่
1: โกรธจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะมีอย่างนี้ผมเมาให้ฟังนั้นผมสัมภาษณ์เป็นดาราแบบอาวุโสท่านหนึ่งแล้วผมก็แบบก็ไม่รู้จะไปเรียกพี่ก็เดี๋ยวเหมือนกับแบบ
0: ตีสนิท
1: อ
0: ะไรนะเรียกเทียบรุ่น
1: เออไปเรียกป้า
0: ค่ะ
1: ผมก็ไม่รู้จะเรียกอะไรเอาสุดท้ายวันนั้นผมเรียกเขาป้าครับโกรธผมเลย
0: โกรธผมเลย
1: บอกแม่
0: ใช่
1: ให้เรียก
0: แม่เด็กกว่าป้าเป็นพี่แม่ค่ะ
1: ผมก็คิดผมจะไปรู้ไหมเนี่ยว่าต้องเรียกป้าหรือเรียกแม่สรุปว่าเรียกป้าไม่ถูกใจถ้าเรียกแม่โอเคเพราะเขาบอกว่าคนในวงการบันเทิงเรียกเขาว่าแม
0: ่
1: เออ
0: แต่เนี่ยพอป้าแล้วจะเป็นอีกสเต็ปนึง
1: อ๋ออีกสเต็ปนึง
0: เขาเป็นพี่ของแม
1: ่ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นผมต้องจำเอาไว้ว่าถ้าสมมติว่าเจอคนที่แบบอายุมากหน่อย เอาเซฟเรียกแม่ถูกไหมฮะ
0: ถามเขาก่อนก็ได้ค่ะ
1: okay.
0: โดยแม่เวลาที่พิจารณาไข้ okay. ที่ไม่รู้จักกันเนี่ยก็จะถามบอกว่าแล้วก็จะเรียกชื่อคนไข้อ่ะนะคะอยากให้คุณหมอเรียกว่าอะไรเป็นคุณแม่ดีไหมหรือ okay. เป็นคุณน้าดีแต่อายุขนาดนี้เป็นคุณน้าดีกว่าน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ส่วนใหญ่ไม่ติดนะฮะหรือว่า
0: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดค่ะก็จะมีบางครั้งเนี่ยจะมีบางท่านที่พี่ก็ได้นะ
1: ได้
0: พี่ได้
1: คือแม่ได้ป้าได้อย่ายายแล้วกัน
0: ถูกไหม
1: ถ้ายาย
0: นี่ส่วนยายเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้อง90ขึ้นไปนะคุณตาน
1: ิยามก็ค่อยเปลี่ยนแล้ว
0: ใช่สมัยก่อนเราถ้าสูงคุณยายนี่60 70ก็ไม่ไม่ค่ะเดี๋ยวนี้ต้องดูอายุคนไข้ก่อนสัก90คุณตาพอได้
1: โอ้เรื่องนี้ปวดหัวเรื่องใหญ่เพราะขณะผมอ่านข่าวนะบางทีเนี่ยสำนวนข่าวอ่ะเขา45อย่างเงี้ยแต่นักข่าวที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาเขียนสาวใหญ่วัย45ปี
0: เครื่องเหมือนกัน
1: เขาตกใจเลยคนที่อ่านข่าวด้วยกันอายุ45อุ๊ยฉันเป็นสาวใหญ่แล้วเหรอเนี่ยไม่ยอมรับ
0: วันก่อนก็มีอะไรนะคุณปู่53ปีตายคน50กว่าเครื่องกัน
1: นะคุยกันสนุกนะฮะตรงนี้แต่ทีนี้ไปดูเรื่องข่าวสารที่เราเตรียมมาให้กันก่อนดีกว่าครับนี่อันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับสำหรับข่าวแรกนี้ครับคุณหมอพีทครับเป็นข่าวที่เกี่ยวกับนี่ไงสำนวนข่าวเนี่ยชัดเลย
0: แม่เท่าเลยนะ
1: อ่ะท่านผู้ชม
0: เดี๋ยวมาดูกันว่าแม่เท่าอายุเท่าไหร
1: ่โปรยหัวข่าวแบบนี้พลเมืองดีช่วยแม่เท่าหลงลืมนั่งอยู่ริมทางรถไฟแม่เท่า วัย73ปี

0: เรื่องตรงนี้แหละ73เป็นคุณนะก็พอ
1: ใช่ไหมเออนี่แต่บางทีสำนวนข่าวเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็ต้องเรียกให้มันดูแบบให้มัน
0: แบบรุนแรงให้กลับมาอ่านดู
1: คือถ้าบอกป้าวัย60ปีนั่งหลงลืมมันก็ดูไม่ดราม่
0: า
1: ถูกไหมยายวัย70ปีนั่งหลงลืมไม่ดราม่าต้องแม่เท่าใช่ไหมมันดูแบบโอ้ยถูกลูกหลานทิ้งแถมหลงลืมอะไรอย่างเงี้ยเข้าเนื้อข่าวนี่นะฮะคืออสมชุมชนเนี่ยเขาไปเจอและคุณยายท่านนี้นะฮะแกนั่งอยู่คนเดียวแต่มันแปลกตรงที่ว่าที่คอแกเนี่ยห้อยตุ๊กตาสีเหลืองตัวใหญ่เลยนะและที่คอก็มีกุญแจบ้านห
0: ้
1: อยอยู่ด้วยนะครับสอบถามคืออ
0: ๋อนี่ตุ๊กตาสีเหลือง
1: นี่แหละที่ห้อยอยู
0: ่
1: ถูกต้องนะครับสอบถามก็โอเคทราบชื่ออะไรกันเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ถามลึกกว่านั้นเนี่ยแกก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับจนกระทั่งอสมเขาก็เลยไปโพสต์ในเครือข่ายสรุปแล้วครับมีเครือข่ายแจ้งว่ารู้จักอ๋อคุณยายคนนี้รู้จักสุดท้ายประสานลูกสาวชื่อคุณเล็กมารับตัวไปนี่ลูกสาวมาก็เลยถามลูกสาวลูกสาวบอกว่าโอ้คุณแม่แบบหลงลืมแล้วนะฮะก็เลยเนี่ยทำกุญแจพวงใหญ่ๆมีตุ๊กตาใหญ่ๆแล้วก็กุญแจบ้านน่ะห้อยคอเอาไว้กลัวหายนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยคือกินข้าวเที่ยงแล้วนึกว่าแม่เนี่ยจะเข้าบ้านแม่กับกายไม่ยอมเข้าบ้านเนี่ยฮะไปเดินเล่นแล้วคง
0: ย่อยอาหารแหละดูออก
1: เนาะแต่ว่าแต่อย่างนี้มันหลงลืมไปนั่งตรงทางรถไฟ
0: ใช่ค่ะก็คือเขากลับบ้านไม่ถูกแต่ว่าสิ่งที่พี่จะบอกเนี่ยก็คือคุณน้าคนในข่าวเนี่ยนะคะเขามีโรคนึงก็คือโรคหลงลืมซึ่งเป็นโรคนะคะไม่ใช่อาการโดยทั่วไปของคนสูงอายุอันที่แน่ๆเนี่ยภาวะหลงลืมหรือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดกับผู้สูงวัยที่มีโรคเหล่านี้เนี่ยก็คือเขาจะดูเปราะบางถ้าภาษาง่ายบอกดูง่อมกว่าอายุจริงนะ
1: จะดู
0: เพราะฉะนั้นจริงๆใน73เนี่ยเขาอาจจะดูมีอายุได้ค่ะ อาจจะดูสัก78หรือ79 80อะไรอย่าง
1: นี้เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะตัวโรคครับแล้วมันมาเกี่ยวกับร่างกาย
0: เพราะว่าตัวโรคทำให้เราใส่ใจในตัวเองน้อยลง
1: โอเค
0: ถ้าเราสูงวัยแต่เรายังรักษาความสะอาดแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยหวีผ้าหวีผมเนี่ยก็จะดูโอเคใช่ไหมคะแต่ถ้าพอเรามีภาวะหลงลืมหรือสมองเสื่อมความสามารถในการดูแลของเราจะลดลงก็จะพบว่าเขาดูเปราะบางมากขึ้นค่ะกล้ามเนื้อวิธีการเดินต่างๆเนี่ยก็จะดูมีอายุมากขึ้นกว่าอายุจริงของเขาเช่นถ้าเราเอา80เหมือนกันคนนึงมีสมองเสื่อมคนไม่มีเนี่ยมาเทียบกันเราจะเจอเลยว่าคนที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยดูอายุเยอะกว่าจริงงั้นโดยตัวโรคอาจจะทำให้เขาดูมีอายุเยอะค่ะคุณเต้อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ลูกสาวคือคุณเล็กทำเอาไว้เนี่ยคือสัญลักษณ์ของเขาเองแหละ
1: ถูกต้อง
0: คนอื่นอาจจะไม่รู้เนาะว่าสัญลักษณ์นี้คืออะไรแต่ว่าข้อดีก็คือเนื่องจากสัญลักษณ์มันใหญ่แล้วมันดูแบบไม่น่าคุณน้าคนนี้70ไม่น่าห้อยตุ๊กตาอย่างนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนเป็นสัญลักษณ์ตามหากันจนเจ
1: อ
0: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆในปัจจุบันเนี้ยค่ะในสมัยก่อนนู้นนะคะเมื่อสักเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยช่วงที่เราเริ่มมีผู้สูงอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็พบว่าภาวะหลงลืมหรือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเป็นโรคที่มากับอายุคุณเป้จะไม่เจอว่าอายุน้อยแล้วเป็นสมองเสื่อมอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเคสที่หายากหร
1: ือ
0: เป็นเฉพาะในนิยายเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเราก็พบว่าเนื่องจากโรคมันมากับวัยเมื่อผู้สูงวัยเยอะขึ้นเรื่อยๆเราว่ามีใครที่เป็นสมองเสื่อมเยอะขึ้นเราก็ประสบปัญหาในการดูแลค่ะในอย่างเช่นคลาสสิกเคสก็คืออย่างในข่าวนี้เลยค่ะก็คือเดินแล้วหลงไป
1: หลงเลย
0: แล้วก็หากันไม่เจอค่ะอันนี้โชคดีมากที่บังเอิญคนมาเจอเป็นอสม.แล้วเอ๊ะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วเอ๊ะทันแล้วก็บอกเฮ้ยไม่ใช่ละแปลกละก็เลยหาจนเจอแต่บางบ้านเนี่ยที่เขาเดินไปเรื่อยๆแล้วเขาแต่งเนื้อแต่งตัวปกติดีเนี่ยบางทีเราไม่รู้เลยว่าเขากำลังพลัดหลงกับคนที่บ้านแล้วก็ทำให้เราหาไม่เจอเพราะฉะนั้นเมื่อสักสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มที่จะหาสัญลักษณ์ในการให้คนในชุมชนเนี่ยค่ะเขารู้ว่าคนเนี่ยเป็นสมองเสื่อมวิธีหนึ่งที่ทำก็อย่างในข่าวนี้ทำเองผลิตเอง ค่ะแล้วก็เข้าใจง่ายว่าอ๋อคนนี้ดูไม่เหมือนผู้สูงอายุคนอื่นน่าจะมีปัญหาในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีการติดแท็กคนไข้ค่ะเป็นลักษณะเหมือนสายรัดข้อมือที่มี QR code ค่ะซึ่งของพวกนี้ก็จะมีองค์กรที่เป็นอาสาสมัครทำค่ะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิกระจกเงาค่ะหรือจสร้อยพวกนี้พอเห็นแท็กปุ๊บสแกนปุ๊บเขาจะบอกเลยว่าให้คอนแทคที่ไหนค่ะแต่จะไม่มีประวัติคนไข้นะคะค่ะก็โทรแจ้งไปเขาจะมารับไปเมื่อไปถึงเนี่ยที่มูลนิธิกระจกเงาหรือที่จสร้อยเนี่ยเขาก็จะสแกนอีกทีแล้วเขาจะมีเครื่องอ่านว่าคนนี้มาจากไหนบ้านอยู่ตรงไหนค่ะก็จะมีอย่างนั้นด้วยแล้วก็บางคนก็จะใช้เป็นเข็มกลัดแล้วจะมีเข็มกลัดเป็นดอกไม้สีม่วงอันเล็กๆติดไว้ที่เสื้อถ้าเห็นเนี่ยก็แปลว่าเขาน่าจะมีภาวะสมองเสื่อมค่ะของพวกนี้เป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาในระยะหลังแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้กระจายข่าวเยอะมากๆเพราะว่าเราก็กลัวมิดเหมือนกันถ้าเผื่อพวกคุณมิดเดินมาเจออ้าใช่แน่นอนคนนี้ต้องเป็นแน่นอนเขาก็จะพาคุณลุงคุณป้าค่ะหรือคุณตาคุณยายเนี่ยหนีไปซ่อนก็จะเกิดการทำที่ไม่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรียกค่าไทยหลอกไปกดเงินต่างๆเพราะงั้นของพวกนี้ก็เลยเราต้องใช้สัญลักษณ์ในการบอกเนี่ยด้วยความระมัดระวังแต่ดีที่สุดเนี่ยก็คือทำอย่างในกรณีข่าวก็คือกระจายข่าวไปให้ทั่วหมู่บ้านค่ะว่าคุณแม่เราหลงนะถ้าเผื่อเห็นแม่เราผ่านมาทางนี้เนี่ยก็ช่วยเอามาส่งด้วยก็อันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะปลอดภัยแต่เนื่องจากในปัจจุบันนี้เศรษฐกิจสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะเรามีคนใจร้ายเยอะมากมันสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเขาเป็นคนสมองเสื่อมแล้วอยากให้คนอื่นรู้เนี่ยต้องระวังด้วยในเรื่องเหล่านี้เพราะจริงอาจจะเป็นโทษด้วยก็ได้
1: ดาบสองคม
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร
0: ์สมองเสื่อมเป็นมะม่วง
1: สมองเสื่อมไปมะม่วง
0: มะม่วงมีหลายพัน
1: โอเค
0: คุณเป้เห็นปุ๊บอันนี้อกร่องอันนี้น้ำดอกไม้อันนี้เขียวเสวย
1: ครับ
0: หนึ่งในพันที่เจอบ่อยของสมองเสื่อมคืออัลไซเมอร
1: ์โอเค
0: ค่ะลองลงไปก็จะเป็นหลอดเลือดสมองค่ะ
1: หลอดเลือดสมองก็ทำให้สมองเสื่อม
0: ใช่เพราะว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเซลล์สมองตายก็สมองเสื่อมเหมือนกันอาจจะเป็น2ฟอร์มที่เจอ2โรคที่เป็นสาเหตุของสมองเสื่อมที่เยอะที่สุด
1: ครับที่มีคุณหมอบอกว่าเราเรียกว่าหลงลืมหรือสมองเสื่อม
0: เราเรียกมันว่าภาวะสมองเสื่อม
1: ภาวะสมองเสื่อมแต่โรคเป็นโรคหลงลืม
0: ไม่โรคคืออัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอผู้สูงอายุที่มีภาวะนี้เราจะบอกอ๋อคุณตาคนนี้เนี่ยเป็นภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์จากโรคหลอดเลือดสมองจากโรคพากินสันแบบนี้ค่ะ
1: คนดูแลจะสังเกตยังไงฮะว่าเฮ้ยอาการแบบนี้เริ่มถี่เริ่มบ่อยแล้วอย่างนี้น่าจะไม่ใช่หลงลืมชั่วคราวแล้วอาจจะแบบพัฒนาไปเป็นสมองเสื่อมนะครับคุณ
0: ก็ต้องกลับมาดูตอนตั้งต้นของผู้สูงอายุโดยทั่วไปก่อนผู้สูงอายุเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เจอไม่ว่าคุณจะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคอะไรขี้ลื
1: ม
0: ขี้ลืมบางทีเดินมาจากอะไรนะ
1: อ
0: ๋อกลับไปใหม่เดินอ้าวเมื่อกี้จะมาเอาไข่ในตู้เย็นก็กลับมาใหม่อันเนี้ยคือขี้ลืมปกติ
1: ปกติอะฮะ
0: ขี้ลืมปกติ
1: ที่บอกว่าเอ้ยจะพูดอะไรเดี๋ยวถ้าแม่จะพูดอะไรเนี่ยจดไว้เลยนะเดี๋ยวแม่ลืม
0: แล้วเดี๋ยวสักพักนึงเขานึกออก
1: เขานึกออกใช
0: ่ใช่อันนั้น
1: ที่ปกติ
0: อันนี
1: ้เมื่อกี้จะพูดอะไรกับลูกนะโอ้ยลืมไปแล้ว
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงก็เดินมาแม่นึกออกแล้ว
1: ปกติ
0: เมื่อกี้ทายอันนี้คือปกติท่านนึกออกคือปกติ
1: ถ้าหายไปเลยนึกไม่ออกเลย
0: จบกัน
1: โอเคโอ้ยตรงนี้ชัดตรงนี้ช
0: ั
1: ด
0: ใช่ก็คือบางคนเนี่ยก็แบบบางบ้านเนี่ยที่เราจะแยกเนี่ยเช่นเดินมาจะมาเอาอะไรนึกไม่ออกเดินกลับไปแล้วนึกออกคนไข้บางคนเดินมาจะเอาอะไรลืมไปแล้วว่าจริงแล้วเราตั้งต้นเดินมาจากไหนด้วยซ้ำก็จะเดินไปเรื่อยก็ทิ้งเตาไว้หม้อไว้บนเตาหม้อไหม้อีกอะไรอย่างเงี้ยคือลืมไปเลยลืมหาย
1: อ๋อนี่คือลืมไปเลย
0: อันนี้คือลืมไปเลยใช่อีกอันนึงก็คือผู้สูงวัยจะเรียนรู้ยากขึ้นเช่นการใช้สมาร์ทโฟนกับผู้สูงวัยเนี่ยก็ต้องเรียนกัน 4-5 รอบเนาะเอ๊ะส่งรูปยังไงนะเป้บอกคุณแม่อีกทีซิ
1: เรียนรู้ยาก
0: จะส่งไลน์ยังไงนะขออีกทีนึง attach file ยังไงของพวกนี้ก็คือเขาต้องเรียนหลายรอบแต่ในที่สุดเขาทำได้ถ้าเขาทำได้คุณเป้ก็ดูไม่ยาก พราะคุณเป้ก็จะได้สวัสดีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย
1: ์
0: อันนั้นก็คือแปลว่าได้การสอนสำเร็จแล้วทำได้
1: แสดงว่าไม่น่าใช่สมองเสื่อมนะ
0: ไม่ใช่
1: okay.
0: ส่วนใหญ่ทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆจะยากขึ้น

0: อันนี้คือปกติประเด็นคือผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจะเล่นสมาร์ทโฟนเนี่ยแทบไม่ได้เลยคือสอนวันนี้พรุ่งนี้ลืมกู้ยังไงก็กู้ไม่กลับต้องสอนใหม่ทุกวันหรือบางทีก็กดมั่วไปหมดค่ะแล้วจะเจอผู้สูงวัยหลายรายที่จิ้มจนเละเทะไปหมดแล้วก็แบบพอสอนใหม่ก็แบบเอ๊ะเราเรียนแล้วหรอเราหนูเคยสอนแล้วเหรอสอนป้าแล้วเหรออย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีความต่างไปเพราะฉะนั้นเราดูคนไข้สมองเสื่อมหนึ่งลืมแบบกู้ไม่กลับสองเรียนรู้ไม่ได้เลยสอนอะไรใหม่ทำไม่ได้เลยแล้วทักษะส่วนใหญ่นะคะในการเสียของสมองเนี่ยผู้ป่วยอาจจะมีลักษณะของภาษาที่เสียไปเรียกของไม่ถูกใบแล้วก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ค่ะหรือบางคนก็อาจจะมีลักษณะการบริหารจัดการที่เปลี่ยนไปเช่นจ่ายเงินซื้อของแล้วไม่เอาของมาหรือจ่ายเงินไปแล้วได้ตังค์ทอนไม่ครบแต่ไม่
1: ร
0: ู้แล้วก็ออกมาจากร้านเลยแล้วกลับมาถึงบ้านก็ยังไม่รู้อีกจนกระทั่งลูกทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทักแล้วก็ยังบอกไม่ใช่แม่เอาเงินไป200แม่ไม่ได้ไป 2,000 อย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้จะมีความแปลกอยู่ก็คือการเสียในการทำหน้าที่ของสมองเนี่ยจะต้องกระทบกระเทือนกับการใช้ชีวิตประจำวันของเขาโดยเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันโดยที่ไม่มีคนดูแลมันคนไข้ก็จะมาด้วยหลากหลายปัญหาค่ะหลายคนก็จะมีปัญหาอย่างในข่าวเนี่ยค่ะหลงทิศจำทิศทางไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ของพวกนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เสียเพราะจริงพี่ก็เชื่อว่าคุณแม่ในข่าวเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพิ่งมาอยู
1: ่
0: จริงๆก็คงอยู่มาเป็น10-20ปีแล้วการพลัดหลงในสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เจอได้บ่อยก็จะเห็นว่าทั้งหมดเนี้ยมันกระเทือนการใช้ชีวิตโดยคนเดียวของเขาเขาก็ต้องพึ่งลูกมากขึ้นค่ะหรือพึ่งคนใกล้ตัวมากขึ้น
1: การรักษาในปัจจุบันหายขาดไหมครับคุณหมอ
0: ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่หายขาดเราทำได้แค่ชะลอแล้วก็ให้เขามีความสุขในทุกๆวันของชีวิตเขาร
1: ักษาตามอาการอย่างนี้เหร
0: อใช้คำว่าอย่างนั้นก็ได้ใช้คำว่าอย่างนั้นก็ได้คือรักษาตามอาการเป็นส่วนใหญ่ค่ะเราไม่สามารถเอาสมองที่ตายไปแล้วมาคืนเขาได
1: ้อ
0: ันนั้นคือสิ่งที่เราทำไม่ได้เพราะเซลล์สมองตายแล้วมันงอกใหม่ช้ามันตายแล้วมันตายเลยส่วนใหญ่เราก็ทำได้แค่พยายามชะลอให้ได้นานที่สุด
1: ชะลอคือไม่ให้สมองส่วนอื่น
0: แย่ไปกว่านี้แต่โดยการดำเนินโรคเนี่ยมันจะแย่อยู่แล้ว
1: อ๋อยังไงมันก็ต้อง
0: มันจะตายไปเรื่อย
1: ๆ
0: ใช
1: ่
0: ใช่เพียงแต่ว่าในแต่ละระยะของการตายเนี่ยพยายามให้เขาอยู่กับช่วยเหลือตัวเองให้ได้เยอะที่สุดนานที่สุดพึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุด
1: เหมือนในหนังไหมฮะที่แบบตอนแรกยังจำได้อยู่ทีนี้พอสมองเสื่อมค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสื่อมจนสุดท้ายจำคนใกล้ตัวไม่ได้เลยเหมือนในหนังแบบนั้นไหม
0: ฮะใช่ค่ะโดยมากก็จะถ้าเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นจากโรคอัลไซเมอร์นะคะส่วนใหญ่เราจะทำนายได้เลยล่ะค่ะว่าเสียปัจจุบันที่สุดและเสียย้อนไปในอดีต
1: ครับ
0: ค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่จำหลานเล็กไม่ได้ก่อนเนาะแล้วลูกใครล่ะนึกว่าแบบเอ๊ะไม่ใช่หลานเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มจำลูกไม่ได้เสร็จแล้วก็อาจจะจำสามีหรือภรรยาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะจำพี่น้องตัวเองไม่ได
1: ้
0: ก็คือจะค่อยๆเสียถอยไปเรื่อยๆซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยพี่ต้องเรียนว่าคนไข้ไม่ค่อยทุกข์นะคะ
1: ใช่เพราะเขาไม่รู้
0: เขาไม่รู้ว่าเขาลืมใช่ค่ะเราก็เป็นผู้ดูแลเราต้องมีกำลังใจที่ดีด้วยนะ
1: ค
0: ะก็คือเราก็ไม่ทุกข์ด้วยค่ะเราจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกใหม่อีกทีก็ได้
1: โอเคแต่สมมติว่าเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์แบบเต็มขั้นแล้วนะฮะคือเขาแค่ความทรงจำหายไปแต่สติสัมปชัญญะความรู้ตัวอะไรต่างๆยังครบ 100% ไหมฮะหรือว่าก็จะหายไปด้วยฮะ
0: มันจะค่อยๆหายไปด้วยค่ะในผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ระยะท้ายจริงๆเนี่ยเขาจะเหมือนตุ๊กตาค่ะ อยู่บนเตียงเขาจะสื่อสารภาษานี่ไม่ได้แน่ภาษากายอาจจะได้นิดหน่อยเช่นการกอดการจับเขาเบาๆกันยิ้มเนี่ยอาจจะยังได
1: ้
0: ค่ะก็จะเมื่อเราเป็นเยอะขึ้นเนี่ยมันจะกระทบส่วนอื่นเช่นการเคลื่อนไหวการเดินการกลืนค่ะและในที่สุดก็จะไปที่ระบบประสาทอัตโนมัติการขับถ่ายต่างๆการไอค่ะของพวกนี้เ

0: ก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆตามระยะของโรคที่ดำเนินไป
1: คืออะไรที่เกี่ยวข้องกับสมองต้องสั่งการพอสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความจำแต่มันรวมถึง
0: แรกๆอาจจะเป็นความจำเลยมันจะกระทบไปทุกระบบค่ะ
1: โอ้โหไม่น่าเขาถึงบอกว่าคนดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยโอ้โหงานหนัก
0: ใช่ค่ะเป็นกลุ่มคนที่เวลาที่เขามาหาพีทเนี่ยเขาจะถูกมองว่าเขาเหมือนกับเป็นคู่หูกับผู้ป่วยแม้นตรวจผู้ป่วยแล้วต้องตรวจเขาด้วย
1: ต้องแข็งแรงด้วยกันทั้งค
0: ู่ถูกไหมใช่ค่ะแล้วยิ่งบางทีเป็นอายุเยอะคู่ อย่างเงี้ยค่ะแล้วจะเจอตั้งแต่คู่พี่น้องคู่สามีภรรยาคู่ที่เป็นคู่ชีวิตกันก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ผู้ดูแลแข็งแรงด้วยหรือในบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกโรคนี้มากับอายุมันยิ่งอายุเยอะจะยิ่งเจอเราก็เจอคุณแม่91ที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็เจอลูกอายุแบบ75อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องประคองกันไหมทั้งคู
1: ่ชะลอหรือป้องกันได้ไหมฮะถ้ายังไม่เป็นฟังข่าวแบบนี้แล้ว
0: มีงานวิจัยหลายอันค่ะบอกว่าเราสามารถป้องกันโรคสมองเสื่อมหรือชะลอได้ใช้คำว่าชะลอดีกว่าค่ะโดยลดปัจจัยเสี่ยงบางอันซึ่งไม่ใช่ลดตัวใดตัวหนึ่งต้องทำเป็นภาพรวมทั้งหมดค่ะนั่นก็คือการสุขภาพกายแข็งแรงค่ะรักษาโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดแดงทั้งหมดค่ะการสุขภาพจิตที่ดีค่ะไม่เศร้าเนาะไม่เซ็งไม่เหงาค่ะการมีสังคมที่ดีการใช้สมองในทางคิดในทางที่สร้างสรรค์นะคะการไม่ใช้ยาบางตัวที่กดการทำงานของสมองรวมไปถึงหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือการกระทบกระแทกบริเวณศีรษะแรงๆค่ะและเราก็พบว่าถ้าเราซ่อมหูกับซ่อมตาของผู้สูงอายุดีๆเนี่ยปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคสมองเสื่อมก็จะน้อยลง
1: หมายถึงยังไงฮะซ่อมหูซ่อมตา
0: ก็คือบางคนหูตึงเราไม่ใส่เครื่องช่วยฟังเราพบว่าโอกาสเกิดสมองเสื่อมก็จะเยอะขึ้น
1: ก็เกี่ยวกันด้วย
0: เกี่ยวกันด้วยค่ะหรือทำให้อาการสมองเสื่อมนั้นนะยิ่งแย่ลง
1: หรือตาเป็นต
0: ้อที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้การเรียนรู้เขายิ่งเกิดยากขึ้นแล้วสมองเขาฟออยู่แล้วพอมันไม่มีเกิดการกระตุ้นหรือการเรียนรู้ก็จะยิ่งทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันแย่ลงอีกค่ะรวมไปถึงการเรียนหนังสือเราบอกว่าการเรียนหนังสือยิ่งเรียนเยอะค่ะน่าจะดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นการเรียนที่เราไม่เครียดด้วยเนาะถ้าเป็นการเรียนที่เครียดมากๆก็ไม่ไหวเซลล์สมองก็จะเสื่อมไปเพราะความเครียดซะก่อนใช่ค่ะ
1: อาหารเสริมที่โฆษณาชวนเชื่อว่าบำรุงสมองอุ้ยมีเยอะนะฮะ
0: เยอะมากแต่จริงๆแล้วงานวิจัยเนี่ยผลการวิจัยออกมาไม่แน่นอนเลยไม่แน่นอนเลยส่วนใหญ่ใช้คำว่าไม่ช่วยไม่ช่วยแทบไม่มีอะไรช่วยเลยค่ะสิ่งที่ช่วยคือการปรับวิถีชีวิตการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดอันนั้นเนี่ยมีงานวิจัยบอก
1: ช่วยเยอะกว่า
0: ช่วยเยอะกว่า
1: ไม่ต้องเสียเงินด้วย
0: ใช่ค่ะใช่
1: ใช่ไหมฮะไม่เครียดนอนพักผ่อน
0: ใช่ออกกำลังมีเพื่อนดูแลโรคประจำตัวให้ดีค่ะ
1: ครับมีคำถามที่ถามว่าถ้าผู้สูงอายุต้องกินยามากๆกินทีหลายเม็ดเนี่ยนะฮะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคือกินยาเยอะหลายเม็ดในมื้อเดียวกันแล้วบางทีหลงลืมเราต้องทำยังไง
0: โดยปกติเนี่ยค่ะก็คงต้องดูก่อนว่าเขาทานไม่ครบเพราะอะไรผู้สูงวัยที่ใช้คำว่าสมองยังเฉียบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทานได้ครบค่ะยาคือบางคนยาเยอะจริงๆแต่ว่าถ้าคิดว่าเขาทานไม่ครบจริงๆเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ดูแลเนี่ยค่ะเราน่าจะช่วยเขาได้โดยการอย่างแรกเลยคือบอกกับคุณหมอก่อนยาบางตัวเนี่ยกิน 3-4 มื้อต่อวัน
1: โอ้โห
0: ใช่ซึ่งเราที่เป็นวัยผู้ใหญ่สมองปกติ
1: ยังลืม
0: ใช่ค่ะดูง่ายๆเลยเนี่ยก็ดูจากตัวอย่างคุณหมอทั่วๆไปนี่แหละค่ะ
1: ค
0: ่ะถ้ายาฆ่าเชื้อกินวันละ4รอบอ่ะ
1: ลืม
0: อาจจะคิดว่าเกินครึ่งหมอจะกินไม่ครบค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่สิ่งที่อาจารย์บอกได้ก็คือคงต้องดูก่อนแหละว่ากินไม่ครบจากอะไรถ้าเป็นจากการหลงลืมกินแล้วจำไม่ได้ว่ากินหรือยังยามันหลายมื้อเนี่ยเราพยายามช่วยเพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้โดยพึ่งลูกน้อยที่สุดเช่นสมมติกินสองมื้อเช้ากับเย็นเราบอกว่างั้นเลือกมามื้อหนึ่งที่ คุณลุงหรือคุณป้าจะไม่ลื
1: ม
0: บอกเช้าไม่ลืมแน่ๆงั้นเรารวบยาทั้งหมดตัดไปเป็นมื้อเช้าเพราะมื้อเช้ามี5เม็ดนะคะมี5เม็ดอันไหนที่รวบเม็ดได้จาก2เม็ดเนี่ยบางทีมันจะมียาที่รวบชนิดยาไว้ด้วยกันก็จะเหลือแค่1เม็ดของพวกนี้ก็จะเอามาใช้เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถจัดยาทานเองได้นานที่สุดแต่ถ้าปัญหาเกิดจากสมองที่แย่ลงจนจัดยาไม่ได้และเริ่มมีความเสี่ยง
1: ค
0: ่ะอันตรายจากการใช้ยาเราก็ต้องให้ผู้ดูแลเข้ามาช่วยส่วนใหญ่เราก็จะมีผู้ดูแลค่ะที่เก่งมากๆค่ะสมัยก่อนนี้ก็จะตัดไม่รู้คุณเป้ทันไหมเวลาที่เราไปตลาดนัดโบราณแล้วจะมีกระดาษแข็งแล้วเขาก็จะแม็กของเอาไว
1: ้
0: แม็กลูกอมบ้างแม็กอะไรอย่างเงี้ยก็สมัยนั้นสมัยก่อนเนี้ยเรายังไม่มี AI เรายังไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเขาก็จะจัดใส่ซองแล้วเขาก็แม็กไว้แล้วเขียนวันที่8ค่ะแล้วก็โทรมาแม่วันนี้หยิบยาที่มีเลข3แบบนี้ค่ะกินเลยนะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะหรือหยิบมาแล้วให้เขาทานให้เห็นค่ะสมัยนี้ก็ดีขึ้นเยอะมากนะเดี๋ยวนี้มีกล่องยาม ีกล่องยาลูกเอาสติ๊กเกอร์มาติดมีแม้กระทั่งที่จ่ายยาอัตโนมัติในต่างประเทศก็คือถึงเวลาปุ๊บไปก็จะเป็นเหมือนแก้วอย่างเงี้ยค่ะตั้งอยู่เหมือนเครื่องชงกาแฟตั้งอยู่แล้วถึงเวลาปุ๊บก็จะคายยาออกมาใส่ถ้วยเล็กๆแล้วเครื่องก็จะบีบเครื่องก็จะอะลามเตือนตีตีตีตีตีตีแล้วก็จะไม่หยุดอะลามจนกว่าเราจะไปหยิบยานั้นมากินค่ะก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเนี่ยร่วมกันกับผู้ที่สูงอายุแล้วมีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้น
1: ครับคุณหมอต้องดูแลผู้สูงอายุเยอะทีนี้ยาที่แบบผู้สูงอายุในแต่ละวันต้องกินต้องทานกันเนี่ยนะฮะมันก็เยอะเม็ดตามไปด้วยแล้ววินัยบางทีก็ย่อหย่อนทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาเนี่ยในการกินยามันก็น้อยลงไปด้วยฮะอย่างนี้คุณหมอแนะนำยังไงฮะเวลาถ้าเจอ
0: โดยมากต้องคุยก่อนเลยค่ะต้องคุยก่อนเลยว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะปัญหาแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเนาะคุณเป้บางบ้านเนี่ยรู้แหละว่าต้องกินจำได้ด้วยแต่ไม่อยากกิน
1: เพราะคิดว่าแข็งแรง
0: หรือบางบ้านก็จะไปฟังfake news มาเนาะแล้วก็จะบอกว่าถ้ายาลดไขมันตัวนี้กินไปเนี่ยกล้ามเนื้อจะสลายหมดเลยก็จะบอกว่าไม่อันนั้นหนังจีนกำลังภายในที่แบบว่ากินปุ๊บแล้วกล้ามเนื้อสลายแล้วก็แบบนอนนิ่งๆไปอันนั้นไม่เกิดขึ้นกับยาตัวนี้ค่ะ อาจจะมีปวดเมื่อยบ้างแต่ถ้าปวดไม่มาบอกหมอจะเปลี่ยนยาให้อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแม้บางทีก็มีความเชื่อบางอย่างหรือเราก็จะเจอว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ผู้ชายเนาะแบบแมนๆหน่อยสตรองเลยแข็งแรงเป็นแบบผู้บริหารมาก่อนแล้วก็รีทายแล้วก็ละเกษียณเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังเจ๋งอยู่ไม่ต้องกินก็ได้ความดันขนาดนี้ไม่ต้องกินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาคุยกันว่าจริงแล้วอันที่คุณลุงคิดว่าไม่สูงจริงๆก็แอบสูงหน่อยนะคะเราก็ไม่ต้องกินเยอะก็ได้ถ้าอยากกินเอาหยอดไว้นิดเดียวครึ่งเม็ดคุมๆเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีวิธีคุยวิธีถามว่าการที่เขาไม่ทานยาอย่างที่เราอยากให้เขาทานเนี่ยเพราะอะไร
1: ครับต้องทราบสาเหตุก่อน
0: ใช่ใช
1: ่ว่าถ้ามันเยอะจนลืมมีคุณหมอบอกว่าถ้ายาที่มันรวมเม็ดได้อันนี้
0: เราก็จะมีทั้งการรวมเม็ดรวมมื้อค่ะเพื่อให้เขาทานได้ครบ
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับผู้สูงอายุทีนี้มาดูเทคโนโลยีล่าสุดกันหน่อยดีกว่าครับพี่ฮะที่สหรัฐเนี่ย FDA อนุมัติแล้วนะครับเป็นวิธีการตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยอาการอัลไซเมอร์
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ใช้วิธีตรวจเลือดนะฮะก่อนหน้านี้มันเป็นวิธีอะไร
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำสแกนสมอง
1: อ๋อสแกนที่ใช้เครื่องเพชร
0: ใช่ค่ะใช้เพชรสแกนแล้วก็จะมีใช้ตรวจพวกโปรตีนที่ผิดปกติเหมือนกันแต่ต้องตรวจจากน้ำไขสันหลัง
1: โอ้โห
0: ซึ่งต้องเจาะหลัง
1: เจาะหลัง
0: ใช่แล้วถ้าคืออันนี้คุณเป๊กคือประชาชนที่ไม่ได้เป็นหม
1: อ
0: สกิลในการเจาะหลังเนี่ยเราจะได้รับการสอนมาอยู่แล้วแต่ว่าเจาะในผู้ใหญ่กับในวัยรุ่นของอาจารย์นี่เจาะยากต่างกันเลยนะคะ
1: เพราะว่า
0: ผู้สูงวัยเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นหลังเขาบางคนหลังเบี้ยวบางคนหลังเบี้ยวแต่ที่มีแน่ๆคือหมอนรองกระดูกจะแฟบลงเพราะอายุเยอะมันเหี่ยวลงเพราะฉะนั้นรูที่เราเคยคาดว่าจะเจาะได้เนี่ยมันจะ เล็กลงเพราะฉะนั้นความแม่นยำจะต้องมีเยอะมากม
1: ัน
0: ก็เลยทำให้
1: จิ้มไปโดกระดูกก็ทำไงฮะ
0: ก็ถอยออกมาแล้วจิ้มใหม
1: ่อุ้ยมันง่ายอย่างนั้นเลยแล้วคนก็เจ็บอ้าสองรอบ
0: เ
1: น
0: ี่ยไม่สิเราต้องฉีดยาชาไปก่อน
1: อ๋อหมายถึงว่าจะฉีดยาชาให้ชาตรงนั้นก่อน
0: ความแม่นยำเนี่ยมันยากมากเพราะว่า
1: okay.
0: โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีกระดูกพรุนมีกระดูกยุบกระดูกคดเนี่ยการเจาะจะค่อนข้างยากนั้นก็เลยเป็นวิธีที่ผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที
1: ่ไม่เอาไม่ตรวจ
0: ไม่เอาไม่ตรวจดีกว่าเจ็บหรือว่ากลัว
1: ซึ่งทุกวันนี
0: ้ขนาดคุณเป้เป็นผู้ใหญ่อ่ะคุณเป้ยังรู้สึกว่าโอ๊ยเอาเข็มจิ้มหลัง
1: กลัว
0: ใช่ไหมจริงๆแล้วมันก็เจ็บมันเจ็บไม่มีอะไรไม่เจ็บเข็ม

0: กวันนี้ถ้าจะตรวจอัลไซเมอร์จริงๆต้องเจาะหลัง
1: ถ้าเราจะตรวจโปรตีนที่ผิดปกติแต่เดิมค่ะจนกระทั่งเมื่อประมาณปีนี้แหละค่ะ
0: ค
1: น่าจะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ที่สหรัฐอเมริกาจริงๆก็คือเป็นองค์กรที่เขาดูเรื่องเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยนี่สุดเราก็มีวิธีการตรวจเลือดที่มีประสิทธิภาพแล้วคือก่อนหน้านี้มันมีมาบ้างแต่ว่าในระยะแรกๆไม่แม่นไม่แม่นแล้วปนเปื้อนเยอะดีเทคยากสารพัดค่ะไอ้ที่ตรวจเจอก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราดูในโครงสร้างของโปรตีนที่ผิดปกติเน
0: ี่
1: ยมันมีความคลาดเคลื่อนสูงแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเยอะขึ้นค่ะที่เราจะตรวจได้ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ที่เมืองไทยก็มีนะคะมีแล้วเหมือนกัน
0: เจาะเลือด
1: เจาะเลือดเหมือนกันใช่ค่ะ
0: แม่นไหม
1: ครับเป็นเทคโนโลยีที่ระบบเดียวกันกับที่ทางสหรัฐอเมริกาแนะนำแต่ประเด็นคือค่าใช้จ่ายที่ยังค่อนข้างสูงแล้วก็ในปัจจุบันนี้ยังเบิกจ่ายค่ารักษาไม่ได้ตามสิทธิประกันสุขภาพพื้นฐานนั้นเคสที่ตรวจเลือดเนี่ยเรามักจะไว้ใช้ในเคสที่เป็นงานวิจัยที่เราจำเป็นจะต้องได้การวินิจฉัยที่เป๊ะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในความที่เราเป็นแพทย์เนี่ยเราดูคนไข้มาเรื่อยๆเราก็พอจะรู้แล้วล่ะว่าคนนี้ไม่ปกติการตรวจเลือดเป็นการเหมือนกับยืนกรานไม่ใช่ยืนยันนะยืนกรานเลยว่าใช่แน่ๆอะไรอย่าง
0: นี้ซึ่งถ้าสมมติเป็นคนไข้ของคุณหมอพีทก็คือวินิจฉัยด้วยการดูพฤติกรรมการพูดคุยการสัมภาษณ์
1: ดูประวัติตรวจร่างกายในบางรายที่พีทอาจจะไม่แน่ใจซักประวัติแล้วดูแปลกก็อาจจะต้องมีการทำเอ็กซเรย์สมองไม่ว่าจะเป็น CT หรือ MRI อย่างเงี้ยค่ะมีการตรวจเลือดอยู่แล้วค่ะของพวกนี้ก็จะโดย 80% ก็จะช่วยให้เราวินิจฉัยได้อยู่แล้วค่ะ
0: ไม่ต้องไปเจาะหลังไม่ต้องไปเจาะเลือดแล้วแพงๆแบบที่คุณหมอ
1: น้อยมากตั้งแต่มีเทคโนโลยีตรวจโปรตีนในน้ำไขสันหลังมันเนี่ยพีทว่าพีทน่าจะเจาะไปแค่เคสหรือ2เคสเองค่ะเพียงพอคือเพราะว่าที่ต้องส่งเนี่ยเพราะว่าคนไข้เป็นเร็ว
0: เป็น
1: แล้วแป๊บเดียวแบบ
0: พัฒนาการโลกมันไปไว
1: ใช่ก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะเราคงต้องดูแล้วล่ะว่าตกลงใช่หรือไม่ใช่
0: แล้วสรุปว่าเจาะหลังแล้วไปดูอย่างเคสนี้เป็น
1: อัลไซเมอร์แต่ว่าเขามีความผิดปกติของจีนบางชนิดด้วยก็เลยเป็นเร็วอายุก็เป็นน้อยอ่ะ59กว่าๆยังไม่60เลยก็แล้วก็61 62ก็ติดเตียงละ
0: ฮะ
1: ใช่
0: 2-3 ปี
1: ใช่
0: ติดเตียงเลย
1: ใช่อย่างใครน่าจะเสียชีวิตไปตอนสัก68มั้งคะ
0: โอ้
1: ใช่
0: ที่คุณหมอบอกว่าพอสมองเสื่อมแล้วร่างกายต่างๆมันก็เสื่อมไปหมดเลย
1: แต่ว่าเคสเนี้ย progress หมายถึงการดำเนินโรคเร็วมากดรอปลงเร็วมากจนพีทแบบเอ๊ะเราหลุดอะไรไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้อาจจะมีการเช็ค
0: ครับอารมณ์เหมือนแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ร่างกายมันค่อยๆเฟลไป
1: ใช่อันนี้ไม่เชิงอ่อนแต่อันนี้จะออกเป็นในลักษณะการเกร็งการเคลื่อนไหวที่เราคอนโทรลไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ครับเป็นหัวมากที่สุดก็คือผู้ดูแล
1: ใช่
0: ไหมฮะโดยเฉพาะเรื่องของกำลังใจ
1: ใช่ค่ะ
0: เวลามาเนี่ยคุณหมอจะให้คำแนะนำกับผู้ป่วยหรือผู้ดูแลหรือไปแพ็คคู่เลย
1: ไปทั้งคู่เลยแล้วก็ในผู้ดูแลที่เราคิดว่าเขาไม่ไหวเขามีความล้าเกิดขึ้นหรือถ้าภาษาวัยรุ่นจริงๆเรียกเบิร์นเอาท์ค่ะว่าเบิร์นเอาท์อย่างเงี้ยเราก็จะมีทีมเข้าไปซัพพอร์ตค่ะทีมของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยนอกจากตัวอาจารย์ที่เป็นหมอแล้วก็จะมีพยาบาลค่ะมีนักจิตบำบัดมีคนที่จะแนะนำกิจกรรมว่าทำยังไงถึงจะอยู่คนไข้ได้อะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วนักจิตวิทยาพยาบาลเนี่ยจะเป็นตัวซัพพอร์ตหลักของเราด้วยค่ะแล้วก็รวมไปถึงทีมคุณหมอผู้ดูแลบางคนเนี่ยอ่อนแรงมากนะคะอ่อนแรงนี่ไม่ใช่แบบไม่มีแรงเนาะแต่หมดไฟมากคือแทบจะไปต่อไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยบางคนต้องรักษาต้องปรับอารมณ์ให้เขาให้เขาสดชื่นขึ้นค่ะแล้วก็โดยทีมงานของเราเนี่ยแล้วโดยคำแนะนำซึ่งจริงเราก็เรียนมาจากเคสก่อนๆหน้านี้นะคะทักษะต่างๆที่เราจะหัดให้เขาติดอาวุธให้เขาเนี่ยเขาก็จะดีขึ้นแต่เคสเหล่านี้เนี่ยที่ผู้ดูแลหมดไฟมากๆเนี่ยพวกนี้รักษานานค่ะคุยทีบางทีเป็นชั่วโมง
0: โอ้โหสำหรับคนที่มี

0: เงินนะฮะถ้าสมมติเราดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์แล้วดูไม่ไหวนำไปฝากที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอย่างนี้ได้ไหมฮะเขารับไหมฮะ
1: เราคงต้องประเมินผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมก่อนคุณเป้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องย้ายที่อยู่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องย้ายที่อยู่นะเดี๋ยวนี้เขาก็มีเหมือนคุณจ้างมาที่บ้านก็ได้หรือคุณเป้เหมือนคุณเป้มีลูกแล้วพาลูกไปไว้เนอร์เซอรี่อ่ะแล้วเย็นๆไปรับเรามีเราเรียกเดย์แคร์สำหรับผู้สูงอายุ
0: แล้วกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ก็อยู่ใน
1: ก
0: ล
1: ุ่มก็จะอยู่ในนั้นใช่เขาก็จะดูก่อนว่าผู้ที่ภาวะอัลไซเมอร์คนนี้เขาเป็นระยะไหนเขาเข้าใจไหมเขาอยู่กับคนอื่นได้ไหม คือบางคนเนี่ยก็จะถ้าคิดก็จะคล้ายๆเด็กๆไปโรงเรียนบางคนก็ไม่ชอบไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูเมื่อไปที่ศูนย์สำหรับผู้สูงอายุเหล่านี้เขาจะมีกิจกรรมให้เลือกที่หลากหลายแล้วเขาจะประเมินด้วยว่าคนไข้เหมาะกับกิจกรรมกลุ่มหรือแต่ละคนค่ะ
0: ในพูดถึงการดูแลผู้สูงอายุอยากจะให้ไปดูนี่ฮะเทคโนโลยี AI
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาพัฒนาแล้วไม่ใช่ต่างประเทศนะฮะอันนี้ข่าวดี
1: ของคนไทยด้วย
0: ถูกต้องนี่ของคนไทยนะครับเป็นเทคโนโลยี AI ซึ่งตอนนี้พัฒนาแล้วก็นำไปทดลองใช้กับอาสาสมัครประมาณ10ครอบครัวแล้วมันเวิร์กนะฮะเอา2เรื่องหลักๆที่เป็นแบบผู้สูงอายุมักจะเจอบ่อยๆ1คือลื่นล้มในห้องน้ำไอ้ตัวนี้ AI มันช่วยได้กับ2ลืมกินยาเหมือนที่เราคุยกันเลยนะฮะนี่เขาเรียกว่าไมค์ The Guardian AIระบบอัจฉริยะเพื่อผู้สูงวัยครับนี่เอาในห้องน้ำนี่เขาทำอะไรยังไงเขาจะมีเซ็นเซอร
1: ์
0: เอาไปติดอยู่ที่วงกบประตูตรงทางออกนะไม่ใช่ในห้องน้ำน
1: ะ
0: ข้างหน้าห้องน้ำทีเนี้ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ว่าผู้สูงอายุเดินเข้าเดินออกเข้าห้องน้ำปกติอาบน้ำตอนเย็นใช้เวลานานเท่าไหร่
1: ไอ้หายไปนานแล้วไม่ใช่ละ
0: ถูกเอาถ้าชั่วโมงนึงไม่ออกมาปกติแค่10นาทีอ้าวแล้วอะลามดังแล้วเติ๊ดเติ๊ดเติ๊ดเติ๊ดอันนั้นคืออย่างที่หนึ่งนะฮะเผื่อลื่นล้มในห้องน้ำ
1: ค่ะ
0: สองคือกินยาเขาจะมีเหมือนแบบอุปกรณ์ตัวนึง
1: ค่ะ
0: เวลาสมมติเราจะกินใช่ไหมฮะเราก็กดปุ่มตึ้งอ่ะทีเนี้ยไอ้เครื่องตัวเนี้ยมันจะใช้เวลาประมาณ3วันที่จะเก็บข้อมูลว่าเราจะกินเวลานี้ต้องกินแล้วพอมันรู้ว่าเราต้องกินแบบนี้นะแล้วถ้าจู่ๆวันที่4เราเกิดลืมกินเพราะว่าเราต้องกดก่อนกินไงฮะแล้วเราลืมกดเนี่ย
1: ถึงเวลาแล้วยังไม่กด
0: ใช่มันจะค่อยๆดังขึ้นมาถ้ายังไม่มากดอีก
1: ค่ะ
0: ก็จะดังรอบ2ดังใหญ่เลยดังแบบนี้แหละฮะคือดูไม่ค่อยซับซ้อนนะแต่พวกนี้มันคือเก็บแบบพวก data
1: ใช่
0: ไหมเก็บข้อมูล
1: แล้วเอามาปรับให้เหมาะกับแต่ละบ้านแต่ละคน
0: ซึ่งปัจจุบันผมว่าน่าจะเอามาใช้ได้
1: ใช่ค่ะจริงๆอันนี้เป็นหัวใจในการดูแลผู้สูงอายุเลยนะคะคุณเป้เราพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่อายุเท่ากันเลยมีโรคประจำตัวเหมือนกันเนี่ยค่ะการวางแผนการรักษาก็ต่างกันเช่นอย่างที่คุณเป้ยกตัวอย่างคนที่อาจจะกิน7โมงเช้าแต่ยามื้อเช้าของอีกบ้านอาจจะเป็น11โมง เพราะฉะนั้นเราถึงต้องเข้าใจเขา ว่าเวลาเราซักประวัติเนี่ยนะคะบางทีลูกหรือผู้ดูแลคนผู้สูงอายุจะแซวเราว่าหมอซักเหมือนหมอจะกลับบ้านไปด้วยอย่างนั้นแน่ก็บอกอ๋อใช่ใช่เพราะว่าต้องแบบนั้นเพราะเราต้องคิดแผนที่เขาจะกลับบ้านไปในวันที่เราไม่ได้อยู่กับเขา
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยเทคโนโลยี AI เนี่ยมันก็เลยมีประโยชน์มากขึ้นเพราะมันสามารถวิเคราะห์ได้สำหรับผู้สูงวัยแต่ละคนว่าใครสะดวกอย่างไหนชอบสไตล์ไหนแล้วเขาก็จัดออกมาเป็นที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยแต่ละคนในสมัยก่อนที่เรายังไม่มี AI นะคะพิทพบว่าลูกๆของคนไข้เนี่ยจริงๆมนุษย์เราเก่งกว่า AI เยอะมากนะคุณเป้ก็จะมีบ้านที่จะต้องกินยาที่เวลานี้แหละแล้วก็ทำยังไงดีเนาะคุณแม่ถึงจะไม่ลืมกินยาก็ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้เป็นแบบดิจิตอลที่มันตั้งได้หลายๆครั้งต่อวันเราก็ตั้งไว้แล้วอัดเสียงตัวเองใส่ลงไปคุณแม่ค่ะได้เวลากินยาแล้วค่ะยาอยู่บนโต๊ะก็จะวนอย่างเงี้ยค่ะวนจนกว่าคนไข้จะกินยาแล้วก็ไปกดปิดแล้วเดี๋ยวอีก 2-3 ชั่วโมงก็ดังใหม
0: ่
1: คุณแม่ค่ะได้เวลากินยาแล้วข้าวหรือยังคะอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็เป็นแบบสมัยโบราณเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้นเนื่องจาก AI มันคุยกับเราได้
0: ใช่ค่ะ
1: ปัญหาของเทคโนโลยีนี้จะอยู่ที่คนนำไปใช
0: ้
1: อย่างที่บอกผู้สูงวัยเนี่ยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นเรื่องไม่ง่ายแต่พิชเชื่อว่าถ้าเขามีสุขภาพสมองที่ปกติในที่สุดเขาก็จะสามารถเรียนรู้ได
0: ้
1: หรือการหกล้มก็เหมือนกันค่ะการหกล้มเนี่ยเราพบว่าหลายครั้งผู้สูงวัยเนี่ยเขาล้มแล้วไม่มีใครรู
0: ้
1: กว่าจะรู้อีกทีเนี่ยก็คือลูกมาเจ
0: อ
1: ซึ่งบางทีเนี่ยนอนอยู่บนพื้นไปแบบนานมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนนู้นเนี่ยหรือปัจจุบันก็ตามถ้าคุณเป้ไปห้องน้ำในโรงพยาบาลจะเห็นว่ามีสายดึงสายสีแดงๆดึงเวลาที่เราล้มแล้วให้คนไข้ตะปบถึงแล้วดึงอันนี้ก็เป็นการพัฒนามาก่อนหน้านี้รวมไปถึงในปัจจุบันเนี่ยค่ะนอกจากเทคโนโลยีที่ติดที่ประตู
0: ค่
1: ะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ห้อยเหมือนเขาห้อยป้ายเข้าทำงานเนี่ยค่ะจะเป็นอุปกรณ์เล็กๆที่ถ้าสมมติคุณล้มปุ๊บคุณกดมันจะไปดังที่อีกที่หนึ่งที่ศูนย์ที่คอนโทรลอุปกรณ์นี้แล้วเขาก็จะโทรไปบอกญาติหรือฉุกเฉินให้มาดูว่าทำไมคุณยายคนนี้ล้มแล้วอยู่ที่ไหนอะไรประมาณอย่างนี้ก็มีค่ะ
0: ผมว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุน่าจะพัฒนาได้ไวใช่ไหมเพราะว่าทั่วโลกตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุกันเยอะมากนะฮะแล้วพวกเทคโนโลยีมันไปไวอยู่แหละตอนนี้เราพูดถึง AI ยังเป็นอุปกรณ์แค่ไปติดมีเซ็นเซอร์ใช่ไหมฮะแต่อนาคตอาจจะมาแบบเป็นหุ่นยนต์
1: ใช่แล้วมีแล้วด้วยนะคะในต่างประเทศเนี่ยมีหุ่นยนต
0: ์
1: พี่เลี้ยงแล้วด้วยค่ะก็จะมี
0: ผมว่าเราน่าจะทันนะ
1: เราน่าจะได้ใช้
0: ถูกไหม
1: เราน่าจะได้ใช้
0: ในยุคอาจารย์พีทกับผมเนี่ยตอนที่แบบเอ้ยเราต้องเป็นผู้สูงอายุแล้วต้องมีแบบอุปกรณ์ช่วยผมว
1: ่
0: ามันล้ำไปไว
1: ใช่ค่ะอย่างคืออย่างที่คุณเป้ทราบเนี่ยแรงงานในการต้องดูแลผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยหายากนะคะใช่ไหมคะก็ในบ้านพักคนชราที่ต่างประเทศนี้ก็จะมีแบบหุ่นยนต์วัดความดันวัดประหลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะเหมือนคุณเป้ไปร้านอาหารแล้วมันก็จะมีหุ่นยนต์เล็กๆมาแล้วก็มาถึงก็สวัสดีค่ะอาหารมาส่งแล้วค่ะแล้วก็เปิดตู้หยิบออกมาเขามีหุ่นยนต์แจกยาอย่างนั้นเหมือนกันในต่างประเทศใช่ที่แรงงานเขามีราคาแพงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับไปที่ข่าวต่อไปฮะอันนี้สำหรับผู้สูงอายุเลยแล้วก็เป็นคนที่รักสะอาดต้องระวังนะฮะอุทาหรณ์ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวยายวัย84ปีปีนขึ้นโต๊ะไปเช็ดหยากไย่แหมบางทีเห็นแล้วมันก็ลกหูลกตาเนาะโดยเฉพาะคนที่แบบรักบ้านอะแล้วปรากฏว่าพลาดฮะล้มหัวฟาดพื้น84ล้มหัวฟาดพื้นแต่อ
1: ันเนี้ยจะบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เคสแรกพ
0: ิ
1: ษเจอบ่อยมาก
0: ประจำแต่เคสเนี่ยแปลกมากคุณหมอข่าวบอกบาดเจ็บเล็กน้อย
1: แสดงว่าคุณยายแข็งแรงสุดจริงๆก็ขึ้นกับกลไกการล้มค่ะ
0: การล้ม
1: แล้วก็ลักษณะการล้มด้วยค
0: ่
1: ะคือบางคนล้มมาเนี่ยแล้วก็เหมือนกับอาจจะมีเราอาจจะเอามือไป
0: เกา
1: ะได้หรือว่ามีอะไรอยู่มันก็คือจะซัพพอร์ตเราประมาณหนึ่งแรงกระแทกจะไม่เยอะแต่พี่เคยเจอตั้งแต่ล้มแล้วไม่เป็นอะไรแบบนี้จนล้มแล้วแบบเละก็มีค่
0: ะ
1: ก็คือเย็บกันอุจจลุดก็มีเลือดออกในสมองก็มีเพราะแรงกระแทกเยอะมากเพราะจริงๆแล้วในการหกล้มหรือการร่วงจากกิจกรรมบางกิจกรรมเนี่ยเราอาจจะต้องประเมินตัวเราก่อนด้วยว่าบางอันไม่เหมาะลักษณะการปีนเนี่ยจริงๆถามว่าผู้สูงวัยปีนได้ไหมถ้าเขาไม่ได้มีโรคอะไรเขาแข็งแรงดีเนี่ยเขาปีนได้นะคะเพียงแต่สิ่งแวดล้อมต้องเหมาะเช่นบันไดที่จะปีนต้องมีที่จับต้องแข็งแรงนะต้องจับเวลาถอยเราต้องค่อยๆถอยต้องจับไว้
0: ค
1: ือเราจะต้องใช้ตัวช่วยในการทรงตัวมากขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญค่ะหลายคนไม่ได้โชคดีค่ะอย่างคุณยายคนนี
0: ้
1: ค่ะพีทก็มีคนไข้คนนึงในมือเหมือนกันที่ล้มลงมาแล้วเลือดออกในสมองก็แทนที่ตอนนี้จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็ต้องพึ่งพา ลูกหลานมากขึ้นก็มีเพราะแรงกระแทกมันเยอะมาก
0: เลือดออกในสมองเราจำเป็นต้องผ่าเอาเลือดออกไหมฮะหรือว่าปล่อยให้มัน
1: แล้วแต่เคสเลยค่ะถ้าเยอะก็จะต้องผ่าเอาออก
0: ถ้าน้อยมันค่อยๆ
1: มันจะค่อยๆซึมหายไป

0: แล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วถ้าออกเยอะไม่ค่อยค่ะหรือไปโดนจุดสำคัญในสมองเนี่ยคนไข้จะถ้าภาษาหมอเราเรียกไม่ฟังก์ชันไม่กลับมาเท่าเดิม
0: แต่มันแปลกนะฮะคุณหมออย่างผู้สูงอายุเราจะได้ยินแบบนี้บ่อยแบบล้มหัวฟาดแล้วเกี่ยวกับสมองเนี่ยแต่ทำไมเด็กแบบเพิ่งหัดเดินล้มหัวโป๊กแล้วโป๊กอีกไม่เป็นไรเลย
1: จีนกล่าวไว้ว่าเด็กๆยิ่งตกยิ่งโตคนสูงอายุตกแล้วตาย
0: นั่นน่ะสิ
1: จริงค่ะเพราะจริงแล้วการหกล้มของเขาเนี่ย มันคือสิ่งที่บอกกับเราว่าอวัยวะทั้งหมดในร่างกายเขาอะมันเสื่อมไปเยอะเพราะฉะนั้นพอล้มปุ๊บโอกาสที่จะกลับมาฟื้นตัวได้ดีเท่าเดิมเนี่ยน้อยเมื่อเทียบกับเด็กแต่ในเด็กเนี่ยการที่เขาพยายามเดินล้มแล้วลุกเนี่ยมันเป็นการฝึกระบบประสาทให้พัฒนาขึ้นให้การทรงตัวดีขึ้นแต่ผู้สูงอายุเวลาล้มบอกกับเราว่าอ๋อจริงการทรงตัวก็ไม่ดีกล้ามเนื้อก็ไม่แข็งแรงระบบประสาทก็ไม่แข็งแรงกระดูกก็ไม่ดีหัวใจปอดไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆการล้มเนี่ยมันก็เลยเป็นสัญญาณที่บอกต่างกันในเด็กเป็นสัญญาณบอกว่าเด็กกำลังมีพัฒนาการในผู้สูงวัยบอกว่าเป็นสัญญาณที่บอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเรามีพลังงานสำรองเหลือไม่เยอะในหลายๆระบบเพราะผู้สูงวัยที่หกล้มเนี่ยหลายคนนะคะคุณเป้ล้มมาถึงมือคุณหมอเนี่ยสะโพกหักเนาะคุณหมอกระดูกก็อยากพาเอาไปผ่าสะโพกแต่พบว่าก่อนไปผ่าสะโพกเนี่ยยังไปไม่ได้นะต้องแก้ก่อนหน้านั้นเยอะเลยมีทั้งติดเชื้อ มีทั้งกล้ามเนื้อรีบมีทั้งไตวายขาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆการล้มในผู้สูงอายุมันคือสัญลักษณ์ว่าน้ำมันมันใกล้หมดถัง
0: ผมได้ยินบ่อยมากเลยผู้สูงอายุล้มแล้วสะโพกหักทำไมมันเป็นจุดเปราะบางของผู้สูงอายุเหรอฮะสะโพก
1: ใช่ค่ะสะโพกกับหลังเป็นจุดที่มักจะมีกระดูกบางได้เยอะเมื่อเทียบกับกระดูกส่วนอื่น
0: ๆแล้วเวลาล้มมันก็มีโอกาสที่จะเปราะห
1: ักใช่ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่พอเราล้มปุ๊บเนี่ยก้นมักจะลงก่อนสะโพกลงก่อนขาหรือถ้าก้นเราลงปุ๊บแรงมันจะกระทำไปที่กระดูกสันหลังก็กระดูกสันหลังก็จะยุ
0: บอ๋อมันก็เลยจะเป็นจุดเพนพอยต์เลยที่แบบเวลาผู้สูงอายุลงทีก็
1: ใช่ค่ะก็จะดูประมาณนี้ค่ะว่ามีอะไรหักไหมเจ็บไหมค่ะ
0: ครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยพอลงไปทีหรือล้มไปทีเนี่ยนะเหมือนกับที่เขาบอกว่าผู้สูงอายุอยากให้ล้มเจอนะจากคนที่แข็งแรงแข็งแรงเนี่ยกลายเป็นมันค่อยๆถดถอยไปทีละระบบเลย
1: เพราะอย่างที่พี่บอกก็คือการล้มเนี่ยเป็นสัญญาณบอกกับเราว่าเราเหลือพลังงานสำรองไม่ค่อยเยอะละ
0: สมมติต่อให้
1: ต้องรีบซ่อม
0: สะโพกบาดเจ็บจะร้าวจะหักหรือจะอะไรก็แล้วแต่ต่อให้ซ่อมให้สะโพกมันกลับมาแบบไม่หักแล้ว
1: กว่าคุณเป้จะกลับมาเดินได้เหมือนเดิมเนี่ยหรือสุขภาพกลับมาแข็งแรงใกล้เดิมเนี่ยพิษต้องใช้เวลาซ่อมเป็นเดือนนะคะเป็นเดือนแล้วก็เคราะห์หามยามร้ายในระหว่างกำลังซ่อมเนี่ยเกิดล้มอีกรอบนึงนี่จบเลยนะคะ
0: ค่
1: ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยการฟื้นฟูสภาพคนไข้หลังหกล้มเนี่ยค่ะต้องใช้เวลานานใช้เวลานานมากจริงๆก็ไม่เฉพาะหกล้มในทุกๆโรคเลยค่ะยกตัวอย่างเนาะเราเป็นโควิดกับผู้สูงวัยเป็นโควิดเนี่ยผู้สูงวัยก็จะใช้เวลาที่เยอะกว่าในการจะฟื้นฟูสภาพกลับมาให้หายใจดีเหมือนเดิ
0: ม
1: ไอได้แข็งแรงเหมือนเดิม
0: ครับนี่นะฮะก็เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุหรือคนที่อยู่บ้านกับผู้สูงอายุเน
1: ี่
0: ยก็ต้องพยายามที่จะตรวจสอบแล้วก็ต้องดูว่าเอ๊ะตรงไหนที่มันเป็นจุดอ่อนบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: นะหรือว่าจุดที่อันตรายบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะสิ่งที่คุณหมอห่วงที่สุดสำหรับผู้สูงอายุคืออะไรฮะ
1: พิษคิดว่าสิ่งที่พิษกังวลที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองค่ะในภาพรวมทั้งหมดค่ะการที่เรามีสุขภาพกายแข็งแรงการที่เราพึ่งพาตัวเองได้เยอะเนี่ยมันจะนำมาสู่ความสุขใจความสบายใจและทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่ถ้าเราคุมโรคต่างๆไม่ดีค่ะเราก็มีโอกาสที่จะต้องพึ่งพาคนอื่นมากขึ้นแล้วก็การดูแลสุขภาพในผู้สูงวัยเนี่ยคงไม่ได้ดูเฉพาะบางโรคหรือบางเรื่องจริงๆแล้วต้องดูในองค์รวมทั้งหมดค่ะถ้ารู้สึก ไม่สงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็สามารถปรึกษาคุณหมอที่ให้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้ค่ะก็ปัจจุบันก็จะได้คำแนะนำที่เหมาะสมมากขึ้นก็จะได้มีความสุขในทุกๆวันของการเป็นวัยรุ่น
0: นะฮะถ้าตัวเองแข็งแรงนะครับผู้สูงวัยแข็งแรงแล้วคนที่อยู่ในบ้านด้วยกันผมรู้สึกว่าก็น่าจะแฮปปี้มีความสุขด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบไม่ต้องพึ่งพาอาศัยกันอะไรที่แบบมากเกินไป
1: ใช่ค่ะ
0: ผู้สูงอายุก็แฮปปี้คนในบ้านก็แฮปปี้นะครับนี่คือทั้งหมดของพบหมอรามาประจำวันนี้วันนี้ขอบพระคุณคุณหมอพีทด้วยนะครับ
1: ยินดีค่ะคุณเป้
0: แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลย
2: ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่ถ่ายรายการมาซูโม่ก็เป็นกีฬาหนึ่งที่ผมบอกว่าแบบผมอยากลองเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆเรารู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มันมีความเป็นแบบ traditional sport มีแบบประวัติศาสตร์มายาวนานวันนี้เราก็ได้มาลองที่โรงเรียนบูรณวิทย์นะครับผมซึ่งก็เป็นสถานที่ชั่วคราวสำหรับการซ้อมซูโม่ของทีมชาติไทยนะครับผม
3: พี่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งได้เลยครับผมเดี๋ยวผมมาจอยด้วยครับอันนี้กำลังวอร์มอัพกันอยู่ครับ
1: ใช่ค่ะก็คือเหมือนกีฬาต่อสู้ทั่วไปการวอร์มก็คือต้องวอร์มให้เยอะเพื่อที่จะยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อทุกส่วนป
3: ้
1: องกันการบาดเจ็บค่ะ
3: ก็จริงวันนี้ผมก็อยากมาลองเล่นเหมือนกันอยากรู้ว่าแบบซูโม่เป็นยังไงเราก็จริงๆอ่ะแบบที่ผมแบบเคยเห็นเนี้ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคนที่เล่นซูโม่อ่ะจะต้องแบบบอดี้แบบดูใหญ่ต้องมีแรงเยอะหรือเปล่าจริงๆมันจำเป็นไหมครับอย่างผมถ้าตัวประมาณเนี้ยสามารถเล่นได้ไหมครับ
1: เล่นได้ค่ะจริงๆเนี่ยซูโม่อ่ะมีทั้ง2ประเภทก็คือแบบที่เราจะเห็นนักซูโม่ตัวใหญ่ๆจากในทีวีที่แบบว่าเป็นภาพผ่านตาชินตากันเป็นซูโม่อาชีพซ
3: ึ่
1: งอันนั้นน่ะมันจะมีกําหนดเรื่องของน้ําหนักและส่วนสูงเราก็เลยจะเห็นนักซูโม่ที่ตัวใหญ่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วซูโม่มีซูโม่สําหรับสมัครเล่นค่ะก็คือเป็นกีฬาที่ไปจัดแข่งในรูปแบบของมหกรรมกีฬาเหมือนซีเกมส์เช่นเกมโอลิมปิกเหมือนกันค่ะ
3: ซึ่งจะไม่กําหนดอะไรเลย
1: เราจะกำหนดน้ำหนักแล้วก็เป็นรุ่นบุคคลชายบุคคลหญิงค่ะก็คือตัวเล็กสามารถเล่นได้เพราะว่าก็จะมีตั้งแต่รุ่นไลท์เวทไลท์เวทของผู้หญิงก็น้ำหนักไม่เกิน65 กิโล
3: ครับ
1: แล้วก็ของผู้ชายก็จะเป็นน้ำหนักไม่เกิน85 กิโลก็คือถ้าเราไม่เกินเราก็จะได้เล่นรุ่นไลท์เวทก็จะเจอคนที่หนักอยู่ในพิกัด
3: แล้วที่เกี่ยวกับโม่มันเป็นกีฬาที่เรื่องของน้ำหนักมันมีแบบผลเยอะไหมครับ
1: จริงๆมีผลค่ะเพราะว่าซูโม่เกมเนี่ยมันจะดูเหมือนถ้าเราดูมันจะเร็วมากเพราะฉะนั้นอ่ะตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเนาะแรงความเร็วมวลมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านักกีฬาตัวเท่าๆกันมวลอาจจะไม่ได้มีผลมากก็จะมีเรื่องความเร็วเรื่องอย่างอื่นที่มามีผลแต่ถ้าเกิดว่ามวลต่างกันคนที่ตัวเล็กก็อาจจะต้องมีแรงของความเร็วที่เข้ามาบวกเยอะกว่าถึงจะสามารถได้เปรียบ
3: ก็คือแปลว่าก็น่าจะมีผลแหละเนาะถ้าในเชิงแบบความเล่นจริงเนี่ยเพราะที่สนามมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันขนาดเท่าไหร
1: ่ 4.55 เมตรค่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง
3: ก็คือจริงๆกฎของมันง่ายๆก็คือพอกรรมการนับปุ๊บ1 2 3แล้วก็ดันกัน
1: ก็คือกรรมการจะมีคําสั่งว่าฮักเขี้ยวฮักเขี้ยวก็คือให้เริ่มแข่งขันแล้วก็นักกีฬา2ฝั่งก็จะวางจดมือเค้าเรียกจดมืออยู่ตรงหลังเส้นแล้วพอกรรมการสั่งก็คือขึ้นพร้อมกันค่ะซึ่งเทคนิคส่วนใหญ่เนี่ยตอนจังหวะขึ้นก็คือเค้าจะเรียกว่าผัดชัยหรือถ้าแบบฟังพ้องเป็นคําไทยก็คือตัดใจก็คือต้องพุ่งออกไปเลยเพราะว่าทุกจังหวะมันคือเสี้ยววินาทีถ้าจังหวะนั้นเรายืดแล้วคู่ต่อสู้พุ่งมาเราก็จะเสียเปรียบส่วนกติกาก็ง่ายๆค่ะก็คือส่วนที่สูงกว่าข้อเท้าแตะพื้นสนามแพ้ในวงหรือออกนอกวงก่อนแพ้

0: งั้นวันนี้เดี๋ยวผมอยากลองก่อนอื่นเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะต้องใส่ชุดให้มันพอเพอร์กับการเล่นของมัน
1: ใช่ค่ะถ้าสำหรับนักกีฬาผู้ชายนะคะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นบางทีเขาก็ไม่ได้ใส่สเตย์ทับในเขาก็จะพันเป็นผ้าโมวาชิอย่างเดียวใช
0: ่โป๊ะหน่อย
1: มันก็ไม่โป๊ะเพราะว่ามันมีวิธีการพันที่แบบว่าเซฟทุกอย่างไม่หลุดแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างในไทยอะค่ะก็คนไทยที่อายบางทีก็มีใส่สเตย์ไว้ข้างในหรือไม่ก็แบบใส่เสื้อยืดแต่จริงๆก็ถ้าไม่ใส่เสื้อยืดเวลาที่เล่นถึงระดับนึงจริงเราจะรู้สึกว่าเสื้อมันเกะกะ
0: โอเคซึ่งวันนี้ตอนแรกที่มาถึงก็เห็นพี่ๆนักกีฬาทุกคนเขาแต่งตรงแต่งตัวกันอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยเราต้องแต่งแบบนั้นเปล่าเราต้องถอดเสื้อแบบเราก็ใส่ที่คาดอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าเราต้องแต่งแบบนี้มันจะเป็นยังไง
2: กีฬาซูโม่เป็นกีฬาที่มีประวัติอันยาวนานนะครับตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วเขาสืบค้นมาจากรูปปั้นแล้วก็รูปแกะสลักของอียิปต์โบราณนะครับซูโม่เป็นที่นิยมของญี่ปุ่นมานานแล้วตั้งแต่ยุคยาโยคําว่าซูโม่เนี่ยคือการต่อสู้กันนะครับเพื่อบูชาเทพเจ้าเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับทางศาสนาชินโตด้วยเหมือนกันนะครับตําแหน่งสูงสุดของนักซูโม่นะครับก็จะได้รับสัญลักษณ์ของที่อยู่ในศาลเจ้าก็คือเป็นผู้ระยะตรงผู้ระยะเนี่ยไม่ใช่ใครใครที่จะใส่ได้นะครับต้องเป็นโยโกซุนะเท่านั้นเปรียบเทียบกับนักซูโม่เหมือนกับเทพเจ้าอย่างหนึ่งชาวบ้านก็จัดกีฬาซูโม่ขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์นี่คือจุดเริ่มต้น
3: อันนี้เรียกว่ามาวาชิ
0: มาวาชิ
3: ชิชิชอช้าง
0: อ๋อมาวาชิ
3: ครับผมแต่อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาขาข้อมผ้าเลยครับ
4: ข้อมผ้า
3: ทีนี้เราใช้คางเด็บผ้าไว
0: ้ครับ
3: แล้วก็หมุนนะครับหมุนโดยที่ไว้ผ้าจะได้เข้าถึง
0: หมุนอยู่กับที่
3: อยู่กับที่ใช่แม่
1: น
0: ี่
1: ด
0: ึ
1: งข
0: ึ้
1: น
0: ดึง
1: ข
0: ึ้นแล้วปั๊บเหมือนต่อนะ
1: หมุนต่อเดี๋ยวก่อนที่จะวอร์มอะค่ะที่จะสอนการเคารพแบบซูโม่
0: คือ
1: ซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่มีท่าเคารพเฉพาะของกีฬาตัวเองเรียกว่าชิริโชซึก่อนฝึกซ้อมแล้วก็หลังฝึกซ้อมแล้วก็ในการแข่งขันเราก็จะเคารพก่อนคือจริงๆชิริโชซึหมายถึงการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราต่อสู้ด้วยมือเปล่าในมือไม่มีอะไรค่ะ
0: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเริ่มจากสิ่งนี้ก่อน
1: ได้ค่ะก่อนอื่นเรานั่งเขาเรียกว่าเป็นนั่งซังเกียวค่ะนั่งบนส้นเท้าตัวเอง
0: บนส้นเท้าเลย
1: ค่ะเสร็จแล้วมือเหยียดไว้ในวงนะคะแล้วก็ขึ้นมาวนซ้ายขวา2ทีเสร็จแล้วก็วนตกมือไม่ต้องวนอย่างเงี้ยวนซ้ายขวาปุ๊บแล้ววนตกมือแล้วก็แบมือออกแล้วก็กางมือขึ้นเหยียดแล้วก็พลิกมือลง
0: มันท่าหลีบเหมือนกันครับ
1: วอร์มเลยนะคะวอร์มก็คือเราก็จะวอร์มไล่จากหัว
0: ลงไป
1: หนึ่งสองสามสี
0: ่เจ็ดแปด
1: เอียนหนึ่งสองสามสี
0: ่หกเจ็ดเราก็ได้มีการวอร์มอัพกันก่อนเพื่อเป็นการยืดกล้ามเนื้อป้องกันการบาดเจ็บและหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ช่วงการฝึกซ้อมเบสิกนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้ฝึกซ้อมเบสิกหลายท่าด้วยกันท่าแรกเลยก็เป็นท่าที่เขาเรียกว่าตักน้ํา
1: ท่าแรกจะเป็นท่าตักน้ําก็คือเป็นพื้นฐานเรื่องการสร้างกําลังขาหลายๆกีฬาก็จะมีกันก็คือจริงๆง่ายๆเลยคล้ายๆเหมือนสควอทอะค่ะแต่ว่าเราย่อลงตรงๆแล้วก็ขึ้นเก็บคางเพราะว่าซูโม่เวลาเล่นจะต้องเก็บคางตลอดแล้วก็ย่อลงตรงๆแล้วก
0: ็ทำไมต้องเก็บคาง
1: เพราะว่าในเทคนิคการแข่งซูโม่มันจะมีการยันคางได้ถ้าเราไม่เก็บคางจังหวะขึ้นไปเราก็จะโดนยันคางเปิดขึ้นมา
0: อาจจะเจ็บตัว
1: ใช่ค่ะเตรียมเริ่มหนึ่งนับด้วยสองสามสี่อีกเทคนิคหนึ่งที่เป็นพื้นฐานก็คือเรื่องของการม้วนตัวถ้าลักษณะที่เป็นม้วนแล้วก็กลับมานั่งคือจริงๆม้วนตัวก็จะมีหลายแบบค่ะอย่างรูโดก็จะมีเบสิกการม้วนตัวแต่ของเขาจะมีลักษณะการตบเบาะเพื่อกระจายแรงแต่ของซูโม่เนี่ยถ้าเป็นสนามแข่งจริงๆมันจะเป็นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ตบแบบว่าลงพื้นครึ่งตัวเขาก็จะตบแล้วก็ม้วนกลับมานั่งเป็นการเซฟตัวเองก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนเราก็เริ่มอย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็พอม้วนไปปุ๊บการม้วนข้ามไหล่ปุ๊บแล้วก็
0: กลับมานี้
1: เป็นลักษณะ

0: กลับมาเตรียมพร้อมโอเคเข้าไปกับเทคนิคต่อไปก็จะเป็นการชิโกะชิโกะก็คือท่าขาของซูโม่ที่เราจะเห็นเป็นภาพ
1: ชิโกะ
0: ค่ะก็คือจะเป็นภาพที่เราชินตาใช่ใช่แต่ว่าวันนี้เราจะมาบอกถึงเทคนิคเคล็ดลับจริงๆที่แบบว่าเวลานักซูโม่ใช้ทำชิโกะเนี่ยค่ะว่าจริงๆแล้วที่ถูกต้องอ่ะมันต้องถ่ายแรงยังไงมันต้องยกขาอย่างไรตอนแรกก็คือจะเป็นการนั่งแบบซูโม่อย่างเงี้ยค่ะนั่งทิ้งน้ำหนักลงตรงกลางให้เท้าแยกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายแรงให้ได้ซ้ายขวาจังหวะแรกเวลาที่จะทำท่าชิโกะก็คือจะเป็นท่าเตรียมพร้อมอันนี้คือจังหวะที่1จังหวะที่2ก็จะถ่ายแรงไปข้างขวาก่อนน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณนิ้วโป้งถึงนิ้วกลางจะถ่ายแล้วก็ตรงนี้จะติดพื้นไว
1: ้
0: เข่าก็จะเป็นแนวแรงตรงนี้เหมือนกันจะไม่เลยออกไปจะอยู่ตรงนี้เหมือนกันจังหวะที่2เนี่ยพอเราถ่ายแรงมาแล้วปุ๊บเราก็ค่อยยกขาขึ้น
1: ซึ่งท่านี้เนี่ยบอกเลยว่าสำหรับผมคือยากมากเพราะว่าด้วยความที่อันนี้คือเป็นการฝึกกำลังขาคือเราต้องย่อเสร็จแล้วเราต้องฝึกในการถ่ายน้ำหนักมาที่เท้าแต่ละข้างแล้วก็ยกขาอีกข้างนึงขึ้นมาให้สูงแล้วก็ทำสลับไปไงครับสองข้างแต่ว่าผมก็พยายามทำอย่างเต็มที่ซึ่งรู้ตัวอีกทีอ่ะพอเราฝึกไปเรื่อยๆแรงของเราก็เริ่มไปแล้วครับก็เรียกได้ว่ามันเหมือนแบบพอมันใช้แรงเยอะโดยที่แบบเราตั้งใจมากไงมันก็เลยแบบหมดแรงเร็วมาก
0: โอ้จริงๆวันแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่ามีพื้นฐานของร่างกายที่ดีพอสมควรเลย

0: ซึ่งทางนี้เนี่ยก็ทําอยู่ประมาณนึงครับแล้วก็พอทําได้ปุ๊บพี่แดนก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปฝึกสเต็ปต่อไปการเดินแบบซูโม
1: ่ต้องจับอะไร
2: อันนี้คือจําลองว่าเราจับผ้ามาวาชีของคู่ต่อสู้ก็ออกตัวปุ๊บก้าวอย่าก้มค่ะอย่าก้มสืบเท้าลักษณะสืบเท้าเหมือนเราสืบเราคิดว่าเราใช้ตรงนี้ใช้ช่วงพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวเดินไปข้างหน้า
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ยากสำหรับผมมากในการเดินเพราะว่าตอนแรกคือพี่แดนก็ให้ผม observe พี่ๆนักกีฬาทุกคนว่าเขาเดินกันยังไงเขาทำท่าประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่เก็ทว่าเฮ้ยการเดินที่ถูกต้องแบบซูโม่จริงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามดูแล้วก็ copy เขานะแต่ว่าเวลาทำจริงอ่ะมันงงว่าแบบเฮ้ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนสไลด์เท้าแบบไหนอะไรเงี้ยคือเราก็กลายไปว่าสิ่งที่เราทำคือเรายกเท้าไม่รู้ตัวหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ฝึกเรื่องของแบบหลังเราจะเป็นยังไงเราต้องหลังเราต้องตรงคางเราต้องเก็บอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆฝึกการสไลด์เท้าไปทีละเล็กทีละน้อยท่าไม่ต้องสวยก่อนตอนแรกเพื่อให้เราเข้าใจจังหวะเราก็แบบพอเราได้ลองทําท่าที่แบบเราไม่ต้องคิดเยอะว่าเฮ้ยท่ามันต้องแบบสวยตั้งแต่ต้นเราแค่เอาความรู้สึกที่ถูกต้องมาก่อนเนี่ยพอมันเกิดการทําสิ่งนี้ขึ้นอ่ะมันก็เลยทําให้ผมเริ่มเก็ทจังหวะในการเดินแบบซูโม่
1: เดี๋ยวจะลองจะลองฝึกเทคนิค
0: การชนนะครับ
2: ค่ะบูสึกตะลิ
0: บูสึกตะลิ
1: เดี๋ยวเรากำลังจะฝึกชนกับพี่โบนนะครับที่เป็นโค้ชของ
2: เอเป็นโครงการประจำปีของกกต.พี่จะดูแลเด็กที่ฝึกใหม่ทั้งหมดเลยของนักกีฬาซูโม่แล้วก็จะเวียนไปดูที่แบบจังหวัดต่างๆ
0: คร
2: ับ จังหวัดแรกที่เข้าไปก็คือจังหวัดที่เรานั่งนะคะก้าวเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็นั่งท่าของซูโม่ที่เตรียมออกนั่งลงไปก่อนให้เรารู้ระยะที่มันแบบว่าพอเหมาะกับเราก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยวางมือทีเนี้ยตามองตรงนี้ไว้จังหวะที่เราชนมือสองข้างจะเข้าตรงนี้ยกลงใต้
1: ราวนม
2: แต่ว่าหัวจะชนตรงนี้จะเข้าพร้อมกันเดี๋ยวลองแค่จังหวะนี้ก่อนต้องไม่ก้มหัวนะคะถ้าก้มหัวมันจะ

0: ันตราย
1: ใช้ตรงนี้ชนตรงนี้คือจุดที่แข็งแรงและก็หนาที่สุดเก็บทางแต่ว่ามองข้างหน้ามองจุดที่เราจะชนเวลาที่ออกแรงเราเก็บศอกเราอย่ากางศอกเพราะเรากางศอกปุ๊บแรงก็ไม่ได้แล้วจริงๆแล้วอ่ะนักซูโม่จะต้องปิดไม่ให้เขาจับมาวัดชี้ตัวเองได้เพราะฉะนั้นจริงๆจังหวะที่ขึ้นไปต้องปิดศอกมือออกแรงยกเสร็จแล้วก็หัวดันแล้วจังหวะที่เราออกแรงเดินเราออกแรงจากเอวเราไม่ยกอย่างนี้พอเรายกเขาขึ้นแล้วเราเอาเอวเราเป็นตัวยกให้เขาตัวลอยขึ้นแล้วก็หัวดัน
2: แล้ว

0: หลังจากที่เราได้เรียนเบสิกนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะลองเล่นในสนามจริงนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะได้ลองกับคู่ซ้อมหลายรูปแบบนะครับผมก็จะมีทั้งเป็นน้องบิลที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับมีลองกับพี่แดนด้วยที่เป็นนักกีฬาแล้วก็จะมีลองกับนักกีฬาซูโม่ชายด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวก็จะได้ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาจริงก็ตื่นเต้นมากเลยพอถอดเสื้อแล้วรู้สึกว่ามันเปลี่ยนวายไปนึงเป็นแบบว่าไอ้หนุ่มนักซูโม่ตัวจิ๋วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปซึ่งวันนี้เนี่ยก็ผมได้เล่นกับทั้งหมด4คู่นะครับซึ่งแต่ละคู่ที่ผมได้ลองเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างคู่แรกก็คือเป็นน้องผู้หญิงเราก็มีความแบบไม่ตอนแรกก็กังวลว่าแบบเอ๊ะเราจะอะไรได้ยังไงบ้างเนี่ยก็มีความกังวลแต่ว่าพี่แดงก็บอกว่าเป็นปกติของกีฬาซูโม่เพราะว่าเวลาเราซ้อมเนี่ยชายหญิงเนี่ยเราซ้อมด้วยกันหมดมันคือกีฬาเราไม่ได้แบ่งแยกว่าแบบโอ้ยชายต้องซ้อมกับชายหรือหญิงซ้อมกับหญิงเท่านั้นทุกคนคือคิดว่ามันคือการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยแต่ก็แพ้อยู่ดีนะสุดท้ายคือเราก็สู้ไม่ได้แต่ว่าก็รู้สึกว่าเริ่มจับจังหวะหรือว่าความสนุกของการแบบดันอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเป็นคู่ที่2กับน้องผู้ชายนะครับอันนี้ก็แบบเป็นรู้สึกว่าเป็นแมตช์ที่มันที่สุดเพราะว่าพอเราผ่านอันแรกมาปุ๊บอันที่2ไฟมันเริ่มติดมันเริ่มอยากเอาชนะขึ้นมันแบบมันๆอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบผลักกับเค้าไปผลักกับเค้ามามีการยื้อกันไปยื้อกันมาอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมคิดว่าผมจะแบบแพ้เร็วมากแล้วก็แบบยื้อกันไปยื้อกันมาในระดับนึงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้านเค้าไม่อยู่ก็แพ้อยู่ดีนะครับคู่ที่3ก็คือเล่นกับพี่แดนเลยที่เป็นคนฝึกสอนผมวันนี้นะครับซึ่งพี่แดนก็คือแบบโหมาถึงก็แบบใส่เต็มผมก็ทำตัวไม่ถูกมามือมางี้คอก็เลยแพ้อย่างรวดเร็วนะครับคู่ที่3กับพี่แดงแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นไฮไลท์นะครับ
1: ทำไมเตะเตะโอชิเตะมาตะนับฮักกิโอแต่ละกด
0: ปะทะกันนะครับผมก็พยายามดันเขาเต็มที่แต่ว่าดันแค่ไหนก็ไม่ไปอันนี้เขาเรียกว่าดันพลังซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคือด้วยความที่พอสรีระเราเล็กเราแบบดันยังไงก็ไม่ไปแล้วเรียกได้ว่ากล้ามเนื้อเราก็หมดแรงแล้วอ่ะเราก็เพิ่งฝึกวันแรกเนาะมันก็ยังแบบไม่ได้รู้เทคนิคหรือว่าเบสิกเราก็ยังแบบไม่ได้แน่นมากอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็จับผมยกอุ้มออกนอกสนามเลยก็กลายเป็นภาพนี้ไปนะครับซึ่งก็แบบเอาจริงก็ตลกดีเหมือนกัน
1: ผมชื่ออติชาติตันเจริญนะครับเป็นคณะกรรมการของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยและก็ได้เป็นคณะกรรมการการตัดสินกีฬาซูโม่นานาชาติด้วยครับการคัดเลือกเป็นกรรมการครับ1อันดับแรกกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ได้ไลเซนส์อบรมนานาชาติก่อนอันดับที่2ที่ได้นะครับก็คือเป็นการแชร์กรรมการให้ครบทุกโซนของประเทศที่ไปแข่งในเวิลด์เกมนะครับเพื่อความเป็นกลางในการตัดสินแต่ต่างของกีฬาอื่นสำหรับซูโม่นะครับเยอะพอสมควรเนื่องจากกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เยอะมากใน1การแข่งขันใน1แมตช์เพราะว่ามันจะไม่มีการกำหนดเวลาเหมือนกีฬาอื่นเพราะฉะนั้นการชนะกันเนี่ยภายใน1วิหรือ10วิก็สามารถชนะกันได้แล้วการมีสติอยู่กับเกมอันนี้ถึงเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสิน
2: ถ้าจะพูดถึงเรื่องซูโม่นะครับต้องแบ่งออกมาเป็น2อย่างก่อนคือซูโม่อาชีพหรือว่าเราเรียกว่าโอซูโม่อีกอย่างนึงก็คือซูโม่สมัครเล่นของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยก็คือกีฬาซูโม่สมัครเล่นนะครับโอซูโม่เนี่ยไม่จำกัดน้ำหนักแต่จะมีขั้นต่ำของเขาคือ80ขึ้นไปมีความสูงตั้งแต่175ขึ้นไปถึงจะสมัครได้แล้วโอซูโม่เนี่ยต้องค่อยๆไล่ไต่ขั้นตั้งแต่การเป็นนักซูโม่พื้นฐานแล้วก็ชนะเรื่อยๆการชนะไต่ขั้นของซูโม่เนี่ยจะมีการแข่งขันทั้งหมด15ครั้งนะครับ15ครั้งเนี่ยเราต้องชนะเกินครึ่ง8ครั้งต่อ7ครั้งก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆตามเลเวลอันดับรองโยกุซุนะเนี่ยมีอันดับขึ้นและลงได้ถ้าแพ้ก็ลงถ้าชนะก็ขึ้นอันดับสูงสุดของซูโม่ก็คือโยกุซุนะโยกุซุนะจะอยู่อันดับสูงสุดถือว่าเป็นแชมเปี้ยนของมืออาชีพพอเลื่อนขึ้นถึงโยกุซุนะแล้วเนี่ยจะไม่มีการลงแล้วมีแต่ลาออกจากการเป็นนักกีฬาซูโม่อย่างเดียวพอลาออกอาชีพต่อไปก็เป็น จ้าสำนักหรือเรียกว่าโอยากตะครับผมก็ฝึกนักซูโม่ขึ้นมาเพื่อไต่อันดับต่อไปโอซูโม่ของญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นมีเงินเดือนนะครับผมยิ่งตำแหน่งสูงยิ่งมีเงินเดือนเยอะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีสปอนเซอร์ที่เขาสนับสนุนป้ายสปอนเซอร์รอบๆอันนั้นคือป้ายสปอนเซอร์ที่นักซูโม่จะได้ในแต่ละคนซูโม่อาชีพจะมีสำนักแต่ละสำนักก็ต้องขึ้นทะเบียนกับโอซูโม่ก่อนนะครับแล้วข้อจำกัดมากๆเลยของคนต่างชาติคือแต่ละสำนักรับคนต่างชาติแค่คนเดียวนี่จะยากมากดังนั้นที่เราจะไต่เข้าไปได้คือเราต้องชนะเป็นแชมป์โลกให้ได้และเราจะได้ถูกการเชิญเข้าไปฝึกซ้อมพอฝึกซ้อมเราถึงจะได้เข้าโอซูโม่ได้ครับผม
1: โอซูโม่เนี่ยถ้านิยามง่ายๆเหมือนมวยไทยบ้านเราถ้าพูดถึงความเก่งก็ยังยกให้ญี่ปุ่นอยู่ดีแต่ยุโรปก็ไม่น้อยหน้าแล้วตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาเองประเทศที่โดนแบนไปด้วยคือรัสเซียก็เก่งนะครับยูเครนเองก็ส่งแล้วก็ไปทางโปแลนด์ก็เยอะนะครับทางยุโรปเองก็เยอะครับส่วนทางเอเชียเราก็จะมีอินเดียของเราไทยแลนด์นะครับแล้วก็จะมีญี่ปุ่นฮ่องกงไทเปเนี่ยครับที่คอลิฟายขึ้นไปแข่งในแมตช์นี้ได้ครับแต่ส่วนในเรื่องของความป๊อปปูล่าบัตรโซเอาทั้ง2วันไม่มีเหลือเลยที่อเมริกา
2: เมื่อก่อนเนี่ยเซนเซ่นะครับคือนายกสมาคมคนก่อนเนี่ยออกเงินซัพพอร์ตทางด้านต่างๆเพียงผู้เดียวแล้วก็ท่านเป็นคนญี่ปุ่นก็คือยังไม่รู้วัฒนธรรมของประเทศไทยว่าเป็นยังไงจะเผยแพร่อย่างไรได้จัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยซูโม่เนี่ยมันจะเริ่มมีความนิยมมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาประเภทบุคคลนะฮะคือเราสามารถฝึกซ้อมกันเองได้แล้วก็อุปกรณ์ก็ใช้น้อยมีอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วเป็นศิลปะป้องกันตัวด้วย
1: อันดับแรกเลยนะครับใจรักก่อนแล้วพออยากเล่นกีฬานี้อันดับ2ที่ตามมาคือความแข็งแรงสุขภาพของบอดี้นักกีฬาซูโม่เห็นอ้วนๆนะครับไม่ใช่อ้วนแบบเละหรือย้วยนะครับอ้วนแบบมีกล้ามเนื้อแข็งแรงนักกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ได้ออกกําลังกายทุกส่วนของร่างกายเลยครับอีกอย่างนึงก็คือความอยากชาเลนจ์ตัวเองก้าวหน้าในอนาคตอยากจะเป็นทีมชาติเนื่องจากกีฬาซูโม่ครับยังเป็นกีฬาที่ไม่ใช่กีฬาแบบฟุตบอลมีตัวเลือกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังสร้างนะครับสร้างให้มีนักกีฬามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันก็มากขึ้นในเมื่อตัวเลือกมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเรื่อยๆครับ
3: ก็จริงๆพี่เป็นนักกีฬายูโดมาก่อนค่ะแล้วก็เล่นทั้งถึงระดับทีมชาติที่ซีเกมส์แล้วก็มาเป็นโค้ชยูโดของกีฬามหาลัยเสร็จแล้วทีนี้ในช่วงนั้นพานักกีฬามาคัดตัวทีมชาติของซูโม่เสร็จแล้วท่านนายกท่านก่อนค่ะมิสเตอร์ซูมิโอะคุราซาวะก็เหมือนกับเห็นว่าเรายังแบบเล่นได้อยู่เห็นเราเป็นโค้ชที่แบบแข็งแรงก็เลยให้เราลองคัดแล้วปรากฏว่าติดไปด้วยก็เลยเริ่มเล่นตั้งแต่ปี2011
4: ครับ
3: ค่ะก็ตอนนี้มาก็11ปีแล้ว
4: 11ปีแล้ว
3: ค่ะ
4: ก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่ด้วย
3: ใช่ค่ะเป็นนักกีฬาด้วยแต่ว่าปีอย่างปีนี้ก็ได้โอกาสรับหน้าที่เป็นโค้ชของทีมชาติชุดใหญ่ที่ไปเวิลด์เกม2022ด้วย
4: แล้วอย่างแบบพอพี่แดนเล่นยูโดมาก่อนแล้วเปลี่ยนมาเล่นซูโม่รู้สึกว่าเราเจอเสน่ห์หรือเราหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาชนิดนี้ที่แบบเล่นมา11ปีแล้ว
3: ซูโม่เหมือนแบบมันเหมือนเป็นกีฬาที่มันเล่นง่ายมันเหมือนแบบดูไม่มีอะไรแต่ในความไม่มีอะไรเนี่ยมันแบบมีดีเทลเยอะมากมีรายละเอียดเยอะมากคือจริงๆทุกกีฬาค่ะมันก็มีรายละเอียดของมันแต่ว่าซูโม่เนี่ยพอด้วยความที่เกมมันเร็วมากๆเวลาที่เราแตกย่อยของมันออกมาเพื่อที่จะฝึกให้มีเทคนิคหรือมีอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าเราต้องแบบใช้ทุกอย่างที่เรามีมากๆจริงๆแล้วก็คือต้องแบบต้องมีแพชชั่นกับมันจริงๆเราถึงจะค่อยๆแบบว่าค่อยๆพัฒนาในแต่ละจุดเล็กๆเพื่อปรับ

0: ให้ในการเล่นอาจจะเปลี่ยนแค่แบบแค่จุดนึงในวินาทีนึงอะไรอย่างเงี
1: ้ยเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นกีฬาซูโม่เติบโตไปในทิศทางไหนในประเทศไทยครับหลังจากนี้
2: อยากจะให้เด็กๆเนี่ยมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้พวกอาหารการกินมันหาง่ายมากเลยการออกกำลังกายมันน้อยลงมากแล้วก็อยากจะให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายเอาที่ชอบมีเยอะแยะเลยกีฬาซูโม่เป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะออกกำลังกายได
1: ้ครับ
0: สำหรับพี่นะคะก็อยากให้เปิดใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นสนุกไหมสนุกแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดมันชุดมันแปลกนะหรือแบบว่าใส่แล้วมันดูแบบเอ๊ะไปใส่ชุดกีฬาอื่นมันดูเท่กว่านี้ไหมแต่พี่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งพอเวลาที่เราไปแข่งในระดับนานาชาติระดับโลกเนี่ยนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากคือเท่แบบว่าเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราเล่นทุกอย่างด้วยมือเปล่าเราไม่มีอะไรที่ใช้เป็นอาวุธได้เรามีแค่ผ้ามาวาชิผืนเดียวแต่เราจะทำยังไงให้เราชนะคนอื่นที่เขาเก่งที่เขาแบบมาแบบระดับนานาชาติอย่างยุโรปอย่างอเมริกาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นจริงๆทุกกีฬาค่ะพี่เชื่อว่าถ้าเกิดเรามาเล่นอย่างจริงจังเราเปิดใจให้มันแล้วเรามาสัมผัสเราจะรู้เองว่าเอ้ยเราชอบหรือไม่ชอบกีฬานี้แล้วเมื่อไหร่ที่มันเป็นตัวตนของเราพี่ว่านักกีฬาทุกประเภทคนที่เป็นสปอร์ตแมนชิพคือเท
1: ่เห็นด้วยมากๆครับมันสนุกกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกผมก็ไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะการแค่ดันกันไปดันกันมาเนี่ยมันจะสนุกยังไงแต่ว่าตอนที่เราได้ลงมาในสนามแล้วได้เล่นจริงๆเนี่ยความสนุกมันคืออยู่หน้าโมเมนต์ตรงนั้นเลยว่าไฟมันอยากจะเอาชนะมันพุ่งขึ้นมาแบบจังหวะที่เราจะแพ้แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นความรู้สึกว่าทุกวินาทีมันยังมีโอกาสที่เราจะชนะได้แค่เรารู้สึกว่าถ้าเรายังไม่ถอดใจอ่ะมันยังยื้อกันไปได้หรือจังหวะเหวี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถที่จะเปลี่ยนเกมได้ทุกเสี้ยววิมันเปลี่ยนเกมได้หมดแล้วก็สุดท้ายแล้วมันคือความอดทนความที่เราต้องฝึกแบบให้แข็งแรงมากพอแล้วก็ลงไปลุยแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่ามันคือการที่เราไม่กลัวรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วก็อยากให้กีฬานี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าผู้คนที่เขามาเล่นที่นี่เขาน่ารักมากเขาแบบใจดีมากเขาพยายามที่จะสอนแล้วก็อยากให้กีฬามันไปได้อีกอะไรเงี้ยผมเห็นถึงแพชชั่นของทุกๆคนที่เขาอยู่ที่นี่เขาเวลคัมมากๆเขาอยากให้ทุกคนแบบได้มาลองอะไรเงี้ยซึ่งผมเองพอได้มาลองผมก็แฮปปี้มากๆแล้วก็จริงๆถ้าใครดูอยู่แล้วอยากลองเล่นก็เรียนเชิญนะครับผมว่าสนุกแล้วก็จะเจอโมเมนต์พิเศษแบบที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอวันนี้ก็แฮปปี้มากครับ

เนื้องอกที่เป็นมะเร็งเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายพูดง่ายๆถ้าเป็นเซลล์ปกติเนี่ยเจริญแล้วมันก็จะตายตามปกติแต่เซลล์มะเร็งคือเป็นเซลล์ที่ไม่มีวันตายมันจะค่อยๆแบ่งตัว1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8เพิ่มไม่พอมันสามารถที่จะไปยังจุดอื่นๆในร่างกายด้วยนะฮะแล้วตรงนั้นแหละจะก่อผลณจุดนั้นๆอีกนะฮะนี่คือความน่ากลัวของเนื้อร้ายหรือที่เรียกว่ามะเร็งส่วนเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะครับคือเนื้องอกปกตินะก็จะอยู่แค่ตรงนั้นนะฮะไม่ได้ไปไหนถามว่าอันตรายไหมครับส่วนใหญ่จะไม่อันตรายนะแต่จะอันตรายก็ต่อเมื่อเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งตรงนั้นเนี่ยไปอยู่จุดที่มันสำคัญสำคัญอย่างเช่นในสมองเป็นต้นนะฮะส่วนคำว่าซิสเนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะของเนื้องอกมากกว่าครับคือเนื้องอกเองจะเป็นเนื้องอกที่ตันก็อย่างที่เราทราบกันเนื้องอกแข็งๆนะฮะแต่ถ้าเนื้องอกที่มันเป็นโพรงข้างในแล้วในโพรงนี้บางทีอาจจะมีของเหลวตรงนี้แหละเราเรียกว่าซิสนะครับซิสมันมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับของเหลวข้างในเป็นอะไรนะฮะอย่างถ้าซิสที่เขาเรียกว่าช็อกโกแลตซิสข้างในก็คือเป็นก้อนที่เป็นโพรงและข้างในก็จะเป็นเลือดข้างอยู่นะฮะเลือดข้างแข็งตัวก็เป็นสีดำก็เลยเรียกว่าช็อกโกแลตซิสนั่นเองแต่ว่าเนื้องอกกับซิสถามว่ารักษาหายไหมก็คือตัดออกก็หายนะฮะแล้วก็หายขาดด้วยเพราะว่ามันไม่เหมือนตัวเนื้อร้ายที่เป็นมะเร็งนะครับ

0: จิริราช The Life วันนี้จะพาคุณไปรู้จักกับการทำงานของแพทย์สาขาหนึ่งที่มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการรักษาและการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำนั่นก็คือรังสีแพทย์หรือหมอรังสีที่เราเรียกกัน
1: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับหัวหน้าภาครังสีวิทยานะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิพัฒน์เชี่ยววิทย์ครับสวัสดีครับหมอครับ
2: สวัสดีครับคุณกิฟต
1: ์คุณหมอครับถ้าพูดถึงรังสีวิทยาความหมายมันคืออะไรครับ
2: ครับก็คือวิชาที่ใช้รังสีมาช่วยในการตรวจหรือการรักษาโรคนะครับก็เป็นศาสตร์วิชาหนึ่งส่วนรังสีแพทย์ก็คือแพทย์ที่ใช้รังสีได้อย่างถูกต้องทั้งการตรวจและก็การวินิจฉัยโรคครับเราเห็นภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวิชารังสีวิทยามีบุคคลที่สำคัญอยู่ในภาพและก็มีเครื่องมือซึ่งย้อนไปในอดีตพอสมควรทีเดียวที่วันนี้
1: เครื่องมือที่ว่าเนี่ยที่เห็นตั้งอยู่ด้านหน้าของเรานี่นะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยนะครับ
2: นี่แหละครับ
1: อันนี้คือเครื่องเอ็กซเรย์เหรอครับ
2: ครับเครื่องควบคุมเอ็กซเรย์หมายถึงเครื่องที่จะควบคุมและปล่อยรังสี X ออกไปเพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยครับ
1: โอ้โหสมัยก่อนเครื่องใหญ่ขนาดนี้
2: เครื่องใหญ่กว่านี
1: ้มันไม่ได้เล็กๆเข็นไปได้เหมือนที่เราเห็นทุกวันนี
2: ้ไม่เป็นอย่างนั้นครับ
1: นี่คือเรื่องแรกเครื่องแรกของเมืองไทย
2: ของที่ศิริราชคร
1: ับศิริราชเลย
2: ในศิริราช
1: เรามีภาพยืนยันด้วย
2: นี่ครับดูรูป
1: เครื่องนี้เนี่ยคือเครื่องที่อยู
2: ่ที่เห็นอยู่เลยครับ
1: คือเครื่องนี้เลยใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหสมัยก่อนนะผู้ชมดูภาพนะว่าห้องตรวจห้องเอ็กซเรย์สมัยก่
2: อ
1: นก็แบบเป็นย้อนยุคเลยนะแม้กระทั่งคุณหมอสมัยก่อนนี่นะใส่จูงกระเบนนะฮะเท้านี่ยังเป็นชุดจูงกระเบนอยู่แล้วมีเสื้อกาวใส่ทับโอ้โห
2: จุดสำคัญของเครื่องเนี่ยครับจะอยู่ที่แป้นตรงนี้สองอันเนี่ยคร
1: ับ
2: ก็คือมิลลิแอมแปร์และโวลเตจ
1: คือ
2: การให้กระแสไฟฟ้าและก็ความต่างศักย์เพื่อให้เกิดภาพของรังสีที่มีความแรงหรือความอ่อนเหมาะสมกับจำนวนรูปร่างร่างกายของผู้ป่วยครับทำให้ไม่เห็นมากเกินไปหรือน้อยเกินไปดำเกินไปหรือขาวเกินไป
1: ก็คือต้องปรับรังแสง
2: ปรับ
1: ที่รังสีตรงนี
2: ้ปรับตรงนี
1: ้แล้วคุณหมอแต่ละท่านเนี่ยนางพยาบาลก็เป็นคนปรับ
2: ครับในยุคก่อนนี้คงต้องเป็นทั้งแพทย์และก็พยาบาลเราร่วมกันในการ
1: หมอครับแต่เท่าที่ดูห้องเอ็กซเรย์นี่นะฮะมันไม่เห็นมีห้องแบบมิดชิดในสมัยนี้สมัยก่อนนี่แบบยืนกันอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับคิดว่าคงจะประมาณนั้นแหละครับ
1: แล้วคุณหมอแต่ละท่านไม่โดนรังสีเข้าไปด้วยเหร
2: อคิดว่าคงโดนแต่ว่าคงจะไม่มากหรอกครับเพราะว่าการบริการผู้ป่วยคงไม่หนาแน่นเหมือนกับในยุคปัจจุบัน
1: แต่คุณผู้ชมครับผมว่าคุณหมอแต่ละท่านในภาพเนี่ยคงจะโดนรังสีไปบ้าง นะครับเพราะว่าดูจากหลอด
3: นี่คือหลอดอะไรคุณหมอ
2: ครับนี่คือหลอดเอ็กซเรย์ในยุคแรกๆจริงๆเหรอครับ
1: หลอดนี่หลอดเดียวนะฮะ
2: ครับ
1: เวลาใช้งานนี่ยังไงคุณหมอครับ
2: ก็จริงๆนี่ก็เป็นเพียงชิ้นส่วนเดียวครับ
1: ครับ
2: ถ้าตั้งเครื่องนี่มันอาจจะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงมีพวกสายไฟฟ้าแล้วก็ตัวเครื่องที่ต่อเนื่องกันแล้วก็เมื่อเราเดินเครื่องเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาที่ขั้วใดขั้วหนึ่งมันจะมีขึ้นและก็ขั้วลบ
1: กระแสมันจะวิ่งอย่างนี้นะฮะวิ่งแบบนี้เลย
2: เหมือนกับเราจินตนาการมีเส้นไฟที่วิ่งจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเมื่อตกกระทบตัวโลหะเนี่ยมันก็จะมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาเป็นรังสี X รังสี X อันนั้นถูกนำมาใช้ในการ
1: รังสีก็จะออกมาโดนคนไข้
2: ยังไงล่ะครับ
1: กระทบไปที่ฟิล์ม

0: หลอดเอ็กซเรย์ใช่ไหมคุณหมอ
1: ครับหลอดเอ็กซเรย์
0: ใหญ่ขนาดนี้เลยนะฮะหลอดนั้นนี่แบบโหรังสีทั่วห้องเลยต้องถามย้อนกลับไปในยุคที่การเอ็กซเรย์เนี่ยมีผลต่อการรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคไหนครับ
1: ครับถ้าย้อนไปก็จากบิดาท่านแรกกันนะครับก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์หลวงพินพาทย์พิทยาเภสท่านถูกมอบหมายจากคณะแพทย์ศิริราชให้ไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากสำเร็จแล้วกลับมานี่ท่านก็ได้สั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องเอ็กซเรย์เครื่องแรกมาด้วยและที่มีความเก่งมากกว่ารังสีแพทย์ยุคปัจจุบันอย่างพวกผมก็คือท่านประกอบเครื่องมือด้วยตัวของท่านเอง
0: เครื่องพวกนี้นะฮะ
1: เครื่องพวกนี้ครับเอาชิ้นส่วนต่าง
0: ๆอ๋อมันมาทีละชิ้นส่วนทีละพาร์ท
1: ครับครับครับ
0: แล้วท่านก็มาประกอบเอง
1: ท่านประกอบเองครับ
0: ใช้เองประกอบเอง
1: เก่งมากเลยนะฮะนั่นคือสมควร
0: เป็นครั้งแรกเลย
1: เป็นครั้งแรกแล้วก็วันประวัติศาสตร์ของเราก็อยู่ที่วันที่28มกราคม2471
0: ครับ
1: ครับคือย้อนไปประมาณ87ปีที่ทดลองถ่ายภาพเอ็กซเรย์กับผู้ป่วยและสามารถมีภาพออกมาได้
0: แล้วถ้าย้อนกลับไปครั้งแรกของโลกเลยแล้วคุณหมอมันเกิดขึ้นตอนไหนครับ
1: ต้องย้อนไปถึงจุดกำเนิดเลยจริงๆต้องในปี1คริสต์ศักราช1895
0: ครับ
1: ซึ่งประมาณสัก120ปีที่แล้วครับกำเนิดโดยศาสตราจารย์วิลเลียมเลนเกนท่านเป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันท่านค้นพบโดยบังเอิญเราจึงให้ชื่อว่ารังสี X เพราะว่าไม่รู้ว่าคืออะไร
0: ปัจจุบันก็คือเห็นแล้วแต่ไม่รู้ว่าคืออะไร
1: ใช่
0: เลยตั้งชื่อว่ารังสี X
1: คือรังสี
0: ทุกวันนี้รังสี X ยังใช้ชื่อนี้อยู
1: ่ยังใช้ชื่อนี้อยู่ครับ
0: จำได้ไหมครับว่าตอนนั้นเขาค้นพบยังไง
1: เขาประดิษฐ์ในหลอดทดลองในห้องทดลองทางแล็
0: บ
1: แล้วก็อยากจะศึกษาเกี่ยวกับรังสีชนิดต่างๆแล้วเขาก็พบว่ามันมีรังสีชนิดหนึ่งเมื่อตกกระทบกับแผ่นสีดำแผ่นฟิล์
0: ม
1: ปรากฏเป็นภาพเงาขึ้นมาเขาก็เลยทำการศึกษาต่อจนกระทั่งนำมาใช้ได้โดยถ่ายรูปบันทึกภาพประวัติศาสตร์ภาพแรกคือภาพรูป
0: มือ
1: ของภรรยาครับ
0: ก็ภรรยาตัวเองเลย
1: ครับภรรยาของท่านคงศึกษาร่วมกันครับก็ได้เป็นภาพประวัติศาสตร์รูปนั้นแต่ความชัดเจนยังสู้ยุคปัจจุบันไม่ได้ครับ
2: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการเอ็กซเรย์จะมีต้นกำเนิดที่น่าสนใจได้ขนาดนี้แล้วแบบนี้เครื่องมือทางรังสีวิทยาในปัจจุบันจะก้าวหน้าและทำให้เราค้นพบอะไรใหม่ๆในวงการแพทย์
0: คุณหมอครับไอ้เป้าอันนี้กากบาทนี่นะฮะรวมถึงไอ้เครื่องใหญ่ๆเนี่ยมันคือเครื่องอะไรครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วๆไปครับเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราได้ไปที่ตรงพิพิธภัณฑ์มาแล้วอันนั้นเป็นสมัยอดีตแต่นี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นเครื่องแบบนี้และตัวเป้าที่เห็นก็คือบริเวณที่เราต้องการตรวจ
0: อ๋อเล็งได้เลย
1: เล็งได้เลยครับจะเอาแค่ไหนฟิลใหญ่แค่ไหนหรือให้แคบแค่ไหนก็ได
0: ้ก็จะฉายแสงไปเฉพาะบริเวณ
1: เฉพาะจุดนั้นเท่านั้น
0: อ๋อถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เมื่อกี้เห็นหลอดไฟแล้ว
1: ครับ
0: ใหญ่เลยนะไฟออกเต็มห้องหมดเลย
1: ครับ
0: สมัยนี้เนี่ยดูเหมือนมันเล็กลง
1: ครับเล็กลงคร
0: ับหลอดไฟก็จะอย
1: ู่ภายในนี้แหละครับ
0: ก็จะประมาณนี้เท่านั้นแหละพูดง่ายหลอดจะเล็กลง
1: เล็กลง
0: เครื่องประเภทนี้เนี่ยเขาใช้วินิจฉัยโรคประเภทไหนครับคุณหมอครับ
1: ครับปัจจุบันยังมีการส่งตรวจโดยทั่วไปเป็นการดูโครงสร้างกระดูกอย่างเช่นถ้ามีอุบัติเหตุทางศีรษะเราก็ตรวจที่เอ็กซเรย์ที่กระโหลกศีรษะหรือถ้ามีพิษภาพของโพรงไซนัสเราก็สามารถตรวจไซนัสของผู้ป่วยได
0: ้
1: หรือแม้แต่ที่ปอดที่เราตรวจสุขภาพประจำปีหรือดูพยาธิสภาพหัวใจปอดต่างๆนี่ดูได้เหมือนกันช่องท้องแล้วก็โครงสร้างกระดูกเชิงกรานและก็แขนขาได้หมดเลยคร
0: ับก็ได้ทุกส่วนของร่างกาย
1: ได้ทุกส่วนเลยครับ
0: แสดงว่าเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องนี้สามารถตรวจได้ทุกโรคเลย
1: อาจจะไม่ทุกโรคครับถ้าโรคที่มันลึกซึ้งและซับซ้อนก็ใช้อื่นเราใช้เครื่องชนิดอื่น
0: มันมีเครื่องที่แสดงผลโดยละเอียดมากกว่าเครื่อง
1: มากกว่านี้มีอีกครับ
0: นะครับนี่คุณหมอพาชมทีละเครื่อง
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นจบจากเครื่องนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตให้คุณหมอพาไปชมเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องอื่นอีก
1: ด้วยความยินดีครับ
0: เชิญครับ
2: ช่วงหน้าเอ็กซเรย์ที่ไม่ต้องใช้คนจะมีรูปร่างอย่างไรแล้วสงสัยไหมล่ะครับว่าชุดที่คุณกิฟต์ใส่อยู่นี้มีไว้ทำไมในห้องเอ็กซเรย์ต้องติดตามต่อช่วงหน้าครับช่วงที่แล้วเราได้รู้จักกับจุดเริ่มต้นของเครื่องเอ็กซเรย์ที่มีส่วนสำคัญกับการแพทย์รวมทั้งจุดเริ่มต้นของรังสีวิทยาในศิริราชว่าแล้วเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับ
1: สวยมากเลยครับห้องนี
0: ้ คุณหมอครับทำไมห้องนี้มันอลังการขนาดนี้ฮะ
1: ครับ
0: มันระยงระยางเต็มไปหมดเลยครับ
1: ครับก็เป็น

0: เทคโนโลยีสมัยใหม่ครับเป็นการถ่ายเอ็กซเรย์อีกเหมือนกันจริงๆก็คล้ายๆกับห้องเมื่อสักครู่ครับเป็นเครื่องตรวจเอ็กซเรย์ทั่วไปแต่ว่าหลักการทำงานปัจจุบันเราใช้เป็นดิจิตอลหรือคอมพิวเตอร์ควบคุมทั้งหมดแล้ว
1: พูดง่ายๆว่าเครื่องห้องนี้ทันสมัยกว่าห้องนู้น
0: ทันสมัยกว่าครับโดยหลักการการตรวจนี่คล้ายๆเดิมแต่คุณภาพของภาพ

0: เหมือนกันเลยครับทำไว้แบบสากลเลยครับมาตรฐานใช้ในคนไข้ที่ยืนถ่าย
1: อ๋ออันนี้ยืนได
0: ้ครับยืนได้ครับ
1: ยืนก็ไปยืนบริเวณนู้น
0: ครับเช่นเราตรวจเอ็กซเรย์ปอดทั่วๆไปประจำปีเงี้ยครับ อันนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะอยู่ภายนอกได้
1: ครับ
0: คนไข้ก็ปฏิบัติตามได
1: ้ก็ควบคุมผ่านเขาเรียกว่าคอนโทรลเลอร
0: ์ใช่ครับ
1: นะฮะผ่านอยู่ในป้อมนะ
0: ครับ

0: ุณหมอครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปยืนตำแหน่งสมมติผมเป็นคนไข้นะจะมาเอ็กซเรย์ปอดยืนยังไงครับ
1: นี่เลยเขาจะยืนตรงนี้เลยครับใช่ครับคุณกิ๊บอาจจะต้องเท้าเซเอลนะครับให้หัวไหล่เปิดออกมาแล้วก็ครับจริงๆคางของเรานี่จะอยู่เหนือต่อตัวแป้นนี้ครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะปรับตรงนี้ให้ขึ้นไปให้เหมาะสมกับรูปร่าง
0: คือบอกเจ้าหน้าที่ก่อนนะว่าอย่ายิงจริงนะฮะ
1: ครับไม่มีครับไม่งั้นผมก็โดนด้วยครับ
0: โอ้โหเอาละพอละโอเค
1: ครับ
0: มือตรงนี้นะคร
1: ับเอาวางคางไว้ที่ตรงนี้ครับแต่ว่าใช้แขนเท้าเซ
0: เอล
1: แล้วก็โน้มแล้วก็ตัวหน้าอกชิดกับอันนี้แหละครับนี่เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็ฟังคำสั่งครับเอ็กซเรย์ปอดหายใจเข้าสุดกั้นใจนิ่งชุดตึงก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับ
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: เดี๋ยวก่อนผมถามคุณหมอเมื่อสักครู่นี้ที่เอ็กซเรย์ปอด
1: ค
0: ุณหมอบอกว่าให้หายใจเข้าไปลึกๆแล้วหยุดนิ่งแป๊บน
1: ึ
0: ง
1: ใช่ครับ
0: มันเพื่ออะไรครับ
1: ครับเวลาที่เราหายใจเข้าสุดนี่ปอดเราจะขยายตัวดีที่สุด
0: ลมเข้าไปอยู่ข้างใน
1: ใช่ครับเราจะสามารถเห็นพยาธิสภาพได้ละเอียดมากครับ
0: เห็นรูปชัดขึ้น
1: ไม่มีเงาซ้อนกันถูกต้องครับ
0: นะฮะก็เพื่อความแม่นยำ
1: แม่นยำใน
0: การใช้เอ็กซเรย
1: ์
0: นะฮะแล้วใส่สร้อยใส่อะไรมาได้ไหมคร
1: ับ อ๋ออันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับไม่ควรที่จะใส่โลหะหรืออะไรที่ทึบรังสีเพราะมันจะบังรอยโรคหรืออวัยวะภายในของเราได
0: ้แม้กระทั่งกระดุมเสื้อเนี่ยนะ
1: กระดุมเสื้อก็ไม่ควร
0: ใ
1: ช่ครับ
0: อ๋อแต่จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูอยู
1: ่ใช่ครับ
0: แต่อาหารการกินเนี่ยทานมาได้ปกติไม่ต้องอดอาหาร
1: ครับ
0: นะฮะ
1: มีอีกข้อหนึ่งคือในผู้หญิงคุณสุภาพสตรีที่ไว้ผมยาวต้องรวบผมด้วย
0: เอาไม่ได้หรอ
1: ถ้าเกิดปล่อยเป็นมวยหรือถักเป็นเปียเป็นเงาซ้อนเหมือนกับพยาธิสภาพบางชนิดอีกครับ
0: เข้าไปอยู่ด้านใน
1: ครับครับ
0: เก็บผมให้ดี
1: เก็บผมให้ดี
0: นะฮะนี่ก็คือเรื่องของการเตรียมตัว
1: ครับ
0: คุณหมอครับในห้องเอ็กซเรย์ทำไมมันต้องมีไอ้นี่ด้วยล่ะครับนี่คืออะไรครับ
1: ครับอันนี้คือฉากป้องกันรังสีครับ
0: ฮะ
1: เป็น
0: เวลารังสีมาปั๊บลบนี่เหรอครับคุณหมอ
1: ครับแล้วก็สามารถใช้ในการดูผู้ป่วยได้ด้วยเพราะว่ากระจกที่เราเห็นไม่ใช่กระจกธรรมดาแต่เป็นกระจกที่มีตะกั่วด้วยสามารถที่จะมองเห็นภาพแล้วก็กันรังสีได
0: ้ไอ้แผงนี้กระจกนี้มีตะกั่วอยู
1: ่มีตะกั่วอยู่ภายในแต่ว่าเป็นปริมาณที่ยังสามารถที่จะมองทะลุผ่านได้
0: อ๋อตะกั่วมันจะคอยกันรังสีเอ็กซเรย์ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ผมใช้คำว่าป้อมปราการนะคุณหมอ
1: ครับ
0: ป้อมนี้คือเจ้าหน้าที่จะควบคุมเครื่องอยู่ด้านใน
1: ใช่ครับ
0: กำแพงต่างๆพวกนี้ก็จะมีตะกั่วอยู
1: ่มีทั้งตะกั่วแล้วก็บางส่วนถ้าเราสามารถใช้วัสดุที่ทดแทนเทียบเท่าตะกั่วได
0: ้
1: ยกตัวอย่างว่าอิฐที่มีความหนาเพียงพอเกิน20เซนติเมตรนี่สามารถทดแทนตะกั่วได้
0: ก็เนี่ยกำแพง
1: ผมนึกว่ากำแพงคอนกรีตหนามาก
0: เจ้าหน้าที่จะอยู่ด้านในคอยควบคุมเครื่องแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเจ้าหน้าที่จะออกมาทำงานในบริเวณนี้นอกจากแผงนี้แล้วเนี่ยมันยังมีส่วนอื่นนี่ผมเห็นเป็นเสื้อ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้แหละครับ
1: นี่ครับเสื้อตะกั่วเราเรียกภาษาอังกฤษว่าแอปรอนครับเป็นเสื้อที่ภายในวัสดุเนี่ยภายในคือตะกั่วอย่างบาง
0: นี่หนักมากนะฮะ
1: ครับมีความหนาตั้งแต่ 2.5 มิลลิเมตรถึง 5.0
0: ใส่ก็จะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี
1: ้ครับแล้วอาจจะต้องมีการติดสักนิดนึ
0: ง
1: ครับเพื่อฟิกซ์ให้ดีครับครับอย่างนี้ก็จะทำงานปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวทีเดียว
0: แล้วก็จะกันรังสีได
1: ้ครับครับ
0: นะครับแล้วมีความเชื่อของคนไข้บางคนที่เขาบอกว่าเวลามาเอ็กซเรย์แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอ่อนแอเซลล์ดีๆในร่างกายของเรามันจะตายไปมันจะทำให้เราเป็นโรคอื่นอย่างงู้นอย่างนี
1: ้
0: อันนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมครับ
1: ไม่ถูกต้องครับเพราะว่าปริมาณรังสีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโดยเฉพาะเอ็กซเรย์ทั่วไปอย่างเงี้ยน้อยมากจริงๆเราก็ใช้ตามเหตุผลข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อยู่แล้วและถ้าเกิดยิ่งเราไปเปรียบเทียบกับชีวิตประจำวันของเราอย่างเราเดินไปตามท้องถนนที่ไม่มีสิ่งกำบังเย็นอยู่กลางแดดก็จะมีรังสีจากอวกาศหรือคอสมิกเรย์จากนอกโลกเนี่ยยังปกติมาอยู่แล้วเราขึ้นภูเขาสูงๆไปยอดภูก็ได้รับรังสีอยู่แล้วครับ
0: อ้าวเหร
1: อครับหรือแม้แต่เดินทางไปต่างประเทศไกลๆเป็น10กว่าชั่วโมงอย่างนี้รังสีที่ได้รับสูงมากทีเดียวครับเพราะว่าไม่มีสิ่งกำบังคือท้องฟ้าแต่ละชั้นเนี่ยจะมีสิ่งกำบังค่อยๆลดทอนปริมาณรังสีความเข้มข้นลงเรื่อยๆ

0: ต่พอเราบินเราอยู่ด้านบน
1: เราอยู่สูงใช่ครับสูง10,000ฟุต30,000ฟุตอะไรต่างๆเหล่านี้ยิ่งได้รับเยอะ
0: ได้รับรังสีมากเยอะขนาดไหนเราเปรียบเทียบกับการเอ็กซเรย์รักษาโรค
1: สมมติสักเที่ยวนึงเราเดินทางไป10กว่าชั่วโมง
0: ไปยุโรป
1: ไปยุโรปหรืออะไรเนี่ยฮะ10ชั่วโมงก็สัก5รูปเอ็กซเรย์ทั่วไปก็แล้วกันประมาณนะครับ
2: เราเองก็ได้รับรังสีที่แผ่มาจากชั้นบรรยากาศในขณะที่เรานั่งเครื่องบินได้เช่นกันอย่างการนั่งเครื่องบิน10ชั่วโมงก็เทียบเท่ากับการไปถ่ายเอ็กซเรย์5ใบเลยนะครับ
0: จากที่เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ออกมาแล้วเนี่ยภาพที่เราเห็นผ่านจอออกมาเนี่ยมันจะเป็นภาพลักษณะไหน
1: ครับเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้เลยครับภาพตัวอย่างที่เราให้เห็นความชัดเจนของภาพที่ตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปโดยใช้ดิจิตอลมาควบคุ
0: ม
1: ดูบริเวณที่เป็นสีดำๆเนี่ยครับ อยู่ระหว่างซี่โครงแต่ละคู่เนี่ยครับ ดูจากบนลงล่างใช่ครับด้านหลัง
0: อันนั้นคือปอด
1: นั่นคือปอดครับ
0: แล้วผมเห็นไอ้ที่มันลางๆเป็นเส้นๆเยอะๆนี่คืออะไรครับ
1: ครับอันนี้คือรัดของที่ออกจากหัวใจแล้วก็กระจายไปอยู่ตามเส้นเลือดของปอดเองครับ มีทั้งซ้ายแล้วก็ขวาด้วยครับเดี๋ยวเราจะขอไปดูที่ตัวการถ่ายกระดูกครับ
0: แต่ละส่วนเนี่ยมันใช้คลื่นรังสีแตกต่างกันไหมครับคุณหมอ
1: ไม่ครับเป็นรังสี X เดียวกันเลย
0: เดียวกันเลย
1: ครับแต่การตั้ง exposure หรือตั้งความแรงของรังสีในส่วนต่างๆอาจจะมีข้อแตกต่างกันซึ่งอันนี้จริงๆก็มีผู้เชี่ยวชาญยืนอยู่ข้างๆนั่งอยู่ข้างๆผมนี่นะครับก็เป็นนักรังสีการแพทย
0: ์
1: ซึ่งก็มีบทบาทในการทำภาพให้สวยและให้รังสีแพทย์อ่านครับ
0: ให้เห็นชัดขึ
1: ้
0: น
1: ให้เห็นชัดครับ
0: อันนี้ก็คือดูกระดูก
1: ครับผู้ป่วยรายนี้จะเห็นได้ว่ามีกระดูกแตกครับรอยเส้นสีขาวของกระดูกทางด้านหลังไม่ต่อเนื่องกัน
0: uh-huh.
1: แสดงว่ามีการแตกที่บริเวณนี้แต่จริงๆรอยร้าวเนี่ยถึงด้านหน้า คุณหมอทางออร์โธปิดิกจึงต้องใส่ลักษณะเป็นอุปกรณ์โลหะโลหะนี่เราเห็นเป็นสีขาวในภาพนี
0: ้
1: มีตัวน็อตหรือว่าสกรูอยู่ด้วย
0: อ๋อนี่น็อตเหรอฮะ
1: ใช่ครับ
0: ไอ้ที่ยาวๆยื่นออกมานี่น็อต
1: ครับ
0: ไปสกรูยึดกับกระดูก
1: อย่างนั้นเลยครับให้เพิ่มความหนาแน่นและความมั่นคงของกระดูก
0: แล้วก็จะอยู่แบบนี้ตลอดไปเลย
1: เมื่อผู้ป่วยหายบางรายเราก็จะเอาออกจากร่างกายครับ
0: ให้กระดูกมัน
1: เชื่อมกันซะก่อนครับใช่ครับ
0: โอ้โหเดี๋ยวนี้ทำไปแบบนี้เลย
1: อย่าง
0: น
1: ี้
0: แล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ผลเอ็กซเรย์แบบนี้เราก็จะไม่รู้ว่ากระดูกส่วนนี้หัก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อนี่รอยคุณผู้ชมดูนะฮะมันจะมีรอยจากด้านหลังเนี่ยร้าวมาด้านหน้า
1: ถูกต้องเลยครับ
0: นี่เส้นนี้นะฮะไม่รู้ประสบอุบัติเหตุหรืออะไรยังไงนะฮะ
1: ได้ครับ
0: ก็คือกระดูกหัก
1: แต่สีเทาขาวดำนี้ก็เป็นลักษณะคุณสมบัติที่เราแยกโรคเกือบจะทุกชนิดได้อย่างเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ากระดูกคุณสมบัติมีความหนาแน่นสูงก็เห็นสีขาวโลหะซึ่งความหนาแน่นสูงกว่ากระดูกก็ขาวยิ่งกว่า
0: อ๋อเหรอ
1: ครับเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อผู้ป่วยไขมันต่างๆรังสีแพทย์ที่ได้รับการฝึกมาดูแล้วจะเห็นความต่างได้ทั้งสิ้นแล้ว
0: อ๋อแสดงว่าที่คุณหมอบอกว่าความเข้มของสมมติโลหะแน่นกว่ากระดูกจะเป็นขาวมาก
1: กระ
0: ดูกจะเทา
1: ๆครับ
0: นี่กล้ามเนื้อ
1: ถูกต้องเลยครับ
0: ไขมัน
1: ถูกโอ้คุณกิ๊ฟเก่งมากครับ
0: ไขมันมันจะแบ่งชั้นได้ครับมันจะแบ่งชั้นหมดเลยนะ
1: อย่างนั้นแหละครับ
0: คุณหมอดูแล้วจะรู้เลยว่าอันนี้คืออะไรชั้นไหนชั้นไหน
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเป็นภาพสี
1: จะไม่จำเป็นครับ
0: ขาวดำก็ดูรู้เรื่องอะไร
1: ดูได้ครับ
0: นะครับแล้วอีกอย่างนึงที่ผมสงสัยแต่ละคนไข้แต่ละเคสที่เข้ามาทำการเอ็กซเรย์เนี่ยพอยิงรังสีปึ้งไปปั๊บรังสีที่ยิงไปแล้วนอกจากได้ภาพแล้วเนี่ยรังสีมันวิ่งไปไหนอีกครับ
1: ครับรังสีภายหลังจากที่ถ่ายโดนภาพผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วมันก็จะวิ่งไปตามส่วนต่างๆบางทีมีเรียกว่าสแกตเตอร์เรดิทหมายถึงกระจัดกระจายชนตามผนังต่างๆแต่ก็ค่อยๆลดทอนกำลังลงในเวลาเมื่อเวลาผ่านไปเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดก็จะสลายไปตามธรรมชาติครับ
0: มันจะสลายไปเอง
1: ไปสลายไปเอง
0: นะครับแต่ก่อนตอนแรกพอยิงออกมาปั๊บมันก็วิ่งไปเรื่อย
1: วิ่งชนไป
0: กระเด้งมาทางนี้ไปได้มา
1: เหมือนปิงปองเป็นโมเลกุลกระจายไปตามที่ต่างๆนะและค่อยๆอ่อนกำลังจนหมดไป
0: ก็จะหายไป
1: หายไปอย่างนั้นครับ
0: แล้วผมเคยได้ยินมาว่าการเอ็กซเรย์เนี่ยมันต้องกลืนแป้งด้วยไม่ใช่หรอครับทำไมที่คุณหมอเล่ามาไม่เห็นมีกลืนแป้งนะครับ
2: การกลืนแป้งเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงเคยได้ยินแต่แป้งที่ว่าจะมีหน้าตาอย่างไรแล้วใช้ตรวจอะไรช่วงหน้ามีคำตอบครับ
0: อาจารย์ครับเรานัดกันว่าจะพามาดูเครื่องเอ็กซเรย์ที่ต้องกลืนแป้งแต่นี่มันเป็นเรื่องเป็นสีเนี่ยฮะสีแดงสีขาวมันเป็นน้ำคืออะไรครับอาจารย
1: ์ครับอันนี้จริงๆก็คือแป้งอะครับแป้งสำหรับผู้ป่วยที่จะใช้กลืนครับสีขาวๆที่เห็นอยู่เนี่ยครับ
0: สมัยนี้เป็นน้ำแล้ว
1: ครับ
0: ก็ดื่มได้เลย
1: ดื่มได้เลยครับผสมมาเสร็จ
0: ไอ้แป้งที่ว่าที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นของเหลวละ
1: ใช่
0: มันมีชื่อว่าอะไรครับไอ้แป้งนี
1: ้ครับชื่อแบเรียมซัลเฟตครับ
0: แบเรียมซัลเฟต
1: ใช่ครับ
0: มันมีผลยังไงเมื่อทานเข้าไปแล้วครับ
1: ครับ
0: เครื่องเอ็กซเร

0: แบเรียมนี่ก็จัดว่าเป็นโลหะชนิดหนึ่งในตามตารางธาตุนะครับทางเคมีซึ่งเมื่อไปก็จะทึบรังสีครับสามารถที่จะเกิดความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อได้
1: เนื้อเยื่อของเราเนี่ย
0: ทำให้รู้ว่าอันนี้แป้งเข้าไปเคลือบอวัยวะภายในเช่นหลอดอาหารกระเพาะลำไส้ครับ
1: แสดงว่าดื่มนี่แล้วปั๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปทำให้เราดูในภาพฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยมันออกมาเป็นรูปร่างอวัยวะภายในของเราอ
0: ย่างนั้นเลยใช่ครับ
1: ก็จะเห็นผลวินิจฉัยทางการแพทย์ได้
0: วินิจฉัยได้ครับมีพยาธิสภาพก็เห็นครับ
1: แล้วน้ำแดงนี่มาเกี่ยวอะไร
0: ครับน้ำแดงนี่คือส่วนประกอบครับ เราเรียนรู้มาว่าคนไข้ดื่มแป้งเฉยๆได้ลำบากครับ หากผสมเข้าไปแล้วรสชาติกลิ่นต่างๆชวนดื่มมากขึ้นครับ
1: ขนาดนั้นเลย
0: ครับลองผสมเทเข้าไปครับเหมือนนมเย็นเลยครับ
1: จริงๆนะ
0: ครับเอาเลยครับ
1: เทเลยนะ
0: ครับเทหมดเลยก็ได้ครับครับและเมื่อเราเขย่าหรือว่ากวนแล้วสภาพมันก็จะเป็นสีชมพูเรื่อยๆครับ
1: เหมือนนมเย็น
0: เหมือนนมเย็นแล้วก็รสชาติดีขึ้นมากทีเดียว
1: หลังจากนั้นก็คนนะฮะ
0: ครับ
1: เพื่อรสชาติที่ดีขึ้น
0: ใช่ใช่ครับ
1: ผมเพิ่งรู้แล้วไงฮะคุณหมอ
0: ครับเริ่มเห็นเป็นสีชมพูแล้วครับ
1: กลิ่นเหมือนน้ำแดงเลย
0: ครับครับ
1: ก่อนที่จะมาเอ็กซเรย์แบบนี
0: ้
1: ต้องอดอาหารมาก่อนไหม
0: ครับควรอดอาหารอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง
1: จะแตกต่างจากการเอ็กซเรย์เครื่องที่ผ่านมา
0: ใช่ครับ
1: เครื่องนี้ต้องอดอาหาร 4-6 ชั่วโมง
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้อวัยวะภายในกระเพาะลำไส้ไม่มี
0: อาหาร
1: อยู
0: ่เวลาที่เรากลืนไปเราจะบอกให้คนไข้กลืนไปด้วยและเราทำการบันทึกภาพหรือถ่ายเอ็กซเรย์ไปด้วยครับ
1: พร้อมที่กับคนไข้กลืนแป้ง
0: กับกลืนแป้งเลย
1: ในเวลาเดียวกันเลย
0: ในเวลาเดียวกันเพื่อให้เห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่านับตั้งแต่กินเข้าไปกลืนลงมาผ่านหลอดอาหารและหลอดอาหารมีการเคลื่อนไหวในลักษณะไหนลงสู่กระเพาะอาหารและลำไส้เคลื่อนไหวไปตามเกณฑ์ปกติหรือไม
1: ่แสดงว่าคลื่นนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วฮะ
0: ครับสามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้ครับ
1: อ๋อมันเป็นภาพนิ่งแต่สามารถบันทึกต่อเนื่อง
0: ต่อเนื่อง
1: คือถ่ายหลายครั้
0: งป๊อปๆๆๆอย่างนั้นจนเหมือนกับภาพเคลื่อนไหวได้เลยครับ
1: แล้วพอเอาภาพมาต่อกันมันก็จะดูเหมือนภาพนี้เคลื่อนไหว
0: ใช่ครับ
1: มันจะเห็นอวัยวะภายในทำงานว่าถูกต้องหรือเปล่า
0: ใช่งั้นครับถูกต้องครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนไข้เวลาเอ็กซเรย์ก็ต้องดื่มพร้อมกับคุณหมอทำงานไปด้วยพร้อมก
0: ัน ใช่ครับพร้อมกัน
1: แล้วดื่มแป้งแบบนี้เข้าไปเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือว่าตกค้างภายในร่างกายไหมครับ
0: ครับถ้าแป้งแบเรียมซัมเฟตแล้วไม่มีอันตรายต่อร่างกายเราแล้วก็ถูกขับโดยการถ่ายออกมาตามปกติอย่างทุกวันที่เราถ่ายออกมาเนี่ยแหละครับ
1: ก็คือร่างกายสามารถขับออกไปได้
0: ขับออกไปได้ทั้งหมดเลยครับ
1: ปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัย
1: ลืมได้ไม่ต้องห่วงไม่มีเอฟเฟกต
0: ์ไม่มีผลครับ
1: นะครับแล้วโรคแบบไหนครับที่จะต้องอาศัยเครื่องแล้วก็การกลืนแป้งแบบนี้ครับ
0: ครับโรคที่มีข้อบ่งชี้ทำนองว่ามีการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหารเช่นเป็นแผลในกระเพาะแผลของหลอดอาหารหรือโรคมะเร็งตามกระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่พยาธิสภาพเหล่านี้เราจะอาศัยกลืนแป้งหรือสวนแป้งทางทวารหนักเพื่อให้เห็นครบถ้วนของพยาธิสภาพครับ
1: อ๋อแสดงว่าเขาเรียกว่าแต่ละโร
0: ค
1: พอเรากลืนแป้งเข้าไปปั๊บมันจะบ่งบอกออกมาเป็นภาพไม่เหมือนกันเลย
0: ไม่เหมือน
1: ระหว่างคนปกติกับคนเป็นโรค
0: ใช่ครับ
2: การกลืนแป้งถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าในการตรวจซึ่งขั้นตอนการตรวจก็ต้องฉายรังสีเอ็กซเรย์ในขณะที่คนไข้กำลังดื่มน้ำหรือแป้งแบเรียมที่ว่านี่แหละครับ
1: เอาละครับตอนนี้เราก็เอ็กซเรย์คนไข้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอครับแต่ทีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าการเอ็กซเรย์แบบนี
0: ้
1: ก็จะเป็น2มิติเหมือนกับเครื่องเอ็กซเรย์ก่อนหน้านี
0: ้
1: แต่เครื่องนี้พิเศษตรงที่ว่าจะสามารถถ่ายภาพนิ่งนี่นะฮะได้หลายช็อต
0: คร
1: ับเห็นบอกว่าวินาทีนึงถ่ายได้3ภาพ
0: 3ภาพ
1: เพราะฉะนั้นระหว่างที่คนไข้กำลังกลืนแป้งลงไปเขาก็จะเก็บภาพไปเรื่อยๆเก็บภาพนิ่งไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเอาภาพแต่ละภาพมาเรียงกัน
0: ใช่ครับ
1: ดูติดต่อกันเราก็จะดูเหมือนภาพนั้นเคลื่อนไหวได้
0: ใช่
1: นะฮะเพื่อที่จะดูอะไรนะฮะดูว่าลักษณะภายในของคนไข้ปกติหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเรามาไล่ภาพไล่ไปเรื่อยๆเหมือนภาพเคลื่อนไหวให้คุณหมอเลื่อนเลยนะครับ
0: ครับ
1: มันยังไงมันจะบ่งบอกอะไรยังไงครับ
0: ครับเราเริ่มต้นจากบริเวณรูปนี้เป็นภาพของผู้ป่วยนะครับอยู่ในท่านอนคว่ำเราจะเห็นสีขาวๆบริเวณช่องปากอันนี้แหละครับคือแป้งที่ทานเข้าไป
1: ตอนแรกที่คุณหมอบอกให้อมเอาไว้ในปาก
0: ยังไงล่ะครับ
1: อันนี้คืออมไว้อยู่
0: ใช่ครับ
1: ครับแล้วก
0: ็จะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบกันกับตัวกระดูกมีลักษณะทึบรังสีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราจึงบางครั้งเรียกมันว่าสารทึบรังสี
1: คือแป้งนี่แหละ
0: คือแป้งเนี่ยเป็นหนึ่งในสารทึบรังสีจากนั้นมาดูการที่คนไข้กลืนนะครับ เราเลื่อนภาพทีละส่วนอันนี้กลืนเข้ามาตรงบริเวณส่วนของไฮโปฟาลิงซึ่งเป็นต้นทางของตัวหลอดอาหารครับแล้วก็เริ่มเห็นหลอดอาหารเป็นท่อต่ำลงมา
1: แสดงว่าหลอดอาหารของเรามันยืดขนได้นะ
0: ครับครับ
1: ส่วนนี้มัน
0: ถูกต้องครับเวลาไม่มีอาหารมันก็จะ

0: แฟบครับ
1: มันจะเล็กนะฮะ
0: ใช่
1: แต่พอกลืนลงไปปั๊บมัน
0: ก็จะขยายครับตามลักษณะของอาหารที่เข้าไป
1: โอ้โหครับ
0: มาลงสู่ระดับช่องอกก็มีหลอดอาหารอยู่ภายในช่องอกของเรานะครับ
1: ไหลลงมาแล้วอ
0: ย่างนั้นแหละครับ
1: มีอยู่ช่วงอกละ
0: ใช่ใช่ครับก็ต่อลงไปเรื่อยๆก็ดูติดตามจะเห็นได้ว่าผนังของหลอดอาหารนี่เรียบดีฮะ อย่างนี้กรณีนี้ไม่มีโรคอะไร
1: อ๋อแสดงว่าบางคนคนไข้บางคนที่เป็นโรคเนี่ยในหลอดอาหารมันจะไม่เป็นเส้นเรียบอย่างน
0: ี้ไม่เรียบอย่างนี้ครับ
1: มันจะตะปุ่มตะป่ำขึ้นมาเลย
0: ใช่ครับเป็นรอยสีดำๆขรุขระไม่ราบเรียบใช่คร
1: ับถ้าเกิดมีตะปุ่มตะป่ำยื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้มีความผิดปกติ
0: ใช่ครับอาจจะเป็นพวกเป็นมะเร็งก็จะเป็นก้อนยื่นหรือแบบเป็นแผลของหลอดอาหารเช่นหลอดอาหารอักเสบมีแผลก็จะสามารถเห็นได้ครับซึ่งไม่เหมือนกันรูปนี้เลย
1: ครับภาพเหล่านี้เนี่ยมันช่วยวงการแพทย์ยังไงบ้างครับ
0: ครับคือเปลี่ยนจากโรคที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้เลยคือบางทีถ้าเราย้อนกลับไปเป็นภาพเอ็กซเรย์ทั่วไปกว่าที่เราจะรู้ว่ามีกระเพาะทะลุก็ต่อเมื่อกระเพาะนั้นต้องทะลุไปเรียบร้อยจนกระทั่งมีอากาศรั่วออกมาในช่องท้องถึงจะเอ็กซเรย์ปกติแล้ว
1: เห็นเป็นภาพว่ากระเพาะรั่ว
0: ใช่ครับแต่ถ้ามีอย่างนี้เราสามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่เริ่มเป็นแผลในกระเพาะเล็กๆยังไม่ทะลุ
1: พอปวดท้องเนี่ยนะ คนไข้มาเราให้กลืนแป้งเราจะเห็นแล้วว่ากระเพาะเริ่มมีปัญหา
0: อย่างนั้น
1: ไม่ต้องรอกระเพาะทะลุเหมือนแต่ก่อนก็รักษาได้ทันท่วงที
0: ได้ทันท่วงที
1: โอ้นี่ถือว่าประโยชน์มากนะ
0: ครับครับ
1: โอเคครับเครื่องต่อไปนี่คืออะไรครับ
0: ครับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ครับหรืออีกชื่อหนึ่ง CT scan ครับ
1: CT scan
0: จากชื่อของมันเป็น computed tomography scan หมายถ
1: ึ
0: งว่าใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการถ่ายภาพเป็นแบบ tomography ตัดเป็นส่วนๆของร่างกายตามระดับความลึกตื้นของร่างกายครับ
1: คือ CT scan
0: คือ CT scan ครับ
1: ก็ละเอียดขึ้น
0: ละเอียดขึ้นเห็นส่วนต่างๆลึกได้มากขึ้น
1: ลึกนี่ลึกยังไงครับเป็นชั้นๆ
0: ชั้นจากภายนอกผิวหนังเข้าไปในเนื้อเยื่ออ่อนเข้าผ่านกระโหลกศีรษะเข้าไปเห็นเนื้อสมองได
1: ้อ๋อถ้าแนวขวางก็เป็นทีละชั้นตัดนี้ไปเลย
0: ใช่ครับ
1: ก็จะเห็นแบบทีละชั้นเลเยอร์ไปเลย
0: ครับครับ
1: นะครับคือเครื่องนี้
0: เครื่องนี้แหละครับ
1: นี่คือ CT scan
0: ครับเครื่องนี้แหละครับ
1: ที่ผมเคยเห็นแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นเครื่องอุโมงค์ยาวๆมาเลยเดี๋ยวนี้ทำไมมันบางนิดเดียวครับ
0: ครับการดีไซน์รุ่นล่าสุดครับต้องการลดความอึดอัดของผู้ป่วยก็สามารถที่จะดีไซน์ให้บางลงสลิมมากขึ้นเป็นการใช้เอ็กซเรย์เหมือนกันครับแต่เห็นลึกลงไปเป็นคนละแบบจาก2มิติตามเซอร์เฟซภายนอกในเครื่องรุ่นเก่าๆหรือเครื่องรุ่นพื้นฐานมาถึงในปัจจุบันเราเห็นลึกตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปผ่านกระโหลกศีรษะจนถึงเนื้อเยื่อภายในเช่นสมองเลยครับ
1: เครื่องนี้นี่นะ
0: ครับสามารถตรวจได
1: ้ออกเป็นชั้นๆเลย
0: เป็นชั้นเลยครับตามชื่อโทโมกราฟี
1: แล้วก็ดูอวัยวะชิ้นนั้นได้โดยรอบด้วย
0: สามมิติเราก็ทำได้
1: หม
0: ุ
1: นได้หมดเลย
0: หมุนได้ครับ
1: ของคนใช้เวลาเอ็กซเรย์นานไหมครับ
0: ไม่นานเลยครับบางทีประมาณ5นาทีเสร็จหรือ1นาทีเสร็จถ้าเอาการตรวจอย่างเดียว
1: นะครับ
0: เช่นตรวจสมองปื้ดเดียวก็เสร็จแล้วครับ
1: ส่วนใหญ่คนไข้ที่มาใช้บริการเครื่องเอ็กซเรย์ชนิดนี้เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ต้องเป็นคนไข้ประเภทไหน
0: ครับโดยข้อบ่งชี้มีหลากหลายครับตั้งแต่อุบัติเหตุการตรวจเพื่อดูว่ามีเลือดออกในสมองหรือเปล่า
1: ค
0: นไข้ที่เราเรียกว่า stroke หรืออัมพฤกษ์อัมพาต
1: เส้นเลือดสมองแตก
0: เส้นเลือดสมองแตกหรือตีบก็สามารถตรวจแบบนี้ได
1: ้
0: โพรงไซนัสก็สามารถเห็นรายละเอียดของไซนัสอักเสบในช่องปากเนื้อเยื่อบริเวณคอที่ช่องอกปอดช่องท้องลำไส้
1: โรคหัวใจ
0: โรคหัวใจ
1: หลอดเลือดหัวใจตีบ
0: สามารถดูวิธีนี้ได้หมดเลยครับ
1: เครื่องนี้บ่งบอกหมดเลย
0: สามารถ
1: อันนี้คือห้องควบคุม
0: ใช่ครับห้องควบคุมครับ
1: CT สแกนมันจะให้ภาพออกมาแบบ
0: ครับอันนี้คือภาพ3มิติแล้วครับ
1: คือเห็นได้รอบด้าน
0: ครับแล้วแต่มุมมองที่เราต้องการที่จะหมุนตัวอวัยวะต่างๆไปในทิศทางไหนครับเพื่อจะดูรอยโรคในมุมมองต่างๆครับ
1: แสดงว่ากระดูกนี้คุณหมอก็สามารถคลิกมาดูอีกมุมนึง
0: อีกฝั่งนึงได้เลยครับ
1: ลองดูนิดนึงได้มั้ยครับ
0: ได้ครับ
1: อ๋อหมุนแบบนี้เลย
0: ครับหมุนอย่างกันอย่างนี้เลยครับอยากดูด้านหลังของกระดูกสันหลังเราก็สามารถดูได้ในมุมมองแบบนี
1: ้
0: หรืออยากจะเอียงสักเล็กน้อยหรือเอียง90องศาน
1: ี่เฉพาะกระดูกสันหลังแต่ที่คุณหมอบอกมันจะละเอียดไปถึงหลอดเลือดเลย
0: ใช่ครับ
1: นะครับหลอดเลือดแต่ละเส้นถ้าเราอยากจะไปดูหลอดเลือดเส้นนี้ในหัวใจ
0: ก็สามารถดูได้
2: CT scan เห็นภาพที่ได้แล้วคงต้องบอกว่ามหัศจรรย์มากๆเลยนะครับสามารถจำแนกอวัยวะไม่ว่าจะเป็นกระดูก หลอดเลือด

0: ต่างๆในร่างกายและส่วนอื่นๆอีกมากมาย
1: นี่ก็นักรังสีการแพทย์ครับก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้รังสีแพทย์สามารถได้ภาพที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อเหมาะในการวินิจฉัยโรคครับ
2: แสดงว่าคนไข้เวลาเข้า CT สแกนเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องอาศัยบุคลากรที่เรียกว่านักรังสีเนี่ยประมวลออกมาเป็นภาพให้เราได้เห็น
1: ใช่ครับจะตรวจตั้งแต่ส่วนไหนถึงไหนใช้รังสีปริมาณมากน้อยแค่ไหนอยู่ในบทบาทของน้องเขาทั้งหมดเลยครับ
2: ถ้าผิดพลาดขึ้นมาก็คือคนนี้เลย
1: ก็คนนี้ก็มีส่วนทำให้ภาพเห็นชัดไม่เห็นไม่ชัดวินิจฉัยยากหรือง่ายก็เขามีส่วนช่วยมากครับ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาดูอวัยวะส่วนอื่นนะฮะ
1: ครับ
2: นอกจากกระดูกสันหลังเนี่ยเครื่องนี้สามารถเอ็กซเรย์ส่วนไหนได้อีกที่เห็นออกมาเป็นแบบ CT สแกน
1: ครับขออนุญาตให้น้องได้ช่วยนำเสนอเลยนะครับ
2: คร
1: ับครับเช่น
2: นี้เป็นอะไรครับเห็นครับ
3: อันนี้เป็นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะเป็น CT ของส่วนของเส้นเลือดในสมองนะคะ
4: ไอ้เส้นที่เราเห็นเนี่ยนะ
1: ครับคือหลอดเลือดครับทั้งหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำเลยครับ
2: อันนี้คือมองจากด้านบนนะฮะมองจากบนฟ้าลงไปหากะโหลกก
1: ็
2: จะเป็นตัดทีละส่วน
1: ไป
2: ลึกลงไปเรื่อยๆจนถ
1: ึ
2: งด้านล่าง
1: ครับ
2: คุณหมอครับความลึกเนี่ยที่เลื่อนมาแต่ละชั้นเนี่ยมันละเอียดความบางของมันนี่คือประมาณกี่เซนกี่มิลอะไรยังไงครับ
1: ครับประมาณ 0.625 มิลลิเมตรครับ
2: 0.6
1: ครับไม่ถึงมิลละครับ
2: โอ้โห
1: 0.6
2: แต่ละชั้นเนี่ยนะ
1: ครับบางอย่างนั้นเลยฮะ
2: ทำไมมันต้องละเอียดขนาดนี้นะคร
1: ับ
2: มันช่วยอะไรในการวินิจฉัยโรคครับ
1: ครับเพื่อให้เราเห็นสิ่งที่ละเอียดที่สุดครับในการวินิจฉัยซึ่งจะมีผลสำคัญต่อการรักษา
2: ครับ
1: ถ้าเกิดเราตัดความหยาหนาที่สูงขึ้นไปกว่านี้โอกาสที่เราจะหลุดรอยโรคขนาดเล็กก็มีได้มาก
2: เพราะรอยโรคอาจจะไปอยู่ในชั้นที่เราตัดทิ้งไป
1: ครับระหว่างรอยต่อซะอีก
2: มันเลยต้องเล็ก
1: ต้องเล็กบางละเอียดเลยครับ
2: นะฮะอย่างเคสนี้ภาพนี้เนี่ยมันบ่งบอกว่าคนไข้รายนี้เป็นอะไรครับ
1: ครับถ้าเราลองเลื่อนภาพขึ้นทางด้านบนนะครับเราจะเริ่มเห็นความผิดปกติทางด้านซ้ายของผู้ป่วยทางด้านหลังของบริเวณสมองครับที่เป็นแฉกเหล่านี้ครับ
2: อ
1: ันนี้คือการบวมของเนื้อเยื่อสมองซึ่งต้องอาศัยการตัดตรวจอย่างนี้แหละครับถึงจะเห็นได้จำนวนสไลด์มากๆและการประมวลผลหรือการวิเคราะห์จะดียิ่งขึ้นครับ
0: เห็นแบบนี้แล้วต้องยอมรับเลยนะครับว่าภาพที่เราเห็นจากการถ่ายรังสีทางการแพทย์มีส่วนสำคัญในการรักษาอย่างมากมายแต่ช่วงหน้าเรายังมีเครื่องมือ MRI ที่หลายคนสงสัยว่าคืออะไรมาให้ชมกันครับ
2: คุณหมอครับถ้าพูดถึงเรื่องของการตรวจวินิจฉัยเนี่ยมันยังมีอีกหลายเครื่องเลย
1: ครับยังมีอีกหลายเครื่อง
2: และเครื่องต่อไปนี่คืออะไรครับ
1: ครับคราวนี้เราเปลี่ยนจากเครื่องของเอ็กซเรย์แล้วครับมาเป็นเครื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับ
2: คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
1: ใช่ครับ
2: นี่คือหน้าห้อง
1: นี่คือหน้าห้องเลยครับเราเรียกย่อๆว่า MRI ครับ
0: MRI น่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับอยู่ดีๆก็มีเครื่องมือที่เพิ่มเข้ามาแถมยังไม่ได้ใช้รังสีเหมือนเครื่องมืออื่นๆที่ผ่านมาแต่เจ้าเครื่อง MRI จะใช้งานอย่างไรและมีเอาไว้ตรวจอะไรไปฟังจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
2: มันมีความพิเศษกว่าเครื่องอื่นๆที่ผ่านมาอย่างไรครับ
1: ก็คืออย่างแรกสุดไม่มีรังสีแต่เราอาศัยคุณสมบัติของคลื่นวิทยุซึ่งเป็นคลื่นอยู่ในระดับของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง
2: คร
1: ับ ครับใช้ในการที่จะส่งคลื่นเข้าไปตกกระทบต่อส่วนอวัยวะของร่างกายของคนไข้และสะท้อนกลับมาออกมาเป็นข้อมูลทางการแพทย์ได
2: ้อ๋อยิงเครื่องผ่านเข้าไปในร่างกายของเราหรืออวัยวะแต่ละส่วน
1: ครับใช่
2: แล้วก็
1: สะท้อนกลับมามีตัวรับแล้วก็แปลผลออกมาจากข้อมูลมาเป็นคอมพิวเตอร์มาเป็นรูปภาพได
2: ้อ๋อแปลออกมาเป็นรูปภาพ
1: ใช่ครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับได้ฟังหลักการทำงานของเจ้าเครื่อง MRI ไปแล้วตอนนี้เราไปดูดีกว่าครับว่าภาพที่ได้จากเจ้าเครื่องนี้จะมีหน้าตาอย่างไรกัน
2: อย่างคนไข้รายนี้เนี่ยกำลังตรวจอะไรครับ
1: ครับคนไข้รายนี้มีภาวะบาดเจ็บของเส้นประสาทของบริเวณที่ไปเลี้ยงต้นแขนเขาก็มาตรวจบริเวณกระดูกสันหลังบริเวณค
2: อ
1: ซึ่งมีทั้งไขสันหลังและเส้นประสาทซึ่งจากคอเนี่ยจะเส้นประสาทจะไปเลี้ยงจนถึงบริเวณปลายแขนคนไข้รายนี้ได้รับอุบัติเหตุก็เลยทำให้แขนไม่มีแรงเราจะไปสืบค้นดูว่ามีบาดเจ็บต่อเส้นประสาทหรือไม
2: ่แสดงว่าเครื่องนี้ละเอียดมากกว่าเครื่องก่อนที่เราคุยกันมา
1: ครับ
2: เครื่องนี้ละเอียดได้ถึงดูเนื้อเยื่อในร่างกาย
1: ใช่ครับ
2: เส้นประสาท
1: เส้นประสาทได้เลยครับ
2: พูดง่ายถ้าดูเนื้อเยื่อได้นี่ก็จบละ
1: ครับครับ
2: ทุกส่วนของ
1: ครบถ้วนแล้วครับ
2: ทุกส่วนของร่างกาย
1: ครับมาถึงวันนี้นี่กระดูกเราก็ดูได้แล้วแล้วก็อวัยวะภายในเราดูได
2: ้ครับ
1: คราวนี้ก็พวกเนื้อเยื่อต่างๆที่เป็นองค์ประกอบ

0: ขนาดเล็กๆปัจจุบันเส้นเอ็นหรือกระดูกอ่อนหรือว่าเป็นเนื้อเยื่อที่สำคัญต่างๆสมองสามารถดูได้หมด
1: โอ้แล้วมันจะละเอียดกว่า
0: ละเอียดมากเลยครับ
1: เห็นแม้กระทั่งเนื้อเยื่อเส้นประสาททุกๆอย่าง
0: ทุกส่วน
1: การวินิจฉัยของแพทย์ได
0: ้ใช่ครับ
1: นะครับคือคนไข้ก็นอนเฉย
0: ๆครับนอนอยู่นิ่งๆแต่ต้องอาศัยความร่วมมือความรู้สึกตัวดีและร่วมมือนอนนิ่งจึงจะสามารถได้ภาพที่คมชัดครับ
1: นะฮะก็แสดงว่าการเอ็กซเรย์แบบนี้ จะต้องนอนนิ่งใช้เวลาระยะเวลานานกว่าน
0: านกว่านานกว่าครับนานกว่า CT scan
1: เคสนึงประมาณนอนกี่นาทีครับ
0: ครับสักประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วแต่ชนิดการตรวจ
1: นอนแบบนี้นะ
0: ครับนอนอย่างนี้แหละครับ
1: บางทีนานถึง1ชั่วโมงเลยเพื่อการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นภาพที่ละเอียดแบบนี้แล้วเน
0: ี่
1: ย คุณหมอแต่ละฝ่ายก็สามารถมาดูภาพนี
0: ้
1: วินิจฉัย
0: ครับมายืนดูพร้อมๆกันเลยครับระหว่างแพทย์ผู้ส่งตรวจอาจจะมาเล่าอาการเสริ
1: ม
0: หรือว่าปรึกษาหารือทางรังสีแพทย
1: ์
0: ก็จะวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลเหมือนเป็นการพูดคุยกันเลยครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆว่ามันจะละเอียดขนาดไหนคร
0: ับ
1: ที่เท่าที่เห็นเนี่ยนะฮะมันเห็นละเอียดมากกว่าเครื่องก่อน
0: ครับ
1: เห็นทั้งหมดนะฮะเนื้อเยื่ออะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันสามารถดูเป็นจุดๆไปได้ด้วย
0: ครับได้ครับ
1: มันยังไงฮะมันแตกต่างจาก CT สแ
0: กน
1: ภาพความละเอียด
0: ครับในภาพที่เราเห็นอยู่แถวบนเนี่ยครับ ประกอบด้วยการตัดตรวจในแนวที่เรียกว่าแนวขวางแนวดิ่ง
1: สมมติเราอยู่นี้ตัดน
0: ี้ใช่ครับตัดแนวดิ่ง
1: คือแนวนี้เลย
0: คือแนวนี้หนึ่งรูปแล้วก็ตัดจากหน้าไปหลังเหมือนขนมปังปอน
1: ตัดข้าง
0: ครับได้ภาพตรงกลางครับแล้วก็หั่นเป็นแว่นขึ้นขวางก็ได้ภาพสุดท้าย
1: มองจากบนฟ้าลงมา
0: ได้ถูกต้องครับในแนวตัดเราได้ทั้ง3มุมมอง
2: ภาพตัดขวางจากเจ้าเครื่อง MRI จะมีด้วยกัน3แกนคือ1แกนในแนวตั้งด้านหน้า2แกนในแนวตั้งด้านข้างและ3แกนในแนวนอน
1: คุณหมอทำไ
0: ม
1: การวินิจฉัยออกมาเป็นภาพแบบนี
0: ้
1: ทำไมมันถึงต้องละเอียดขนาดนี
0: ้
1: แล้วเคสแบบไหนที่ต้องอาศัยความละเอียดของภาพแบบนี้ในการวินิจฉัยโรค
0: โดยเฉพาะคนไข้ที่มีข้อบ่งชี้ในการดูเนื้อเยื่อละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมองไขสันหลังหรือว่าช่องท้องบางส่วนของเนื้องอกบางชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่เหมาะกับการตรวจวิธีนี
1: ้
0: และโรคทางกระดูกและข้อต่อเนี่ยเป็นจุดสำคัญอีกอันหนึ่งที่มีการส่งตรวจวิธีนี้ได้ซึ่ง CT scan อาจจะให้ข้อมูลแบบนั้นได้น้อยกว่า
1: อันนี้จะละเอียดกว่า
0: ละเอียดกว่า
1: ขั้นนึง
0: ใช่ครับโดยเฉพาะเนื้อเยื่ออ่อนซอฟต์ทิชชูดีมากเลยครับ
1: คือเห็นเป็นรูปเลย
0: เป็นรูปเลยครับเหมือนเราเห็นเนื้อเยื่อกันคุณหมอผ่าตัดลงมีดยังไงก
1: ็ไล่ดูไปที
0: ครับด
1: ีชั้นความลึก
0: ใช่ครับถูกต้องเลยครับ
1: โอ้โห
0: จากหน้าไปหลังได้สุดเลยคร
1: ับ เพราะว่าคลื่นเสียงเนี่ยมันทะลุตัวไปอยู่แล้ว
0: อย่างนั้นนะครับเก็บข้อมูลทั้งหมด
1: แต่มันผ่านอะไรไปบ้างมันจะนำออกมาเป็นข้อมูลมาสร้างเป็นภาพ
0: ใช
1: ่ภาพที่เราเห็นอยู่นี่คืออะไร
0: ครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ได้จากเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งเนื้อสมองเดี๋ยวผมขออนุญาตจะชี้ให้ดูตรงนี้นะครับครับเนื้อสมองที่เราเห็นอยู่ที่เราเรียกว่า gray matter and white matter ก็คือสมองชั้นสีเทาและสมองชั้นสีขาวณขณะนี้เราก็จะเห็นลึกลงไปครับและสิ่งที่เห็นเพิ่มเติมเป็นเส้นสีม่วงกับสีฟ้าอ่อนนี่คือเส้นใยไฟเบอร์ของตัวเนื้อเยื่อสมองเองซึ่งในอดีตเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนครับ
1: ครับ
0: สมัยก่อนเราเห็นก้อนสีขาวๆนี่ก็คือตัวเนื้องอกก็เป็นที่พอใจและสามารถไปผ่าตัดได
1: ้อ๋อพอเห็นภาพชัดเจนแบบนี้เรารู้เลยว่านี่คือเป็นเนื้องอก
0: ครับแล้วเรารู้เพิ่มขึ้นว่าเนื้องอกนี้อยู่ใกล้กับไฟเบอร์ที่สำคัญต่อการควบคุมส่วนแขนหรือขาของร่างกายผู้ป่วยด้วยช่วยคุณหมอศัลยกรรมทางระบบประสาทผ่าตัดโดยเอาเนื้องอกออกโดยที่ไม่กระทบกระเทือนต่อเส้นใยประสาทที่ยังปกติอยู่จะทำให้ผู้ป่วยถูกรักษาโดยปลอดภัยและมีแขนขาที่ไม่อ่อนแรงด้วยครับ
2: สามารถตรวจสอบตำแหน่งการทำงานของสมองได้ที่สำคัญยังระบุตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการรักษาไม่ให้สมองเสียหายนับเป็นความก้าวหน้าของการผ่าตัดสมองเลยนะครับเนี่ย

0: หมอครับ
1: อันนี้คือเครื่อง CT สแกนนี่ครับแถมยังเป็นรุ่นเก่าด้วยนะครับที่คุณหมอบอกเครื่องหนาๆยาวๆเงี้ยเป็นเครื่องรุ่นเก่า
2: ครับ
1: พามาชมทำไมล่ะครับ
2: จริงๆแล้วไม่ใช่เครื่อง CT สแกนรุ่นเก่าครับ
1: ครับ
2: แต่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแต่ที่ขนาดมันขยายใหญ่เป็นเพราะว่ามันผสมผสานกันระหว่าง

0: ่าง2เทคโนโลยีอยู่ภายใน
1: เครื่องนี้เนี่ยนะครับ
0: ครับประกอบไปด้วย CT สแกนตามปกติที่เราได้ไปดูมาแล้วแล้วก็ร่วมกับ PET สแกนด้วย
1: PET สแกนนี่มันคืออะไรครับ
0: ครับ PET สแกนถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมต้องขออนุญาตคุณกิฟต์แล้วล่ะครับทั้งแนะนำผู้เชี่ยวชาญต่อไปผมขอแนะนำรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุนันทาเชี่ยววิทย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอสุนันทาครับเรื่องนี้มันยังไงครับมันแตกต่างจาก CT สแกนยังไงครับ
2: เครื่องนี้มันมี CT สแกน
1: อยู่ในตัวด้วย
2: อยู่ในตัวอยู่ด้านหน้าด้านหลังมันมีตัวPET สแกน PET สแกนนี่ย่อจริงๆมาจากคำว่า Positron Emission Computerized Tomogram
1: โอ้โหมันทำงานยังไง
2: มันเป็นเครื่องที่รักในการตรวจวินิจฉัยรังสีชนิดที่เรียกว่ารังสีโพซิตรอนรังสีโพซิตรอนเนี้ยมันเป็นรังสีที่เป็นรังสีแกมมาชนิดหนึ่ง
1: ครับโอ้โหเดี๋ยวนะเอาทางวิชาการอาจจะงงนะคือว่าไอ้เครื่องนี้เนี่ยมันจะวินิจฉัยละเอียดลึกกว่า CT สแกนธรรมดา
2: ใช่เพราะว่ามันเป็นการดีเทครังสีค
1: ่
2: ะ
1: ไปถึงขั้นไหนถึงขั้นตรวจอะไรได้บ้าง
2: ระดับโมเลกุล
1: นี่คุณผู้ชมครับเครื่องนี้มันสามารถตรวจลึกไปจนถึงโมเลกุลเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นโรคดูโมเลกุลปุ๊บมันจะรู้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
2: แต่ส่วนใหญ่ CT เขาจะดูความผิดปกติทางกายวิภาคในขณะที่เพ็กเนี่ยเราจะดูความผิดปกติทางโมเลกุลเราใช้2เทคนิคมารวมกัน
1: โอเคเข้าใจภาพแล้วแล้วคนไข้ประเภทไหนที่จะต้องมารับการเอ็กซเรย์แบบนี้ครับ
2: ส่วนใหญ่เลยประมาณ 80-90% จะเป็นคนไข้มะเร็ง
1: มะเร็ง
2: ที่รู้แล้วค่ะว่าเป็นมะเร็งแล้วเราอยากจะรู้ว่าไอ้มะเร็งเนี้ยมันอยู่ตรงไหนบ้างในร่างกายของเราโดยที่เราจะถ่ายภาพทั้งตัวทำใหเราสามารถที่จะวินิจฉัยตำแหน่งของมะเร็งได้ทั้งตัว
1: อ่ะท่านนายมีตัวอย่างไหมครับเราดูตัวอย่าง
0: เลยของคนไข้เลย
2: ค่ะ
1: นะฮะ
2: หลักการดูอะค่ะคุณกิฟต์ก็จะเห็นว่าเราจะเห็นสีดำๆที่เป็นจุดๆตรงนี้อะค่ะเป็นปริมาณรังสีที่มันสะสมมากกว่าบริเวณปกตินั่นหมายความว่าตรงตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งมะเร็งเนื่องจากว่ามะเร็งเนี้ยมันจะใช้น้ำตาลเนี่ยเยอะกว่าเซลล์ปกติ
1: เซลล์มะเร็งจะกินน้ำตาลเป็นอาหาร
2: ใช่เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและแบ่งตัวของเซลล
1: ์
2: น้ำตาลเนี่ยมันจะใช้เยอะกว่าเซลล์ปกติดังนั้นเมื่อเราฉีดสารเภสัชรังสีที่เป็นเราเรียกว่าน้ำตาลรังสีเข้าไป มันก็จะวิ่งเข้าไปหาตัวมะเร็งทำให้เราเห็นว่าไอ้เจ้ามะเร็งเนี่ยมันจะมีรังสีเยอะกว่าตรงตำแหน่งที่ไม่ใช่มะเร็ง
1: เราก็จะรู้ว่าตอนนี้เซลล์มะเร็งเนี่ยน้ำตาลมันวิ่งไปที่เซลล์มะเร็งที่ไหน
2: ใช่ค่ะ
1: เราก็จะรู้แล้วว่าถ้าวิ่งไปออยู่บริเวณแขนเราก็จะรู้ว่าตอนนี้มะเร็งมาที่แขน
2: ใช่ยกตัวอย่างผู้ป่วยรายนี้จะเห็นว่ามันไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่ในช่องปอดนะคะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะมันเป็นจุดๆอันนี
1: ้ดูยังไง
2: ฮะอันนี้ก็จะเห็นว่ามีน้ำตาลมีรังสี
1: สีแดง
2: ใช่ค่ะอยู่ตรงตำแหน่งนี้ซึ่งตำแหน่งนี้จะเป็นเห็นว่า CT นี่เขาจะมีก้อน
1: ก็จะถ้าเป็นทาง CT สแกนจะเห็นกายภาพว่ามีแค่ก้อนนึงโผล่ขึ้นมาก้อนนี้
2: ใช่ใช
1: ่แต่เราไม่รู้ว่าไอ้ก้อนนี้มันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
0: ใช่ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาเข้าเครื่องนี้
2: ใช่
1: ปรากฏว่าไอ้น้ำตาลรังสีเนี่ยมันเลี้ยงตรงนี
2: ้ใช่
1: มันเล็งกินน้ำตาลน้ำตาลมาออตรงนี
2: ้เราก็ต้อง
1: รู้ว่าตรงนี้เป็นเนื้อมะเร็ง
0: เป็นเนื้อมะเร็ง
1: เดี๋ยวผมไล่ย้อนกลับไปนะ CT สแกนมันจะเอ็กซเรย์ได้เป็นทีละชั้น 0.625 มิลมันก็จะไล่ลงไปจนไปถึงจากหัวลงไปถึงตับดูจากตับแล้วยังไงฮะ
2: ก็ตับไลน์นี้เราจะเห็นว่า CT ไม่เห็นก้อนเหมือนเมื่อกี้เหมือนไม่เห็นต่อมน้ำเหลืองเหมือนที่ต่อมน้ำเหลืองแต่เขามีการสะสมน้ำตาลรังสีแล
1: ้
2: วแสดงว่าคนไข้ไลน์นี้มีการแพร่กระจายไปที่ตับ
3: การตรวจร่างกายด้วยเครื่อง PET CT Scan จะมีการทำงาน2ตอนร่วมกันคือขั้นที่1เครื่องจะทำการตรวจร่างกายเหมือนเครื่อง CT สแกนทั่วไปซึ่งภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพกายวิภาคที่ตัดขวางปกติขั้นที่2จะเป็นการตรวจด้วยเครื่อง PET สแกนเพื่อค้นหาสารน้ำตาลรังสีที่ไปเกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายและเมื่อนำทั้ง2ส่วนมาประมวลผลร่วมกันก็ทำให้เจ้าเครื่องนี้สามารถระบุตำแหน่งของเจ้าเนื้อร้ายอย่างมะเร็งที่ไปเกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างแม่นยำครับ
1: คุณหมอครับนี่คือเหตุผลที่ว่าคนไข้พอมาเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องนี้แล้วเนี่ยจะต้องเอ็กซเรย์ตั้งแต่หัวจนเท้าเลย
2: ค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะวินิจฉัยรอยโรคความผิดปกติได้ทั้งตัวจากการที่เราฉีดน้ำตาลรังสีเพียงหนึ่งครั้ง
1: คร
2: ับ วันนี้จะเป็นข้อดีค่ะว่าเราจะได้รู้ว่ามะเร็งเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งไหนและมีการแพร่กระจายไปที่ไหนหรือไม่เพื่อที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการรักษาแล้วก็การพัฒนายากรโรคให้กับผู้ป่วยอะค่ะ
1: อ๋อถ้าเกิดลามไปเยอะแล้วก็อันนี้อันตรายแต่ถ้าเกิดทุกในกรณีลามมาแค่บางส่วนแล้วก็ฉายแสงเฉพาะส่วนนั้น
2: ใช่
1: หรือคือบางส่วนในการรักษา
2: ค่ะหรือว่าผ่าตัดออกได้หมดแต่ถ้าเกิดมันลามไปเยอะๆผ่าตัดไม่ได้ละมันก็

0: ต้องมีวิธีการรักษาเช่นอาจจะต้องรักษาโดยการให้เคมีบำบัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้คือวินิจฉัยในการรักษา
0: ใช่
1: แพทย์จะได้วางแผนได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับกำหนดกับสถานการณ์ที่คนไข้เป็นอยู
2: ่การทำงานของแพทย์รังสีถือว่ามีส่วนสำคัญที่ช่วยให้การตรวจรักษาโรคต่างๆได้ดียิ่งขึ้นหวังว่ารายการในวันนี้จะมีส่วนช่วยให้คุณผู้ชมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของทีมแพทย์สาขานี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
3: คุณหมอครับวันนี้เราเดินมาทั้งวันนี้นะครับคุณหมอทำให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้รู้จักและบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของรังสีแพทย์อันนี้คือแค่พาร์ทนึงใช่ไหมครับเห็นบอกว่ายังมีอีก2กลุ่มใหญ่ๆด้วย
4: ใช่ครับวันนี้เป็นพาร์ทของรังสีวินิจฉัยเท่านั้น
3: ครับ
4: ยังเหลืออีก2บทบาทสำคัญครับ
3: คืออะไรครับอีก2บทบาท
4: เป็นรังสีแพทย์ทางด้านรังสีร่วมรักษา กับอีกอันนึงก็คือรังสีแพทย์ด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาครับซึ่งสำคัญทั้ง2ท่านเลยครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง3บทบาทครับก็ต้องมาร่วมมือในการดูแลคนไข้เพื่อให้คนไข้นั้นหายจากโรคภัยไข้เจ
4: ็บ
3: นะครับโอ้โหนี่ความรู้เยอะมากๆต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที
4: ่มา
3: ชมขอบคุณมากนะครับ
4: ครับสวัสดีคร
3: ับ

ปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

ตอนเกษียณนั้นมีความรู้สึกว่าตัวเองก็ยังเหมือนที่วิ่งมาด้วยความเร็วยังไปไหนมาไหนได้สบายเลยก็ถามตัวเองว่าเราอยากจะทำอะไรเวลาไปเที่ยวเราเป็นอิสระแล้วก็ได้ดูในสิ่งที่เราอยากจะดูอยากจะเห็นนะมันเป็นการใช้เวลาที่มีความสุขนะป้าแป๋วว่านะแรกๆก็เที่ยวในเมืองไทยนี่แหละค่ะไปเชียงรายเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านในเอเชียนี่ก็ยังขาดอยู่เฉพาะประเทศฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียที่ยังไม่ได้ไปยุโรปเหนือก็ไปมาหมดแล้วประเทศอื่นก็จะมีรัสเซียสเปนโปรตุเกสโมร็อกโกตุรกีจอร์เจียกรีซสไตล์การเที่ยวป้าแป๋วนี่ก็จะเป็นไปคนเดียวมันเป็นอิสระเนาะได้ดูในสิ่งที่เราอยากจะดูอยากจะเห็นซึ่งเมื่อก่อนเราเห็นจากหนังสืออย่างเดียวมันไม่เหมือนกับที่เราไปเห็นกับตาน่ะเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แต่ละประเทศก็มีความเป็นมาที่แตกต่างกันอย่างเช่นประเทศอิสราเอลก็ได้ไปเห็นเมืองเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองที่เป็นต้นกำเนิดของ3ศาสนาหรือว่าจะเป็นตุรกีเมืองอิสตันบูลหรือคอนสแตนติโนเปิลเดิมเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิไบเซนทายอีกประเทศนึงคือรัสเซียเมืองที่ชอบก็จะเป็นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กขึ้นชื่อเลยคือสถานีรถไฟค่ะสวยงามค่ะเราสนใจประวัติศาสตร์เนี่ยนะก็ต้องเตรียมข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ด้วยว่าประเทศนี้มีความเป็นมาอย่างไรเตรียมข้อมูลการเดินทางเราจะไปที่ไหนจะพักที่นี่กี่วันจะเดินทางไปไหนต่อป้าแป๋ว

0: เราเลือกพักที่โฮสเทลค่ะเป็นที่พักราคาถูกค่ะจะเป็นห้องพักรวมเตียง2ชั้นนะคะก็คือวางแผนการเดินทางไว้ตลอดทริป
1: การเที่ยวคนเดียวเนี่ยนั่นคืออิสระถ้าหากว่าเขาชอบเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเขาได้ศึกษานะคะได้มองแล้วก็ได้มีการเกี่ยวโยงนะเช่นบอกอ๋อนี่พระเจ้าหลุยส์ที่14เนาะสร้างพระราชวังแวร์ซายน์นะอ๋อเป็นอย่างนี้มันทำให้อะไรที่อยู่ในสมองเราชัดเจนขึ้นอันนี้คือการกระตุ้นความจำ
0: อุปกรณ์ในกระเป๋าเป้ข้างหลังนะคะนอกจากเสื้อผ้าของที่จะเตรียมไปเป็นประจำอันดับหนึ่งก็จะมียาที่จำเป็นต้องใช้พวกยาแก้หวัดยาแก้ท้องเสียเวลาเจ็บป่วยระหว่างเดินทางเราต้องสามารถดูแลตัวเองได้ทันที2ก็คือปลั๊กไฟเพราะแต่ละประเทศก็มีใช้แตกต่างกัน3ของใช้ส่วนตัวสบู่แชมพูรองเท้าฟองน้ำพวกนี้ต้องติดเป้ไปตลอดเลยเพราะว่าโฮสเทลหลายแห่งจะไม่มีของใช้พวกนี้ให้เรานะคะ
1: เรื่องยาที่เราจะต้องพกไปนะคะอันดับแรกก็คือยาที่เราใช้เป็นยาประจำตัวในคนไข้ที่เป็นเบาหวานถ้าเกิดจะต้องฉีดอินซูลินนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าไปเที่ยวแค่7วันไม่ต้องฉีดก็ได้ไม่ได้นะคะจะต้องเตรียมไปด้วยอันที่2ก็คือยาที่จะใช้ในตอนช่วงที่มีการบาดเจ็บหรือว่ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเป็นบาดเจ็บอันที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของข้อเท้าแพลงหกล้มอะไรทั้งหลายแหล่นะคะพวกนี้อาจจะต้องดูว่ามีที่พันเข่าไหมที่จะไปช่วยทุเราในยามที่มีปัญหาเฉพาะหน้า
0: การเก็บเงินของเราเนี่ยต้องระวังมากๆเราจะไม่ยอมให้มิจฉาชีพเห็นว่ากระเป๋าเงินหน้าตาของเราเป็นยังไงนะเงินนี่ควรจะแยกเก็บหลายๆที่นะคะเพื่อว่าส่วนใดส่วนหนึ่งมันหายไปเนี่ยก็ยังพอมีสำรองไปน้ำหนักกระเป๋านี่ต้องเซฟหลังหน่อยนึงนะคะพยายามไม่ให้เกิน12กิโลเวลาเดินทางเนี่ยต้องแข็งแรงต้องช่วยตัวเองได้
1: ปกติแล้วมันจะมีมาตรฐานอยู่ค่ะว่าควรจะหนักไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวและจะต้องใช้ของที่ดีเราจะต้องมีเป้ที่มันจะลงน้ำหนักไปที่สะโพกเพื่อที่จะทำให้หลังเนี่ยไม่แย่มาก
0: ค่าใช้จ่ายของการเที่ยวแต่ละครั้งที่พักแล้วก็พักราคาถูกอะเรื่องการกินนี่ก็เราก็กินแค่พอเพื่ออยู่นะคะป้าแป๋วไปสเปนโปรตุเกสแล้วก็ข้ามยิบราลต้าไปโมร็อกโกเนี่ยเดินครึ่งเนี่ยนะคะป้าแป๋วใช้ไป 100,000 บาทก็ได้เที่ยวเมืองต่างๆที่เราอยากจะไปป้าแป๋วคิดว่าเที่ยวแบบนี้มันประหยัดกว่านะคะสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยป้าแป๋วก็อยากจะแนะนำว่าเราก็ควรจะเก็บเงินไว้อาจจะเป็น3ก้อนก็ได้นะคะก้อนหนึ่งก็จะเป็นเงินเก็บเพื่อประกันให้ตัวเองส่วนที่2การเงินส่วนหนึ่งไว้สะสมไว้เพื่อเที่ยวส่วนที่3ก็เป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนประจำวันของเราการเปิดเพจก็ทำให้ป้าแป๋วมีเพื่อนมากขึ้นเวลาเราจะเดินทางก็จะมีคนมาแนะนำว่าไปประเทศนี้ต้องไปดูตรงไหนบ้างต้องไปเที่ยวตรงไหนบ้างมีอะไรที่ต้องระวังบ้างก็จะเป็นประโยชน์นะคะป้าแป๋วก็อยากจะแนะนำว่าวิถีชีวิตที่นั่งนั่งนอนอยู่กับบ้านเป็นวิถีชีวิตที่ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นทำอะไรที่มันมีความสุขก็ขอให้ทำเถอะค่ะ
1: อาจารย์ขอบคุณครอบครัวของป้าแป๋วที่นะคะไม่ได้ห้ามปรามเขาว่าโอ้ยอย่าไปเลยมันอันตรายนะแม่อันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆที่คุณให้กับผู้สูงอายุคนหนึ่งเขารู้ว่าเขามีอิสระที่จะทำอะไรอย่างจามใจเขาเสี่ยงไหมอาจจะเสี่ยงกว่าคนที่อยู่ที่บ้านแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ได้คุณค่าทางจิตใจนั้นมากกว่ามากมายนะคะแล้วจะทำให้เขาสมองแก่ช้าลงนะคะและเขาจะมีอะไรที่อยู่ในความทรงจำของเขากลับมาลื้อฟื้นทีใดก็มีแต่รอยยิ้มและความทรงจำที่ดีซึ่งอันนี้สำคัญมากนะคะสำหรับชีวิตคน
2: อาหารเป็นพิษนะคะเป็นโรคที่พบได้บ่อยเพราะว่าเป็นโรคที่เกิดจากการทานอาหารโดยตรงโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศที่อากาศค่อนข้างร้อนนะคะทำให้อาหารเนี้ยบูดเน่าง่ายแล้วก็เชื้อโรคเจริญเติบโตง่ายค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้มีอาการยังไงมาคะ
3: มีคลื่นไส้อาเจียนค่ะแล้วก็ปวดท้องบิดค่ะ
2: ด้วยตัวโรคอาหารเป็นพิษเองนะคะสามารถที่จะวินิจฉัยได้จากอาการของคนไข้ที่มีอาการอาเจียนแล้วก็ปวดท้องเป็นอาการเด่นร่วมกับประวัติการทานอาหารที่ต้องสงสัยเช่นทานอาหารที่ค้างไว้นานส่วนการตรวจอุจจาระเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นในทุกรายเนื่องจากมีอาการอุจจาระเหลวที่ไม่รุนแรงค่ะก่อนที่จะมาพบแพทย์เนี่ยได้ไปซื้อยาอะไรมาทานเองหรือยังคะ
3: ก่อนอันนี้ทานเกลือแร่มาแล้วค่ะ
2: ทานเกลือแร่มาแล้วนะคะยังพอทานได้นะคะวิธีการรักษาเนี่ยหลักการก็คือการแก้ไขภาวะขาดน้ำและแก้ไขภาวะเกลือแร่ผิดปกติค่ะโดยการดื่มเกลือแร่ทดแทนในปริมาณที่เท่าๆกับ

่สูญเสียไปจากการถ่ายและการอาเจียนค่ะส่วนการอดอาหารเนี่ยไม่แนะนำให้ทานเป็นอาหารอ่อนเช่นโจ๊กข้าวต้มที่มีรสไม่จัดอาหารที่แนะนำให้หลีกเลี่ยงเนี่ยจะเป็นนมแล้วก็อาหารที่มีไขมันมากค่ะถ้าไปเที่ยวแล้วก็มีอาการอาหารเป็นพิษนะคะไม่สามารถที่จะหาซื้อเกลือแร่มารับประทานได้ก็สามารถเตรียมเองได้จากการใช้น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาผสมกับน้ำต้มสุกที่ไม่ร้อนจัด750มิลลิลิตรแทนได้ค่ะความเข้าใจผิดของคนที่มีอาการอาหารเป็นพิษนะคะมักจะมีการทานกลุ่มยาหยุดถ่ายนะคะซึ่งยาหยุดถ่ายเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่แนะนำให้คนไข้ซื้อยารับประทานเองเนื่องจากอาจจะทำให้เชื้อโรคเนี่ยเพิ่มจำนวนในลำไส้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ตัวโรคเนี่ยหายช้าลงค่ะวันนี้เดี๋ยวหมอจะให้ยาเป็นน้ำเกลือแร่นะคะยาลดอาการอาเจียนแล้วก็ยาลดอาการปวดท้องให้คนไข้ไปทานก่อนค่ะแต่ยังไงก็ขอให้สังเกตตัวเองด้วยนะคะถ้าอาการไม่ดีขึ้นมีอาการปวดท้องมากมีไข้หรือว่าอาเจียนเยอะทานน้ำเกลือแร่ไม่ได้เลยเนี่ยขอให้รีบกลับมาพบหมอนะคะค่ะวิธีป้องกันไม่ให้เสี่ยงกับโรคอาหารเป็นพิษนะคะได้แก่การทานอาหารที่ปรุงสุกโดยทั่วถึงกันค่ะหากจำเป็นต้องตั้งทิ้งไว้เนี่ยควรจะรับประทานทันทีหลังจากปรุงเสร็จไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงค่ะไม่ใช้ภาชนะบรรจุของสดปนกับของที่สุกแล้วใช้ช้อนกลางและล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งอาหารเป็นพิษอย่าชะล่าใจนะคะทานอาหารปรุงสุกและสะอาดเสมอค่ะถ้าคุณมีปัญหา

สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังโล

เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลีก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรัดคิวหมอรามามาพบกับคุณผู้ชมแล้วค่ะวันนี้วันจันทร์ที่9พฤษภาคมนะคะพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางรามาชาแนลนะคะทุกช่องทางของรามาชาแนลทั้งออฟไลน์ออนไลน์ทั้งทีวีทั้งออนไลน์ที่เราออกอากาศช่องทางของรามาชาแนลพบกันแบบนี้นะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสุขภาพสภาพแวดล้อมของคุณผู้ชมในกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ฝนตกหลายพื้นที่เลยทีเดียวคุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนสภาพอากาศเป็นอย่างไรทักทายกันได้นะคะบอกกันได้ว่าตอนนี้ฝนตกหรือเปล่าสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาบอกกับคุณผู้ชมรามาชาแนลด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราเป็นรายการออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราลัดคิวคุณหมอรามาตอบคำถามคุณผู้ชมสดๆในรายการเลยนะคะเช่นเคยค่ะ2ช่องทางหลักๆที่จะถามคำถามกันแล้วก็ให้คุณหมอตอบสดๆในรายการช่องทางแรกก็คือโทรศัพท์มาค่ะเบอร์โทรศัพท์หน้าจอนะคะ023547105 023547105จดไปเลยนะคะเริ่มโทรได้เลยนะคะส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็คือการคอมเมนต์ในไลฟ์สดของรามาชาแนลที่คุณผู้ชมกำลังติดตามรายการลัดคิวหมอรามาตอนนี้นะคะวันนี้2คุณหมอนะคะ2อาจารย์หมอที่มาพูดคุยกับเราค่ะท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศักดิ์ภาควิชาออร์โธปีดิกส์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและอีกท่านนึงนะคะอาจารย์มิวค่ะอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์กอล์ฟสวัสดีค่ะอาจารย์มิวคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ชายสวัสดีครับอาจารย์กอล์ฟ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
0: โอ้วันนี้มาทั้งอาจารย์มิวมาทั้งอาจารย์กอล์ฟคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะเจ็บปวดทางกระดูกสันหลังทางข้อทางอะไรงี้ถามมาได้เลยค่ะ2คนนี้ตัวจริงในวงการเรื่องของกระดูกและข้อด้วยนะอาจารย์กอล์ฟและอาจารย์มิวค่ะไหนๆเนี่ยอาจารย์ทางด้านนี้มานะคะเรื่องของการปวดต่างๆนานาในร่างกายเนี่ยมันมีสิ่งที่หลายๆคนสงสัยนะอาจารย์กอล์ฟอาจารย์มิวว่าการเป็นไมเกรนที่ปวดหัวปวดหัวข้างเดียวปวดหนักๆกับออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมบางคนนี่ก็ปวดหัวนะปวดหัวปวดกระบอกตาปวดไปมันต่างกันยังไงทั้งเรื่องของการเจ็บปวดโรคภัยอาการของโรคการรักษาต่างกันอย่างไรไปดูเคสวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
3: เมื่อภาระหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้นทำให้คนส่วนใหญ่มุ่งที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จและเสร็จตามกำหนดเวลาโดยละเลยสุขภาพของตนเองนางสาวสุจิตเมืองสุขบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านในเครือมติชนหรือคุณเน่งในวัย48ปีกำลังประสบปัญหานั้นด้วยตนเองจากที่นั่งทำงานและใช้เวลากับคอมพิวเตอร์นานหลายชั่วโมงเพื่อเร่งงานให้เสร็จตรงเวลาโดยลืมใส่ใจถึงท่านั่งและโต๊ะทำงานที่ใช้ว่ามีความเหมาะสมเพียงใดซึ่งที่ผ่านมาคุณเอ่งยอมรับว่ามีอาการปวดคอบ่าไหล่บ้างและเมื่อนวดก็จะดีขึ้นแต่เมื่อ2เดือนที่ผ่านมาอาการกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะอาการปวดไหล่น้อยลงแต่กลับมาปวดบริเวณด้านหลังหูท้ายทอยมากขึ้นและปวดอยู่ข้างเดียวจนคิดว่าเป็นไมเกรน
4: อาการช่วงบาดที่เราเริ่มแรกอะค่ะน้อยลงแต่ไปรวมศูนย์อยู่ตรงด้านหลังหูท้ายทอยเนี่ยค่ะเหมือนรู้สึกเลยว่ามันเป็นก้อนหรือว่าเป็นจุดอยู่ที่เดียวอะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยแบบว่าลองกดนวดมันก็ทุเลาลงแต่คราวนี้คือเรากดแล้วมันก็เอ๊ะไม่เห็นมันจะดีขึ้นเราก็ยังคิดว่ามันเป็นอาการที่เรากำลังเครียดกับงานไหมอาจจะเป็นอาการของไมเกรนก็ปล่อยไว้สักพักนึงหลังจากที่เริ่มปวดอะค่ะประมาณ3วันกลับไปบ้านคือนอนไม่ได้คือนอนแล้วมันไม่หลับปวดค่ะปวดมากคือไม่ทานยานะคะเพราะคิดว่าอาการปวดเนี้ยถ้าเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่มันน่าจะหายค่ะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นก็ยังปวดอยู่แล้วก็จะปวดหนักตอนช่วงกลางคืนตัดสินใจไปหาหมอก็ไปกลางคืนนั่นเลยค่ะแล้วก็บอกหมอว่าเป็นแบบนี้คือเล่าให้ฟัง

0: ในลักษณะที่เล่าไปอย่างเงี้ยค่ะหมอบอกว่าจากลักษณะของงานด้วยท่านั่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะมันไม่ใช่อาการปวดหัวแบบเป็นไมเกรนค่ะมันน่าจะเป็นลักษณะของออฟฟิศซินโดรมที่เริ่มต้นแล้ว
1: คุณหมอเจ้าของไข้ได้แนะนำให้คุณเน่งฝึกทำกายภาพเองเบื้องต้นพร้อมกับเปลี่ยนอริยาบถในการทำงานอยู่เสมอไม่ให้นั่งท่าเดิมเป็นเวลานานๆอย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณเน่งทำเพิ่มนอกเหนือจากนี้คือการเปลี่ยนโต๊ะทำงานให้เหมาะสมกับการใช้คอมพิวเตอร
0: ์ซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนโต๊ะนะคะปลดโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์มาได้หลังจากที่หาคุณหมอประมาณ1สัปดาห์ก็เปลี่ยนเลยค่ะคือก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เรานึกได้เราก็จะลุกอะค่ะแต่มันก็ยังมีบางครั้งที่เรายังเผลอเลอลืมไปนั่งทำงานนานๆนะคะก็มีอาการปวดกลับมาบ้างแต่ไม่ได้หนักมากคิดค่ะว่ามันจะกลับมาอีกรอบเพราะว่าเราไม่ได้ขยับตัวตามที่คุณหมอแนะนำอย่างสม่ำเสมอค่ะมันมีเผลอเลอแล้วมันก็มีลืมอะค่ะซึ่งก็คิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนด้วย
1: แม้จะผ่านมา2เดือนแล้วคุณเน่งก็ยังไม่แน่ใจว่าอาการออฟฟิศซินโดรมจะกลับมาอีกหรือไม่เพราะหากเป็นอีกครั้งจะรบกวนการใช้ชีวิตมากเนื่องจากจะปวดทรมานกินยาก็เอาไม่อยู่ดังนั้นคุณเน่งจึงได้ฝากทิ้งท้ายมายังทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักในการทำงานว่าควรหมั่นสังเกตตนเองหากวันหนึ่งมีอาการปวดคอบ่าไหล่มากขึ้นไม่ควรนิ่งนอนใจควรรีบหาสาเหตุแก้ปัญหาก่อนที่อาการปวดจะลุกลามและต้องนำไปสู่การกายภาพในที่สุด
2: โอ้โหอาการแบบนี้ดิฉันเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่นี่เอ้ยเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้คนนั่งโต๊ะทำงานกันใช่ไหมคะอาจารย์มิวคะอาจารย์ก๊อฟด้วยนะถามอาจารย์ก๊อฟด้วยวิธีการที่คุณเหน่งทำเนี่ยในการดูแลตัวเองถูกต้องหรือยังคะควรจะเสริมอะไรอีกไหมคะ
3: ที่จริงก็ค่อนข้างถูกต้องนะครับแล้วก็ที่เขายังทำไม่ได้ก็คือการที่ไม่ควรนั่งต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเลยครับบางทีถ้าเกิดนั่งทำงานสัก 1-2 ชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะต้องลุกไปเปลี่ยนอริยบทหรือว่าเปลี่ยนท่าทางที่บอกบางนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับท่านั่งของเขาเวลาทำงานยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เท่าที่เห็นเมื่อกี้คือนั่งอ่ะถึงจะเปลี่ยนเก้าอี้เปลี่ยนโต๊ะแล้วนะครับแต่นั่งยังหลังค่อมอยู่เลยครับเหมือนนั่งหลังค่อมแล้วก็คอยื่นไปด้านหน้าอย่างเงี้ยครับอันนี้เราก่อนเลยเป็นหลักก็คือเวลานั่งเนี่ยให้เหมือนยืดไหล่ขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตั้งคอให้ตรงมองอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะพิงไปเลยแต่ว่าไหล่เนี่ยห้ามห่ออย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขายังนั่งห่ออยู่ถึงแม้จะเปลี่ยนลักษณะเก้าอี้แล้วเขาก็ยังเหมือนนั่งให้เก้าอี้ถอยไปด้านหลังแล้วห่อตัวอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องครับเราต้องนั่งให้เต็มก้นแล้วก็นั่งให้พิงไปเลยแล้วก็ขยับเก้าอี้เข้าใกล้อีกนิดนึงอย่างนี้ดีกว่าครับ
2: ค่ะก็คือ1ปรับพฤติกรรมก่อนใช่ไหมปรับพฤติกรรมการ1ก็อย่านั่งนานเกินไปชั่วโมง2ชั่วโมงต้องพักทีนึงใช่ไหมคะแล้วก็ถ้านั่งจริงๆเนี่ยเปลี่ยนเก้าอี้อย่างเดียวแต่ถ้ามันนั่งอย่างนี้มันก็ไม่ดีขึ้นใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วอย่างถ้าอาจารย์ก๊อฟมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมได้เลยนะคะอาจารย์ก๊อฟแต่อย่างนี้ค่ะดิฉันสงสัยว่าทำไมทีแรกเนี่ยคุณเน่งถึงสับสนระหว่างการเป็นไมเกรนกับออฟฟิศซินโดรมอาการมันใกล้เคียงมากเลยเหรอคะ
3: ที่จริงอะครับการเป็นไมเกรนอะมันจะมีหลักการในการวินิจฉัยนะครับคุณตาเพราะว่าแบบว่าส่วนใหญ่เขาจะแบบมีหลักการว่าเป็นตั้งแต่ในช่วง4ชั่วโมงถึง72ชั่วโมงก็คือ4ชั่วโมงถึง3วันจะแอดแท็กก็คือมีการปวดศีรษะมักจะปวดข้างเดียวเนี่ยประมาณขึ้นไปแบบนี้ครับ oh. แล้วก็คือเวลาปวดเนี่ยครับมันจะมีลักษณะพิเศษของการปวดไมเกรนก็คืออย่างที่เรารู้กันว่าจะปวดข้างเดียวอย่างนี้ครับพี่ตาแล้วบางทีบางคนจะมีลักษณะของการปวดไมเกรนเฉพาะอีกอย่างนึงก็คือเหมือนรู้สึกมันตุบตุบอะครับ oh. เคยได้ยินไหมครับพี่ตาลักษณะเหมือนปวดตุบตุบปวดเหมือนแบบมีแบบเส้นเลือดแบบกระตุกอยู่ตรงนั้นเส้นเลือดแบบว่าตุบๆอยู่ตรงบริเวณนั้นอันนี้คือจะเป็นการปวดที่เหมือนไมเกรนนะครับแล้วก็อาการปวดนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกอาการต่างๆเช่นการที่แพ้แสงหรือแพ้เสียงดังๆหรือว่าบางทีอากาศเปลี่ยนในพวกนี้ครับจะเป็นเกี่ยวกับพวกไมเกรนได้พวกนี้ครับแต่ว่าอาการปวดไมเกรนเนี่ยการที่จะวินิจฉัยนะครับก็จะต้องไม่มีสาเหตุอื่นๆเช่นสาเหตุที่ทำให้เกิดการปวดหัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในศีรษะหรือว่านอกศีรษะเช่นแบบกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดเราคิดถึงสาเหตุอื่นๆเราตรวจสาเหตุอื่นๆได้เช่นมีการกดบริเวณกล้ามเนื้ออย่างที่เมื่อกี้ที่เขามีกดว่ามีก้อนของกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ครับถ้าเราคิดถึงสาเหตุจากพวกนั้นอ่ะเราควรไปรักษาสาเหตุพวกนั้นให้หายก่อนถึงจะสรุปได้ว่าเป็นไมเกรนจริงหรือไม่จริงอย่างเงี้ยครับ
2: อ๋อโอเคเชิญอาจารย์ก๊อฟค่ะ
4: ครับก็ ขอเสริมว่าถ้าปวดตรงท้ายทอยบางทีถ้าไม่ไปตรวจก็จะบอกยากนิดนึงนะครับว่าเป็นไมเกรนหรือว่าเป็นไอออฟฟิศซินโดรมนะครับ
2: ค
4: ือออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเขาเป็นอาการได้ตั้งแต่ท้ายทอยไปยันไหล่เลยครับ
2: ถึงนี่เลย
4: นะครับ
2: ถึงไหล่เลย
4: ใช่ครับเพราะว่ากล้ามเนื้อคอเนี่ยเขาเริ่มเกาะตั้งแต่บริเวณของท้ายทอยนะครับบางกล้ามเนื้อเนี่ยไปเกาะตรงบริเวณของกระดูกส่วนหลังนะครับบางกล้ามเนื้อเนี่ยยืดยาวไปจนถึงข้อหัวไหล่เลยครับ

0: พลอยบางทีต้องแยกนิดนึงครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับครับ
1: ก็คือต้องแยกแล้วก็รักษาที่จุดที่ก่อกำเนิดอาการปวดคือไปรักษาก่อนถ้าเกิดว่าปวดเพราะออฟฟิศซินโดรมก็ต้องไปคลายกล้ามเนื้อไปออกกำลังกายปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะอ่ะแล้วอย่างนี้ค่ะเมื่อเรารู้ตัวแล้วว่าเราไม่ได้เป็นไมเกรนเราเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะอาจารย์กอล์ฟแนะนำยังไงอาจารย์มิวแนะนำว่าควรจะดูแลตัวเองอย่างไรให้อาการไม่ลุกลามหนักขึ้นนะคะ
0: ครับก็ถ้าวินิจฉัยได้นะครับก็คงต้องอย่างแรกคือต้องทำให้ลดปวดก่อนนะครับการลดปวดก็มีหลายวิธีนะครับการรับประทานยานะครับการนวดนะครับการประคบนะครับการทำให้กล้ามเนื้อที่เกร็งตัวตรงนั้นนะครับคลายตัวลงนะครับเมื่อดีขึ้นแล้วเราก็ต้องไปดูสาเหตุว่าเกิดจากส่วนไหนประเด็นไหนนะครับแล้วเราก็ไปปรับกิจกรรมให้ถูกต้องนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะเกิดจากการทำงานนี่แหละครับถ้านั่งเหมือนที่อาจารย์มิวบอกการใช้คอมพิวเตอร์นี่ก็มีผลนะครับ
1: อ
0: ีกผมยกตัวอย่างเช่นเรามีโต๊ะในอดีตเรามีโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่เป็นโต๊ะเดสก์ท็อปใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: โต๊ะที่มันมาตรฐานตรงบริเวณของโต๊ะเดสก์ท็อปก็จะมีลิ้นชักเอาไว้วางแป้นคีย์บอร์ด
1: วางอย่างนี้ต่ำหน่อยเราไม่ยกขึ้นมาแบบนี
0: ้ใช่ครับใช่ครับแต่ในปัจจุบันเป็นไงครับคือพอมีแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยเวลาเราทำงานหลังเราตั้งตรงนะครับแขนชิดลำตัวก็สองงอ90องศาแล้วมือเราก็จะอยู่ที่แป้นคีย์บอร์ดพอดีในปัจจุบันอย่างเงี้ยครับแป้นคีย์บอร์ดวางอยู่บนโต๊ะระดับเดียวกับคอมพิวเตอร์หรือเราใช้โน้ตบุ๊กนะครับมันก็จะสูงกว่าปกติแล้วฮะ
1: มันก็จะอย่างนี้มันก็จะยกขึ้นอย่างนี้ถูกไหมคะ
0: ใช่ครับพอยกขึ้นเนี่ยครับ
1: มันก็เกร็งเนาะเกร็งบ่า
0: เกร็งตั้งแต่คอเลยครับคอบ่าไหล่เกร็งตลอดเวลาเลยครับ
1: ค่ะอ๋ออ
0: ันนี้ก็ต้องไปลองเช็คดูนะครับหรือพอเราใช้โน้ตบุ๊กเมื่อก่อนเดสก์ท็อปมันเคยสูงใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: พอใช้โน้ตบุ๊กทำงานนะครับโน้ตบุ๊กอยู่ต่ำนะครับระดับก็ต่ำกว่าเดสก์ท็
1: อ
0: ปนะครับเราก็ต้องก้มตลอดเวลาสายตาก็มองลงไปหรือนั่งคอคุ้มๆตัวคุ้มๆเพื่อให้ตาอยู่ระดับเดียวกับกลางจอแบบนี้ครับ
1: ค่ะ
0: ทุกอย่างเนี่ยฮะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มีความสำคัญทำให้เกิดอาการออฟฟิศซินโดรมกันได้ก็ต้องไปปรับพฤติกรรมการใช้งาน
1: ค่ะอาจารย์มิวครับพอมีอาการแบบนี้ปวดเมื่อยอ่ะเขาก็จะนึกถึงหนึ่งไปนวดเนาะไปนวดนวดแผนไทยนวดสปาหรือกายภาพบำบัดอาจารย์มิวแนะนำทีครับว่าการคลายเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะวิธีการ
2: ครับที่จริงที่อาจารย์ก็บอกเหมือนที่อาจารย์ก๊อฟบอกเลยนะครับก็ต้องดูก่อนว่า1คืออาการปวดเนี่ยปวดมากไห
1: ม
2: ถ้าปวดมากส่วนมากประมาณจะให้แบบคะแนนเต็ม10อย่างเงี้ยครับเต็ม10คือปวดที่สุดในชีวิตเลยถ้ามันเกิน4ถึง5แล้วครับระดับเนี้ยก็อาจจะต้องควรกินยาพวกยาลดการอักเสบยาลดปวดยาคลายกล้ามเนื้อพวกนี้ครับถ้าเกิดไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติอาการปวดดีขึ้นเราอาจจะต้องดูว่ามีลักษณะของการอักเสบไหมการอักเสบที่ว่าก็คือลักษณะจับแล้วมันแบบร้อนบวมแดงเทียบกับอีกข้างนึงอย่างเงี้ยครับถ้ายังมีการอักเสบเยอะอยู่การที่เราจะไปยืดทันทีเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นักนะครับถ้าเกิดยังมีการอักเสบค่อนข้างเยอะเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นประคบเย็นร่วมด้วยไปก่อนในช่วงแรกๆนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดอาการอักเสบมันดีขึ้นและดูอาการแบบค่อนข้างดีขึ้นลดลงไปเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นประคบอุ่นแล้วก็ยืดเหยียดได
1: ้
2: ซึ่งการยืดเหยียดเนี่ยครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าถ้าเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นกล้ามเนื้อมัดไหนแบบที่อาจารย์ก็บอกเพราะกล้ามเนื้อที่มันก่อให้เกิดออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมีเยอะมากแต่ถ้าเกิดเป็นส่วนบริเวณพวกคอหรือด้านหลังเนี่ยครับหรือว่าตรงบริเวณบ่าถ้าก็จะคล้ายๆกันโดยการที่เราใช้มือข้างนึงเนี่ยข้างที่เป็นเนี่ยครับจับขอบเก้าอี้ไว้เราใช้มืออีกข้างนึงอ้อมศีรษะมาแล้วก็ก้มนิดนึงแล้วก็ดึงไปจนถึงจุดที่เราตึงข้อแม้นะครับที่ตาคือตึงแต่ว่าไม่เจ็บถ้าเกิดเจ็บมากกระตุ้นให้เจ็บมากเนี่ยจะกลายเป็นแบบยิ่งอักเสบขึ้นไปใหญ
1: ่ให้แบบนิดๆนะอย่าแบบอุ้ยกดจนเจ็บไม่เอาใช่ไหมจะอักเสบโอเคค่ะ
2: นะครับยืดไปจนถึงจุดที่แค่ตึงแต่ว่านับค้างไว้อาจจะนับ1ถึง10ช้าๆในใจแต่ห้ามกั้นหายใจอย่างเงี้ยครับ
1: อ
2: ันนี้ทำส่วนใหญ่เรามักจะทำหลังจากที่เราประคบอุ่นไปสัก5ถึง10นาทีแล้วอย่างเงี้ยครับพอยืดอย่างเงี้ยก็ยืดสักประมาณ5รอบถ้าเกิดสมมุติว่าใครไม่ระบมมากก็อาจจะสัก10รอบเช้ากับเย็นอันนี้ก็จะพอช่วยให้ลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วก็ลดการปวดได้ครับ
1: ค่ะแล้วมันต้องอาการหนักขนาดไหนคะถึงต้องมาโรงพยาบาลเพื่อที่จะรับการกายภาพบำบัดมันควรจะหนักขนาดไหนคะ
2: ถ้าเกิดสมมติว่าเราลองยืดเหยียดเองหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าการอักเสบที่บวมแดงร้อนเนี่ยมันไม่หายครับ อยากให้รีบมาโรงพยาบาลเลยภายในวัน2วันถ้ามัน

0: เป็นหนักขึ้นหรือไม่หายเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโครงสร้างตรงบริเวณเนี้ยมันก็ไม่ได้มีแค่กล้ามเนื้อนะคะพี่
1: ค
0: ต
1: ่
0: ั
1: ะ
0: ๊กมันอาจจะเป็นแบบพวกต่อมน้ําเหลืองอะไร
1: โอ
0: พ
1: ้
0: วกนี้ก็ได้หรือว่ามีการอักเสบอย่างอื่นของบริเวณแถวแถวศีรษะช่องปากหรือว่าใบหน้าอะไรเงี้
1: อ
0: ยค
1: ๋
0: ร
1: อ
0: ับที่ทําให้ต่อมน้ําเหลืองโตอันนี้อาจจะ
1: ค
0: เป
1: ่
0: ็
1: ะ
0: นจุดที่ถ้ามันไม่หายจริงๆอ่ะเราควรต้องมาโรงพยาบาลเพราะว่าต้องได้รับการตรวจโดยแพทย์นะคะว่า
1: อ๋อ
0: มันเป็นกล้ามเนื้อจริงๆหรือมันเป็นอย่างอื่นที่เขาคิดถึงมากกว่าครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราทํากายภาพบําบัดตัวเองไปเนี่ยสักประมาณ2-3 วันหรือประมาณ3-4 วันเนี่ย
1: ค่ะ
0: อาการมันคงจะต้องดีขึ้น
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดสมมติอาการไม่ดีขึ้นเลย
1: อ๋
0: อา
1: อ
0: การพอเดิมซึ่งแย่มากใช้ชีวิตไม่ค่อยดีหรือว่าอาการแย่ลงเนี่ยครับก็ควรรีบมาตรวจเหมือนกันครับ
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะต้องได้รับตัวช่วยอื่นๆเช่นยาที่กินเหมาะสมไหมหรือว่าแบบว่าอาจจะมีตัวช่วยทางกายภาพบําบัดอื่นๆเช่นพวกอัลตราซาวด์ที่มันเป็นแบบความร้อนลงลึกขึ้นไปช่วยให้มันคลายกล้ามเนื้อเลยแล้วก็นักกายภาพอาจจะมีการช่วยยืดเหยียดอะไรพวกนี้ก็อาจจะทําได้ตรงจุดมากขึ้นครับ
1: ค่ะสำคัญคือว่าพบคุณหมอแล้วอาจารย์บิวอาจารย์ก้อมแนะนำแล้วต้องไปปฏิบัติด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าหมอบอกว่าให้ทำอย่างนี้แล้วไม่ทำเนี่ยมันจะไม่หายดิฉันเนี่ยเจอกับตัวเองค่ะอาจารย์บอกให้ทำอย่างนี้ไม่ทำค่ะเนี่ยเป็นเลื้อนลังมาเป็น10 ปีละนะโอเคอ่ะมาที่
0: เมื่อกี้ครับพี่ตาที่อาจารย์เขาบอกเรื่องการใช้โน้ตบุ๊กอะครับอันนี้เป็นแบบเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับมันเป็นปัญหาของคนปัจจุบันค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่คนปัจจุบันใช้โน้ตบุ๊กตัวหมอเองก็ใช้โน้ตบุ๊กเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดคนที่ใช้โน้ตบุ๊กเป็นครั้งคราวแบบไม่นานอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะไม่ต้องปรับอะไรมากได้เพราะว่าบางทีเราต้องเอาออกไปข้างนอกไปใช้นิดหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่ใช้โน้ตบุ๊กอยู่ที่ที่ทำงานเลยหรือที่บ้านที่มีโต๊ะนั่งเราใช้โน้ตบุ๊กเป็นประจำอันนี้เราต้องมีการปรับนะครับพี่ตาคือเราจะต้องควรมีแบบคีย์บอร์ดแยก
1: อ๋อแยกออกมา
0: ใช่หมายถึงว่าคีย์บอร์ดแยกเราอาจจะตั้งคีย์บอร์ดไว้ระดับกับมือของเราระดับที่ศอกของเราอะครับที่ศอกของเราวางแล้วตั้งคีย์บอร์ดไว้ตรงนั้นส่วนตรงโน้ตบุ๊กเนี่ยครับก็ให้ยกขึ้น
1: สูงหน่อย
0: ใช่
1: โ
0: ดยให้หน้าจอของโน้ตบุ๊กเนี่ยตรงกับระดับสายตาเราแค่นี้มันก็จะปรับได้เป็นแบบว่าเราสามารถใช้โน้ตบุ๊กแต่เราก็สามารถใช้โน้ตบุ๊กโดยที่เราไม่ต้องเกรงมือขึ้นมาเยอะมากหรือว่าอย่างที่อาจารย์ก๊อฟบอกไม่ต้องแบบวางไว้ต่ำๆแล้วก้มลงเยอะอย่างเงี้ยครับใช่อันนี้เราก็จะปรับได้ง่ายๆครับถ้าเราต้องใช้เป็นระยะเวลานานหรือใช้เป็นประจำอย่างเงี้ยครับ
1: อืมค่ะปรับพฤติกรรมอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะอาจารย์ก๊อฟคะคุณปูค่ะคุณปูถามอาจารย์ศิวดลค่ะคุณปูบอกอายุมานะอายุ73 ปีน้ำหนัก77สูง148ถามอาจารย์ศิวดลว่าโรคมะเร็งกระดูกจะมีอาการอย่างไรและถ้าเป็นมะเร็งกระดูกแล้วจะมีขั้นตอนการรักษาอย่างไรคะอาจารย์ก๊อฟคะ
2: ครับก็แบ่งเป็น2 กรณีนะครับกรณีมะเร็งกระดูกที่ลุกลามก่อนซึ่งจะพบบ่อยในคนอายุมากนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีประวัติของมะเร็งตำแหน่งอื่นมาก่อนแล้วลุกลามมาที่กระดูกนะครับที่เจอบ่อยก็จะมีมะเร็งเต้านมมะเร็งของต่อมไทรอยมะเร็งของต่อมลูกหมากมะเร็งปอดนะครับก็จะเป็นมะเร็งที่กระจายมาที่กระดูกได้บ่อยเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งคนไข้มีประวัตินะครับแล้วพอกระจายมาที่กระดูกเนี่ยครับมากกว่า 90% ผู้ป่วยจะมีอาการปวดที่บริเวณตำแหน่งกระดูกนั้นๆนั่นนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: ค่ะ
2: คราวนี้นะครับอาการร่วมนะครับอาการร่วมที่จะเจอได้นะครับก็เช่นเบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็มะเร็งกระดูกจะมีความปวดลักษณะความปวดเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานครับ
1: ก็คือปวดอยู่ปวดกระดูกอยู่ใช่ไหมไม่ได้ใช้งานหนักก็ปวดอยู่อย่างนี้แหละ
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับผมยกตัวอย่างเช่นปวดข้อเข่าอย่างเงี้ยครับถ้าเราใช้งานเดินเราปวดเราพักเราหายมะเร็งกระดูกเนี่ยครับใช้งานหรือไม่ใช้งานเขาก็มีความปวดอยู่ตลอดเวลานะครับนอนกลางคืนก็ปวดนะครับและอาการเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปก็คือปวดมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คุณหมอเขาก็จะสงสัยมะเร็งกระดูกครับ
1: ค่ะคุณปูที่ถามมานี่คือเริ่มมีอาการปวดใช่ไหมและสมมุติถ้าคุณปูเริ่มมีอาการปวดอย่างเงี้ยนะคะแนะนำยังไงคะและจะมีขั้นตอนการรักษายังไงคะอาจารย์ก๊อฟ
2: ครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าท่านมีอาการเป็นถ้าท่านมีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อนอันนี้รีบไปพบแพทย
1: ์ค่ะ
2: นะครับแล้วถ้าท่านไม่มีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อนแล้วอาการปวดมันปวดมากปวดทรมาน
1: ค่ะ
2: นะครับกลางวันก็ปวดกลางคืนก็ปวดพักแล้วไม่ดีขึ้น
1: ค่ะ
2: นะครับอาการปวด

0: เป็นเรื้อรังเกินเดือนหนึ่งนะครับก็ไปพบแพทย์ครับ
1: อืมค่ะ
0: ครับ
1: โอเคนะคะคุณปูถ้าปวดยังไม่ดีขึ้นนะแนะนำว่าต้องไปพบแพทย์ดีกว่านะคะคำถามของคุณตุ๊กกับคุณกับคุณสุภัทราคล้ายๆกันนะเป็นเรื่องของการเป็นตะคริวค่ะคุณตุ๊กนะคะบอกว่าอายุ76ปีชอบเป็นตะคริวที่ขาตอนกลางคืนเวลาทำงานหนักตอนกลางวันเนี่ยกลางคืนจะเป็นตะคริวที่ขาอยากเรียนถามอาจารย์มิวว่าฉีดยาให้หายได้ไหมเป็นตะคริวที่ขาเวลากลางคืนหรือควรจะทายาอะไรคะเพราะว่ากินยาไม่ได้เป็นโรคไตอยู่ค่ะ
2: อันนี้มีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างนะครับพี่ตาเนื่องจากเป็นโรคไตด้วยแล้วก็ต้องยืนเยอะด้วยอันนี้ครับก็อาจจะยิ่งทำให้กล้ามเนื้อมันหดเกร็งได้ง่ายซึ่งส่วนมากอะครับกล้ามเนื้อที่มักจะแบบว่าเป็นตะคริวบ่อยๆเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อบริเวณน่องนั่นเองนะครับพี่ตาแล้วถ้าเกิดใครที่เคยเป็นตะคริวเนี่ยจะรู้เลยว่าตอนที่เป็นเนี่ยคือไปแตะไปนวดอะไรเงี้ยแทบจะไม่ได้เลย
1: ต้อง
2: บอกว่ามันจะเจ็บมาก
1: ยืดก็ไม่ได้ยืดยิ่งเจ็บใช่ไหมคะ
2: ใช่ช่วงนั้นเนี่ยก็คือต้องบอกว่าถ้าเกิดเพิ่งเป็นตะคริวใหม่ๆเนี่ยครับให้พยายามหยุดพักในท่าที่แบบว่าท่าที่สบายก็คือส่วนใหญ่จะเป็นท่าที่จิกข้อเท้าลงนิดนึงอย่างเงี้ยครับอาจจะนั่งแบบขัดสมาธิจิกข้อเท้าลงไว้นิดนึงแล้วก็ค่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นแบบคลึงเบาๆแต่ว่าอย่านวดกดแรงนะครับอาจจะคลึงเบาๆนิดนึงก่อนถ้าเกิดอันนี้ถ้าเกิดเป็นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดค่อยๆแบบยืดเหยียดได้มากขึ้นแบบเหยียดขาขึ้นแล้วค่อยๆกระดกข้อเท้าขึ้นได้เนี่ยก็ถึงจะค่อยๆสเต็ปทำทีละนิดอันนี้นะครับแต่ว่าจากคำถามที่ถามว่ามียาอะไรที่ฉีด
1: มียาไหม
2: ไม่ไหมอันนี้ส่วนมากเนี่ยการที่กล้ามเนื้อหดเกร็งนะครับเราจะไม่ได้แบบฉีดยาจะไม่ได้ฉีดยาไปที่กล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อคลายอะไรเงี้ยครับโดยเฉพาะการเป็นตะคริวเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างเยอะเราอาจจะไม่ได้แบบฝังเข็มหรือฉีดยาอะไรทันทีเพราะไม่งั้นมันจะยิ่งอาจจะยิ่งอักเสบเราอาจจะเน้นเป็นในแง่ของการยืดเหยียดก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคนไข้ที่ถามเนี่ยเคยยืดเหยียดกล้ามเนื้อตรงบริเวณน่องไห
1: ม
2: เพราะว่าถ้าเกิดสมมติช่วงที่ไม่ได้เป็นตะคริวหรือว่าช่วงแบบว่าตื่นเช้ากับก่อนนอนเรามีการยืดเหยียดเป็นประจำก
1: ่
2: อนยืดเหยียดอาจจะประคบอุ่นก่อนแล้วยืดเหยียดเนี่ยอาจจะช่วยให้ลดโอกาสที่จะเกิดการที่กล้ามเนื้อหดเกร็งมากๆจนเป็นตะคริวก็ได้นะครับการยืดเหยียดน่องเนี่ยทำได้ง่ายๆเลยถ้านอนอยู่บนเตียงเนี่ยก็แค่ใช้พวกผ้าขนหนูหรือว่าเป็นผ้าเช็ดตัวอย่างเงี้ยครับคล้องไปที่ปลายเท้าตรงจมูกเท้าอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดึงขึ้นให้มันกระเหมือนข้อเท้ามันกระดกขึ้นมันจะรู้สึกตึงตรงบริเวณน่องเลยครับใช
1: ่ทึ่งอย่างนี้เหยียดน่องถูกไหมคะดึงอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับแล้วก็เข่าเนี่ยเหยียดตรงอยู่อันนี้ในกรณีที่เราไม่ได้เป็นตะคริวที่เจ็บมากอยู่ตอนนั้นนะครับ
1: ทำอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่เราก็ต้องหมั่นมีการยืดแบบนี้ครับแล้วก็ยืดค้างไว้แบบทำสักประมาณ10ถึง20วินาทีเช้าสักประมาณ5รอบเย็นสักประมาณ5รอบแบบนี้อันนี้ก็จะช่วยลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อได้ก็จะลดอัตราเสี่ยงที่จะเป็นตะคริวได้ครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าตัวปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็นตะคริวได้อีกก็คือตัวโรคของเขาก็คือเป็นตัวโรคไตอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะเป็นภาวะที่ทำให้เกิดภาวะเป็นตะคริวได้ง่ายแล้วก็นอกเหนือจากนั้นอาจจะต้องดูด้วยว่าพวกแบบขาดพวกสารอาหารอะไรอย่างอื่นไหมเช่นพวกวิตามินพวกอะไรพวกเนี้ยครับก็อาจจะต้องดูอีกทีนึงว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่ส่วนมากคนที่เป็นตะคริวเนี่ยครับก็เกิดจากสาเหตุของกล้ามเนื้อที่มันเกิดการหดเกร็งมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นจากตัวโรคการใช้งานอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องแก้ไขให้ตรงจุดนะครับ
1: คุณสุภัทราเพ่งพินิจนะมีปัญหาตะคริวเหมือนกันแต่ว่ามีรายละเอียดแตกต่างเนี่ยหน่อยนะคุณสุภัทราอายุ64สูง160หนัก52บอกว่าเป็นตะคริวที่ขาบ่อยมากพอหายจากตะคริวก็จะเจ็บเส้นค่ะเจ็บเส้นทางด้านของขาคือน่องเนี่ยเจ็บเส้นด้านนอกของน่องนะแล้วก็เลยเอ้าของหายที่ฉันโอเคเจ็บเส้นทางด้านนอกใต้หัวเข่าลงมาสักพักก็หายเจ็บนะคะแต่ว่าพอกลับมาเจ็บก็เก็บอยู่หลายวันต้องเอายาทาบีบๆนวดๆให้คลายเจ็บปวดอยากได้คำแนะนำค่ะเพราะว่าพอเคลิ้มจะหลับตะคริวก็มาอีกแล้วหลับไม่ลงค่ะคุณสุภัทราถามแบบนี้ค่ะใช้วิธีเดียวกับที่แนะนำคุณปูได้ไหมคะให้ยืด
2: ที่จริงลองทำก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นบ่อยๆเป็นแล้วไม่หายเนี่ยความจริงหน้าลองมาตรวจนะครับว่ามันเป็นที่กล้ามเนื้อไหนเพราะเห็นของคุณสุภัทราบอกว่าเป็นกล้ามเนื้อด้านนอกอาจจะไม่ใช่ตรงน่องตรงกลางเลยอาจจะเป็นกล้ามเนื้อน่องด้านนอกอย่างเงี้ยครับเราอาจจะต้องตรวจดูว่ากล้ามเนื้อไหนแล้วมันมีแบบสาเหตุมาจากอะไรอะไรแบบเนี้ยครับ

0: บางทีพวกเนี้ยครับเราอาจถ้าเราตรวจร่างกายเนี่ยเราอาจจะพอรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยเขาอาจจะมีอาการชาด้วยหรือเปล่าเป็นลักษณะคล้ายๆแบบพวกเหมือนกระดูกกดหมอนรองกระดูกหรือกระดูกกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าแล้วทําให้เส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่ดีกล้ามเนื้อก็เลยเกร็งง่ายเนี่ยครับมันก็อาจจะมีสาเหตุได้หลายอย่างถ้าเป็นบ่อยๆแล้วเป็นแบบไม่หายเนี่ยครับแล้วลองยืดแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็น่ามาพบแพทย์ดีกว่าครับ
1: ค่ะอาจารย์ก๊อฟคะอาจารย์ศิวดลคำถามจากคุณชมนลักษณ์นะอายุ66ปีเป็นนิ้วล็อกค่ะนิ้วกลางข้างขวาเคยรับการฉีดยามาแล้ว2ครั้งผ่านมาประมาณ 6-7 เดือนก็ไม่ดีขึ้นค่ะอาจารย์ก๊อฟฉีดยามา2ครั้งผ่านมา 6-7 เดือนไม่ดีขึ้นหมอบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องผ่าตัดแต่คุณชมนลักษณ์อยากทราบว่าเห็นว่ามีวิธีใหม่ที่ใช้อัลตราซาวด์ตรวจนำทางแล้วหมอก็ใช้วิธีแบบใช้เข็มเขี่ยเส้นขึ้นมาก็หายโดยไม่ให้แผลโดนน้ำหนึ่งวันก็สามารถใช้มือตามปกติได้วิธีนี้จะหายขาดไหมคะและที่โรงพยาบาลรามามีวิธีรักษาแบบนี้ไหมคะอาจารย์ก๊อฟคะอะไรนะใช้อัลตราซาวด์เขี่ยๆเหรอมีไหมวิธีนี้
2: ครับครับครับก็เป็นวิธีที่ใช้โฆษณานะครับ
1: นะครับ
2: นะครับถ้าอยากผ่าแค่ครั้งเดียวแล้วหายนะครับให้ใช้วิธีตามมาตรฐานนะครับ
1: อ๋อ
2: นะครับเปิดแผลนิดเดียวครับไม่ได้ใหญ่มากครับให้ตาของคุณหมอเนี่ยเขาเห็นว่าผังผืดที่มันกดทับเส้นเอ็นเนี่ยครับได้ถูกผ่าตัดเรียบร้อยดีนะครับนะครับแค่นั้นเองครับแล้วคุณหมอเขาก็จะเห็นด้วยครับว่าเส้นเอ็นเนี่ยขยับเคลื่อนไหวได้เรียบร้อยปลอดภัยหรือเปล่านะครับนะครับลดการบาดเจ็บของเส้นประสาทข้างๆด้วยครับนะครับการผ่านิ้วล็อกโดยมาตรฐานเนี่ยครับนะครับการผ่าแบบมาตรฐานยังเป็นการผ่าเปิดแผลนะครับแผลไม่ได้ใหญ่มากนะครับนะครับครึ่งเซนนิดๆไม่ถึง1เซนนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็ฉีดยาชาทำแค่นั้นเองครับใช้เวลาผ่าตัดไม่ถึง15-30 นาทีนะครับในมือคุณหมอที่ชำนาญเนี่ยครับประมาณสัก15นาทีท่านก็ทำเสร็จแล้วนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับอันนี้แนะนำนะครับแนะนำให้ทำโดยวิธีตามมาตรฐานก่อนนะครับครับครับ
1: คุณชมนลักษณ์คะอาจารย์ก๊อฟแนะนำว่ามาที่รามาธิบดีอาจารย์ก๊อฟจะรักษาวิธีมาตรฐานก็คือมีการผ่าเปิดใช่ไหมคะแต่ว่าแผลเล็กนิดเดียวแค่เซนเดียวใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: เซนเดียวครับครึ่งเซนที่เคยเห็นก็
1: ครึ่งเซนเองเหรอนิดเดียวเองอ๋อครึ่งเซนเองแล้วอย่างนี้ถ้าเรานิ้วล็อกนิ้วกลางเนี่ยอาจารย์ก๊อฟจะผ่าตรงฝ่ามือหรือว่าตรงหลังมือคะ
2: ครับแผลอยู่ตรงฝ่ามือครับตรงตำแหน่งที่ทำมีการกดผังผืดที่ไปกดเส้นเอ็นนี้อยู่ตรงฝ่ามือเพราะว่าเป็นเส้นเอ็นเอาไว้งอนิ้วครับก็เลยจะอยู่ตรงฝ่ามือนะครับ
1: อ๋อแต่แผลนิดเดียวแค่ครึ่งเซน
2: แผลนิดเดียวครับแล้วก็แผลเนี่ยอยู่ตามผิวหนังที่เขาเรียกว่าสกินครีสนะครับ
1: ค่ะ
2: พอเย็บปิดเข้าไปพอหายปุ๊บก็ไม่มีผิวหนังไม่มีผังผืดหดล้างนะครับนะครับ
1: อ่าฮะ
2: นะครับ
1: ค่ะคุณ
2: ถ้าใช้เข็มเขี่ยเนี่ยคุณหมอเขาก็มองไม่เห็นไม่ชัดนะครับใช้ความรู้สึกนะเนาะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแล้วบางทีเนี่ยครับตัวเส้นเอ็นเนี่ยมันมีตุ่มที่มันเป็นผังผืดหนาๆเนี่ยครับบางทีเข็มเขี่ยอย่างเดียวมันเอาไม่หมดนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณลัคนานะอายุ62ปีสูง147หนัก46ติดโควิดเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะทุกวันนี้ยังมีอาการนอนไม่หลับผมร่วงกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยเฉพาะขาข้างซ้ายและมีเหงื่อออกเยอะมากอันนี้จะมีวิธีรักษาอย่างไรคะ
2: ก็เขาเรียกก็คงเป็นกลุ่มหนึ่งของลองโควิดซินโดรมนะครับอันนี้ชัดเจนลองโควิดซินโดรมนี้มีอาการได้มากมายนะครับ100-200อาการเลยนะครับโดยทั่วไปก็เป็นการรักษาประคับประคองครับเพราะว่านี่เป็นผลที่ตามมานะครับที่ตามมากล้ามเนื้ออ่อนแรงก็บริหารกล้ามเนื้อครับ
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วมีอาการอย่างอื่นไหมฮะ
1: เหงื่อออกค่ะเหงื่อออกเยอะมากค่ะ
2: ครับเหงื่อออกคงทำอะไรมากไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็ผมร่วงใช่ไหมฮะ
1: ผมร่วงด้วยนอนไม่หลับด้วยค่ะนอนไม่หลับผมร่วงค่ะ
2: ครับก็ประคับประคองไปครับในแต่ละอาการที่ท่านเป็นนะครับไม่มีการรักษาเฉพาะเพราะว่าตัวเชื้อโรคเนี่ยเขาได้หายไปหมดแล้วครับ
1: ค่ะ
2: อันนี้เป็นผลข้างเคียงของการติดเชื้อหลังจากนั้นนะครับ
1: ค่ะซึ่งก็คือว่าก็ต้องรักษาไปตามอาการแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: ค่ะคุณวันค่ะคุณวันถามอาจารย์ศิวดลนะคุณวันอายุ61ปีสูง158หนัก46บอกว่ามีอาการชาร้าวลงมาที่แขนหากเกิดจากกระดูกต้นคอเสื่อม จะแตกต่างจากอาการเช้าอาชาแล้วก็ร้าวมาที่แขนที่เกิดจากกล้ามเนื้ออักเสบอย่างไรเพราะตอนนี้เป็นอยู่ก็คือชาแล้วก็ร้าวลงแขนเป็นอยู่แต่แยกไม่ออกระหว่างกระดูกต้นคอเสื่อมหรือกล้ามเนื้ออักเสบขอวิธีการดูแลตนเองเบื้องต้นว่าต้องทำอย่างไรคะ
2: ส่วนใหญ่กล้ามเนื้ออักเสบจะไม่ชานะครับนะครับเพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นมัดกล้ามเนื้อหรือว่าส่วนปลายกล้ามเนื้อที่เราเรียกว่าเทนดอนพวกนี้มันไม่ได้ทำให้ชา
1: ค่ะ
2: ยกเว้นกล้ามเนื้อแล้วเขาไปกดทับเส้นประสาทที่เป็นทางผ่านนานๆเจอกันทีนึงนะครับนะครับถ้าท่านมีอาการชาเนี่ยคุณหมอจะนึกถึงโรคที่เกี่ยวกับเส้นประสาทถูกกดทับซึ่งเป็นได้ตั้งแต่คอตั้งแต่หัวไหล่หรือว่าเป็นได้ตลอดแขนเลยนะครับเส้นประสาทนี้จะถูกกดทับตรงตำแหน่งไหนก็ได
1: ้
2: มากกว่านะครับดังนั้นถ้าท่านมีอาการชานะครับให้มาพบแพทย
1: ์ค่ะ
2: แพทย์จะทำการตรวจโดยหลายวิธีครับเพื่อทดสอบอาการชาเช่นนะครับใช้เข็มทดสอบใช้สำลีทดสอบนะครับตรวจกำลังของกล้ามเนื้อในแต่ละจุดที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าเส้นประสาทคอนี้ก็มีอยู่ประมาณ 7-8 เส้นแล้วนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับเพื่อมาดูตำแหน่งว่าตรงไหนที่ท่านชาแล้วอาจจะมีโอกาสถูกกดทับได้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะอาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมถ้าคุณหมอยังวินิจฉัยไม่ได้เช่นการทำ EMG นะครับเช่นการเอ็กซเรย์คอเพื่อดูว่าคอท่านเสื่อมจริงหรือไม
1: ่ค่ะ
2: นะครับเมื่อไหร่ที่มีชาปวดแล้วแล้วชามีอาการเยอะหนักๆเยอะ
1: ๆ
2: ให้มาพบแพทย์นะครับ
1: ค่ะถ้าเกิดมีอาการชาเนี่ยน่าจะเกี่ยวจากเส้นประสาทมีการกดทับนะคะคุณกำพลค่ะคุณพรมกำพลถามให้คุณแม่อายุ73ปีน้ำหนัก75กิโลกรัมสูง150เซนติเมตรมีกระดูกสันหลังบริเวณเอวเกยกัน1ข้อทำให้คุณแม่ปวดเข่าและสะโพกเวลาทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงเช่นกวาดใบไม้หรือถูพื้นก็เลยถามมาว่าคุณแม่สามารถออกกำลังกายด้วยการเดินได้หรือไม่และถ้าเดินเนี่ยจะทำให้ปวดเข่าโพกหรือไม่ครับกระดูกเอวค่ะกระดูกสันหลังบริเวณเอวเกยกัน1ข้อ
2: การเดินทำได้แน่นอนครับการเดินนี้ไม่ได้ทำให้ตัวโรคเป็นอะไรมากขึ้นนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับเพียงแต่ว่าท่านเดินแล้วปวดมากไหมนะครับถ้าเดินแล้วยังพอใช้งานได้มันก็ใช้งานไปครับแต่ถ้าเดินพื้นราบๆแล้วมีอาการเยอะหรือว่าความปวดเป็นเยอะขึ้นปกติคนเราเดินเนี่ยครับไม่ควรจะปวดมากเพราะว่าเป็นกิจกรรมพื้นฐานเลยที่ไม่ได้ใช้แรงอะไรเยอะนะครับแต่ถ้าท่านทำแล้วมันปวดเยอะอันนี้ก็มาพบแพทย์แล้วก็มาดูระดับเขาเรียกว่ามาดูระดับความรุนแรงของตัวโรคว่าเป็นเยอะมากน้อยขนาดไหน
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: อาจารย์มิวมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะกรณีผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับก็ที่จริงก็อย่างที่อาจารย์ก็บอกเลยบางทีมันต้องตรวจดูด้วยว่านอกจากที่เขามีอาการปวดเนี่ยมันมีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าเช่นเขามีแบบพวกอ่อนแรงด้วยหรือเปล่าเวลาตรวจกำลังกล้ามเนื้อแล้วมีอ่อนแรงเยอะอะไรเงี้ยเนี่ยครับเพราะว่าพวกนี้มันจะส่งผลต่อคุณภาพการเดินของคนไข้ด้วยครับบางคนเนี่ยเพิ่งเริ่มเดินไปใหม่ๆเนี่ยเดินได้แต่พอเดินไปแป๊บนึงแล้วมีอาการปวดมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะทำเป็นสิ่งที่ทำให้เขาต้องหยุดเดินหรือว่าพักก่อนอะไรแบบนี้ครับถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เยอะๆหรือว่ามีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นอาการที่รุนแรงเช่นพวกอาการแบบกั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ร่วมด้วยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องรีบมาตรวจกับคุณหมอว่าอาการมันเป็นหนักขึ้นมากเกินไปแล้วหรือเปล่ามีข้อบ่งชี้ในการที่ต้องทำอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้มีคำถามมาเยอะเลยค่ะทั้งคำถามทางไลฟ์สดของรามาชาแนลแล้วก็คำถามทางโทรศัพท์นะดิฉันจะถามสลับกันนะมาที่คำถามทางโทรศัพท์ค่ะคุณสมศักดิ์อายุ62ปีอยากถามว่าคุณสมศักดิ์มีอาการชาที่นิ้ว3นิ้วก็คือนิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางชา3นิ้วนะคะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรครับ
0: ลักษณะอาการชาแบบ3นิ้วมันค่อนข้างเหมือนเส้นประสาทเส้นหนึ่งที่มันอยู่เป็นเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณมือเนี่ยครับซึ่งมักจะมีอาการแบบพวกถูกกดทับได้ถูกกดทับเนี่ยที่เป็นบ่อยๆก็จะเป็นพวกบริเวณพังผืดตรงข้อมือเนี่ยครับกดทับเส้นประสาทได้ซึ่งมักจะเกิดจากอะไรเช่นก็เกิดจากการใช้งานเยอะๆแล้วการที่ทำพอใช้งานเยอะๆเช่นเกร็งข้อมือเยอะๆเขียนหรือว่าใช้งานพิมพ์คอมอะไรพวกนี้ครับหรือว่าอายุเยอะๆแล้วต้องมีการทำงานเยอะๆตรงนี้มันก็จะเกิดการอักเสบพอพังผืดมันอักเสบแล้วมันกดทับเช่นประสาทตัวนี้ครับมันก็อาจจะเช่นประสาทตัวนี้มันจะมาเลี้ยงที่บริเวณนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็ครึ่งนึงเสี้ยวนึงของนิ้วนางเนี่ยครับอันนี้จะ

0: มีอาการชาได้ถ้าเกิดปวดชาอันนี้ลองมาปรึกษาแพทย์ก็ได้ว่าอาการเหมือนไหมเขาก็จะมีวิธีการตรวจเช่นตรวจแบบที่อาจารย์ก๊อฟบอกพวกตรวจกําลังกล้ามเนื้อมือตรวจลักษณะความแหลมหรือสำลีอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตรวจเพิ่มเติมที่เฉพาะเกี่ยวกับตัวโรคนั้นๆอย่างเงี้ยครับว่าเป็นคล้ายไหมถ้าคล้ายเนี่ยอาการรุนแรงมากแค่ไหนถ้าไม่รุนแรงมากก็อาจจะมีการปรับชีวิตประจําวันนิดหน่อยทํากายภาพบําบัดก็อาจจะพอช่วยได้แต่ถ้าเป็นรุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะต้องแบบว่าอย่างอาจจะเช่นเป็นทํา EMG เหมือนที่อาจารย์ก๊อฟบอกว่าดูว่าความรุนแรงของการกดทับเส้นประสาทเนี่ยเป็นเยอะมากน้อยแค่ไหน
1: EMG
0: ถ้าเยอะมากก
1: ็
0: อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอไปดูอย่างเงี้ยครับ
1: อาจารย์มิวดิฉันไม่รู้จัก EMG คืออะไรคะเอ็กซเรย์
0: EMG คือไฟฟ้าวินิจฉัยครับพี่ตาคือมันจะเป็นการตรวจเราจะใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาตรวจกระตุ้นทางเดินของเส้นประสาทว่าทางเดินของเส้นประสาทเนี่ยมันปกติไหมบางทีมันโดนกดทับอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีความผิดปกติขึ้นเวลาเรากระตุ้นไฟฟ้าแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันมีความผิดปกติที่กล้ามเนื้อด้วยคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออะไรประมาณนี้ครับเราก็จะมีการจิ้มเข็มจิ้มเข็มในที่นี้ไม่ใช่การรักษานะครับพี่ป้าจะจิ้มเข็มขึ้นไปดูว่าการทํางานของกล้ามเนื้อนั้นๆผิดปกติหรือเปล่าถ้าเกิดมันมีความผิดปกติมันก็จะขึ้นสัญญาณที่ผิดปกติที่ทางหน้าจอคุณหมอก็จะรับทราบเวลาจิ้มจะดูทั้งตอนที่คนไข้พักปกติกับตอนที่คนไข้ออกแรงเนี่ยครับมันก็จะสามารถดูได้ว่าโอ้อันนี้เป็นน้อยหรือว่าอันนี้เป็นเยอะมากแล้วเลยครับเราก็จะสรุปผลส่งไปให้คุณหมอออร์โธคุณหมอกระดูกนะครับก็จะพิจารณาร่วมกันว่าอย่างเงี้ยควรจะต้องผ่าตัดหรือเปล่าหรือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องผ่าอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งก็คืออันนี้เนี่ยแพทย์ก็จะเป็นผู้วินิจฉัยเองว่าจะส่งตรวจ EMG หรือเปล่าจะต้องผ่าตัดหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะคำถามของคุณวิพันนีนะคุณวิพันนีบอกว่าสวัสดีค่ะอายุ60ปีน้ำหนัก53สูง159ผ่าตัดเปลี่ยนเข่าเนื่องจากอุบัติเหตุมาแล้ว1เดือน18วันตอนนี้เดินตอนเช้าประมาณ200เมตรค่ะเดินกลางวัน200เมตรบางครั้งเวลาเดินก็เจ็บนิดหน่อยแต่ไม่บวมแดงนะบางวันก็ไม่เจ็บเลยค่ะก็เลยถามอาจารย์ว่าจะเพิ่มรอบการเดินจะได้ไหมคะและเวลาเดินน่ะก็จะเอียงมาทางขาข้างที่ผ่าตัดอนาคตเนี่ยจะหายเอียงไหมคะเปลี่ยนเข่ามาแล้วค่ะ
2: เดินเพิ่มได้นะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับการเดินก็ขึ้นอยู่กับแต่ละผู้ป่วยแต่ละคนเลยนะครับถ้าคนไข้เดินในระยะนะครับในระยะใดระยะหนึ่งแล้วมันไม่ได้ทําให้อาการปวดเป็นรุนแรงมากขึ้นท่านสามารถเพิ่มระยะทางการเดินได
1: ้อื
2: นะครับส่วนเดินแล้วลงน้ําหนักมาข้างที่ผ่าก
1: ็
2: เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าผ่าเสร็จถ้าเป็นเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยครับก็ลงน้ําหนักข้างนั้นได้เลย
1: อ
2: ในอดีตท่านอาจจะไม่อยากลงน้ําหนักขาข้างนั้นเข่าข้างนั้นเพราะว่าปวดอยู
1: ่ค่ะ
2: หรือมีความโก่งพอผ่าเสร็จขาตรงลงน้ําหนักได้เต็มที่ท่านก็จะเดินขาข้างนั้นได้แต่พอเวลาผ่านไปประมาณ6เดือนไปแล้วนะครับ6เดือนไปแล้วก็ควรจะเดินได้ตรงแล้วล่ะครับ
1: อ๋อผ่านไป6เดือนใช่ไหมคะงั้นที่ฉันถามเผื่อคุณวิพันนีอาจารย์ก็บอกว่าเดินเพิ่มได้ตอนนี้ คุณวิพันนีบอกว่าเดินเช้า200เมตรกลางวัน200เมตรถ้าเพิ่มเนี่ยควรจะเพิ่มขนาดไหนคะ
2: ก็ค่อยๆเพิ่มทีละเล็กน้อยครับเพิ่มสัก 10% ก็ได้ครับ
1: เพิ่ม
2: จาก200เพิ่มไป250เมตรเดินแล้วมีปัญหาไหม
1: ค่ะ
2: นะครับทำแบบนี้นะครับสักอาทิตย์หนึ่งก็เพิ่มต่อค่อยๆเพิ่มไปครับ
1: ค่ะ
2: ไม่ต้องรีบมากนะครับ
1: ค่ะคุณชมนลักษ์ถามมาเพิ่มนะอาจารย์กอล์ฟที่เมื่อกี้ถามเรื่องการผ่าตัดนิ้วล็อกนะก็เลยถามแบบนี้ว่าหนึ่งหลังผ่าตัดนิ้วล็อกต้องปิดแผลห้ามโดนน้ำนานเท่าไหร่คะสองแล้วผ่าตัดนิ้วล็อกเสร็จแล้วจะขับรถได้ไหมคะ 3. มือจะใช้งานได้ปกติเมื่อไหร่คะต้องทำกายภาพไหมคะถามมา3ข้อค่ะ
2: ครับผ่าตัดนิ้วล็อกนะครับก็โดยทั่วไปการหายของแผลก็1-2สัปดาห์ครับนะครับแต่ถ้าเป็นแผลทางของคุณหมอทางด้านกระดูกและข้อเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่2สัปดาห
1: ์ค่ะ
2: เพราะว่าเป็นแผลที่ควบคู่ไปกับการใช้งานนะครับ
1: ควบคู่ไปกับการใช้งาน
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็2สัปดาห์ตัดใหม่ครับนะครับการผ่าตัดนิ้วล็อกนะครับถ้าผ่านไปสัก2-3วันแล้วแผลไม่ได้มีปัญหานะครับก็พันแผลเล็กๆนะครับท่านก็สามารถใช้งานมือได้ตามปกตินะครับไม่ได้ห้ามใช้2สัปดาห์
1: อ๋อก็คือถ้าเกิดว่าไม่เจ็บมากก็ขับรถได้ตามปกติถูกปะ ช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับเปลี่ยนเป็นแผลเล็กๆนะครับขับรถเบาๆได้นะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับแต่การรักษาจะสมบูรณ์ไปแล้วก็คือ2สัปดาห์เป็นต้นไป
1: อืมแล้วต้องทำกายภาพไหมคะผ่าตัดนิ้วล็อก
2: ขึ้นอยู่กับว่าก่อนผ่าเนี่ยครับบางถ้าเป็นรุนแรงและเป็นมานานแล้วเนี่ยครับเส้นเอ็นตัวของเส้นเอ็นที่นิ้วเนี่ยมันจะตึงด้วยครับบางคนเนี่ยครับเป็นนิ้วล็อกไม่ใช่แค่ล็อกแล้วแต่ว่าเหยียดก็ไม่ออกงอก็ไม่เข้านะครับเส้นเอ็นเขาจะหดตึงนะครับในกลุ่มที่เส้นเอ็นหดตึงแล้วซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นระยะนะครับเป็นนิ้วล็อกระยะ4นะครับต้องมีการฝึกกายภาพทำการยืดกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นครับเพื่อให้นิ้วเหยียดได้ตรงครับ
1: ค่ะอาจารย์มิวมีอะไรเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับการทำกายภาพหลังผ่าตัดนิ้วล็อกค่ะ
0: ครับก็ปกติเวลาเราดูการใช้งานมือครับพี่ตาเวลามือเราจะใช้งานเนี่ยตรงปลายนิ้วเราครับมันต้องกำลงได้ถึงตรงเส้นลายมือตรงเนี้ยครับเขาเรียกว่าดิจิทัลครีสก็คือตรงปลายนิ้วมันต้องกำได้ถึงอันนี้แต่อย่างที่อาจารย์ก๊อฟบอกครับบางคนนะเขาเป็นระดับ4อย่างเงี้ยครับแล้วเป็นมานานเขาจะมีการติดอาจจะติดทั้งในแง่กำไม่สุดก็คือปลายนิ้วลงไม่ถึงหรือว่าเหยียดไม่ตรงด้วยอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อค่ะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับอันเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนพวกนิ้วติดอย่างเงี้ยครับเราอาจจะการทำกายภาพก็อาจจะช่วยได้พวกความร้อนต่างๆก็อาจจะพวกทำให้พวกกล้ามเนื้อในมือหรือว่าเป็นเกี่ยวกับพวกเนื้อเยื่ออะไรพวกนี้ครับที่มันเคยหดตัวหดเกร็งเยอะๆเนี่ยมันคลายตัวลงบวกกับการช่วยดัดช่วยทำกายภาพเนี่ยครับมันก็จะช่วยให้มันแบบกลับมาดีขึ้นมากขึ้นได้มากที่สุดอย่างเงี้ยครับ
1: อืมค่ะก็อาจจะเริ่มจากการที่ใช้ความร้อนเอามือแช่น้ำอุ่นก่อนใช่ไหมคะ
0: วันละ20ถ้าเกิดแผลไม่ได้ถ้าแผลดีแล้วอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเริ่มแช่น้ำอุ่นได้
1: ค่ะค่ะค่ะ
2: ครับก็เสริมนิดนึงนะฮะสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนิ้วล็อกเนี่ยเป็นโรคที่พบได้บ่อยแล้วก็มีคนถามเยอะ
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับหลายคนจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หายลองสังเกตตัวเองดูครับตัวโรคเนี่ยเขามี4ระยะระยะแรกเนี่ยครับเขาเจ็บตรงบริเวณเส้นตรงกลางฝ่ามือด้านบนนะครับตำแหน่งนั้นนะคร
1: ับประมาณนี้นะใช่ไหมครับ
2: อันที่หนึ่งคือแค่เจ็บเฉยๆรู้สึกเจ็บๆตึงๆนะครับพอโรคเป็นมากขึ้นนะครับเวลางอมันจะรู้สึกว่างอแล้วมันสะดุดนะฮะ
1: อ๋อกึก
2: สะดุดแต่ยังเหยียดออกเองได
1: ้
2: นะครับแต่ถ้าโรคเป็นระยะ3เนี่ยครับสะดุดแล้วเหยียดเองไม่ได้ต้องใช้มืออีกข้างหนึ่งมาช่วยดึงให้เหยียดออกนะครับและระยะ4เนี่ยเป็นนานจนเกิดผังผืดเยอะแล้วตัวเส้นเอ็นเนี่ยหดสั้นลงนะครับกำมือเหยียดมือไม่สุดนะครับถ้าเป็นระยะ3กับระยะ4นะครับส่วนใหญ่มันเป็นการรักษาที่จะทำให้หายมันต้องผ่าตัดโอกาสน้อยมากที่ท่านจะหายโดยการมีทำวิธีอื่นนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะตัวโรคเป็นเยอะอย่าปล่อยให้เป็นถึงระยะ3ระยะ4นะครับถ้าเวลาท่านปวดนิ้วแล้วเหยียดแล้วรู้สึกสะดุดมีปัญหาให้รีบมาพบแพทย์นะครับคำแนะนำจากแพทย์เช่นการแช่น้ำอุ่นบ่อยๆการทำกายภาพบำบัดการรับประทานยาลดอักเสบเบื้องต้นเนี่ยจะทำให้ตัวโรคไม่เป็นระยะ3กับระยะ4
1: ค่ะ
2: นะครับจะได้ไม่ต้องผ่าตัด
1: ค่ะอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก๊อฟดิฉันนึกออกแล้วมันมีระยะ1 2 3 4ก่อนที่จะไปถึงระยะ4เนี่ยทุกคนจะต้องผ่านระยะ1ก่อนใช่ป่ะ1แล้วก็2แล้วก็3แล้วถึงจะไปแบบหนักสุด4ใช่ถูก
2: ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับส่วนใหญ่เป็นระยะของโรคตามความรุนแรงนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนเริ่มมีอาการระยะ1เนี่ยรีบดูแลตัวเองรีบรักษาเราก็จะไม่ต้องหนักไปถึงระยะที่4ถึงการผ่าตัดใช่มั้ยคะ
2: ใช่ครับพักรีบพักการใช้งานนะครับแช่น้ำอุ่นวันละ2เวลานะครับปวดมากทานยาลดอักเสบสักอาทิตย์2อาทิตย์ถ้าไม่ได้มีข้อห้ามโรคก็จะดีขึ้นไป
1: ค่ะนี่
2: นะครับระยะ2อาจจะมาพบแพทย์แล้วฉีดยาเข้าเส้นเอ็นเพื่อลดการอักเสบก็จะจบไปแต่ถ้าพอเป็นระยะ3ระยะ4นี่ฮะการรักษามันยากขึ้นแล้วครับเพราะว่าผังผืดเนี่ยมันเกิดการหนาตัวเส้นเอ็นเกิดการหนาตัวเส้นเอ็นเกิดตุ่มนั้นหนาขึ้นมาพวกนี้ก็จะต้องลงเอยโดยการผ่าตัดซะส่วนใหญ
1: ่โอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะอย่าปล่อยไว้อย่าถึงระยะ4เหมือนที่อาจารย์ก็บอกไปนะเริ่มเจ็บนี้ก็ต้องรีบดูแลตัวเองแล้วนะคำถามของคุณออมฤทัยค่ะคุณออมฤทัยถามให้คุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยนะคุณแม่อายุ76ปีน้ำหนัก57กิโลกรัมนะมีอาการเดินแล้วตึงเจ็บบวมบริเวณส้นเท้าขวาเบื้องต้นเอ็กซเรย์แล้วคุณหมอแจ้งว่ามีแคลเซียมไปเกาะที่กระดูกส้นเท้าทั้งสองข้างแต่เดินแล้วเจ็บข้างขวามากกว่าควรจะรักษาด้วยวิธีใดคะ ก่อนหน้า

0: านั้นก็ได้ทำการกายภาพโดยมีการเลเซอร์แล้วนะมีเลเซอร์แล้วช็อคเวฟก็แล้วฝังเข็มแล้วก็แล้วมันยังไม่ดีขึ้นควรจะผ่าตัดไหมคะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มโรคที่คล้ายกับการเจ็บส้นเท้านะฮะเรามีหลายโรคนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับตั้งแต่โรครองช้ำนะครับตั้งแต่เอ็นร้อยไหวอักเสบ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่พอผู้สูงอายุมันจะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมานิดนึงครับก็คือตัวกระดูกตรงตำแหน่งที่เส้นเอ็นไปเกาะนะครับหนึ่งในนั้นเส้นเอ็นที่เราพูดถึงคือเส้นเอ็นร้อยหวายซึ่งก็เชื่อมโยงกับตะคริวที่น่องนะครับมันคือเส้นมันคือกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นมัดเดียวกันนะครับน่องเนี่ยมีกล้ามเนื้อน่องนะฮะกล้ามเนื้อน่องเนี่ยครับก็จะมีเส้นเอ็นไปเกาะที่บริเวณของกระดูกส้นเท้า
0: อ๋อ
1: นะครับในคนหนุ่มๆสาวๆเส้นเอ็นเส้นนี้ก็บาดเจ็บอักเสบกันได
0: ้ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าคนสูงอายุก็จะมีการสร้างกระดูกขึ้นมาเพราะว่ามันมีการอักเสบแล้วมันมีการเขาเรียกว่าดึงลังของเส้นเอ็นกับกระดูกนะฮะกระดูกที่ถูกร่างกายถูกสร้างขึ้นมาใหม่ก็อาจจะเป็นตัวกระดูกที่งอกเกิดขึ้นหรือเป็นแคลเซียมไปตกผลึกตรงนั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: จะสร้างความเจ็บปวดมากขึ้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับอย่างไรก็ดีนะครับโรคกลุ่มนี้น้อยมากเลยที่จะต้องผ่าตัด
0: อ้อมน้อยมากค่ะค่ะ
1: ใช่ครับการรักษาส่วนใหญ่เป็นการทำกายภาพบำบัดเพื่อระงับปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นการประคบน้ำอุ่นแช่น้ำอุ่นการยืดเส้นเอ็นการทำอันตราซาวด์นะครับผมเชื่อว่าอาจารย์มิวน่าจะมีคนไข้กลุ่มนี้พอสมควรเดี๋ยวลองให้อาจารย์มิวสอนวิธีการยืดเอ็นร้อยหวายการยืดเอ็นฝ่าเท้านะครับจะช่วยผู้ป่วยได้นะครับเชิญครับ
2: ค่ะอาจารย์ก็คือที่จริงผ่านการทำเลเซอร์ผ่านการทำช็อคเวฟมาเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ากลับไปบ้านแล้วไม่ได้ทำกายภาพเพราะเวลาทำเลเซอร์ทำช็อคเวฟแบบนี้ครับปกติแล้วเราจะไม่ได้นัดมาทำทุกวันนะครับเราจะทำสักประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งแต่ว่าระหว่างวันนั้นๆ นะครับเราก็จะมีการแนะนำคนไข้ว่าอยู่บ้านเนี่ยก็ต้องมีการแบบว่าแช่น้ำอุ่นอาจจะเป็นแช่น้ำอุ่นที่บริเวณเป็นแช่เท้าในถังน้ำอุ่นอย่างเงี้ยครับหรือกะละมังน้ำอุ่นเล็กๆอย่างเงี้ยครับค้างไว้อาจจะสักประมาณ10นาทีหลังจากนั้นต้องขึ้นมายืดเหยียดการยืดเหยียดเนี่ยไม่ได้ยืดเหยียดแค่ตรงเอ็นร้อยหวายก็คือตรงน่องถ้ายืดเหยียดน่องก็เหมือนที่เราบอกกันไปช่วงต้นนะครับพี่ตาที่เอาผ้ามาคล้องแล้วก็ดึงขึ้นใช่ไหมครับได้ครับแต่ถ้าเป็นพวกพังผืดใต้ฝ่าเท้าที่อาจารย์ก็บอกว่าเป็นรองช้ำอย่างเงี้ยมันก็ต้องได้รับการยืดเหยียดด้วยเหมือนกันซึ่งการยืดเหยียดพังผืดใต้ฝ่าเท้าเนี่ยที่จริงก็ทำง่ายอีกเหมือนกันก็คือเหมือนเราอาจจะต้องเอาเท้าขึ้นมาเหมือนขัดสมาธินิดนึงแล้วก็ดันนิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยครับให้แอ่นขึ้นมันก็จะตึงตรงบริเวณตรงช่วงส้นเท้าตรงช่วงเนี้ยครับพอแอ่นขึ้นไปดันอย่างเงี้ยยืดแค่ยืดอย่างเดียวมันไม่พ
0: อ
2: เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นพังผืดมันจะไม่เหมือนกล้ามเนื้อแค่ยืดมันก็จะตึงมันก็แค่ตึงๆแต่มันก็จะไม่ได้คลายความตึงของมันมากเราก็จะต้องนวดด้วยครับก็จะเอานิ้วหัวแม่มือของเราเนี่ยครับอุ้งนิ้วหัวแม่มือเนี่ยกดแล้วก็นวดคลึงตั้งแต่ช่วงหลังนะครับช่วงตรงใกล้ๆส้นเท้าเนี่ยกระดูกส้นเท้าไปจนถึงไปขึ้นไปด้านหน้าซึ่งส่วนมากจะเป็นด้านในมากกว่าแล้วก็กดนวดขึ้นไปมันก็จะรู้สึกตึงๆเจ็บๆนิดนึงแต่เราจะไม่นวดจนถึงขนาดเจ็บมากนะครับจะนวดให้มันแบบเหมือนตึงๆหน่อยเพื่อให้ผ่อนคลายแบบนี้ครับอันนี้ก็อยากให้คนไข้ทำโดยเฉพาะที่จริงแบบนี้ควรทำช่วงเช้าด้วยนะครับพี่ตาจะสังเกตได้ว่าพวกรองช้ำอะไรพวกนี้ครับมักจะเป็นเยอะๆเลยถ้าเกิดอาการชัดเจนเนี่ยคนไข้มักจะเป็นตอนที่ตื่นขึ้นตอนเช้าแล้วลุกขึ้นทันทีเนี่ยจะเจ็บแป๊บเลยอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเวลาก่อนที่คนไข้จะลุกตอนเช้าเนี่ยเราควรจะต้องให้ยืดน่องก็คือเอาผ้าเนี่ยคล้องไปที่ตรงจมูกเท้าแล้วดึงขึ้นอันนี้เป็นยืดน่องกับเอ็นร้อยหวายที่อาจารย์ก๊อฟบอกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยขึ้นมานั่งขัดสมาธินิดนึงแล้วก็ดันยืดพังผืดใต้ฝ่าเท้าสักประมาณยืดน่องอาจจะสักประมาณ5-10 รอบแล้วยืดพังผืดใต้ฝ่าเท้าก็นวดยืดสักประมาณ5นาทีอย่างเงี้ยครับเราค่อยๆลองยืนขึ้นอันนี้ก็น่าจะเป็นการช่วยได้ด้วยยิ่งถ้าเกิดทำเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยครับร่วมกับการไปรักษาอื่นๆเช่นการทำเลเซอร์หรือช็อคเวฟที่บอกเนี่ยครับก็อาจจะช่วยได้ครับต้องบอกว่าตัวช็อคเวฟเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยเขาก็ทำในกลุ่มที่เป็นรองช้ำที่เกี่ยวข้องกับตัวที่มีกระดูกมาเกาะตรงบริเวณตรงเส้นเอ็นเนี่ยครับที่ไปต่อเกาะกระดูกที่อาจจะเจอกับเอ็กซเรย์ที่บอกมาเนี่ยครับมากขึ้นซึ่งอาจจะไม่ได้หายไปทั้งหมดแต่มันอาจจะบางจุดเนี่ยอาจจะช่วยถ้าเป็นโฟกัสช็อคเวฟเนี่ยครับเขาก็ได้รับการพิสูจน์จาก FDA ว่าแบบว่ามันสามารถช่วยให้แบบตัวเขาเรียกว่าเป็นแคลเซียมเนี่ยมันอาจจะลดลงได้บ้างซึ่งก็มีแบบมีงานวิจัยที่ทำหรือว่าทำแล้วก็เทียบก่อนและหลังทำช็อคเวฟเหมือนกันก็มีหลายจุดที่พบว่าตัวเอ็กซเรย์เนี่ย ตัวแคลเซียม

0: เดิมที่มาก่อนเนี่ยมันลดลงได้เช่นเดียวกันครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองอย่างที่บอกไปด้วยก็ต้องทำกายภาพบำบัดอย่างสม่ำเสมอด้วยครับ
1: คำถามสุดท้ายเป็นคำถามจากโทรศัพท์นะคุณอรวรรณค่ะอาจารย์กอล์ฟอายุ79สูง152หนัก43คุณอรวรรณเนี่ยก็เป็นผู้สูงอายุแล้วนะบอกว่าเป็นตะคริวบ่อยมากเป็นมา10ปีแล้วยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งเป็นตะคริวบ่อยควรจะไปหาหมอเพื่อตรวจเลือดหรือไม่หรือจะไปบอกหมออย่างไรว่ามีอาการเช่นนี้อะคะ
2: ครับส่วนใหญ่ตะคริวในผู้สูงอายุก็เกิดจากกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุเนี่ยความยืดหยุ่นเขาลดลงครับ
1: ค่ะ
2: จากความยืดหยุ่นลดลง
1: ไม่เกี่ยวกับเลือดใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับเลือด
2: โอกาสน้อยที่จะเกี่ยวกับเลือดครับแต่ถ้าจะต้องตรวจเลือดในกรณีที่โรคมันรุนแรงนะครับคุณหมอเขาจะตรวจดูอะไรบ้างตรวจดูเกลือแร่ครับ
1: เกล
2: ือแร่ในร่างกายตรวจดูปริมาณแคลเซียมครับบางคนแคลเซียมในเลือดต่ำครับเป็นไฮโปแคลซีเมียก็ทำให้เป็นตะคริวได้ง่ายครับบางคนเป็นโรคไตครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะตรวจ BUN ครีเอตินินนะครับดูว่ามีภาวะโรคไตแอบแฝงอยู่หรือเปล่า
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ๆก็จะไม่พ้นนี้ฮะคือถ้าเป็นรุนแรงคุณหมอก็จะตรวจเลือดให้นะครับตรวจเกลือแร่ตรวจไตตรวจแคลเซียมให้นะครับถ้าเจอก็รักษาโรคนั้นๆไปแต่ถ้าไม่เจอนะครับก็มายืดเหยียดกล้ามเนื้อเหมือนที่อาจารย์นิวสอนครับผม
1: งั้นก็คุณอรวรรณก็ไม่ต้องสงสัยนะก็ไปหาหมอแล้วก็บอกว่าเป็นแบบนี้เป็นตะคริวบ่อยๆคุณหมอก็จะดูว่าอายุ79แล้วอาจจะต้องตรวจละเอียดมากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: โอเคค่ะแม่วันนี้คำถามเยอะมากด้วยนะคะขออภัยนะสำหรับคุณผู้ชมที่ยังถามไม่หมดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บคำถามไว้นะคะสำหรับช่วงไหนที่เราอาจจะต้องมีการอัดเทปด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มิวและอาจารย์ก๊อฟมากเลยนะคะได้ความรู้มากเลยทีเดียวนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าชอบรายการนี้ช่วยกันแชร์ค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเราจะได้เจอกันทุกครั้งไม่พลาดรามาชาแนลค่ะวันนี้ลากันไปพร้อมกันนะคะอาจารย์มิวและอาจารย์กอล์ฟสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: คยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
1: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่หนึ่งคือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่สองคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ
1: ครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
2: ฉี่บ่อย
1: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
2: ไม่มี
1: มีแค่ฉี่บ่อยนะ

0: ครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่สองเราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

โดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ำแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสำเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลืองจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่ Wellbeing กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนกันเนี่ยครับทุกวันที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเราคงอยากที่จะฝันว่าเมื่อไหร่สักทีนะที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้ารีบไปทำงานเพื่อที่จะใช้เงินแบบเดือนชนเดือนวันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่ามันมีวิธีอย่างไรที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพทางการเงินและจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เสียได้ตั้งแต่อายุ55วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธาระวานิชหรืออาจารย์เด่นครับอาจารย์เด่นอยู่ที่สาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับสวัสดีครับอาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงเรื่องอิสรภาพทางการเงินนะครับมันก็จะไปผูกกับการเกษียณอายุงานใช่ไหมครับอาจารย์หลายๆคนก็วางแผนไว้ว่าอยากจะเกษียณที่อายุเท่านั้นเท่านี้ถ้าเป็นคนรุ่นผมนะเป็น generation x เนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเรียนมาทำงานแล้วไปเกษียณก็ตอน60แต่ถ้าคุยกับคนที่อายุน้อยๆหน่อยใน generation y หรือ generation z เนี่ยเขาอาจจะวางไว้ที่45หรือ50หรือแม้แต่55การเกษียณเร็วเกษียณช้าเนี่ยทำไมคนแต่ละรุ่นถึงวางแผนการเกษียณที่ไม่เหมือนกัน
1: คืออย่างนี้ครับอาจารย์เต้ครับก็คือว่าสมัยก่อนใช่ไหมครับในทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยระยะเวลาที่อายุที่ใช้เกษียณอายุนี่คือ60ปีครับชัดเจนใช่ไหม
0: ใช่
1: ทีนี้เมื่อถึงยุคเนี่ยยุคน้องๆเนี่ยที่เพิ่งมาเนี่ยทีนี้ภาคเอกชนเขาเปรตแล้วเพราะบางทีว่าเขารู้สึกว่าไม่ต้องถึง60หรอกบางทีเขาก็55เขาให้เกษียณแล้ว
0: แต่55นี่อายุยังน้อยอยู่เลยนะ
1: อ้าวก็ใช่ดีครับแต่ว่าภาคเอกชนบางคนเขาก็อยากจะได้ที่ได้สดๆใหม่ๆมาทำงานต่อไง
0: oh.
1: ดังนั้นก็คือรุ่นน้องๆเนี่ยถ้าคิดบอกว่าอยากเกษียณเร็วขึ้นเนี่ยคิดถูกแล้วฮะเพราะว่าในตลาดแรงงานที่เขาอยู่เนี่ยถ้าเขาอยู่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอาจจะต้องแบบที่ทำงานอาจจะอยากจะให้เขาออกแล้วเมื่ออายุ55ดังนั้นเขาก็ต้องวางแผนไว้ก่อนแล้วเขาควรจะเกษียณได้ก่อนหน้านั้นถูกไหมฮะ
0: เพราะอายุ55แล้วเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานเขาน่าจะสูงแล้วเงินเดือนน่าจะสูงใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเอกชนให้เขาออกไปก่อนเขาสามารถจะเอาเงินก้อนนั้นน่ะไปจ้างคนที่จบมาใหม่ๆเข้ามาได้นะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อนั่นเป็นวิธี
1: มันมีผลเยอะฮะดังนั้นทีนี้ดังนั้นน้องๆเนี่ยตระวังแผนเกษียณอยู่ก็ควรจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเกษียณได้ตอนประมาณ55พอดีฮะแต่แน่นอนฮะถ้าน้องๆบอกว่าอยากเกษียณเร็วกว่านั้นก็ยิ่งดีครับ
0: ดียังไงครับ
1: ก็คือว่าให้เราอยู่ในสถานะที่เกษียณได้ฮะไม่ได้ว่าคุณต้องเกษียณจริงๆให้อยู่ในสถานะที่เกษียณได
0: ้ไอ้คำว่าฐานะที่เกษียณได้เนี่ยเราดูมีปัจจัยอะไรบ้างครับเนี่ย
1: คือว่าเราก็ต้องมั่นใจได้ว่าเงินสะสมของเรามานี่นะเพียงพอที่จะดูแลเราไปตลอดจนทั้งถึงเราสิ้นอายุขัยใช่ไหม
0: ถึงเวลาที่ต้องไปว่างั
1: ้
0: น
1: ใช่ฮะแล้วก็ถึงบอกว่ามีมรดกให้ลูกหลานเลี้ยงหลานจะทิ้งอะไรไว้ในโลกบ้างเงี้ยเพียงพอฮะพอเรามีเงินก้อนนี้แล้วเราก็สบายใจแล้วทีนี้เราจะทำงานต่อไปหรือว่าเราอยากจะพักแล้วอันนี้เราเลือกได้แล้วเป้าหมายคืออยากให้หนูในสถานะแบบนั้นนะครับ
0: อย่างนี้ถ้าจะให้เงินมันไม่หมดโดยที่เรายังไม่ทันไปเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนมาอย่างดีถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ในการวางแผนเนี่ยมันเริ่มกันตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่นะครับ
1: เอาจริงตั้งแต่เริ่มทำงานเนี่ยพวกเขาควรจะเริ่มวางแผนแล้วฮะว่าควรจะเก็บเงินสักเท่าไหร่ยังไงฮะในแต่ละเดือนครับก็ต้องแบ่งมาส่วนหนึ่งครับเพื่อเก็บออมไว้ในวัยเกษียณแล้วครับถ้าทำงานในบริษัทที่มีขนาดใหญ่พอสมควรครับก็จะวางช่วยในระดับนึงคือเขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมฮะหรือเราเรียกว่า provident fund อันนั้นคือเขาเก็บเงินเพื่อเกษียณอายุของน้องๆระดับนึงแล้วนะฮะคือเขาบังคับเก็บออมคำแนะนำผมก็คือบอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้ฮะก็ควรจะให้เขาตัดไปเลยเต็มที่คือขั้นต่ำตามกฎหมายคือ 3% นะอาจารย์
0: 3%
1: แต่บางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าให้ตัดเยอะกว่านี้เงินเดือนที่ฉันได้สุดที่มาก็น้อยลงสิเราก็เขาจะไม่อยากตัดใช่ไห
0: ม
1: เขาลืมนึกไปว่าคุณไปเลือก 10% นะความหมายคือเขาจะตัดเงินเดือนคุณ 10%
0: ครับ
1: นายจ้างคุณจะเอาเงิน 10% ฝ่ายนายจ้างเนี่ยใส่เพิ่มให้ด้วย
0: อ๋อสมทบไปด้วย
1: ใช่ฮะถ้าเกิดคุณเลือก3เขาก็จะตัดแต่คุณ3นายจ้างก็สมทบ3ลองคิดดูฮะสะสมไม่ได้หลายปีนี่มันเป็นเงินที่เยอะนะแถมประหยัดภาษีได้อีกต่างหาก
0: แม้แต่อาจารย์มันก็พูดยากนะสำหรับคนที่เพิ่งจบมาใหม่ๆเงินเดือนอาจจะสตาร์ทที่ 15,000 บาทเขาจะแบ่งเก็บเงินเป็นจำนวนเยอะอย่างไรเพื่อจะวางแผนเกษียณนะครับ
1: วิธีที่ดีก็คือต้องลดค่าใช้จ่ายของตัวเองมันต้องทำเราทำได้ฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะคิดถึงเกษียณก็ต้องคิดถึงแหละพรุ่งนี้ก่อนถ้าเราบอกว่าไม่มีเก็บออมจนว่าไม่มีพรุ่งนี้อยู่ไม่ได้ก็มันไม่จะคิดเกษียณทำไม
0: ก่อนที่จะนึกถึงพรุ่งนี้ให้นึกถึงวันนี้ด้วย
1: ถูกต้อง
0: พรุ่งนี้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าด้วยใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเริ่มหาความรู้

0: เกี่ยวกับการมีอิสรภาพทางการเงินและเริ่มวางแผนเนี่ยมันถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากที่จะให้เริ่มตั้งแต่เริ่มทำงานในการที่จะวางแผนแต่นั่นแปลว่าสำหรับคนที่อายุสัก45หรือ50นั่นแปลว่าสายไปแล้วหรือเปล่าครับ
1: ผมว่าพอมีแนวทางให้ดังนี้ครับหนึ่งก็คือต้องคิดก่อนอ่ะถ้างั้นเราต้องเกษียณช้าลงหน่อยนะถ้าที่ทำงานยังอยู่ได้นะก็ต้องสัก55เป็นไม่ได้ขออยู่60ใช่ไหมก็ต้องทำงานนานขึ้นหน่อย
0: อ
1: าจจะได้มีเวลาเก็บเงินเพิ่มใช่ไหม
0: ครับ
1: อีกทางเรื่องนึงครับทุกปัจจุบันเนี้ยก็คือว่าเราถึงวัยประมาณแบบนั้นแล้วใช่ไหมเราก็ควรน่าจะมีที่อยู่ของตัวเองแล้วนะอาจจะมีบ้านมีอพาร์ตเมนต์มีห้องอะไรของตัวเองแล้วใช่ไห
0: ม
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีบริการที่เราเรียกว่า reverse mortgage ครับอาจารย
0: ์
1: reverse mortgage ก็คือว่าตอนที่เราเป็นผู้สูงอายุคือ60แล้วใช่ไหมเขาเริ่มที่60นะพอ60แล้วเนี่ยอาจารย์จะสามารถเอาบ้านของตัวเองซึ่งเราเป็นเจ้าของไม่มีภาระจำนองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้ากู้กับธนาคารได้ธนาคารก็จะจ่ายเงินให้อาจารย์ทุกเดือนเน
0: ี่
1: ยก็คือเงินกู้นี่แหละอันนี้อาจารย์ไม่ต้องใช้คืนธนาคารอะไรเลยนะอาจารย์ก็ใช้ชีวิตในปกติใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามปกติทีนี้เมื่ออาจารย์ถึงเวลาแล้ว
0: ถึงเวลาที่ต้องไป
1: ใช่ครับถึงเวลาไปแล้วใช่ทีนี้ธนาคารก็จะบอกว่าก็จะมายึดบ้านแล้วถ้าลูกหลานเขาอยากจะเก็บบ้านไว้เขาก็ชำระหนี้ธนาคารไปแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ทำอะไรแล้วธนาคารก็จะยึดบ้านแล้วก็ขายทอดตลาดถ้าเกิดสมมติบอกว่ามีเงินเหลือก็ให้ลูกหลานเราม
0: ีเงินเหลือจากการขายทอดตลาดก็จะไปสู่ลูกหลานเราเหมือนเป็นมรดก
1: ใช่ครับแล้วถ้าเกิดสมมติไม่เหลือ
0: ไม่พอล่ะทำไง
1: ก็ไม่เป็นไรฮะธนาคารก็รับความเสียหายไปเองเราก็ไม่ได้เสียอะไรดังนั้นถ้าเราเก็บเงินไม่พอใช่ไหมฮะตอนเกษียณแต่ว่าเบอร์เราอย่างน้อยมีทรัพย์สินคือมีบ้าน
0: ครับ
1: อย่างน้อยเราก็เอาบ้านเนี้ยมาเปลี่ยนมาเป็นกระแสเงินสดให้เราใช้ตอนเกษียณได
0: ้
1: เราก็มีทั้งที่อยู่มีทั้งเงินพอประทังชีวิตอยู่ได้ฮะ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับ
0: อย่างนี้ถ้าเผื่อเราบอกว่าเรายังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือเปล่ามันมีคล้ายๆกับเป็นเช็คลิสต์หรือมันจะมีวิธีที่จะรู้ได้อย่างไรครับว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วหรือต้องทำอย่างไรเพื่อจะนำไปสู่ความพร้อมที่ว่านั้น
1: อันนี้คิดแบบว่าไม่ต้องคิดผลตอบแทนอะไรคิดง่ายๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์
0: ครับ
1: หนึ่งก็คิดก่อนเรากะจะไปเมื่อไหร
0: ่โอเคกะจะไปเมื่อไหร่
1: ถ้าคิดไม่ออกก็ใช้ค่าเฉลี่ย
0: ครับ
1: อายุของคนไทยได้ใช่ไหมฮะชายหญิงก็ว่าไปเรากะเกษียณอายุเท่าไหร่ล่ะ
0: สมมติเกษียณ55
1: 55ใช่ไหมสมมติเรากะบอกว่า
0: จะอยู่อีกสัก20ปี
1: 55
0: ถึง75
1: ปีถึง75
0: ครับ
1: แล้วก็เอา20ใช่ไหมครับแล้วก็มาคูณบอกว่า1ตอนคุณไปกะทิ้งอะไรให้ลูกหลานไหมทิ้งสักเท่าไหร่สมมติบอกว่าทิ้งให้สัก1ล้านนะ
0: โอเคทิ้งให้สัก1ล้าน
1: ให้1ล้านใช่ไหมต่อมาแล้วก็มาคิดอีก20ปีเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คุณจะใช้เดือนนึงเนี่ยกี่บาท
0: สมมติเดือนละ10,000 บาทสมมติ
1: 10,000 บาทใ
0: ช่ไหม10,000 บาท
1: เดือนละ10,000 บาทแล้วก็คูณไปบอกว่าโอเค10,000 บาทก็คูณ12นั้นทั้งปีก็ใช้
0: 120,000 บาท
1: แล้วเราก็มาคูณอีก20ปี
0: อุ้ยตอนแรกก็120,000ก็ฟังดูไม่เยอะนะแต่พอคูณ20ปีแล้วเนี่ย
1: ใช่ฮะ
0: 2,400,000
1: ใช่2,400,000ครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นก็2,400,000บวกกับอีก
0: 1 ล้าน
1: ฮะก็ต้องแสดงว่าณวันที่คุณเกษียณต้องมี3,400,000
0: อืม
1: ใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าเกิดคุณมีแล้วแสดงว่าคุณน่าจะพอเกษียณได
0: ้พอจะเกษียณได้
1: พอจะเกษียณได้เพราะนี่เรายังไม่ได้คำนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรเพิ่มเติมใช่จริงๆก็เราก็เพื่อความปลอดภัยก็ต้องเผื่อไว้หน่อยต้องเผื่อไว้หน่อยใช่ไหม
0: นั่นก็แปลว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ด้วยถูกไหมถ้าเราวางแผนว่าจะเกษียณที่อายุ55เราจะต้องมีเงินอยู่2,400,000บวกกับ1,000,000ก็เป็น3,400,000
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเผื่อเรามีเวลาก่อนเกษียณอยู่เยอะมันก็ยังทำให้ภาระที่เราจะต้องมีการเก็บหอมรอมริบเนี่ยมันน้อยลงเดือน
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเผื่อเราเพิ่งมันคิดได้ตอนที่อายุ50แล้วอ่ะมีเวลาอีกเพียง5ปีเท่านั้นในการจะเก็บเงิน3,400,000
1: ก็ต้องเซฟหนักหน่อย
0: ก็ต้องเซฟหนักหน่อยหมายถึงก็ต้องมีการเก็บเงินเก็บออมแล้วก็ลงทุนเพิ่มอย
1: ่
0: างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับก็คิดง่ายๆครับเราไม่คิดเรื่องการ3,400,000ใช่ไหมอาจารย์สมมติเรามีเวลาอีก10ปีเกษียณ
0: ครับ
1: ก็หาร10ก็เราต้องเก็บเง
0: ิน ง่ายๆเลย
1: 3,400,000
0: เก็บให้ได้
1: ใช่ฮะ
0: ครับแต่ถ้าเผื่องานที่ทำเนี่ยดูยังไงก็ไม่มีทางที่จะเก็บเงินได้เพิ่มเติมให้ได้3,400,000
1: ต้องลดเป้าฮะถ้าอย่างนี้ก็คือ
0: ครับ
1: ถ้าแบบว่าไม่เพิ่มความเสี่ยงการลงทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาแบบว่าชัวร์ก็อาจจะต้องบอกลูกหลานว่าพ่อของลดหน่อยนะกะจะทิ้งให้เขา1ล้านก็ขอลดหน่อยอะไรเงี้ย
0: ลดหน่อยอาจจะเหลือศูนย์ไปเลยอันนั้นลดเยอะไปอาจจะสัก500,000สมมติ
1: อะไรเงี้ยครับ
0: หรือมันมีวิธีในการที่จะเพิ่มรายได้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงไหมครับอาจารย์ถ้าเผื่อรายได้ไอ้ที่ทำอยู่ตอนนี้รายได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นไอ้จะไปกระเบียดเกษียณก็อาจจะยากเกินไปละก
1: ็
0: อาจจะลองหาวิธีในการหาเงินเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่นั่นก็แปลว่าอาจจะต้องมีการลงทุนเรื่องของการอัพสกิลของตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกัน
1: อ๋อใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เวลาที่พูด

0: ถึงเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงการทำประกัน
1: ครับ
0: ทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพไอ้การทำประกันเหล่านี้มีความจำเป็นไหม
1: ผมเล่าเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งให้หน่อยอาจารย
0: ์ครับ
1: เมื่อผมแต่งงานกับภรรยาเนี่ยเรื่องแรกที่ผมทำคือผมซื้อประกันซื้อประกันเพิ่มแล้วก็ซื้อให้ภรรยา
0: อ๋อแล้วครับ
1: เมื่อมีลูกนะอาจารย์อย่างแรกที่ทำก็คือซื้อประกันสุขภาพให้ลูก
0: โอ้คือ

0: ประกันสุขภาพก็เหมือนกันครับเพราะว่าคุณจะบอกเก็บเงินไว้ดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องซื้อหรอกถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้เนี่ยคือเราไม่สบายขึ้นมาเนี่ยที่เราเก็บไว้ก็จะได้ใช้ก็พอแล้วความจริงไม่พอหรอกครับเพราะว่าพอคุณมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาทีฮะอย่างเช่นสมมติบอกว่าหมอคุณหมอบอกไปวินิจฉัยแล้วเบิร์นมีข่าวร้ายว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ย
1: ครับ
0: ค่าใช้จ่ายรักษามะเร็งทีเนี่ยเขาก็ประมาณให้ผมว่าประมาณสักล้านสองล้านละอาจารย
1: ์
0: เหมือนถูกหวยเลยปุ๊บหมอบอกว่าอ่ะคุณเป็นมะเร็งนะเนี่ยก็มีปุ๊บขึ้นมาเลยค่าใช้จ่าย
1: สองล้าน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: แล้วแค่พอลองเดทนะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกฮะก็คือว่าเมื่อคุณไม่สบายใช่ไหม
1: ครับ
0: ความสามารถในการหารายได้คุณก็น้อยลงทำงานไม่ไหวต้องพักเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมดังนั้นมันกลายบอกว่าเมื่อคุณเป็นโรคทีเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ลด
1: อ๋อที่อาจารย์บอก2เด้ง
0: ใช่ครับ2เด้งเนี่ยดังนั้นมันเกิดมาพร้อมกันเนี่ยถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีประกันนะอาจารย
1: ์ครับ
0: รอดยากมากมันยกเว้นแต่ว่าคุณรวยอยู่แล้วถ้ารวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาฟังรายการตรงนี้ของเราใช่ไหมไม่ต้องเก็บออกฉันใช้ชีวิตยังไงก็ได้ละใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยฮะเราก็ต้องมีไว้ก่อนนะตรงนี้ต้องมีนะครับเนี่ย
1: ครับแต่มันก็ถือว่าเป็นการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับคือเมื่อเราจากไปก็อย่างน้อยลูกหลานเราก็ยังพูดง่ายมีค่ามาจัดการงานให้เรา
1: อืมไอ้เจ้า passive income เนี่ยครับมันคืออะไรผมได้ยินคำนี้มาตลอดเลยอะเวลาที่พูดถึงอิสรภาพทางการเงินก็มักจะพูดถึงคำว่า passive income อยู่ด้วยมันคืออะไรครับเนี่ย
0: passive income ก็คือรายได้ครับที่คุณจะได้มาโดยที่คุณไม่ต้องไปลงแรงอะไรเพิ่มเติมครับ
1: อ๋ออยู่เฉยๆมันก็มีเงินเข้ามา
0: ใช่ครับอ
1: ย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: คิดง่ายที่สุดครับเช่น บัญชีเงินฝากประจำหนึ่งเดือนเราฝากไปทุกเดือนทุกเดือนก็ได้ดอกเบี้ยเพราะเงินฝากประจำหนึ่งเดือนจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนดังนั้นถ้าไอ้เงินต้นของคุณใหญ่พอใช่ไหมเช่นสมมติมีเงินต้นสักพันล้านหนึ่งเดือนก็พอใช้จ่ายแล้วไอ้เงี้ยเป็น passive income
1: เงินที่งอกเงยจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรเพิ่มแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นมันสร้างอินคัมให้เรา
0: ใช่ครับแต่ที่นี
1: ้งอกเงยขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: แต่หลายๆคนเนี่ยพอได้ยินคำว่า RMF กับ SSF
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งมันเป็นกองทุนรวมที่จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยครับอาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีรูปแบบการลงทุนแบบไหนมันมีข้อจำกัดอะไรแล้วมันนำมาซึ่งอิสรภาพทางการเงินได้จริงหรือเปล่า
0: วัตถุประสงค์ฮะคือเขาต้องการให้เพื่อเก็บออมระยะยาวนะครับดังนั้นคือเขาเหมือนคล้ายๆเพื่อแบบว่าเพื่อเกษียณอายุแหละคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขจุกจิกต่างกันอย่างเช่น RMF เนี่ยนะก็จะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องลงทุนประมาณว่าห้ามเว้นเกิน1ปีนะต้องลงทุนต่อเนื่องแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับว่าคุณต้องลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่นะอาจารย์จะซื้อ100บาทก็ได้
1: อ้าวเหรอฮะ
0: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้ว
1: อ๋อเปลี่ยนเกณฑ์แล้ว
0: ใช่คือไม่มีขั้นต่ำแล้วอาจารย์เห็นว่าต้องให้ต่อเนื่องคือห้ามลืมซื้อค
1: ืออย่าลืมซื
0: ้ออาจารย์อาจจะเว้นได้แค่1ปี
1: อ๋อครับ
0: เว้นปีนี้ซื้อปีหน้าเว้นปีถัดไปต้องซื้อละอาจารย์ซื้อ100บาทก็ได้ไม่เป็นไรนะ
1: ครับ
0: นี่ RMF เนี่ยก็คืออาจารย์จะสามารถขายแล้วก็จะสามารถบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยก็ต่อเมื่ออาจารย์ลงทุนไปอย่างน้อย5ปีฮะ
1: 5ปี
0: แล้วก็และอายุอาจารย์เนี่ยไม่น้อยกว่า55
1: อ๋อทีนี้จะมีเรื่องของอายุเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม
0: ่
1: ใช่แค่อายุหรือระยะเวลาในการลงทุน
0: ใช่ครับก็คือต้องล่องลงทุนไปขั้นต่ำ5ปีแล้วก็อายุขั้นต่ำเนี่ย55
1: ครับครับ
0: ถ้าเป็น SSF เนี่ยจะนานกว่าคือ10ปี
1: 10ปีที่ต้องถือเจ้ากองทุนนี้ไว้ในมือ
0: 10ปีครับ10ปี
1: แล้วมีเรื่องของอายุด้วยไหมครับ
0: ไม่มี
1: ที่เกี่ยวข้องอ๋อ
0: ไม่มี
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อในการที่จะเลือกลงทุนกับกองทุนประเภทไหนไม่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่ด้วยใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วสมมติว่าน้องๆบัณฑิตเพิ่งจบออกมาใหม่เลยอายุ25นะครับควรจะเริ่มลงทุนกับ IMF หรือว่า SSF ดีครับเนี่ย
0: อ๋อเอาเป้าหมายกันนะถ้าเป้าหมายคือต้องการเก็บออมระยะยาวแล้วต้องการให้อยู่ในสถานที่บอกว่าเกิดต้องการใช้เงินเนี่ยสามารถขายออกมาได้ก่อนโดยเรียกว่าไม่ต้องไปคืนภาษีจ่ายเจอภาษีทีหลังโดนขับปรับขับเปิบอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดอายุน้องๆเนี่ยน้อยกว่า45ใช่ไหมแล
1: ้
0: วก็ซื้อ SSS ก่อนเพราะว่ามัน10ปีใช่ไหมถ้าเป็น IMF เนี่ยมันต้องถึงยังขั้นต่ำอายุ55น้องก็ขายก่อนไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นถ้าน้องอายุต่ำกว่า45เนี่ยก็ซื้อ SSS เนี่ยมันประหยัดภาษีด้วยแถมว่าเกิดจำเป็นต้องใช้เงินมันขายได้เร็วกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอายุเกิน45แล้วใช่ไหมฮะถ้างั้น IMF ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าอายุทุนถึง55แล้วก็ขายได้แล้วถูกไหมเพราะว่ามันถือขั้นต่ำ5ปี
1: ผมไม่ต้องรอให้ครบ10ปี
0: ใช่ไม่ต้องขอ10ปี
1: ครับ
0: คำแนะนำผมคือว่าต้องกระจายความเสี่ยงครับถ้าว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวผลประกอบการกองจะไม่ดีเงี้ยกระจายความเสี่ยงครับก็คือว่า1อย่างแรกเลยอาจารย์อย่าลงเฉพาะหุ้นไทยต้องกระจายไปความเสี่ยงลง

0: ทุนแบบว่าทั่วโลกอะไรเงี้ย
1: หุ้นต่างประเทศด้วย
0: ต้องลงครับต้องลงครับเพราะว่าถ้าดูนะฮะ market cap ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ถึง 1% เลยอาจารย์ของตลาดหุ้นทั่วโลกใช่ไหมเราถึงเป็นตลาดที่เล็กมากๆแล้วพวกแบบ new economy เศรษฐกิจสมัยใหม่ของบ้านเราก็ไม่มีเช่นกลุ่มเทคโนโลยีแบบเนี้ยก็ไม่มีใช่ไหมฮะกลุ่มแบบว่า world class หน่อยอย่างเช่น EV อย่างเงี้ยก็ไม่มีใช่ไหมดังนั้นถ้าเรากระจายไประดับโลกอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะปลอดภัยขึ้นถ้าเผื่
1: อ
0: ผลตอบแทนก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วเกิดสมมติบอกว่าเศรษฐกิจไทยถ้าสมมติในอนาคตไม่ดีอย่างเงี้ยค่าเงินบาทอ่อนค่าเราไปลงทุนต่างประเทศไว้ถูกไหมเพราะค่าเงินบาทอ่อนค่าอ่ะคิดกลับมาเป็นเงินบาทผลตอบแทนเราได้เพิ่มอีกต่างหากถูกไหมอันก็จะดีกว่าน
1: ั่นก็คือเป็นการกระจายทั้งหุ้นไทยทั้งหุ้นต่างประเทศ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าถ้าลงทุนกับบริษัทที่มั่นคงเราจะเอาอะไรเป็นตัววัดว่าเนี่ยคือบริษัทที่มั่นคงครับ
0: หนึ่งก็คือว่าหนึ่งอยู่นานยังดังนั้นถ้ามันอยู่นานไปแล้วก็แสดงว่ามันก็คงต้องมั่นคงระดับหนึ่งแล้วเนาะ ใช่ไหมสองแล้วก็ต้องดูที่ว่าธุรกิจนั้นเนี่ยมันรู้สึกยังดีอยู่ไหมยังมีอนาคตไหมคืออะไรก็ตามที่มันเป็นตอบสนองความต้องการพื้นฐานมากๆอย่างเงี้ยไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนยังไงมันก็ยังต้องการเช่นอาหารอย่างเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมว่ามันจะมีเทคโนโลยีใหม่มาทำให้คนไม่ต้องกินอาหารนั่นธุรกิจไหนก็ตามที่บอกทำเรื่องแบบเนี้ยเรื่องเบสิกเงี้ยก็น่าจะเรียกว่าน่าจะอยู่ตัวเนาะน่าจะอยู่มานานดูมั่นคงแล้วบริษัทก็น่าจะจ่ายได้สม่ำเสมอใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ประมาณอย่างเงี้ยคร
1: ับแต่การลงทุนในกองทุนบางกองทุนเขาก็ไม่ได้มีเงินปันผลให้แล้วเราจะได้ดอกผลหรือกำไรอะไรจากการที่ลงทุนกับกองทุนที่ไม่มีเงินปันผลนะท่าน
0: เอาจริงถ้าเป็นกองทุนนะครับก็คือว่าบางทีการที่เราลงทุนกับกองทุนเนี่ยที่ไม่มีเงินปันผลเนี่ยถ้าเราเก็บออมเพื่อเกษียณอายุนะครับหรือว่าสำหรับระยะยาวเนี่ยเช่นตอนนี้เราทำงานอยู่ใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: เอาจริงเขาจ่ายเงินปันผลมาให้เราเนี่ยเอาจริงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่า1เราเสียภาษี2ก็คือเพราะเขาจ่ายมาแล้วก็บอกโอ้ได้เงินแล้วก็เอาไปเที่ยวเอาไปนู่นเอาไปนี่ไปนั่นใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเหมือนกับถูกหวยเหมือนวินฟอลมาบอกว่าได้เงินเพิ่มผลก็อาจจะเอาไปใช้เพิ่มเติมมากกว่าที่จะเก็บออมใช่ไหมเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการบอกว่าให้มีเงินสะสมเยอะๆแล้วเราไปจ่ายไปใช้สบายตอนเกษียณใช่ไหมฮะดังนั้นไอ้กองที่มันไม่จ่ายปันผลเลยเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าพอมันไม่จ่ายมาคุณไม่ต้องเสียภาษี 10%
1: อ๋อมันไม่ข้อดีเหรอ
0: ใช่ฮะเขาบอกคุณเก็บไอ้เงินนั้นมันไม่ได้หายไปไหนอาจารย์มันฝังอยู่ในมูลค่าของกองทุนเงินตรงนี้มันก็จะยิ่งงอกงามไปเรื่อยๆดังนั้นตอนวันที่คุณเกษียณในอนาคตเนี่ยคุณก็จะได้มีเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำได้คือลงทุนผ่านกองทุนรวมครับรวมนะฮะซึ่งถ้าคำแนะนำผมก็คือว่าขั้นแรกเนี่ยก็ควรจะลงทุนหนึ่งประหยัดภาษีก่อน
1: อ๋อเอาแบบเลือกกองทุนรวมที่มีสิทธิพิเศษทางภาษี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: โอ้ครับ
0: ประหยัดภาษีก่อนเพราะว่าง่ายๆครับอาจารย์ครับคือเราลงทุนไปได้ผลตอบแทนเยอะน้อยเนี่ยบางทีมันไม่แน่นอนมันเสี่ยงอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่การที่คุณประหยัดภาษีได้เนี่ยชัวร์เกมไม่มีความเสี่ยงเลยได้แน่นอนตอนนี้เราเสียภาษีสมมติเสียอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่ 10% เนี่ย
1: ค
0: ุณแค่ลงทุนตรงนี้ไปประหยัดแล้ว 10%
1: จริงด้วย
0: คือผลตอบแทนแล้วเนี่ยมาแล้ว 10% ถูกไหม
1: จริงด้วย
0: บางคนเนี่ยเสียภาษีเยอะหน่อยรักชาติเสียเรท 20เนี่ยคุณแค่แบบประหยัดแค่เนี่ยคุณได้ผลตอบแทนแล้ว 20% ไม่มีความเสี่ยงอีกต่างหาก
1: จริงครับ
0: ครับ
1: กองทุนทองคำหรือว่าการซื้อทองคำเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือสิ่งที่ต้องระวังไหมครับ
0: กองทุนผลตอบแทนเยอะหรือน้อยฮะมันดูที่หลายกองนะอาจารย
1: ์อ๋อ
0: บางกองก็ได้น้อยใช่ไหมฮะหรือบางกองติดลบก็มีนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่มี
1: อ๋อมีความเสี่ยงการลงทุน
0: มีความเสี่ยงฮะแน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนครับแต่ว่าอาจารย์ลองหากองดีๆนะฮะเอาข้อจริงเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยก็สูงมากอาจารย์บางกองก็ได้ปีหนึ่ง 36% ละ
1: ถึงเหรอครับ
0: ถึงครับ
1: บ
0: างปีก็มี30ฮะบางปีก็บางกองก็เกือบร้อยอ่ะ
1: โอ้
0: เกือบร้อยด้วยนะฮะก็มีนะครับดังนั้นก็คือจะบอกว่าผลตอบแทนไม่จูงใจนี่ก็ไม่น่าจะใช่
1: แต่มันก็เหมือนซื้อหวยนะอาจารย์เพราะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันจะขึ้นหรือจะลงหรือว่ามันจะได้ผลตอบแทนมันเป็น 100%
0: ใช่ฮะสำนักงานการตลาดเขาจะชอบบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นขึ้นการันตีในอนาคตใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ใช่
0: ถูกครับดังนั้นซื้อกองฮะถามว่าผลตอบแทนในอดีตต้องดูไหมต้องดูนะฮะอย่าไปเข้าใจว่าอ๋อผลตอบแทนในอดีตไม่การันตีในอนาคตเนี่ย
1: ก็ไม่ต้องสนใจเลย
0: คิดอย่างนี้แล้วกันอาจารย์ว่าอาจารย์สอบได้ที่หนึ่งได้ทุกวิชาทุกปีเนี่ยอาจารย์ว่ายากไหม
1: ก็ยากอยู่นะ
0: ทำไมที่หนึ่งได้แบบผลตอบแทนดีสุดดีทุกปีเลยทุกยากใช่ไหมอาจารย์แต่อาจารย์ว่าถ้าจะหาคนที่บอกว่าสอบได้ที่โหลทุกวิชาทุกปีอาจารย์ว่าหาได้ไหม
1: ก็ไม่น่าจะยาก
0: จะทำแบบนั้นไม่ยากใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะดังนั้นก็คือว่าผลคะแนนดีเราต้องดูฮะมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปเลือกไอ้คนได้สูงสุดได้แต่มันทำให้บอกว่า คุณตัดไอ้พวกข้างล่างได้เพราะบางคนเนี่ยมันแย่ใช่ไหมมันก็อาจจะแย่ตลอดเนี่ยมันง่ายฮะมันก็อาจจะมีเยอะใช่ไหมคุณลองคิดดูมีอยู่ร้อยอันเรารู้แล้วบอกไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ไหวไหมใช่ไหมแย่มันก็อาจจะต่อเนื่องได้จริงอยู่แอนข้างบนเนี่ยมันอาจจะไม่ดีที่หนึ่งตลอดหรอกแต่อย่างน้อยเมื่อเราตัดส่วนที่เรียกว่ามันแย่ต่อเนื่องเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือก็เป็นไงฮะก็น่าจะโอเค
1: น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำการบ้านมีการศึกษากันสักนิดหนึ่งว่าเขาไปลงทุนในหุ้นประเภทไหนแล้วมันจะได้มีผลตอบแทนประมาณไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ทีนี้กลับมาที่ทองถามว่าคนชอบเข้าใจว่าโอ้ทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: บางคนก็คิดว่าเอ้ยงั้นฉันไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นแล้วไปซื้อทอง 100% เลยดีกว่า
1: ซื้อมาที่แบบเป็นเส้นๆเป็นแท่งๆนี่เลยใช่ไหมคร
0: ับ แต่ว่าอาจารย์ต้องเข้าใจนะอาจารย์เอาไปแท่งๆมาอาจารย์ก็ต้องมีละภาระในการแบกทองดูแลทองใช่ไหมขนส่งจี้ป้นอีก ใช่ไหมดังนั้นก็จะมีภาระพวกนี้ฮะแต่ว่าก็ได้ความสบายใจว่าเกิดสมมติราคาทองตกก็ไม่เป็นไรเอาทองไปทำเครื่องประดับใส่เอง
1: อย่างน้อยก็ยังจับต้องได้
0: จับต้องได้เราคิดว่าทองปลอดภัยเนี่ยแต่ท่านไปถือทอง 100% เนี่ยราคาทองมันขึ้นลงนะอาจารย์ขาดทุนได้เยอะ
1: ครับ
0: ไอ้ความหมายที่เขาบอกว่าทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยความหมายคือว่าเมื่อคุณเอาไปรวมกับทรัพย์สินประเภทอื่นหรือเป็นส่วนหนึ่ง
1: เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในหลากหลาย
0: ๆ
1: ที่เรากระจายออกไปนี
0: ่ใช่ครับไม่ใช่คุณไปถือบอกว่าทรัพย์สินปลอดภัยถือทองอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: 100% ก็คงไม่ได้
0: ไม่ได้ฮะถ้าจะทำงั้นฝากเงินดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเยอะหรือว่าถ้าสมัยใหม่หน่อยคือขี้เกียจเก็บไว้ก็อาจจะซื้อเป็นกองทุนใช่ไหมกองทุนมันก็สะดวกตรงที่ว่าไม่ต้องมีดูแลไม่ต้องไปบ่นหัวเรื่องจี้ป้นใช่ไหมทีนี้ไอ้ทองที่มันดีบอกว่าปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่ามันมักจะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับทรัพย์สินประเภทอื่นครับเช่นตอนที่ราคาหุ้นทั่วโลกตกต่ำลงอะไรเงี้ยผลประกอบการอื่นไม่ดีเกิดโควิดเงี้ยราคาทองขึ้นถูกไหมดังนั้นตลาดถ้าเราลงทุนแล้วเรามีทั้งสองอย่างคืออ่ะมีทั้งหุ้นด้วยมีทั้งทองด้วยตอนที่หุ้นมันไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีราคาหุ้นลงราคาทองขึ้นทั้งสองอย่างเราก็เลยไม่ค่อยเสียหายแต่วันนี้ฮะพอตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นอย่างในอเมริกาเริ่มฟื้นแล้วราคาทองก็เริ่มลงทีนี้เราก็ไม่ได้เสียหายมากอย่างเงี้ยแล้วเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนดีขึ้นด้วยเพราะหุ้นเนี่ยมันพอขึ้นนั้นมันขึ้นเยอะมันก็อาจจะมาชดเชยแต่เราได้ผลตอบแทนดีขึ้นกว่าเดิมอี
1: กวันนี้ได้คุยกับอาจารย์เด่นสนุกมากเลยครับอาจารย์ได้ความรู้เยอะแล้วก็ได้ความรู้ไปสำหรับในการที่จะวางแผนว่าเราจะเกษียณเนี่ยเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือยังการคำนวณต่างๆจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เด่นได้พูดแล้วก็จริงๆแล้วมีข้อมูลอยู่เยอะแยะนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได
0: ้
1: แต่อย่างหนึ่งที่อาจจะคิดไปก็คือเราจะมีช่วงระยะเวลาหลังเกษียณอยู่อีกเป็น10ปีที่เราจะต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีรายได้เข้ามาถ้าเราไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะมีเงินสะสมเพียงพอที่จะใช้ในช่วง10ปีอย่างน้อยที่เราหลังเกษียณไปแล้วเพียงพอแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั่นก็พอจะบอกได้ว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินอยู่พอสมควรแล้ว
0: ใช่ครับ
1: นะครับในวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาคุยกันในวันนี้ครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได
3: ้การทำประกันก็คือการซื้อความคุ้มครองให้กับตัวเราเองในกรณีที่เราอาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดได้แล้วก็อาจจะทำให้เราเนี่ยสูญเสียรายได้ทรัพย์สินแม้กระทั่งชีวิตแล้วก็สุขภาพแล้วก็ทำให้เป็นภาระแก่ครอบครัวและตัวเองได้นะคะประกันเพื่อวางแผนเกษียณเนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักๆนะคะเรื่องแรกก็คือการทำประกันสะสมทรัพย์ที่เรามักจะรู้จักกันดีอยู่แล้วประกันสะสมทรัพย์เนี่ยผลตอบแทนที่ได้หรือดอกเบี้ยที่ได้เนี่ยก็มีความใกล้เคียงกับดอกเบี้ยที่เราได้บนบัญชีฝากประจำของธนาคารแต่ส่วนที่เราได้เพิ่มเติมในการซื้อประกันทรัพย์ก็คือความคุ้มครองที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาคำว่าความคุ้มครองเนี่ยหมายถึงว่าคุ้มครองเรื่องของอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเช่นเราต้องสูญเสียอวัยวะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยการซื้อประกันสะสมทรัพย์เนี่ยเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หลักของการซื้อประกันสะสมทรัพย์เนี่ยไม่ได้ช่วยให้เราเพียงแต่มีเงินก้อนใช้เมื่อสิ้นสุดสัญญานะคะแต่ว่าเรายังสามารถสร้างวินัยให้กับตัวเองในการที่มีเงินเก็บในระยะยาวได้อีกด้วยนะคะ ่วนที่2เรียกว่าประกันบำนาญเป็นการซื้อบำนาญให้กับตัวเองหลังเกษียณอายุนะคะนั่นแปลว่าการที่เราสะสมเงินในตอนนี้ที่เรายังมีแรงทำงานอยู่เนี่ยเราไม่สามารถเอาเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้จนกระทั่งเราเกษียณอายุนะคะเช่นบางท่านก็ทำถึงอายุ80ปีบางท่านก็ทำถึงอายุ85ปีเป็นต้นนะคะซึ่งเบี้ยบำนาญตัวนี้ก็จะจ่ายให้เราทุกปีเท่าๆกันข้อดีของการซื้อประกันบำนาญอีกก็คือว่าเบี้ยที่ส่งประกันบำนาญเนี่ยสามารถนำไปรวมกับกบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ RMFหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือที่เรียกว่า Provident Fund เนี่ยก็ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยค่ะประกันอีกประเภทหนึ่งนะคะที่อาจจะมีความจำเป็นสำหรับการวางแผนเพื่อเกษียณอายุนั่นก็คือการทำประกันสุขภาพนั่นเองนะคะประกันสุขภาพเนี่ยเราสามารถซื้อเป็นสัญญาพ่วงต่อจากประกันสะสมทรัพย์หรือเป็นสัญญาพ่วงต่อจากประกันบำนาญก็ได้นะคะเช่นเราซื้อประกันสุขภาพ20/80นั่นหมายถึงว่าเราส่งเบี้ยประกันเนี่ยอยู่20ปีนะคะแต่คุ้มครองเราถึงอายุ80ปีแต่ว่าเราก็สามารถจะซื้อประกันสุขภาพแยกได้ด้วยเช่นซื้อปีต่อปีซึ่งทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นกับว่าความต้องการของเราต้องการให้ประกันสุขภาพตัวนี้คุ้มครองอะไรเราบ้างค่ะการเลือกประกันสุขภาพเนี่ยก็ทำด้วยกันได้3วิธีนะคะที่เรามักจะเห็นก็คือว่าซื้อประกันสุขภาพโดยที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพจ่ายเบี้ยประกันน้อยแน่นอนความคุ้มครองก็ไม่ได้มากตัวถัดมาเป็นการตอบคำถามสุขภาพนะคะโดยที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพการคุ้มครองก็ดีขึ้นมาอีกสักนิดนึงโดยเขาเชื่อถือคำพูดหรือข้อมูลที่เราเขียนเอาไว้ในแบบสอบถามในกรณีที่เราปิดบังข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็มาตรวจเจอทีหลังเนี่ยความคุ้มครองของการจ่ายรักษาพยาบาลเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะหรืออาจจะถูกยกเลิกไปแบบที่3เนี่ยก็จะเป็นการตรวจสุขภาพโดยละเอียดจากแพทย์ในโรงพยาบาลก่อนซื้อประกันสุขภาพนะคะแน่นอนที่สุดค่ะว่าทำให้การคุ้มครองเนี่ยมีความลึกมากขึ้นนะคะดังนั้นเบี้ยที่จะต้องส่งก็ค่อนข้างจะสูงนะคะประกันสุขภาพก็ควรเริ่มทำตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะเพราะว่าในวัยที่เรายังมีความแข็งแรงอยู่เนี่ยเบี้ยสุขภาพเนี่ยยังค่อนข้างถูกอยู่นะคะสองดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะเรากินดื่มเที่ยวมากน้อยแค่ไหนนะคะตัวนี้ก็จะส่งผลต่อเบี้ยสุขภาพของเราด้วยนะคะสามก็คือเรื่องของประกันสุขภาพที่หน่วยงานของเรามีให้อยู่แล้วนะคะว่าเราพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่หรือไม่นะคะหรือว่าเราต้องการจะซื้อเบี้ยประกันเพิ่มเติมและส่วนสุดท้ายค่ะว่าเรามีความสามารถในการที่จะส่งเบี้ยประกันทุกๆปีได้ไหมนะคะคนที่ไม่มีเงินที่จะทำประกันนะคะก็จะสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้นะคะเป็นการประกันตนเองนะคะหรือถ้าเราไม่มีจริงๆเนี่ยทางรัฐก็ยังมีสวัสดิการของบัตรทองนะคะซึ่งจะสามารถดูแลสุขภาพของคนไทยได้ค่ะ
4: YouTube ช่องไม่โดน Channel คือแหล่งความรู้ด้านสุขภาพอาหารและออกกำลังกายเรามุ่งหวังให้ทุกคนมีแนวทางในการดูแลสุขภาพเน้นการป้องกันและการรักษาโดยแพทย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยมหิดลถ้าคุณไม่อยากพลาดรายการสุขภาพที่น่าเชื่อถือและทันสมัยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องไม่โดน Channel กันนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันบ้าง
4: เอาขึ้นได้แบบสง่า
6: ไอ้การจำเดินใจวิชัยตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
4: ้เร่งไปถ่ายรูปบุญรูป
7: เราไปเล่น
6: ไปไปไม่อยากถ่ายรูปมานานแล้ว
7: ไม่อยากถ่ายนะ
6: ดีนะ
8: ไปได้แล้วรับไปเลย
9: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได้
8: อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
8: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
9: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
10: ช่วย
11: แ
10: ฮะ
11: ตื่นเต้นตื่นเต้น
10: แฮะ
9: เกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกนะทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
3: เฮ้ยระวัง
9: ฮะ
3: เฮ้ย
9: ได้ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
3: จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
9: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
2: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
3: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
2: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
3: สมุทัยเองหรอกหรอ
2: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
3: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
2: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได
3: ้ไม่อะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
2: นั่นเพราะ จ้าไม่มีความอยากเล่นเจ

0: ไว้ก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
1: เช่ไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
2: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
0: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
2: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
0: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
2: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทะยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดพบความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
0: เก่งไม่สิล่ะเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข์
2: ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
0: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
3: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
4: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
0: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
4: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
3: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
4: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่ถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีดีเถอะย้า
5: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั่นเนี่ย
6: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
7: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
5: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
7: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

มีการตรวจแอนติเจนเทสพอตรวจแล้วไม่เจอเส้นไม่ขึ้นไม่ติด 100% สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติพอพูดถึงการตรวจโควิดด้วยตัวเองนะคะหลายๆคนคงจะปวดหัวเลยนะคะว่าเป็นไปได้ไหมว่าแบบว่าตรวจแล้วมันไม่เจอเราติดวันนี้นะคะเราจะมาดูว่ามีวิธีแบบไหนกันบ้างค่ะมาดูเรื่องแรกกันเลยนะคะเขาแชร์กันมาเยอะเลยว่าการตรวจโควิด-19 ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยเชื่อถือได้ 100% นะคะหมอขอบอกเลยว่าไม่จริงเลยนะคะหนึ่งในอาการของคนเป็นโควิดก็คือมีไข้หรือว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นใช่ไหมคะแต่หลายๆคนที่เป็นโควิดเนี่ยไม่ได้มีอาการแบบนั้นนะคะอาจจะมีแค่จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสนะคะเพราะฉะนั้นการใช้อันนี้อย่างเดียวจึงไม่ได้บอก 100% แต่ว่าถามว่ามีประโยชน์หรือเปล่าก็มีประโยชน์ในการคัดกรองในบางกลุ่มคนนะคะซึ่งอาจจะมีไข้โดยที่ไม่ได้รู้ตัวค่ะมาดูวิธีการต่อมานะคะโอ้อันนี้คนมาแชร์เยอะมากมีคนไลน์มาถามหมอด้วยนะคะว่าถ้ากลั้นหายใจเกิน10วินาทีแปลว่าไม่ติดนะคะอันนี้หมอคิดว่าไม่จริงเลยค่ะด้วยปกติแล้วนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยสามารถกลั้นหายใจได้ใน10วินาทีอยู่แล้วแต่ว่าอย่างคนไข้หมอที่ไลน์มาถามนี้ค่ะเป็นปอดอุดกั้นเรื้อรังมีโรคอ้วนมีโรคหัวใจจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปทำแบบนี้นะคะอาจจะทำให้มีผลเสียกับสุขภาพได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากไม่ได้บอกแล้วว่าสามารถติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ยังทำให้เกิดผลเสียกับสุขภาพของคนในบางกลุ่มค่ะดังนั้นนะคะวิธีการนี้นะคะอย่าหาทำจะดีกว่าค่ะมาดูกันอีกวิธีการนึงค่ะมีการตรวจแอนติเจนเทสพอตรวจแล้วไม่เจอเส้นไม่ขึ้นไม่ติด 100% สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอันนี้ก็ไม่จริงนะคะเจ้าชุดตรวจแอนติเจนนะคะมีปัญหาหลายแบบเริ่มตั้งแต่อันแรกเลยนะคะก็คืออันนี้นะคะหลายๆคนคงคุ้นกันละออกมานะคะเห็นยาวขนาดนี้แยงเข้าไปถามว่าแยงลึกขนาดไหนเวลาคนทำเองนะคะบางคนเนี่ยเข้าไปปุ๊บรู้สึกแบบเสียวหรือว่าตกใจแล้วนะคะรีบถอยออกมาทันทียังไม่ทันหมุนยังไม่ทันแทงทำให้เราเนี่ยเก็บเชื้อจากตรงบริเวณที่จะต้องเก็บไม่ได้ค่ะปัญหาถัดมาที่ทำให้เชื้อถือไม่ได้ 100% นะคะก็คือวิธีการเก็บด้วยซองมีการสารกันความชื้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าชุดตรวจเนี่ยเก็บไม่ดีเนี่ยนะคะโอกาสที่ทำให้ผลมันไม่บวกเนี่ยก็ยังเป็นไปได้ค่ะก็คือเรื่องน้ำยานะคะใส่มากใส่น้อยหรือว่าใส่ไม่ถูกต้องนะคะปัญหาสุดท้ายก็คือวิธีการอ่านนะคะมันจะมีการอ่านตัว C อย่างเงี้ยหรือว่า control นะคะแล้วก็ตัวแอนติเจนบางคนเนี่ยไม่คุ้นเคยหรือว่าแสงไม่ดีพออ่านผิดอ่านถูกนะคะหรือว่ารอไม่นานพออย่างเงี้ยค่ะทำให้ผลเนี่ยออกมาไม่ถูกต้องนะคะอันดับแรกเลยนะคะชุดตรวจต้องมีคุณภาพนะคะซื้อให้ถูกต้องเก็บให้ดีอุณหภูมิถูกต้องด้วยหมดอายุนะคะอันถัดมาก็คือตรวจให้ถูกนะคะแยงลึกเพียงพอหยดน้ำยาเพียงพอรอเวลาที่ถูกต้องอ่านในแสงที่ถูกต้องนะคะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5บ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะ
3: คือมานะแบบตออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป
1: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดนโม
2: ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโมน่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อย และในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้อง DLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไม
1: ล่ะครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
4: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
5: เฮ้ย พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
5: จัดไป
0: ให้พี่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
6: เฮ้ยเดินกินอะไรอ่ะ
7: ยาลูกกรพี
6: ่กินยาลูกกรเดี๋ยวกินทำไมอ่ะ
7: ผมปวดเมื่อยมากเลยเนี่ย
6: ปวดเมื่อยทำไมไม่กินยาแก้ปวดแล้ว
7: กินลูกกรไงพี่กินวันนี้พรุ่งนี้หาย
6: จริงปะเนี่ย
7: จริง
6: แต่ที่ได้ยินมาเขาบอกว่ากินวันนี้พรุ่งนี้หายเนี่ยมันอันตรายนะเว้ยเขาผสมสเตียรอยด้วย
7: ไม่มีสมุนไพรพี่สเตียรอยที่ไหนอ่ะ
6: ก็คนที่กินสเตียรอยเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างนี้นะหน้ากลมมีหนอกคอลงพุงอ้วนนั่นเองแกถูกทุกข้อเลยเด้อเหรอ
7: จริง
6: แกกินสเตียรอย
7: ไม่จริงพี่สเตียรอยที่ไหนสมุนไพร
6: ไม่เชื่อใช่ไหม
7: ไม่เชื่ออ
6: าจารย์บอลช่วยบอกทีว่าอาจารย์เดอร์เนี่ยที่กินเนี่ยยาลูกกรมีสเตียรอยเป็นของแถมจริงหรือเปล่าอาจารย์ครับ
8: ครับผม
6: ช่วยเฉลยหน่อยครับว่ายาลูกกรมีสเตียรอยเป็นของแถมจริงหรือเปล่าอาจารย์
8: อาจจะจริงสำหรับบางชนิดนะเพราะว่าจริงๆแล้วยาลูกกรหรือยาแผนโบราณเนี่ยบางชนิดก็ไม่ได้มีสเตียรอยด์ปนเปื้อน
6: ครับ
8: ครับผมนะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือจะเป็นยาแผนโบราณยาลูกกรต่างๆเนี่ยหรือสมุนไพรที่เราซื้อมารับประทานเนี่ยเวลารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยเวลาในการที่จะค่อยๆปรับสภาพหรือช่วยไปแก้ปัญหาต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นคงไม่มียาตัวไหนที่แบบกินปุ๊บหายปั๊บหรือกินโรคนี้หายโรคนู้น
6: ตอนนี้ครับถ้าเกิดคุณจำเป็นต้องกินและอยากกินและไม่อยากกินยาแผนปัจจุบันอยากกินยาแผนโบราณคือยาลูกกรนี่แหละเราจะมีการทดสอบไหมครับว่าเฮ้ยอันนี้มีสเตียรอยหรือไม่มีสเตียรอย
8: ครับจริงๆมีวิธีทดสอบแต่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางท่านผู้ชมก็สามารถที่จะลองทำด้วยตัวเองได้
6: คือชุดนี้นะ
8: ก็คือนี่
6: ใช่ครับอาจารย์ครับ
8: คุณบอยรบกวนหน่อยครับ
6: ได้เลยครับผม
8: นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของชุดทดสอบสารสเตียรอยนะซึ่งเป็นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะถ้าท่านสนใจตามร้านขายยาโดยทั่วไปก็มีจำหน่ายได้นะหรือว่าท่านอาจจะลองติดต่อหรือประสานงานไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน
6: อันนี้แสดงว่าถ้าเกิดท่านไม่กินเองลูกหลานกินซื้อมาทดสอบก็ได้นะ
8: ใช่ถูกต้อง
6: ข้างในนะครับมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะครับนะครับ เราจะทำการทดสอบอ่ะอาจารย์ยังไงครับ
8: นะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างยาลูกกรนะฮะสองยี่ห้อนะฮะโดยหลักการก็คือเราก็ต้องเอามาบดให้ละเอียดก่อน
6: จะทดสอบต้องมาบดก่อน
8: ใช่ครับแล้วก็เอามาละลายน้ำนะครับแล้วก็พอละลายเสร็จแล้วเราก็ใช้หลอดนะครับดูดน้ำยาขึ้นมาแล้วก็หยดลงไป
6: หยดไปที่ตัว Sตัวช่องนี้
8: ครับที่ช่องสตาร์ทเลยครับ
6: ช่องสตาร์ทนะครับหยด4หยดนะครับหลังจากนั้นรอให้เขาทำงานถ้าเป็นการตรวจคัน
8: มันจะมีขีด
6: มันจะมีขีดกับ2ขีดตรวจคันขึ้น2ขีด
8: ครับถึงจะบอกว่า
6: ตั้งคัน
8: ใช่ครับแต่สำหรับสเตียรอยเนี่ยผลที่ออกมาจะตรงข้ามกันคือแปลว่าถ้ามีสเตียรอยจะขึ้นขีดเดียวแต่ถ้าไม่มีสเตียรอยจะขึ้น2ขีด
6: สมมติเราดูไปปุ๊
8: บ
6: ขึ้นมามี
8: ครับ
6: เราควรทานต่อไหมครับ
8: ก็ถ้าเราตรวจแล้วว่ามีก็จริงๆไม่ควรทานต่อ
6: ไม่ควรทานต่อ
8: เพราะว่าน่าจะอาจจะทำให้เกิดอันตรายระยะยาวเกิดขึ้นได
6: ้เกิดผลเสียอะไรบ้างครับถ้าเกิดเรารับประทานยาลูกกรยาสมุนไพรต่างๆที่ผสมสเตียรอยด์โดยเราไม่ทราบระยะยาวจะเป็นอย่างไรครับ
8: ระยะยาวเนี่ยจริงๆผมว่าเรามีตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวเราเชิญตัวอย่างก่อน
6: อาจารย์ครับนี่คือคนที่รับประทานสเตียรอย
8: ด์ครับ
6: ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม
8: ใช่ครับ okay. แต่ว่าต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพนี้เนี่ยเป็นการเกิดผลระยะยาวแล้ว
6: ค
8: ือแปลว่ารับประทานสเตียรอยด์มาติดต่อกันไประยะเวลานึงอาจจะเป็นเดือน
6: เป็นเดือน
8: จะ1เดือน2เดือนหรือมากกว่านั้นนะเราก็เริ่มต้นจากสิ่งที่เราสังเกตง่ายๆที่สุดก่อนนะฮะก็คือ

0: ือการเปลี่ยนแปลงเราเห็นเร็วที่สุดคืออาจจะเป็นเรื่องใบหน้านะมีหน้ากรม
1: นะทรงหน้าทรงหน้าคนมีผล
0: เปลี่ยนไป
1: อ๋ออ
0: าจจะเรื่องมีหนองเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็คือเนื่องจากเวลาทานสเตียรอยด์แล้วเนี่ยจะทำให้เกิดการสะสมของไขมันตรงบริเวณด้านหลังคอเยอะนั้นเราก็จะอาจจะเห็นเป็นหนองนูนขึ้นมา
1: อารมณ์แปรปรวนนี่อย่าง
0: อารมณ์แปรปรวนเนี่ยเกิดได้ตั้งแต่เรียกว่ารับประทานแล้วทำให้เกิดซึมเศร้านะมีค่าตัวตายรายได้ในคนไข้บางราย
1: คนที่รับประทานสเตียรอยด์เนี่ยนะ
0: ใช่ครับหรือในทางตรงกันข้ามรับประทานสเตียรอยด์มากเกินไปแล้วเกิดโรคจิตเกิดเห็นหูแว่วประสาทหลอน
1: มุ
0: น
1: มิ
0: ดต่างๆเกิดขึ้น
1: มันเข้าไปทำกับอะไรครับอาจารย์
0: มันไปเปลี่ยนการทำงานของสารสื่อประสาทในสมอง
1: ว้าวอันตรายมาก
0: นะ
1: ต่อไปกระดูกพุ่น
0: นะ
1: หัวใจโต
0: ก็หัวใจทำงานหนักหรือถ้าเกิดรุนแรงมากเนี่ยนะครับก็อาจจะเห็นเป็นลักษณะของกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือมีจ้ำเลือดเกิดขึ้นซึ่งอันนี้เป็นอาการที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วจากการที่เรามีผลข้างเคียงของสเตียรอยด์เกิดขึ้น
1: อันนี้คือคนที่ไม่ตั้งใจคือรับประทานยาลูกกรดเข้าไปมีสเตียรอยด์เป็นของแถม
0: ใช่คร
1: ับแต่ถ้าเกิดคนที่ตั้งใจล่ะอาจารย์สเตียรอยด์มีอะไรบ้างที่เรารับจากภายนอกครับ
0: ถ้าคนที่ตั้งใจเด็บมีเหมือนกันนะเพราะสเตียรอยด์เป็นยาที่เราใช้ในการรักษาโรคหลายโรคเหมือนกัน
1: โรคผิวหนังเนี่ยทาแล้วหายเลยจริงๆผมทาผมเคยเป็นทาแล้วหายเลยติดใจด้วยคันปุ๊บทาแล้วหายคันเลย
0: ซึ่งอันนั้นเราเรียกว่าเป็นยาภายนอกของสเตียรอยด์ถ้าเป็นยาภายนอกของสเตียรอยด์เนี่ยโดยทั่วไปอันตรายไม่ค่อยเยอะมาก
1: แล้วภายในล่ะครับ
0: ถ้าเป็นภายในแบบรับประทานเข้าไปอันนี้เนี่ยยากลุ่มนี้มีที่ใช้เยอะเช่นในคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือว่าอย่างเช่นโรค SLE โรคข้อโรคข้อรูมาตอยด์ซึ่งยาพวกนี้เนี่ยสเตียรอยด์จะเป็นยาที่จำเป็นต้องใช้ซ
1: ึ่
0: งแน่นอนเมื่อท่านต้องใช้ท่านก็จะมีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงต่างๆเหล่านี
1: ้เราเลือกไม่ได้ใช่ไหม
0: เราเลือกไม่ได้อันนั้นจำเป็น
1: แล้วมีแบบที่เราซื้อยากินเองโดยมีสเตียรอยด์เข้ามาไหมครับ
0: ถ้าเป็นซื้อยาทานเองเนี่ยโดยกฎหมายเนี่ยร้านยาขายสเตียรอยด์โดยตรงไม่ได้นะยกเว้นว่ามีใบสั่งแพทย์ก็คือพูดง่ายถ้าคุณหมอสั่งว่าจำเป็นต้องใช้ก็สามารถจะรับประทานได้และยาลูกกรดหรือยาสมุนไพรเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะในพื้นที่ต่างจังหวัดหน่อยเนี่ยก็อาจจะหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายหรือว่าอาจจะมีการกระจายของยาพวกนี้ปากต่อปากกันยาตัวนี้ดียาตัวนี้หายนะก็พยายามซื้อมาฝากกัน
1: อาจารย์มาแล้วครับผลมาแล้วครับผลออกมาแล้ว
0: ท้องไม่ท้องครับ
1: ขีดเดียวมีสเตียรอยด์ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับถ้าเราสรุปได้อย่างนี้ได้ไหมอาจารย
0: ์ครับ
1: คือว่ายาสเตียรอยถ้าเราไปตั้งใจซื้อโดยตั้งใจเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
0: ครับ
1: แต่เราอาจจะรับสเตียรอยโดยไม่ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการเป็นของแถมได้จากยาสมุนไพรเหล่านี้มีข้อสังเกตก็คือว่าถ้ากินแล้วหายเลยอนุมานได้ว่ามีสเตียรอยเป็นของแถม
0: ใช่ครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะวันนี้นะคะตอนเช้าเรามาเจอกันในกิจกรรมแรกเราจะต้องมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเลยค่ะ

0: น่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้เด็กๆนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ว่ายได้อย่างสวยงามเลยค่ะในกิจกรรมข่าวและเหตุการณ์ของเราค่ะเด็กๆคนไหนมีเรื่องราวหรือว่ามีข่าวสารอะไรที่อยากจะนำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังบ้างคะคุณครูบีขอเชิญน้องมะลิค่ะวันนี้น้องมะลิอยากจะเล่าอะไรคะ
1: ตอนที่วันหยุดหนูแม่พาหนูไปเที่ยวที่มาลัยปาม
0: ตอนวันหยุดใช่ไหมคะคุณแม่พาไปเที่ยวไปดูสัตว์ล่ะคะลูกมีอะไรบ้าง
1: มีกระต่าย
0: มีกระต่ายมีอะไรอีกคะ
1: มีแล้วก็มีเสือ
0: เสือจะเสือกี่ตัวคะ
1: สองตัว
0: สองตัวเจอตัวอะไรอีกคะลูก
1: แล้วก็มีจระเข
0: ้มีจระเข้ด้วยจระเข้กี่ตัวคะ
1: 10ตัว
0: ตัวใหญ่ไหมคะใหญ่เลยเหรอคะลูกน้องกลัวไหมไม่กลัวหรอคะแล้วเจออะไรอีกคะ
1: แล้วก็ไปเจอสิงโตอีก
0: เจอสิงโตด้วยอ่ะเพื่อนๆฟังนะตอนนี้น้องมะลิไปเที่ยวไปเจอเสือกี่ตัวนะคะมีเสือกี่ตัว
1: 3
0: ตัวมีเสือมีอะไรอีก
1: มีปลาม
0: ีปลามีสิงโตมีจระเข้ใช่ไหมคะอ้าวเจอตัวอะไรอีกคะ
1: เอาไปให้อาหารตาเตะพอหนูกลับบ้านหนูก็ไปตีภาพที่หนูไปมาลัยปามพอไปตีแล้วหนูก็ไปห้ามอีก
0: น้องก็ให้อาหารสัตว์ใช่ไหมลูกน้องให้อาหารตัวอะไร
1: ให้กระต่าย
0: น้องให้อะไรกระต่ายคะให้อะไรกระต่าย
1: แครอท
0: เมื่อน้องให้อาหารแล้วน้องก็ได้รูปถ่ายด้วยเหรอคะเอาไปซื้อรูปถ่ายมาด้วยเก็บไว้เป็นที่ระลึกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: รูปถ่ายมีใครบ้างในรูปถ่าย
1: มีคุณแม่กับน้องแล้วก็หนู
0: มีน้องของมะลิด้วยใช่ไหม3คนใช่ไหมคะในภาพถ่ายแล้วในภาพถ่ายคู่กับสัตว์ตัวไหนคะ
1: ถ่ายคู่กับจระเข้
0: ถ่ายคู่กับจระเข้เลยเหรอคะลูกโอ้โหภาพน่าจะสวยแน่ๆเลยมาปรบมือให้กับน้องมะลิหน่อยค่ะน้องมะลิไปเที่ยวที่สวนสัตว์มาน้องมะลิเจออะไรบ้างมีเจอสิงโตเจออะไรคะจระเข้อะไรอีกเสือกระต่ายแล้วก็อะไรอีกปลาด้วยน้องมะลิให้อาหารตัวอะไร
2: กระต่าย
0: ให้อาหารกระต่ายเอาอะไรให้กระต่ายกินคะแครอทแล้วน้องมะลิบอกว่าเมื่อให้อาหารกระต่ายแล้วก่อนกลับบ้านได้ซื้อภาพที่เป็นภาพถ่ายเอาไว้เป็นที่ระลึกแต่ในภาพถ่ายมีใครบ้าง
2: ม
0: ีคุณแม่มีใครคะมีน้องของมะลิแล้วก็มีตัวน้องมะลิเองใช่ไหมลูกมีกี่คน
2: 3
0: คนในภาพถ่ายคู่กับตัวอะไร
2: จระเข้
0: จระเข้นั่นเองเด็กๆคนไหนเคยไปเที่ยวสัตว์แล้วได้ไปถ่ายภาพคู่กับสัตว์บ้างไหมคะโอ้หลายคนเคยไปถ่ายภาพคู่กับสัตว์เหรอคะลูกเยี่ยมมากเลยค่ะเมื่อเราไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะเราก็อาจจะมีภาพถ่ายนะคะเก็บเอาไว้ดูเป็นที่ระลึกเพื่อเป็นความทรงจำที่ดีนั่นเองค่ะ

0: ล้วมีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวอยากจะเล่าอีกคะคุณครูบีขอเชิญน้องขอน้องข้าวตังค่ะให้เด็กผู้ชายมาเล่าบ้างวันนี้น้องข้าวตังอยากจะเล่าเรื่องอะไรครับ
1: เมื่อวานวาวนอยู่วันนี้หนูไปโรงเรียนแล้วน้องกลับมาจากโรงเรียนน้องไปเดี๋ยวไปอาบน้ำ
0: เมื่อวานที่น้องกลับจากโรงเรียนใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: น้องกลับไปถึงน้องก็ไปอาบน้ำแล้วทำอะไรอีกคะ
1: ไปเที่ยว
0: ไปเที่ยวที่ไหนมา
1: ไปเที่ยวที่งาน
0: อะไรล่ะลูก
1: งานอาหาร
0: งานที่เขามีจัดนิทรรศการอาหารเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: มีอาหารเยอะไหมคะ
1: เยอะค่ะ
0: เยอะเลยเหรอคะแล้วมีอะไรอีกบ้างในงาน
1: มีของเล่น
0: มีของเล่นด้วยเหรอคะ
1: ครับ
0: แล้วน้องข้าวตังได้ไปเล่นของเล่นไหมคะ
1: ไปเล่นครับ
0: เล่นอะไรคะ
1: บ้านลม
0: เล่นบ้านลมเล่นอย่างไรล่ะลูกบ้านลม
1: สไลด์
0: ลงมาเหรอคะลูก
1: ใช่ครับแล้วก็มีชื่อปีนป่ายกับตัวตั้ง
0: มีที่ปีนป่ายแล้วอะไรนะ
1: ตัวตั้ง
0: เหรอคะเล่นยังไงคะตัวตั้ง
1: นั่ง
0: อ๋อตัวนั่งใช่ไหมคะนั่งยังไงอะลูก
1: แล้วก็คือเราขึ้นไปดั้งบง
0: เป็นที่นั่งพักใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อบ้านลมมีสไลเดอร์ให้น้องเล่นแล้วก็มีเครื่องเล่นที่เป็นปีนป่ายกับมีที่นั่งเอาไว้นั่งพักได้ตอนที่เราเล่นแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเยี่ยมมากค่ะแล้วน้องข้าวตังไปเล่นสนุกไหม
1: สนุกครับ
0: ไปกับใครล่ะคะ
1: ไปกับแม
0: ่ไปกับคุณแม
1: ่กับพี่
0: กับพี่ด้วยแล้วเล่นถูกวิธีกันหรือเปล่าขึ้นถูกวิธีไหมคะ
1: ถูก
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องข้าวตังหน่อยค่ะข้าวตังไปเที่ยวที่ไหนมาน้องข้าวตังกลับไปถึงบ้านไปทำอะไรก่อนอย่างแรกอาบน้ำให้สะอาดก่อนเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วคุณแม่ก็พาไปเที่ยวที่งานที่เขามีของขายเยอะแต่ในงานมีอะไรด้วยคะมีของเล่นน้องข้าวตังไปเล่นอะไรมานะ
2: บ
0: ้
2: านลม
0: บ้านลมนะไปกับใคร
2: ไปกับแม่
0: ไปกับแม่แล้วเล่นบ้านลมกับใคร
2: ก
0: ับ
2: พ
0: ี่กับพี่แล้วในบ้านลมที่น้องข้าวตังเล่นมีเครื่องเล่นอะไรบ้าง
2: ที
0: ่เป็นสไลเดอร์แล้วอะไรอีกคะที่ปีนป่ายที่นั่งพักนั่นเองค่ะเด็กๆก็เหมือนกันนะคะถ้าเด็กคนไหนไปเล่นบ้านลมนะคะเล่นร่วมกันกับผู้อื่นเด็กๆจะต้องเล่นให้ถูกวิธีเพราะว่าถ้าเราเล่นผิดวิธีจะเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอันตรายกับตัวเราแล้วก็เพื่อนที่เล่นกับเรานั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะของเล่นอาจจะเกิดความเสียหายได้วันนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้จดจำเรื่องที่เป็นประสบการณ์ของตนเองนะคะแล้วก็นำมาบอกเราให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังได้อย่างสนุกสนานแล้วก็เป็นเรื่องราวขั้นตอนเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆห้องเรียนปลายทางค่ะได้ไปสนทนากับคุณครูนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เด็กๆจดจำมาไม่ว่าจะเป็นข่าวสร้างสรรค์หรือว่าประสบการณ์ของตนเองค่ะนำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวกันแล้วค่ะเรื่องราวของเพื่อนๆมีแต่เรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ตื่นเต้นเลยใช่ไหมคะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะตั้งใจฟังเรื่องราวของเพื่อนๆค่ะเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะและเพื่อนที่ยกมือนะคะนำเรื่องราวมาเล่าหน้าห้องเรียนค่ะก็เป็นเด็กที่กล้าแสดงออกกล้าพูดนะคะจะทำให้เด็กๆมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะโดยที่คุณครูนะคะจะใช้กลับมือค่ะที่เป็นอุปกรณ์นะคะในการให้สัญญาณจังหวะกับเด็กๆนั่นเองค่ะสัญญาณจังหวะของเรามีจังหวะอะไรบ้างนะคะช้าเร็วและหยุดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวตามเสียงสัญญาณจังหวะนะคะและต้องตั้งใจฟังดีๆนะเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งใจฟังจะเคลื่อนไหวได้ถูกต้องตามสัญญาณจังหวะไหมคะ
1: ไม่
0: ถูกต้องใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูบีจะสังเกตว่าเด็กๆคนไหนตั้งใจทำกิจกรรมแล้วก็เคลื่อนไหวได้ถูกต้องไม่ผิดเลยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลุกขึ้นยืนหาพื้นที่กันเลยค่ะได้พื้นที่แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันค่ะ

0: น้องดินทำท่าอะไรคะ
1: นกครับ
0: ทำท่านกมีใครทำท่าไม่เหมือนเพื่อนอีกนะ

0: ข้าวเม่าทำท่าอะไรครับ
1: ยกดัมเบลครับ
0: ยกดัมเบลเหรอครับโอ้โหเก่งมากเลยค่ะมีใครท่าไม่เหมือนเพื่อนอีกนะน้องกรีนทำท่าอะไรคะ
2: นกตัวจิ๋วค่ะ
0: นกตัวจิ๋วเหรอคะลูกเก่งมากค่ะเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

0: นี่ค่ะท่าแปลกๆอีกนะน้องอิงฟ้าทำท่าอะไรคะ
1: ปั่นจักรยานค่ะ
0: ปั่นจักรยานเหรอคะเก่งมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะ

0: ข้อตังทำท่าอะไรคะ
1: ฉลามครับ
0: ฉลามเหรอคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเราไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะตอนนี้จังหวะอะไรคะช้าไหนมีใครนิ่งบ้างโอ้โหเก่งมากเลยค่ะ

โอ้โหนิ่งมากๆเลยหลายคนสามารถทรงตัวได้ดีขึ้นแล้วนะคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะได้ไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบคำคล้องจองกันค่ะ

เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกับเพื่อนในห้องเรียนได้ค่ะคำคล้องจองวันนี้นะคะชื่อว่าคำคล้องจองประโยชน์ของดินหินทรายค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำท่าทางประกอบคำคล้องจองไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำท่าทางกันเลยค่ะดินหินทรายใช้ในการก่อสร้างเป็นห้างร้านบ้านเรือนที่อาศัยทำถนนโรงเรียนวัดทั่วไทยทำของใช้ปลูกต้นไม้ได้ดีเอ้ยอีกสักหนึ่งรอบค่ะดินหินทรายใช้ในการก่อสร้างเป็นห้างร้านบ้านเรือนที่อาศัยทำถนนโรงเรียนวัดทั่วไทยทำของใช้ปลูกต้นไม้ได้ดีเอ้ยดินหินทรายใช้ในการก่อสร้างเป็นห้างร้านบ้านเรือนที่อาศัยทำถนนโรงเรียนวัดทั่วไทยทำของใช้ปลูกต้นไม้ได้ดีเอ้ยดินหินทรายใช้ในการก่อสร้างเป็นห้างร้านบ้านเรือนที่อาศัยทำถนนโรงเรียนวัดทั่วไทยทำของใช้ปลูกต้นไม้ได้ดีเอ้ยปรบมือให้เต็มดังๆเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ กลับที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะได้ที่นั่งหรือยังคะใครยังไม่ได้ที่นั่งรีบเลยค่ะน้องก้าวได้ที่นั่งหรือยังคะเยี่ยมมากค่ะวันนี้เด็กๆนะคะตั้งใจฟังเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะช้าเร็วหยุดแล้วเราเคลื่อนไหวประกอบอะไรไปด้วยเพลงหรือคำคล้องจองนะคำคล้องจองฮะตอนนี้เด็กๆรู้สึกอย่างไรกันคะไหนใครเมื่อยบ้างไหนใครเหนื่อยบ้างนะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้มาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะ

0: ไงบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วสดชื่นไหมคะ
1: สดชื่น
0: หายปวดเมื่อยหรือยังเด็กๆคนไหนที่ปวดขาหายปวดขาหรือยังคะ
1: หาย
0: ไหนใครเมื่อยแขนหายเมื่อยแขนหรือยังคะ
1: หาย
0: โอ้ดีมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็สังเกตว่าเด็กๆหลายคนนะคะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการย่อตัวลงที่พื้นต่ำๆนะคะหรือว่าเขย่งตัวขึ้นสูงๆค่ะแล้วก็สามารถทรงตัวได้ดียิ่งขึ้นนะคะแสดงว่ากล้ามเนื้อของเด็กๆเริ่มเป็นยังไงขึ้นแล้วคะแข็งแรงแล้วนั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะยังตั้งใจฟังคำคล้องจองของคุณครูค่ะคิดท่าทางประกอบคำคล้องจองนะคะได้อย่างมีจินตนาการค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสนุกสนานแล้วก็ชื่นชอบในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะน่าเก่งมากเลยค่ะหน่วยดินหินทรายนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูบีค่ะจะพาเด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินหินทรายค่ะเด็กๆเคยสังเกตหรือเปล่าว่าในดินของเรามีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่บ้างน้องซินบอกว่ามีอะไรนะคะน้องซินบอกว่ามีหอยใช่ไหมคะมีกิ้งกือไส้เดือนโอ้โหทำไมเด็กๆเก่งจังเลยแสดงว่าเด็กๆเป็นเด็กช่างสังเกตนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูบีค่ะยังมีคลิปวิดีโอนะคะมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยเด็กๆพร้อมที่จะไปดูไหมคะไหนใครอยากที่จะไปชมคลิปวิดีโอบ้างคะครูบีอยู่ทางไหน
1: หันหน้าไปทางน
0: ั้นน่ารักมากๆเลยค่ะเมื่อเด็กๆหันหน้ามาทางคุณครูบีพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะเปิดคลิปวิดีโอให้เด็กๆได้ชมกันค่ะเราไปดูกันเลยค่ะ
2: สิ่งมีชีวิตในดินตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ดินสิ่งมีชีวิตในดินหรือปัจจัยทางชีวภาพเป็นหนึ่งใน5ปัจจัยของกระบวนการกำเนิดดินที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินหลายประการสิ่งมีชีวิตในดินหมายถึงพืชและสัตว์ทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กที่มองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่ารวมถึงมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินหลายประการซากพืชและสัตว์เป็นแหล่งของอินทรีย์วัตถุในดินโดยสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมทั้งจุลินทรีย์ดินช่วยในการย่อยสลายทั้งกระบวนการทางกายภาพเคมีและชีวภาพทำให้สมบัติของดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นแหล่งเก็บสะสมอาหารตามธรรมชาติดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และไม่มีมลพิษจะมีสัตว์ขนาดเล็กอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากสัตว์ในดินส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการกัดย่อยชิ้นส่วนพืชการขุดคุ้ยดินเพื่อหาอาหารหรือเป็นที่อยู่อาศัยเช่นการขุดคุ้ยชัยชอนดินของไส้เดือนดินปลวกมดและแมลงต่างๆปลวกจะช่วยสลายวัสดุอินทรีย์ต่างๆของพืชที่หักร่วงหล่นล้มตายทับถมอยู่บนพื้นที่ทำการเกษตรแล้วเปลี่ยนให้กลายสภาพเป็นฮิวมัสในดินเป็นต้นกำเนิดของกระบวนการหมุนเวียนของธาตุอาหารจากพืชไปสู่ดินทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้พืชพันธุ์เจริญเติบโตได้ดีไส้เดือนดินกินอินทรีย์วัตถุในดินเป็นอาหารโดยการกลืนเข้าไปพร้อมกับดินและมูลที่ถ่ายออกมาจะเป็นดินที่มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไปตามขนาดของไส้เดือนแสดงให้เห็นว่าดินที่มีไส้เดือนอยู่มากจะมีความอุดมสมบูรณ์สูงปริมาณความชื้นที่เหมาะสมการระบายน้ำและถ่ายเทอากาศดีเช่นดินที่ไม่ถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์หรือดินที่มีพืชปกคลุมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานดินที่ไม่มีการปนเปื้อนของสารพิษไส้เดือนดินจึงเป็นดัชนีที่มีชีวิต Bio Index ในการชี้วัดถึงการปนเปื้อนของสารพิษต่างๆและเป็นตัวชี้ความอุดมสมบูรณ์ดินข้อสรุปบทบาทสำคัญของสิ่งมีชีวิตในดินเป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ช่วยในการหมุนเวียนแร่ธาตุช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินช่วยควบคุมแมลงศัตรูและเชื้อโรคในดิน
0: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์สิ่งมีชีวิตในดินเผยแพร่โดยกรมพัฒนาดิน LDD Channel ค่ะเป็นอย่างไรคะเด็กๆได้ดูคลิปวิดีโอกันไปแล้วสิ่งมีชีวิตในดินมีตัวอะไรบ้างคะมีไส้เดือนมีอะไรอีกคะมดมีอะไรอีกคะเด็กๆเคยเห็นหอยทากใช่ไหมคะมีตัวอะไรอีกนะในคลิปมีตั๊กแตนไหมคะไม่ยังไม่มีตั๊กแตนมีตัวอะไรนะมีมดแล้วก็มีปลวกในคลิปเขาบอกว่าไส้เดือนกับปลวกทำหน้าที่อะไรที่อยู่ในดินคะสิ่งมีชีวิตในดินทำหน้าที่อะไรย่อยอะไร ย่อยสลายนะคะวัตถุอินทรีย์ที่ร่วงหล่นลงไปเช่นใบไม้กิ่งไม้ที่ร่วงหล่นลงไปอยู่บนพื้นดินสิ่งมีชีวิตในดินเหล่านี้จะช่วยในการย่อยสลายแล้วก็ทำให้กลายเป็นปุ๋ยหรือว่าแร่ธาตุนั่นเองค่ะไส้เดือนกินอะไรเข้าไปคะกินดินเข้าไปใช่ไหมคะแล้วไส้เดือนก็ขับถ่ายออกมาแต่มูลของไส้เดือนจะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเป็นก้อนเหมือนอย่างในคลิปเลยใช่ไหมคะเป็นก้อนแล้วก็มีขนาดไม่เท่ากันมูลของไส้เดือนเนี่ยจะช่วยให้ดินมีแร่ธาตุแล้วก็ดินดีเมื่อเด็กๆปลูกต้นไม้กับดินที่มีแร่ธาตุเยอะจะทำให้ต้นไม้เป็นอย่างไรคะจะทำให้ต้นไม้ของเราโตนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะอยากจะพาเด็กๆได้ไปสำรวจสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินนอกจากในคลิปที่เขานำมาบอกเล่าให้เราดูแล้วคุณครูอยากจะรู้ว่าในดินมีตัวอะไรบ้างเด็กๆอยากทราบไหมคะเด็กๆอยากทราบไหมว่านอกเหนือจากในคลิปวิดีโอนี้แล้วมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างที่อยู่ในดินบ้างอยากทราบไหมคะ
1: yeah.
0: ถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปสำรวจสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินที่บริเวณโรงเรียนของเราค่ะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจสิ่งมีชีวิตในดินหินทรายที่ไหนคะที่บริเวณของโรงเรียนของใครของเรานั่นเองเด็กๆเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ไปด้วยนะเราจะใช้มือในการขุดดินได้ไหม
1: ไม่
0: ได
1: ้
0: เพ
1: รา
0: ะ
1: ว
0: ่
1: าไม่
0: ง
1: ั้นมือเราจะไปขุดดินเล่นมือแล้วก็จะเจ็บ
0: น้องโอโซนบอกว่าใช้มือไม่ได้เพราะว่าอะไรคะเดี๋ยวขอเชิญน้องโอโซนหน่อยค่ะทำไมเราถึงใช้มือของเราขุดดินเลยไม่ได้เพราะว่าอะไรนะคะ
3: เพราะว่าที่เราเอามือไปขุดดินแล้วมือเราจะเจ็บ
0: เพราะว่าเดี๋ยวมือเราจะเจ็บใช่ไหมคะแล้วในดินมีสัตว์ที่อาศัยอยู่จะทำให้เกิดอะไรขึ้นมือของเราจะเป็นยังไงถ้าเราไปสัมผัสโดนตัวสัตว์ที่อยู่ในดินเป็นยังไงคะเกิดอันตรายไหมอาจจะเกิดอันตรายกับเราได้ใช่ไหมคะปรบมือให้กับน้องโอโซนหน่อยค่ะเราจึงต้องมีอุปกรณ์นะคะที่จะใช้ในการขุดดินนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้สนทนาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินหินทรายนะคะและให้เด็กๆได้สำรวจร่วมกันช่วยกันสังเกตนะคะว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินหินทรายมีตัวอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมกันในห้องเรียนค่ะแล้วตอนนี้ให้เด็กๆได้ไปสำรวจสิ่งมีชีวิตกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสำรวจสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินหินทรายกันมาแล้วค่ะที่โรงเรียนของเด็กๆเด็กๆเจอสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างคะที่โรงเรียนของคุณครูบีนะคะวันนี้ที่เด็กๆไปสำรวจมาเจอตัวอะไรบ้างคะ
1: ตะขาบ
0: เจอตัวตะขาบเจออะไรอีกลูกหอยทากอะไรอีกคะไส้เดือน
1: ม
0: ดหมดหรือยังมีอะไรอีกที่เดินหลายๆขาตัวอะไรนะคะกิ้งกือใช่ไหมคะกิ้งกือกับตะขาบมีหลายขานั่นเองค่ะนอกจากที่เด็กๆไปสำรวจนะคะรอบๆ บริเวณโรงเรียนของเราแล้วค่ะคุณครูก็ยังนำมาใส่ในถาดให้เด็กๆได้สังเกตได้ใกล้ขึ้นด้วยเพราะว่าวันนี้คุณครูบีนะคะมีอะไรมาช่วยในการสังเกตคะ
1: แว่นขยาย
0: แว่นขยายนั่นเองเด็กๆนะคะก็จะใช้แว่นขยายที่เป็นตัวช่วยในการสังเกตนั่นเองค่ะเดี๋ยวคนไหนน่ารักนะคะคุณครูบีจะให้เด็กๆออกมาลองเขี่ยดูซิว่าวันนี้คุณครูบีนำตัวอะไรมาบ้างคุณครูบีขอเชิญน้องสกายค่ะสกายเชิญทางนี้เลยลูกสกายใช้อุปกรณ์ลองเขี่ยตรงนี้ดูซิว่าจะเจอตัวอะไรหรือเปล่าให้น้องสกายลองเขี่ยดูเลยค่ะเจอมั้ยคะอุ๊ยคุณครูบีเห็นแล้วตัวอะไรคะลูกอุ๊ยตัวอะไรคะตัวใหญ่มากเลยตัวอะไรคะเนี่ยตัวอะไรคะตัวอะไรลูกไส้เดือนนั่นเองไหนน้องสกายลองใช้แว่นขยายส่องดูสิน้องสกายเห็นอะไรบ้างไส้เดือนตัวเขาเป็นอย่างไรคะ
1: เลอะ
0: อะไรล่ะ
1: ด
0: ินเพราะว่าตัวเขาอยู่ที่ไหนอยู่ในดินใช่ไหมลูกตัวใหญ่ไหมคะ
1: ตัวใหญ
0: ่ตัวใหญ่เลยแล้วน้องสกายเห็นอะไรบ้างในถาดนี้น้องสกายเห็นอะไรบ้าง
1: หอยทาก
0: หอยทาก

0: เห็นอะไรอีกคะ
1: น้องสกายนั่งลงได้นะนั่งสังเกตได้เห็นชัดไหมลูกเห็นไหมคะโอ้โหไส้เดือนตัวยาวมากเลยเดี๋ยวให้เพื่อนมาช่วยสังเกตด้วยดีกว่าขอเชิญน้องซินค่ะน้องซินมาช่วยสังเกตหน่อยน้องซินเห็นตัวอะไรบ้างคะเห็นไหมคะน้องเซนเห็นตัวอะไรบ้างนี่วิธีการส่องไปอย่างนี้รู้จะได้เห็นตัวเขาใกล้ๆตอนนี้มีไส้เดือนแล้วที่เพื่อนเห็นแล้วก็มีหอยทากเดี๋ยวเรามาดูว่าในดินยังมีตัวอะไรซ่อนอยู่ปรบมือให้กับน้องสกายแล้วก็น้องซินหน่อยค่ะใครจะกล้ามาขุดดินอีกบ้างนะเดี๋ยวคุณครูบีขอเชิญน้องใครดีลิต้าค่ะน้องลิต้าน้องลิต้าลองมาเขี่ยดูหน่อยได้ไหมคะว่าในดินวันนี้คุณครูบีมีตัวอะไรใส่ไว้บ้างเจอไหมคะ
2: เจอค่ะ
1: เจอตัวอะไรคะลูกอุ้ยเจอตัวอะไรคะตัวอะไรนะเจอไหม
2: เจอ
1: ตัวอะไรคะน้องเจอตัวอะไรเจออะไรนะลูก
2: ก
1: ิ้งกือใช่ไหมคะอันไหนลองใช้แว่นขยายส่องดูซิจะได้เห็นใกล้ๆขึ้นไม่ต้องก้มลงไปก็ได้ค่ะเราใช้แว่นขยายทำแบบนี้เป็นยังไงคะเห็นตัวเขาชัดขึ้นไหมคะกิ้งกืออยู่ในไหนเนี่ยอยู่ในดินแล้วมีตัวอะไรอีกที่น้องเห็นมีตัวอะไรอีกคะหอยทากมีอะไรอีกคะดินทรายฝั่งนั้นน้องเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรลูกเจอไหมเจอหอยไหมคะในทรายก็จะมีหอยแล้วก็มีตัวอะไรด้วยคะนั่นน่ะตัวสีดำๆตรงนั้นตัวอะไรเห็นไหมคะตัวอะไรลูกแมงป่องหรือเปล่าใช่ไหมคะปรบมือให้กับน้องลิต้าหน่อยค่ะเก่งมากเลยเดี๋ยวขอเชิญน้องดินหน่อยน้องดินลองมาสังเกตดูซิในดินของคุณครูมีอะไรบ้างคะกล้าจับไหมคะน้องกล้าเขี่ยไหมคะลูกกลัวหรือเปล่าคะกลัวหรือเปล่าลุยจิตเดือนออกมาแล้วตัวใหญ่เลยน้องดินเห็นหรือยังเห็นตัวอะไรบ้างลูกเห็นกิ้งกือแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยตัวใหญ่ๆตรงเนี้ยอะไรคะ
2: ไส้เด
1: ือ
2: น
1: ตัวอะไรคะ
2: ไส
1: ้
2: เด
1: ือ
2: น
1: ไส้เดือนแล้วก็อะไรอีกตัวอะไรเนี่ยที่ขดๆอยู่เนี้ยอะไรเอ้ยอะไรคะตัวอะไรลูกรู้จักเปล่ากิ้งกือไงอันนี้ตัวกิ้งกือเราไปสัมผัสโดนตัวเขาเขาก็เลยขดตัวป้องกันตัวเองอยู่ปรบมือให้น้องดินหน่อยเก่งมากเลยค่ะแต่วันนี้นะคะไม่ใช่มีแค่กิ้งกือไส้เดือนนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่หอยทากนะคุณครูบีมีแมงป่องมาด้วยค่ะแมงป่องอยู่ที่ไหนคะแมงป่องก็อยู่ในดินได้เหมือนกันแต่วันนี้คุณครูบีไม่ได้นำตัวจริงมานะคุณครูบีแค่นำเป็นแมงป่องของเล่น

0: มาวางไว้ให้เด็กๆได้ทราบว่าแมงป่องก็เป็นสัตว์ที่อยู่ในดินเหมือนกันค่ะและนอกจากแมงป่องนะคะยังมีตัวอะไรนะที่ช่วยย่อยสลายได้ด้วยตัวเล็กๆตัวเล็กๆที่ในคลิปวิดีโอบอกว่าสามารถย่อยสลายวัตถุอินทรีย์ได้เหมือนกันเก่งมากเลยน้องโอโซนมีปลวกด้วยค่ะแต่ว่าปลวกนะคะอยู่ในกิ่งไม้หรือว่าท่อนไม้นี้ค่ะวันนี้เราได้สำรวจสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินหินทรายสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินหินทรายมีเยอะไหมคะ มีเยอะเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวมาช่วยคุณครูนับดีกว่าว่าวันนี้เด็กๆเจอตัวอะไรบ้างอย่างแรกเลยเจอตัวอะไรคะ
1: ไส
0: ้เดือนตะขาบหอยทากมีหอยอยู่ในทรายมีอะไรอีกคะมีแมงป่องมีอะไรอีกคะกิ้งกือปลวกอะไรที่กัดเจ็บๆด้วยตัวเล็กอะไรนะคะมอสโอ้โหสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินมีเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: มีกี่ชนิดคะ
1: 8
0: ชนิดเลยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินเด็กๆนะคะก็ได้ไปสำรวจบริเวณโรงเรียนของเราแล้วช่วยกันนะคะสังเกตว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินมีอะไรบ้างแล้วก็นำมาบอกเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังนะคะพร้อมทั้งช่วยกันนับจำนวนแล้วก็บอกได้อย่างถูกต้องค่ะว่าวันนี้เด็กๆได้เจอกับตัวอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะคุณครูบีมีกิจกรรมใหม่มาให้เด็กๆได้ทำด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะแปลงร่างเป็นเต่าค่ะเต่าน้อยลอยน้ำไปหาเจ้าปลาเจ้าปูนั้นหนารีบมาเร็วไวเจ้ากุ้งตัวน้อยเจ้าไปกลับใครเจ้าหอยตอบไวไปกับสายลมเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะที่อุปกรณ์ได้แก่แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2นะคะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมใหม่นั่นก็คือกิจกรรมประดิษฐ์หอยทากค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะกระดาษโครงร่างรูปก้นหอยค่ะจานกระดาษสำหรับประดิษฐ์ตัวหอยทากค่ะตาของหอยทากค่ะกรรไกรปลายมนค่ะสีเทียนกระดาษสีค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็รู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการประดิษฐ์หอยทากกันแล้วค่ะอย่างแรกเลยนะคะเด็กๆจะต้องระบายสีภาพโครงร่างก้นหอยก่อนค่ะเด็กๆนะคะสามารถระบายสีอะไรก็ได้นะคะลูกให้มีสีสันสวยงามเลยค่ะ

สามารถเปลี่ยนสีสันได้นะคะลูกก้นหอยทากของเรานะคะจะได้มีสีสันที่สดใสแล้วก็สวยงามด้วยค่ะ

ตอนนี้คุณครูบีระบายสีอะไรไปคะสีแดงกับสีอะไรคะสีเขียวตอนนี้คุณครูใช้สีอะไรอยู่คะสีส้มเก่งมากเลยค่ะตอนนี้มีกี่สีแล้วคะสามสีแล้วเด็กๆคนไหนชื่นชอบสีสายรุ้งนะคะเด็กๆก็ทำได้นะเพราะว่าคุณครูบีสังเกตว่าเด็กๆหลายคนค่ะจะชอบระบายสีสายรุ้งแล้วก็นำมาบอกเล่าให้คุณครูฟังอยู่บ่อยๆค่ะตอนนี้คุณครูบีระบายสีอะไรคะ

0: ก้นหอยท่าของคุณครูบีนะคะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะสวยไหมคะ
1: สวย
0: มีสีสันหลากหลายเลยค่ะหลังจากนั้นเด็กๆใช้กรรไกรปลายมนนะคะตัดตามขอบด้านนอกค่ะที่เป็นเส้นสีดำอยู่ด้านนอกแบบนี้นะคะลูกรอบนอกเลยค่ะให้เป็นรูปอะไรคะให้เป็นรูปวงกลมแบบนี้เลยแล้วเราก็จะได้ก้นหอยทากที่มีลักษณะเป็นรูปวงกลมค่ะเด็กๆตัดเสร็จแล้วอย่าลืมนำเศษกระดาษไปทิ้งที่ถังขยะด้วยนะคะเมื่อเด็กๆตัดก้นหอยทากเสร็จแบบนี้แล้วค่ะเราจะนำจานกระดาษของเราที่คุณครูนะคะพับครึ่งให้กับเด็กๆค่ะหอยทากของเรามีตัวสีอะไรคะสีน้ำตาลเราจะใช้สีน้ำตาลระบายสีลงไปด้วยค่ะ

0: ระบายสีให้ทั่วเลยนะคะทั้งสองด้านเลยนะคะลูกเด็กๆต้องระบายให้เข้มๆเลยนะหอยทากของเราจะได้มีสีสันที่สดใสแล้วก็สวยด้วยค่ะตรงนี้สมมุติว่าคุณครูบีระบายเสร็จทั้งสองด้านแล้วค่ะให้เด็กๆทากาวที่จานกระดาษค่ะแล้วเราจะนำก้นหอยทากของเราติดลงไปแบบนี้ค่ะตอนนี้ตัวหอยทากของเรามีอะไรติดแล้วคะก้นหอยทากแล้วใช่ไหมคะแต่ขาดอะไรคะยังไม่มีตาใช่ไหมลูกเด็กๆก็ต้องทากาวอย่าลืมปาดกาวด้วยนะคะและหยิบตาของหอยทากติดลงไปค่ะหอยทากของเราสวยหรือยังคะ
1: สวย
0: สวยแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่เสร็จแค่เท่านี้นะเพราะว่าวันนี้คุณครูบียังมีกระดาษสีมาให้เด็กๆได้ตกแต่งเพิ่มเด็กๆนะคะสามารถใช้กรรไกรค่ะตัดกระดาษสีออกเป็นเส้นตรงเล็กๆก่อนหลังจากนั้นนะคะเราจะนำมาตกแต่งให้เป็นลวดลายของก้นหอยทากค่ะเราจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆเอาไว้นะคะแล้วเราก็จะทากาวไปค่ะตรงบริเวณก้นหอยทากของเราเด็กๆจะติดลวดลายตรงไหนให้เด็กๆทากาวที่ตรงนั้นนะคะแต่เด็กๆจะต้องไม่ลืมทำอะไรคะลูกปาดกาวด้วยเพราะว่าถ้ากาวของเราเลอะจนเกินไปนะคะกระดาษของเราก็จะขาดได้ค่ะเด็กๆทำแบบนี้ให้หมดทั้งตัวก้นหอยเลยได้ไหมคะสมมติว่าคุณครูบีทำเสร็จแล้วค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะหอยทากของเราสวยไหมคะ
1: สวย
0: ตั้งได้แบบนี้เลยเด็กๆชื่นชอบไหมคะพร้อมที่จะไปทำหรือยังคะถ้าอย่างนั้นบอกข้อตกลงของเรามาก่อนเราจะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมเมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วค่ะให้เด็กๆ เข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นวันนี้คุณครูบีนะคะเปิดให้เด็กๆได้เล่นในมุมหนังสือ

0: วันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะสามมุมได้แก่มุมอะไรคะลูกมุมหนังสือมุมวิทยาศาสตร์และมุมบล็อกนั่นเองค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่แล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่เด็กๆอยากทำกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะทำแล้วค่ะกลุ่มแรกทำอะไรคะ
1: ประด
0: ิษฐ์หอยทากเชิญเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะหยิบกระดาษปั๊มสัญลักษณ์ก่อนค่ะกลุ่มที่2ทำอะไรลูกวาดภาพด้วยสีเทียนกลุ่มที่3ปั้นดินน้ำมันเดี๋ยวเดินเป็นแถวไปหยิบอุปกรณ์นะคะ